0: จะเงียบทำไมเนี่ยบอกมาสิมึงเจอสร้อยไหม
1: เจอขอรับแต่ว่าตายไปแล้วขอรับ
0: ไม่จริง
1: คือเมื่อหลายวันก่อนเนี่ยกระผมออกไปหาหน่อไม้ที่ชายทุ่งไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยนอนล้มป่วยอยู่เนื้อตัวเนี่ยมีฝีเต็มตัวไปหมดเลยขอรับยังไม่ทันที่ผมจะส่งหมอมันก็สิ้นใจซะก่อนแต่ก่อนตายเนี่ยมันบอกว่ามันเคยอยู่ที่เรือนของหลวงถ้ำลงนคราแล้วก็ขอร้องให้ผมเนี่ยมาส่งข่าวขอรับ
2: สร้อย
3: ใช่ไหมจ๊ะป้าก
0: ูไม่เชื่อกูไม่เชื่อว่าสร้อยกับลูกจะตายแล้วมันอาจจะเป็นใครก็ได้
1: แหวนนี่เป็นของผู้หญิงที่กับผมเจอขอรับ
2: สร้อย

0: แล้วศพมันอยู่ที่ไหนกูจะให้คนไปรับ
1: คือกระผมเห็นว่ามันเป็นฝีเต็มตัวนะครับกลัวว่าจะเป็นโรคร้ายกับผมก็เลยเผามันทิ้งไปแล้วครับ
2: ต้อย
0: แต่ศพลูกเมียก็ไม่มีโอกาสได้เห็น

0: กรรมอะไรของไอ้สร้อยมันเอ้ยถ้าสร้อยมันไม่หนีแม่เอื้องออกไปจากเรือนก็คงไม่ต้องมาตายทั้งแม่ทั้งลูกอย่างนี้
1: ชีวิตฆ่าทั้งสร้อยทั้งลูกของคุณพี่ในท้องสร้อยแม่เอื้องทำไมใจร้ายใจดำได้อย่างนี้น้องไม่รู้เรื่องนะเจ้าค่ะคุณพี่น้องไม่รู้เรื่องนะเจ้าค่ะ
2: เอ็งเป็นใจร้ายนะผมมีโอกาสก็ทำร้ายคนอื่นครับออกไปนี่เอ็งห้ามออกจากเรือนี้เด็ดขาดมาชม
1: เจ้าค่ะ
2: ให้ไม่เอื้องออกจากเรือนี้นะสั่งเคียนได้เลย
1: คุณพี่
0: เจ้าค่ะ
1: คุณพี่คุณพี่เจ้าค่ะคุณพี่เนี่ยพาเจ้าค่ะเจ้าค่ะอย่าออกจากเรือนี้นะเจ้าค่ะเดี๋ยวคุณหลวงท่านสั่งเคียนนะเจ้าค่ะ

0: าะกับสภาพอากาศบ้านเรามากเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนวันร้อนเนี่ยแอร์ก็ทำงานหนักพอวันฝนตกแอร์อับบ้านไหนเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวมีผู้หลักผู้ใหญ่ทำกับข้าวอยู่ตลอดโอ้กลิ่นแอร์แบบอับไม่ไหวพ่อมีทางออกไหมอ่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมมีทางออกฮะถ้ามันร้อนถ้ามันมีกลิ่นเหม็นอับต้องล้างแอร์ฮะแล้วก็ล้างแอร์แบบด้วยตัวเองง่ายๆใช้ BCC เดี๋ยวล้างให้ดูตั้งแต่ต้นเลยปิดแอร์ให้เสร็จเปิดหน้ากากแอร์ขึ้นมาฟิลเตอร์แอร์เอาไปล้างพอเย็นแบบนี้คุณใช้ BCC ฮะอันนี้เป็นสูตรน้ำเนาะคุณฉีดเข้าไปได้เลย1ขวดจะล้างแอร์ได้5เครื่องนะฮะฉะนั้นไม่ต้องกลัวฉีดเข้าไปเยอะๆไม่ต้องกลัวเปลืองหลังจากนั้นแค่นี้ฮะเสร็จแล้วเสร็จเร็วกว่าหาเบอร์จ้างช่างซะอีกและที่สำคัญไม่ต้องรอไม่ต้องล้างน้ำออกเปิดใช้งานแอร์ต่อได้ทันทีเลยนี่
0: คือย้ำนะคะเนี่ย
1: อุ๊ยเย็นแล้ว
0: แล้วเย็นและหอมด้วย
1: ใช่
0: ครั้งนึงตกครั้งละ49.95 บาท
1: เหรอพ่อ49.95 บาทเท่านั้นและที่สำคัญอยู่กับคุณผู้ชมมาเป็น10ปีแล้วนะฮะร
0: ี
1: วิวทุกคนรีวิวให้5ดาวหมดเลยบอกว่าดีงามใช้งานง่ายคุ้มมากขวดใหญ่ล้างปุ๊บแอร์เย็นปั๊บกลิ่นเหม็นอับหายไปแล้วโอ้ยหลายคนชื่นชอบมากๆเลยมะเหมียววันนี้มาโปรโมชั่นพิเศษเลยจ้า
0: อันนี้โปรที่เราเคยขายอันนี้โปรขายดีของเราคือได้แบบ3แถม1
1: ถูก
0: เนาะเป็น4ขวดแบบนี้999 บาท
1: ใช่ๆ
0: โปรวันนี้ได้เท่าไหร่จ้ะพ่อ
1: ได้ไป3แถมทดลองใช้ฟรีอีก1และเดี๋ยวแถมกระเป๋าเดินทางใบใหญ่นะฮะให้ไปด้วยอีก1ใบ999 บาทส่งฟรีมีแค่100เซตจ้าฉะนั้นใครดูจัดได้เลยแล้วก็เน้นนะฮะเรื่องของขวดทดลองใช้ฟรีขวดเนี้ยขวดขนาดปกติเนี่ยที่ล้างได้5เครื่องเนี่ยคุณเอาไปและใช้ให้หมดเลยถ้ามีปัญหาใดๆแอร์ไม่เย็นขึ้นกลิ่นเหม็นอับเหม็นเปรี้ยวไม่หายโทรกลับมาเดี๋ยวเรายินดีคืนเงินให้เต็มจำนวนแบบไม่มีเงื่อนไขเลยจ้า
0: ทำเองได้ง่ายๆค่ะส่งให้ฟรีด้วย
1: และเซตนี้นะจะเป็นการล้างแอร์ที่ประหยัดที่สุดเพราะว่าเหลือล้างแอร์แค่49.95 บาทใครเคยล้างแอร์1,800-1,600นะฮะเปลี่ยนมาเหลือแค่49 บาทคุ้มสุดๆเซตนี้ล้างได้20เครื่อง
0: แล้วครั้งนึงกว่าจะนัดช่างได้ต้องลางานอีกนะเสาร์อาทิตย์ไม่มาอีกนะ
1: ถูกต้อง
0: มันแบบหลายตอนมากวันนี้แค่โทรแล้วเอาลองไปใช้ขวดแรกอ่ะให้ลองใช้
1: ถูกต้องอยากให้คุณลองสังเกตแอร์ที่บ้านคุณนะฮะถ้าคุณเปิดแล้วเร่งแล้วรู้สึกว่ามันเย็นไม่ทันใจได้เวลาล้างแอร์ฮะถ้าคุณเปิดแล้วมีกลิ่นเหม็นอับกลิ่นเหม็นเปรี้ยวกลิ่นอาหารที่กินไว้เมื่อวานมันค้างอยู
0: ่มาแล้ว
1: ได้เวลาล้างแอร์ฮะรวมทั้งค่าไฟฮะถ้าสิ้นเดือนค่าไฟรู้สึกมันเพิ่มมากกว่าปกติไม่มีอะไรใช้เพิ่มเลยแต่ทำไมมันเพิ่มมันอาจจะมาจากแอร์ก็ได้ฉะนั้นได้เวลาล้างแอร์และล้างเองง่ายๆแบบนี้ผมเชื่อว่าผู้หญิงทำได้
0: หนูอยากลอง
1: ได้เลย
0: หนูอยากรู้ว่ามันง่ายจริงไหม อย่างแรกเลยก็คือปิดแอร์ก่อน
1: ปิดแอร์ครับหลังจากนั้นก็เปิดหน้ากากขึ้นมาเดี๋ยวฉันจ
0: ับ
1: แอร์ยกฟิลเตอร์ขึ
0: ้
1: นตรงนี้คอยเย็นนะคุณผู้ชมฮะอย่าเอาอะไรไปฉีดมั่วซั่วนะแต่ถ้าเป็น BCC ฉีดล้างได้เลยเป็นสูตรน้ำเนาะฉะนั้นมันจะพุ่งเข้าไปข้างใน
0: กลิ่นหอมมากเลยแค่นี้เลยพ่อ
1: เสร็จแล้ว
0: จริงปะเนี่ย
1: จริง
0: ไม่ต้องขั้นตอนอะไรเลยหรอ
1: ไม่มีเสร็จแล้วสิ่งสกปรกทั้งหลายจะไหลออกไปทางคอมเพรสเซอร์ที่อยู่นอกอาคารนะฮะฉะนั้นเป็นการล้างแอร์แบบอัตโนมัติและก็ย้ำนะ
0: โอ้ยเย็นแล้ว
1: นอกจากจะเร็วแล้วประหยัดสุดๆ49.95 บาทเย็นเลย
0: ฉะนั้นแอร์มีกี่เครื่องไม่ว่าจะเป็นบ้านไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารเนาะนะคะฉะนั้นอย่าปล่อยให้แอร์เหม็นอับซึ่งตอนนี้เหลือน้อยกว่า86เซตแล้วนะ
1: ใช่
0: รีบโทรไปด้วย02-817-9925แล้วถ้าไม่ล้างน้ำแล้วทุกอย่างมันหายไปไหนสิ่งสกปรกมันออก
1: สิ่งสกปรกอ่ะมันจะไหลไปทางคอมเพรสเซอร์แอร์ที่อยู่นอกอาคารเนาะแต่เตือนนิดนึงนะฮะว่าอย่าเอาอะไรมั่วซั่วไปล้างแอร์น้อยเช่นน้ำเปล่ามันอาจจะทำให้ข้างในเกิดสนิมได้แต่ถ้าเป็น BCC ฮะอันนี้เราแช่ไว้นะฮะไม่เป็นสนิมแล้วก็สะอาดด้วยไม่ได้พูดเองอย่างเดียวเนาะเทสแล้วส่งตรวจแล้วได้ใบรับรองจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเรียบร้อยแล้วก็นอกจากนั้นเราก็ให้ทีมงานเทสด้วยนะฮะแช่ BCC ไว้ไม่ว่าจะเป็นโลหะไม่ว่าจะเป็นน็อตไม่ว่าจะเป็นพลาสติกแช่ไว้1เดือนไม่กัดกร่อนไม่ทำลายไม่ทำให้เกิดสนิมแอร์ของคุณปลอดภัยแน่นอนจ้า
0: แถมยังช่วยถนอมข้างในของแอร์เราด้วยเนาะฉะนั้นวันนี้สแกน QR code ก็ได้โทรก็ได้028179925เพราะเรามี1ขวดให้ทดลองใช้ฟรี
1: เอางี้คุณโทรมารับสิทธิ์ทดลองใช้ฟรีไปก่อนถ้าไม่เชื่อผมนะ028179925
0: ใช่ค่ะ
1: คุณเอาไปคุณแกะใช้เลย1ขวดถ้าคุณไม่ชอบ ไม่เป็นอย่างที่แม็กว่าหาว่าแม็กแบบไม่พูดจริงแม็กโกหกโทรกลับมาเดี๋ยวคืนเงินให้เต็มจำนวนเลยเดี๋ยวตอนไปรับกลับเนี่ยก็ไปรับกลับแบบคุณไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายด้วยฉะนั้นโทรมารับสิทธิ์ทดลองใช้ฟรีไว้ก่อน
0: หูใจมาก
1: 2817-9925เนาะกระเป๋าก็ให้ด้วยนะ
0: ใจมากช่างแม็กในตำนาน
1: ช่างแม็กช่างแม็กกล้าให้คุณลองขนาดนี้ลองฮะโทรมาฮะไม่มีอะไรจะเสียฮะเอาไปลองใช้ฟรีๆกัน
0: คือตอนนี้นะคะแบบว่าคนโทรเข้ามาเยอะมากๆซึ่งเชื่อว่าโอ้ยเดี๋ยวนะไปแบบนี้เลยเหรออุ้ยเหลือน้อยมากวันนี้ใครที่มีปัญหาแอร์อับแอร์เหม็นแอร์ทำงานหนักแอร์กินไฟแอร์กี่วันนี้โทรได้เลย 02-817-9925 อย่าปล่อยให้เขาทำงานหนักถนอมเขานิดนึง
1: ผมเชื่อนะว่าหลายๆคนเนี่ยถึงเวลาล้างแอร์ทีไรเนี่ยเป็นอะไรที่ปวดหัวเพราะมันเป็นค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง
0: มันสูงจริงพ่ออ
1: ย่างบ้านผมเป็นคอนโดเนาะ อยู่3เครื่องเครื่องละ 1,000 ฮะ
0: ใช่
1: 3,000 ฮะปีนึงล้าง2หนฮะซัดไป 6,000 บาทบ้านเธอเท่าไหร
0: ่คือบ้านหนูอ่ะบางทีล้างเล็กเนาะล้างเล็กกับล้างใหญ่ล้างใหญ่ก็ 1,000 กว่าอันนี้บ้านเรา4เครื่องถ้าล้างเล็กๆเลย600ละอย่างต่ำ
1: เ
0: นี่ยครั้งนึง 2,500 เงี้ยนะกว่าจะนัดคิวกว่าจะมาต้องรอวันหยุดนู่นนี่นั่น
1: เออ
0: โอ้ยมันหลายอย่างแล้วบ่อยๆไม่ได้
1: ใช่แล้วอันนี้ทำได้เองนะแล้วจะทำเมื่อไหร่ก็ทำได้ผู้ใหญ่ก็ทำได้ผู้หญิงก็ทำได้เด็กน้อยๆก็ทำได้อ่ะเดี๋ยวเอาทีมงานน้องๆหนูๆหนูๆมาหน่อย
0: ตัวเล็กมานี่ตัวเล็ก
1: อันดับแรกทำไงปิดแอร์ก่อนนะหลังจากนั้นเด็กน้อยช่วยพ่อทำหน่อยนะลูก
2: น
1: ี่เปิดขึ้นมาตรงนี้ฟิลเตอร์เนาะคุณก็ถอดไปล้างเนาะคุณก็แกะถอดไปได้เลย
0: ก็ล้างปกติเนาะปัดๆเหมือนพัดลมเนาะ
1: ฉีด
2: เลยนะคะ
1: ใช่ใครใช้ฟอกกี้เป
0: ็
1: นรดน้ำต้นไม้เป็นแค่นี้คุณแค่ฉีดๆแค่นี้เสร็จแล้วเสร็จแล้ว
0: เสร็จแล้วครับผมเก่งมากลูก
1: เก่งมากรอแป๊บนึงนะลูกนะเดี๋ยวเปิดแอร์นะแล้วเดี๋ยวลูกลองบอกคุณผู้ชมดูนะว่าเย็นไหมกลิ่นเป็นไงลูกชอบไหม
2: เย็นมากเลยค่ะ
0: เห็นไหมล่ะ
2: หอมด้วย
0: ครั้งละไม่ถึง50บาท
1: มันดีตรงนี้แหละมันดีตรงที่คุณใช้ลูกใช้หลานทำได้หรือว่าคุณเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ผู้สูงอายุเนาะคุณก็ทำเองได้เนาะรวมทั้งบ้านไหนไม่อยากให้ผู้ชายเข้าบ้านแล้วเราเป็นผู้หญิงอยู่บ้านคนเดียวใช้ล้างเองแบบนี้จะล้าง2ทุ่ม3ทุ่ม4ทุ่มคุณทำเองได้เลยเอาขอบใจนะลูกนะ
0: โอเคย้ำนะคะว่าเราให้ทดลองใช้ฟรี1ขวดเฉพาะคนที่โทรในรายการนี้เท่านั้นใช้ขวดนี้ไปแล้วเนี่ยถ้าไม่พึงพอใจคืนเงินให้เต็มจำนวนเลย
1: ใช่แล้วถ้าเป็นเครื่องสำอางเขาจะให้ซองทดลองใช้เล็กๆ
0: ใช่
1: แต่เราให้ขวดใหญ่แปลว่าคุณอาจจะล้าง1ครั้งแล้วมันไม่แล้วใจล้าง2ครั้ง3ครั้ง4ครั้ง5ครั้งและถ้าครบ5ครั้งแล้วยังไม่แล้วใจอีกโทรกลับมาเดี๋ยวคืนเงินให้แน่น
0: อ
1: นฉะนั้นจัดเซตนี้ไป3ขวดบวกทดลองใช้ฟรีแล้วก็บวกกระเป๋า999บาทแล้วก็
0: กระเป๋าใหญ่มากนะ
1: 4ขวดนะมันใหญ่มันเยอะมันหนักแต่เราส่งฟรีด้วยนะฮะน้ำมันจะแพงแค่ไหนเราก็ส่งฟรีส่งให้ถึงมือเลย02-817-9925ฮะ02-817-9925ไลน์แอดมี QR โค้ดมีเหลือแค่2นาทีสุดท้ายฉะนั้นอยากทดลองใช้ฟรีรีบหน่อยละกัน
0: เพราะว่าขวดทดลองใช้ฟรีเนี่ยเหลือแค่30เซตแล้วนะคะอุ้ย29แล้วโทรได้เลย02-817-9925เทสให้ขนาดนี
1: ้
0: ปลอดภัยมั่นใจได้
1: เนี่ยมีคนรีวิวไว้เยอะมากนะฮะ อันนี้เป็นอีก1สินค้าของเราที่มีคนรีวิวไว้แทบจะเยอะที่สุดแล้วล่
0: ะ
1: เนี่ยมีแต่คนชอบสินค้าคุณภาพดีคุณภาพเนี่ยเขาจะบอกว่าใช้ง่ายส่วนใหญ่จะบอกว่าใช้ง่ายขวดใหญ่กว่าที่คิดเนี่ยทุกคนจะคิดอย่างนี้เพราะว่าดูในทีวีมันอาจจะกะระยะไม่ออก
0: แล้วเขาให้หัว
1: นี่มันขวดใหญ่มาก
0: ให้หัวสเปรย์ทุกอันน่ะ
1: ใช่
0: แล้วชอบมากเลยคือมันแบ่งกันได้หารกันได้
1: ใช่
0: BCC เนี่ยนะมาครั้งแรกนะมะเหมี่ยวยังไม่แต่งงานเลยตอนลูกมะเหมี่ยว10ขวบแล้วอ่ะ
1: ใช่
0: 10ปีแล้ว
1: ถ้าของมันไม่ดีจริงมันอยู่ไม่ได้นานขนาดนี้แล้วก็เป็นของที่คนเนี่ยส่วนใหญ่เลยนะที่ซื้อคือซื้อใช้ซ้ำมากที่สุดนะฮะฉะนั้นแปลว่าทุกคนใช้แล้วชื่นชอบพึงพอใจแต่วันนี้เอาทดลองใช้ฟรีมาฝากคืออยากให้ทุกคนเนี่ยถ้าใครไม่เคยลองจริงๆเนี่ยเอาเซตนี้ไปคุณก็เอาไปใช้ได้เลยแล้วถ้ามีปัญหาอะไรโทรกลับมาฮะเดี๋ยวคืนเงินให้เต็มจำนวนแบบไม่มีเงื่อนไขล้างแอร์เดี๋ยวนี้ล้างเองได้ถ้ามี BCC จ้า
0: โทรได้เลยค่ะ02-817-9925ครั้งหนึ่งไม่ถึงครั้งละ50บาทเนาะเหลือน้อยแล้วนะคะสำหรับสิทธิ์ทดลองใช้ฟรี
1: ใช่
0: เคยไปเจอพ่อหนูเคยไปเจอ2ขวด2ขวดก็900กว่าบาทแล้ว
1: ถูกต้อง
0: นอกนะแต่ที่เนี่ย999บาท4ขวด
1: ใช่คุณซื้อไว้ตุนไว้เลยมันไม่เสียไม่หายมันเก็บไม่ได้นะฮะที่สำคัญเซตนี้มันจะมีกระเป๋าด้วยฉะนั้นโทรมารับสิทธิ์ฮะ30วิสุดท้ายเอาล้างแอร์ BCC ไปทดลองใช้กัน ถือสายรอสักคู่ฮะทั้งหมดนี้999บาทย้ำอีกครั้งว่าส่งฟรีจ้า
0: ล้างง่ายใช้ง่ายประหยัดครั้งหนึ่งไม่ถึง50บาทและใช้งานได้จริงพิสูจน์มาแล้ว10ปีค่ะตอนนี้สายแน่นมากถือสายรอนะคะโทรติดคือได้สิทธิ์นี้ไปเลย02-817-9925พ่อย้ำอีกทีค่ะ
1: ใครอยากได้โทรมาฮะ999บาทส่งฟรีฮะแล้วก็ทดลองใช้ฟรีถ้ามีปัญหาคืนเงินให้แบบไม่มีเงื่อนไขครับ
0: โทรมาค่ะ02-817-9925วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ขอรับที่ให้กระผมไปจัดเตรียมของสำหรับทำบุญให้นางสร้อยกระผมจัดการเรียบร้อยแล้วนะขอรับ
1: เขาเวทนานางสร้อยมันเหลือเกินถ้ามันไม่ได้เป็นเมียข้ามันอาจจะไม่ต้องตายข้าเลี้ยงดูเมียไม่ดีใช่ไหมไอ้เธอเมียถึงทะเลาะแก่งแย่งจนคนหนึ่งต้องตาย
0: ไม่ใช่อย่างนั้นดอกขอรับคุณหลวงคุณหลวงดูแลคุณทุกคนเท่าเทียมกันมาตลอดส่วนเรื่องของนางสร้อยคงเป็นเพราะเวรเพราะกรรมของมันเองแหละขอรับ

มันคงเป็นเวรกรรมข้ามกันอยากมีลูกแต่ก็ต้องมาตายทั้งแม่ทั้งลูกเรือนก็ร้อนเป็นไฟ

0: คุณพี่ต้องลงโทษกูแรงขนาดนี้ด้วย
1: แต่ตี้สร้อยมันหนีไปก็อาจจะเป็นเพราะว่ามันกลัวเฮาแต่แท้ก็ได้นะเจ้า
0: แต่กลัวเรื่องนี้มีรับรองคงในอีสร้อยตายคุณพี่โกรธกูคนที่ได้ประโยชน์จากเรื่องนี้คืออีชมเรื่องนี้อาจจะเป็นฝีมืออีชมก็ได
2: ้จำเอาไว้นะเอ็งห้ามปริปากเรื่องนี้เป็นอันขาดถ้าเรื่องนี้เดือดร้อนมาถึงคุณชมแล้วก็ข้าไม่เอาเอ็งไว้แน
3: ่รับรองได้จ้ะฉันไม่ใช่เป็นคนพูดมากอยู่แล้วว่าแต่

0: ็บโทษในข้าด้วยซะข้าส่งเองกับลูกไปตายได้แท้เสียดายคนที่ทำเองต้องหนีไปมันยังเสวยสุขอยู่ข้าเป็นแค่ขี้ข้าไม่มีปัญญาทำอะไรเขาได้
1: ทำอย่างนี้เลยนะจ๊ะยิ่งพี่อะคาดแค้นวิญญาณสร้อยกับลูกจะไม่เป็นสุขพี่ทำใจเถอะนะสร้อยจะได้ไม่ต้องห่วง

คุณพี่เจ้าคะอีฉันเห็นว่าคุณพี่กินข้าวไม่ค่อยลงเลยทำของว่างมาให้รับหน่อยนะเจ้าคะ

0: คุณพี่เจ้าคะตามที่หมอดูทำนายไว้ว่าก่อนที่จะมีลูกเทวดามาเกิดจะต้องเกิดเรื่องวุ่นวายก่อนตอนนี้ก็เกิดเรื่องสร้อยแล้วแสดงว่าอีกไม่นานลูกเทวดาก็จะมาเกิดกับเราแล้วนะเจ้าคะ
1: กินน้อยเน้อเจ้าคุณเอื้องเดี๋ยวจะบอกงามเจ้า
2: เฮ้ยกูไม่กินกูจะงามไปให้ใครดูแค่นี้คุณพี่ก็โกรธกูจะไม่ยอมมาหากูกูจะลงถึงแล้วไปหาคุณพี่ก็ไม่ได้
1: แล้วเฮาจะยอมแพ้อีนางคุณชมกับเจ้าก
2: ูไม่ยอมกูเนี่ยจะไม่ยอมแพ้ชมปล่อยให้มันไปก่อนรอให้กูท้องลูกคุณพี่ขึ้นมาเมื่อไหร่กูจะแช่หัวมันลงจากเรือนใหญ่แล้วมึงคอยดู
1: เจ้าเจ้า
2: อีมอย
1: อุ้ยเจ้า
2: เอาผ้ามาสิกูหิว
1: เจ้าเจ้าจ้ามะเขือมาแล้วจ้า
3: ได้จ้ะ
2: ป้าป้าจ้าป้าไปป้าจ้านั่งก่อน
4: ป้า
2: ป้า
4: เกิดอะไรขึ้นจ้า
2: ป้าคงตอมใจเรื่องนางสร้อยมันน่ะป้าผิดเป็นหลงไปแล้วแล้วใครจะทำกับข้าววะ
5: โอ้ตาย
2: ให้ฉันทำได้ไหมจ้าเอ็งทำเป็นด้วยเรื่องมะลิทำได้สิจ้าตอนอยู่บ้านฉันก็ทำของฉันกินทุกวัน

0: ทำไมวันนี้กับข้าวหน้าตาเป็นอย่างนี้นั่งพิษไม่ได้ทำหรือ
1: ป้าพิษแกไม่สบายทำกับข้าวไม่ไหวเจ้าค่ะกับข้าวพวกนี้บ่าวที่มาใหม่เป็นคนทำเจ้าค่ะ
2: นั่งพิษทำไม่ไหวทำไมไม่บอกข้าให้คนอื่นทำคุณพี่จะกินลงหรือคุณพี่รอหน่อยนะเจ้าค่ะเดี๋ยวน้องไปทำให้ใหม่อีไปครัวกับข้า
3: เจ้าค่ะ
0: ไม่ต้องไปชมรสชาติจัดจ้านถูกปากฉันเหมือนกันและบ่าวที่มาใหม่ชื่ออะไรหรือทำกับข้าวอร่อยดี
3: ชื่อมาลิเจ้าค่ะ
2: พี่มิ้งจ้ะพี่มิ้งคุณหลวงเรียกฉันมามีอะไรหรือเปล่าจ๊ะ
4: ข้าก็ไม่รู้เหมือนกัน
2: ฉันทำอาหารไม่ถูกใจท่านหรือเปล่า

0: เองเนรุมริ
1: เจ้าค่ะ
0: กับข้าววันนี้เองเป็นคนทำหรือ
1: เจ้าค่ะ
0: บอกข้าไม่ใช่ยักษ์ใช่มันจะกลัวอะไรนักหนาเรียกเองขึ้นมาวันนี้เพื่อจะตบรางวัลให้เพราะทำกับข้าวอร่อยดีเงยหน้าขึ้นสิเร็ว

ขอประทานโทษเจ้าค่ะป่าเป็นเด็กบ้านนอกไม่เคยพบเจ้านายเลยไม่รู้ต้องทำตัวอย่างไรเจ้าค่ะ

0: ีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
1: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
2: เคยคิดไหมว่าวันหนึ่งอ่ะเราต้องอยู่ด้วยกันกี่ชั่วโมงไว้ใจได้ไหมแล้วมีสารตกค้างหรือเปล่า
3: เลือกวาโก้แบรนด์ชุดชั้นในที่ได้รับฉลากเขียวยิ่งใกล้ใจยิ่งต้องไว้ใจ เพื่อคุณและโลกของเราวาโก้
4: ฟังพี่เวลาพูดถึงเทพไทยแล้วยังคิดอยู่เลยนะครับว่ายาสีฟันอะไรจะดีขนาดนั้นแต่พอได้ใช้โอ้โหปากสะอาดมากสะอาดแบบไม่เคยรู้สึกมาก่อนเลยครับ
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: หลอดหนึ่งใช้นานจนลืมคุ้มจริงๆครับ
1: ใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินต
5: ์เก่าเหรอ
6: ไม่เก่าซาดินครับ
5: เปิดซะดีมั้ย
6: มาดิ
7: เปิดตามแม่ครัวปลาซาดินเนื้อนุ่มฉ่ำซอสเข้มข้นลุกเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
8: ช่องวัน31แอปวันดีเชิญชวนทุกท่านพบกับงานวันยกช่องสร้างสุดทั่วไทย2569พบกองทัพศิลปินดารานักแสดงมากมายที่จะยกขบวนกันมาเพื่อสร้างความสนุกความบันเทิงให้ทุกท่านแบบเต็มอิ่มรวมถึงร้านเด็ดร้านดังจากทั่วไทยพร้อมสินค้าชั้นนำที่มาออกบูธให้ทุกท่านชมช้อปชิมจับจ่ายใช้สอยกันได้ที่ทวีกิจซุปเปอร์เซ็นเตอร์บุรีรัมย์วันที่27-30สิงหาคมนี้
9: จบบทบาทที่ภูมิใจเริ่มโกต่อไปหัดเล่นกีตาร์ใหม่แบรนด์โกโปรเบปติเจนแบรนด์โกมีโกต่อไปให้ชีวิต
10: ใหม่แบรนด์โกซุปไก่สกัดผสมถั่งชาว plus แมกนีเซียมซื้อเลยที่ 7-Eleven
11: ของคุณป้าครับ
12: ป้าเหรอ
13: ก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
14: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
15: โอเคเฮอร์เบิล

0: อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพด้วยนะครับทิฟฟี่แผงสีเขียวบรรเทาหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะและเป็นไข้ตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิรามีนมาเลียนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่
1: นี่นะมาการันตีให้อีกเสียงหนึ่งว่าครีมพยาพาลีของเรานะโอ้โหตอนนี้นะเสียงลือเสียงเล่าอ้างดังสนั่นทั่วตึกกันนี่เลย
2: ใช่
1: เดินไปไหนใครก็ใช้นะจะบอกว่าเป็นคนติดนวดมากๆเป็นคนขี้เมื่อยมากๆเวลาไปงานก็ส้นสูงแบบตลอดเวลาลูกชาย2คนกำลังแรงเยอะเลยชอบเล่นต่อสู้ชอบเล่นอะไรหนักๆแล้วเวลาอุ้มเทียนน้ำหนักก็เยอะขึ้นทุกวันเวลาก่อนนอนโอ้โหปวดหลังลามไปเอวปวดน่องปวดเข่าคอบ่าไหล่นี่ตึงไปหมดแต่ไหนๆได้ไปแล้วไงก็เปิดใจใช้ซะหน่อยเฮ้ยชอบมากบอกเลยนะว่าแค่ทานะไม่ต้องนวดไม่ต้องเคสเลยนะคุ้มสะใจคลายปวดเมื่อยได้ดีเลยทุกคนลองแล้วต้องชอบแน่นอน
2: ใครปวดอยู่เมื่อยอยู่จัดได้เลยเซตนี้ขวดใหญ่ๆแบบนี้นะคะ50กรัม5กระปุกค่ะ250กรัมจุกๆมาเป็นบ็อกซ์เซตสวยงามเลยส่งฟรีด้วย999บาทเท่านั้นค่ะ
3: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
4: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
5: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
4: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
5: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
7: ทีเด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
8: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
9: ชิมอีกคำต่ออีกคำเอ้า
10: หมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
11: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
12: ชิมซะหมดเลย Give me more

ทีมแดงแจกทองทำทุนพลิกชีวิตไว้10ปีปี2แจกทอง 10,000 บาททุกวันแจกทอง1ล้านบาททุกเดือนรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทเพียงซื้อเครื่องดื่มกระทิงแดงแล้วส่งรหัสใต้ฝามาที่ LINE @myredclub ตั้งแต่15มกราคมถึง15กันยายน2569แค่10บาทก็ลงได้ส่งเลย

แสบเองก็ทนเอาหน่อยนางมะลิจะไปรับใช้คุณหลวงท่านเองจะเลื้อตัวเกะกังไปได้อย่างไรทนเอาหน่อยวะ

0: ข้าได้ยินมาว่าคุณหลวงใจเองก็ไปรับใช้แล้ว
1: ใช่จ้ะพี
0: ่ต่อไปเองไปเป็นเมียคุณหลวงก็ไม่ต้องทำงานหนักแล้วแต่เองต้องระวังตัวไว้ดีๆนะถ้ามีอะไรต้องบอกข้าเข้าใจไหม
1: เข้าใจกว่า

0: เรื่องเจ้าคุณเรื่องเจ้าคุณเรื่องเจ้าจีมอยหุยมึงจะตะโกนเรียกกูทำไมกูก็อยู่ได้แต่บนเรือนี่แหละลงไปไหนได้ที่ไหนเล่าคุณเรื่องเจ้าเกิดเรื่องใหญ่แล้วเจ้าตะคืนนี้คุณหลวงปั้นฮืออีมะลิขึ้นไปหับใจเจ้าฮะ
1: ที่เรือนนี้นะมะลิต่อไปนี้หน้าที่ของเองก็คือรับใช้คุณพี่อย่างเดียวเข้าใจไหม
2: เข้าใจเจ้าค่ะ
1: ไม่ต้องมะลิเองเป็นเมียคุณพี่แล้วอะไรที่เป็นการงานของบ่าวไพร่ก็ปล่อยพวกมันทำไป
0: มันคงจะอดใจไม่ไหวเนี่ยเจ้าค่ะคุณพี่สันดานขี้ข้าเคยรองมือรองตีนคนอื่นมาม
1: ันคงจะแก้ยากมีอะไรหรือแม่เอื้องคุณพี่สั่งให้แม่เอื้องอยู่แต่ในเรือนไม่ใช่หรือ
0: ถ้าน้องอยู่แต่บนเรือนก็ไม่ได้มาแสดงความยินดีกับอิมลี่นะสิเจ้าคะทำงานอยู่ในครัวไม่ใช่หรือทำยิ่งไรล่ะถึงได้มารับใช้คุณพี่นี่เองคงจะดีใจจนตัวสั่นสินะที่ได้เป็นเมียคุณพี่นะฮะ
3: ไม่
0: เอื้องปล่อยนะเจ้าคะ
1: กลับเรือนไปซะนมลี
0: เองนี่มันเป็นตัวหมาจริงๆรู้ไหมคนบางคนกำลังสบายใจคิดว่าจะหมดคู่แข่งนอนรอให้ลูกเทวดามาเกิดเองมันก็เดินผุดมาจากไหนก็ไม่รู้นี่ถ้าหากว่าเองท้องขึ้นมาจริงๆคนบางคนมันจะต้องแค้นใจจนจุกอกตายบ้างหรือวะ
1: จำบริหรือว่าใครท้องก็ถือว่าเป็นเรื่องดีที่จะทำให้คุณพี่สมหวังแต่สำหรับแม่เอื้องคงไม่มีโอกาสนั้นจริงไหม ถ้าพูดจบก็กลับเรือนไปซะไม่อย่างนั้นฉันจะลงโทษแม่เอื้องตามที่คุณพี่สั่ง

0: เรื่องนางสร้อยไม่เท่าไหร่ก็จะมีเรื่องนางมะลิโผล่ขึ้นมาอีก
1: ถ้าอีมะลิมันท้องเหมือนกับไอ้สร้อยเราก็ต้องจัดการมันเจ้าค่ะ
0: งั้นเราก็ต้องภาวนาขออย่าให้นางมะลิมันท้องขึ้นมาแล้วกันจะได้ไม่ต้องมีเรื่องวุ่นวายอีก
1: ถ้าอย่างนั้นน่ะคุณชมก็ต้องท้องก่อนมันนะเจ้าค่ะ

0: ไอ้เทิงหนังสืออีกเล่มของข้าล่ะไอ้เทิง
1: ขอรับ
0: หนังสืออีกเล่มของข้าล่ะ
1: อยู่นี่ขอรับ
0: นี่ขอรับ

0: พี่เจ้าคะ
1: อะไรลิ้นไม่ชมกลิ่นฉุนเหลือเกิน
0: ยาจีนเจ้าค่ะอีฉันไปเจอหมอจีนท่านหนึ่งมาได้ข่าวว่ามีท่านขุนแถวปากน้ำท่านหนึ่งก็มีลูกยากแต่พอได้กินยาเนี้ยเดือนต่อมาเมียของท่านก็ตั้งท้องเลยเจ้าค่ะ

0: หรือไม่ชม
1: เจ้าค่ะยานี้หายากมากเลยนะเจ้าค่ะแต่ว่าหมอรับรองว่าได้ผลถ้าคุณพี่กินครบ3มื้อรับรองเราต้องมีลูกเทวดาสมใจแน่นอนเลยเจ้าค่ะ

0: ไอ้มุ้ยมึงได้ความว่าไงบ้างวะวิมึงพูดอะไรของมึงกูไม่ได้ยินมึงลงมาบอกกูข้างล่างนี่นะเร็วๆเร็วๆ
1: เห็นทีจะเป็นแมวนะขอรับ
0: พี่ชมมันพูดว่าอะไรปะวะนั่นก็หมายความว่าถ้าคืนนั้นคุณพี่กินยาแล้วไม่หยุดกับข้าข้าก็จะตั้งท้องแล้วทีนี้ข้าก็จะไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้น

0: ว่าอย่างไรลืมมะลิ
1: คุณชมให้บ่าวเอายาจีนมาให้คุณหลวงเจ้าค่ะ
0: แล้วนี่ถ้วยอะไรหรือ
1: บ่าวเห็นว่ายาจีนมันขมบ่าวเลยเอาน้ำตาลกรวดมาให้ด้วยเจ้าค่ะ
0: เห็นฉันเป็นเด็กหรือไงถึงคิดว่ากินยาขมไม่ได้
1: ไม่ใช่นะเจ้าค่ะ
0: ฉันเยาเล่นขอบใจนะที่เป็นห่วงฉัน

0: รสดีซองนี้ด้วยส่วนผสมจากเนื้อหมูแท้กระเทียมพริกไทยรสดีอร่อยคู่คุณทุกช่วงเวลา
1: Fisherman's Friend กลิ่นเชอรี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอรี่เต็มๆเข้มหอมได้อีก Fisherman's Friend จากอังกฤษ
2: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
3: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
4: มาแข่งโบลิ่งโชว์เก่ากันหน่อย
5: วันเปลี่ยนแต่ความสนุกไม่เคยเปลี่ยน My Ensure Go สูตรไม่เติมน้ำตาลทรายที่มี YBG และ HMB โปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพมวลกล้ามเนื้อ
6: ชนะแล้ว
7: อีกสักเกมไหม
5: ใหม่ Ensure Go Advanced Pro สูตรไม่เติมน้ำตาลทราย
8: น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
9: อร่อย
10: ฟินเวอร
11: ์มือหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
12: มีคนเคยบอกว่าคนเราเลือกเส้นทางชีวิตของตัวเองได
13: ้ลูกกตัญญูอย่างเลื่อนะโอ้เชื่อว่าลือทำได้สักวัน
14: สวัสดีจ้ะเจ
15: ๊คุณโฉมเรามีหนี้ที่ต้องเคลียร์กันอีก
16: เราไม่เหลืออะไรแล้วนะลูก
13: แต่บางครั้งชีวิตมันก็ไม่ยอมให้ผมเลือก
17: มาทำงานกับอา
18: ปุ๊ยา
19: เขาสั่งมายังไงเราก็ต้องทำมึงก็รู้

0: ทำไมลูกต้องพาตัวเองไปทำเรื่องเร็วๆพวกนี้ด้วยมันเกิดอะไรขึ้นกับลูกเหรอ
1: ขอเวลาหน่อยนะแม่ลูกจะพาเราสองคนออกมาจากขุมนรกนี้ผมรู้วันนี้ไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุดแต่เราไม่เหลือทางให้เลือกแล้วแม
2: ่ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังบนดีที่เดียว
3: แดงใบเล่
2: ทุกวันพุธและพฤหัสบดีเวลา 20:30
3: พิเศษลูกค้า AAS
2: เท่านั้น
3: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
2: เพียง99บาทต่อเดือน
3: กดดอกจัน559ซีเรีย
2: ลโทรออก
4: นมแม่ช่วยประหยัด
5: ซื้ออะไรมาพี
6: ่ซื้อนมมาให้ลูก
5: นมอะไรอีก
6: เฮ้ยนมแม่
7: นมแม่สร้างภูมิประหยัดค่าหมอค่ารักษา
5: เอาที่ซื้อมาไปคืนเลย
4: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
8: ของคุณป้าครับ
9: ป้าเหรอ
10: ก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบิร์ตสิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิร์ตสิคะ
11: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิร
8: ์ตไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
12: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
8: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
12: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
13: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
14: แล้วทำไมพี่สั่งทำโทษผมล่ะครับ
15: แล้วคุณคิดว่าไง
14: พี่ชอบผม

0: พิ่งรู้นะครับว่าพี่วากชอบกินนมเย็น
1: ติดตามชมโซตัสเดอะซีรีส์พี่วากตัวร้ายกับนายปีหนึ่ง
2: คืนนี
1: ้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
3: ชมมันมียาสมุนไพรจีนแล้วมึงล่ะมีอะไรมาสู้กับมัน
4: ยาจีนมันจะสู้ยาเจียงใหม่บ่ได้ดอกเจ้าข้าเจ้ามีแก่นลันจวนเจ้า
3: เนี่ยนะแก่นลันจวนอันเล็กแค่นี้มึงจะให้กูเอามาทำอะไรเอามาแคะฟันได้ไง
4: คุณเอื้องเจ้าแก่นลั่นจวนเนี่ยเห็นมันอันเล็กอันน้อยแล้วแฝะแล้วแฝนจะอี้แต่ลิฟมันแห้งจัดนักนะเจ้าถ้าเอาไปเผาไฟแล้วไผได้กลิ่นก็จะกระวนกระวายนะลั่นจวนใจจนอยู่เจ๋ยบ่ได้นะเจ้า

0: ชงเจ้าค่ะคุณหลวงท่านกินยาจีนครบ3มื้อแล้วนะเจ้าค่ะแต่ถ้าคืนนี้ท่านจะไปอยู่เรือนอิมาลี
1: เรื่องนั้นน่ะเองไม่ต้องเป็นห่วงหรอกอี

0: กินซะสิมะลินี่น่ะแกงเผ็ดลิ้นจี่สอดไส้คุณพี่ชอบมากชิมซะวันหลังข้าจะได้สอนเองทำ
1: ขอบพระคุณเจ้าค่ะคุณชมเองต้องกินให้หมดนะเพราะว่าคุณชมน่ะเธออุตส่าห์ลงมือทำเอง
0: วันหลังข้าจะสอนเองทำจะได้เอาไว้ขึ้นสำรับให้คุณพี่
1: เจ้าค่ะ

0: ุณหลวงครับตกลงว่าคืนนี้คุณหลวงจะค้างที่เรือนไหนดีครับ
1: แล้วมาแล้วนางมะลิเพ่อเองอดทนหน่อยอดทนหน่อยแล้วมาแล้วเออเองจะลุกไปไหนไม่ต้องลุก
2: ป้าจ๋าฉันปวดท้องจังเลยจ้ะทำไมถึงได้ปวดขนาดนี้ก็ไม่รู
1: ้เองก็อดทนหน่อยแล้วกันนี่เดี๋ยวข้าประคบร้อนให้ก็คงจะทุเลาแล้วเองไม่ต้องออกไปไหนนะเดี๋ยวมันจะเลอะเทอะน่าเกลียดเข้าใจไหม
2: ป้าถึงเมื่อ 2-3 วันก่อนมันก็หมดไปทั้งแล้วจ้าทำไมจู่ๆถึงได้มาอีกโอ๊ย
1: เอาเองทนหน่อยทนหน่อยไปเดี๋ยวข้าจะประคบให้
3: มาเลย
1: คุณหลวงมาแล้วนางมะลิมันรับใช้คุณหลวงไม่ได้จุ๊กค่ะ
4: มีอะไรนางพิษมะลิเป็นอะไรหรือ
1: นางมะลิมันมีฤดูเจ้าค่ะ
5: คุณท่านขอรับ
6: เดี๋ยวกระผมจะรีบไปเรียนคุณชมนะขอรับว่าคืนนี้คุณท่านจะกลับไปนอนที่เรือนใหญ
4: ่ถ้าไม่ชมเขาไหว้พระเสร็จก็มาตามข้าแล้วกันข้าเดินเล่นอยู่แถวนี้แหละ
6: ขอรับ
7: ช่วยต่อยเจ้าช่วยต่อยเจ้าช่วยต่อยเจ้าช่วยต่อยเจ้าช่วยต่อยเจ้าช่วยต่อยเจ้าช่วยต่อยเจ้า
4: อุ้ยมีเรื่องอะไรหรือทำไมเราไปหายามาสิแล้ว
7: เจ้า
8: ไม่เอื้องไม่เอื้องไม่เอื้องไม่เอื้อง
9: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: ว่าทศไทยพาทุกคนมาอยู่ริมแม่น้ำโขงจังหวัดอุบลราชธานีเทปนี้นะฮะรับประกันความเสียวความเสี่ยงครับผมจะพาทุกคนลงไปดำน้ำกับอาชีพแปลกๆที่หาดูได้ยากนั่นก็คืออาชีพการหาไม้ใต้น้ำเสี่ยงมากครับเพราะว่าต้องดำลึกถึง20เมตรด้วยกันและที่สำคัญครับต้องพาไปกินอาหารแปลกๆตั้งแต่ถ่ายทำรายการมายังไม่เคยกินมาก่อนครับแต่กินแล้วจะปึงปังจะฟิตขนาดไหนไปติดตามอนุวัฒน์ทั่วไทย
1: หน้าฝนแบบนี้น้ำในแม่น้ำโขงก็ไหลแรงปากก็เขียวบอกถึงความอุดมสมบูรณ์เรียกว่าเป็นแหล่งอาหารของชาวบ้านที่นี่ว่าแต่ของแปลกที่ว่าหน้าตาจะเป็นยังไงแม้แต่พี่หนุ่มที่เดินทางตะลุยกินมาแล้วทั่วไทยยังไม่เคยกินมาก่อนโอ้ยถ้าอย่างนั้นแล้วก็ตื่นเต้าน
0: ี่ครับสวัสดีครับป้าเต๋อ
2: สวัสดีครับ
0: ป้าเต๋อนี่เขาเป็นแบบว่าผู้ชำนาญการในแม่น้ำโขงแล้วก็เขาก็จะเอาของกินต่างๆมาไว้ในนี้ฮะตู้วิเศษของป้าเต๋อนะครับ1 2 3
2: เพียง
0: โอ้คุณผู้ชมนี่
2: หนูนา
0: หนูนาหนูนาโอ้โหนี่คือตู้เป็นอาหารของป๋าเองซูเปอร์มาร์เก็ตของป๋าอยู่ในนี้แต่ว่าตัวที่ป๋าจะพาผมไปกินเรียกว่าอะไรนะครับ
2: เรียกว่ากระแทว
3: ฮะ
0: กระแทว
2: เปิ้นกระจากกระแทว
0: กระแทวแล้วขออีกทีขออีกทีขออีกทีคืออะไรนะครับป๋าก
2: ระแทว
0: กระแทว
2: ภาษาอีสานก็เรียกว่าขี้เกี้ยมหินนะครับ
0: ขี้เกี้ยมหินเกิดมาตั้งแต่ทำรายการผมก็ยังไม่เคยกินยังไม่เคยไปถ่ายเลยต้องไปเอาที่ไหนครับป๋า
2: อยู่แล้วกับตีนเขานะครับในห้วย
0: ไปกินอะไรนะ
2: กระแทว
0: ภาษาบรูคือ
2: กวนกระจากกระท้าวกวนกระจากกระท้าว
0: ก็เปิ้ลกวนกระท้าวว่าไปได้ไปลุยกัน
1: เอาล่ะสิครับพี่หนุ่มขนาดของในตู้ยังเต็มไปด้วยของแปลกแล้วกระแทวที่ว่าเนี่ยมันจะแปลกขนาดไหนจะตัวใหญ่ตัวเล็กโอ้โหรอลุ้นไม่ไหวแล้ว
0: โอเคตอนนี้มาถึงจุดที่เราจะไปเอาตัวอะไรนะป๋าก
2: ระแทว
0: กระแทวแล้วนี่คืออะไร
2: อันนี้อุปกรณ์ของกระแทว
0: นี่บอกในความรู้สึกตรงๆนะเนี่ยมันเป็นห่วงแบบเนี้ยคิดว่าอะไรรู้ไหมผมไปหากระปอมหรือว่ากิ้งก่าหรืออะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันคือตัวอะไรอ่ะ
2: กระแทว
0: กระแทวหน้าตาเป็นไง
2: คล้ายจิ้งจกคล้ายจิ้งจกจิ้งจิ้งจิ้งจก
0: ป๋าจะให้เรามากินจิ้งจกกับวันนี้
2: ไม่ใช่ไม่ใช่
0: ไม่ใช่ใช่ไหม
2: ม
0: ัน
2: เป็นกระแทว
1: แค่เริ่มต้นก็เจองานหินแล้วไม่ล่ะพี่หนุ่มต้องไต่ตามหน้าผามุดเข้าไปตามชะง่อนหินแบบเนี้ยเอ้ยถ้าร่วงลงไปมีเจ็บนะครับพี่แถมกระแทวที่ว่าก็ไม่ได้อยู่นิ่งๆให้ได้จับง่ายๆเอ้ย
0: เฮ้ยมันเร็วอ่ะป๋าทำไงอ่ะ
2: หายไปกับตาที่แรกก็เรียกว่ากระแทว
0: กระแทวป๋าต้องเงียบเหรอผมรู้เพราะมันตกใจเสียงเรา

0: คิดว่าจะง่ายไม่ได้ง่ายมา
1: ไม่ได้ง่ายนะเว้ยยากนะเว้ยไ
0: ปแล้วอยู่โอ้ยรับแล้ว
1: เดี๋ยวมือสั่นวะ
0: มือสั่นมันต้องถอนก่อนดิ
1: ดูมือสั่นมากเลยอ่ะดูเนี่ย
0: มันต้องถอนก่อนปล่อยไฟว่าต้องถอนเห็นไหม
1: ยากอยู่เนาะต้องไปลิงเอาไล่มาจากโน้นมันอยู่ตรงร่องโน้นให้มันกลับมาให้มันกลับมา
2: ออกมาแล้ว
3: ผ่านไปเกือบ1ชั่วโมงตัวแล้วตัวเล่าก็ยังจับไม่ได้ความหวังที่จะได้กระแถวในวันนี้นั้นบอกได้เลยว่าริบหรี่ฮ่าๆเอาไงดีครับพี่นุ่ม
1: ต้องไปหาตามหน้าผาตอนนี้จุดที่เรายืนอยู่คือหน้าผานะครับมองลงไปก็คือถ้าทีมงานเราพลาดไปก็นั่นแหละต้องกลับไปเริ่มต้นใหม่ต้องปีนหายากจริงหายากจริงตัวหนึ่งมันแพงไหม
0: แพงค่ะ
1: ตัวเท่าไหร่อ่ะป๋า
0: ไม่เกิน20บาทครับ
1: ตัวไม่เกิน20บาทแล้วซื้อเหอะ
3: ในระหว่างที่ทีมงานกำลังพยายามหากระแถวอยู่นั้นก็เจอกับงานช้างที่ต้องถอยฉากไปตั้งหลักกันเลยทีเดียวครับเฮ้ย
0: เอามีต่อด้วยเว้ยอย่ามาเว้ย
1: เอาเฮ้ยได้ขอไปเลยขอไป
3: หากระแถวแต่ดันไปเจอรังต่อจนต้องถอยมาตั้งหลักแทบไม่ทันแต่ในที่สุดความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จก็อยู่ที่นั่นจริงๆครับ
1: ป๋า
0: ได้แล้ว
1: ได้แล้วเดี๋ยวป๋ารอแป๊บนึงใจเย็นก่อนมันจะเหมือนจิ้งจกก็ไม่เหมือนจิ้งจกนะมันเป็นแบบ
0: กระแถว

0: มันก็เห็นมันนอนๆอยู่มันคิดว่าจะขยับดิ
1: ว้าว
2: ภารกิจยังไม่จบครับยังต้องมุดต่อเพราะเจ้าถิ่นบอกว่าจะเอาแต่ตัวใหญ่ๆไปทำอาหารเท่านั้นตัวเล็กจะปล่อยให้โตก็เป็นการอนุรักษ์อาหารจากแหล่งธรรมชาติตามวิถีชาวบ้านที่นี่กันครับ
0: ถ้าเราตัวมันเล็กไปเราปล่อยมันนะ
3: ปล่อยมันครับแล้วตัวแม
0: ่เฮ้ยเฮ้ย

0: จับได้แล้วเหนื่อยมาก
1: ก็แท้ว
0: ผมจะได้แต่ละตัวตัว20บาท
1: เอาจับก็คอมเลยสิจับคอมเลย
0: นี่ไงจ้าอยู
1: ่นั่นมันอ้าปากเห็นไหม
0: ใครบอกไม่กัด
1: โอ้มันงับมันไม่วางนะ
2: ช่วงหน้าห้ามพลาดกลับไปดูก้อยกระแถวชาวบ้านที่นี่เชื่อว่ากระแถวเป็นยาโดบว้ายยาโดบว้ายเอาละสิผมชักเป็นห่วงพี่หนุ่มของเราซะแล้วสิครับโดบโดบโดบ
0: ก้อยกระปอมไม่อยากจะนึกเลยเมนูวันนี้อะเอาจริงนะที่เป็นครั้งแรกตั้งแต่ทำรายการมายังไม่เคยกินเลยอะเนี่ยไหนลองกินดิไปดูอาชีพที่หาดูไม่ค่อยได้แล้วนะครับนั่นก็คืออาชีพหาไม้ใต้น้ำควรจะต้องลงประมาณเท่าไหร่พี่กี่เมตร
3: ระดับ30เลยครับ
4: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
5: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
6: ทีเด็ดเปิดพิจารณาง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
7: น้ำปลาร้าตำนัวลุยเลยนะคะ
8: อ
7: ่
8: ะชิมอ่ะอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
9: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
10: ชิมซะหมดเลย
11: บีถูกหวยชุดรางวัลที่1ได้เงินรางวัลไปตั้ง60ล้านบาท
12: แล้วก็คงไปจ้างเดซนี่อีกทีน
13: ึงเป็นเคสที่สำเร็จแล้วแท้ๆแล้วเนี่ยไม่ครบ45วันเราก็ต้องคืนเงินเขา
12: ไม่ต้องคืนเงินหรอกครับทางเราจะทำให้เลิกกันอีกรอบให้ได
10: ้ที่ไหนนะพี่บอส
12: นั่นโลพนักงานเบรกอัพเซอร์วิสทีม B ฉันดึงตัวมาช่วยเคสนี้เป็นกรณีพิเศษ
14: ติดตามชม Break Up Service บริษัทลดรักเลิกทุกวันจันทร์เวลา 2:30 น.ทางช่อง GMM 25
15: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
16: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
15: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
16: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
17: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
15: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
0: เอาจริงนะที่เป็นครั้งแรกตั้งแต่ทำรายการมายังไม่เคยกินเลยอ่ะเนี่ยมันเป็นยาชูกำลังเป็นโดบเหรอคร
12: ับ โดบ
0: ๆๆถ้าสมมุติว่าเราไม่เคยเห็นตัวมันมาก่อนเราก็พอจะกินได้เนาะไปดูอาชีพที่หาดูไม่ค่อยได้แล้วนะครับนั่นก็คืออาชีพหาไม้ใต้น้ำควรจะต้องลงประมาณเท่าไหร่พี่กี่เมตร
3: ระดับ30เลยครับ
2: เมื่อได้วัตถุดิบแล้วก็ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยหรือเปล่า กับการนำกระแถวมาปรุงเป็นอาหารเมนูก้อยกระแถวเริ่มด้วยการนำมาย่างหอมๆแบบเนี้ย หอมฉุยหอมฉุยจากนั้นก็สับให้ละเอียดก่อนปรุงรส
1: เข้าเนื้อหนังเข้าโอ้ยขนาดบกไหวได้เนี่ยอร่อย
0: อร่อย
1: อร่อยอร่อยแหมเป็นอย่างนี้ได้
0: มันเป็นยาชูกำลังเป็นโดบอะคร
12: ับ โดบโดบ
0: โดบอ๋อคนเลยนิยมกิน
1: แมนครับโดบเด็กกินแก้ทางด้วยครับ
7: แล้วถ้าคืนนี้หนุ่มแบบมีอาการจะทำยังไง
0: แล้วถ้าผมมีอาการทำไง
1: อาบน้ำครับ
0: อ๋อให้อาบน้ำเหรอ
1: ครับ
0: หายเลยโอเคอะไปเดี๋ยวอาบน้ำกันนะเดี๋ยวแป๊บนึงครับขอกินง่วงก่อนยอมใจ
2: เอาล่ะสิครับพี่หนุ่มของเราที่ตะลุยกินของแปลกมาทั่วประเทศยังต้องขอกินมะม่วงยอมใจจะรอดไหมครับพี่
1: อย่าบอกไพเดอร์ว่ามันแสบ

0: อืมเอาจริงนะที่เป็นครั้งแรกตั้งแต่ทำรายการมายังไม่เคยกินเลยอ่ะเนี่ยกระเทวเคยเราเห็นหน้าทีมงานแต่ละคนคือแบบว่าพี่อยากให้ผมได้กินนะนี่เลยอ่ะแป๊บนึงนะถ้าสมมติว่าเราไม่เคยเห็นตัวมันมาก่อนเราก็พอจะกินได้เนาะอืมแต่ว่าตอนนี้มันเห็นตัวไปแล้วอ่ะอืมอ่ะพร้อมเนาะอืมถ้าไม่เห็นตัวมันคืออย่างนี้คืออร่อยเหมือนกินประมาณพวกปลาเนาะปลาย่างแล้วมาทำยำเอาละอร่อยเลยจำเอื่นเห็นตัวไปแล้วอ่ะ
1: นี่ๆครับตัวกินใส่ผักด้วยครับ
0: อ๋อวิธีการก
1: ินกินผักเป็นยากินกระแถวเป็นอาหารนะครับตัวกินใส่ผักด้วย
0: อะไรบ้างครับ
1: ทุกอย่างใส่ด้วยกันเลยครับรวมกันเลยครับพอดีคำนะครับจะได้อรรถรสเต็มมากครับจะได้รสชาติอรรถรส1 2 3ว้าอื้อหืออร่อย
0: ไหนลองชิมดิ1 2 3อื้ออร่อยโอ๊ยเดี๋ยวไปน้ำโขดีกว่า
2: จบภารกิจแรกของวันนี้ด้วยการเรียนรู้วิธีการหาอยู่หากินของชาวบ้านแบบพึ่งพิงธรรมชาติจับแต่พอกินไม่ทำลายด้วยการเว้นการจับตัวเล็กๆเผื่อการขยายพันธุ์นี่คือวิถีเรียบง่ายริมฝั่งโขงที่อยากให้ทุกคนมาสัมผัสไปด้วยกันนะครับ

0: ตอนนี้จะพาทุกคนไปดูอาชีพที่หาดูไม่ค่อยได้แล้วนะครับนั่นก็คืออาชีพหาไม้ใต้น้ำที่เขื่อนสิรินธรเขาอนุโลมให้นะครับเอามาทำเฟอร์นิเจอร์ก็เพื่อให้ได้ภาพที่สวยฮะแล้วก็มันก็ค่อนข้างอันตรายนิดนึงก็ต้องเซฟตี้หน่อยนะครับก็ได้พี่ๆเนี่ยฮะจากมูลนิธินี่ครับจีตำเกาะครับจากอุบลราชธานีมาช่วยแล้วก็ทีมงานของเราก็จะดำน้ำไปด้วยนะครับนี่ฮะทีมงานของเราดำไหมพี
1: ่ยังไม่ดำ
0: ยังไม่ดำยังไม่ดำเดี๋ยวลงน้ำอันนี้คือพี่วิทย์นะครับพี่วิทย์เนี่ยก็มีอาชีพในเรื่องของการหาไม้ใต้น้ำภายในเขื่อนมานานแล้วครับเดี๋ยวพี่วิทย์จะพาเราไปลำบากทีมงานพร้อมลำบากไหมพร้อม
2: นั่นพี่นุ่มก้อยกระแถวออกฤทธิ์เป็นยาโดบแล้วใช่ไหมพี่ถึงกับต้องหากิจกรรมลงน้ำตามคำแนะนำของชาวบ้านเนียนจริงๆนะครับพี่นุ่มที่นี่ถือเป็นแหล่งผลิตเฟอร์นิเจอร์ที่ทำมาจากไม้ใต้น้ำแห่งเดียวในไทยซึ่งเป็นไม้ที่จมน้ำจากการสร้างเขื่อนซึ่งจะช่วยลดการตัดไม้ทำลายป่าไปในตัวส่วนไม้ที่ได้ก็จะมีทั้งไม้ตะเคียนไม้ประดู่ไม้แตงไม้สักราคาก็ขึ้นอยู่กับขนาดและชนิดเริ่มตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึงหลักแสนบาทโอ้โหว้าวแต่บอกเลยว่าการงมไม้ใต้น้ำง่ายๆก็ไม่ใช่อนุวัตทั่วไทยแน่นอนครับช่วงหน้ามาติดตามกันครับว่าเขาทำกันยังไง
0: ไม่เป็นไรครับผมมีความสามารถควรจะต้องลงประมาณเท่าไหร่พี่กี่เมตร
3: ระดับ30เลยครับ
4: มันเลื่อยใต้น้ำยากมาก
0: ของคุณป้าครับ
5: ป้าเหรอ
6: ก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบิร์ตสิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิร์ตสิคะ
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิร
8: ์ตเทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
9: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
10: เปิดประสบการณ์ออกนอกกรอบตามเสียงหัวใจเรียกร้องของนายคนนี้ณัฐรัตน์ โมลิตเลอกอง
11: สวัสดีครับไปไหนครับให้ผมไปส่งไหมครับไม่คิดตังค์ครับ
10: ขับแท็กซี่เนี่ยนะ
11: ขออนุญาตดูนะครับทางไลน์เขาบอกให้ผม
12: ออกไปยัง
11: คงใกล้แล้วล่ะครับ
12: โอ้ย
10: ทำเป็นเล่นความสนุกแบบนี้ติดตามได้ในดาราล็อกเล่นอาทิตย์นี้บ่ายโมงตรงเจอกันทางช่อง GMM 25ครับ

0: อะไรครับเนี่ย
1: ควรจะต้องลงประมาณเท่าไหร่พี่กี่เมตร
2: ระดับ30เลยครับ
3: ซึ่งใต้น้ำคือ
4: ทำไมมองไม่เห็น
3: มันเลื่อยใต้น้ำยากมาก
1: เป้าหมายของเรามันไปอีกไกลไหมฮะ
2: ก็ไม่ไกลมากครับใกล้ถึงแล้ว
1: ระดับน้ำในการหาไม้ใต้น้ำเนี่ยมันจะอยู่ที่ระดับประมาณลึกเท่าไหร่ฮะ
2: ก็เอาไม่เกิน20เมตรละกันครับ
1: 20เมตร
2: ช่วงนี้มันอากาศมันจะค่อนข้างบีบครับ
1: อ๋อมันเป็นน้ำบีบไม่ฉะนั้นเนี่ยเราจะลงไม่เกิน20เมตร
2: ครับ
1: แต่ว่าถ้าอยากได้ไม้ใหญ่ๆควรจะต้องลงประมาณเท่าไหร่พี่กี่เมตร
2: ก็ต้องระดับ30เลยครับ
1: ถ้าอยากได้ไม้ใหญ่ๆต้นใหญ่ๆนะระดับ30เมตรถ้าเป็นไม้ใหญ่จริงๆเอาขึ้นมาต้นราคาประมาณเท่าไหร่พี่
2: ใหญ่ๆเลยผมเคยซื้อเนี่ยเป็นแสนเลยครับ
1: เป็นแสนบาทนะครับต้นใหญ่ๆไม่แล้วถ้าลงไปไม้ลึกๆอ่ะความอันตรายมากน้อยแค่ไหน
2: ก็ค่อนข้างเยอะครับเพราะว่าอุปกรณ์เรามันก็ไม่ค่อยทันสมัยเท่าไหร
5: ่เล่นของยากอีกแล้วพี่หนุ่มของเราต้องดำสายยางลงไปควานหาไม้ใต้น้ำที่ระดับความลึกหลายเมตรถ้าอยากได้ไม้ใหญ่ก็ยิ่งต้องดำลึกลงไปว่าแต่ฤทธิ์ของการยิงกระแทวเนี่ยจะช่วยได้หรือจะยิ่งแย่กว่าเดิม ไปลุ้นกันดีกว่าครับโอ้ยการดำด้วยปั๊มลมแบบนี้ถือว่าอันตรายมากนะครับหากผิดพลาดเพียงนิดเดียวอาจถึงขั้นเสียชีวิตยิ่งต้องการไม้ขนาดใหญ่ราคาแพงก็ต้องลงไปลึกมากกว่า30เมตรโอ้โหมีหลายคนบาดเจ็บมาแล้วทำให้อาชีพนี้เป็นอาชีพเฉพาะจริงๆนอกจากเชี่ยวชาญแล้วต้องใจกล้ามากๆอีกด้วย
3: โอเคแต่ว่าน้ำมันขุ่นนะมันอาจจะมองเห็นน้อยหน่อยเมื่อกี้ยังมองไม่เห็นพี่ก็เลยอยู่ไหนวะ
5: ขั้นตอนแรกต้องดำลงไปหาไม้ใต้น้ำให้เจอก่อนครับโอ้โหปะโถยประจาประคุณแค่หาบนบกยังจะยากเลยนี่ต้องลงไปหาใต้น้ำไหวไหมพี่หนุ่มในที่สุดก็เจอเป้าหมายเพราะทีมหาไม้ใต้น้ำถือว่าเป็นมือหนึ่งในการหาเลยครับจากนั้นก็จะต้องนำเลื่อยลงไปเพื่อเลื่อยไม้ใต้น้ำโอ้โหสุดๆจริงๆครับอาชีพนี
3: ้เจอแล้วแต่ว่าต้นตอไม่ใหญ่ถึงตรงโน้นเมื่อกี้ก็ปลูกพุ่นเสร็จแล้วว่าพี่กัดอยู่ตรงไหนขึ้นหน่อยก็บอกเลยเพื่อมาเอาเลื่อยเดี๋ยวลงไปเลื่อยใต้น้ำอย่าให้น้องไปรอที่

0: จจะเป็น2ท่อนมันอยู่ติดกัน
1: อ่ะเป็น2ท่อน
0: เราไปเลื่อยจนตามันพอดีอะไรอย่างเงี้ย
2: เอ้าเหรอ
0: เออ
2: โอ
0: ้
2: โห
3: ได้มาท่อนนึง
1: ซึ่งได้มาท่อนนึงเหลือท่อนนึง
3: เหลือท่อนนึง
0: ซึ่งใต้น้ำคือทำไมมองไม่เห็น
2: เลื่อยแบบ
0: พี่ไปทางเราไปทางเฮ้ยถ้ามันอยู่ตรงไหนวะอะไรเงี้ยใบเลื่อยหลุดต้องเยอะใบเลื่อยที่มันหลุดจากร่องอ่ะเอาเข้าไปใหม่หลายรอบเลยแต่ได้ละได้ละได้ละ
4: เลื่อยไม้ใต้น้ำได้แล้วก็ต้องนำเชือกลงไปผูกและชักขึ้นมาแบบนี้แหละครับโอ้โหเป็นอาชีพที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะตัวจริงๆเลยครับท่านผู้ชมสุดยอดไปเลยพี
0: ่พี่ประเมินเป็นไงบ้างพี่ในฐานะคนทำไม้อันนี้คือเป็นประเมินแล้วได้ราคาประมาณเท่าไหร่พี
5: ่ประมาณ100บาทครับประมาณ100
0: บาท
5: ยังไม่ถึง100บาท
0: ลงใหม่ๆดีกว่าโอ้สาดดำลูกนาน100เดียว
5: ก็วันหนึ่งแพเขาตัดอ่ะเขาตัดอยู่ประมาณ 20-30 ลำ
0: โอ้ 20-30 ก็ไปคูณก็ได้เยอะเหมือนกันนะเดี๋ยวเราไปดู

0: ไอ้พ่อนี่ทำไม้มากี่ปีแล้วครับ
1: 10กว่าปีแล้วครับ
0: 10กว่าปีแล้ว
1: ครับ
0: แล้วความแตกต่างระหว่างไม้บนบกกับไม้ใต้น้ำเนี่ยมันดูออกด้วยสายตาไหม
1: ดูออกครับ
0: ดูออกยังไงอ่ะใช้อะไรเปรียบเทียบ
1: ถ้าไม้บนบกมันไม่มีเอกลักษณ์อะไรครับ
0: ครับ
1: มันเป็นไม้เรียบเรียบ
0: อ๋อมันเรียบเรียบ
1: ครับ
0: มันจะเรียบเกินไป
1: ใช่ใช่
0: แต่ถ้าไม้ใต้น้ำล่ะครับ
1: ถ้าไม้ใต้น้ำเรามันจะมีเอกลักษณ์ของในตัวของเขาเป็นบางต้นก็มีลายสีกน้ำบางต้นก็เป็นลายแมงมลีอย่างเงี้ยนะ
0: อ๋อเพราะว่ามันจะเปื่อยยุ่ย
1: ใช่ใช่
0: เปลือกอะไรมันร่อนไปหมดแล้วทีนี้มันก็จะเหลือเป็น
1: มันก็จะเหลือแต่ส่วนแข็งแข็ง
0: ส่วนแข็งแข็งแบบนี้ซึ่งเป็นถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของไม้ใต้น้ำ
1: ใช่ครับ
0: บนบกกับใต้น้ำอันไหนสวยกว่ากัน
1: ใต้น้ำครับ
0: ใต้น้ำสวยกว่า
1: ครับ
0: อ๋อ
1: เพราะใต้น้ำมันเป็นเอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้ว
2: อาชีพทำไม้ใต้น้ำสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้ชุมชนเล็กๆริมเขื่อนสิรินธรของตำบลโนนก่ออำเภอสิรินธรมานานหลายสิบปีแล้วล่ะครับเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นเอกลักษณ์ชิ้นเดียวในโลกถูกขายไปทั่วประเทศสร้างมูลค่ามากกว่า50ล้านบาทต่อปีสุดยอดใช่ไหมล่ะครับคุณผู้ชมโอ้โห
0: เออก็เอาตรงๆนะกระแท้เนี่ยไม่เคยกินตั้งแต่ถ่ายทำรายการมาพยายามหลีกเลี่ยงทุกอย่างแต่เพื่ออนุรักษ์ทั่วไทยนะมันก็ต้องทำแหละถามว่าความรู้สึกนะถ้าเราไม่เคยรู้ว่ามันคือตัวอะไรแล้วเอามาเสิร์ฟเนี่ยจะอร่อยมากอันนี้ก็คือวิถีชีวิตชาวบ้านเขาชาวบ้านเขาอยู่เขากินมันก็เป็นวิถีของเขาไม่ดราม่านะอันนี้เขาอยู่เขากินของเขาอยู่แล้วนะครับก็เป็นวิถีชีวิตของเขาส่วนหาไม้ใต้น้ำอยากจะนำเสนอเนื่องจากว่าต่อไปในอนาคตผมเชื่อว่าหลายๆพื้นที่จะไม่มีเห็นแล้วล่ะเพราะว่าอาชีพหาไม้ใต้น้ำเนี่ยมันก็จะหมดจะเขื่อนไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆสองคือมันก็เสี่ยงด้วยอะไรด้วยมิฉะนั้นแล้วเนี่ยวันนี้คุณได้ดูทั้งกระแทวคุณได้ดูทั้งการหาไม้ใต้น้ำคุ้มค่ามากๆรับประกันความคุ้มถ้าคุณดูอนุวัฒน์ทั่วไทยนะครับลองคิดไหมทีมงาน
3: เมื่อหันมามองเยอะตกใจ
0: ทีมงานเราเจอแจ็คพอตครับนี่โอ้ยเป็นควายเนาะนี่ๆๆๆเจ็บมั้ย
4: ไม่ครับ
0: ไม่รู้สึกเห็นมั้ย

น้อมมโนกรานศิระลงอภิวาทแทบเบื้องบาทพระผู้สู่แดนสวรรค์ด้วยสำนึกพระกรุณาที่คุณอนันต์ประทับดวงหทัยมั่นนิรันดรน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Channel จำกัด

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับข่าวเที่ยงช่องวันมาแล้วครับวันนี้เจอกันนะศุกร์ที่28สิงหาคม2569นะครับตามข่าวเที่ยงกับเรา2คนครับอยู่กับคุณแจ็คศรีสุภางและผมออฟชัยนนท์ทางหน้าจอช่องวัน31นะครับชวนคุณผู้ชมแฟนข่าวของเราคุยข่าวเข้ามานะครับทาง Facebook YouTube ข่าวช่องวันและแอปพลิเคชันวันดีครับ
0: เราเกาะไม่ปล่อยเรื่องของการทุจริตโกงสอบท้องถิ่นนะคะซึ่งโยงไปย้อนหลังอีกหลายปีมีคนเกี่ยวข้องเยอะมากๆรวมถึงอดีตคนการเมืองอย่างนายกเฮงอดีตผู้สมัครส.ส.ศรีสะเกษที่เมื่อวานถูกเจ้าหน้าที่บุกจับนะคะหลังพบเขาว่ามีข้อกล่าวหาเรียกรับเงินจากผู้สมัครสอบท้องถิ่นบางคนจ่ายเงินไปแล้วสุดท้าย

0: ายสอบไม่ได้และมีการบ่ายเบี่ยงไม่คืนเงินแต่ว่าเจ้าหน้าที่ไปบุกจับเจ้าตัวให้สัมภาษณ์เพียงสั้นๆยืนยันว่าไม่เคยก่อคดีแบบนี้แต่มีคนปลอม ID ไลน์เอาไปหลอกคนค่ะ
1: นายก
2: เชิญข้างนอก
1: ดีครับดีครับเชิญเลยแหมรวยมาเรื่องอะไรเนี่ย
2: เห็นช่วงนี้มันปลอมลายผมที่อยู่ตรงปีกครับ
1: ฮะ
2: ตรงปีกนี่มันปลอมลายผมครับมันเอาลายผมมาเนี่ยเนอะครับที่ผมให้การกับเบียร์ไป
1: ไม่เป็นไรตอนนี้พวกเรามีหมายจับคุณมาเข้าใจไหม
0: คือเจ้าหน้าที่เนี่ยบุกจับเคาะถึงประตูห้องคอนโดมิเนียมเลยนะคะพอเปิดมาโอ้โหเจอรองเต่ามาจับเองแล้วลองเต่าถามเลยรู้ไหมว่ามาเรื่องอะไร
3: และนายกตอบเลยบอกว่าบอกว่ามันปลอมลายผม
0: ก็แก้ต่างทันทีเลย
3: จริงๆยังไม่ทันบอกเลยนะเรื่องอะไร
0: ก็แสดงว่ารู้จริงๆนะคะว่าอาจน่าจะมาเรื่องนี้นะอันนี้เป็นภาพตอนเจ้าหน้าที่อ่านหมายจับนะคุณผู้ชมพลตำรวจตรีจรุลเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางหรือรองเต่านะคะนำกำลังตำรวจกองบังคับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบบุกไปจับนายประวิตรหรือนายกเฮงอายุ62ปีอดีตนายกอบต.และเป็นอดีตผู้สมัครส.ส.ศรีสะเกษจับได้ที่ห้องพักคอนโดมิเนียมย่านบางโพในกรุงเทพนะคะจากนั้นเข้าตรวจค้นห้องพักคุมตัวไปสอบสวนที่กองปราบเจ้าตัวเนี่ยตอนที่ลงจากรถเดี๋ยวดูภาพตอนไปถึงกองปราบเมื่อวานคนก็วิพากษ์วิจารณ์เยอะนะคะมีนี่ผ้าขนหนูสีชมพูคลุมไว้เลยนะคะปกปิดใบหน้านะแต่ว่ายังให้สัมภาษณ์นักข่าวที่ถามอยู่นะคะนักข่าวก็พยายามจะถามมีอะไรจะพูดไหมเจ้าตัวปฏิเสธข้อกล่าวหานะคะแล้วก็ยืนยันเหมือนเดิมว่ามีบุคคลอื่นปลอมลายเป็นตัวเองไปเรียกรับเงินค่ะ
4: ถูกปลอมลายเซ็นเฮงรับสารภาพไหมกับการออกจับเนี่ย
2: ไม่ครับ
4: ไม่รับ
2: ผมถูกครับปลอมลายครับ
4: ถูกปลอมลายเซ็น
2: หรอคะปลอมลายก๊อปไปรับเงินเขาคร
4: ับแต่เราถึงนายกเนี่ยเรามีอำนาจเต็มเนี่ยทำไมถึงให้คนอื่นปลอมล่ะมันมีอะไร
2: ไม่เขาเอาอีกเครื่องนึงมาครับ
4: เอาเครื่องโทรศัพท์
2: เครื่อง
4: มา
2: เครื่องของอีกคนนึงครับ
4: แต่ในเมื่อเรารู้ว่าปลอมแล้วทำไมยังถูกออกหมายจับตำรวจต้องมีหลักฐานอื่นไหมล่ะ
2: ครับเดี๋ยวจะชี้แจงครับ
5: ฮะลุงเองรู้เห็นด้วยไหมคะ
2: ไม่ครับ
3: โอ้นี่นักข่าวจี้ถามรัวเลยฮ
0: ะ
3: บอกรับสารภาพไหมอ่ะนายกเฮงก็ตอบเหมือนเดิมถูกปลอมลายนะครับและในเวลาไล่เลี่ยกันมีอีกคนนึงครับถูกจับเหมือนกันนางนวพรอายุ35ปีครับเนี่ยเป็นผู้ต้องหาอีกรายและนวพรเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่อบต.แห่งหนึ่งที่ศรีสะเกษถูกตำรวจปปป.อีกชุดบุกไปจับที่บริเวณถนนหน้าที่ว่าการอำเภอน้ำเกลี้ยงจังหวัดศรีสะเกษนะครับและถูกนำตัวไปทำบันทึกการจับกุมที่สภ.น้ำเกลี้ยงดำเนินคดีตามกฎหมายถามว่าทำไมต้องจับ2คนนี้นายกเฮงกับนวพรสืบเนื่องมาจากมีผู้เสียหายครับได้แจ้งความร้องทุกข์ว่านายกเฮงและนวพรเนี่ยเรียกรับเงินถึง 650,000 บาทอ้างว่าสามารถฝากสอบเข้าอบต.และครูสพฐ.ได้แต่สุดท้ายครับผู้เสียหายเนี่ยจ่ายเงินไปแล้วแต่กลับสอบไม่ผ่านการคัดเลือกแล้วพอไปถามอยากจะขอเงินคืนกลับถูกบ่ายเบี่ยงการคืนเงินมาโดยตลอดนั่นเอง
0: ค่ะซึ่งรองเต่าเนี่ยแถลงหลังสอบปากคำนายกเฮงนะคะเบื้องต้นเจ้าตัวให้การภาคเศษก็คือรับบางส่วนแต่ว่าก็ยังปฏิเสธอยู่บางส่วนนะคะแต่ทั้งหมดก็คือพอจะเป็นประโยชน์กับรูปคดีแล้วก็ให้ข้อมูลว่าตัวของนายกเฮงเนี่ยทำหน้าที่เป็นนายหน้าในการรับคนเข้าสอบมีนางนวพรเนี่ยเป็นลูกน้องทำหน้าที่ติดต่อชักชวนคนมาเข้าสอบรวมถึงรวบรวมเงินโดยมีผู้เสียหายเฉพาะรอบปีงบประมาณ68นะคะเรียกรับเงินในปี67ล่วงหน้ามาก่อนเนี่ยประมาณกว่า100คนในจำนวนนี้มี57คนนะคะที่เป็นคนที่สอบผ่านและบรรจุไปแล้วนะคะแล้วมีชื่อว่ามีการแก้ไขคะแนนด้วยค่ะเดี๋ยวก็จะเข้าลิสต์การเตรียมถอดถอนต่อไปนะคะกลุ่มนี้นะ
3: คือ57คนเนี่ยอยู่ใน 5,900 กว่าคน
0: นั่นแหละค่ะ
3: ที่จะถอดถอนอยู่แล้ว
0: ก็อยู่ในรายชื่อเรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะทีนี้มันมีอีก40กว่าคนกลุ่มนี้แหละที่เป็นเรื่อง
3: ครับ
0: จ่ายไปแล้วอ่ะแต่ไม่มีชื่อสอบได้ไงคนกลุ่มนี้เลยเดินหน้าแจ้งความเลยนะคะแล้วก็ยังพบว่านายกเฮงเนี่ยมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายของจ่าพิชิตที่ถูกจับไปก่อนหน้านี้ด้วยทีนี้ล่าสุดเอามาดูคืบหน้าทางคดีนะคะตำรวจเนี่ยให้ประกันตัวนายกเฮงและนางนวพรไปก่อนนะคะตีหลักทรัพย์ประกันคนละ 200,000 บาทแล้วเดี๋ยวจะเร่งตรวจสอบเส้นทางการเงินของนางนวพรหลังพบว่ามีการโอนเงินไปยังบุคคลอื่นและพบข้อมูลเชื่อมโยงถึงผู้บริหารระดับสูงของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอีกหลายราย ซึ่งตำรวจจะต้องรวบรวมพยานหลักฐานยืนยันข้อเท็จจริงต่อไปนะคะ
3: ครับ
0: ในขบวนการเนี้ยมีแม่ข่ายอีกเยอะมากนะคะอันนี้ตอนนี้นายกเฮงก็ได้ประกันออกมาแล้วเดี๋ยวดูที่เจ้าตัวบอกนะคะ

0: ข่าวว่าเดี๋ยวยังมีอะไรที่จะชี้แจงอยู่เนี่ยเดี๋ยวดูตามกันต
1: ่อแต่ตำรวจบอกว่ามันเชื่อมโยงไปถึงอีกหลายคนใช่ไหมฮะแล้วผู้การเต่าก็บอกว่าถ้าใครอยู่เบื้องหลังเนี่ยก็จะสาวไปให้ถึงด้วย
0: ก็ตอนนี้ค่ะเส้นเงินนะคะตกไปอีกหลายคนเนี่ยร้อนๆหนาวๆแล้วนะ
1: เพราะว่าถ้าเขาเรียกคนละ650,000สมมุติ100คนเนี่ย65ล้าน
0: มหาศาล
1: 65ล้านเนี่ยมันไปถึงใครบ้างฝากตำรวจตามต่อนะครับคุณผู้ชมเรื่องของโกงสอบท้องถิ่นนะฮะส่วนอีกหนึ่งเรื่องครับก็เกิดเหตุคนร้ายครับใช้ระเบิดเนี่ยปาเข้าไปในห้างที่อรัญญประเทศคุณผู้ชมดูจังหวะนี้นะฮะแล้วบุกไปชิงทองกลางห้างได้ทองไปถึง70บาทตีเป็นเงินเนี่ยประมาณ5ล้านนะครับตอนนี้หลบหนีไปแล้วแล้วห้างทองแห่งนี้เนี่ยโดนซ้ำสองแล้วนะครับคุณผู้ชมดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะฮะนี่ครับในห้างเขาเริ่มแตกตื่นแล้วนี่ฮะระเบิดนี่แล้วผู้ก่อเหตุสวมเสื้อลายสก็อตนี่ครับมันเหมือนเป็นระเบิดควันเห็นไหมฮะแล้วควันขโมงห้างเลยแล้วจังหวะที่ควันขโมงห้างหลังปาระเบิดผู้ก่อเหตุก็บุกเดี่ยวเข้าไปชิงทองในห้างที่อรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วเห็นไหมฮะกวาดทองรูปพรรณไปแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าหลบหนีไปนี่ดูจังหวะจะหนีนะฮะคุณผู้ชมนี่ได้ทองแล้วแล้วก็ออกมานอกห้างแล้วใช้มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าครับขี่หลบหนีไปร้านทองแห่งนี้เคยถูกก่อเหตุมาแล้วครั้งหนึ่งครับทำให้รอบนี้เนี่ยเป็นการถูกชิงทองรอบที่สองรอบนี้คนร้ายที่ใส่เสื้อลายสก็อตได้ทองไป72บาทตีเป็นเงินประมาณ5ล้านเศษๆนะครับหลังเกิดเหตุด้วยความที่คนร้ายปาระเบิดเข้ามานี่ห้างเนี่ยต้องกั้นเป็นพื้นที่ไว้ให้เจ้าหน้าที่ EOD แล้วก็ตำรวจตระเวนชายแดนที่12มาตรวจสอบวัตถุต้องสงสัยปรากฏเป็นระเบิดแสวงเครื่องถึง4ลูกคุณผู้ชมระเบิดไปแล้ว2ลูกอีก2ลูกไม่ทำงานเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องเข้าไปจัดการให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยก่อนแล้วก็ส่งมอบให้พนักงานสอบสวนตรวจพิสูจน์ใช้เป็นหลักฐานในการดำเนินคดีส่วนทางตำรวจครับก็เร่งระดมกำลังติดตามประสานเจ้าหน้าที่สกัดเส้นทางตามแนวชายแดนเพราะว่าอรัญญประเทศเนี่ยมันติดชายแดนเลยถูกไหมฮะกลัวว่าคนร้ายเนี่ยจะใช้เส้นทางเชื่อมต่อชายแดนหลบหนีออกนอกประเทศไปแล้ววางกำลังครอบคลุมพื้นที่แนวชายแดนประมาณ165ตารางกิโลเมตรทั้งบริเวณจุดภูน้ำเกลี้ยงอำเภอโคกสูงรวมถึงพื้นที่น้องจ๋าและหนองยาแก้วเส้นทางที่เชื่อมต่อพื้นที่ชายแดนไล่ดูภาพจากกล้องวงจรปิดตั้งแต่ช่วงก่อนเกิดเหตุในจุดเกิดเหตุเส้นทางหลบหนีเพื่อย้อนดูพฤติกรรมของคนร้ายและหาเบาะแสในการระบุตัวคนร้ายรวมถึงจะติดตามเอาทองคำที่ถูกชิงไปกลับมาให้ได
0: ้ขณะที่รองประธานกรรมาธิการตำรวจลงพื้นที่ติดตามคดีนะคะระบุว่าจากข้อมูลคนร้ายอาจลงมือเพียงคนเดียวลักษณะการก่อเหตุทั้งการเตรียมปืนและระเบิดมาทำให้ตั้งข้อสังเกตว่าน่าจะมีประสบการณ์หรือมีความชำนาญแต่ก็ยังเป็นเพียงข้อสันนิษฐานนะส่วนว่าคนร้ายเป็นคนไทยหรือต่างชาติแล้วใช้ช่องทางธรรมชาติในการหลบหนีข้ามไปประเทศเพื่อนบ้านหรือไม่ยังไม่สามารถยืนยันได้นะคะต้องรอผลการสืบสวนและข้อมูลจากพยานหลักฐานก่อนหากมีการใช้เส้นทางธรรมชาติจริงก็เป็นไปได้ว่าคนร้ายต้องรู้จากสภาพพื้นที่ชายแดนเป็นอย่างดีด้วยค่ะ
2: ซึ่งในการค้นครั้งนี้ได้ข่าวว่ามีปืนด้วยใช่ไหมครับมีปืนด้วยยิงปืนด้วยแล้วก็มีทั้งระเบิดปิงปองด้วยแล้วก็จากที่ดูในสถานที่เกิดเหตุน่าจะใช้ระเบิดปิงปองหลายลูกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นการเตรียมการมาก่อนนะครับแล้วก็เป็นเตรียมการที่ดีแล้วก็ที่ทราบข้อมูลตอนนี้ก็คือค้นโดยคนเดียวนะครับซึ่งเป็นการกระทำที่สุดประการมาก
1: ความคืบหน้าล่าสุดนะครับตำรวจแกะรอยเส้นทางการหลบหนีปรากฏว่าคนร้ายเนี่ยพบว่ากลับรถเข้าซอยฝั่งตรงข้ามห้างก่อนลัดผ่านหมู่บ้านพื้นที่ป่าและทางรถไฟซึ่งพื้นที่ตรงนั้นมันติดต่อไปยังพื้นที่ใกล้ชายแดนนะครับตำรวจก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าคนร้ายน่าจะคุ้นเคยกับพื้นที่แล้วระหว่างที่ตำรวจติดตามผู้ชมไปเจอเสื้อหมวกและวิกผมลักษณะคล้ายกับที่คนร้ายใช้ในการก่อเหตุเนี่ยฮะผู้ชมถูกเผาทิ้งอยู่บริเวณป่าริมคลองใกล้ทางรถไฟนี่ฮะตอนนี้เนี่ยเก็บไปตรวจพิสูจน์แล้วนะครับแต่ยังยืนยันไม่ได้ว่าเป็นของคนร้ายจริงหรือไม่นะครับแต่ว่ามันคล้ายมากจริงๆส่วนการไล่ล่าตอนนี้ไม่ใช่แค่ตำรวจแล้วครับตำรวจประสานกับทหารเพิ่มความเข้มงวดตามแนวชายแดนตรวจสอบมอเตอร์ไซค์แล้วก็บุคคลต้องสงสัยเพิ่มเติมครับ
3: คาดว่าคนร้ายน่าจะเป็นคนไทยมากกว่าครับในการที่เขาก่อเหตุก็มีการใส่หมวกแล้วก็ใส่แมสผมยาวแล้วก็ใส่เสื้อคลุมลายสปอร์ตครับแล้วก็ใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าก็ในส่วนของใบหน้าเนี่ย

0: สุชาติไม่ได้ว่าเป็นใครเพราะว่าใส่ไงแล้วก็ผมเนี่ยจากการที่ได้คุยกับหลายฝ่ายแล้วก็ทางการสืบสวนคาดว่าน่าเป็นของปลอมมากกว่านะฮะไม่น่าจะเป็นของจริงในส่วนของชายแดนเนี่ยเราประสานทางทหารบางส่วนนะครับแล้วก็ให้เฝ้าติดตามนะครับตอนนี้ที่มีบุคคลที่จะแบบนี้
1: ขณะที่ตำรวจเองนะครับก็เตือนพี่น้องประชาชนคือตอนนี้ในโซเชียลเนี่ยแชร์ภาพคนร้ายกันเยอะแต่ตำรวจบอกว่าภาพบางภาพที่แชร์กันอ่
2: ะ
1: มันไม่ใช่ฮะคือคนไปใช้ AI ทำไปใช้ AI แต่งซึ่งเดี๋ยวมันจะเดือดร้อนคนอื่นนะเกิดมาไปเหมือนคนอื่นที่เขาไม่เกี่ยวเนี่ยอันนี้ต้องระวังนะครับเพราะฉะนั้นตำรวจฝากแชร์อันนี้เอาภาพนี้ที่หน้าจอนี่ครับเบอร์โทรสายด่วนและเบอร์โทรสภ.อรัญญประเทศครับ0827620278ถ้าใครพบบุคคลต้องสงสัยตามในภาพคือภาพมันอาจจะไม่ชัดแล้วยิ่งถ้าไปเจอวิกผมไปเจอชุดบางส่วนแล้วเนี่ยคนร้ายอาจจะแปรสภาพไปบ้างแล้วหรือเปล่าอันนี้อาจจะยากนิดนึง
2: รูปพรรณสันฐานเนี่ยอาจจะไม่ตรงกับที่เห็นในกล้องวงจรปิด 100% แล้วช่วยกันแจ้งเบาะแสกันด้วยขอให้เจ้าหน้าที่จับกุมตัวให้ได้นะเพราะโหได้ทองไปตั้งประมาณ5ล้านบาทเลยอะ
1: เยอะมาก
2: เยอะมากและอุกอาจมากด้วยนะคะคุณผู้ชมส่วนเหตุการณ์นี้เนี่ยคือมันเดือดข้ามแดนไปถึงสปป.ลาวเลยนะคะเพราะว่าผู้เสียหายเนี่ยเป็นลูกจ้างชาวสปป.ลาวซึ่งเขาเนี่ยโพสต์คลิประบุว่าถูกในจ้างคนไทยแล้วก็ญาติเนี่ยลงมือทำร้ายร่างกายหลังตัวเขาเองเนี่ยขอลาออกจากร้านข้าวมันไก่นะคะก็เลยถูกทำร้ายหนักเลยแต่กลายเป็นว่าฝั่งนายจ้างให้ข้อมูลอีกด้านนึงว่ามันก็สุดทนจริง
1: ๆ
2: ส่งลูกจ้างคนนี้ไปเรียนทำข้าวมันไก่แต่สุดท้ายเนี่ยเจ้าตัวอิดออดหยุดงานบ่อยเปิดร้านไม่ได้สักทีแล้วนายจ้างก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่าสูตรข้าวมันไก่ทั้งหมดมันอยู่กับลูกจ้างลาวคนนี้อะค่ะ
3: เอ้าอย่าทำค่ะเย้
2: เราขอเปิดจากคลิปนี้ก่อนเลยที่เขาร้องเรียนเนี่ยแหละว่าหลักฐานเนี่ยเขาบอกว่าเขาถูกนายจ้างคนไทยทำร้ายลูกจ้างชาวสปป.ลาวแล้วก็ปรากฏคือคลิปนี้นะคะกลุ่มผู้ใช้โซเชียลชาวสปป.ลาวเขาก็ให้ความสนใจเขามาดูกันเยอะว่าเอ้ยคนสัญชาติเดียวกัน
1: ค
2: นลาวด้วยกันทำไมมาถูกทำแบบนี้ถูกไหมคะเอาคนที่ถูกทำร้ายนะคะเป็นลูกจ้างชาวสปป.ลาวสภาพก็คือถูกเตะถูกต่อยล่าไปกับพื้นจนเสื้อหลุดเลยนะคะแล้วท้ายคลิปหลังเหตุการณ์สงบเนี่ยผู้หญิงคนถ่ายคลิปเดินไปหลังร้านบอกเจ้าของร้านว่าเจ๊คะหนูจะจ่ายหมดค่ะก่อนที่เจ้าของร้านจะบอกให้จดสูตรต้มไก่ไว้อย่างละเอียดแล้วก็เขียนเป็นภาษาลาวก็ได้ลูกจ้างชาวสปป.ลาวเอาคลิปมาโพสต์ต่อระบุว่าเหตุเกิดเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมานี่เองที่ร้านในตลาดบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนะคะอ้างว่าสาเหตุเกิดจากตัวเองจะขอลาออกจากงานแล้วไม่ได้แจ้งล่วงหน้าเจ้าตัวบอกว่านายจ้างก็เลยโทรศัพท์เรียกให้กลับไปที่ร้านเพื่อไปคุยปัญหากันเขาก็เลยเดินไปกะจะไปเจรจากันตามปกติไปถึงร้านเนี่ยประมาณ 8:30 นอ้างว่าไปถึงถูกเจ้าของร้านกับญาติกระชากคอเสื้อแล้วทำร้ายร่างกายอย่างที่เห็นในคลิปเลยค่ะหลังเกิดเหตุผู้เสียหายไปแจ้งความแล้วและอ้างว่านายจ้างข่มขู่เอาชีวิตพร้อมไล่ออกจากประเทศไทยด้วยนะคะจึงตัดสินใจนำคลิปออกมาเผยแพร่และขอให้เจ้าหน้าที่เร่งดำเนินคดีนายจ้างด้วยเพราะกังวลเรื่องความปลอดภัยค่ะ
3: อันนี้คนเสียได้หลายมันเป็นน้องเคยของคนที่ว่าจับผมกระเถิบนะแต่ว่าเขาก็ลุ่มช่วยกันนั่นแหละญาติพี่น้องเขาแต่คนเสียลำนะครับเป็นพี่น้องเขาคือผมอยากดำเนินคดีเขาให้มันถึงที่สุดเลยเขาคู่ขาผมทุกวันแล้วหัวสถานที่ผมอยู่แล้วก็เลขห้องที่ผมอยู่มันเถื่อนขนาดนี้ก็
2: โอ้โหเขาใช้คำนี้เลยอ่ะมันเถื่อนขนาดนี้เลยเหร
1: อ
2: ทีมข่าวก็ฟังข้อมูลจากทุกฝ่ายไปเลยนะฟังผู้บาดเจ็บแล้วนายจ้างว่ายังไงอาจจะไปถึงที่ร้านอ้าวปิดนะคะปรากฏว่ายังไม่ได้เปิดให้บริการนะเลยใช้วิธีโทรถามอ้าวนายจ้างเขาก็ชี้แจงแบบนี้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเห็นลูกจ้างชาวสปป.ลาวสองสามีภรรยาไม่มีงานทำเลยรับเขาเข้ามาทำงานแล้วลงทุนเปิดร้านข้าวมันไก่เลยจ่ายค่าแรงให้วันละ400บาทค่าเดินทางไปเรียนสูตรทำข้าวมันไก่แล้วมีอาหารให้วันละ2มื้อนอกจากนี้เนี่ยยังสำรองค่าทำเอกสารให้ทั้งคู่คนละ 15,000 บาทก็รวมลงทุนไปอีก 30,000 บาทนะคะตกลงว่าให้ทยอยคืนครั้งละ 5,000 บาททุก15วันนายจ้างอ้างว่าหลังจากนั้นลูกจ้างเริ่มแล้วค่ะหยุดงานบ่อยบางครั้งเนี่ยหยุดติดต่อกันหลายวันด้วยพอหยุดหลายวันร้านก็ต้องปิดแต่สูตรขั้นตอนการทำข้าวมันไก่อยู่กับลูกจ้างถ้าลูกจ้างหยุดเมื่อไหร่ร้านต้องปิดก็ไม่มีรายได้

0: นายจ้างก็ทำเองไม่ได้เหมือนกันนะคะ
1: ค
0: แล้วหนักไปกว่านั้นคราวนี้ไม่ลาหยุดแล้วลาออกเลยส่งข้อความมาบอกอ้าวแล้วนายจ้างบอกที่เราลงทุนส่งไปเรียนที่ลงทุนเปิดร้านจะเอายังไงอ่ะก็เลยเรียกกลับมาคุยเรื่องค่าใช้จ่ายเพราะมันมีเงินที่ค้างกันอยู่แต่ไอ้ระหว่างเจรจานี่แหละเกิดการโต้เถียงแล้วบานปลายทำร้ายอย่างที่เห็นในคลิปตำรวจสภ.บางใหญ่อยู่ระหว่างสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปเพราะฉะนั้นก็ต้องแยกเป็น2ส่วนส่วนลูกจ้างที่เบี้ยวสัญญาไม่ทำตามข้อตกลงและนายจ้างลงทุนไปแล้วอันนั้นก็เรื่องนึงแต่ว่าเรื่องที่นายจ้างบันดาลโทสะแล้วทำร้ายลูกจ้างแบบนี้เนี่ยอันนี้มันก็เป็นคดีทำร้ายร่างกายก็จะกลายเป็นคดีอาญาอีกเรื่องนึงนะคะ
1: ครับอ่ะคุณผู้ชมครับเหตุการณ์ต่อไปตอนนี้ตำรวจเร่งไล่ล่าตัวผู้ชาย2คนนะฮะคือขี่มอเตอร์ไซค์เข้าไปในวัดแล้วเจอแม่ชีทำทีเป็นว่าแม่ชีผมเป็นหมอนวดเมื่อยไหมแม่ชีบอกโอ้ก็ดีมาบริการถึงในวัดเลยนะฮะแม่ชีก็หลงกลฮะ
0: อ่ะ
1: มานวดนวดไปนวดมาปรากฏออกอุบายฮะไปขโมยเงินจากห้องพักแม่ชี 200,000 หายไปแล้วตอนนี
0: ้
1: จากหมอนวดกลายเป็นมิจฉาชีพแล้วไม่รู้หมอนวดจริงหรือเปล่าด้วยคุณผู้ชม
0: แล้วแม่ชีสูงวัยแล้วอ่ะทำลงคอได้ไงอ่ะ
1: อายุ75แล้ว
0: ไม่กลัวบาปกลัวกรรม
1: แล้วเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นในวัดเลยนะฮ
0: ะ
1: วัดเขาวังพระอารามหลวงที่ราชบุรีเมื่อวานนี้แม่ชีเป็นผู้เสียหายอายุ75ปีบอกนี่มีภาพด้วยจากกล้องวงจรปิดบ่ายเมื่อวานครับมีผู้ชาย2คนขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาที่วัดมาแล้วนี่ทำทีเข้ามาสอบถามเรื่องบวชเรื่องจัดสถานที่แต่ระหว่างพูดคุยหนึ่งในนั้นอ้างว่าผมมาเป็นหมอนวดทำเป็นคุยตีซีตีสนิทแม่ชีครับเมื่อยขาไหมครับเสนอตัวนวดขาให้แม่ชีแล้วก็ชักชวนกันไปนวดต่อบนศาลาซึ่งอยู่ไม่ไกลจากห้องพักของแม่ชีมากนักปรากฏระหว่างบีบระหว่างนวดผู้ชายอีกคนที่มาด้วยกันเนี่ยไม่ได้มาบนศาลาฮะนวดอยู่สักพักคนก่อเหตุอ้างว่าแม่ชีครับขอไปเอายานวดที่รถก่อนนะครับจังหวะนั้นแหละฮะไปเอายานวดแล้วไม่กลับมานวดต่ออีกเลยแม่ชีคาดว่าคนก่อเหตุอีกคนที่มาด้วยกันเนี่ยน่าจะอาศัยจังหวะที่แม่ชีกำลังนวดกับคนก่อเหตุอีกคนไอ้คนนั้นเนี่ยแอบเข้าไปในห้องแม่ชีแล้วขโมยเงิน 200,000 ที่อยู่ในย่ามไปอย่างลอยนวลครับ
2: ก็คือนวดปกติเราไม่ได้ระวังอะไรเลยถูกไห
3: ม
2: เขาบอกว่ามานวดขานู้นนี่นั่นน่ะเหรอ
3: เออมันก็จะเพียงแต่คิด
2: คิดอย่างเดียวแล้วมาถึงให้เขามานวดอ่ะ
3: ไม่ได้ให้มานวดมันมาเองมาก็แล้วก็เอะใจแล้วพยายามตั้งสติเลยนะมันจะเอายาอะไรมอมเราหรือเปล่าสองนาทีสามนาทีนี่มาทีมันก็สงสัยก็เลยออกมาป้าเขานั่งอยู่นี่เห็นมันรีบมันมาออกมารีบขี่รถไปเลย
1: เบื้องต้นครับแม่ชีนำคลิปหลักฐานเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดตอนที่คนร้ายขี่มอเตอร์ไซค์ Honda Wave สีเทาดำซ้อนกันมาแจ้งความแล้วที่สภ.เมืองราชบุรีนะครับแล้ววงจรปิดเนี่ยจริงๆตำรวจบอกว่ามันก็เห็นหน้าชัดอยู่นะเนี่ย2คนเนี่ยแล้วมันมีตอนที่ขี่หลบหนีออกจากวัดด้วยใส่หมวกกันน็อกไปเนี่ยเลี้ยวซ้ายผ่านหน้าโรงเรียนวัดเขาวังมุ่งหน้าเข้าเขตตลาดนี่ตอนนี้ครับตำรวจอยู่ระหว่างแกะรอยจากกล้องวงจรปิดติดตามตัวคนก่อเหตุมาดำเนินคดีนะฮะกล้ามากไปขโมยเงิน 200,000 ถึงในวัดถึงในย่ามของแม่ชีคิดดูแล้วก็แล้วกันนะ
0: แล้วเดี๋ยวนี้วัดเขามีกล้อง
1: นะ
0: นะคะอย่าทำเลยค่ะบาปกรรมด้วยนะคะแล้วผิดกฎหมายนะเอาเช่นเดียวกันกับวิธีการทำแบบนี้เนี่ยได้เงินคนอื่นไปมันไม่ถูกต้องนะคะผิดกฎหมายนะแล้วก็เป็นอุทาหรณ์สำหรับคนที่จะโอนเงินให้ใครก็แล้วแต่ผ่านแอปพลิเคชันธนาคารก่อนกดยืนยันเนี่ยยังไงช้าอีก 2-3 วินาทีดูชื่อคนรับดีๆว่าถูกต้องหรือเปล่านะคะเพราะมันมีเหตุเกิดขึ้นกับคุณป้าอายุ72ปีนะคะโอนเงินผิดเพราะว่าชื่อของคนรับเนี่ยอยู่ในเมนูรายการโปรดจะโอนให้หลานไปกดผิดให้คนที่เป็นชื่ออยู่ในรายการโปรดเขารับเงินไปแล้วไม่คืนอ้างว่าเขาใช้เงินไปหมดแล้วค่ะแบบนี้ก็ได้เหรอคะขึ้นโรงพักค่ะงานนี้คุณป้าผู้เสียหายไปแจ้งความที่สภ.เมืองแพร่แล้วนะคะโอนเงินผิดไปกว่า 20,000 บาทแล้วอีกฝ่ายไม่ยอมคืนเหตุเกิดเมื่อวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาคุณป้าบอกว่าตั้งใจโอนเงินให้หลานผ่านแอปพลิเคชันธนาคารนะคะแต่เผลอกดเลือกผู้รับเงินผิดเนื่องจากหญิงที่รู้จักกันเนี่ยเคยโอนเงินให้หลายครั้งเลยบันทึกชื่อเขาอยู่ในรายการโปรดเวลาจะกดโอนเนี่ยชื่อผู้นี้มันจะขึ้นมากดง่ายมารู้อีกทีตอนหลานมาแจ้งบอกไม่เห็นได้โอนเงินเลยก็เลยรู้ว่าเอ้าโอนผิดแล้วนะคะก็เลยไปตรวจสอบว่าอ๋อเนี่ยโอนไป 20,000 กว่าบาทเป็นชื่อคนนี้รู้จักกันก็รีบติดต่อไปที่เจ้าตัวอีกฝ่ายก็รับรู้แล้วว่าคุณป้าโอนเงินผิดมาจริงๆแต่เขาแจ้งยังไงรู้ไหมเขาบอกว่าแต่ลูกเขาเอาเงินไปใช้หมดแล้ว 20,000 ขอทยอยคืนได้ไหม เดือนละ 2,000 บาทแปลว่าอีก10เดือนหรือเกือบปีคุณป้าถึงจะได้เงินครบป้าไม่โอเคค่ะเพราะเงินจำนวนนี้เป็นของหลานนะคะกลัวว่าเดี๋ยวจะคืนไม่ครบด้วยเลยมาแจ้งความให้ตำรวจช่วยติดตามเรื่องให้แล้วก็ระหว่างที่จะมาแจ้งความเนี่ยยังต่อสายโทรหาอีกฝ่ายนะเจรจาตกลงกันก็ยังคุยกันไม่รู้เรื่องค่ะ
4: ไม่เอาหรอกต้องเขาไม่เอาเพราะว่าเดี๋ยวเกิดว่าเกิดมาใช้หนี้เดือน2เดือนให้แล้วพอให้แล้วปุ๊บดอกเดือนนี้ไม่มีใช้ล่ะจะแล้วน้าจะไปตามตรงไหนเขาว่างี
5: ้มันเป็นอย่างนั้นก็มาทางรายรับสองได้เลย
4: เวลาเงินอย่างเงี้ยเขาก็รู้กันทั้งประเทศแล้วตั้งนานแล้วบอกว่าถ้าใครโอนเงินผิดมันก็ต้องไปแจ้งความอย่างน้อยมันก็ต้องไปแจ้งความก่อนว่าไม่รู้เงินใครกลัวเป็นบัญชีม้าอะไรเขาก็รู้อยู่ไม่ใช่เหรอ
0: ก็ยังไม่คืนเนี่ยเจรจาชักแม่น้ำทั้ง5แล้วแต่สุดท้ายคุณป้าก็ยอมรับว่าตัวเองเนี่ยก็สะเพร่าด้วยนะคะที่ไม่ตรวจสอบรายชื่อผู้รับโอนให้รอบคอบก่อนกดยืนยันโอนเงินไปแต่เมื่อเราพลาดไปแล้วเนี่ยอีกฝ่ายจริงๆเนี่ยถ้าเจตนาสุจริตเนี่ยเงินผิดปกติที่มันไม่ใช่เงินของเราเนี่ยมันไม่ควรเอาของเขาไปใช้นะคะทีนี้อย่างนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยแนะนำถ้าหากเราโอนเงินผิดบัญชีไปเนี่ยถามว่าแล้วเราติดต่อให้ธนาคารดึงเงินกลับมาเองได้ไหมเนี่ยไม่ได้นะคะเว้นแต่ตัวผู้รับโอนเขาจะยินยอมก่อนแต่ถ้าเราเป็นฝ่ายโอนผิดยังไงก็ขอให้ติดต่อธนาคารต้นทางเอาไว้ก่อนเพื่ออะไรเก็บหลักฐานสลิปวันเวลาการโอนจำนวนเงินนะคะอีสลิปแบบที่เจอในมือถือแบบเมื่อกี้ใช้ได้เหมือนกันจากนั้นธนาคารจะประสานเจ้าของบัญชีปลายทางผู้รับเงินเพื่อขอความยินยอมคืนเงินแล้วธนาคารเขาโยกเงินคืนให้ได้แต่ถ้าปลายทางไม่ยอมคืนหรือติดต่อไม่ได้ธนาคารเขาจะให้หลักฐานการติดต่อว่าเขาประสานแล้วนะแต่ว่าอีกฝ่ายไม่ยอมคืนเนี่ยคุณป้าก็เอาหลักฐานเนี้ยไปแจ้งความดำเนินการตามกฎหมายได้เลยนะคะแต่ถามว่าถ้ามีเงินไม่รู้จักใครก็ไม่รู้หรือเราไม่ได้ทำธุรกรรมกับเขาแล้วโอนเข้าบัญชีเราอันดับแรกเอาไปใช้ไม่ได้เนี่ยมันผิดอยู่แล้วโอนคืนเองก็ไม่ได้นะคะเดี๋ยวเราเข้าข่ายฟอกเงินไปด้วยวิธีการดีที่สุดคือธนาคารเนี่ยคือคนกลางผู้รับโอนแจ้งธนาคารช่วยโยกเงินนี้คืนกับต้นทางด้วยค่ะฉันไม่เกี่ยวจะได้ไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเป็นบัญชีม้าหรือการฟอกเงินนะคะแต่อย่างกรณีนี้เลยคนรับโอนที่ได้เงินมาเปล่าๆแล้วตัวเองไม่เกี่ยวข้องเนี่ยภาษากฎหมายเขาเรียกลาภมิควรได
1: ้ ค
0: ุณต้องคืนค่ะแล้วถ้าคุณไม่คืนเนี่ยมันจะไม่ใช่แค่20,000ที่คุณต้องคืนนะคะคุณจะเจอโทษทางอาญาที่หนักกว่านั้นเพราะมันเข้าข่ายผิดยักยอกทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญามีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับอีกไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับแล้วได้ไป 20,000 เนี่ยคุ้มหรือเปล่า
1: เออแล้วจะมาขอผ่อน
0: พี่รีบคืนเถอะพี่รีบคืนเถอะ
1: ใช่ไหม
0: นะ
1: เออแม้แต่ว่าแม่พี่คนนี้คู่สาเมมไว้ในรายการโปรดนะ
0: ก็แสดงว่าโอนกันบ่อยรู้
1: จักกันแล้วจะมาทำกับเขาแบบนี้ได้หรอ
0: แล้วเนี่ยนี่วันที่28สิงหาคมละเป็นช่วงใกล้ๆสิ้นเดือนที่หลายคนทำธุรกรรมปลายเดือนกันเยอะนะคะก่อนกดยืนยันโอนเงินตรวจสอบดีๆค่ะ
1: ใช่ใช่
0: จะได้ไม่มีปัญหานะ
1: เพราะบางทีมันปลายนิ้วนะฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: แวบเดียวมันคลิกเดียวเท่านั้นเองนะครับช่วยกันระมัดระวังนะคุณผู้ชมนะแต่ว่าเรื่องราวต่อไปอันนี้เป็นเรื่องราวดีๆที่เมื่อวานนี้คนแชร์กันเยอะมากนะฮะคุณผู้ชมคิดว่าจะมีใครเนี่ยบริจาคเงินเป็นร้อยล้านให้กับโรงพยาบาลแต่คุณผู้ชมเห็นท่อนบนสุดไหมฮะไม่ประสงค์ออกนามบริจาคร้อยล้านแต่ไม่ประสงค์ออกนามโอ้โหหลายคนบอกว่าโอ้โหคุณพี
0: ่บางคนบอกพี่ออกหน่อย
1: ออกนามหน่อยได้ไหมอ
0: ยากชื่นชม
1: ใช่ไหมบางคนบอกว่าผมบริจาคไม่กี่พันไม่กี่หมื่นเนี่ยผมก็อยากจะออกนามแล้วแต่พี่เป็นร้อยล้านเนี่ยพี่ไม่แสดงตัวหน่อยเหรอนะฮ
0: ะ
1: นี่คือโพสต์จากโรงพยาบาลพัทยาปฐมคุณที่ชลบุรีนะครับเปิดเผยภาพการรับมอบเงินบริจาค100ล้านบาทจากผู้มีจิตศรัทธาที่ไม่ประสงค์ออกนามเพื่อสนับสนุนการก่อสร้างอาคารบริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในแบบพรีเมียมอาคารหลังนี้นะครับที่จะสร้างเนี่ยมี6ชั้นพื้นที่ 4,350 ตารางเมตรเงินบริจาคทั้งหมดจะนำไปใช้ในการก่อสร้างอาคารเพื่อเพิ่มพื้นที่และศักยภาพในการให้บริการผู้ป่วยของโรงพยาบาลต่อไป
0: ซึ่งในการรับมอบนะคะก็มีผู้อำนวยการโรงพยาบาลพร้อมแพทย์บุคลากรทางการแพทย์เป็นผู้รับมอบกล่าวขอบพระคุณผู้บริจาคในการสนับสนุนครั้งนี้นะคะซึ่งอย่างที่บอกเจ้าตัวเนี่ยไม่ประสงค์จะเปิดเผยนามแม้จะมอบเงินมากถึง100ล้านบาทเพื่อให้โรงพยาบาลนำไปใช้พัฒนาอาคารและบริการทางการแพทย์ก็ตามซึ่งก็จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยที่เข้ารับบริการต่อไปซึ่งไม่ว่าคุณจะเป็นใคร
1: ครับ
0: พวกเราคนไทยทุกคนเลยกราบขอบพระคุณจากหัวใจจริงๆนะคะนี่คือการเสียสละที่ยิ่งใหญ่มากๆเลย
1: นะโอ้โหต่อบุญได้เยอะมาก
0: จริงมันอาจจะไม่ได้มองเป็นเรื่องของจำนวนเงินเพียงอย่างเดียวหรอกค่ะ
1: ครับ
0: เรามีน้อยเราก็ให้ตามกำลังได้นะคะทุกการบริจาคทุกการทำบุญเนี่ยมีค่าเหมือนกันหมดไม่ว่าจะเป็นเงินจำนวนเท่าไหร่ก็ตามนะ
1: นะจะให้มากให้น้อยแล้วแต่กำลังทรัพย์แล้วแต่ความสบายใจของแต่ละท่านนะครับคุณผู้ชมครับอ้าวคุณผู้ชมท่านไหนที่กำลังมองหาซีรีส์ดูช่วงสุดสัปดาห์นี้นะครับไม่ต้องไปไหนไกลฮะเปิดแอปวันดีได้เลยนะฮะโหลดมาแล้วเปิดเลยนะครับเข้าไปส่องชีวิตของคนในวิมานอากาศกันนะครับหมู่บ้านที่ทุกบ้านดูสมบูรณ์แบบแต่ความจริงแล้วทุกคนกำลังวิ่งแข่งกันเพื่อเป็นที่หนึ่งทั้งเรื่องเรียนความสำเร็จและอนาคตของลูกจนบางครั้งเนี่ยดูไปเราก็อดคิดไม่ได้ฮะว่าจริงๆแล้วชีวิตที่ต้องพยายามเป็นที่หนึ่งตลอดเวลาเนี่ยมันมีความสุขจริงหรือเปล่าโอ้โหอันนี้สะท้อนชีวิตจริงเหมือนกันนะ
0: ค่ะ
1: ตอนนี้ครับวิมานอากาศ Sky Castle Thailand ครับเดินทางมาถึง EP 8จากทั้งหมด16 EP แล้วผ่านมาครึ่งเรื่องแล้วครับเกมของทั้งรุ่นแม่และรุ่นลูกกำลังเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเพราะบางทีการได้มองชีวิตของคนอื่นอาจทำให้เราเข้าใจว่าชีวิตจริงของเราเองเนี่ยไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบขนาดนั้นก็ได้นะครับส่วนใครที่ยังไม่เคยดูนะครับหรืออยากจะไล่เก็บตอนเก่าๆให้ทันโหลดแอปวันดีแล้วดูยาวๆกันได้เลยนะครับลูกค้า AIS ก็ห้ามพลาดครับนี่คือโปรแรงสุดพิเศษสัปดาห์สุดท้ายสำหรับเดือนสิงหาคมนี้เท่านั้นลูกค้า AIS สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมจากราคา149บาทเหลือเพียง99บาทต่อเดือนเท่านั้นตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคมนี้สมัครเลยครับกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกครับ
0: คุณผู้ชมคะเรายังตามกันต่อเลยนะคะกับโศกนาฏกรรมใหญ่น้ำป่าดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ที่ชายแดนเนปาลและจีนนะคะซึ่งล่าสุดยอดผู้เสียชีวิตยังพุ่งต่อเนื่องทะลุกว่า470รายแล้วและยังคงมีผู้สูญหายมากกว่า 1,000 คนสักครู่กลับมาติดตามความคืบหน้ากันค่ะ
6: สร้างสุขทั่วไทยปี2569นี้นะคะภายในงานนะคะก็จะมีอาหารอร่อยมากมายเลยนะคะร้านเด็ดร้านดังเยอะมากเลยนะคะและได้พบกับโชว์สุดพิเศษนะคะจากศิลปินที่ทุกๆคนชื่นชอบนะคะตั้งแต่วันที่นะคะ27ถึง30สิงหาคมนี้นะคะที่ทวีกิจซุปเปอร์เซ็นเตอร์จังหวัดบุรีรัมย์นะคะแล้วพบกันนะคะ
7: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
8: AI Media AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์อาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวการเดินทางและการผจญภัยครั้งใหม่ที่ไร้ขีดจำกัดกับ Sky Nani S to the N FanCon
9: ทีเด็ดเปิดพิศดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
10: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
11: อ่ะเค็มอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
12: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
13: ชิมซะหมดเลย
14: Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
15: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่วัสลีนกลูต้าไฮยา PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับกลูต้าไฮยาช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
16: Toyota Toofil ดีลสุดคุ้มคุ้มต่อ1สแกนเลือกรับส่วนลดสูงสุด 10,000 บาทรวม450ล้านบาทคุ้มต่อ2ลุ้นเพิ่มบัตรกำนันส่วนลดรถยนต์สูงสุด 100,000 บาททุกสัปดาห์รวมกว่า20ล้านบาททั้งหมดรวมกว่า470ล้านบาทถึง31สิงหาคมนี้
17: จบบทบาทที่ภูมิใจเริ่มโกต่อไปหัดเล่นกีตาร์ใหม่แบรนด์โกโปรเบปติเจนแบรนด์โกมีโกต่อไปให้ชีวิต
18: ใหม่แบรนด์โกซุปไก่สกัดผสมถั่งชาว plus แมกนีเซียมซื้อเลยที่ 7-Eleven
19: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวและโชว์สุดพิเศษที่แฟนเด็กกระดิ่งโชว์ไม่ควรพลาดการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนยืนยันจะสินตอบรับบัตรขายหมดอย่างรวดเร็วในทุกรอบการแสดงเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้เปิดจำหน่ายบัตรวันศุกร์ที่4กันยายน2569
12: ช่วงนี้นะคะอยากจะบอกว่าแอนติดฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสมากๆเลยนะคะน้ำผักผงชงดื่มค่ะอยากจะบอกว่าดื่มง่ายมากเลยนะคะทานง่ายอร่อยนะคะกลิ่นหอมที่สำคัญนะคะเขาไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันแล้วก็ไม่มีคอเลสเตอรอลด้วยค่ะฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสไฟเบอร์สูงสำหรับใครที่ยังไม่เคยลองนะคะแอนอยากจะให้ลองค่ะ

0: ฟาร์มเดลี่เวจิพลัสใน1ซองของฟาร์มเดลี่เวจิพลัสมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดที่มีใยอาหารสูงใยอาหารเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายมอบสิ่งดีๆมอบฟาร์มเดลี่เวจิพลัสนะครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย02-817-9925ฟาร์มเดลี่เวจิพลัสผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดในรูปแบบผงชงดื่มที่มีส่วนผสมของผักและผลไม้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีใยอาหารสูงใยอาหารเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายและวิตามิน B1 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและกล้ามเนื้อกลิ่นหอมไม่เหม็นเขียวรสชาติอร่อยหวานไม่มีน้ำตาลพร้อมเติมคุณประโยชน์จากผักและผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดได้ทุกที่ทุกเวลากับฟาร์มเดลี่เวจิพลัสโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย02-817-9925โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
1: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
2: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
1: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
2: ใหม่ Breeze สูตรซักด่วน
3: Fisherman's Friend กลิ่นเชอรี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอรี่เต็มๆเข้มหอมได้อีก Fisherman's Friend จากอังกฤษ
4: ยูโรปังพกไปกินได้ทุกที่ยูโรปังอร่อยทุกที่ทุกเวลา
5: ปลูกคนพันธุ์ใหม่ปลูกอนาคตเกษตรให้ยั่งยืนโคโบต้าน้ำผลไม้ดีดอม่วนชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็บิดดีด
4: อปวดหัวเป็นไข้ซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมซาร่าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: จี้กงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจี้กงแดน
6: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
7: คุณผู้ชมคะปฏิบัติการช่วยชีวิตผู้ประสบเหตุกรณีน้ำป่าดินโคลนถล่มที่กลายเป็นหายนะแทบจะไม่ต่างจากวันสิ้นโลกซึ่งเกิดขึ้นบริเวณชายแดนเนปาลและจีนยังคงเดินหน้าแข่งกับเวลานะคะเพราะ1วันเกรงว่ามันจะเกิดเหตุการณ์ซ้ำและยังหวังจะมีผู้รอดชีวิตเพิ่มแม้ตอนนี้ยอดสูญเสียพุ่งไปกว่า470คนแล้วก็ตามนะคะสำนักข่าวรอยเตอร์เผยเห็นภาพความเสียหายในเขตนูวาโกตของเนปาลหลังน้ำป่าดินโคลนถล่มอย่างรุนแรงบ้านเรือนรถยนต์ถูกฝังอยู่ใต้กองโคลนถนนหลายสายมีแต่ตะกอนดินหนาทึบไปหมดชาวบ้านได้แต่ลุยโคลนกลับไปเก็บข้าวของบางส่วนเร่งขนสัมภาระอพยพนะคะเพราะกลัวน้ำในแม่น้ำจะเพิ่มระดับสูงขึ้นอีกบางคนต้องวิ่งเลยค่ะต้องรีบให้เร็วที่สุดทีมกู้ภัยเองก็เดินหน้าเร่งค้นหาผู้สูญหายตามซากบ้านเรือนกองโคลนตอนนี้มาแล้วนะคะนี่สุนัขดมกลิ่นต้องมาช่วยนะคะเพราะมันมีซากปรักหักพังเยอะแล้วก็พอเจอร่างผู้เสียชีวิตเนี่ยก็จะถูกนำมาวางเรียงไว้ที่ริมถนนแบบนี้ก่อนเป็นที่น่าอเนจอนาถเศร้าใจนะคะส่วนเฮลิคอปเตอร์ปฏิบัติการทางอากาศยังลำเลียงเด็กที่ได้รับการช่วยเหลือออกจากพื้นที่ประสบภัยไปยังจุดที่ปลอดภัยนะคะนอกจากนี้ค่ะที่ศูนย์ฝึกทหารในเขตนูวาโกตมีนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ได้รับการช่วยเหลือมารวมอยู่ในจุดปลอดภัยทยอยขึ้นรถเดินทางออกจากพื้นที่นะคะโดยมีเจ้าหน้าที่ลำเลียงสิ่งของช่วยเหลือเข้าไปเพิ่มนักท่องเที่ยวชาวอินเดียเล่าว่าเห็นมวลน้ำและโคลนทะลักมาอย่างรวดเร็วสูงเนี่ยเทียบกับอาคาร4ชั้นทุกคนต้องวิ่งหนีตายและเป็นการวิ่งขึ้นเขานะคะเพื่อให้พ้นจากกระแสน้ำนอกจากนี้มีนักท่องเที่ยวอิตาลีค่ะบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเร็วมากนะคะคือถนนที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยมันหายไปภายใน1นาทีในขณะที่ทุกคนต้องวิ่งหนีขึ้นที่สูงโดยมีญาติของผู้สูญหายยังติดตามรอฟังข่าวอยู่ที่บริเวณหน้าศูนย์พักพิงเพื่อรอปฏิบัติการค้นหาและยังคงมีความหวังจะพบผู้รอดชีวิตเพิ่มเติมเนี่ยก็มาแปะเขียนรายชื่อกันแบบนี้เอาไว้ก่อนนะคะขณะที่สรุปตัวเลขณตอนนี้คุณผู้ชมคะมีความสูญเสียเพิ่ม

0: เพิ่มขึ้นรวมทั้ง2ฝั่งคือจากทั้งเนปาลแล้วก็ฝั่งจีนเนี่ยรวม472รายที่เสียชีวิตนะคะสูญหายอีกกว่า 1,300 รายเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอยู่กว่า700คนเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งค้นหาและกู้ภัยกันอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะ
1: ครับคุณผู้ชมครับล่าสุดมาแล้วครับที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติเคาะแล้วเรียบร้อยเป็นไปตามคาดนะครับไม่พลิกโผนะครับเลขาธิการสมช.คนใหม่ก็คือคนนี้นะฮะพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒนะครับแทนที่ของคุณฉัตรชัยบางชวดนะครับที่ย้ายไปเป็นปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีล่าสุดเนี่ยนายกอนุทินชาญวีรกูลก็ออกมาเปิดเผยนะครับยืนยันว่านี่เป็นการวางคนเหมาะสมกับงานเพราะเรื่องนี้เป็นหลักการที่สำคัญที่สุดอยู่แล้วส่วนสถานการณ์ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ท้าทายเลยนะฮะเลขาสมช.คนใหม่นะนายกบอกว่าก็มีการนำเสนอยุทธศาสตร์ในการบริหารสถานการณ์ในช่วงนี้หลังจากเราได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานของการบริหารสถานการณ์3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเป็นเรื่องของความมั่นคงนายกเชื่อว่าทุกอย่างน่าจะเป็นไปในแนวทางที่ดีขึ้นนะครับตามขั้นตอนหลังจากที่ประชุมสมช.ให้ความเห็นชอบพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒแล้วเนี่ยก็ต้องไปเสนอขอความเห็นชอบจากครม.ต่อไปแต่ว่าก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับคุณผู้ชมแต่ทีนี้โจทย์ใหญ่ของเลขาสมช.หลังจากนี้ก็คือสถานการณ์ชายแดนทั้งชายแดนไทยกัมพูชาแล้วก็ชายแดนภาคใต้ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งเดี๋ยวเรื่องนี้นะครับในเรื่องใหญ่รายวันนะครับผมจะชวนทุกท่านมาคุยกันต่อเลยนะฮะเพราะว่า2ชายแดนตอนนี้ลุ้นกันตุ้มตุ้มต่อมต่อมอยู่นะฮะนี่เพราะว่าเมื่อวานเนี่ยมีข่าวใหญ่ฮะกัมพูชาเหิมออกหมายจับนายกอนุทินเฉยเลยนะครับผมเลยชวนอาจารย์2ท่านที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องนี้มาคุยกันนะครับอาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินและอาจารย์ชิตตะวันชนะกุลนะครับเดี๋ยวเที่ยงครึ่งวันนี้เรื่องใหญ่รายวันห้ามพลาดครับ
0: ค่ะสลับอารมณ์ค่ะคุณผู้ชมคะมากันที่เมืองมารยาเดอะมิวสิคัลนะคะที่มีการเปิดบ้านการแสดงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็พระเอกโอมนี่เพิ่งมาคุยกับเราในรอบวันไปเองนะคุณผู้ชมวันนี้มาย้ำความสนุกกันอีกทีนะคะไปติดตามกันเลยค่ะ
2: กระแสตอบรับดีอย่างต่อเนื่องสำหรับละครเวทีฟอร์มยักษ์เมืองมันยาเดอะมิวสิคอลจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์ที่หลังจากเริ่มการแสดงก็ได้รับเสียงชื่นชมจากผู้ชมอย่างท่วมท้นกับเรื่องราวสุดเข้มข้นที่พาไปสัมผัสทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังของวงการบันเทิงที่เต็มไปด้วยการแข่งขันความทะเยอทะยานความรักและเกมแห่งมันยางานนี้จัดเต็มทั้งการแสดงที่เชื้อเฉือนกันแบบไม่มีใครยอมใครผ่านบทเพลงที่ถ่ายทอดเรื่องราวและอารมณ์ของตัวละครรวมถึงโปรดักชันแสงสีเสียงที่ช่วยเติมเต็มทุกฉากบนเวทีให้มีสีสันมากยิ่งขึ้นเรียกว่าเป็นมิวสิคัลครบรสมีทั้งความแซ่บความเข้มข้นเสียงหัวเราะและหลากหลายโมเมนต์ให้ได้ลุ้นไปตลอดทั้งเรื่องใครที่ยังไม่ได้ดูต้องมาสัมผัสด้วยตัวเองแล้วมาค้นหาคำตอบไปพร้อมกันว่าท่ามกลางโลกแห่งมายาสิ่งที่เห็นจะเป็นความจริงหรือเป็นเพียงมายาที่ถูกสร้างขึ้นเมืองมายาเดอะมิวสิคัลเปิดการแสดงถึง27กันยายน2569ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์จองบัตรได้แล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
1: คุณผู้ชมครับรอบวันวันนี้ห้ามพลาดนะครับศิลปินระดับตำนานบอยแบนด์ยุค90ที่หลายคนบอกว่าหน้าตาเหมือนเดิมเลย
0: ใช่ค่ะ
1: ทุกท่านยังหนุ่มเหมือนเดิม
0: เราก็เติบโตมากับพี่ๆเขาเลย
1: นี่ฮะพี่กัปตันพี่เอกี้และพี่เต็มนะครับจาก UHT กลับมารวมตัวกันอีกครั้งในรอบ20ปีช่วงหน้าห้ามพลาดครับ
3: คอลเกตช่วยปกป้องฟันผุมีแคลเซียมและฟลูออไรด์คูณ2
4: ปรากฏการความหอมใหม่ด้วยไฮยีนเนเจอร์เวลเนสลองเลยไดอะบิเดิมตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่เป็นขุยใช้ไดอะบิเดิมคอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกของเจมินายในเจมินายอาร์ตเวนเจอร์คอนเสิร์ต
3: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่
5: Carrier Tech Week และ Tech SD ทนคุ้มแคเรียจัดเต็มแอร์ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech Week และ Tech S เย็นดีมีคืนติด Air Carrier Tech Week หรือ Tech S รับเงินคืน500บาทถึง31สิงหาคมนี้ติดเลย Carrier Tech Week และ Tech S
6: พี่ฟ้าเปลี่ยนหลายช็อตผมแกรมช็อตเจนซีช็อตสายเกาผมเลยพรุนเสียฟ้ามีซันซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ใหม่ที่ผสานเปปไทด์รีแพคคอมเพล็กซ์กู้ผมพรุนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวลองเลย
7: ดำดำยาแก้ไอ ARP น้ำดำตราเสดาวแก้ไอขับเสมหะอ่านฉลากก่อนใช้ยาย
8: าแก้ไอตราเสดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์แก้ไอขับเสมหะชุ่มคออ่านเตือนฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
9: Give me more

0: 30สิงหาคมนี
1: ้ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
2: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
1: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
2: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
4: มีคนเคยบอกว่าคนเราเลือกเส้นทางชีวิตของตัวเองได
5: ้ลูกกตัญญูอย่างเลื่อนะโอ้เชื่อว่าลือทำได้สักวัน
6: สวัสดีจ้ะเจ
7: ๊คุณโฉมเรามีหนี้ที่ต้องเคลียร์กันอีก
8: เราไม่เหลืออะไรแล้วนะลูก
4: แต่บางครั้งชีวิตมันก็ไม่ยอมให้ผมเลือก
9: มาทำงานกับอา
10: ไอ้ปุ๊กยา
11: เขาสั่งมายังไงเราก็ต้องทำมึงก็รู้
12: ทำไมลูกต้องพาตัวเองไปทำเรื่องเร็วๆพวกนี้ด้วยมันเกิดอะไรขึ้นกับลูกเหรอ
4: ขอเวลาหน่อยนะแม่ลูกจะพาเราสองคนออกมาจากขุมนรกนี้ผมรู้วันนี้ไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุดแต่เราไม่เหลือทางให้เลือกแล้วแม
13: ่ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังบนดีที่เดียว
14: แดงใบเล่
13: ทุกวันพุธและพฤหัสบดีเวลา 20:30 น
14: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
13: สมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม
14: เพียง99บาทต่อเดือน
13: กดดอกจัน559สี่เหลี่ยม
14: โทรออก
15: เก่าเหรอ
16: ไม่เก่าซาดินครับ
15: เปิดซะดีมั้ย
16: มาดิ
17: เปิดตามแม่ครัวปลาซาดินเนื้อนุ่มฉ่ำซอสเข้มข้นลุกเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
18: แดดมลภาวะสร้างอนุมูลอิสระทำผิวคล้ำเสียใหม่ Nivea Extra Bright โลชั่นวิตซีไฮยาผสานไฮยา 100% ละวิตซีช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระถึง 87% พร้อม UV Filter ผิวชุ่มชื้นรู้สึกดูกระจ่างใสใน7วัน Nivea Extra Skin
19: แล้วทำไมพี่สั่งทำโทษผมล่ะครับ
20: แล้วคุณคิดว่าไง
19: พี่ชอบผม

0: ้นะครับว่าพี่วากชอบกินนมเย็น
1: ติดตามชมโซตัสเดอะซีรีส์พี่วากตัวร้ายกับนายปีหนึ่ง
2: คืนนี
1: ้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25

0: วันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้รู้ใจประกันภัยภัยธรรมชาติก็คุ้มครองคอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกของ Gemini ใน Gemini Art Venture Concert การเดินทางและการผจญภัยครั้งใหม่ที่ไร้ขีดจำกัดกับ Sky Nani S to the End FanCon
2: รอบวันมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีพี่แจ็คกับออฟด้วยนะคะโอ้โหแขกรับเชิญวันนี้ของเราเตรียมตัวนะคะ
3: วอร์มเสียง
2: ผ่านการฆ่าเชื้อเร็วคุณ
3: เอาไว้อยู่ในกล่อง
4: คุณเคยประกวดเพลงพี่เขา
3: เคยใช้
2: ใช่แน่นอนร้องเพลงนี้มานี่คือบอยแบนด์แห่งยุค90
3: นี
2: ่ไม่มีใครไม่รู้จักบ้างดีกว่านี่ยังยินดีครับเพื่อนนะคะ
3: ครับ
2: นี่คือพี่กัปตัน
3: ครับ
2: แล้วก็วันนี้เรายังมีเสียงอะไร
3: แล้ว
2: แล้ว
3: แ
2: ล้ว
3: ยังอยากคุยแล้ว
2: พี่เอ็กกี้พี่เต
3: ้เร็ว
2: เอางี้ยุคนั้นเขาฮอตมากไปที่ไหนสาวๆตามกรี๊ดสุดแต่ล่าสุดเขากลับมารวมตัวกันอีกครั้งเอาวันนี้ได้มา3คนก่อนก็ยังดีต้อนรับเลยพี่กัปตันพี่เอ็กกี้พี่เต้
5: สวัสดีครับ
6: สว
5: ั
6: สดีครับ
7: นี่ไงอีก3คนครบเป็น6
2: จริง
6: เอามั้ยเอามั้ย
2: พี่บอกพี่ไม่อยากหารไง
7: โอ๊ยทำไมจะพูดอย่างนั้นล่ะเธอเรื่องภายใน
6: คนรู้
3: เดี๋ยวพี่เอาเหมือนกัน
2: หมายถึงกับพวกหนูพวกหนู
7: ก็พูดไป
6: เอาเรื่องจริงมาพูดเล่นอีกแล
2: ้วอุ๊ยพี่แฟนๆฮือฮากันมากนะมารวมตัวกันอีกครั้งแล้วเลยอ่ะคือแน่ๆทุกคนรู้ว่าในวงมี6คนแต่ว่าเรารวมตัวกันได้3คนแค่นี้แฟนๆก็ดีใจแล้วนะ
3: จริง
2: พี่ๆเป็นไงบ้างน้องถามก่อนว่ามันเกิดการแบบกลับมารวมตัวกันอย่างเงี้ยได้ยังไง
7: นี่คนนี้เลย
6: จริงๆอ่ะคือพี่เอกกับผมเนี่ยยังอยู่ในวงการบ้างใช่ไหมครับตั้งแต่เราทำอัลบั้มชุดสุดท้ายมาเนี่ยเราก็ได้ไปเจอคนไปเจอแบบแฟนคลับต่างๆก็ยังบอกว่าคิดถึง UST อยู่เมื่อไหร่จะมีโอกาสไหมได้กลับมารวมกันอะไรเงี้ยครับก็เลยมีการพูดคุยกันกับพี่เอกแล้วก็เลยเริ่มออกไป2คนก่อนมี2คนไปเจอกับซาซ่าอะไรเงี้ยแล้วพอเราเห็นฟีดแบคกลับมาแล้วแบบเฮ้ยแล้วพี่ที่เหลืออะไรอีก4คน5คนไปไหนก็เริ่มโทรหาเต็มโทรหาคนอื่น
2: ครับ
3: แล้วพี่เต็มมาไง
2: ครับ
3: เป็นคนที่3
2: เรามาง่ายๆเลยเหรอคะ

0: ตอนดำน้ำพอดีเลย
1: เออ
2: จริงจริงน้องเคยถ่ายละครกับพี่เต็มตอนเด็กๆนะ
1: เฮ้ย
2: พี่น้องเคยจะกับน้องเล่นเป็นนักเรียนพี่เต็มเล่นเป็นคุณครูใช
3: ่ใช่กับน้องเดีย
2: ตอนนั้นดูอีก17
0: อุ้ยตาย
1: เหรอ
2: จริงคือเด็กมากแล้วก็เรากลับมาเจอกันอีกครั้งนี่ครั้งแรกเลย
1: โอ้โห
2: ใช
0: ่คือยังโสด
2: ตอนนั้นหนูเป็นนักเรียนเลยนะ
0: ตอนนี้หนูทันเขาแล้ว
3: น้องจะไม่รู้เมื่อก่อนพี่เนี่ยนั่งมองหน้าน้องอยู่ทุกวันเลย
2: โอ้ยเชื่อฮะ
4: เดี๋ยวนะนี่รายการอะไรฮะ
2: ลูกใหม่ใครโสด
3: ใช่ยังไง
0: เฮ้ยเต็มโสดอ่ะแล้วเดียล่ะ
2: เออ
5: โสดเหมือนกันโสด
4: โสด
2: ขอบคุณค่ะแล้วอ
1: ี
2: ก3
1: เป็นที่มั้ยเป็นที่
0: ลอง
1: นี่ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
4: โสดกันสองคนค่ะพ
3: ี่
4: พ
3: ี่นั่งไม่นั่งเลย
0: ไม่ได้
3: น
0: ี่
3: น
0: ี่
3: น
0: ี
3: ่ไม่ได้ทางนี้ดีกว่า
0: คุณผู้ชมคะ
2: เดี๋ยวนะครูได้รับข้อมูลก่อนจะเริ่มสัมภาษณ์ว่าพี่เต็มไม่ค่อยพูด
0: อย่าให้มันพูดค่ะพูดแล้วก็ไม่หยุด
2: ค่ะแล้วพูดแล้วก็ไม่หยุดเลยนะคะพี่พี่เหลืออีก3คนนะเราแบบได้มีการไปพูดเชิญชวนเขาหรืออะไร
0: คุยกันอยู่แต่ว่าแต่ละคนเนี่ยจะมีภารกิจที่แบบในปีนี้ยังยุ่งอยู่อะไรก็เลยคุยกันว่าโอเครับงาน3คนก่อนแต่ปีหน้าถ้ามีอะไรที่แบบมันบิ๊กบึ้มจริงๆเนี่ยอาจจะ
5: ไม่แน่
0: ไม่แน่
4: เสียงที่ร้องเยอะนะ
0: พี่บอกใบ้บอกใบ้อะ
2: ไม่เรียกใบ้แล้วเนาะแล้ววันนี้มาทั้งทีนะคะแล้วพี่เต็มก็เอากีตาร์มาขนาดเนี้ย
4: จ้ะ
5: ไม่รู้เลย
2: ไม่รู้เลยวันนี้คงจะโชว์เพลงให้เราฟังสักหนึ่งไหมพี่
0: อย่าเรียกว่าโชว์อย่าเรียกว่าโชว์เอานิดนึงเป็นน้ำจิ้ม
2: ปกตินะที่หนูภาพจำได้นะนอกจากใน MV พวกพี่จะชอบพยักหน้าตอนร้องเพลงอย่างนี้นะที่หนูจำได้ได้ยินว่าเธอ
1: เดี๋ยวครับพี่เองเชื่อ
0: เ
1: น
0: ี่ยอย่าล้อเล่นนะนี่ใครพยักหน้าใครพยักหน้านี่คนนี้เขานั่นเลยนะ
2: โอเคโอเคโอเคแล้วก็คาแรคเตอร์อีกอย่างคือการฮูฮาอย่างนี้ด้วยกันใช่ไหม
4: ลายประสานค่
2: ะเพราะฉะนั้นวันนี้ให้พี่ๆจัดให
5: ้ขอสักหนึ่งบทเพลง
0: ขอทำสมาธิก่อนนะมันเลยจุด
3: สี
2: ่ไวมาก

0: พอโ
1: อ้ย
2: ไม่เหมือนที่ซ้อมกันไว
1: ้ตอนซ้อม
3: กดจอมที่ไหนคะ
0: ทันใช่ไหมทันใช่ไหม
3: เกินคำว่าทัน
1: เออคือพวกเราอะถึงแม้ว่าจะแบบไม่ได้เท่าพี่แจ็คเน
3: า
1: ะแต่เดีย
3: ก
1: ับออฟ
3: อ
1: ะก
3: ็
1: คือฟัง UST มาตลอดออฟเคยใช้แบบร้องประกวด
0: หรอปี2008ที่บอกเมื่อสักครู่
4: ใช่ครับ
1: ใช่ครับใช่ค่ะ
4: มันต้องมาทวนลายประสานอะไรกันไหมฮะเวลากลับมาเจอกันอีกรอบ
0: โอ้เยอะนะ
2: จริงจริงมันมี6คนนะครับมันจะช่วยกันอีกเยอะใช่
0: จริงมันจะมีเยอะกว่านี้
2: ประสานมันจะแน่นกว่านี้บางทีซ้อมมาก็ไม่ทำตามอย่างที่ซ้อมบ้างก็เยอะครับบ่อยมาก
3: ส่วนใหญ่ใครอย่างเงี้ยตามฮะ
2: ควบคุมไม่ได
0: ้ส่วนใหญ่จะรับหน้าที่ประสานแต่ว่ามันก็เกือบ30ปีแล้วบางทีมันก็จำลืมบ้างก็ไม่ใช่นิวจิ๋วที่แบบจะจำได้
3: จริงจริ ง
0: ใช่ไหมคะ
1: พูดถึงการมารวมตัวกันคือพี่เอกกี้กับพี่กัปตันน่ะคุณผู้ชมอ่ะยังจะแบบว่าคุ้นหน้าคุ้นตาเพราะไม่ได้ห่างหายจากวงการบันเทิงไปไหนเลยแต่ว่าพี่เต็มใช่ไหมที่ผ่านมาคือพี่เต็มเนี่ยหายไปดำน้ำแล้วก็เห็นบอกว่ามีปัญหาเรื่องสุขภาพใช่ไหมพี่
5: ใช่ครับมีอยู่ช่วงหนึ่งที่น้ำหนักขึ้นไป90ครับ90แล้วก็ปวดหัวปวดท้องเป็นไมเกรนกินยาไมเกรนเยอะมากผมกินยาไมเกรนมากกว่าคนธรรมดาหลายเท่าตัวมากครับแล้วก็วันหนึ่งได้ไปหาคุณหมอคุณหมอบอกควรจะ MRI สมองครับ แล้วผมก็เลยกลัวครับไม่กล้าที่จะ MRI สมองแต่ผมตัดทุกอย่างที่ผมคิดว่าเนี่ยคือปัจจัยที่จะทำให้ผมป่วยแล้วผมก็เลิกกินไข่เจียวไข่ดาวข้าวผัดของทอดอะไรมันๆหรือว่ามันหมูมันทุกอย่างครับแล้วเปลี่ยนชีวิตไปดำน้ำเลิกกินเบียร์เลิกกินเหล้าเลิกสูบบุหรี่เลิกหมดทุกอย่างเลิกกับแฟนด้วยครับ
1: อุ้ยอันนี้เพื่อนพี่มองหน้าหนู
3: เพื่อนเขาเนาะเพื่อนไม่เลิกครบ
4: ไม่เลิกครบ
2: เลิกครบหมดเลยทุกอย่าง
0: ไม
2: ่คนเลิกครบหมด
0: ส่งข้อความไปอ่ะ3วันยังไม่อ่านเลย
2: เมื่อก่อนติดต่อไม่ได้จริงครับ
0: จริง
2: ติดต่อได้เลย
0: ตอนจริง

0: จริง
1: ไม่ผมไม่ติดต่อใครเลยครับพี่เอกตอนที่โทรพี่เอกโทรมาตอนแรกๆก็ไม่ได้รับครับ
2: ไม่รับเลยก็
1: ไม่ได้รับ
2: ก็เลยไม่โทรอีกเลย
3: เอ้เราหมดใจ
2: ให้กัน
4: แล้วปรากฏเป็นยังไงพี่พอเราตัดทุกอย่างออก
1: พอผมตัดทุกอย่างเนี่ยจริงๆแล้วร่างกายค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นแล้วพอผมไปดำน้ำเนี่ยมันโดยมันโดนปัจจัยทางการดำน้ำเนี่ยให้ตัดด้านแอลกอฮอล์ออกไปก็เลยเป็นคนที่สุขภาพดีครับแล้วก็อยู่ในแบบว่าเหมือนสังคมดำน้ำเลยไม่ได้ปาร์ตี้ไม่ได้กินแอลกอฮอล์ไม่ได้มีอะไร
2: มองตาทีเดียวมองตาเดียว
4: แต่ตอนนี้แข็งแรงแล้ว
3: อันนี้พี่หรอ
4: แฟนได้แล้ว
2: ใช่ครับจะเงือก
1: เนี่ยเป็นเงือกเลย
3: คือจริงจังถึงขั้นมีใบแบบสอนอะไรอย่างนี้เลยใช่ไหมคะ
1: ตอนแรกจะไปถึงขั้นสอนครับแต่บังเอิญที่บ้านมีปัญหาเรื่องสุขภาพเล็กน้อยก็เลยต้องหยุดเรื่องดำน้ำครับการดำน้ำของผมดำตั้งแต่ snorkeling ยันฟรีไดฟ์อันนี้ประมาณ12เมตร13เมตรที่ตัวพื้นทรายครับ
3: สวยมากเลย
1: แล้วก็เป็นฝูงปลาข้างเหลืองอยู่ที่เกาะเต่าครับ
5: ครับ
1: หินวงไม่แน่ใจว่าหินวง
5: เห็นคุณเดียเขาหาครูสอนดำน้ำอยู่นะ
3: โอ้ย
1: สอนได้หมดทุกอย่าง
2: ระวังนะฮะดำผุดดำว่ายดำน้ำเอ๊ะทำไมสองคนไม่ขึ้นมาสักที
1: ดำไปไม่ขึ้นเลย
2: เดียมันต้องใช่แล้วแหละ
3: ชงละเกิน
5: กลับมาเข้าเรื่อง
3: กลับมาเข้าเรื่องพูดถึงความฮอตยุคนั้นเนี่ย UST หลายๆคนรู้ว่างานแน่นมากคือไปที่ไหนเอาจริงคำว่าห้างแตกจริงก็ใช้ได้ตั้งแต่ยุคนั้นเลยนะคะพี่เอกกี้เห็นบอกว่าเคยมีประสบการณ์เวลาเราไปออกงานตามต่างจังหวัดไปเลยเราต้องนอนโรงแรมบ่อยๆเคยโดนผีหลอกกันด้วยหรอ
2: คือวันนั้นนอนห้องเดียวกับเต็ม
3: ค่ะ
2: แล้วไปที่จังหวัดอะไรนะเต็ม
1: อ๋อวันที่เราไปทำผิดผีใช่ไหมพี่
2: นั่นจริงๆเกือบไปแล
3: ้
2: ว
3: เกือบไปแล้วเหรอ
2: ก็คือเนี่ยตัวดีเลยพยายามจะไปแกล้งเพื่อนอีกห้องนึงอีก2ห้องก็แบบวิ่งเข้าไปวิ่งกันเป็นเด็กอะนะก็แบบไปแบบเขาเรียกไปดึงคีย์การ์ดออก
1: คีย์การ์ดเธอเสียบคีย์การ์ดแล้วดึงออกนิดนึงครับไฟมันจะตัดสักพักไฟมันจะตัด
3: ตัดทุกอย่างเลย
2: พอเราไปดึงคีย์การ์ดห้องอื่นปุ๊บพอแฟนตอบเราก็ทำแบบเอ้ยวายวายวายวายทุกคนก็กลัวแบบเหมือนผีใช่ป่
3: ะ
2: เรากลับมาห้องแล้วก็หัวเราะกันหลังจากนั้นเราก็แบบลงที่เตียงกันไป
3: เออปั๊บ
2: เฮ้ยอยู่ดีไฟที่ห้องเราดับเอง
3: มีคนมาแกล้งพี
2: ่ไม่มีห้องปิดแล้ว
1: มันเป็นอย่างนี้ครับเตียงผมเนี่ยอยู่ข้างๆตรงฝั่งที่มันปิดผนังห้องน้ำเป็นปูนพี่เอกเนี่ยเตียงพี่เอกอยู่ฝั่งที่เป็นกระจกเราก็เสียบคีย์การ์ดเสร็จแล้วเราก็ลงมานั่งเป้ามอนู่นนี่นั่นเสร็จไม่ได้
4: คือแล้ว
1: ทันใดนั้นมันมีเสียงทุบจากฝั่งห้องน้ำครับซึ่งมันเป็นปูนแต่มันเป็นเสียงทั่วแต่ว่าเหมือนคนเอาค้อนปอนอะไรครับเหมือนคนเอาค้อนปอนนะครับใหญ่ๆปุ๊บแต่ว่าเธอว่าค้อนปอนมันคงได้ปังเดียวแต่นี่มันผิดธรรมชาติมากปังปังปังปังปังปังผมก็ตกใจครับตอนนั้นคิดอะไรไม่ออกแล้วมันปังปังปังปังแล้วปังสุดท้ายปุ๊บไฟดับฟึบ
2: ใช่ทันใดนั้นนะฮะดิฉันก็เงียบแต่คนที่กี้คือคนนี้ค่ะแล้วก็กระโดดมาที่เตียงดิฉันแล้วก็กอดดิฉันฉันงงมากดิฉันต้องแมนกว่าเขา
4: ผิดใจตอนนั้นแหละ
2: ในตอนนั้นน่ะ
3: วันนั้นเลย
2: ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไร
4: เพราะเขาอยู่ใกล้ไง
1: เพราะว่าผมใช่ผมอยู่ใกล้แล้วผมกระโดดไปกอดจริงครับกอดกันแล้วก็หน้าติดกันเลยปากติดกันน้ำลายยืดเลย
3: แล้วก็รู้เรื่อง
5: เลยว่าตกลงมันมีอะไร
1: แล้วจะไปแล้วผมไม่ไปขออะไรไปขอห้องคนอื่นแล้วไฟมันก็ดับแล้วผมก็กอดกันอย่างเงี้ยครับแล้วก็เดินออกไป
2: ใช่ออก
1: ไ
2: ปแล้วก็ย้ายห้องเลย
3: แล้วไปนอนห้องใครห้องพี่กับกันอะไรอย่างงี้ม
5: ั้ยตอนนั้นเป็นไง
2: ไม่เราย้ายห้องเลย
6: ตอนนั้นจำไม่ได้ผมนอนกับเปเปอร์มั้งอะไรอย่างเงี้ยครับ
3: ก็โดนแกล้งมาก่อนแล้วเหมือนกัน
6: อุ้ยนี่เค้ามีเรื่องเยอะครับจริงๆก็ถ้ามีเวลายังมีเรื่องเล่าอย่างงี้มั้ยมีขับรถไปดูบ้านผีกันอย่างเงี้ย
2: ตอนนี้ไม่มีสมาธิแล้วอ่ะ
6: เอารถ
2: น้อง
6: เอ
2: ารถอะไร
6: อย่าพึ่งที่มีสมาธิก่อน
2: น้องสองคนอายุยังไม่เท่าฉันคนเดียวเลยน้องทำอะไรกันลูก
6: มีสมาธิก่อน
2: หนูทำอะไรกันลูกหนูพี่จะขายของก่อน
4: หันทางนี้มองทางนี
3: ้อ่ะพี่กลับมาเตรียมฝากงานของเรา
6: ฝาก
2: เลยไม่มีสมาธิแล้ว
6: เธอฝากงาน
3: เต้นยังเราเต้นก่อนเราก่อน
2: เราเหรอ
3: ใช่
2: ตอนนี้เรารับงาน3คนจะไปแจมกับพี่มอสก็ได้ซาซ่าก็ได้หรือจะไปเดี่ยวๆก็ได้3คนติด
5: ได้หมดเลย
2: ได้หมดเลย
5: ติดต่อที่ไหนฮะถ้าอ
2: ย่างนั้นเบอร์โทร0838249356โอ้ยมองไม่เห็นนะสายตายาว
3: เดี๋ยวหนูผักทีวีไปให้ไหม
2: หนูขึ้นเบอร์ใหญ่จ้ะ
3: โอเคตามด้านล่างหรือว่าไลน์ก็ได
2: ้ได้หมดเลยกัปตันคุณฝากซิ
6: สมาธิหน่อยสมาธิ
2: น้องทำไมหนูหน้าตาดีอย่างเงี้ยลูก
6: ครับก็ยังไงฝากนะครับใครที่คิดถึง UST นะครับหรือว่าอยากจะเห็นพวกเราอยู่รวมกันเนี่ยก็ติดต่อมาได้เลยครับตอนนี้พวกเรานะครับอยากกลับมารวมตัวกันนะครับเพื่อมอบความสุขให้กับเพื่อนๆทุกคนที่คิดถึงกันครับ
3: คิดถึงแน่นอนแล้วก็เชื่อว่าคนอยาก

0: ดูเยอะมากๆนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะพี่กัปตันพี่เอกกี้แล้วก็พี่เต็มจาก USC
1: พี่เอกกี้จะอยู่กับเราต่อก็ได้
2: อยู่แน่นอนเพราะน้องต้องเต้น
0: ย
2: ัง
0: ไม่ไปหรอโอเคขอบคุณพี่ๆก่อน
3: ขอบคุณครับขอบคุณ
0: ครับคุณผู้ชมคู่นี้ที่ทำให้พี่เอกกี้ไม่มีสมาธิเลยนะคะก็คือมาจากซีรีส์ Class Clash Crisis ค่ะเพื่อนสนิทระวังคิดไม่ซื่อเป็นเรื่องราวของลีอิดนะคะยูจีน1แล้วก็พัตเตอร์ยูจีน2ที่เขาเนี่ยมาอยู่ชมรมเดียวกันภายใต้กฎเหล็กด้วยนะเขามีกฎเหล็กด้วยนะห้ามคบคนใกล้ตัวเป็นแฟนแต่ทั้งคู่จะกลับต้องมาเป็นรูมเมทกันจนความใกล้ชิดเนี่ยทำให้หัวใจเริ่มหวั่นไหวซึ่งตอนนี้ออกอากาศมาถึง EP 5เราด้วยนะคะกระแสแฟนๆเนี่ยชมฝีมือการแสดงชีวิตจริงของทั้งคู
1: ่
0: ก็ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาขนาดไหนต้อนรับกันเลยยูจีนและยูจีน
4: ไม่ธรรมดาแต่ชื่อแล้ว
0: จริงคนไหนแล้วเราแยกกันยังไงลูกเวลาที่แบบคนเรียกอ่ะ
5: ก็ทางค่ายก็จะแยกเป็นยูจีน1กับ2คร
0: ับ ใครเป็น1ครับ
6: ผมเป็น1ครับ
0: ยูจีน1กับยูจีน2ต้องแยกแบบนี
5: ้
0: พอถ้ายูจีนเฉยๆหันทาง
5: คู่คู่ควับเลยครับ
4: แล้วเวลาเรียกก็ต้องเรียกไงฮะ
5: ยูจีน1ยูจีน2อย่างนี้แหละ
6: ครับ
0: หรอ
5: ใช่
0: โอ้อุ๊ยอันนี้มันเป็นเรื่องความบังเอิญหรือพรหมลิขิตคะเนี่ย
5: ก็เรียกว่าบังเอิญดีกว่าแล้วก็พรหมลิขิตก็ได้เพราะว่าคนชื่อเหมือนกันทำงานด้วยกันแถมยังเล่นซีรีส์ด้วยกันคู่นี้ผมว่าพรหมลิขิตอะไรอย่างเง
0: ี้ยเพราะว่าตอนแรกเขาก็ต้องไปแคสแบบปกติที่เราแคสนักแสดงแบบนี้กันใช่ไหมแล้วแบบใครจะไปคิดว่าเราชื่อยูจีนอีกคนนึงก็ชื่อยูจีนจะแคสมาติดอยู่ด้วยกันเป็นไงล่ะซึ่งในเรื่องนะคุณผู้ชมยูจีน1เนี่ยนะคะเขาเป็นเด็กที่แบบไม่สนใจการเรียนเลยนะแต่ชีวิตจริงของน้องตรงกันข้ามเห็นบอกว่าเกรดเฉลี่ยเท่าไหร่ครับ
5: 4.00
0: โอ้โ
4: ห Bravo
1: Bravo ครับอยู่ชั้นไหนล่ะครับยูจีน
5: อยู่ม.5ครับโรงเรียนสาธิตมศวปทุมวันครับ
1: อ้าวตรงนั้นแล้วรุ่นน้องพี่อ๊อฟ
5: ตรง
4: ปทุมวัน
1: อ๋อป
5: สยาม
1: คร
5: ับ
1: ตรง
5: สยาม
0: คือนอกจากเรียนแล้วกิจกรรมก็เด่นด้วยถูกไหม
5: ครับ
0: ทำอะไรบ้างครับในโรงเรียน
5: ก็หลักๆผมจะมีแข่งดีเบตแล้วก็มีไปพูดตามสาธารณะอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ชอบพวกกีฬาครับผมก็เคยเป็นนักกีฬาบาสแล้วก็เคยเป็นนักดรัมเมเยอร์ด้วยครับอันนี้ก็อันนี้ไปพูดที่ยูเนสโกเกี่ยวกับรามา10ครับ
4: ว้าว
1: สุดยอดก็เป็นสปีชเป็นภาษาอังกฤษ
5: ภาษาอังกฤษครับใช
4: ่โอ้
0: ครบด้านจังเลยอ่ะ
1: เก่งมาก
0: โอ้คือเก่งมากจริงๆนะคะอ่ะยูจีน1ดีกรีขนาดนี้ยูจีน2ก็ไม่แพ้กันจ้ะนี่เขาเล่นกลองเป็นตั้งแต่ประถมเลยถูกไหมลูก
5: ก่อนประถมเองครับ
0: โ
4: อ้อนุบาล
5: เล่นก่อนอนุบาลเองครับเล่นตั้งแต่ยังอยู่แบบเนสเซอรี่เลย
0: ทำไมอ่ะทำไมเราถึงเล่นดนตรีเป็นเร็วขนาดนั้นอ่ะ
5: คุณตาไปนักดนตรีแล้วที่บ้านก็จะมีห้องซ้อมครับแล้ววันนั้นเหมือนอารมณ์ไหนไม่รู้คุณตาซ้อมอยู่ผมก็เลยเดินเข้าไปด้วยความมือซนก็เลยลองหยิบไม้กอล์ฟมาตีตุ้งติ้งตุ้งติ้งเหมือนตาเห็นแววตาก็เลยลองสอนเลย
4: ครับ
5: ก็เลยสอนแบบเบสิกตึงโป๊ะตึงโป๊ะชิชิอะไรเงี้ยครับลองสอนส่งอะไรอย่างนี้แล้วพอขึ้นมาเรื่อยๆก็เก่งขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆพอประถมปุ๊บผมได้มาอยู่วงโยตอนป.2ได้อยู่วงโยธวาทิตจนถึงตอนเนี้ยผมม.4แล้ว
4: ครับ
5: ผมไม่อยู่วงโยอยู่เลย
4: นี่นี่นี่นี่มีภาพประกอบยืนยัน
0: นะพอน้องพูดว่าน้องม.4ตอนนี้หนูม.4เองเหรอ
5: ม.4ครับ
4: ม.5กับม.4
0: โอ้โหสุดยอดแต่ดูดีก็คือว่าอยู่กับเครื่องดนตรีตลอดเลย
5: ใช่ครับ
0: เชี่ยวชาญด้านดนตรีเลย
5: เรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเลยครับ
1: คนหนึ่งตาคนหนึ่งดนตรี
0: จริงคือแบบกลมกล่อมมากจริงๆยูจีนและยูจีนนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยซีรีส์เดินทางมาถึง EP 5แล้วแต่ว่าดูเหมือนว่าความรักของทั้งคู่เนี่ยยังจะไม่ค่อยราบรื่นไหมมันเป็นยังไงมันไม่ค่อยน่าเลื่อนเพราะว่าไลลีอิดไปรู้ความจริงอะไรบางอย่างเกี่ยวกับพัตเตอร์ถูกปะ
5: ใช่ครับ
0: แล้วเรื่องราวมันจะเป็นยังไงต่อพี่ฝากน้องทั้งสองคนสปอยเบาๆให้ฟังหน่อยลูก
5: ก็เรื่องราวนะครับความรักของเราเนี่ยมันจะหวานอย่างเดียวไม่ได
0: ้
5: มันก็ต้องมีความขมปนๆหน่
0: อ
5: ยซึ่งถ้าอยากรู้เนี่ยว่าขมแค่ไหนก็ต้องไปรับชมต่อที่ EP 6ซึ่ง EP 6นะครับออนวันนี
0: ้ครับ
5: 16:30 น.ทางช่องวัน31ครับ
0: ครับผม
5: แล้วก็สำหรับใครที่แบบดูสดไม่ทันเนี่ยก
0: ็
5: ดูย้อนหลังได้นะครับดูได้ทางแอป 1D 17:30 ครับ
0: ครับผม
5: แล้วก็เราจะมีอีเวนต์งาน Final EP ด้วยนะครับ
4: ครับ
5: ก็อยากเชิญชวนให้ทุกคนมาดูพร้อมกันครับวันที่11กันยายนเดือนหน้าครับ ซึ่งสามารถซื้อได้แล้วนะครับ thaiticketmajor.com ครับที่สยามพารากอนชั้น6สยามเธียเตอร์เนาะ
4: ครับ
5: พาวาไลพันกว่าที่เลยครับ
1: ครับ
0: นี่อุ๊ยน่ารักน่ารักอย่าลืมไปเจอกับน้องๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญย้ำให้อีกครั้งนึงอย่าลืมนะวันนี้4ทุ่มครึ่งเนาะดูย้อนหลังได้ทางแอปวันดีวันนี้ขอบคุณยูจีน1และยูจีน2ขอบคุณค่ะ

0: ชอบที่น้องบอก2ของตัวเองด้วยนะครับคุณผู้ชมค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวมารอดูเลยว่าเพียงดาวปะทะดีนี่แล้วจะเป็นยังไงแต่ว่าตอนนี้มีเรื่องราวดีๆรออยู่ไปติดตามกันก่อนค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับช็อปคุ้มท่านชุบไม่ยั้งปังทุกโปบอกเลยนะคะวันนี้จัดโปรเด็ดๆมาให้รับเทศกาลวันแม่ค่ะตูนในฐานะเป็นแม่ตูนอยากสวยลอยสวยเร็วสวยเดี๋ยวนี้ทำได้ไหมถามดร.เลยค่ะสวัสดีค่ะดร.
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ครับทำได้
0: จริง
1: แต่ต้องใช้แป้งตลับนี้สั่งซื้อให้ทันสั่งซื้อให้สำเร็จผมย้ำย้ำเลยนะแม่ๆถามดร.เอมาเยอะโอ้ยปัญหาบนใบหน้าแม่เยอะเหลือเกินจะเป็นป้ากะจุดด่างดำจะเป็นความหมองคล้ำเกาะติดอยู่ที่หน้า
0: ดร.
1: เอปีนี้ก็54ปีแล้วแม่แม่บอกว่าโอ้โหถึงเวลาทาแป้งบางทีเนี่ยเดี๋ยวมันหลุดมันลอกมันล่อนแม่เป็นทั้งฝ้ากะจุดด่างดำมีทั้งความหมองคล้ำเกาะติดหน้าอยู่เป็นตัวแทนของแม่แล้วกันให้ได้เห็นเลยว่านี
0: ่แม
1: ่นี่
0: เมื่อแม่ยังไม่หายสิวฝ้ากาจุดดังๆรอยหมองค้ำรอยริ้วรอยบนใบหน้าแล้วแม่ดูดร.เอทำได้แบบนี้กับสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้าคือมันเนียนขึ้นจริง
1: ๆเนียนมาก
0: กรบเอาไว้ก่อนถ้ายังหายไม่ทันก็ยังไม่ต้องหาย
1: คือต้องบอกเลยว่าบางอย่างเราก็ต้องอยู่กับเขาให้เป็นนะเออเพราะฉะนั้นผมเน้นย้ำเลยว่าตัวนี้
0: โอ้โหนี่ทั้งหน้ามันอันนี้ไม่มันแล้วคุมมันเอาอยู่ด้วยโอ้โห
1: เพราะฉะนั้นวันนี้รีบสั่งนะแม่นะไม่ได้พูดเล่นนะนานๆมาทีโปรปกติเซตเนี้ยเกือบหมื่น
0: นี่เลยจ้ะคุณผู้ชมโปรปกติถ้าเป็นโปรเก่านะคะตูนเอาราคามาให้ดูได้เกือบเหมือนกันหมดแต่ไม่ได้ของแถมใหม่ในวันนี้นะแล้วดูราคา 1,200 บาทอ
1: ันนี้คือลดแล้วนะ
0: อันนี้คือลดแล้วนะแต่โปรใหม่ในวันนี้
1: เท่าไหร่เท่าไหร่
0: 1,000 บาทจัดส่งฟรีด้วยลดไปเลย200บาทแล้วได้กระเป๋าของแถมใหม่ล่าสุด
1: แม่ผมบอกเลยนะไม่เคยได้ราคานี้น
0: ะ
1: แป้งปกติตลับนึงเนี่ย590บาทปกปิดแบบนี้เลยแม
0: ่
1: ว
0: ัน
1: นี้แม่ได้ไปเฉลี่ยตลับละ34บาทแม่ได้แป้งไปทั้งหมด5ตลับแป้งเน้นปกปิด3เติมระหว่างวันอีก2พับสำรองแม่ได้เพิ่มไปอีก5เซรั่มตัวดังแม่ได้เพิ่มอีกขวดใหญ่50 ml ยังไม่พอจ้ะแม่สบู่เซรั่มแม่ต้องใช้แล้วล่ะเพราะว่าถ้าแม่อยากทำความสะอาดแบบล้ำลึกผมบอกเลยนะสบู่เน้นทำความสะอาด5ก้อนไม่ให้ให้ไป10ก้อน
0: ถ้
1: าใครขัดผิวตีฟองพาเลตแต่งหน้าโลออนน้ำหอมและที่สำคัญแม่จ๋าแม่วันนี้แม่ได้กระเป๋าวันแม่ไปด้วยกระเป
0: ๋
1: าสวยงามมากสะพายได้อย่างสวยงามแบบนี้เลยคละสีไปให้อีก1ใบท
0: ั้
1: งหมดคือ29ชิ้นแม่จ่ายเพียงแค่ 1,000 บาทส่งฟรี
0: แล้วแม่ดูก่อนสะพายกระเป๋าสวยๆแบบนี้ค่ะคอสบอดี้ก็ได้สะพายไหล่ก็ดีนะคะมีหลายสีให้พี่ๆแม่ๆเลยค่ะแต่ขออนุญาตคลาสสีไปให้นะคะร
1: ับ
0: รองว่าของแถมใหม่ล่าสุดตูนยังไม่เคยเห็นที่ไหนเห็นรายการนี้เป็นที่แรก 1,000 บาทส่งฟรีถ้าไปซื้อเองข้างนอกก็หลายร้อยแม่คิดดูแล้วกันของแถมดีสุดเหลือเวลา7นาทีนะ028179925พูดไปเรื่อยเลยค่ะ
1: 925 028179925 028179925
0: โทรมาเลย
1: ตอนนี้แม่แม่จะได้ความสวยแบบรวดเร็วทันใจแม่ตูนจ๋าเป็นตัวแทนของแม่แม่ทางบ้านหน่อยจ้ะ
0: หนูเป็นตัวแทนของแม่แม่ทางบ้านที่สิวฝ้ากัดจุดด่างดำก็ยังมีความหมองคล้ำก็ยังเยอะแต่ว่าต้องแต่งหน้าไปโรงเรียนลูกตลอดเลยนะเพราะว่าอะไรเราไม่อยากดูเป็นแม่ที่แบบว่าเฮ้ยเป็นแก่เป็นแก่ไม่ได้
1: เป็นแม่ที่เขาเรียกว่า
0: เป็นย่าเป็นยายไม่ได้
1: อ
0: ันนี้แค่ครึ่งหน้าเองนะดู
1: สว่าง
0: หน้าแล้วกบความมันเอาอยู่หมดเลยในขณะที่ครึ่งหน้ามันมากเห็นไหม
1: คือต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้
0: นะ
1: ให้เห็นกันชัดๆแป้งของเราเนี่ยยิ่งแป้งตลับสีน้ำเงินเนี่
0: ย
1: เติมระหว
0: ่
1: างวันยิ่งทายิ่งเนียนมีไฮยาลูรอนและบลูแพงต้อนเป็นส่วนประกอบเสริมเข้าไปด้วยจะได้ความรู้สึกการบำรุงผิวหน้าแบบขั้นสุดอ่ะ
0: เสร็จแล้วนะ
1: ผมเน้นย้ำนะคุณผู้ชมนะให้เฉพาะในรายการเท่านั้นแม่ๆที่ดูอยู่และโทรมาทัน028179925เท่านั้นที่จะได้เพิ่มไปที่สำคัญแม่จ๋าไม่ได้หน้าสวยหน้าเรียบหน้าเนียนหน้าตึงหน้ากระชับหน้าแบบโอ้โหไร้จุดบกพร่องอย่างเดียวนะวันนี้แม่ต้องเติมสีสันให้กับใบหน้าด้วยพาเลตแต่งหน้า10ช่องสีต้องมา
0: ตูนใช้แน่นอนเริ่มจากปัดแก้มก่อนนะคะปัดแก้มไปเลยค่ะแบบนี้ปัดเฉียงขึ้นนะแล้วหน้าเราเนี่ยจะดูมีมิติมากๆเลยแล้วตัวนี้เนี่ยนะคะเวลาทาไปอ่ะคุณผู้ชม
1: สวยมากตูน
0: สีนวลมากเนียนมาก
1: สีสวยจริง คือจริงๆแล้วนะสีพาเลทที่ให้ไปสวยแล้วนะพอสัมผัสกับหน้าตูนยิ่งสวยขึ้นโอ้ย
0: สวยสีมันนัวสีมันนั
1: วเสียงนัว
0: สีทาแล้วดูเบบี้เฟส
1: สวยมาก
0: สวยสีทาแล้ว
1: สวยอย่าเป็นธรรมชาติ
0: แล้วก็ทาปากด้วยจ้าได
1: ้
0: พาเลท
1: ก็ตา
0: ปาก
1: แก้มสวยอย่างเดียวไม่ได้ปากต้องสวยด้วยสีลิปสติกนะครับที่ดร.เอจัดมาให้สองสีสวยๆเลยสีแดงกับสีชมพูสามารถใช้ผสมกันได้นะแม่นะแล้วทาเสร็จปุ๊บเนี่ยแม่สบายใจได้เลยแม่อยู่ท้ายซอยแม่จะยืนหนึ่งขึ้นมาอยู่หน้าซอยขึ้นมาทันทีเพราะว่าปากแม่จะเห็นเด่นมาจากไกลแม่จะปากสวยๆแม่จะไปทานอาหารแม่จะไปทานก๋วยเตี๋ยวแม่จะไปทานส้มตำแม่จะไปเปิบอะไรยังไงเต็มที่เลยปากแม่ต้องสวยนะจ๊ะและที
0: ่
1: สำคัญวันนี้ตอนนี้สายเข้าเยอะมากนะ
0: ใช่ค่ะ
1: เหลืออีกไม่กี่เซตแล้ว
0: ใช่จ้ะ
1: ที่แม่จะได้ไปคือความคุ้มค่าจริงๆดร.เอบอกเลย
0: ตอนนี้เหลือ45 42แล้วค่ะ
1: 42เซต
0: ไปแป๊บเดียวเหลือ42 41แล้วค่ะ
1: ต้องรีบ
0: โทร1นะคะโทรมาเลยสั่งมาเลย 1,200 บาทส่งฟรีวันนี้ไม่มีค่าจะส่งด้วยที่สำคัญคือส่วนลดมัน200บาท
1: คือผมบอกแบบนี้นะปกติโปรใหญ่ๆแบบนี้เขาขายกันไม่ต่ำกว่า 1,200 บาท
0: ค่
1: าส่งแต่วันนี้แม่จ่ายเพียงแค่ 1,000 ทุ่นๆค่าส่งไม่ต้องเสียดร.เอจ่ายให้ที่สำคัญมีบริการเก็บเงินปลายทางแม่รอสวยๆอยู่หน้าบ้านหรือจะรอสมโซมอยู่หน้าบ้านก็ได้ไม่ว่ากันเพราะว่าพอได้เซตนี้ไปดร.เอการันตีเลยว่า29ชิ้นนี
0: ้
1: ทำให้แม่สวยขึ้นได้ในพริบตา
0: สวยได้แป๊บเดียวก็สวยได
1: ้
0: เนยครีมก็ยังต้องทาอยู่แต่ว่าหน้าก็ยังไม่หายฝ้ากระจุดด่างดำก็ยังมีริ้วลงริ้วรอยก็ยังมียังไม่หายไปกระเป๋าน่ารักน่ารักแบบนี้สวย
1: สวยมาก
0: ได
1: ้
0: ไปเลยท
1: ั้
0: งสะพายข้างทั้งสะพายคอสบอดี้ด้านข้างด้านหน้าแบบนี้นะคะแล้วขออนุญาตค่าสีให้ของแถมใหม่ล่าสุดไปครึ่งทางแล้วค่ะพี่ๆแม่ๆ028179925โทรมาจองสิทธิ์เอาไว้ก่อน 1,000 บาทส่งฟรีค่ะ
1: นี่แม่จ๋ากระเป๋าสวยจริงๆนะแต่ที่สวยขึ้นนะคือหน้าแม่จะต้องสวยสวยครึ่งเดียวไม่ได้คนถามมาเยอะว่าแม่เหงื่อออกระหว่างวันฝนตกระหว่างวันทำยังไงดีหน้าเปียกแป้งเปียกใช้ได้หรือเปล่ามาดูทางด้านนี้แม่จ๋าขออนุญาตแล้วกันดร.เอจะเอาหน้าจุ่มไปก็เกรงใจขออนุญาตเอาแป้งจุ่มไปแทนที่สำคัญ3นาทีนี้แม่ต้องรีบสั่งนะบอกเลยว่าแป้งตัวนี้จุดเด่นของเขาก็คือไม่ว่าจะโดนน้ำก็ยังสามารถใช้ได
0: ้แล้วมันจะเนียนเข้ากับอีกด้านนึงเหรอคะอีกด้านนึงทาแห้งนะ
1: กว้างกว้างมาให้ได้เห็นกันชัดๆเลยว่านี่ดร.เอทำให้ดู
0: โอ้โห
1: ง่ายมาก
0: บาทเดียวเอาอยู่
1: ถูกต้องถ
0: ู
1: กต
0: ้
1: อง
0: เดียวก็คุมหมดเลยคุมมันคุมเหงื่อคุมได้หมดแล้วเนียนขนาดนี
1: ้
0: ฝ้ากะจุดด่างดำบนใบหน้าคือมันดูกลบเอาไว้ได้หมดเลยทันทีแล้วผู้ชายมีหนวดด้วยนะ
1: บำรุงไปด้วย
0: บำรุงไปด้วย
1: โสมแอสซาแซนทีนผงไข่มุกผงทองคำและเสริมตัวขมิ้นแม่จ๋าให้แม่ดูแบบนี
0: ้แม่ดูแบบนี้แม่ดูก่อน
1: ได้หน้าเนียนๆแบบนี้เลยแล้วมาพร้อมการบำรุงไปด้วยในตัวแม่ไม่ต้องคิดเยอะแม่ไม่ต้องคิดมากดร.เอคิดมาให้หมดแล้วอยากให้แม่แบบดูดีแบบง่ายๆสบายใจคุณผู้ชมบางทีเจอฝนตกบางทีเจอแดดออกบางทีเจอเหงื่อระหว่างวันเจอความร้อนเนาะบางคนก็กังวลว่าเอ๊ะถึงเวลาเนี่ยมันจะเกาะ
0: มั้ย
1: เออ
0: มันจะ
1: ยังเกาะอยู่หรือเปล่าอ่ะด
0: ู
1: จะด
0: ู
1: ดูจะดูดูจะดูแล้วรีบโทรสั่งนะหมายเลขขึ้นให้หน้าจอแล้วนะ028179925
0: ดูหน้าดร.เอก่อนปัญหาของดร.เอตอนที่ยังไม่ทาแป้งก็ยังไม่ได้ผิวสวยผิวดีขนาดนี้แต่พอทาแป้งไปฝ้ากระจุดด่างดำความหมองคล้ำที่บริเวณโหนกแก้มถูกกลบเอาไว้ได้ด้วยแป้งตัวนี
1: ้นวดนวด
0: ร่องแก้มมันลึกรูมันหายลึกไปทันท
1: ีรูรู
0: รูต่างๆทั้งกว้างทั้งทางเอาอยู่คุณผู้ชมแป้งตัวนี้ลดมาร
1: ีบสั่งเลยและที่สำคัญเรามาพร้อมกับแป้งตลับสีน้ำเงินแป้งตัวบลูไดมอนด์จุดเด่นของแป้งตลับนี้ก็คือใช้เติมระหว่างวันนะแม่นะปกติรายการทั่วไปแม่จะไม่ได้เห็นเพราะว่าเป็นแป้งที่ราคาขายอยู่ที่690บาทต่อตลับแล้วอะแต่แป้งตัวนี้ต้องบอกเลยว่าเมื่อใช้แล้วนะแม่จะรู้สึกถึงคำว่าเนียนชัดมากเพราะว่าเขาจะเป็นแป้งหน้าเนียนเนี่ย
0: มันเนียนจริงๆนะ
1: แล้วได้หน้าสว่าง
0: ตอนนี้เหลือ20%แล้ว
1: 20%ที่แม่ต้องได้นะแม่ได้แป้งไปทั้งหมด5ตลับยังไม่พอพับสำรองแม่ได้เพิ่มไปอีก5นะครับเซรั่มขวดใหญ่ๆ1ขวด50 ml เนี่ยแม่ใช้กันแบบยาวๆไปเลยเท่านั้นยังไม่พอแม่ได้สบู่เซรั่มอีก10ก้อนทุน
0: ไทย
1: ข
0: ั
1: ด
0: ผิ
1: วฟองพาเลตแต่งหน้าโลออนน้ำหอม2กลิ่นใหม่และที่สำคัญกระเป๋าสวยๆใบใหญ่ๆสะพายเท่ๆบอกเลยว่าแม่ก็เท่ได
0: ้
1: แม่ก็สวยได้ผมเน้นย้ำนะเฉพาะคนที่โทรติดโทรทันที่028179925จัดส่งฟรีทั่วประเทศ วันนี้จ่ายเต๋อเหมาเพียงแค
0: ่ 1,000 บาทส่งฟรีเพราะฉะนั้นเซรั่มก็ 1,500 ไปแล้วคุณผู้ชม 1,590 บาทต่อขวดตัวนี้บอกเลยว่าทาเสร็จแล้วแต่งหน้าสวยมากถ้าเกิดว่าแม่อยากหน้านัวหน้าสวยให้ใช้ตัวนี้ไปเลย
1: อ้าวซูมเข้ามาใกล้ๆเลยให้ได้เห็นเลยว่าเนี่ยคุณผู้ชมดูนะเนี่ยเขาเป็นเนื้อเซรั่มแบบโอ้โหหยดมาแบบ
0: นี้เลยอ่ะ6วินาทีสุดท้าย

0: ี้ตอนนี้ได้เลยจัดส่งฟรีเหลือประมาณ10กว่าเซตต้องโทรให้ได้ตอนนี้เท่านั้นวันนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณดร.เอมากๆเลยค่ะ
1: ดีอย่างยิ่งครับ
0: สวัสดีค่ะโทรให้ทัน
1: สวัสดีครับเอาโทรมาจ้า
2: ดูอะไรแซ่บๆกันบ้างนะคะนั่นก็คือละครเวทีสุดแซ่บแห่งปีเมืองมารยา The Musical คุณผู้ชมคือเรื่องนี้เปิดม่านการแสดงไปแล้วนะคะกระแสตอบรับคือดีมากและโดยเฉพาะอะไรรู้ไหมคนที่อยู่ทั้งในและนอกวงการบันเทิงเขาบอกเลยว่าเฮ้ยมันมีการแฉกันมีการแบบว่าถล่มกันผ่านโซเชียลมีเดียมีเรื่องราวแบบนี้จริงๆหรอมีจ้ะและทุกความแซ่บรวมอยู่ที่นี่ที่สำคัญนะคะเพลงติดหูมากโดยเฉพาะนี่คงคิดว่าฉันไม่รู้อยากจะรู้ว่าแซ่บแค่ไหนไปดูกันค่ะ

0: นุกมาก
1: สนุกมากค่ะ
2: สนุกมาก
0: สนุกมาก
3: แน่นทั้งความสนุกทั้งความแบบเร้าใจดราม่า
4: เรื่องราวเดินเร็วแล้วมันมีอะไรให้ตื่นเต้นตลอดเวลาทุกๆฉาก
5: ผมมารู้จักพี่แพทในชื่อเสียงในโอ้โหด้านละครเวทีมานานมากแต่อาจจะไม่เคยดูด้วยตาตัวเองใช่ครับผมมาดูด้วยตาเนี่ยครั้งแรกก็คือสุดยอดเน
6: า
5: ะ
6: นี่คะดีนี่นางเอกใหม่ช่องเรา
7: โอ้โหอแมนด้าลูกสาวนะคะแสดงได้น่าเกลียดมากๆเลยอะค่ะดีค่ะแปลว่าเล่นถึงค่ะเล่นดี
8: โอ้มดีนี่สวยข้างซ้ายขอเปลี่ยนข้างนี้ไหมปล่อยให้ช่างภาพเขาจัดการเองดี
9: แต่ดาวไม่อยากทำงานกับคนแบบนี้ค่ะถ้ามีเพียงดาวต้องไม่มีดีนี
10: ่ดาว
9: โอ๊ยเลือดเศษแก้วทำไมถึงมีเศษแก้วในรองเท้าลูกดีนี่คะ
11: แม่เลิกโทษคนอื่นได้แล
9: ้
11: ว
9: แกก็เลิกโลกสวยได้ละอยากจะดังมันก็ต้องเหยียบคนอื่นขึ้นไปนั่นแหละเป็นวิธีที่เร็วที่สุดแล้ว
12: ดีไม่จริงอยู่ได้ไม่นาน
9: แต่ดังจริงๆอยู่ได้อีกนานสักพักพินดาวคงอีกไม่นานเดียวก็ไม่มีใครจังแล้ว
3: ผมว่าผมยิ้มจากความตลกแบบธรรมชาติจังหวะ
7: ทั้งหัวเราะทั้งเชียร์ทั้งแบบแอบน้ำตาคลอด้วย
13: เดาได้ยินจากการตลาดเขาบอกว่าดีนี่คืออนาคตของช่องส่วนดาวก็คงเป็นแค่อดีต

0: ทเนี่ยแม้กระทั่งคนที่ไม่ได้เป็นนักแสดงหรือไม่ได้อยู่ในวงการมาดูก็จะได้อะไรกลับไปเยอะ
1: ความยึดมั่นในอาชีพความรักในอาชีพและความดีที่เรากอดมันไว้กับเราอ่ะยังไงสุดท้ายอ่ะมันจะเห็นผล

0: คุณผู้ชมสนุกจริงๆเปิดม่านการแสดงแล้วนะเมืองมารยาเดอะมิวสิคอลนะคะเปิดเลยถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้ดูนะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง27กันยายนนะคะซื้อบัตรได้เลยนะคะไทยทิกเก็ตเมเจอร์คุณผู้ชมรีบจองบัตรด่วนนะคะเพราะว่าไม่มีเพิ่มรอบแล้วจริงๆคือถ้าเกิน27กันยายนไปแล้วเนี่ยคือหมดเลยนะคะเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์อย่าลืมนะมันมีหลายฉากมากๆที่เดียชอบแล้วก็หลายคนเอาไปทำเป็นมีมเช่นอ้อมดีนี่สวยข้างซ้ายขอเปลี่ยนข้างได้ไหมไปให้ช่างภาพเขาจัดการเองดีกว่าเนี่ยคุณผู้ชมมันมีหลายฉากมากเพราะฉะนั้นซื้อบัตรค่ะวันนี้ลาไปแล้วหมดเวลาของรอบวันแล้วนะคะแล้วไปเจอกันในละครเวทีและรอบวันด้วยวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: รายการได้ปรับปรุงเนื้อหาให้มีระดับความเหมาะสมตามช่วงเวลาที่ดำเนินการออกอากาศแล้ว

0: นับสนุนโดยสบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะ
1: ซัมซุงประกันชีวิตช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงของชีวิตในทุกด้านให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต
0: ์นำจูวิตามินไวท์เทนนิ่งครีมมีทั้งผิวกายและรักแร้ที่ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศ
2: สวัสดีครับ
3: ขอต้อนรับสู่แชร์สดๆครับวันที่27สิงหาคมแล้วนะฮะท่านผู้ชมฮะเมื่อวานนี้ด้วยเวลาเราไม่ได้มีโอกาสเล่า
4: ครับ
3: เหมือนในหนังเลยอะ
5: น่ากลัวมากเลยเน
3: า
5: ะ
3: คำถามว่า
5: น่ากลัวมาก
3: คำถามว่าเฮ้ยโลกร้อนมันจะเปลี่ยนแปลงอะไรเราบ้าง
5: อ
3: ันนี้คือแน่นอนว่าความร้อนมันเกิดขึ้นหิมะมันละลายตัว
6: หิมะมันละลายแล้วมันร่วง
3: แล้วตอนนี้ทั่วโลกคุณจะไปดูแบบขั้วโลกเหนือหรืออะไรก็แต่หิมะแตกตัวหิมะละลายตัว
5: เลย
3: เขาบอกว่าเป็นเรื่องใหญ่ของโลกไป
6: เพราะอากาศร้อนใช่ไหมฮะ
3: เพราะอากาศ
5: โลกมันร้อนขึ้น
3: คำว่าอากาศร้อนเนี่ยแค่หนึ่งองศามันก็เกิดขึ้นได้
5: แล้ว
3: มันก็สะเทือนขึ้นทั้งโลกแล้วปีนี้อย่างที่บอกว่าเอลนีโญไม่เห็นจะมีอะไรเลยเราพูดถึงเอลนีโญไม่มีอะไร
6: อ
3: ันนี้อาจจะมีผลพวงมาจากเอลนีโญหรือเปล่า มันจะเป็นเรียกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของสภาพภูมิอากาศหรือเปล่า
5: คร
6: ับ
3: เป็นหนึ่งคลิปครั้งที่แล้วเนปาลนี่คือแผ่นดินไหวถูกต้องไหม
5: คร
3: ับแต่อันนี้เราไม่เคยคิดว่ามันจะเกิดขึ้นมันเป็นหนึ่งคลิปคุณดูนะฮะ
5: ดูภาพนี้เลยน่ากลัวมาก
3: หนึ่งคลิปที่ถูกแชร์ไปทั่วโลกเลยแล้วคนก็ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเฮ้ยมันเหมือนหนังวันสิ้นโลกอ่ะโดยเมื่อวานนี้เกิดเหตุภัยพิบัติครั้งใหญ่บริเวณชายแดนเนปาลแล้วก็เขตปกครองตนเองทิเบตประเทศจีนนะครับอะไรเกิดขึ้นทานน้ำแข็งบนเทือกเขาหิมาลัย
5: ครับ
3: ถล่มฮะ
6: ครับ
3: ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยอยู่ในระดับวิกฤตมวลโคลนแล้วก็กระแสน้ำเชี่ยวกราดพัดพาบ้านเรือนเนี่ยไปหลายหลังเอาง่ายๆเขาเชื่อว่าตอนนี้นะผู้เสียชีวิตอ่ะน่าจะหลักพันแต่มีคนเขาคิดว่ามันน่าจะเกินหลักพันณตอนนี้คือมันยังคือมัน
5: ดูจากความรุนแรงสักภาพเมื่อกี้เนี่ยเรียกว่าไปพัดเป็นลาบเป็นหน้ากอง
6: ไปหมดอ่ะ
3: ให้แกอยู่ในบ้านก็ไป
5: ยังไงก็ไม่รอด
3: ก็ไป
6: จริง
5: ก็ไม่รอด
3: ท่านผู้ชมฮะมันเกิดอะไรเกิดขึ้นกระแสน้ำเนี่ยเชี่ยวกราดพัดซัดบ้านเรือนจนมิดไปหลายหลังคาเรือน
6: ครับผม
3: บางคนบอกว่ารู้ไหมฮะน้ำไปถึงชั้นสองความสูงของน้ำไปถึงชั้นสองรถยนต์ที่จอดอยู่อ
5: ่
3: ะฝังใต้โคลนมีเศษซากต่างๆห้อยค้างตามสายไฟนะครับ
6: ครับ
3: โครงสร้างพื้นฐานถูกทำลายอย่างหนักค่ะสะพานที่แข็งแรงถูกพัดพังเสียหายอย่างน้อย19แห่ง
5: ครับ
3: ถนนถูกตัดขาดรวมระยะทางเกือบ40กิโลเมตร
5: เยอะมากนะไกลมากนะ
3: 40กิโลเมตร
6: ไกลมาก
3: โดยทางการเนปาลเนี่ยแจ้งยอดผู้เสียชีวิตว่าและผู้สูญหายตอนนี้ว่า 1,500 คน
5: ครับจะเกิน
3: เกินอยู่แล้วก็ยังหาไม่เจอจำนวนนี้เป็นชาวต่างชาติที่ไปแสวงบุญด้วยนะ
6: มีคน
3: ไปแสวงบ
6: ุ
3: ญเป็นคนอินเดีย
6: คนอินเดีย
3: คนอินเดียเนี่ย341คนเขาไปแสวงบุญที่
5: ภูเขาไกรลาศ
6: ครับ
3: ตรงนั้นก็จะมีภูเขาไกรลาศอยู
6: ่
3: ก็มีคนที่ไปแสวงบุญภูเขาไกรลาศเนี่ย133คน
6: ครับ
3: และหลังจากนั้นคือเนื่องจากเขาเป็นเมืองท่องเที่ยว
5: ใช่แล้ว
3: เป็นคนที่ตอนนี้คนต้องการไปเดินป่าคนต้องการไปรับธรรมชาติถ้าคุณไปตรงนั้นเนี่ยมันธรรมชาติจริงๆเลยนะ
6: ครับผม
5: แล้วก็อารยธรรมต่าง
3: ๆนักท่องเที่ยวชาวอเมริกาออสเตรเลียอังกฤษแคนาดาผู้สูญหายชาวเนปาล นะฮะอย่างน้อย62คนซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเป็นกลุ่ม
5: คนเดินป่า
6: ใช่ครับ
3: บริเวณทะเลสาบจากการสำรวจนะฮะเจ้าหน้าที่ตำรวจเนปาล28นายส่วนฝั่งทิเบตมีผู้สูญหายราว200กว่าราย
5: ขณะที่เจ้าหน้าที่ได้เตือนนะครับว่าอาจจะเกิดน้ำท่วมระลอกใหม่นะครับเนื่องจากว่ายังมีสิ่งกีดขวางบริเวณต้นน้ำอยู่นะครับซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับทำให้สีจิ้นผิงนะฮะประธานาธิบดีของประเทศจีนนะครับเรียกร้องให้ระดมกำลังอย่างเต็มที่ครับเพื่อค้นหาแล้วก็ช่วยเหลือผู้สูญหายครับพร้อมกับสั่งให้เสริมสร้างระบบเฝ้าระวังแล้วก็ระบบเตือนภัยล่วงหน้าเพื่อป้องกันภัยพิบัติซ้ำซ้อนนะครับผม
3: ถ้าคุณเป็นแฟนช่องวันแน่นอนตอนนี้ช่องวันเราผลิตคอนเทนต์มาเยอะมากอีกหนึ่งเรื่องซึ่งมีทั้งเวอร์ชันเกาหลีหลาย
5: ค
3: นนะฮะและมีโอกาสดูแล้วของเกาหลีวันนี้วิมานอากาศนะฮะสุดสัปดาห์นี้คือเวลาที่เหมาะสมที่จะเปิดวันดีแล้วดูยาวๆกันไปเลยฮะเพราะตอนนี้เรื่องเดินทางมาถึงเกินครึ่งทางแล้วนะฮะการแข่งขันแล้วก็การแย่ง

0: จริงที่เราเห็นมาตลอดช่วงต้นเรื่องเนี่ยกำลังเริ่มเข้าสู่เกมที่เข้มข้นขึ้นแล้วก็ทำให้สถานการณ์ของหลายครอบครัวเนี่ยเริ่มเปลี่ยนไปฮะ
1: แปลว่ายังมีเรื่องให้ลุ้นอีกยาวๆเลยนะครับแล้วก็ไม่มีทีท่าว่าความลับความคาดหวังแล้วก็การแข่งขันในสกายคาสเทิลเนี่ยจะเบาลงง่ายๆครับใครที่ยังไม่ดูนะครับหรือว่าดูมาแล้วตั้งแต่แรกนะครับแต่ว่าอยากไล่เก็บให้ทันสุดสัปดาห์นี้ครับโหลดแอปวันดีครับแล้วเปิดดูวิมานอากาศกันแบบยาวๆไปเลยครับผมดูย้อนหลังนะครับได้แบบครบแบบต่อเนื่องไม่มีอะไรมาขั้นอารมณ์นะครับดูให้สะใจกันแบบจุกๆไปเลยครับผม
2: ครับแน่นอนนะครับวิมานอากาศนะครับสกาย
0: คาสเทิล
2: นะครับไทยแลนด์นะครับรับชมย้อนหลังได้ทางแอปวันดีที่เดียวเท่านั้นนะครับผู้ชมและสำหรับลูกค้า AIS นะครับผมก็ห้ามพลาดนะครับเพราะนี่คือโปรแรงสุดพิเศษสัปดาห์นะครับสุดท้ายนี้นะครับสำหรับเดือนสิงหาคมนี้เท่านั้นนะครับลูกค้า AIS นะครับผมสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมนะครับจากราคา149บาทนะครับเหลือเพียง99บาทต่อเดือนเท่านั้นนะครับตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31สิงหาคมนี้นะครับสมัครเลยนะครับหยิบมือถือขึ้นมานะครับกดไปที่ดอกจัน59นะครับสี่เหลี่ยมโทรออกนะครับห้ามพลาดนะครับโปรพิเศษเช่นนี้นะครับมีถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะจ๊ะ
0: ท่านผู้ชมฮะทุกวันนี้บางทีเสื้อผ้าที่ฉันใส่บางทีหลายๆชุดเนี่ย
2: ของใคร
0: ฉันก็ไปเอามาจากมหาราณีตกอ
1: ับกับมหาราณีตกอับ
2: เสื้อผ้านางเยอะเน
1: า
2: ะ
1: พัดสั่ง
0: นางเยอะ
2: เวลานางไปนางสนุกอ่ะ
0: เมื่อก่อนนางซื้อเสื้อตัวละห้าหกแสนนะ
1: แล้วเธอตามต่อมาเท่าไหร่ได้ไห
0: มสองหมื่นมืออะไรเงี้ยก็ค
1: ือ ลงมาเยอะเลย
0: ก็ถึง
2: เวลานางช้อปปิ้งเยอะไหมปกติ
0: ก็เมื่อก่อนยายพัดเมื่อก่อนเธอเข้าร้านชาแนลทีเธอซื้อเท่าไหร่นะ
3: ทีละหลักล้าน
1: ซื้อทีละเป็นล้าน
3: ใช่
1: เยอะสุดกี่ล้านเยอะสุดกี่ล้านที่เคยซื้อครั้งเดียว
3: ครั้งเดียวก็ประมาณน่าจะประมาณเกือบ5
1: ชื่อเยอะแยะว่า5ล้าน5ล้านได้กี่
0: เมื่อก่อนเขาบอกว่าเขาเป็นนายท่านเวลาเข้าช็อปไหนตัวก็จะเป็นนายท่าน
1: คุณท่านหรือนายท่าน
0: ต้องมั้ยฮะ
3: นายท่านนายท่าน
0: นายท่านเขาจะเรียกนายท่าน
3: นายท่าน
0: ทุกวันนี้แล้วทุกวันนี้อ่ะเธอ
3: โอ้เขาเดินหันหลังเลยมึง
0: แต่เขาบอกว่าเมื่อก่อนนางเขาบอกว่าอย่างเช่นฉันถามเธอซื้อเสื้อชาแนลมาตัว500,000ประมูลได้เท่าไหร่วันนั้น
2: เท่าไหร่จบไป
0: ห้าหกหมื่นเนาะยายพัดเนาะ
3: ห้าหกหมื่น
0: ห้าหกหมื่นห้าแสนก็คือเสื้อชาแนลอ่ะแบบว่าตัวยาวๆมันก็จะเหลือห้าหกหมื่นนางประมูลแล้วแต่อารมณ์ผีบ้าถ้าสมมตินางประมูลนางอยากจะเปิดอย่างนั้นนางก็ไม่ได้เปิดมาอาทิตย์นึงแล้วถูกต้องป่ะ
1: ยังเหลืออีกเยอะไหมที่จะต้องเปิดประมูลเนี่ย
3: เยอะ
1: ยังเหลือเยอะเลยเหรอ
3: ใช่คือต้องบอกเลยว่าทุกวันนี้จะตั้งตัวได้ก็เพราะเสื้อผ้าตัวเองนี่แหละ
0: เอาหรอเอาเสื้อผ้าเก่าๆมาขายเนี่ยแหละ
3: เอาเสื้อผ้าเก่าๆมาขายเนี่ย
2: แต่หลักแสนหรือหลักหมื่นบางทีไลฟ์ก็มันมากพี่น้องต้องไปดู
1: แต่คงแบบว่าช็อปไปหลายร้อยล้านอ่ะ
0: มาโอ้โหก็นางเคยพูดกับคนเลยบอกว่าเอาจริงนะแบรนด์เนมอ่ะมันทำให้คนหมดเนื้อหมดตัวได้แต่ชีวิตของนางเคยซ้อมรวยมาแล้วใช้ชีวิตหรูหราจากราชีไปยังสู่มหาราณีตกอับแต่วันนี้ขอแสดงความยินดีกับน้องมิวส
1: ุภา
0: พครับชีวิตที่ประสบความสำเร็จตอนนี้ส่วนใหญ่งานหนูอยู่ที่ไหนอยู่เมืองนอกเน
4: า
0: ะ
4: ก็ทั้งไทยทั้งต่างประเทศเลยครับพี
1: ่ต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่เลยนะฮ
4: ะ
1: อยู่ต่างประเทศเป็นส่วนใหญ
4: ่ใช่อย่างเดือนหน้าจะอยู่ไทยแค่วันเดียวเลยครับ
0: ไปอยู่ประเทศอะไรกันลูก
1: อยู่ที่ไหนบ้าง
2: ไปประเทศอะไรกันลูกส่วนใหญ่
4: เดี๋ยวเดือนหน้ามีไปมาเก๊าครับไปนิวยอร์กครับไปสิงคโปร์ไปฝรั่งเศสครับ
3: โอ้โห
0: ไปทัวร์อย่างเงี้ยเหรอ
4: ไปแฟชั่นวีคด้วยครับเดือนหน้าแล้วก็ไปถ่ายหนังครับ
2: แฟชั่นวีค
1: แฟชั่นวีคถ่ายหนัง
2: ใช่อ
1: ยู่ไทยแค่วันเดียวอ่ะเดือนหน้า
4: ก็แฟนมี
0: เหรอ
2: ใช
0: ่แน่นอนวันนี้ตอนแรกเขาจะไม่ได้คิวมาแล้วเพราะจริงๆคิววันนี้ต้องอยู่สิงคโปร
4: ์ครับ
0: ใช่มั้ยฮะ
1: เอาแล้วเราได้มาได้ไง
0: ก็ให้ยายพัดไปง้อมาไงบอกยายมิวมาเถอะ
1: บินกลับมาหน่อย
0: จริง
1: ไม่บินกลับมานิดนึงเดี๋ยวให้บินกลับไปต่อเนาะ
0: ช่วงหน้ามิวสุภาษิตกับมาดามพัดสังค่ะ
1: ครับผม
5: สนับสนุนโดยสบู่เบนเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะ
6: ซัมซุงประกันชีวิตช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงของชีวิตในทุกด้านให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์
5: นำจูวิตามินไวท์เทนนิ่งครีมมีทั้งผิวกายและรักแร้ที่ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศ
7: ชีวิตผมสมาร์ทเพราะผมกำหนดมันได้เปิดประตู
8: แต่ชีวิตก็ยังมีวันที่ต้องเจอเรื่องไม่คาดคิดไม่ว่าวันนี้ชีวิตของคุณจะอยู่ในโมเมนต์ไหนก็เตรียมพร้อมได้ด้วยซัมซุงประกันชีวิตมีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงของชีวิตในทุกด้านให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ
9: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove

0: ความงามที่ไม่ซ้ำใครความเย็นที่เข้าใจทุกความรู้สึกทลายทุกขีดจำกัดแห่งดีไซน์ Beyond X Carrier
1: คุณผู้ชมคะใครที่อาบน้ำเสร็จแล้วผิวแห้งไม่ชุ่มชื้นเลยค่ะเอาตัวนี้ไปใช้เลยค่ะมาดามโกลสโนว์โลตัสเรเดียนต์บอดี้ครีมหรือครีมทาตัวบัวหิมะนั่นเองค่ะนี่คือครีมบำรุงผิวให้ผิวดูเรียบเนียนชุ่มชื้นขึ้นตั้งแต่ครั้งแรกที่ทากลิ่นหอมอ่อนๆโปรสุดคุ้มที่สุดแห่งปีค่ะนี่คือครีมทาตัวบัวหิมะ1กระปุกใหญ่ๆ250กรัมรับไปเลย4กระปุกลดราคาเหลือเพียง999บาทเท่านั้นค่ะโทรด่วน020160000ย้ำค่ะ020160000หรือแอดไลน์ @tv999
2: แต่ก่อนพี่สาก็ไม่เคยได้ดูแลตัวเองค่ะผิวก็ขาดความชุ่มชื้นความกระจ่างใสก็ไม่มีค่ะเพื่อนเลยแนะนำมาดามโกสโนโลตัสค่ะก็เลยลองใช้ดูพอใช้ไปสักระยะหนึ่งรู้สึกว่าผิวชุ่มชื้นเรียบเนียนกระจ่างใสมีน้ำมีนวลขึ้นค่ะผิวที่เคยมีปัญหาแห้งก็ค่อยๆดีขึ้นค่ะ
1: วันนี้ครีมบัวหิมะกระปุกใหญ่250กรัมกระปุกนึงขายอยู่690บาทค่ะวันนี้ซื้อโปรโมชั่น2กระปุกแถมฟรี2กระปุกเป็น4กระปุกและ50สายแรกรับสบู่ตัวดังก้อนเขียวจากสุกสกินนะคะกลิ่นตัวหอมสะอาดสดชื่นสูตรเย็นเอาไปอีก6ก้อนเป็นเสร็จทั้งหมดนี้10ชิ้นจ่ายในราคาเพียงแค่999บาทเท่านั้นหยิบโทรศัพท์แล้วกดด่วน020160000ย้ำ020160000หรือแอดไลน์ @tv999ค่ะโปรสุดคุ้มที่สุดแห่งปีค่ะนี่คือครีมทาตัวบัวหิมะ1กระปุกใหญ่ๆ250กรัมรับไปเลย4กระปุกลดราคาเหลือเพียง999บาทเท่านั้นค่ะโทรด่วน020160000ย้ำค่ะ020160000หรือแอดไลน์ @tv999 อย่าลืมนะคะผิวสวยตัวหอมผิวนุ่มชุ่มชื่นด้วยครีมบัวหิมะจากมาดามโกเจ้าของเดียวกับสุกกายะ
3: ใหม่กาแฟซูเปอร์ดับเบิลแบล็กเพิ่มปริมาณกาแฟ 40% ความเข้มที่ดับเบิลได้อีกไม่ว่าวันนี้จะต้องลุยสู้หรือไปต่อใหม่กาแฟซูเปอร์ดับเบิลแบล็กเข้มได้อีก
4: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
5: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
4: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
5: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
7: อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพด้วยนะครับทิฟฟี่แผงสีเขียวบรรเทาหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะและเป็นไข้ตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิรามีนมาเนียนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี
8: ่ Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
9: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Vaseline Gluta Hya PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับ Gluta Hya ช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
10: Give me more

0: ิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคน้ำตาลเกิน16กรัมต่อวันเป็นเวลานานอาจสิ่งโรคตอนโตหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกด้วยความเป็นห่วงจากสสส.
1: ของคุณป้าครับ
2: ป้าเหรอ
3: ก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
5: สนับสนุนโดยแลคตาซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากงดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีจากสสส.
6: วันนี้ขอบคุณมิวสุภสิทธิ์ก่อนแล้วขอบคุณพัชรังที่อุตส่าห์ไปตามมาให้ได้
7: ตอนแรกไม่ได้
6: เ
7: ราคิว
6: ตอนแรกไม่ได้
8: สิงคโปร์โอ้ครับ
6: อยู่สิงคโปร์
8: เพิ่งกลับมากี่โมงเนี่ย
9: เพิ่งกลับมาเนี่ยก็ช่วงแบบช่วงเช้าเลยครับนี่คุณพิพัฒน
8: ์ไปลากมาเลย
10: กลับมาเดี๋ยวนี
6: ้ตอนนี้น้องทำอะไรบ้าง
9: ก็ตอนนี้ถ่ายหนังอยู่ครับ
6: กี่เรื่องลูก
9: ของมีหนังไทย2เรื่องเดี๋ยวจะฉายในโรงปีหน้าครับนี่ถ่ายเสร็จแล้วแต่ว่าตอนนี้ไทยหนังที่สิงคโปร์อยู่ครับ
8: เป็นหนังของต่างชาติ
9: เป็นหนังของสิงคโปร์เลย
8: ว้าวฮะโอ้ยินดี
6: เพราะฉะนั้นก็มีงานอย่างเดียว3อย่างนะซีรีส์กลับมาเล่นยัง
9: ซีรีส์เดี๋ยวจะมีช่วงต้นปีหน้าครับแล้วก็เดี๋ยวเดือนหน้าเนี่ยหลักๆจะไปแฟชั่นวีคครับ
7: คืออยู่ไทยแค่วันเดียวเมื่อกี้เห็นบอกใช่ไหมอ
9: ยู่ไทยแค่วันเดียวเดือนนะ
8: โอ้ก็คือลงเครื่องปุ๊บแค่ทานเสร็จแล้วกลับแล้ว
9: ไปต่อเลย
10: ครับ
6: ก็ตอนแรกคิวเขาบอกว่าตอนแรกก็บอกเออพัดคุยกับมันซิใช่มาเถอะเพราะตอนแรกคิวไม่ได้จริง
10: ๆไม่ได้แล้วแบบว่าต้องมาแล้ววันที่27ใช่ป่ะแล้วก็วันที่29อีกแล้วเขาเป็นพรีเซนเตอร์ของเมดิจูเลี่ยไง
7: ใช่
10: เออแล้วก็เปิดตัวแบบครีมซองทดลองใจถ้ามิวสุภสิทธิ์ไม่มาเนี่ยมันจะเปิดตัวได้ยังไงอะแม่
7: เจอม
10: ิ
7: วนานเลยนะเน
9: ี่ยมีคนเมื่อก่อนก็มาบ้าน
7: มาบ้าน
6: อย่างที่บอกมิวเนี่ยเอาจริงนะถ้าสมมติฉันจะพูดว่าใครมูเตลูแล้วได้ดี
8: อ
6: ะคือแม่มิวอ่ะอาชีพเช้า
10: อย่
6: าง
10: เนี้ย
9: โอ้โหพี่มดพี่มดมาบ้านแล้วพี่มดมาบ้าน
6: พี่ใบพัด
7: พี่มด
6: แกไม่ได้คิดตีนเลยไม่ชัดแต่ตั้งแต่ฉันเห็นดะแม่ดารา
10: จริงปะเนี่ยแต่แม่จะนิ่งๆ
6: เธอเข้าใจไหมคำว่าเทวาลัยอ่ะ
10: อ๋ออย่างนั้นเลย
6: แม่คือเปิดเทวาลัยเลย
7: ตั้งแต่หน้าบ้านนะพี่มดเนาะ
6: ตั้งแต่หน้าบ้านแล้วก็คนงานเขาคือมีหน้าที่เปลี่ยนน้ำพระอะไรอย่างนี้จะมีอย่างนั้นเลย
8: คือมีตำแหน่งหนึ่งที่คอยเปลี่ยนน้ำพระหรอ
9: คือมีแม่บ้าน4คนครับแม่บ้าน4คนน่ะแทบไม่ได้ความสะอาดบ้านเลยคือเปลี่ยนน้ำพระ
10: เปลี่ยนน้ำพระ
8: ก็หมดเวลาแล้วเ
9: หรอถวายของพระ
8: ถวายของพระเปลี่ยนเตรียมของไหว้
7: เตรียมอะไรที่แบบดังๆใช่ป่ะของแม่มิว
6: เป็นอย่างนั้น
7: เลยแล้วสวยด้วย
8: เป็นแบบเทวอะไรดังๆ
10: ของ
8: แม่ก็ไปบูชากัน
6: เวลาที่แบบว่าเขาจะเลี้ยงลูกเขาอะลูกถึงเรียนจบสูงๆอะไรเงี้ยเขาก็จะไปเอานมที่วัดแขกให้ลูกเขากินอะไรอย่างเง
8: ี้
6: ย
8: ให้ฉลาดอย่างนี้หร
6: อ
8: ท้อง
6: แม่หนักขนาดนั้นเลยถูกต้องป่ะแม่อ้าวแม่เวลาเขาให้ลูก
9: ตั้งแต่5ขวบ
8: ตั้งแต่5ขวบคือกินนมจากวัดแขกเหรอ
10: วัดแขกเอาวะไปบ้าง
8: แกะเน
6: า
8: ะ
6: ก็นมที่เขาไปถวาย
9: นมกล่อง
6: ถวายเสร็จ
9: นมกล่องถวายเสร็จ
8: ยังไม่ได้เจาะอะไรเนาะมาเจาะใหม่ที่บ้านเราเนาะโอเค
6: แม่เขาจะไปวัดแขกทุกวันเธอฉันสัมภาษณ์เขา
8: แล้วก็ไปลานมที่ไหว้พระ
6: แม่ก็คือทุกอย่างคือจะต้องไปวัดแขกคือจะเอานมคือเด็กน้อยจะต้องเด็ก5ขวบ6ขวบ
8: ต้องกินนมกล่อง
6: ถูกต้อง
10: ใช่ใช่
6: แม่เขาจะไปวัดแขกทุกวันแล้วก็จะไปเอานมเนี่ยนะมาให้ลูกเขากินก็คือต้อง
8: ก็คือไปลาจากพระแหละไปลาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นั่นจากพราหมณ์มาให้ลูก
6: ได้ที่สูงสูงอะไรเงี้ยลูกก็ได้ดั่งใจหมด
10: เ
8: ก่งทุกเก่ง
10: เราเก่งมาก
6: วันหลังคือแขกรับเชิญเธอไม่ต้องเอาใครเอาแม่นางมาเนี่ย
9: จริงของแม
7: ่พี่มดกับแม่
8: เคยมาแล้ว
7: เยอะพอกันอ
6: ่
7: ะ
6: ฉันไม่ได้
8: อันนั้นน่าจะหนักกว่า
6: ไม่ได้ขึ
10: ้
6: นอันนั้นคือเขาเรียกว่าทุ่มเอางี้ดีกว่า24 ชั่วโมงแม่มูไปกี่ชั่วโมง
9: ว่า23นอนหนึ่ง
8: อยู่ในห้องพระอย่างเดียวหรอ
10: จริงหรออ
9: ยู่ในห้องพระถวายพระถ้าไม่อยู่บ้านก็ไปเทวาลัยเลยครับ
6: นั่นแหละนอด
8: อาชีพหลักคือมู
9: อาชีพหลักคือมูจริงๆคือล่าสุดผมไม่รู้นะครับว่าเขาเรียกว่าอะไรเหมือนเขาไปเซนวัดที่บึงกาฬเป็นวัดพญานาคเหมือนเป็นเจ้าของวัด
8: พ
9: ญาน
8: าคเซนเป็นเจ้าของวัด
9: ผมไม่
8: ว่าเซ็นบริจาคที่ให้วัดหรือยังไง
9: เหมือนประมาณเซ็นเพื่อเหมือนบูรณะวัดได้แต่ผมไม่รู้ว่า
8: เป็นโยมอุปถากอะไรประมาณนี้
9: ผมไม่รู้ว่าเทอมเขาใช้คำว่าอะไรเลย
8: ผมไม่ได้ว่าใช้คำว่าอะไรว่าเหมือนเป็นไงวะ
6: ก็จะไปดูแลอะไรอย่างเงี้ยแม่ตื่นกี่โมง
9: น่าจะ6 โมงเช้าตีห้า
8: แม่ทำอะไร
6: ตีห้าแล้ว
9: เช้า6 โมง
6: ตีห้าก็คือเริ่มไหว้แล้วมึง
9: เริ่มไหว้6 โมง
6: แม่ตื่นมาเริ่มไหว้เลยพัด
7: ต้องแต่หน้าบ้านเนาะแม่เนาะ
10: โอเค
8: แต่สำเร็จไหมล่ะถาม
10: ก็ว่ามู
8: สำเร็จไหมล่ะ
6: ก็ได้ลูก
8: สำเร็จไหมล่ะ
6: เรียน
8: ก
6: ็เก่ง
7: แฟนคลับยังเยอะ
9: เขาหน้าสุ่มมามัน
10: เขาหน้าต้องชวนแม่มา
6: ฉันไปจริงจริงที่สุดคือแบบฉันไปถ่ายแบบว่าโอ้โหแม่ แม่เลี้ยงลูกตามก็ตอนเด็กๆก็คือมูให้ลูกเรียนเก่งลูกก็ได้เกียรตินิยมจริง
10: ๆใช่แล้วลูกเก่ง
6: ลูกก็เรียนได้เกียรตินิยมจริงๆถูกต้องไหมล่ะก็คือลูกสอบจบคณะอะไรมา
9: วิศวะ
6: วิศวะจุฬาถูกต้องไหมนะ
10: วิศวะ
6: ก็คือง
1: านก็ทำดังมี
6: ดังก็ดัง
1: เ
6: ยอะ
1: เ
6: สร็
1: จแล้วแม่ก็
6: บอกว่ามูต่ออีกคือทุกอย่างแม่บอกแม่อ๋อไม่อ่ะแม่ก็คือแม้กระทั่งมดดำนมที่ให้ลูกแม่กินอ่ะแม่ก็ต้องไปเอามาจากวัดแขก
10: เอาวะ
6: หนักไหมล่ะ
10: หนัก
6: เพราะถือว่าเป็นแขกรับเชิญที่แบบว่า
10: หนัก
6: อิน
1: ออ สสุดยอดแต่ก็สำเร็จก็ต้องยอม
6: ไม่ใช่อยู่ดีไปหยิบวัดมาคือนางจะต้องซื้อนมเนี่ยแหละไปสมมติว่า
1: ไปถวายก่อน
6: แล้วนางก็จะไปนั่งอธิษฐานจิตถึงบ่ายๆตั้งแต่เช้านะ
1: ไม่ได้ไปเอาของคนอื่นเอาของที่เราไปไหว้แหละไปบูชาถูกไหมแล้วก็ลามาให
9: ้
1: เป็นนมศักดิ์สิทธิ์อย่างนี้
6: แต่ทุกนมที่ลูกนางจะกินอ่ะก็ต้องมาจากวัดแขก

0: ต้อง
1: ไม่ใช่แบบ
2: มูก่อน
1: ไม่ใช่อยู
2: ่ก่อนดื่ม
1: ไม่ใช่ไปซื้อที่แบบว่าแถวโรตงโรตัสซื้อบิ๊กซีบิ๊กเซอร์แล้วมาให้กินเลยไม่ได้
0: ไม่
2: ต้องมูก่อน
0: พี่
2: ต้องเข้าไปทีก่อน
0: ห้องพระนี่สะอาดมากนะสะอาดแบบ
3: ก็เขาบอกมี4คนนะคะมึง
0: เนี้ยแบบ
3: เขาบอกมี4คนไม่ได้เพราะสะอาดมึงเขาแค่เปลี่ยน
0: นั่งสมาธิ
2: แค่เปลี่ยนน้ำแต่ของไหว้ก็หมดเวลาแล้ว
3: หมดเวลาแล้ว
4: ทั้งวันแล้วครับ
2: แล้วส่วนใหญ่มูกับอะไรกูมูกับ
1: โอ้โห
2: พรามมูกับอะไร
1: มึงจะเอาพระมึงจะเอาอะไรบ้างล่ะพญานาคหน้าบ้านขึ้นไปเป็นห้องพระแขกพระโอ้มึงจะเอาอะไรบ้างล่ะอีน็อต
2: ทุกศาสตร
4: ์พระไทยพระแขก
1: พระจีนเจอทุกจุดเจอท
2: ุ
1: กจ
2: ุ
1: ด
2: แยกคีมีหมด
1: แล้วแยกห้อง
2: อ๋อแยกเป็นศาสนาเลย
4: แยกแบ่งเลยครับ
1: เจอทุกจุด
3: ลุก
2: แต่ก็ต้องยอมแม่นะก็จนสำเร็จจนได้เนาะก็ลูกได้ดิบได้ดีทุกวันนี้นะก็ส่วนหนึ่งก็ตัวเองด้วยแล้วก็แม่บุ๋มด้วยเนาะ
1: คือลูกก็เชื่อว่าแล้วแม่ก็คือก็เป็นลูกที่ไม่ขัดใจแม่แม่ให้ทำอะไรก็ทำ
4: ค่อนข้างตามใจเหมือนกันคร
1: ับ ก็คือเป็นคนตามใจแม่แม่ให้กินนมก็เขาบอกเป็นอยู่จุฬาแล้วยังกินนมที่แม่วัดแขกเอามาให้อยู่เลยใช่ไหม
4: ก็มี
1: เห็นปะขนาดจุฬาวิศวะน
4: ี่มึงพวกผลไม้อะไรพวกนี
1: ้โอ้ผลไม้แต
0: ่ตอนนี้ก็เบาลงแล้วมั้งใช่ไหม
1: ไม่เบา
2: เหมือนเดิม
4: วันนี้ก็ยังเต็มเลย
2: ยังเหมือนเดิมหนักกว่าเดิมอีก
4: ผลไม้เต็มบ้านเลยไปไหว้มาทั้งน
2: ั้
4: น
2: นี่เหรอ
1: นี่แหละที่ไปมา
4: ใช่ใช่นี่เทวไลนะครับเทวไล
2: นี่เทวไล
1: ตอนน
2: ี้
1: กูอ้วนขนาดนั้นเลยเน
2: า
1: ะเวอร์ซาเช่เนาะ
3: เวอร์ซาเช่นะ
1: ไม่แต่อ้วนมากนะไอ้พัน
3: เวอร์ซาเช่นะ
1: คือบ้านเขาเป็นอย่างนี้เลยจริงๆอันนี้คือบ้านมิวสุประสิทธิ
4: ์ครับ
1: ก็คือมันผ่านมาแล้ว
4: ผ่านมาแล้ว
1: ก็คืออย่างที่บอกมันสุดจริงๆเนี่ยดูสิแล้วนี่แค่อันนี้แค่หน้าบ้านนะยายพัดต้องขึ้นไปชั้น2ชั้น3อีก
4: นั่นเป็นศาลพญานาคคร
1: ับ ศาลพญานาคก็มีเป็นเรื่องเป็นราวอะไร
2: นี่ๆๆโอ้โห
1: เนาะยายพัดล่ะเธอ
3: ค
1: ่ะชีวิตเธอโอเคนี่เค้ามูจนรวยของเธอเองก็เคยซ้อมรวยมาแล้ว
3: ถูกค่ะแม่เราซ้อมรวย
1: ซ้อมรวยพัดเอาจริงๆเวลาที่คนเรามันซื้อเสื้อตัวละแบบว่าย
3: ังไงอ่ะถามมาแม่ตบฉาดเลยมั้ย
2: จะ 500,000
1: อ่ะไม่อยากนางเอาประมูลน่ะมหาราณีตกอับเมื่อก่อนนางจะเรียกกลุ่มตัวเองว่ามหาราณี
3: มหาราณี
1: แต่ทุกวันเนี้ยก็ฉันจะเรียกแจ็คมาดูไว้นะคนเราเวลามันมีฉันสอนให้ทุกคนดูเธอเพราะอะไรรู้มั้ยดูเอาไว้นะเวลามีอ่ะ
2: เก็บนะ
1: ไม่ใช่มีเก็บ
2: เก็บซะบ้าง
1: มีแล้วอ่ะมึงก็ต้องระวังนะ
0: ผมมารู้จักเขาได้เพราะว่าพี่มดดำพาไปงานเขาเป็นคนเอาแจ็คสันหวังมา
1: เมื่อก่อนวันเกิดนี่จ้างแจ็คสันหวังนะ
3: เออใช่ใช่แจ็คไป
0: ใช่ผมรู้จัก
1: วันเกิดนี่จ้างศิลปินมานักร้องแกมมี่ติ๊กอัปปนาเจเจตลินอะไรไปร้องเพลงเนาะจ้างทาทายังอะไรนี่ทีเดียวนะ
0: จุดนางคือจุดเริ่มต้นประมูลเพชรไงเธอ
4: ดูท่าพี่น้องพี่น้องช็อก
1: น้อง
3: ไม
1: ่เมื่อก่อนเธอเคยประมูลขายกระเป๋าอะขายกระเป๋าเคยได้มากสุดต่อวันเมื่อก่อนนะประมูลใน IG
3: ประมูลใน IG
2: ใน IG ด้วย
1: ใน IG
0: เท่าไหร
2: ่ไม่ได้ประมูลโรงแรมโชว์ของไม่มีเลย
3: ไม่ก็คือใน IG ใน IG ก่อนแล้วพอ IG เสร็จปุ๊บเนี่ยในแต่ละวันเนี่ยมันก็หลัก10เนาะหลัก10
2: ยอดขายหลัก10หรือกำไร
3: หลัก10กำไรมันไม่ได้ขนาดนั้น
2: ยอดขายยอดขายหลัก
3: 10ยอดขายเพราะว่ากระเป๋า Hermes อ่ะมันมูลค่าสูงแพงแต่อันนี้ว่าแล้วเวลาเราจัดงานอ่ะเราก็ชอบแบบว่าแบบให้คนมาเจอกันคุยแบบสังสรรค์แบบว่าให้ถือกระเป๋ามาเจอกันไงว่าคุณนัดคุณแม่ซื้อสีแดงสีเหลืองสีเขียวอะไรอย่างเง
1: ี้
3: ย
1: บ้านไง
3: เขาก็จะแบบว่าพอมาที่งานอย่างเงี้ยคนก็จะชอบแล้วก็จะยัดบี้ขยี้ราคากันเวลาออกชั่นเวลาที่เราดูหนังอะนึกออกป่ะสมัยก่อนดูหนังเยอะไงดูละครเยอะไงเราก็มานั่งดูแบบวันหนึ่งกูจะรวยกูก็เลยซ้อมรวยเลยซ้อมรวย
1: ก็คือเราดูละคร
3: เราดูละครเรามีฝันเว้ยเรามีฝันเราอยากเรา
2: การมีฝันเป็นเรื่องที่ดี
3: แม่ไม่ใช่อะไร
1: แต่มันต้องตามฝันอย่าเพ้อด้วย
3: มันตามฝันแล้วมีครั้งหนึ่งเราจ้างพี่ติ๊กเจษฎาพรติ๊กเจษฎาพรเคยไปงานอีเวนต์ใครล่ะแล้วไปงานมหาราณีเนี่ยติ๊กเจษฎาพรถือกระเป๋าตามมาดาพัสังค่ะเพื่อให้มหาราณีเนี่ยประมูลกระเป๋าที่พี่ติ๊กถือ ณเดชน์ยังมาถือกระเป๋าให้ฉันเลยค
2: ่
3: ะ
2: คน
3: ต่างชาติคนดังๆเนี่ยมาถือกระเป๋า
2: ไม่ใครไปถือหมดแล้ว
3: ไปถือหมดแล้ว
1: เกิดนะก็แจ็คก็นาง
3: แจ็คสันหวัง
1: น
3: างแจ็คสันหวังมาเรียกไงแจ็คสันหวังแมงกระดงเนี่ย
1: หลายบาทเน
2: า
1: ะ
3: หลายบาทโอ้อย่าถามตัวเลขเท่าไหร
1: ่ก็คือเคยใช้เงินสดๆมานะ
3: เคยใช้เงินสดๆมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงบอกว่าพอวันที่เราแบบซ้อมด้วยแล้วเรามีความรู้สึกว่าจินตนาการอิมเมจเราแบบอยากยืนอยู่ตรงนั้นแม้กระทั่งที่บอกว่าพี่ติ๊กเนี่ยเอาพล็อตเรื่องที่มางานพัดอะไปเขียนละคร
1: อ๋อเหรอ
3: จริง
0: อ๋อเพราะมันไม่มีแบบแนวนี
3: ้มันไม่มีแล้วก็ตอนนั้นพี่ติ๊กเขาทำละครช่อง7ใช่ป่ะเสร็จปุ๊บอ่ะพี่ติ๊กก็บอกว่าไลน์มาส่วนตัวเลยมาดามพัสังคาพี่ติ๊กเวลาพูดเขาจะคะคะคะคะเรียกว่ามาดามพัสังคาพี่ติ๊กอ่ะกำลังจะทำละครอันนี้อยู่นะคะอยากเขียนบทให้มาดามพัสังคาชื่อมาดามพัสังเลยค่ะแล้วก็ประมูลกระเป๋าอัมเล่นคุณอัมพัชราภาเล่นด้วยใช่ป่ะแล้วพระเอกเนี่ยประมูลนาฬิกาให้อัมพัชราภาโดยที่เอาริชาร์ดมิวเข้าฉากจริง
2: ๆของจริง
3: ของจริงกระเป๋าแอร์เมสเข้าฉากจริงๆวันนั้นเราก็เตรียมของทุกอย่างไปให้พี่ติ๊กเข้าฉา

0: เนให้ไปเล่นแทน
1: ใช่แล้วก็แบบเราก็เลยบอกพี่ติ๊กไปว่าให้น้องเขาไปเล่นแทนบทผัดได้ไหมน้องเขาก็ไปเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นแบบเรื่องลือเลยนะตอนนั้นก็คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไฮจิวเวลรี่เพราะเมื่อก่อนนะคนพูดตรงๆว่าคนไม่รู้จักพวกแบบบูเกอรี่คาร์เทียแต่ละแบรนด์ต่าง
2: ๆ
1: มันมาจากเรา
0: อ๋อเราเป็นคนที่ไม่คนรู้จักเลย
1: เราเป็นคนที่แนะนำเพราะเมื่อก่อนเนี้ยเราใส่ต่างหูแวนคริปทุกคนนึกว่าใส่หลุยส์ตองใครมาจะไปรู้ก็บอกป่ะแต่เราอะใช้มาเป็น10ปีแล้วใช้มาเป็น10ปีแล้วเพราะว่าเราอยู่กับธุรกิจนี้มาแล้วเวลาใส่ปุ๊บเราก็รู้สึกว่าอ่ะแล้ววันเนี้ยก่อนหน้านั้นเนี่ยมันก็จะมีที่แบบแบรนด์พวกนี้ช่วงโควิดจะอยู่ไม่ได้จะอยู่ไม่ได้จะแบบ
0: คนจะไม่ซื้อไม่สะสมกัน
1: ถูกต้องไม่อยู่แล้วก็นี้ว่าก็คือมีห้างนึงก็คือดูเราไลฟ์เจ้าของห้างอ่ะก็ดูเราไลฟ์แล้วก็เชิญเราไปคุยแล้วก็บอกว่าขอให้พามาหาร้านนี้เนี่ยมาแบรนด์ได้ไหมมาซื้อของก็เลยเป็นที่มาเราก็พาพวกมาหาร้านนี้ทั้งหลายเนี่ยค่ะก็คือ
0: ซื้อแบบ private
1: ซื้อแบบ private ในห้างจิบแชมเปญ
2: ก็เลยเป็นกลุ่มมหาลานี
1: ก็เลยเป็นกลุ่มมหาลานีแล้วเราก็ตั้งขึ้นมาแล้วพอกลุ่มมหาลานีใช้เนี่ยมันก็เป็นไวรัลไงมันเป็นไวรัลมันเป็นเพราะว่าตอนที่ช่วงโควิด
0: จับทุกคน
1: ก็บอกว่าตอนนั้นเนี่ยเดินไปไหนโอ้โหมาดามพัสตังมีผู้ช่วยส่วนตัวทุกอย่างครบหมด
2: ซื้อเสื้อผ้าชานงชานะเธอซื้อมาหมดแล้ว
1: มีเลขาส่วนตัวคือเสื้อผ้ามาเลือกถึงที่บ้านอันนี้คือเป็นวิถีจริง
2: ๆแล้วอยู่ดีๆเอาจริงนะชีวิตหรูหราเคยแบบว่า อย่างที่บอกยายประชิดพัฒน์เมื่อก่อนซื้อชาแนล2ตัวล้านนึงอย่างเงี้ยนางซื้อนางเพิ่งขายไปนิด
3: ซื้อทำไมอ่ะ
2: นี่นางซื้อขายจนนางบอกว่าจริงๆแล้วมันแต่นางก็บอกว่ามันก็เหมือนว่าเป็นการลงทุน
1: มันขอไปลงทุนต้องบอกว่ามันคือการอินเวสต์
2: เขาบอกว่าการถ้าสมมติวันนึงสมัยก่อนเธอไป Hermes เนี่ยแล้วเธอเข้าช็อปแล้วเธอได้กระเป๋า Hermes มา1ใบเนี่ยมันได้กําไรถ้าเป็นแสนเป็นล้าน
1: ใช่
2: ยังไงเคยกระเป๋า1ใบเคยทำกำไรกระเป๋าใบเดียวนะอีน็อตทำกำไรมากสุดเท่าไหร
1: ่10ล้าน
2: 10ล้าน
0: ใบเดียวทำกำไร
2: 10ล้านใบเดียวทำกำไร10ล้าน
1: จริง
2: ใครซื้ออ
1: ันนี้เป็นความลับเลยแล้วกันนะคะวันนี้เป็นที่แรกที่พัดจะพูดเลยแล้วกันก็คือแบบว่าอ่ะไหนๆมาเพราะว่าทุกคนน่ะรู้ไหมว่าตั้งแต่มาออกแฉ2รอบเหมือนเป็น EP 1 EP 2
0: เตือนภัยมิจฉาชีพด้วยจังหวะไม่ใช่ไม่ได้เตือนภัยอะไรนะมันเป็นในยุคนั้นยุคนั้น
1: ไม่ใช่
2: ว
1: ัน
2: น
1: ี
2: ้เขาก็ยังท
0: ำอยู่นะ
1: เขาก็ทำยังอยู
2: ่ทำกันอยู่
1: เขาแล้วมีคนไดเรกต์มาเสดมาเยอะมากอยากรู้เรื่องราวของ EP 3ว่าเมื่อไหร่จะมาออกแฉอีกแล้วก็มีแบบชาวเน็ตคะขอบคุณมากนะคะคือพัดอ่านทุกๆคอมเมนต์จริงๆไม่ว่าคำวิจารณ์หรือติชมแต่ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะเป็นไวร
2: ัลอย่างใบขาวๆที่เป็นหิมาลายันเนี่ย
1: สมมติ
2: เธอสมมติแล้วมาขายได้กำไรเท่าไหร่
1: คือถ้าได้จากช็อปเนี่ยต้นทุนจากช็อปเนี่ยนี่เป็นที่แรกเลยที่พัดจะพูดนะก็คือว่าต้นทุนจากช็อปอ่ะ1ล้านบาท
2: ล้านนึงขายได้กำไร4ล้านต่อใบ
1: 4บาทต่อใบ
0: ทำไมมันต้องได้กำไรเยอะขนาดน
2: ั้นก็เป็นอย่าง
0: น
2: ั้นไง
1: เพราะมันเป็นกระเป๋าที่เราไม่สามารถที่จะเดินเข้าไปซื้อบายเองได
3: ้แล้วทำไมล้านนึงขายให้คุณอ่ะไม่ขายคนอื่นล้านน
1: ึ
3: ง
1: ภาพลักษณ์ทำไมถึงต้องลงทุนกับเสื้อผ้า
2: เสื้อผ้านั่นไง
1: วันนี้ที่กำลังจะพูดถึงชาวเน็ตที่แบบวิจารณ์พัดจนเป็นไวรัลเป็นมีมขึ้นมาแบบประมาณว่ามึงมีเงินซื้อเสื้อชุดละ400,000บาทมารายการครั้งที่แล้วที่พี่น็อตบอกให้โชว์400,000บาท
3: อ๋อเขาถึงไล่ฉันออกฉันจำได้แล้วแอร์เมสเขาไม่ให้คนแปลกๆเข้าใช่ไหม
2: เขาให้ได้แต่
1: เขาให้ได้แต่เขาไม่ได้ให้กระเป๋า
0: แต่ไม่ให้ซื้อ
1: เขาไม่ได้กระเป๋าเขาต้องดูว่าคุณเป็นโอมันนี่แล้วคุณเป็นแบบว่าเอ็นยูเซอร์จริงๆหรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่
0: เราต้องสร้างภาพลักษณ์ให้เขาเชื่อ
1: ภาพลักษณ์อันนี้ภาพลักษณ์คือสำคัญคือมีคนคอมเพลนครั้งที่แล้วว่าทำไมบ้าหรือเปล่าถึงนี่ไงถึงจนเพราะว่าใส่ชุด400,000บาท500,000บาทเราบอกว่าถ้าคุณไม่ได้อยู่ในอาชีพของพัดในการขายลักชัวรี่คุณจะไม่เข้าใจสิ่งที่พัดพูดหรือคนที่แบบว่าเป็นไฮโซเป็นเซเลบต่างๆที่พัดรู้จักคุณก็จะไม่รู้ว่าเอ้าทำไมเขากล้าซื้อเสื้อตัวละ300,000-400,000แต่อย่างพัดบอกว่าพัดเติบโตมาจากเด็กบ้านนอกแล้วมีความฝันแล้วก็กล้าแล้วก็ทำมันจนสำเร็จไต่แบบว่ามาจนมาสำเร็จอ่ะทีนี้เนี่ยความฝันของเราอยากแต่งตัวเราอยากสวยเราอยากอะไรเงี้ยเราเดินดำเนินตามความฝันของมาละทีนี้อาชีพของเราอ่ะคือการขายลักชัวรี่เพราะฉะนั้นเนี่ยพัดอยากจะอธิบายให้หลายๆคนเข้าใจในที่นี้นะคะคือแบบว่าเราอ่านทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกคอมเมนต์จริงๆไม่ว่าติชมแต่พัดจะบอกว่าทุกอย่างมีเหตุและผลไม่ใช่ว่าอยู่ๆเรามาซื้อเสื้อผ้าตัวละ300,000-500,000แต่เนี้ยคือต้นทุนของเราในการทำมาหากิน
0: เพื่อจะได้ของที่ยิ่งใหญ่กว่า
2: ก็หมายถึงว่าเธอจะต้องใส่เสื้อชาแนลตัวละ500,000-600,000เนี่ยเพื่อที่เข้าช็อปปุ๊บแล้วเขาไปหยิบกระเป๋ามาให้เธอ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าอย่างสมมติว่าชุดเนี้ย500,000บาทไม่ได้มีอะไรเลยไม่ได้มีอะไรเลยมันไม่ได้บอกแปะ
0: คือมันเป็นรสนิยมด้วยนะ
1: ใช่
0: แต่คน
2: แต่ดูหัวจดติ่งไง
1: SA เขาถูกการเรียนรู้แล้วก็ดูแบรนด์อย่างที่พัดเคยบอกว่าเขาดูอะไรว่า

0: นี้เขาไม่มีแบรนด์ไม่มีโลโก้อ๋ออันนี้เป็นแบบคอลเลกชันที่เป็นรันเวย
1: ์หมายความว่าถ้าคุณใส่แบรนด์ตะโกนคุณอาจจะไม่ได้กระเป๋าก็ได้
0: ถูกต้องค่ะมันดูเป็นชายดิสต้องบอกกลุ่มต้องบอกกลุ่ม
1: เหมือนคนทั่วไปก็ซื้อได้แหละ
0: ถูกต้องสมมุติว่าคุณใส่กุชชี่ลายมันตั้งแต่หัวจรดเท้าถามว่าคุณอาจจะได้ในการสเปนมันนี่เดินเข้าไปในช็อปแล้วก็สเปนมันนี่แบบซื้อ1ล้านได้กระเป๋า1ล้าน
1: อ
0: ันนี้เป็นไปได้แต่คุณจะไม่ได้สเปคที่แรร์แต่ถ้าเกิดคุณใส่แต่งตัวแบบเรียบๆแล้วเขามองว่าอ๋ออันนี้เป็นรันเวย์ไม่มีใครซื้อแน่หรือมึงไปขายต่อไม่ได้อ่ะคุณจะได้สเปคที่สูงแล้วสามารถทำกำไร
2: เขา
1: ดูกันอย่าง
2: เขาดูกันอย่าง
0: เขาดูกันแบบนั้นมันถูกการเรียนรู้เพราะฉะนั้นเนี่ย
1: แต่เขาก็จะไม่รู้เราเป็นแม่ค้า
0: ใช่เราต้องทำตัวไม่ให้เขารู้เป็นแม่ค้า
2: ก็ที่กระเด็นมาก็เพราะเขารู้ว่าเป็นแม่ค้า
0: จริงจริงที่วิพัฒน์ตกอับตรงไหนรู้ไหมจริงจริงมันเป็นเรื่อง
2: ทำไมจึงตกเขาจับได้เขาจับได้
0: เขาจับได้เขาจับได้ตรงนี้คือ
1: ตรงไหน
0: ในชีวิตของการเป็นฮันเตอร์ซื้อกระเป๋าแอร์เมสจากช็อปเนี่ยแล้ววันนึงอ่ะสิบกว่าปีความลับโปะแตก
2: เพราะเราตัวเองทำมา10ปี
0: 10กว่าปี
2: หมายถึงบินไปเอากระเป๋าอย่างนั้น
0: 10ปีตอนแรกเนี่ยจากที่เราเป็นไฮโซตกอับใช่ไหมไม่มีจะกินแบบว่าตั้งแต่เป็นพนักงานออฟฟิศแล้วสเต็ปที่2ของชีวิตคืออะไรอ่ะเริ่มเป็นเมียสุลต่านเริ่มเป็นเมียสุลต่านเริ่มไปล่ากระเป๋าแอร์เมสสูงสุดในชีวิตที่แพทบอกคือเป็นมหาราณีค่ะสูงสุดแล้วเพราะว่าตอนที่เป็นอุปโลก
1: ไม่ต้องพึ่งใคร
0: ไม่ต้องพึ่งใครแล้วจ้ะ
1: แต่ต้องพึ่งสุลต่าน
0: ถูกต้องแต่ตรงที่เป็นเมียสุลต่านเนี่ยเราได้ของจากช็อปเราได้ของจากช็อปเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราไปเนี่ยการที่เป็นเมียสุลต่านเนี่ยแน่นอนเราจะไม่ซื้อแบบพวกอัซเซสซอรี่จุกจิกฉันซื้อโซฟาค่ะ
1: ไม่ซื้อกันที่คนไม่ค่อยซื้อกันถูก
0: ไหมแล้วเคยมีเคสนึงช็อปเดินมาบอกว่าอยู่รู้ไหมอยู่โน่จ็อกกิ้งเขาบอกฉันว่ามันเป็นเรื่องจ็อกกิ้งมากแล้วถามว่าจ็อกกิ้งเรื่องอะไรวะมีคนมาแจ้งข้อมูลเบาะแสว่าคุณเป็นแม่ค้าแต่มันเป็นเรื่องตลกของพวกเราเห็นไหมความน่าเชื่อถือของบรรดาพัดซัง
2: แล้ววันหนึ่งความอาชีพที่มันจบไปได้ไงเพราะ
0: มันจบเพราะโควิดไงมึงแม
2: ่ทำไม
0: อยากให้เล่าก่อนมาเป็นมหาราณีเราก็คิดแล้วว่าเราจะเสี่ยงตายยังไงมันคือไพ่ใบสุดท้ายในความภาวะที่เป็นโควิดอ่ะใครมาจะมาซื้อกระเป๋าใบละ 3-4 แสนสต็อกกูก็มีลูกก็ต้องเลี้ยงลูก3ตอนนั้นก็นั่งทำไงกูต้องนั่งทำขนมปังสักอย่าขายทำไข่พะโล้ทำแกงไก่ขายออนไลน์เพราะว่ากระเป๋ามันขายไม่ได้ทุกวันแล้วจะทำยังไงกับสต็อกนั่งเครียดมันถึงเกิดเป็นแบบว่ามหาราณีขึ้นก็เลยเอามาไลฟ์สดเอาไลฟ์สดเอาไลฟ์สด
2: ขายก่อนยังไม่ไลฟ์สด
0: ไม่เคยไลฟ์สด
2: ก่อนซื้อมาขายไป
0: ซื้อมาขายไปมีหน้าร้านสมัยก่อน 4-5 ปีที่แล้วไม่รู้จักเรื่องไลฟ์สดแต่เห็นคนอื่นเขาไลฟ์สดแล้วมันเป็นเคอร์ฟิวคนออกไปไหนไม่ได้ถูกต้องไหมแล้วเราก็รู้สึกว่าเรามีคาแรคเตอร์ที่ไม่เหมือนใครแล้วเราก็มานั่งแล้วชิบหายไม่ว่าได้ไหมว่าก่อนเอาเสื้อผ้ากูมาก่อนแล้วกันเอากระเป๋าโยนปุ๊บด้วยสไตล์ของพัดที่เป็นคนที่แบบว่าพูดพงพางโชเชโชเชของพัดสนุกแล้วเวลาที่เราบิดเนี่ยนับหนึ่งนับสองนับสามเหมือนเชียร์มวยอ่ะให้คนไฟติ้งกันอ่ะ
2: ก็กูยังซื้อทุกคืนพ่อกูยังถามมาโดนสิกูไม่ทำอะไรนะรอวะรอ
0: เธอไลฟ์หรือเปล่าเธอไลฟ์หรือเปล่าแล้วพอมันมีคนเข้ามาคอมเมนต์เนี่ยมันก็จะสนุกสนุกทุกวันนั้นน่ะก็คือ5ปีที่แล้วเนี่ยทุกคนมาดูมาดามพัสังแล้วทุกคนตกใจว่าเฮ้ย
2: คนดูเท่าไหร่ตอนนั้น
0: หูสี่ห้าร้อยวันนี้ยังไม่ถึง40จากคนดู500วันนี้ไม่ถึง40คน
1: ไม่แล้วเขามาจับได้ไงคน
0: ก็มีคนไปแจ้งไงเดินไปนี่พัดสั่งคืออะไรเป็นคนขยันมากวันแรกที่เขาเปิดเดินทางไปต่างประเทศที่ไปปารีสได
2: ้ไปเลย
0: กูไปตั้งแต่วันแรกค่ะไปเลยค่ะปั๊บปั๊บปั๊บ
2: ตั้งแต่เขาเปิดให้
0: เขาเปิดไปแล้ว
1: เติมของเติมของ
0: พอเขาพอเขาเปิดปุ๊บเนี่ยเรากลับมาต้องมากักตัวอยู่ใช่ไหมต้องมากักตัวอยู่ที่โรงแรมอ่ะ21วันกูไปค่ะกูยอมสู้ตายพัดสั่งเป็นคนสู้ตายพอไปถึงปุ๊บได้หิมะ
2: อ๋อ
1: นี่มาอะไร
2: มันก็คุ้มแล้วเพราะได้กำไร5ล้าน
0: 5ล้านฉันได้กำไร5ล้านในวันละซื้อได้กำไร5ล้าน
2: โอ้
0: เพราะฉะนั้นการจะกินอาหารมื้อละแสน2แสนน
1: ั่
0: งไพเวทมันเป็นเรื่องอีซ
1: ี่นี่ยังขายไม่ได้นะกำไรนะยังไม่ได้กำไรนะ
0: แค่รู้อยู่แล้วรู้อยู่แล้วว่ากลับมาได้อยู่แล้วแล้วไม่รวมยิบย่อยแต่พอถึงปุ๊บเขาก็กำลังแบบอ่ะเดี๋ยวเอาหิมะไปกำลังนั่งอยู่จ้ะ
2: แบบใบขาว
0: ๆใบขาวๆจระเข้จระเข้เผือกจระเข้เผือก
1: หิมะ
0: เสร็จปุ๊บนั่งรออยู่เลยห้อง VIP ปั๊บปั๊บปกติเราไปเรา VIP แล้วก็ขึ้นไปดูต้นแอปเปิลของอะไรข้างบนของฟ้าบวกนั่งอยู่จ้ะ MD เดินมาเลยขอคุยเป็นการส่วนตัวอะไรหรอคะมีอะไรหรอคะเรานึกตอนที่เราไลฟ์ครั้งแรกอ่ะพัดคิดในใจแล้วว่าถ้าไม่ไลฟ์ก็ไม่มีจะกินเราไม่รู้ว่าประเทศมันจะปิดถึงเมื่อไหร่เรายอมเปิดไพ่ที่เป็นเมียสุลต่านมาเป็น10ปีอ่ะอันนี้คือมันบ่อเงินบ่อทองที่เราทำมาหากินเลยนะ

0: การที่แบบว่าเราได้เป็นแบบ VIP ของช็อปอะทีนี้เราเปิดหน้าไพ่เราจะเกิดอะไรขึ้นเราเคยคิดถ้าเปิดหน้าไพ่กูก็แค่ไม่เป็นไรเริ่มใหม่เราคิดแค่นั้นตรงนี้บ่อเนี้ยปิดไปมาเลยจ้ะเดินเข้ามาเลยคุณคือกีสเฮาใช่ไหมโย
1: ก็คือเป็นร้านของเราชื่อกีสเฮา
0: เป็นร้านของเราที่ชื่อกีสเฮาม
1: ีคนไทยไปฟ้อง
0: นี่แหละไปฟ้องแล้วเอาคลิปวิดีโอไปเลยมึง
2: ฝรั่งมันจะรู้ได้ยังไงเนอะถูก
1: แสดงว่าอาชีพจบภายใน1นาที
0: อาชีพทุกอย่างที่สร้างมา10กว่าปีฟินิชจบในวันนั้นชิบหายนะเลยต้องใช้คำว่าชิบหายนะในวันนั้นเลย
2: ไอ้ที่จะได้ไม่ได้แล้วก็
0: ไม่ได้แล้ว
1: ไม่ให้แล้ว
2: ไม่ให้แล้ว
0: เขาไม่ให้แล้ว
1: ต่อไปจะใส่เพชรทั้งชุดเขาก็ไม่ให้
0: จะใส่เพชรทั้งชุดใส่เพชร100กะรัตเขาก็ไม่ให้เพราะมึงเป็นแม่ค้ามันถูกดิสเครดิตแบบนี้เลยคือแบบ
1: 10ปีที่สร้างเครดิตมาเหลือศูนย์เลย
0: เหลือศูนย์เลยวันนั้นมือสั่นเลยแล้วก็บอก
2: เรารู้ตัวเลยว่าจบแล้ว
0: เรารู้ตัวแล้วจบแล้วแต่เราจะไปยอมรับเขา yes ไม่ได้ no เราบอก no ฉันเป็น I'm celebrity because แบบว่าร้านเนี่ยที่เขาอะมาขอกระเป๋าใช่ไหมคะเขาให้ฉันโปรโมทให้นั่งรับ1 2 3 4ขอกกระดิ่ง
1: ระวัง
0: ขอกกระดิ่ง
1: ตอนนี
0: ้นั่งขอกกระดิ่งนั่งขอกกระดิ่งนั่งขอกกระดิ่งเลยเราก็แบบเงียบไม่พูดอะไรเราก็แบบต้องแบบ
1: หมายถึงอัดคลิปส่งไปให้ฝรั่งดูเลยไปส่งไปให้เมเจอร์ดูเลย
0: โ
2: อ้แสดงว่าเป็นคู่แข่งเรา
0: อะ
2: คู่แข่งเราหรือเปล่า
0: อันนั้นเราก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นพัดบอกแล้วไงว่าม
1: ีคนทำอาชีพนี้เยอะ
2: มี
1: คน
2: แข่ง
3: แล้วตั้งสติยังไงหลังจากพอจบแล้ว
0: คือเราก็ตั้งสติได้แล้วหนทางกระเป๋าไม่ใช่ของเราละไปหาใหม่เว้ยนาฬิกา
1: ตอนนั้นที่เป็นลิชาร์ดมิล
2: แล้ววันนั้นก็ไม่ได้กระเป๋า
0: ไม่ได้
2: เขาไม่ขายให้จริง
0: ๆไม่ขาย
1: จนถึงวันนี้นะก็ไม่ได้
0: ก็ไม่ได้
1: จนถึงวันนี้ให้ไปกลับ
2: เขายังไม่ลืมเลยเหรอ
0: เขาไม่ลืมเราก็ติดแบ็คลิสต์ไงชื่อเราคือแบ็คลิสต
3: ์วันนั้นค่าตั๋วเข้าเนื้อเลย
0: ก็เข้าเนื้อน่ากลัวไหมทุกอย่างอาชีพมันเป็นอาชีพที่พัดบอกเลยว่ากระเป๋าแอร์เมสเป็นอาชีพที่ฆ่าเพื่อนฆ่าพี่ฆ่าน้องคนเราถ้าท้องไม่อิ่มมันมีความริษยาอยู่สมมุติไปด้วยกัน3คนตึ๊ดตึ๊ดคนนี้ได้สีดำเอฟซัมบักทองอันนี้ยกตัวอย่างง่ายๆพี่น็อตบอกได้สีส้มมาอีกคนนึงไม่ได้ไปเป็นเพื่อนกันอ่ะไม่อิจฉากันหร
1: อ
0: ไอคนที่ทำกำไรได้สี่แสนจากกระเป๋าใบนี้คนนี้แม่งทำกำไรได้แบบว่าแสนเดียว
2: แสนหน
0: ึ่งสีส้มไอคนนี้ไม่ได้
1: ถ้าสีดำมันจะแพงกว่า
0: ถูกต้องเราต้องแบบว่าเพราะฉะนั้นแหละไอคนที่แบบมันเป็นอาชีพที่ฆ่าเพื่อนฆ่าพี่ดอกทุกอย่างมันถึงต้องเป็นซีเครทความ
1: จนในที่สุดมันจบ
0: มันจบ
1: มันจบปุ๊บเป้าหมายต่อไปตอนนั้นคือนาฬิกามันขึ้น
0: นาฬิกามันขึ้น
1: แต่ต้องได้จากช็อป
0: แต่ต้องได้จากช็อป
1: ต้องได้จากช็อปถึงจะได้กำไรถูกต้อง
0: วันนั้นใช่วันนั้นน่ะที่เปิดประเทศตอนแรกเดินไปช็อปปาเต้เลยจ้ะ
1: มาเล่นไงนะ
0: ช็อปปาเต้
2: ไปปาเต้เลย
0: ปาเต้ฟิลิป
2: ยังไม่รู้จักเราเนาะ
0: เขาไม่รู้จักแต่เรา
2: ไม่มีข้อกระดิ่งนะเขาไม่มี
0: ไม่มีเขายังไม่รู้จักเราเขายังไม่รู้จักเราเราต้องสร้างภาพด้วยชุดชาแนล
2: แ
0: น
2: ่
0: ชุดชาแนลอ่ะ
2: เรามีอยู่แล้วว
0: ันนั้นเรามีอยู่แล้วใส่โค้ดเราใส่โค้ดชาแนลรู้สึกว่าชุดนั้นที่วันนั้นประมูลไปรู้สึกช
1: ุ
0: ด
1: หกหมื่นแล้ว
0: หกหมื่นแต่ซื้อมาห้าแสนกว่าบาท
1: ห้าแสนกว่าบาท
2: หายไปเก้าสิบ
1: ก็คือเสื้อ
0: ใช่ก็คือใส่ชุดตัว
1: นางพูดคำนี้นางบอกว่านางใช้คุ้มแล้ว
0: ใช้คุ้มแล้วเพราะถือว่าเป็นต้นทุนเดินเข้าไปช็อปเลยแล้วก็ถามว่ามีโมเดลนี้ไหมอยากได้เขาดูลุคเราเขาไม่ขายนะตอนนี้คือเขาไม่ขายให้ foreigner คือชาวต่างชาติคือขายให้แต่คนฝรั่งเศสอย่างเดียวแล้วบอกอ๋อเราเสียใจจังเลยเราอยากได้ไม่เป็นไรฉันอยากได้เธอเป็นลูกค้าเธอเข้ามาก่อนหยิบนาฬิกาให้เลยจ้ะ5711 5712
1: ถ้าได้มาได้กำไรเท่าไหร
0: ่ก็5ล้านเหมือนกัน
1: ก็5ล้านเหมือนกันนางก็เลยเปลี่ยนอาชีพจากกระเป๋ามาเป็นนาฬิกาน
3: าฬิกา
2: เอ้าก็ไม่ตกอับแล้วทั้งนั้นนะ
0: ก็ยังไม่ถึงจุดพีคไห
2: นนะยังพีคอยู
0: ่ยังไม่ถึงจุดพีคไหนนะความจุดพีคไหนนะมันมีอีกเยอะ
1: มันมีอีกเยอะ
0: มันมีอีกเยอะ
2: มีเวลาไหมเนี่ย
1: เราต้องรวบรวม
0: เราต้องรวบรวม
2: จะไปภาค4ต่อ
0: ก็ใช่ไงพอเราได้ตรงนี้มันเป็นอาชีพของเราแต่วันนี้มันเป็นสิ่งที่สังคมตั้งคำถาม
1: จนในที่สุดจากที่เคยไปซื้อนาฬิกาอะไร20หมดตัวก็
0: หมดตัวเพราะว่ามันขาดทุนกับนาฬิกาไง
1: หมดเลย
2: ขาดทุนเหลือนาฬิกา
0: ใช่
3: เพราะว่าอะไรอะครับ
0: อย่างไม่ใช่โควิดช่วงที่เขาปรับปราม
1: เขาก็
0: ปรับปรามอะไรคือปรับปรามอะไรที่แบบว่าคนที่มีทุนหนามีอะไรที่ซื้อสมัยก่อนเห็นไหมเด็กวัยรุ่นทำไมขับรถลัมโบใส่ริชาร์ดมิวอะไรเงี้ยเพราะว่านึกมันหายไปเทาๆมันหายไปปุ๊บเนี่ยเราไม่รู้หรอกลูกค้าเราเป็นใครถูกต้องไหมคะแต่ในสิ่งที่เราเจอมาเนี่ยก็คือว่านาฬิกาที่เราซื้อมา30กว่าพอวันที่มันมีลูกค้าเนี่ย
2: มันไม่มีมูลค่าม
0: ันเหลืออยู่10
1: มันหายไปเลย20
0: มันหาย20 10เรือนไปเท่าไหร
2: ่โอ้โหก็200
0: ก็เห็นไหม
1: เมื่อก่อนกว่าเราจะหา200ผสมมากับบรรยาย
0: าโอ้แทบตาย

0: ้วถ้ามันตกเลยเหรอ
1: ใช่แล้วก็ไปเจอแล้วก็ไปเจอความที่เราเฮิร์ตในเรื่องของนาฬิกาเราก็เอาเงินทุนน่ะไปเปิดร้านที่ญี่ปุ่น
2: เราเป็นโกงอีก
0: ไปเปิดร้านที่ญี่ปุ่น
1: รับซื้อของเป็นคนไทยคนแรกร้านกระเป๋าแบรนด์เนม
2: ไงที่เวลาเราไปส่วนใหญ่ไปซื้อแบรนด์
1: เห็นไหมเวลาที่เราเดินที่โซนโอซาก้าที่มันจะมีแบบว่าสตรีทอะสตรีทยาวๆตรงชินไซบาชิอะร้านพัชซังอยู่ตรงนั้นขนเงิน
0: เป็นคนไทยคนแรก
1: ใช
2: ่ย่านนั้นวัยรุ่นเยอะนะโอซาก้าก็หมดเนื้อหมดตัวกลับมา
1: ก็หมดเนื้อหมดตัวกลับมา
2: ไม่ได้กำไรหรอคะ
1: ไม่ใช่ค่ะโดนโกง
2: โดนเขาโกงไปหมดเลยค่ะ
1: โดนเขาโกงโดนลูกน้องที่เป็นนอมินีเพราะว่าความที่เราใจใหญ่แล้วเป็นคนทำอะไรไหวเราคิดแค่ว่าเราลอสเงินตรงนี้มันเหลือเงินก้อนสุดท้ายคนนี้เป็นคนที่ซื้อมาขายไปกับเราอ่ะจากเขาเคยเป็นลูกน้องที่ร้านกระเป๋าที่เราเคยซื้อมาขายเนี่ยเป็น10ปีรู้จักมาเป็น10ปีเราก็เลยบอกเขาว่าโอเคเราถือเงินก้อนสุดท้ายเนี่ย
2: นั่นคือก้อนสุดท้ายในชีวิต
1: ก้อนสุดท้ายใน
0: เท่าไหร่บอกได้ไหม
1: เป็นร้อย
2: โอ้ยพี่ไปเปิดร้านที่ญี่ปุ่นแพง
1: ใช่
0: โอ้โหหามาทั้งชีวิต
1: หามานั่นคือหมด
0: ก็หมดกล้ามากด้วย
2: ทุกวันนี้หมด
1: ก็หมด
2: เขาถึงบอกว
1: ่า
2: หลายคนก็เลยบอกว่ามาดามพระสังไปกระโดนจับแล้วมาดามพระสังจะเข้าคุกแล้วมาดามพระสังโดนจับแล้วอะไรอย่างเง
1: ี้ยอาจก็โดนรวบโดนอะไรแล้ววันนั้นก็คือเป็นเทปแรกที่มาออกใช่ไหมแล้วก็พัดก็บอกว่าจะเป็นข่าวลืออะไรก็แล้วแต่พัดขอพิสูจน์ข้อเท็จจริงดีกว่าแล้วก็ให้กระบวนการยุติธรรมเนี่ยเป็นคนพิสูจน์ดีกว่าแล้วก็มันถึงเป็นเรื่องเล่าว่าหลายอย่างเพราะเราพัดเป็นคนไม่พูดอะไรเป็นคนเฉยๆเจอใครก็ไม่พูดทีนี้เนี่ยครั้งที่แล้วที่บอกว่า medical tourist ใช่ไหมที่พี่น็อตหัวเราะไปดูหมอดูร่างทรงที่เกาหล
2: ีน็อตแล้วนางเก่งกว่าวันนี้คนไปทำศัลยกรรมกับนาง medical jewelry medical jewelry เนี่ยดังเธอได้ดูรายการของดิสนีย์ไหมที่หมอดูเขย่าเขย่าเขย่าเขย่าปรากฏว่าในระหว่างที่คุณพันหน้าพันตาอยู่นางจะพาไปหาหมอดูที่แม่นที่สุดในเกาหลี
0: ที่เกาหลี
2: ที่แบบเข้าทรงอะไรอย่าง
0: นี้ที่เธอศึกษาอยู่พักนึงรายการนี้เรื่องหมอดูเกาหล
1: ีนี่แหละเพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งที่พัดบอกว่าเดี๋ยวขอมาเล่าให้รายการแม่ฟังที่เดียวแล้วกันว่ามันแม่นแบบไหน
2: ดีอ๋อ
1: เขย่าธงเคาะกระดิ่ง
2: ก็เหมือนกับที่ในรายการนั่นแหละ
1: เหมือนในรายการแต่ดูแม่ดูหมอดูเด็กมากแล้วตอนที่พัดนั่งอยู่พัดก็แบบมันจะแม่นยังไงวะแม่เล็บยาวต่อเล็บสีน้ำเงินแล้วหน้าเด็ก
2: ไม่ใช่นั่นในพัดป่ะ
1: นั่นนี่หมอดูหมอดูสวยด้วยแล้วเราก็แบบจะแม่นยังไงวะแบบยังเด็กอยู่อะไรอย่างเงี้ยอ่ะคนเกาหลีก็บอกว่าคนที่เป็นร่างทรงได้คือคุยกับโกสต์คุยกับผีได้ตั้งแต่เด็ก
2: ค
1: ุยกับผีได้ตั้งแต่เด็กๆตอนแล้วที่เรานั่งปุ๊บทักมาคำแรกเว้ยแม่จะมีเรื่องกับผู้ชายมีเรื่องผู้ชายมีเราก็งงจะไปมีเรื่องกับผู้ชายตรงไหนวะเขาพูดว่าสิ่งที่เขาเห็นน่ะเป็นเรื่องของกฎหมายเป็นเรื่องของการขึ้นศาล
2: ก็คือตรงหมดเลย
1: เชื่อไหมว่าบินกลับจากเกาหลีเนี่ยวันเมื่อสมมติว่าพรุ่งนี้จะต้องกลับนั่นคือมาขึ้นศาล
2: อ๋อเหรอคือเห็นหมดเลย
1: เขาเห็นหมดเลย
2: ที่บอกไปออกรายการของช่องดิสนีย์นะเป็นรายการหมอดูอ่ะ
0: ดังขนาดเขาคุยกับผีไง
1: เขาคุยกับผีแล้วเขาบอกว่าจะมีเรื่องกับผู้ชายแล้วเราก็จะเรื่องอะไรเขาบอกที่เขาเห็นคือเป็นเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวกับศาลคำถามของเราคือคำถามแรกเลยแล้วเรา
2: ชนะไหม
1: ชนะไหมคำถามว่าเราจะชนะไหมเขาตอบว่าเราไม่ได้ผิดเราไม่ได้ผิดยังไงก็จบ
2: เราจบ
0: ก็จบจริง
1: ก็จบด้วยข้อเท็จจริง
2: แล้วตรงกี่ข้อที่เขาดูเราแม่นไหมคิดว่าแม่นหลายข้อไหมครับ
1: 10เต็ม10
0: 10เต็ม10
1: ต้องไป10เต็ม10
2: 10เต็ม10เลยเหรอ
1: 10เต็ม10
2: เธอไม่ได้หักหมอดูใช่ไหม
1: ฉันไม่หักเลยฉันให้10เต็ม10ฉันบอกเลยว่ามันมีเรื่องที่แล้วเขาไม่ให้เอาคนอื่นเข้าเดินถึงต้องพาแม่มิวไปนี่ไงเขาไม่ให้คนอื่นเข้า
2: เอาแม่ไป
0: เอาแม่จองคิว
3: แล้วแม่จองคิวแล้วหรอ
0: ยังไม่รู้เลย
1: เขาไม่ให้คนอื่นเข้านะแม่มันเป็นเรื่องที่แบบจี้หัวใจอ่ะจี้ที่แบบว่าสิ่งที่ไม่มีคนรู้อ่ะ
0: เฮ้ย
1: เออมันเป็นเรื่องแบบจริง
2: ๆไงคนชนะ
1: จริง
2: ๆเคยดูรายการกันป่ะก็คือรายการนั้นที่อยู่ในช่อง Disney Plus
1: จริงๆ
0: ที่รวบรวมหมอดูเกาหลี
1: เขาจะเป็นแบบรวบรวมแล้วเราก็ตอนแรกเราในใจอ่ะเราไม่
2: ชวนเขาบอกแฉได้ไหม
3: น่าสนใจ
2: ไม่ได้ค่ะต้องนั่งรถ
0: แพงไหม
2: ต้องนั่ง
1: ไม่แพงรู้ป่ะดูเท่าไหร่
2: เท่าไหร
1: ่2,500
2: 2,500บาท
1: 2,500บาท
2: แต่คิว
1: แต่คิวแต่ถ้าใครจะมาได้เนี่ยต้องมากับพัสซังสุด
0: ที
1: ่
0: มันล็อกคิวแล้ว
1: ล็อกคิว
0: ล็อกคิวไว้แล้ว
1: เขาเปิดดวงชะตาฉันเขาพูดว่าไง

0: ป่ะไอ้ที่เราดูซีรีส์อยู่อ่ะที่เขาเขียนยันน่ะข้ามวัน7วันสวด7วัน7คืนจริง
1: เขาสวดอย่างนั้นจริง
0: ๆเขาทำยันให้อ่ะแต่ไม่ได้ทำ
2: ประเทศเกาหลีนะ
0: ก็กลับก่อนไอ้พวกนี้ต้องไปขึ้นศาล
2: แล้วเขาดูดวงเขาดูดวงเธอว่าดวงเธอเป็นไง
3: อ่ะอย่าไปบอกอันนี้
0: เ
3: ขาจะ
0: เออเขาก็ดูเขาดูแต่ดูสิ่งที่เรากำลังจะเกิดอ่ะมันเป็นไปไม่ได้เลย
1: แล้วมันก็เป็นไปแล้วด้วย
0: แล้วมันก็เป็นไปแล้วแต่นี้เขาก็ถามบอกว่าเราก็ถามบอกว่าเออธุรกิจที่เราจะทำเป็นยังไงเขาก็อธิบาย
1: แนะนำแนวทางในชีวิต
0: แต่เด็ดที่สุด
1: เด็ดที่สุดคือพูดได้เนาะ
0: อันนี้พูดได
1: ้อันนี้พูดได
0: ้อันนี้พีคดีพีคนั่งอยู่จ้ะ
1: ฟังอยู
0: ่ธุรกิจที่คุณจะได้ทำธุรกิจเกี่ยวกับเซอร์เจอรี
1: ่เฮ้ยตอนนี้ยังไม่มีแววเลยใช่ไหม
0: ตอนไปเนี่ยปักหน้าพุนเลยดูในรูปเลยพี่น้องเดี๋ยวพวกเขา
2: ตอนนี้ไป
0: ฉันเติมไขมันฉันพาคุณนายจิกิไปที่คุณนายจิกิเขาจะไปดึงหน้าแล้วฉันก็เติมไขมันฉันก็เติมไขมันหน้าฉันก็พุนเลยดูดิแล้วหมอดูถ่ายรูปคุณหน้าแป้นขนาดนี้บวมแป้นขนาดนี้นึกออกว่าฉันไปเติมไขมันเขาบอกว่าเราไม่ได้พูดอะไรสักคำแล้วเขาเป็นคนเกาหลีเราเป็นคนไทยเขาจะมารู้จักมาดามพัสังได้ยังไงเขาบอกว่าไงป่ะคุณจะมีอาชีพเกี่ยวกับเซอร์เจอรี่นะ
1: เหรอ
2: แล้วก็มีจริง
0: เราก็ตกใจไอ้รู้ได้ยังไงวะเขาบอกว่าอาชีพเซอร์เจอรี่เนี่ยจะเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะเราก็ตกใจแล้วเขาบอกว่าโรงพยาบาลเดี๋ยวคุณจะมีโรงพยาบาลที่มาเป็นคู่แมทชิ่งกับคุณ
2: ก็เลยมาเจอแมทชิ่ง
0: ใช่
1: โดยที่ตอนนั้นเรายังไม่รู้จะ
0: เขาพูดว่าไงป่ะโรงพยาบาลแล้วก็ตัวโปรดักสีน้ำเงิน
1: เฮ้ย
2: ไม่แต่ต้องนั่งรถออกไปจากโซ2ชั่วโมงฉันคุยมาหมดแล้ว2ชั่วโมง
1: ไม่ไปหรอไม่ไปหรอไม่ไปหรอ
0: ต้องไปแม่2,500
1: ไปไหมไปเช้ายังกลับได้นะเกาหลี
0: จริงๆไปเช้ายังกลับได้อันนั้นแหละมันก็เลยเป็นจุดนึง
1: จริงฉันกลับไปได้
0: เป็นจุดนึง
2: แต่จริงๆแล้วอย่างที่บอกธุรกิจใหม่ของเธอจริงๆก็คือตอนนี้ก็คือทำพาคนไปทำศัลยกรรม
0: พาคนไปทำศัลยกรรม
2: แล้วในระหว่างนั้นก็จะไปมูเตลูแบบ
1: หลังจากนั้นก็ไปมูเลย
0: ใช่แล้วก็พาไปมูเตลูด้วย
1: หน้าเขาจำหน้าเราไม่ได้แน่นอนเราเป็น
0: ใครไม่ได้อยู่แล้วว่าเราเป็นใครเราก็พาไปมูเตลูด้วยแล้วทำตัวสกินแคร์ด้วย
2: อย่างที่บอกจริงๆเนี่ยวันนี้ด้วยเวลาของเราแค่นี้เราเชื่อไหมคะเราใช้ไปเกือบชั่วโมงกันนะ
0: จริงจริงค่ะต้องทำแล้วค่ะตอนนี้
1: รอแล้วใครรับเอกต่อไปเรามีแขกอีกนะ
2: เพราะฉะนั้นวันนี้เอาจริงนะแมจิกเจลลี
3: ่
2: อย่างพัดเองต้องดูรูปตัวเองก่อนเมื่อก่อนเยพัดที่เป็นคนที่ไม่ใช่หน้าอย่างนี้นะคะ
0: มีรูปสมัยก่อน
4: หน้าเป็นไงคะแม
2: ่คืออันนี้มันเป็นเซตผิวที่ตอนนี้ก็ไปทำนิยมนี่คือเยพัดสมัยรวย
1: นี่มหาลานีเหรออ
2: ัน
4: นี้เรื่องจริง
2: อันนี้คือสมัยรวยอันนี้คือสมัยรวย
4: เวลานางไลฟ์ก็แบบนี้พี่น็อต
0: ใช่ไม่เคยดูแลตัวเองเวลาไลฟ์ก็เป็นแบบนี้ก็ปล่อยตัวเองอย่างนี
2: ้อันนี้คือสมัยรวยสมัยที่ขายกระเป๋าไปแล้วเป็นล้านๆเนี่ยคือสมัยรวยแต่สมัยจนน่ะคือกลับมาแบบดูแลตัวเอง
0: ก็คือมาอินเวสต์กับตัวเองเราเข้าใจแล้วว่าเวลาเราอินเวสต์กับของแบรนด์เนมลักชูรี่เนี่ยมันลดยังไงอย่างที่พัดเคยบอกแต่วันนี้ถ้าเรามาดูแลตัวเองไม่ว่าจะเป็นผิวพรรณการดูแลเรื่องสุขภาพความสวยความงามเนี่ยมันอยู่กับตัวเราแล้ววันนี้เราก็ไปคิวใจไงเราผิดหวังเราเสียใจเราท้อในสิ่งที่เงินที่เราหามามันหายไปอย่างเงี้ยแต่พอเนี้ยปุ๊บมันรู้สึกโอ๊ยเดือนมาอุ๊ยประดับพัดสังสวยอย่างมาออกรายการแชร์คนบอกว่าทำไมสวยจังดีขึ้นแล้วก็มีคนติดต่อเพื่อที่จะให้เราพาไปทำสวย
2: แต่แน่นอนด้วยจริงๆแล้ววันนี้เรามากันเนี่ยก็คือเมดิเจเวลรี่
0: ใช่ค
2: ่
0: ะ
2: เมดิเจเวลรี่จริงๆแล้วอ่ะทั้งหมดเนี่ยมันเป็นครีมอันนี้ที่จริงแล้วเนี่ยนางสั่งมาไม่ใช่เพิ่งเนี่ยนะคะอันนี้เพิ่งมาถึงได้ไม่ถึง5วัน
0: เพิ่งมาถึงได้ไม่ถึงแล้วเดี๋ยวขอเล่าด้วยความสัตย์จริงเอาเสื้อผ้าเนี่ยแล้วก็แม่มดโทรหาแม่มดโทรหาเยพัดแกจะขายยังไงให้ได้เงิน10ล้านวะเพราะต้องจ่ายค่าครีม
1: 10ล้านค่าครีม
0: ค่าครีมฉันต้องผลิตครีมซองเนี่ยเห็นไหมใจพัดสู
1: ้
0: ครีมซองเนี่ยที่มีแบบว่ามิวสุภสิทธิ์เป็นพรีเซนเตอร์แล้วเราก็จะเข้าโมเดิร์นเทรดต่างๆมันเป็นก้อนสุดท้ายในชีวิตแล้วจะไปหาทุนจากไหนอ่ะก็ต้องจากเสื้อผ้าตัวเองแบรนด์เนมที่ตัวเองมีอยู่ทุกวันนี้ที่เอาเสื้อผ้าของตัวเองมาขายกินแต่ก็ซื้อมือทุกวันให้ได้10ล้าน
2: ให้กูซื้อ10ล้านกูก็จน
0: ใช่แล้วพัดก็บอกว่าพัดก็ต้องสู้พัดบอกว่าพัดต้องสู้เพราะพัดต้องหาทุนมาเพื่อทำ
1: ในระยะเวลากี่วันที่ต้องหาได้10ล้าน
0: เดือนหนึ่ง
2: แ
0: ต่ตอนนี้สิ่งที่อยากจะบอกว่าทุกคนขาช่วยแบบว่าเปิดใจให้พัดสั่งนิดนึงแล้วก็ซัพพอร์ตนิดนึงนะคะว่าความผิดพลาดเนี่ยที่เราเคยใช้เงินเกินตัวที่เราเคยใช้ของแบรนด์เนมไปวันนี้รู้ซึ้งจริงๆแล้วก็มีความเจ็บปวดจริงๆถ้าถามว่าย้อนกลับไปได้เนี่ยจะไม่ใช้เงินแบบตะก่อนไหมก็คงมีสติแต่ก็คงจ
2: ะ
0: ก็ใช้ได้แหละแต่ก็มีสติมันเป็นอาชีพที่เราใช้เงินต่อเงินเลยมาอธิบายวันนี้ว่าเราไม่ได้ใช้ให้คนซื้อของฟุ่มเฟือยแต่เราอยากจะบอกว่าเราใช้ของฟุ่มเฟือยพวกนี้เราสามารถหา

0: งินต่อเงินได้แต่วันนี้สิ่งที่เรามีเนี่ยสมบัติที่เราเหลืออยู่คือเสื้อผ้าแบรนด์เนมเราก็เอาเสื้อผ้าแบรนด์เนมพวกนี้มาขายเพื่อที่จะมาทำครีมของเมดิจิวเวลรี่แล้ววันนี้สิ่งที่พัชดีใจคือตั้งแต่มาออกแฉครั้งที่แล้วฟีดแบ็กดีมากแล้วทุกคนซัพพอร์ตทุกคนสนับสนุน
1: แต่ครีมยังดีจริง
0: แล้วครีมอ่ะทุกคนก็บอกว่าซื้อกลับมาซื้อต่อพี่น็อตซื้อต่อเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้มันเป็นเงินทุนก้อนสุดท้ายแล้วแล้วก็จะมีตัวน
1: ี้ซันครีม
0: ซันครีมตัวนี้เป็นกันแดดโคตรดีอันนี้แต่อันนี้เนี่ยอย่างที่พี่น็อตเคยลองใช้แต่อันนี้ว่ามันก็จะเป็นแบบว่าอันนี้จะเป็นโทนอัพก็คือแบบว่าไม่ต้องแต่งหน้าเลย
1: มันจะเป็นแบบแทนรองพื้นได้เลย
0: แทนรองพื้นได้เลย
1: อันนี้คือมันเป็นซันครีมที่แบบว่าเนื้อบางเบานะไม่หนักหน้าเพราะตัวนี้ปกติเนี่ยตัวนี้หนึ่งกระปุกเนี่ยก็1,990 บาทนะถูกต้องไหมฮะ
0: 1,990 บาทค่ะอันนี้1ตัวนะคะและตัวที่2ก็คือจะเป็นไอครีมที่แบบว่า1,390 บาทตัวนี้ที่ทุกคนบอกว่าหมัดแทบแล้วต้องมีของเมดิจิวเวลรี่นะหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยพอทานี้เราพูดถึงตอนกลางวันใช่ไหมคะแล้วเสร็จปุ๊บมันก็จะมีตัวครีมกันแดดอีกตัวนึงนะคุณแม
1: ่กันแดดขวดหลอดใหญ่นะ
0: 990 บาทอ
1: ันนี้ปกติ990 บาทแล้วไอครีม1,390
0: ใช่แล้วก็มีตัวบาล์มแล้วก็มีตัวบาล์มอีก1,490 บาท
2: ครับ
0: แล้วก็มีตัวนี้แบบซองทดลองใจก็คือเหมือนประมาณว่าถ้าคุณเดินทางไปต่างประเทศหรือไปต่างจังหวัดอะไรเงี้ยพกพาสะดวกทั้งหมดเนี่ย5 รายการแต่ว่าวันนี้ค่ะเฉพาะรายการแฉเท่านั้นอย่างเดียวเราให้6 รายการคือเราแถมปกติเนี่ยราคา 7,000 ไม่อยากจะบอก
1: ราคา
0: เลยนะอัน
1: นี้คือ 7,000 ถ้าไปซื้อเกาหลีมา 7,000 กว่า
0: บาท 7,640 บาทก็คือขายในเมืองไทยก็คือ 7,640 บาท
1: ถ้าคุณไปซื้อเกาหลีมาอยู่เชื่อมาสัก 4-5,000 น่ะ
0: แต่ที่นี่คือมันนำเข้ามามันเสียค่าใช้จ่ายหลายอย่างเนาะแล้วก็คือเลทค่าเงินด้วย 7,640 บาทนะคะแต่วันนี้เนี่ยเฉพาะรายการแฉที่เดียวเท่านั้นเหลือแค่2,290 บาท
1: คุณฟังดีๆนะคุณได้แบบทั้ง
3: เซ็ตเยอะมาก
1: คือได้ทั้งเซ็ตของเมดิจิวเวลรี่
0: แล้วก
1: ็
0: ค
1: ือ
0: แต่ต้องโอนเลยนะเพราะว่าบอกตรงๆเลยว่าร้อนเงินคือเกาหลีเนี่ยเจ้าของอ่ะเขาจะมาเอาเงินก็มันหมื่นมัน10 ล้าน
3: ใช่แล้วมายืนเฝ้าจำได้
0: มายืนเฝ้าอยู่ตรงนี้แล้ววันที่29เนี่ยคือจะมีงานเปิดตัวของพี่มิวสุภสิทธิ์ใช่ไหมวันที่29
3: ยังไม่ได้ค่าตัวพี่มิวเลย
0: ยังไม่ได้ค่าตัวเลยเพราะฉะน
1: ั้
0: นเน
1: ี่
0: ย
1: แล้วนั่งเงียบก่อนรอ
0: ไม่บอกเขา
3: เงียบมายังไม่ได้ค่าต
0: ัวแล้วไปบอกเขาว่าไงรู้ป่ะช่วยมาให้หน่อยเถอะ
1: เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวมันจะไม่ได้ขายของคุณฟังดีๆนะวันนี้คุณได้ทั้งเซตเลยโดยเฉพาะไอ้ตัวนี้วันนี้แถมเฉพาะต
0: ั
1: วนี้ไม่ใช่เป็นมาร์ก
3: คือ
1: ตัวนี้คือคุณใช้ปุ๊บคุณก็ต้องใช้ไม้พาย
0: พาย
1: แ
0: ล
1: ้วก็ทิ้งไว้20 นาทีแล้วก็ล
0: อ
1: กมาเพราะฉะนั้นวันนี้คุณได้หมดเลยเนี่ยวันนี้คุณได้เพียง 2,290 บาท 2,290 บาทคุณได้6ตัวใหญ่ๆเลยนะครับเป็น6ตัวไม่ใช่ตัวเล็กนะ
0: ไม่ใช่ตัวเล็กๆทดลองนะคะ
1: ตัวใหญ่ไปเลย
0: ตัวใหญ่เลย
1: และทุกชิ้นนำเข้าจากประเทศเกาหลีหมดเลย
3: ครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ทุกชิ้นนำเข้าจากประเทศเกาหลีหมดเลยก็ทาตั้งแต่
0: คอ
1: ทาคอไปเลย
0: ทาคอ
1: แล้วมันก็จะมีซันไอ้ตัวนี้ก็คือซัน
3: กันแดด
1: กันแดด
0: ตอนเช้า
1: แล้วไอ้ตัวนี้ก็คือ
0: ตัวบลาม
1: บลามบลามบำรุง
0: บลามบำรุงคือตัวนี้จะเป็น PDRN PDRN ที่ตอนนี้คือเขาฮิตกันมากเลยที่แบบว่าน่าจะซ
3: ันซันจะกินเลย
1: ท่านผู้ชมครับวันนี้จาก 7,000 กว่าบาทเหลือเพียง 2,290 บาทเนาะเหลือ 2,290 บาท
3: ได้6ชิ้นนะ
1: คุณแอดไลน์เข้าไปแอดเมดิเจเวลร
0: ี่ค่ะ
1: วันนี้ของมันเยอะอะเอาตรงๆฉันก็พูดไม่ถูก
3: มันคุ้ม
1: แต่พัดจะพูดว่า6ชิ้นอะไรบ้างเลย
0: ก็คือพัดจะบอกเลยว่า6ชิ้นเนี่ยคือช่วยซื้อเธอค่ะสนับสนุนเธอค่ะเพราะว่าเจ้าหนี้มายืนรอเต็มเลยเจ้าหนี้มายืนรอเต็มเลยแล้วพัดบอกทุกคนเลยว่าของเพิ่งมาถึงท่าเรือค่ะแม
3: ่เมื่อ3สดๆร้อน
0: ๆเดี๋ยวไม่ใช่เมื่อ3วันที่แล้วแต่เพิ่งออกมาจากโกดังวันน
3: ี
0: ้เพื่อที่จะมาแพ็คเพื่อที่จะมาแพ็ค
3: มาพร้อมมิวเลยแหละ
0: มาพร้อมมิวสุภสิทธิ์เลยค่ะเพื่อที่จะมาขายในการแฉค่ะ
1: เอาง่ายชุดเนี้ยให้คุณไปซื้อที่เกาหลีอ่ะ
0: ม
1: าค
0: น
1: ที่ 4,000 กว่าบาท 4,000 กว่าบาทอันนี้คือพูดให้คุณไปซื้อที่เมดิเจอร์
0: ไม่ได้เลยใช่แล้วก็บอกเขาว่าขอเครดิตหน่อยได้ไหม
1: ต้องเอามา10ล้านก็คือต้องเอามา10ล้านเขาถึงจะให้ราคา
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นวันนี้คุณได้6ชิ้นใหญ่ๆอย่างนี้เลย
0: เนี่ย
1: เอาคุณดูอย่างนี้อ่ะถืออย่างนี้ไปเลย
0: เป็นอย่างนี้เลยนะ
1: 6ชิ้นใหญ่ๆนะทั้งเซตอย่างเงี้ย
0: นะคะ
3: มิวช่วยขายหน่อยแล้วมิวช่วยขายให้แฟนคลับซื้อกันหน่อยแล้ว
1: ฮะชิ้นมิวคือวันนี้นะครับวันนี้6ชิ้นจาก 7,000 กว่าบาทเหลือเพียง 2,290 บาทอย่างมิวใช้เองมันก็เห็นความเปลี่ยนแปลง
4: โอ้ยจริงเลยครับตัวนี้ชอบมากตัวนี้ชอบมาก
1: มันแตกต่างยังไงบ้าง
4: ไม่ได้แค่ชอบมากใช่แล้วเวลาที่จะแต่งหน้าผมอันนี้จบเลยทีเดียวกันแดด
1: กันแดด
3: กันแดดสำคัญนะ
0: กันแดดแล้วก็ทนอัพคือไม่ต้องใช้รองพื้นเลย
3: เห็นบอกชอบตัวใต้ตา
1: ใต้ตา
0: ตัวใต้ตาจะดี
4: แต่ตัวนี้ใหม่เกินไม่เคยใช้
1: ไม่มีใครได้ใช้
0: ไม่ได้ใช้ทั้ง
1: ท่านผู้ชมฮะวันนี้คุณได้ครีมนะฮะ The Jewel Perti Shot
2: ค่ะ
1: 1กระปุก
3: 1กระปุก
1: จริงๆเนี่ยกระปุกเนี้ยเค้า1,990แล้ว
0: ใช่
1: แล้วคุณ

0: ได้ไอครีมปกติเนี่ยคุณไปดูได้ 1,390 คุณได้ซันครีมก็900กว่าบาทแล้วแล้วก็คุณได้บรามเดอะออยล์เพอร์ติช็อตเนี่ย
1: 1,490
0: บาท
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วแถมมาร์คเดอะเจเวลซิก้าแรปปิ้งเนี่ย1หลอดก็มูลค่า 1,290 ถ้าให้รวมกันทั้งหมดเนี่ย 7,000 กว่าบาทนะฮะแต่วันนี้6ชิ้นใหญ่อย่างเงี้ยขาย 2,290
1: บาท
0: แล้วของเพิ่งมาถึงเมื่อเช้านี
1: ้เพิ่งถึงเมื่อเช้า
0: ของเพิ่งมาถึงเมื่อเช้า
2: ไม่ถึง400บาทต่อชิ้น
1: ไม่ถึง
2: มาจากไหนแค่คืนทุนเขาก็พอ
1: ก็ไปสัญญาเขา
0: ถ้าสมมติไม่ถูกกันเขาก็ไม่ให้
2: เขาก็ไม่ให
1: ้เราเป็นดิสทริบิวเตอร์ใหญ่ในเมืองไทยไงแต่ตอนเป็นดิสทริบิวเตอร์เนี่ยเขาไม่ได้ดูเงินในกระเป๋าเขาไม่รู้ไงว่าเราตกอับอยู
2: ่ไง
1: เราก็เสียงดังเลยเราก็ไปบอกกับ CEO ที่เมดิจูรี่ที่เกาหลีว่าช่วยให้เครดิตอีกนิดนึงได้ไหมคะเพราะว่าเดี๋ยวจะรีบมาออกรายการแฉค่ะ
0: โอเคแอดไลน์ก็คนแอดเมดิจูรี่นะฮะแอด M E D I J E W E L R Y เมดิจูรี่หรือวันนี้คุณโทรก็ได้ชุดนี้ทั้งเซตเนี่ย063-063-9666 หรือวันนี้จัดส่งฟรีทั่วประเทศมีเก็บเงินปลายทางนะคะแต่เก็บเงินปลายทางนางจะไม่ได้ของแถมนะ
1: จะไม่ได้ของแถมนะ1,290 เพราะว่าร้อนเงิน
2: ต้องจ่ายเลยได้ของแถม
1: ต้องจ่ายเลยได้ของแถมเลยเพราะว่าต้องจ่าย
0: วันนี้6ชิ้นน่ะ 2,290 นะคะอ่ะวันนี้อยากจะฝากอะไรไหมคะหมดเวลาแล้วจริงๆค่ะ
1: โอเคอยากจะฝากได้ไหมคะก็คือว่าด้วยความที่ร้อนเงินมากเนาะเราพูดเรื่องจริงร้อนเงินจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดวันที่29เนี่ยค่ะเราจะมีการเปิดตัวใช่ไหมคะเราจะมีซิตดาวกาล่าดินเนอร์เนี่ยคือถ้าใครที่ซื้อสินค้าเนี่ยครบ 30,000 บาทสามารถที่จะมางานซิตดาวดินเนอร์ตรงนี้กับที่โรงแรมวอลดอฟได้เลย
2: กับมิวด้วยเนาะ
1: ใช่ค่ะ
2: ไปนั่งกินอาหารกับมิวได้ครับ
0: วันนี้คุณแอดไลน์เข้าไปแอดเมดิจิวเลอรี่เนาะหรือโทร063-063-9666วันนี้ของเพิ่งมาสดๆร้อนๆจากประเทศเกาหลีเลย
1: ใช่ค่ะ
0: เอาละค่ะขอบพระคุณมากๆค่ะ
1: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
0: ใช้เวลาไปใหญ่พัด
3: เท่าไหร่ครับ
0: ชั่วโมงหนึ่งโอเคเจนนี่รอพี่อยู่ใช่ไหมลูก
4: รออยู่ค่ะแม
0: ่มาเลยลูกต่อไปเจนนี
2: ่แล้ว
0: กับปกติหล่อนก็ไม่นอนอยู่แล้วฉันดูหล่อนไลฟ์1-2เจนนี่ไม่หลับเหมือนกันเนาะหล่อนนอนกี่โมง
4: อุ๊ยช่วงนี้นอนเร็วแม
0: ่ไม่เร็วเมื่อก่อนวันก่อนฉันก็เห็นเธออยู่2-3อยู่
1: ว้ายหอมลงเยอะ
0: เพราะฉันนั่งดูเธออยู่อ่ะช่วงหน้านะฮะกับกระแสคลิปทำพิธีใช่ไหม
2: ทำพิธีไหว้ครู
0: อุโนรา
2: ที่ภาคใต้เนาะใช่ไหม
0: แล้วก็วันนี้จริงๆแล้วเนี่ยน้องเองจะมาแชร์ประสบการณ์วันนี้คุณฉีดยังคะ HPV
2: มันคืออะไร
0: วันนี้ผู้ชายก็ต้องฉีดนะคะ
3: ใช
0: ่โอเคเบรกกันสักครู่เนาะ
3: ป้องกันกับแม
5: ่สนับสนุนโดยแลคตาซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากงดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีจากสสส.กาแฟดีต้องดีที่เมล็ดเหมือนเบอร์ดี้ทวีนวันโรบัสต้าแท้ๆซองนี้หอมฟินเข้มเต็มรสชาติกลมกล่อมลงตัวโรบัสต้าที่ใช่ยกให้ซองนี้เลยเบอร์ดี้ท

0: อร์วิตามิน10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร
1: ์ค่าใช้จ่ายเยอะแต่ตลกได้อยู่เพราะค่าฟอร์แคชพร้อมใช้อนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด 140% โปกได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดถ้าตลกไม่ออกบอกค่าฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิด
2: เข้าพรรษานี้มาเก็บแต้มสุขภาพกันด้วยการไม่ดื่มเหล้าและอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้างดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
3: When skin feels right everything else falls into place Crystal clear weightless Wear your skin Wear your Vaseline
4: สูตรใหม่ Vaseline Gluta Hiya ผสาน Gluta Glow ประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
5: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
6: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
7: ช่องวัน31แอปวันดีเชิญชวนทุกท่านพบกับงานวันยกช่องสร้างสุดทั่วไทย2569พบกองทัพศิลปินดารานักแสดงมากมายที่จะยกขบวนกันมาเพื่อสร้างความสนุกความบันเทิงให้ทุกท่านแบบเต็มอิ่ม

0: มถึงร้านเด็ดร้านดังจากทั่วไทยพร้อมสินค้าชั้นนำที่มาออกบูธให้ทุกท่านชมช้อปชิมจับจ่ายใช้สอยกันได้ที่ทวีกิจซุปเปอร์เซ็นเตอร์บุรีรัมย์วันที่27-30สิงหาคมนี
1: ้ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
2: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
3: ลูกทุ่งวันวานเสาร์นี้เหยียบหน้าชมมรดกเพลงดังคีตักกวีลูกทุ่งไพบูลย์บุตรขันธ์

0: 2:45 ที่นี่ GMM 25
1: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
2: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
1: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
2: ใหม่ Breeze สูตรซักด่วน
3: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
4: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี
5: ้สนับสนุนโดยแอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
6: ้ท่านผู้ชมครับแน่นอนเจนนี่ได้หมดทั้งสดชื่นชวนถึงวันนี้นะ
7: ครับผม
6: เทศกาลเจนนี่มันคืออะไรฉันยังไม่หาเชื่อไหมฉันเจอใครฉันก็จะถามว่าวันที่ไปเทศกาลเจนนี่มันคืออะไรเทศกาลเจนนี่มันคืออะไรฉันยังหาคำตอบเธอหาคำตอบได้ยังว่าอะไรตอนนั้นมันคืออะไร
8: ทุกวันนี้หนูยังอินอยู่เลยหนูยังรู้สึกว่าความสุขนะวันนั้นมันส่งมาถึงณวันนี้อยู่เลยค่ะรู้สึกว่าโอ้โหขอบคุณตัวเองมากๆที่แบบกล้าแบบพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้ขนาดนั้นแล้วก็ส่งตัวเองให้มาอยู่ในจุดที่เฮ้ยมันทั้งปล่อยวางแล้วมันก็แบบมันดีขึ้นในทุกๆเรื่องเลย
6: ณตอนนี้จากเงินเทศกาลจะสร้างโรงแรมแล้วนะคะ
9: ว้าว
6: เดี๋ยวจะสร้างที่จังหวัดอะไร
8: หาดใหญ่ก่อน
6: หาดใหญ
9: ่ใหญ่ก่อน
6: กะจะสร้างกี่ที่
8: ตั้งใจจะเป็นหาดใหญ่กับกรุงเทพ
6: นั่นไงจะสร้าง2ที
8: ่
6: สุดยอดเลยแล้วก็ไปดูที่ดินทำบ้านใหม่แล้ว
8: ที่ดินนั้นคือที่ดินที่จะสร้างโรงแรม
6: โรงแรม
9: ที่ใหญ่กรุงเทพด้วย
8: กรุงเทพด้วยก็ลูกสาว2คนก็
9: คนละที่ให้ดูแลคนละที
6: ่โอ้โหนั่นแหละเงินจากเทศกาลนี้ยังหาคำตอบไม่ได้เลย
8: ค่ะ
6: แต่ขนาดเดียวกันไอตอนที่เราไลฟ์ขายของขายสดไลฟ์สดนั่นน่ะเอาตรง
8: ๆสุขภาพ
6: ก็พังโดนฟ้องก็เยอะ
8: ใช่ค่ะ
6: โดนฟ้องก็ตอนนี้เป็นคดีศาลรับฟ้องแล้ว
8: รับแล้วเดี๋ยวรอไปขึ้นศาลต้องไปเองและรอบต่อไป
6: เรื่องอะไรยะ
8: ก็คือว่ารับจ้างไลฟ์ขายขนมเปี๊ยะ1แบรนด์แล้วทางขนมเปี๊ยะเขามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของโลโก้กับทางคู่กรณีทีนี้ทางคู่กรณีก็เลยฟ้องมาทั้งขนมเปี๊ยะแล้วก็เจนนี่ที่รับโฆษณาในไลฟ์สดไปค่ะ
9: ซึ่งเราก็ไม่มีทางรู้เรื่องแน่นอน
8: ไม่รู้
6: เราเป็นแค่ผู้รับจ้าง
8: ถูกต้องค่ะจริงๆก็มีให้ทางทนายเนี่ยติดต่อไปอยากไกล่เกลี่ยก่อนเพราะว่าอยากแสดงเจตนาว่าจริงๆแล้วเราเนี่ยไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียนอกจากค่ารับไลฟ์อย่างเดียวอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวจะมาอัปเดต
6: แล้วเทศกาลเจนนี่มันจะมีอีกไหม
8: อุ๊ยสำหรับเจนนี่นะคะต่อให้มีดราม่าอะไรเกิดขึ้นน่ะหนูเชื่อว่าอะไรที่มันเป็นครั้งแรกอ่ะมันจะตึงตาตึงใจอยู่อย่างนั้นที่เหลือหลังจากนี้หนูว่าไม่น่าจะได้แหละไม่น่าจะมีอะไรที่
9: ม
8: ัน ขนาดนี้แล้ว
7: บอกว่าหลังจากเทศกาลไลฟ์มันจะมีตลาดเจนนี่
8: ใช่ตอนนั้นไงแล้วก็ไม่ได้ทำเพราะว่าได้ไม่คุ้มเสียกลัวแบบคอนเน็กชันหายเพราะกระแสเริ่มน้อยตอนนั้นก็เลยอ่ะคืนเงินดีกว่าน
6: างอยู่บนโลกความเป็นจริง
9: ยอมรับกับความเป็นจริงทุกอย
6: ่างขนาดเดียวกันน่ะสิ่งหนึ่งทำไปทำมาในระหว่างที่ตอนนั้นหามรุ่งหามค่ำ
8: ครับ
6: กี่วันวะที่ไม่ได้นอน
8: สองเดือนค่ะ
6: สองเด
9: ือนเต็ม
8: ๆนอนวันละหนึ่งชั่วโมงจนปีนี้ไปตรวจสุขภาพไทรอย
6: หู
8: แล้วก็ HPV ยังไม่หาย2 อย่าง
6: ณตอนนั้นแต่เป็น2เดือนที่เราตั้งตัวในชีวิตได้เลย
8: ก็พลิกเลยค่ะ
9: ชีวิตอะ
8: พลิกแล้วพลิกอีกอะคือเราก็คิดว่าเพลงดังแล้วเราก็มาไกลแล้วโอเคพอมันถึงจุดที่แบบโอ้รายได้มาจากการไลฟ์สดก็โอเค
6: ชั่วโมงปิดไปเท่าไหร่
9: สองเดือนยอดเท่าไหร
8: ่ยอดขาย1,300ล้านค่ะ
6: โอ้โห
8: ของพี่ๆนั่นแหละของแบรนด์มาดามฟินก็เกือบร้อยแล้ว
9: เราเดี๋ยวก็เกือบร้อยละโอ้โห
6: 1,300 ล้าน
9: 2เดือน
8: ใช่ค่ะ
9: ขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งของโลกไปไหมตอนนั้น
8: ไม่ยังไม่รู้ค่ะ

0: มีสถิติ
1: เขาไม่ได้มี
2: ออกมาแต่ยอดแต่มันไม่ไหวแต่ยอดคนดูใน TikTok นะใช่ม
0: ั้ยใช่แต่ยอดคนดูตอนนั้นขึ้นอันดับ1
2: อันดับ1
0: เพราะล้าน2วันที่พี่อ้ําไปใ
1: ช่นะใช
2: ่นะก็จริงๆมันจริงบอกว่าโอ้โหบ้านหลังนั้นทุกวันนี้ยังอยู่บ้านหลังนั้นมั้ย
0: ยังอยู่ค่ะแล้วก็เจ้า
1: ซื้อเพิ่ม
0: อุ๊ยไม่ได้ซื้อตรงนั้นเพิ่มแต่ก็เหมือนอยากเอาเงินไปต่อเงินแล้วเพราะว่าที่ผ่านมาทั้งชีวิตเนี่ยคือใช้สุขภาพใช้ร่างกายทำงานเนาะหลังจากนี้ก็อยากจะมีแบบพาสซีฟอินคัมบ้างที่อยู่นิ่งๆสักวันได้ไหมแล้วเงินไหลเข้ามาโดยที่เธอไม่ต้องไปแหกปากทุกวันได้ไหมอะไรเงี
2: ้
0: ย
2: แต่แน่นอนอย่างที่บอกน็อตมันก็แลกกันนะถามว
0: ่
2: าสองเดือนนั้นอะจำได้เลยว่าขนาดฉันว่าฉันไม่ไปไหนไม่ไปไหนอะฉันไปบ้านมันอาทิตย์หนึ่งครั้งอะ
3: ใช่ใช่ที่มาเจอ
2: ฉันไปไหนไหมล่ะอาชีวิตแกแค่ฉันต้องไปบ้าน
3: ต้องไปต่อคิวนะไม่ใช่ว่า
2: ไปต่อได้นะ
1: ต่อคิวด้วย
2: เนาะไม่ว่าคุณจะเป็นดาราดังยังไงดารานั่งคุยก็ต้องรอกันปรากฏว่าแต่สิ่งที่ได้มาตั้งตัวของเราได
0: ้ก็ตั้งตัวได้เลยค่ะแต่นั่นแหละก็สุขภาพก็แย
1: ่แรกด้วยสุขภาพ
2: ปรากฏว่าหนูไปเจอ HPV สายพันธุ์ที่16
0: ค่ะ
2: ซึ่งเป็นมานานแล้วด้วย
0: จริงๆ HPV สายพันธุ์16อ่ะเป็นมา5ปีค่ะ
2: มันเป็นยังไงลูก
0: หนูจริงนะความรู้เรื่องนี้น้อยมากแล้วก็ไม่เคยประกาศออกสื่อเลยเพราะว่าตอนนั้นเราคิดแค่ว่าเฮ้ยมันคือมะเร็งหรือเปล่ามันคืออะไรอย่างเงี้ยคือเราคิดไปเองแล้วเราแม่เราก็เป็นมะเร็งด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยเราก็กลัวกันไปเองจนกระทั่งเริ่มมีความรู้มากขึ้นแล้วก็มารู้ว่าเฮ้ยมันยังไม่ใช่มะเร็งนะแล้วเราก็โอเคเราศึกษาแล้วก็รักษากับหมอกับโรงพยาบาลหนึ่งเนี่ยเราก็อยากได้แบบคอนเฟิร์มจากทั่วประเทศว่าเฮ้ยเธอก็เป็นนะฉันก็เป็นมันยังไงรักษายังไงกันได้บ้างก็เลยตั้งใจพูดออกสื่อออกไปก็ทำคลิปพูดออกไปก็เลยกลายเป็นว่าก็มีแบบ
2: มีคนติดต่อ
1: คนก็ตระหนักรู้เรื่องนี้เยอะ
0: ตระหนักรู้เลย
3: คนบางคนไปฉีด
2: วันนี้แจ็คไปฉีดเน
3: า
2: ะ
3: ผมเห็นคลิปเขาผมเลยไปฉีด
1: ผู้ชายก็ต้องไปฉีดหรอ
2: กระเทยก็ต้องฉีดหมอต้อนรับหมออธิบายให้กระเทยฟังด้วยนะวันนี้ตั้งกระเทยทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายผู้ชายก็ต้องฉีดถูกต้องไหมขอต้อนรับแพทย์หญิงกรพินรัตนสัจธรรมค่ะ
1: สุตินารีแพทย์นะครับผมสวัสดีครับคุณหมอครับผม
3: สวัสดีครับคุณหมอครับ
2: หมอสวยเชียวหมอนั่งนี่หมอ
1: เจออะไรครับคุณหมอครับ
2: หมอเอาตรงๆ HPV วันนี้มาดามเห็นไอ้แจ็คไปฉีดแล้ว
4: ค่ะพี่
2: เดี๋ยวอาทิตย์หน้ามาดามจะไปฉีด
4: อ
2: าทิตย์หน้ามันจะไปฉีด
1: ใครต้องฉีดบ้างก่อนคุณหมอ
4: ทุกคนเลยอ่ะ
2: เพราะอะไร
1: เป็นต้นไป
4: วัยอะค่ะตั้งแต่9ขวบ
1: โอ้9ขวบต้องฉีดแล้ว
4: ใช่ค่ะดีที่สุดคือฉีดตั้งแต่ก่อนติดเชื้อเพราะฉะนั้นเราก็เด็กฉีดปุ๊บภูมิจะขึ้นสูงกว่าผู้ใหญ
2: ่
4: เพราะฉะนั้นก็เลยแนะนำฉีดตั้งแต่เด็ก
2: แล้วอย่างมาดามจะ50หรอ
4: ฉีดได้ตอนนี้มีงานวิจัยว่าเกิน45ก็ยังฉีดได้ยังมีประสิทธิภาพที่ดีคือตอนนี้ไม่มีอายุมากที่สุดว่าเฮ้ยเท่าไหร่ที่ฉีดไม่ได้แล้ว
2: เพราะฉะนั้นโอเคละอายุตอนจะ50ก็ฉีดได
4: ้
2: คือเอาง่ายๆขออนุญาตพูดจริงๆจริงๆหมอเชื้อ HPV เนี่ยเอาจริงๆแล้วมันเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ชนิดนึง
4: ใช่ค่ะถือเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่เจอบ่อยที่สุด
1: เจอบ่อยที
2: ่ต่อกันยังไง
4: ติดทางเพศสัมพันธ์ทางไหนก็ได้ด้วยนะคะเหมือนที่พี่มดดำบอกเลย
3: ถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยคือจะหงอนไก่ถูกต้องไหมครับมันจะเป็นหูด
4: จริงๆอ่ะมันก่อให้เกิดไม่มะเร็งก็ได้มะเร็งก็ได
2: ้
4: ถ้าไม่มะเร็งก็คือเกิดหูด
2: เดี๋ยวหมอ
4: แต่มะเร็ง
2: เดี๋ยวหมอจะอธิบายไม่ฉันอธิบาย
1: อย่างให้เคลียร์อย่างให
2: ้เคลียร์เอาง่ายๆบางทีฉันเข้าใจหมอเกิดจะอธิบายไม่ค่อยได้อย่างฉันเป็นกระเทยฉันอธิบายได
0: ้
2: คือเอาง่ายๆมันเลิกขออนุญาตพูดแทนคุณหมอ
4: ยินดีมากค่ะ
2: ค่อนข้างจะศึกษามากเชื้อ HPV เนี่ยมันเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ชนิดนึงสามารถติดต่อได้ทั้งทางผิวหนังอวัยวะเพศนะคะกระเทยคะช่องปากค่ะช่องปากค่ะลำคอค่ะเพียงแค่เคยมีเพศสัมพันธ์แค่ครั้งเดียวก็อาจจะเสี่ยงแล้วนะ
3: ครับ
2: หมายถึงว่าเธอมีเพศสัมพันธ์แค่ครั้งเดียวก็อาจจะถุงยางไม่ได้ตัวเปลี่ยนอะอย่างเอดต้องใส่ถุงยางป้องกันได้แต่อันนี้ถุงยางไม่ได้ช่วย
4: ถุงยางป้องกันครอบได้ส่วนเดียวไงพี่มดดำส่วนอื่นมันครอบไม่ได้ซึ่งตรงอื่นก็คือติดได้เพราะฉะนั้นป้องกันได้แหละแต่ว่าไม่
1: 100% อ๋อมันสามารถติดได้ทุกตรงเลย
4: ใช่ค่ะ
0: แต่ดีกว่าใช่ไหมคะที่ใช
4: ้สกินเขาเชื่อว่าสกินทูสกินผิวหนังคอนแทคกันเพราะฉะนั้นถุงยางคลุมได้แค่ตรงนั้นตรงอื่นคลุมไม่ได
1: ้แล้วตรงอื่นเยอะกว่าตรงนั้นด้วยนะ
4: ก็ติดได้
2: ในฉีดไงอย่างที่บอกว่าเอาง่ายๆเมื่อเราป้องกันไม่ได้ปุ๊บใช่ไหมไม่สามารถป้องกันได้เนี่ยสาเหตุมันก็จะเกิดเป็นอะไรคะมะเร็งปากมดลูกที่เกิดจาก HPV สายพันธุ์16 18แล้วก็จะสายพันธุ์นี้มันจะมีความเสี่ยงสูงยังไงบ้าง
4: คือ HPV จริงๆมีสายพันธุ์ก่อมะเร็งกับไม่ก่อมะเร็ง
2: ยังไง
4: สายพันธุ์ที่ก่อมะเร็งที่ดุที่สุดคือสายพันธุ์16 18 45
2: อันนี้คือที่หนูเป็
4: นติดอยู่สายพันธุ์16
2: เราจะมีทรายบอกเหตุหรืออะไรมั้ยคุณหมอว่าเฮ้ยตอนนี้เราเป็น HPV แล้ว
4: ความน่ากลัวของ HPV คือไม่มีอาการเลยแปลว่าถ้าสมมติคุณติดอยู่แล้วไม่ไปตรวจเงี้ยค่ะคือหลายๆคนอาจจะติดโดยที่ไม่รู้ตัวอยู่แล้วเพราะจริงๆตัวเลขตามตำราเนี่ย 80% ของไม่ว่าเพศไหนผู้ชายผู้หญิงหรือเพศไหนก็ตาม มีโอกาสติดเชื้อ HPV ช่วงใดช่วงหนึ่งของชีวิตอ่ะ 80%
0: ก็พูดง่ายๆว่าถ้าหนูไม่คลอดน้องยูจินอ่ะหนูก็ไม่ตรวจก็ไม่รู้แต่บังเอิญว่าคนที่เพิ่งคลอดลูกก็ต้องตรวจหลังคลอดแบบละเอียดหนูก็เลยตรวจก็เจอแจ็คพอตเซอร์ไพรส์เลยคือแบบหลังจากวันนั้นจนถึงวันนี้หนูก็แบบว่าใช้ชีวิตแบบมีสติมากๆอ่ะในการกินการนอนอะไรเงี้ยเพราะว่าเราคิดว่าสายพันธุ์16เนี่ยมันจะนำไปสู่มะเร็งแล้วเราที่ผ่านมาเราไม่ใส่ใจอะไรเลยเรามองว่ามันเป็นเรื่องโอ้โห HPV ไม่เป็นไรหรอกไม่ได้ศึกษาไม่ได้ฉีดวัคซีนจนกระทั่งวันนี้ทั้งเจนทั้งยิวอ่ะคือต่อให้มีเชื้ออยู่แล้วก็ต้องไปฉีดวัคซ
1: ี
0: น
1: เขามีเชื้อก็ไปฉีดได้อยู่ดี
0: ทั้งคู่ค่ะเพราะเราไม่รู้สาเหตุที่แท้จริงว่ามันมาตอนไหนไง
3: ก็ถามหน่อยคือ HPV เนี่ยติดต่อกันทางเพศสัมพันธ์อย่างเดียวใช่มั้ยหรือว่ามีส่วนอื่นด้วย
4: เกือบ 100% เกิดจากเพศสัมพันธ์แต่ว่ามีรายงานว่าคนที่ไม่มีเพศสัมพันธ์เลยเจอเชื้อ HPV ได้ไหมเจอได้เจอประมาณ 4% เขาเชื่อว่าเกิดจากฉีดน้ำเข้าไปในช่องคลอดเพราะฉะนั้นก็คือใครก็ติดได้แล้วความน่ากลัวคือติดแล้วไม่มีอาการ
1: แต่ว่า
4: สมมุติติดแล้วมันก็อาจจะซ่อนอยู่ในร่างกายเราแล้วก็แพร่กระจายไปได้เรื่อยๆจนถึงผ่านไป5ปี10ปีจนแบบให้กลายเป็นก้อนมะเร็งแล้วถึงจะเริ่มมีอาการ
2: มันก็คือเอาง่ายพูดตรงๆอันนี้หมอพูดผิดแต่กระเทยพูดถูกก็คือจุด
1: หมอพูดผิด
2: ไม่แต่ไม่หมายถึงหมอพูดไม่ได้ไง
1: อ๋อพูดไม่ได้โอเค
2: ก็คือมันสามารถพัฒนาการให้เป็นมะได้
4: ใช่ค่ะมันก่อมะเร็งได้หลายอย่างมากเลยนะคะ
2: เป็นมะเร็งอะไรบ้าง
4: ช่องคลอดปากมดลูกปากช่องคลอดมะเร็งทวารหนักมะเร็งช่องที่น่ากลัวสุดคือช่องปากและลำคอคือสมมติมะเร็งปากมดลูกเรายังเทสได้ชมพู่เนาะแต่มะเร็งช่องปากลำคออย่างเงี้ยมันเทสยังไงอ่ะแล้วผู้ชายจริงๆยังไม่มีเทสที่แอปพรูฟการตรวจในผู้ชายคือแปลว่าถ้าผู้ชายไม่ป้องกันอะไรเงี้ยมันยังไม่มีเทสที่จะแบบเฮ้ยคุณแจ็คมีเชื้อหรือเปล่าใดๆอย่างเงี้ยค่ะยังไม่มีเทสในการตรวจ
3: ต้องฉีด
1: แล้วก็ป้องกันยังไงอ่ะแล้วจะ
3: ฉีดไง
4: ประเด็นแนะนำให้ฉีดวัคซีนก็คือ
2: มันต้องฉีดกี่เข็มอ่ะ
3: 3
4: เข็มค่ะ
1: เพื่อ
4: ถ้าสมมติ ฉ
1: ี
4: ดก่อน15จะฉีด2เข็มอายุก่อน15ฉีด2เข็มถ้าอายุตั้งแต่15ไปจะฉีด3เข็ม
2: ก็คือ3
4: ใช่ค
2: ่
4: ะ
2: กี่เดือนครั้ง
4: วันนี้2เดือนแล้วที่6เดือนป้องกันได้คาดว่าน่าจะต่อชีวิตแต่ตอนนี้ข้อมูลคืออย่างน้อย30ปีที่ป้องกันได้ไม่ต้องไปฉีด
1: ตอนนี้ป้องกันไปได้30ปี
4: ป้องกันได้คาดว่าน่าจะตลอดชีวิตไม่ต้องกระตุ้นแล้ว
1: หมายถึงตัว HPV ป้องกันได้ยังจะนี่เป็นแล้วก็ฉีดได้
4: ฉีดได้
0: เพราะว่าให้มันรู้เลย
4: เพราะว่าเวลาเราติดเราไม่ได้ติดแบบหูตอนนี้มันมี9สายพันธุ์เราไม่ได้ติดแบบ9สายพันธุ์คุณจะไม่ติดสายพันธุ์16สายพันธุ์เดียวใช่มั้ยคะการฉีดวัคซีนก็คือจะป้องกันสายพันธุ์อื่นๆที่เรายังไม่ติดอาจจะลดความเสี่ยงติดสายพันธุ์16
0: ก็ดีกว่ามันซ้ําซ้อนหรือว่าอะไรอย่างงี
3: ้ตอนนี้ถามได้มั้ยคะถ้าตอบได้ก็ตอบนะก็คือหมายถึงว่าตอนนี้เพศไหนที่ติดเยอะที่สุด
4: จริงๆผู้ชายมีรายงานคือ 80% เนี่ยมีทั้งผู้หญิงผู้ชายใช่มั้ยคะทุกคนติดได้แต่ที่จะบ่อยคือผู้ชายแล้วผู้ชายเนี่ยจะติดแบบ HPV stable หมายถึงว่าผู้หญิงอาจจะเจอตอนสาวๆตอนแบบวัยรุ่นที่แบบมีแฟนใหม่ๆอะไรเงี้ยแต่ผู้ชายคือติดจำนวนคงที่เลยตลอดชีวิตคือเจอเยอะตลอดชีวิตอ
1: ย่างที่จะติดตลอดชีวิต
4: ใช
1: ่โอ้
4: หมายถึงว่า
1: ทุกช่วงอายุ
4: ใช่ค่ะ
2: ว่าอย่างน้อย HPV ตัวเนี้ยมันก็ทำให้แบบเรากันไว้ก่อนแล้ววันนี้ไอ้การฉีดวัคซีนเข้าไปมันถ้าสมมติเรามีเชื้อเพราะ HPV มันไม่ได้แสดงอาการถูกต้องไหมหมอ
4: ไม่มีอาการเลย
2: ไม่มีอาการเลย
4: ใช่ค่ะ
2: ไม่แม้แต่จะมีตุ่มแดงขึ้นนะจะไม่มีอะไรเลย
4: คือผู้หญิงส่วนใหญ่ไม่ค่อยตรวจนะคุณเจนนี่เพราะเข้าใจว่าแบบเฮ้ยติดเชื้อ HPV คุณต้องมีแบบปวดท้องตกเท้าเมนมาผิดปกติชีแสบขัดอะไรเงี้ยจริงๆมันไม่มีอาการเลย
0: นี่หนูมีเชื้อมา5ปีหนูไม่
1: รู้เรื่องเลย
0: อะไรเลยไม่รู้เรื่องเลยว่าม
4: ีอาการอะไรเลย
3: ไม่รู้แต่ผู้ชายเหมือนรู้ป่ะหมายถึงว่า
4: ผู้ชายถ้าสมมติว่าติดเป็น HPV สายพันธุ์ก่อหูดก็จะอาจจะขึ้นเป็นหูด
3: มันจะขึ้นเป็นหูด
4: แต่บางคนอะแต่บางคนอะติดเชื้อ HPV แต่ไม่มีอาการก็มีนะคุณแจ็ค
3: ใช่
4: ไม่ต้องขึ้นเป็นหูดก็ได้
3: ใช่หรอ
2: ใช่ถ้าสมมติ
4: คือสายพันธุ์ก่อหูดเนี่ยไม่ได้น่ากลัว
2: หูดตรงไหน
4: ก็ตรง
2: อวัยวะนะพี
4: ่ช่องคอก็ได
1: ้ช่องคอ
4: ตรงนั้นก็ได้
1: แค่เป็นหูดหรือเปล่า
4: ทวารหนักก็ได้นะคะ
1: ไม่เป็นไร
4: ตรงไหนก็ตามที่มีรอยถลอกมันขึ้นตรงนั้นได้หมดเลย
3: เกิดจากการถลอกหมด
1: เกิดจากการถลอก
4: ใช่
1: แล้วทีนี้อย่างเราจะตรวจเนี่ยเราเดินเข้าไปโรงพยาบาลแล้วขอตรวจได้เลย
4: ตรวจได้เลยค่ะตอนนี้มีตรวจด้วยตัวเองด้วยนะ
1: เอายังไง
4: ของผู้หญิงนะคะมีตรวจด้วยตัวเองคือสวอปเข้าไปในช่องคลอดด้วยตัวเองซึ่งความแม่นยำก็คือโอเคคือผู้ชายเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีเทสที่แบบใช้ตรวจในผู้ชายแต่มีอย่างคุณมดดำเนี่ยถ้าอยากตรวจก็จะมีสวอปในก้นตรวจได
1: ้แล้วอย่างผู้ชาย
4: ผู้ชายจริงๆตอนนี้ยังไม่มีเทสที่แบบ approve แต่ถ้าถามความเห็นส่วนตัวก็คือถามว่าฉันอยากรู้ว่าแบบตรวจยังไงได้บ้างตรวจทางปัสสาวะได้พี่น็อตก็คือขอให้เป็นตื่นเป็นแบบครั้งแรกหมายถึงว่าตื่นนอนตอนเช้าอย่าเพิ่งล้างแล้วก็ฉี่แล้วก็ตรวจ
1: มีเครื่อง
4: ฉี่แล้วส่ง
1: เองที่บ้านได้อ๋อส่งไปตรวจ
4: มีทั้งโฮมเทสมีทั้งที่โรงพยาบาล
1: ไม่ต้องตรวจก็ได้แล้วไปฉีดวัคซีนเลยก็ได้ถูกไหม
4: ก็คือตรวจก็ตรวจฉีดก็ฉีดคนละเรื่องกัน
1: ไม่จะไม่ต้องตรวจก็ได้ไปฉีด
2: สมมติขี้เกียจรู้แล้วไม่
1: เป็นไม่อยากไม่ต้องรู้ไม่อยาก
2: ฉีดวัคซีนมาช่วย
4: ไหมคนควรฉีดอยู่แล้ว
1: อัน
4: นี้ยังไม่เห็นว่าใครไม่ควรฉีดเลยอะค่ะ
1: 9 ขวบขึ้นไปควรฉีด
4: ใช่ค่ะ

0: เด็กคือดีที่สุดเดอะเบสเลยคือฉีดตั้งแต่ก่อนมีเพศสัมพันธ
1: ์
0: ภูมิขึ้นดีแล้วก็ฉีดแค่2เข็มเองถ้าฉีดก่อนอายุ15แต่นั่นแหละแต่อยากให้แบบทั่วโลกเข้าใจได้เลยว่าแบบเฮ้ยมีเพศสัมพันธ์ก็ฉีดได้ติดเชื้อก็ยังฉีดได้
2: แต่การฉีดแล้วไม่ใช่ว่าแบบฉันเท่แล้วฉันมีเชื้อแล้วไม่ใส่ถุงไม่ใช่นะก็ยังต้องใส่อยู
0: ่ใช่
3: อันนั้นก็ป้องกันโรค
0: แล้วก็มีเรื่องนึงด้วยค่ะคือหลายๆคนอ่ะไม่อยากไปฉีดเพราะว่ากลัวว่าโดนเบรมเคยได้ยินไหม
1: คะ
0: ว่าแบบเฮ้ยเป็นวัคซีนแบบโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อะไรเงี้ยคือไม่อยากให้คิดแบบนั้นเพราะจริงๆคือ 80% ของคนที่นั่งอยู่ตรงเนี้ยชีวิตเนี้ยก็มีโอกาสติดเชื
1: ้
0: อค่ะ
3: โดยที่ไม่ได้
0: ไม่ต้องเบรมใครเลย
3: ทุกคนมีโอกาสติดหมด
0: ใช่ค่ะคือถึงแม้ว่า HPV จริงๆติดส่วนใหญ่หายนะคะติดส่วนใหญ่หายเองภายใน2ปีด้วยภูมิคุ้มกันของร่างกายถ้าคุณเจนนี่นอนคุณเจนนี่ไม่ค่อยนอน
1: น
0: ี่
1: ไงพอจบเทศกาลปีนี้ตั้งแต่มกราจนถึงตอนนี้หนูนอนเร็วจริงๆเพราะว่าหนูไปตรวจมกรามารอบนึงแล้วก็รู้ว่ามันยังอยู่เนาะ5ปีแล้วมันยังอยู่ก็รู้สึกว่างั้นฉันต้องปรับทุกอย่างใหม่หมดเลยทั้งการกินการนอนการมีเพศสัมพันธ์หรืออะไรเงี้ยแล้วก็เปิดใจคุยกับยิวครั้งแรกเพราะตอนแรกเราไม่เข้าใจว่าHPV มันแค่ผู้หญิงนะผู้ชายไม่เกี่ยวอะไรเงี้ยจนกระทั่งเปิดใจคุยกันแล้วบอกอ่ะที่รักเราต้องไปฉีดวัคซีนด้วยกันเพราะว่าตอนนี้ไม่รู้ว่าตัวเองจะมีหรือเปล่าแต่ในเมื่อเราเป็นสามีภรรยากันและเขายังมีเชื้ออยู่อ่ะเราจำเป็นจะต้องไปฉีดด้วยกัน
3: ด้วยกัน
1: ก็เลยโอเคตามนั้น
3: แล้วก็พักผ่อนดูร่างกายให้ดี
1: ใช่ค่ะถูกต้อง
2: ก็คือถ้าเป็นเด็กอยู่ก่อน15ก็แค่2เข็ม
0: ใช่ค่ะประหยัดด้วยแล้วภูมิขึ้นดีด้วย
2: แล้วก็คือก่อนจะลูกเรายังเด็กๆอยู่9ขวบก็ฉีดได้แล้ว
0: 9ขวบตั้งแต่9ขวบขึ้นไป
2: 9ขวบขึ้นไปก็ฉีดได้แล้วก่อน
3: แล้
2: วก็แต่ขนาดเดียวกันคนแก่แต่มันอยู่ได้30ปี
0: อย่าเรียกว่าอย่าเรียกว่าแก่เลย
2: ผู้สูงอายุ
1: ฉ
2: ี
1: ดได้หมด
3: ห
1: นักกว่า
3: ใช้ชีวิตมาครึ่งทาง
2: ครึ่ง
3: เดินมาครึ่งทางแล้ว
2: เอาที่วัยรุ่นตอนปลายอ่ะพวกฉัน
0: เ
2: กือบ50เนี่ยก็ต้อง3
0: อายุ
2: ใช่มั้ยตั้งแต่อายุเท่าถึง3เข็ม
0: ตั้งแต่15ขึ้นไปค่ะเข็มแรกตั้งแต่เริ่มฉีด15ตั้งเริ่มฉีดเข็มแรกตั้งแต่อายุ15ฉีด3เข็ม
3: ตอนนี้เราก็3เข็มเหมือนกัน
0: ใช่ค่ะ
3: ถูกมั้ยแล้วป้องกันไม่ได้30ปี
1: ค่ะเพราะฉะนั้นหนูว่าไปฉีดเถอะเพราะว่า5ปีที่ผ่านมาเทียบกับการที่หนูไปหาหมออยู่ประจำเนาะแล้วมันยังอยู่กับเรานะคะแนะนำว่าพาคนที่คุณรักนะคะไปฉีดวัคซีน HPV กันเถอะ
2: ซึ่งเอาง่ายๆปกติผู้ที่มีเพศสัมพันธ์เนี่ยสามารถติดเชื้อ HPV ได้นะคะแต่อย่างที่เมื่อกี้หมอบอกมันจะไม่แสดงอาการมันจะไม่แสดงอาการมันไม่สามารถมีแบบบอกได้เลยว่าเฮ้ยตอนนี้เราป่วยผู้ชายอาจจะมีหูดหรือมีอะไรที่ขึ้นเราอย่าคิดว่าสิวอย่างเดียวสิถูกต้องไหม
4: ถูกต้องครับ
2: เราจะคิดว่าสิวขึ้นก้นสิวขึ้นตรงนั้นตรงนี้มันไม่ใช่สิวนะคะ
4: ถูกต้องครับ
2: คุณดูดีๆว่าเป็นหูดหรือเปล่าถ้าเป็นหูดนะเป็นลักษณะของ HPV อย่างหนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมันเกิดขึ้นปุ๊บถ้าคุณฉีดวัคซีนตัวนี้ไปมันสามารถดูแลเราได้30ปีมันสามารถดูแลเราได้30ปีแล้วตอนนี้เอาจริงมันยังไม่มียาที่จะกำจัดเชื้อ HPV ได้
0: ย
2: ัง
0: ไม่มีค่ะ
2: มันยังไม่มี
3: แต่พักผ่อนให้เพียงพอสามารถดูแลตัวเองได้ระดับนึง
0: อยากแชร์เคล็ดลับคุณเจนนี
3: ่
0: ในฐานะที่เป็นหมอมะเร็งมา10เป็น10กว่าปีแล้วก็คือมันจะหายถ้าภูมิเราดีถ้าเราแข็งแรงเราต้องนอนมันหายด้วยภูมิคุ้มกันของเราพี่มดดำมันไม่มียาฆ่าเชื้อแต่มันจะหายถ้าภูมิในร่างแล้วภูมิในช่องคลอด
1: นอน
0: นอนออกกำลังกายที่สำคัญที่สุดคือห้ามเครียด
1: ห้ามเครียดด้วย
0: นะความเครียดคือมีผลสุดๆต่อภูมิคุ้มกัน
1: แต่หนูว่า5ปีที่มันยังอยู่เป็นเพราะว่าที่ผ่านมาหนูเครียดแน่เลยแต่ปีนี้หนูพยายามมากพอรู้ว่าโรคมันยังอยู่ก็คือนอนไวไม่เครียดแล้วก็เมื่อกี้อะไรนะอีกอันนึง
0: ออกกำลัง
1: ออกกำลังกาย
0: ซึ่ง
1: ออก
0: ทุก
1: ว
0: ัน อัน
1: นี้เป็นเบสิกทุกวันเลยทุกวันนี้ใช่ค่ะ
2: อีกสักครั้งนึงนะก่อนเบรกเดี๋ยวเบรกให้ละมาโนผู้ชายเก้งกวางละมั่งมังผา LGBT
3: ทุกเพศทุกวัย
2: แต่ชะล่าใจนะเพราะอะไรฮะถ้าคุณเคยมีเพศสัมพันธ์เนี่ยก็เสี่ยงติดเชื้อ HPV ได้เช่นติดแล้วเนี่ยมันอาจทำอะไรมะเร็งช่องปากมะเร็งลำคอ
3: มัน
2: เกิดอะไรมันติดจาก oral sex แหละการใช้ปากนั่นแหละแล้วก็มีอูดงอนไก่ที่อวัยวะเพศได้เบรกกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะ
3: ครับผม
5: สนับสนุนโดยแอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: นมแม่ช่วยลดภูมิแพ
8: ้เพราะนมแม่มีสารต่างๆที่นมอื่นไม่มี
9: พี่ก็เป็นภูมิแพ้ดื่มนมแม่ได้ไหม
10: ไม่ทันแล้วค่ะ
8: ต้องกินตั้งแต่เกิด
7: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
11: ทีเด็ดเปิดพิศดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
12: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
13: ชิมอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาตำนัวแซ่บนัวนัว
14: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
15: ชิมซะหมดเลย

0: ตามิน10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร
1: ์ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวและโชว์สุดพิเศษที่แฟนเด็กกว่าได้โชว์ไม่ควรพลาดการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนยืนยันจากเสียงตอบรับบัตรขายหมดอย่างรวดเร็วในทุกรอบการแสดงเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้เปิดจำหน่ายบัตรวันศุกร์ที่4กันยายน2569
2: จำบอกได้ปะเทม
3: มาร์คลายชื่อทุกชื่อที่กูพูดไปอ่ะเคยเป็นคนคุยกับดีหมดเลย
4: ก็ไอ้หมอนั่นมันบ้าก็เวลามีใครมาจีบแม่งนะแม่งจะทำตัวเด็กกว่าคนนั้นทันที
5: ถ้าชอบเราจริงก็มาเดทกันให้ครบ21วัน
4: ถ้าครบ21วันเนี่ยได้เข้าห้องเลยปะ
6: คนบ้าอะไรก็ไม่รู้เหมือนขาดความอุ่น
4: แม่งเรียกว่าเดทตรงไหนวะวันวันแม่งจ้องแต่รูป
3: การปรับตัวน่ะมันไม่ใช่เรื่องบ้าเลยเว้ย
4: ตกลงเราเป็นอะไรกัน
7: จะบอกว่าการล้อเล่นกับความรู้สึกคนอื่นเป็นเรื่องธรรมดาม
3: ึงต้องการที่จะเปิดใจให้ใครสักคนเข้ามาในชีวิตมึงจริงๆอ่ะมึงจะปล่อยให้อะไรอะไรมันเป็นไปตามความเคยชินของมึงไม่ได้นะเว้ย
8: ติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าพรุ่งนี้ตอนแรกเวลา 20:30 นดูทีวีช่อง GMM 25
9: หมอ
10: ไปจองแล้วใช่ไหมวัคซีนเรียบร้อย
9: ไปจองวัคซีนมาแล้ว
10: จองเรียบร้อยแล้ว
9: ฉันเอาแบบมีกี่สายพันธุ์ด้วยนะ
11: 9
9: สายพันธ
11: ุ์คือเขาถึงเอมหลักๆในผู้หญิงเนาะแต่ว่าจริงๆผู้ชายฉีดก็คือป้องกันมะเร็งช่องปากลำค
9: อ
11: ก
9: ้
11: นแล้วก็องคชาตด้วยค่ะแล้วก็หุ่นงอนไก่ด้วย
10: ก็ฉีดไปเถอะผู้ชายผู้หญิงฉีดเถอะอันนี้ดีกว่า
9: แต่ก็คือ3เข็มอยู่เนาะมันมี9สายพันธุ์อันดีสุดใช่ไหม
11: ดีที่สุดที่มี
9: มันป้องกัน9สายพันธุ์ที่คือตอนนี้ดีที่สุด
10: ก็คือเอาให้ครบละ3เข็มนะก็เดินไปที่โรงพยาบาลที่ไหนก็ได
11: ้
10: ที
11: ่
10: ใกล้บ
11: ้
10: านคุณมีทุกที่นะฮะไปบอกคุณหมอหรือบอกเจ้าหน้าที่เลยว่ามาฉีดวัคซีน HPV
11: ใช่ค่ะ
10: นะครับผมเจนนี่อยากบอก
9: อะไรทุกคน
12: ก็อยากจะบอกทุกคนว่าถึงแม้วันนี้นะคะเจนนี่เองเนี่ยยังไม่ได้เป็นมะเร็งก็จริงนะคะแต่ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะให้เลิกคิดได้เลยว่า HPV เนี่ยมันเป็นเรื่องไม่เป็นไรนะคะทุกคนอย่าปล่อยผ่านเหมือนที่เจนนี่เคยคิด5ปีที่ผ่านมาเราปล่อยผ่านมาแล้วหลังจากนี้เราจะต้องบอกคนที่เรารักทุกคนนะคะว่าไปฉีดวัคซีนกันเถอะ
10: ไปฉีดกันเถอะนะอันนี้โอ้โห
9: หมออยากจะเตือนทุกคนว่ายังไงวันนี้หมออุตส่าห์มาจากชลบุรี
13: ค่ะพี่มดดำก็คืออันดับแรกคืออย่าอายที่จะแบบฉีดวัคซีนเพราะเข้าใจว่าโอ๊ยอายไปฉีดวัคซีนอะไรป้องกันการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์มันไม่ใช่แล้วอ่ะแล้วก็อย่าอายที่จะตรวจเพราะว่าคือถ้าคุณไม่ตรวจคุณก็ไม่มีทางรู้เลยแล้วก็แพร่กระจายเชื้อจนแบบเฮ้ยกลายเป็นมะเร็งแล้วหรอถึงจะแบบ
10: ก็ถึงจ
13: ะถึงจะโอเคหรออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สุดท้ายคืออย่าอายเมื่อคุณไปตรวจแล้วคุณติดเชื้อ HPV อะค่ะเพราะมันเป็นเรื่องธรรมชาติมากของมนุษย์ทุกคน
10: อ
13: ะ
10: มันคือธรรมดาเลยใช่ไหมเรื่องธรรมดา
13: แปดสิบเปอร์เซ็นต์นะพี่น็อตชีวิตนี้ที่เรามีโอกาส
10: สิทธิ์ที่เป็นอยู่แล้วเนอะ
13: เยอะมากค่ะ
10: ไม่ต้องอายนะเราเป็นเพื่อนกันมีโอกาสติด
9: ตายกูหน่อยมากกูไม่น่าสัมภาษณ์จริงเลยวันน
10: ี้อาจจะเป็นแล้วก็ได้ไม่เลย
9: กูหน่อย
10: เป็นแล้ว
9: ไม่เกี่ยวเรื่องที่คอไม่เป็นแม
12: ่อ้าวแล้วปกติพี่คนดำมีเพศสัมพันธ์หรอคะ
9: ที่ไม่ค่อยค่ะ
12: อ
9: าจารย์รู
10: ้ดูอย่างเดียว
9: ถือพรมจันทร
13: ์ไม่มีเพศสัมพันธ์ก็ติดได้ค
10: ่
13: ะ
10: ไม่มีก็ติดได้ไม่มีก็ติดได
9: ้ต้องมีเลือกฉีดแบบ9สายพันธุ์ไปเลย
10: เอาให้ครบ
9: เอาตรงๆคนที่ออกอยากออกมาเตือนทุกคนว่าถึงติดเชื้อแล้วเคยมีเพศสัมพันธ์แล้วเนี่ยก็ยังสามารถฉีดวัคซีน HPV ได้นะ
10: ได้ค่ะ
12: เ
9: พราะวัคซีน HPV อย่างแรกมันยังไม่มียารักษาม ันยังไม่มียารักษาแต่มันมีวัคซีนที่ประคองไม่ให้โตไม่ให้ไปไกลกว่านี
13: ้ป้องกันการติดเชื้อ
9: ถูกต้อง
12: ใช่ค่ะพี่มดดำแล้วก็ในฐานะมีลูกสาวก็ลูกจะต้องไปฉีดก่อน
10: 9ขวบขึ้นไป
12: เพราะว่ามันเป็นการป้องกันที่ต้นทางมากที่สุดแล้วอ่ะคือคนที่มีลูกสาวเนี่ยไม่ควรพลาดเลยเพราะยังไงลูกเราโตไปก็ต้องมีแฟนมีใดๆเราจะได้สบายใจตั้งแต่เขา9ขวบ
10: แล้วมีผู้หญิงมีความเสี่ยงมากกว่าจะเป็นมะเร็งปากมดลูกด้วย
13: ลูกชายก็ฉีด
10: ผู้ชายก็ฉีด
9: ก็คือจับมือกันไปอย่างวันนี้อ๋ออีแจ็คไปฉีดมาคือวันนี้
14: ใช่ครับ
10: แจ็คนี่เร็วเนอะ
14: เมื่อวานกัน
10: เพราะทำไมชีวิตมีความเสี่ยงมากเนอะกับเรื่อง
14: ไม่ครับคุณน็อตเราต้องดูตัวเองดูแลตัวเองไม่ไปหาอะไรการไม่ได้
12: เ
14: ราต้องแ
12: ข็
14: งแรงเอาละ
10: โอเค
14: ครับคุณ
9: วันนี้ขอบคุณนะหมออุตส่าห์มา
13: ขอบคุณค่ะ
9: ขอบคุณที่ชอบกับหมอครับ
10: ขอบคุณที่ด้วยครับผมครับผมไม่ต้องไม่ฉีดกันแล้วทุกคน
9: ไม่ฉีดปาเก๋จะติดต่อลง
10: ฉีดให้พนักงานทุกคนไหมครับ

0: เดี๋ยวฉันออกให้ทีมงานค่ะไม่ได้ค่ะเดี๋ยวผู้ฉันออกให้พี่บอลเองค่ะเสี่ยงทั้งนั้นค่ะโอเคไปก่อนวันศุกร์ไม่เจอกันเน
1: า
0: ะพรุ่งนี้ไปกับกิจสีภูมิเศษ
1: ไปหากินเนาะ
0: กิจสีภูมิเศษ
1: พารามิเตอร์จ้ะ
0: โอเคโอเคกับกิจสีภูมิเศษโอเคเออ

0: ข้าช่วยชีวิตท่านเอาไว้ท่านหลับไปนานมากจนข้ากลัวว่าท่านจะไม่ตื่นขึ้นมาอีก
1: ข้าสู้กับข้าศึกที่ส่งมาจากกรุงศรีอยุธยาพวกมันจะมายึดครองอินทเกตนคร

0: ินทเกตนครของท่านที่อยู่เบื้องล่างนั้นช่างงดงามยิ่งนัก
1: นี่เจ้ารู้จักข้าหรือ
0: ท่านอาจจะจำข้าไม่ได้แต่ข้าจำท่านได้ดีไม่เคยลบเลือนออกไปจากหัวใจของข้าเจ้าชายชัยวงศ์แห่งเมืองอินทเกตนคร

0: จะมารับเจ้าไปอยู่พระนครกับข้า
1: ข้ากลัว
0: อยู่กับข้าเจ้าไม่ต้องกลัวไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น

0: แก้วพิมพาดูเหมือนว่าชัยวงศ์จะต้องใจนางรำคนกลางนั้นมากเลยนะ
1: นางชื่อมณีวันเจ้าค่ะ

0: ณอัญวดีเจ้าจะไปไหน
1: เจ้านางคำหยาดฟ้า
0: คือข้ายามนี้เจ้าน่าจะต้องอยู่กับเจ้าพี่ชัยวงศ์เหตุอันใดเล่าเจ้าถึงมาอยู่ที่นี
1: ่ไม่ใช่ธุระอะไรของท่านอย่ามายุ่งกับข้า
0: หยุดนะเจ้ายังไม่ได้ตอบในสิ่งที่ข้าถาม

0: จ้านางหลานอามาหาอาด้วยเหตุอันใด
1: ท่านอาเจ้าพี่ชัยวงศ์ต้องเสน่หามนตาของอัญญาวดีจนหลงลืมข้าซึ่งเป็นคู่มั่นคู่หมายของเจ้าพี
0: ่นั่นก็จะเป็นเหตุให้งานอภิเษกของเจ้าต้องล่าช้าไป
1: นั่นสิเจ้าค่ะท่านอา
0: ทางเดียวที่จะช่วยเจ้านางได้คือต้องหาทางทำลายเสน่ห์มนตราของนางอัญญาวดี
1: เช่นนั้นแล้วเราจะต้องทำให้เจ้าพี่เห็นว่าอัญญาวดีหาใช่มนุษย์เช่นเดียวกับพวกเราไหมหากแต่เป็นนางพญางูแปลงร่างมาสมสู่กับเจ้าพี
0: ่นางพญางูเป็นไปได้เยี่ยงไรเจ้านางคำหยาดฟ้า
1: ในคืนเพ็ญก่อนข้าเห็นนางผุนผันออกมาจากตำหนักของเจ้าพี่ข้าได้เห็นประจักษ์แก่ตาของข้าว่านางมีเกล็ดขึ้นตามเนื้อตัวของนางแล้วนาง

จับนางไว้อย่าให้กลายร่างได้

ยข้าด้วยชัยวงศ์ชัยวงศ์ข้ารักท่านท่านลืมสิ้นแล้วหรือที่ท่านเคยสัญญากับข้าว่าท่านจะรักและดูแลข้าด้วยหัวใจของท่านท่านลืมแล้ว

0: ปาร้าแม่บุญล้ำ
1: อร่อย
2: ฟินเวอร์เมื่อหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
3: พี่ฟ้าเปลี่ยนหลายช็อตช็อตผมแกรมช็อตเจนซีช็อตสายเกาผมเลยพรุนเสียฟ้ามีซันซิลพาวเวอร์บอลทรีทเมนต์ใหม่ที่ผสานเปปไทด์รีแพคคอมเพล็กซ์กู้ผมพรุนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวลองเลย
4: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคน้ำตาลเกิน16กรัมต่อวันเป็นเวลานานอาจเสี่ยงโรคตอนโตหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกด้วยความเป็นห่วงจากสสส.
5: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
6: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
7: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
6: ใหม่ Breeze สูตรซักด่วน
8: Air Carrier Tech V และ Tech S ดีทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S เย็นดีมีคืนติด Air Carrier Tech V หรือ Tech S รับเงินคืน500บาทถึง31สิงหาคมนี้ติดเลย Carrier Tech V และ Tech S
9: Clear ซุปเปอร์วิตามิน10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% Clear
0: น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
1: อร่อย
2: ฟินเวอร์เมื่อหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
10: นมแม่ช่วยลดภูมิแพ้
11: เพราะนมแม่มีสารต่างๆที่นมอื่นไม่มี
12: พี่ก็เป็นภูมิแพ้ดื่มนมแม่ได้ไหม
13: ไม่ทันแล้วค่ะ
11: ต้องกินตั้งแต่เกิด
10: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
14: เปิดประสบการณ์ออกนอกกรอบตามเสียงหัวใจเรียกร้องของนายคนนี้ณัฐรัตน์ โมลิตเลอกอง
15: สวัสดีครับไปไหนครับให้ผมไปส่งไหมครับไม่คิดตังค์ครับ
14: ขับแท็กซี่เนี่ยนะ
15: ขออนุญาตดูนะครับทางไลน์เขาบอกให้ผม
16: ขอไม่ยอมขอไม่ยอม
15: คงใกล้แล้วล่ะครับ
16: โอ๊ย
14: ทำเป็นเล่นความสนุกแบบนี้ติดตามได้ในดาราล็อกเล่นอาทิตย์นี้บ่ายโมงตรงเจอกันทางช่อง GMM 25ครับ
17: ดาราล็อกเล่น
14: อะไรครับเนี่ย
18: งานวิ่งมาราธอนประจำปีกำลังจะเริ่มแล้ว
19: อีสามมึงเล่นลูกรักพระเจ้าเลยเหรอ
3: คุณก็ใช้ชีวิตของคุณไปแจมก็จะกลับไปใช้ชีวิตของแจมเหมือนกัน
4: ผมอยากให้คุณมาศึกษางานระบบที่นี่ทั้งหมดทุกอย่างภายในระยะเวลา3เดือน
6: ที่3ของเธอทุกวันอาทิตย์เวลา 4:30 ทางช่อง GMM 25
8: อย่างน้องก็เป็นได้แค่เด็กเลี้ยง
2: แต่เด็กเลี้ยงอย่างหนูก็ไม่เคยทำให้พี่จันต้องเสียใจ
8: กับเด็กที่ชื่อคีพวกอยู่แค่นอนด้วยกันหรือว่าคิดจะจริงจังกันด้วย
2: ให้ยอมรับก็ได้ไอ้ยังรักยูอยู่เจ
0: พี่ไปสืบประวัติน้องมาแล้วนะ
2: แต่นามสกุลตระกูลใหญ่เลยนี่ทำไมถึงยอมมาเป็นเด็กเลี้ยงจันล่ะ
8: ถ้าหนูบอกพี่จะออกจากชีวิตพี่จันป่ะ
6: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow ทุกวันพุธเวลา 2:30 ทางช่อง GMM 25
7: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
14: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
13: สวยและรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี้เธอจะยังโอบกอด
11: ฉันแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

จับนางไว้อย่าให้กลายร่างได้

0: ้ข้าด้วยชัยวงศ์ชัยวงศ์ข้ารักท่านท่านลืมสิ้นแล้วหรือที่ท่านเคยสัญญากับข้าว่าท่านจะรักและดูแลข้าด้วยหัวใจของท่านท่านลืมแล้วหรือ
1: นางไม่ใช่มนุษย์ถ้าปล่อยนางไปบ้านเมืองจะเกิดอาเพศคนทั้งเมืองจะเดือดร้อน

ข้าช่วยเจ้าไม่ได้ข้าเป็นมนุษย์มิอาจสมสู่กับสัตว์เดรัจฉานเช่นเจ้าได้อีกต่อไป

0: ออกป้องกันสันคุ้มครองเจ้าชายชัยวงศ
1: ์เจ้าชายมณีวัน

0: องข้ารักท่านข้ายอมทำทุกอย่างเพื่อมาอยู่กับท่านท่านไม่สงสารข้าบ้างเลยหรือ
1: เจ้าเป็นงูพวกเราเป็นคนเราอยู่ร่วมกันไม่ได้จบสิ้นกันสักทีเจ้าแม่นางพญางูเจ้าเป็นสัตว์เดรัจฉานอย่าคิดมาสมสู่กับลูกชายของข้าอีกเลย
0: เป็นเพราะเจ้ามณีวันเขาหมดรักข้าก็เพราะเจ้าถ้าข้าไม่สมหวังเจ้าก็อย่าหวังเลยว่าข้าจะยอมให้เจ้าได้ครองคู่กับชายวงศ์เกิดชาติหน้าฉันได้ข้าขอสาปแช่งให้เจ้าต้องกลายร่างเป็นงูเช่นเดียวกับข้าให้ชายวงศ์ต้องเจ็บปวดเช่นเดียวกับข้า

0: สักครู่ติดตามชมอสรพิษหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมแวะเข้ามาช่วงเวลานี้จอบชอบมากเลยนะครับกับช็อปคุ้มครั่งทุบไม่ยั้งปังทุกปอโอ้โหสนั่นมากเลยคุณผู้ชมวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องที่ทุกบ้านต้องมีปัญหาแบบนี้มันกวนใจมาตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่าตายายมาจนถึงรุ่นเรานะฮะใครที่บอกว่าเมืองไทยเป็นเมืองที่มีฝนมีแมลงเยอะมันไม่ใช่มาแค่นั้นเพราะว่าฝนแมลงเสร็จปุ๊บความชื้นมันมาพร้อมกับไอ้พวกจิ้งจกพวกตุ๊กแกพวกสัตว์ที่มันติดตามกำแพงมันไม่ใช่มาแค่แบบว่าให้มันรำคาญแล้วก็กลัวอีนะคุณผู้ชมบางทีเนี่ยเขามากินแมลงเสร็จปุ๊บนะขี้ทิ้งไว้บ้างมีกลิ่นฉุนๆบ้างเอ้ยไอ้คันที่เอามือไปจับมันไม่ไหวจริงๆเอางี้ผมมีตัวช่วยแบบไม่ต้องฆ่าแล้วผมไม่ต้องทำเองด้วยเพราะว่าคนเนี้ยเขาใช้จริงแล้วเขาบอกว่ามันเห็นผลจริงๆแม่นกสวัสดีจ้า
2: สวัสดีค่ะพี่จอมสวัสดีคุณผู้ชมใช
1: ้จริงมีปัญหาเหมือนกัน
2: ใช่ใช้จริงซื้อเองจริงเขาบอกแล้วว่าได้ผลจริงเอาแบบไล่ไม่ต้องฆ่าฉีดบริเวณที่เราเห็นเนี่ยบอกตรงแม่นกถามหน่อย365วันเนี่ยเราเจอเขาไปแค่300กว่าวันแล้วจริงจกเนี่ยเจอตลอดพี่จอมเล่าอะไรเผลอๆแม่เป็นคนไม่อยากแม่ไม่ฆ่าแล้วในบางทีเผลอเป็นปิดประตู
1: ทาง
2: แล้วมาจริงๆมาเป็นแฟมิลี่มีไปบ้านไหนอะน้องตุ๊กแกมากันเป็นแฟมิลี่ทุกปีที่เสียตุ๊กแกตุ๊กแกตุ๊กแก
1: คืออย่างนี้นะหลายคนบอกว่าค่าหนึ่งเดี๋ยวมันก็โผล่มาอีกที่ทำยังไงดีแม่นกเขาแนะนำบอกว่ามันจะมีตัวที่สามารถไล่ได้โดยที่แบบไม่ต้องไปแตะต้องเลยก็คือไอซาเจนตัวนี้แหละฮะ
2: ซาเจนตรงนี้เป็นสเปรย์ไล่จิ้งจกและตุ๊กแกนะคะแล้วก็สัตว์ลิ้นสองแฉกเนี่ยแบบสมุนไพรเป็นนวัตกรรมในการอัดนะคะสารสกัดเข้าไปในกระป๋องแบบนี้แล้วก็เพียงแค่ฉีดพ่นนะคะฉีดพ่นบริเวณที่เขาอยู่ไม่ว่าจะเป็นตามมุมบ้านมุมห้องต่างๆแบบนี้แม่นกขอฉีดให้ดูนิดนึงได้ไหมเนี่ยตรงจุดเขาจะเป็นวิธีโกงแบบตรงจุดเงี้ยเล็งเป้าได้แต่ว่าเราไม่หมายความว่าไปฉีดตรงเขานะบริเวณที่เขาเดินตรงขอบกำแพงตรงขอบหน้าต่างประตูตามโรงรถถังขยะซึ่งตรงเนี้ยใช้ได้ผลแล้วหลายบ้านนะเขาใช้กันแล้วได้ผล
1: ถูกต้องนะครับใครที่แบบที่ผ่านมาเปิดหน้าต่างปุ๊บอุ้ยมีแต่ขี้จิ้งจกไล่นะฮะวันนี้เดี๋ยวมีวิธีไล่แล้วนะแต่มาดูก่อนคุณผู้ชมซาเจนตัวนี้จริงๆแล้วในอินเทอร์เน็ตนะครับรวมถึงทางแบบพวกออนไลน์ขายดีมากตามห้างเขาขายขวดหนึ่งนะคุณผู้ชมดูนะ1ขวดเขา399นะฮะแล้วเคยจัดโปรโมชั่น3ขวด999บาทแต่ช็อปคุ้มข้างนี้มันไม่ข้างไม่พอแม่อ่
2: ะมันต้องข้างกว่านี้อ่ะดันไปดูเลยว่าโปรใหม่วันนี้เอาบอนไปเลยมั้ย3กระป๋องรับเพิ่มอีก3กระป๋อง6กระป๋องและแถมสเปรย์ไล่หนูหน้าฝนแบบนี้ครัวไทยบ้านเราแบบนี้เอาไปเลย7กระป๋องราคาไม่ถึง1,000
1: 7กระป๋องนี้แม่นกบอกให้จ่ายราคาเดิมคือ999ใช่มั้ยฮะ
2: ตก
1: กระป๋องละ100กว่าบาทเท่านั้นเองคุณผู้ชมครับฉะนั้นจองสิทธิ์ก่อน02817 9925แค่หน้าจอไว้นะครับว่าจะได้7กระป๋องแบบนี้แล้วค่อยจ่ายตามแบบไม่มีค่าจัดส่งนะเรามีแค่100เซตเท่านั้นจองสิทธิ์ของไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์แต่เดี๋ยวก่อนแม่
2: จ้าจ้า
1: ไอ้กระป๋องนึงเนี่ยมันใช้ได้นานไหมนะ
2: กระป๋องนึงสำหรับแม่นกเฉลี่ย1เดือนนะจริงๆเพราะว่าอาทิตย์แรกเราก็จะฉีดแบบซ้ำๆวันเว้นวันวันเว้นวันแบบนี้แล้วก็สัปดาห์ที่2สัปดาห์ที่3นานๆทีนึกได้ก็แค่ฉีดครั้งละ2วัน3วันแค่นั้นไม่ต้องฉีดเยอะฉีดแค่ไล่ให้เขาไม่มาบริเวณที่เราฉีด
1: ตายแล้วสวรรค
2: ์ไป
1: สวรรค์ทรงโปรดมาแล้วเนี่ยคุณผู้ชม
2: ครับ
1: คุณผู้ชมขอโทษนะทรงโปรดเนี่ยตอนนี้ออกไป5เซตแล้วนะฮะอ่ะ6เซตนะฮะ
2: ขายดี
1: ผมเชื่อว่าหลายคนมีปัญหาแบบนี้เหมือนกันอ
2: ่
1: ะเอางี้แล้วกันนึกภาพตามจ๊อบนะเดี๋ยวป๊อบจ๊อบขอไล่จิ้งจกเนี่ยนะเวลาที่มันอยู
2: ่วันนี้เธอพาแขกรับเชิญมาด้วยเหรอ
1: ใช่อันนี้ไม่ได้มาแค่2ตัวนะเขามีลูกมีหลานก็อยู่ในซอกตามแต
2: ่สมมุติคุณแม่ฉีดอ่ะ
1: แม่
2: ต้องการฉีดตรงบริเวณแนวที่เขาจะอ่านเนี่ยเขาเริ่มมาที่หน้าบ้านแล้วแหละปาด
1: อ่
2: ะปุ๊บ
1: ไป
2: บ้านไปบ้านเอ้า
1: วิ่งหนี
2: อันนี้เราไม่ได้ฆ่า
1: จิ้งจกหนีไปแล้ว
2: แต่หมายความว่าเขาจะวิ่งหนีไปซึ่งปกติแม่นกทำแบบนี้คือยิ่งนกนะอยู่คอนโดจ้ะวงกบหน้าต่างเนี่ยบางทีก็จำเข้ามาในห้องก็ต้องฉีดไล่ตั้งแต่ฉีดไล่เขาก็จะออกไปไม่ต้องมานั่งเก็บเหม็นของเขาที่มันสกปรกไง
1: คือผมเห็นภาพแล้วถ้าเกิดคนที่แบบว่าที่ผ่านมาไล่ยังไงมันก็วิ่งเข้าหาตัวฉันเองอะเอานี้ฉีดไปแต่เดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้ฉีดมาอย่างแรกคือกลิ่นหอมกลิ่นเปปเปอร์มินต
2: ์ถูกต้อง
1: แต่ว่า
2: สมุนไพรไง
1: แม่ผมสูบเข้าไปเต็มๆเลยเมื่อกี
2: ้พี่จอบรู้ป่ะ
1: เป็นอันตรายไหม
2: ไม่เป็นอันตรายเพราะว่าเป็นสเปรย์สมุนไพรที่ไม่ใช้เคมีและอย่างนึงคือเป็นกลิ่นที่เราชอบคนชอบแต่ว่าจิ้งจกไม่ชอบตุ๊กแกไม่ชอบและปลอดภัยกับสัตว์เลี้ยงด้วยนะพี่จอบ
1: ฉะนั้นเนี่ยใครที่ดูอยู่นะครับผมแนะนำนะฮะ1กระป๋องนะถ้าเกิดว่าใช้แบบว่าใช้ตามไอ้นกบอกนะอาทิตย์แรกวันเว้นวันอาทิตย์ที่2ก็3 4วันทีแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆกระป๋องนึงได้เกือบเดือนนะหรือเดือนนึงนะฮะวันนี้6แถมอีก1สำหรับเอาไว้ไล่หนู999บาทเท่านั้นเองโอ้ยไม่ต้องมานั่งไล่เองไม่ต้องฆ่า
2: ขอบอกเลยนะโปรนี้เป็นโปรที่ไม่เคยจัดมาก่อนแล้ววันนี้คือราคาดีที่สุด999บาทสำหรับแม่นกรีบโทรมาก่อน02-817-9925
1: ทั้งหมดเนี้ยนะเราอยากจะให้เห็นว่าคุณผู้ชมเซิร์ชก็ได้มันมีคนที่รีวิวมาโดยตลอดเลยจริงๆแล้วคือซาเจนไม่ได้เพิ่งเกิดใหม่นะฮะอยู่มานานมากแล้วก็ที่สำคัญก็คือมันมีคนที่รีวิวมาโดยตลอดและที่สำคัญคือมันโปรที่ดีที่สุดก็คืออยู่ในรายการนี้นะ
2: และช่วงนี้เป็นโปรที่ดีที่สุดสำหรับวันนี้อยากให้โทรมาเพราะว่าปกติถ้าไปซื้อแยกข้างนอกกระป๋องหนึ่งมีหลายร้อยจริงๆนะและที่ผ่านมาเนี่ยนกบอกเลยนะว่าที่ผ่านมาเราเคยหาวิธีนกว่าคนเป็นแม่ตั้งแต่ยายเราอะไล่จิ้งจกกันมาเป็นศตวรรษแล้วก็ไม่เคยสำเร็จ
1: คือผมนึกภาพไปว่าถ้าเป็นไล่จิ้งจกอ่ะมันจะต้องเหมือนแบบใช้เป็นพวกสเปรย์ฆ่าแมลง
2: โอ้สมัยก่อน
1: แล้วเราก็อันนั้นมันก็ช่วยได้แหละเพราะฆ่าไง
2: พี่จ๊อบ
1: แต่ว่ามันไม่ได้ฆ่าแค่แมลงมันเหมือนฆ่าคนอยู่ไปด้วยนะแม่
2: ต้องถามหน่อยพี่จ๊อบจำได้ไหมสมัยก่อนยายส้มหรือว่าคุณแม่เวลาจะฉีดอะไรที่เป็นยาฆ่าแมลงเขาต้องเอาหนูกับพี่สาวออกมาก่อน
1: ทุกคนต้องออกนอกบ้านก่อน
2: คนอยู่ไม่ได้สัตว์เลี้ยงอยู่ไม่ได้เราต้องฉีดเพื่อยังยาฆ่าแมลงดังนั้นน่ะแบบนี้จะปลอดภัยมั้ยใช้แล้วปลอดภัยกับเราและสัตว์เลี้ยงและยั่งยืนกว่าคือไล่และคือให้ถาวรเลยเขาจะไม่ต้องหมาย
1: ฉีดปุ๊บมันไม่เขาเนี่ยไม่เป็นอันตรายกับคนที่ใช้ฉะนั้นเซตนี้แคปหน้าจอไว้ก่อนเอาให้เห็นหน้าจอด้วยนะฮะจะได้รู้ว่าเป็นโปรโมชั่นของรายการช็อปคุ้มครั้งนี้3กระปุกแถมเพิ่มอีก3กระปุกสำหรับตัวไล่ตัวจิ้งจก
2: แก่ตุ๊กแกจ้ะ
1: และแถมเพิ่มอีก1เป็นอันนี้เป็นไล่หนูเหรอ
2: ไล่หนูนกฟ้านะแม่ๆพ่อๆหรือว่าคุณตาคุณยายที่อยู่ต่างจังหวัดจะชอบมากเลยไปฉีดตามท่อตามสวนที่เราเดินนี่แหละฉีดเอาไว้ยิ่งช่วงหน้าฝนฉีดเลยไล่ไปเนี่ยคือเขาจะไม่มาตรงบริเวณนั้นเลยแล้วก็จ่ายเพียงแค่999บาท7กระป๋องนี้ใช้ได้นาน02-817-9925
1: บอกก่อนนะว่า
2: ณ
1: วันนี้ค่าส่งยังไม่มีค่าจะส่งแม้แต่บาทเดียวอยู่นะฮะฉะนั้นโทรมาจองไว้ก่อนนะครับผมเอาพูดจริงนะผมเห็นแบบนี้แล้วขนลุกจริงๆนะ
2: พี่จ๊อบอยากขนลุกเพราะว่าเขาก็เป็นสัตว์ที่เกิดบนโลกใบนี้แต่ว่าเราไม่อยากให้เขามาอยู่กับเรา
1: แต
2: ่พี่จ๊อบคิดดูนะนอนในห้องนอนเปิดประตูกลับมาบ้านปุ๊บอ้าวมาถึง
1: นี่มันมาอีกแล้วอะ
2: โดดมาจะแถวหมอนทำไงก็ฉีดแบบนี้
1: จริงจบอะไรนะโรคอะไรนะไม่ชอบกินนี้เลยไม่ชอบจังเลยไปดีกว่า
2: เขาก็จะวิ่งหนีไปหมายความว่ายังไงนกเคยเจอมาก่อนหลายๆคนต้องไล่จริงจบตุ๊กแกให้ลูกเราอะเพราะเราเป็นแม่แต่เราเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆเราทำแบบนั้นตลอดไม่ได้เอาซาเจนนี่แหละไปใช้และฉีดในห้องครัวห้องอาหารก็ได้เพราะอะไรจิ้งจกชอบมากินอาหารถังขยะนี่นะต้องฉีดรอบๆเลยแล้วเขาจะไม่มา
1: เคยได้ยินคำนี้ไหมแม
2: ่
1: ที่เขาบอกว่าบางคนบอกกินน้ำแล้วมึนๆปวดหัวแปลว่าไปกินน้ำลายจิ้งจก
2: ไ
1: ปเคยได้ยินไหม
2: อันนี
1: ้แปลว่าจิ้งจกอ่ะมันเข้ามากินอาหารที่เราทิ้งไว้อยู
2: ่อ่ะไม่อยากเล่าให้ฟังสมัยก่อนตอนไก่ลวนวันไหว้เจ้าเสร็จแล้วแบบเชงเมงอ่ะป้าลวนไว้อ่ะแล้วนกก็หยิบขึ้นมาเอาเข้าปากเอาขี้จิ้งจก
1: นั่นแหละเห็นไหมล่ะเขาอยู่กับเราแบบโดยที่เราไม่รู้ตัวจริงๆผมเช็คนิดนึงนะครับตอนนี้เลยครึ่งทางแล้วนะฮะ
2: ว้าว
1: 100เซตตอนนี้เราเหลือแค่40กว่าเซตเท่านั้นนะฮะอันนี้ไม่ได้ตั้งใจว่าคุณจะต้องซื้อถ้าเกิดว่าคุณไม่ซื้อเนี่ยเค้าเนี่ยชีวิตคุณจะต้องแบบมอดไหม้ไม่ใช่แต่มันคือความอึดอัดอยู่ข้างในมันคือความปวดใจว่าเราไล่มันเท่าไหร่ก็ไม่ไปไอ้คันจะให้เราฆ่ามันก็ไม่ได้ไอ้คันจะให้เราจับมันมันไม่ไหวจริงๆฉะนั้นเอาซาเจนตัวนี้ไปย้ำฉีดทีเดียวแม่นกบอกว่าไงนะฉีดตรงจุด
2: ตรงจุด
1: หมายถึงว่าไงแม
2: ่บรรเลงตรงเป้าหมายแล้วอยากจะฉีดแบบเปื้อนๆตรงเนี้ยฉีดให้มันแบบเข้าไปตรงมุมบ้านลงรถลงครัวมี7กระป๋องแบบนี้บอกเลยว่าฉีดได้หมดยิ่งนะสัปดาห์แรกฉีดวันเว้นวันสัปดาห์ที่2ที่3เนี่ยฉีดกันลืมแค่2ถึง3ครั้งนึกได้ก็ฉีดเอาเป็นกลิ่นให้เขาจำเขาจะไม่เดินเข้ามาในบ้านเรา
1: ทั้งหมดทั้งมวลย้ำนะไอ้กระป๋องที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยกลิ่นเป็นกลิ่นสมุนไพรเปปเปอร์มินต์หอมสดชื
2: ่
1: น
2: หอมด้วยเธอ
1: ฉีดเสร็จปุ๊บคนอยู่ได้สบายใจเพราะว่าเนี่ยฉีดในรายการตอนนี้ในสตูเราหอมไปหมดแล้วนะฮะจิ้งจกหนีไปแล้วนะฮะ
2: อันนั้นนึกถึงนะเวลากินข้าวกับลูกสาวอยู่ตรงห้องครัวจิ้งจกวิ่งมายังไงอ่ะฉันฉีดไล่ก่อน
1: ฉีดไล่ทางนั้น
2: แล้วทุกคนนั่งกินข้าวได้อยู่คนหอมแต่จิ้งจกตุ๊กแกไม่ชอบไง
1: การันตีนะครับผมฉีดครั้งแรกเห็นผลแน่นอนเลยทีมงานเอาไปฉีดปุ๊บเนี่ยจิ้งจกวิ่งหนีไล่เลยแต่ว่าครั้งที่สองถ้ามันยังจะแยบเข้ามาอีกฉีดตามที่เดิมเซตนี้ที่ให้ไป1กระป๋องใช้ได้เดือนกว่าฉะนั้นเนี่ย 6กระป๋องสำหรับไล่จิ้งจกเท่ากับว่าใช้6เดือนแถมไล่หนูไปให้อีก1นะครับแคปหน้าจอไว้999บาทเอง
2: ต้องรีบโทรมา02-817-9925ยาวม็อบโปรนี้จัดให้เฉพาะรายการนี้จริงๆค่ะ
1: เอาวันนี้ขอบคุณแม่นกด้วยนะฮะผู้ใช้จริงนะครับผมเอาสิ่งดีๆมาฝากนะครับคุณผู้ชมโทรมา02-817-9925เดี๋ยวเอาไปส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วจบกับแม่นกลาไปก่อนสวัสดีจ้ารับรองจิ้งจกหนีแน่นอน

่นเดียวกันทั้งคำหยาดฟ้าเจ้าคือผู้ทำลายอิทธิฤทธิ์ของข้าข้าขอจองเวรจองกรรมกับเจ้าทุกชาติไป

นางพญางูผีเจ้าผิดเองที่ใช้มนต์เสน่ห์แปลงร่างมาสมสู่กับเจ้าพี่ทั้งที่เจ้าเป็นสัตว์เดรัจฉานเจ้าต้องกลับไปอยู่ในที่ของเจ้า

บาดเจ็บเช่นนี้อย่าปล่อยให้รอดไปได้จัดเตรียมทุกสิ่งให้พร้อมวันพรุ่งเราจะจัดการมันที่ถ้ำพญางู

มันคือความจริงท่านบอกว่าท่านจะรักข้าดูแลข้าด้วยหัวใจของท่านแต่แท้จริงแล้วคำว่ารักของท่านเป็นเพียงแค่ลมปากที่พูดออกมาพลอยๆเพื่อให้ข้าตายใจ

อนที่ข้าถูกพวกเขาทำร้ายถูกจุดไฟเผาทั้งเป็นแต่ท่านกลับยืนมองข้าทนทุกข์ทรมานโดยไม่คิดที่จะช่วยข้า

0: ลูกตื่นลูกตื่นตื่นตื่นเรายังหายใจอยู
1: ่พาลูกไปโรงพยาบาลนะคะคุณฉันเป็นห่วงลูก
0: เดี๋ยวก่อนคุณเฝ้าลูกอยู่ที่นี่นะผมจะไปตามลูกเรากลับมาด้วยตัวผมเอง
1: ไม่นะคะคุณพาลูกไปหาหมอนะคะลูกต้องการหมอค่ะฉันไม่ยอมให้ลูกเป็นอะไรนะคะ
0: ผมเห็นลูกอยู่ในถ้ำกับผู้หญิงโบราณเขากำลังจะพาลูกเราไปไม่ต้องกลัวนะผมจะพาลูกเรากลับมาให้ได้ไว้ใจผมนะ
1: ค่ะ

0: เวลาที่ท่านต้องกลับมาอยู่กับข้าแล้ว
1: หยุดเลยทำไมนะพลังนี้
0: พระยาอินทวงศ์เจ้าแห่งเมืองอินทเกตผู้มีบุญบารมีท่านรักลูกชายของท่านจนต้องเข้ามาช่วยถึงในถ้ำของข้าเชียวหรือ
2: ผมไม่รู้ว่าท่านพูดเรื่องอะไรพวกเราต่างก็อยู่กันคนละพบขอได้โปรดไว้ชีวิตลูกชายผมด้วยเถิดเจ้าแม่นางพญางู
0: จริงสิท่านได้เวียนว่ายตายเกิดมาหลายภพหลายชาติจนท่านลืมไปแล้วว่าท่านเคยก่อกรรมทำชั่วอะไรกับข้าไว้บ้างถ้าท่านระลึกได้ท่านคงไม่อ้อนวอนร้องขอชีวิตลูกชายของท่านหรอก
2: อดีตชาติมันผ่านมานานแล้วแต่ผมก็เชื่อในเรื่องแห่งกรรมการกระทำใดๆในอดีตย่อมมีเหตุแห่งกรรมนั้น
0: แต่มันไม่ยุติธรรมกับข้า

ท่านรู้หรือไม่การที่ข้าต้องถูกจองจำอย่างทุกข์ทรมานอยู่ในถ้ำนี้อย่างโดดเดี่ยวก็เพราะการที่ท่านต้องการจะกำจัดข้าให้พ้นไปจากชีวิตของเจ้าชัยวงศ์

0: เรื่องราวในอดีตมันย้อนกลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้ผมและลูกชายของผมอาจจะเคยสร้างเวรสร้างกรรมกับเจ้าแม่ในอดีตจะด้วยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามแต่ขอได้โปรดให้เจ้าแม่อโหสิกรรมให้พวกเราด้วยเถอะ
1: ไม่มีทางข้าจะอโหสิกรรมให้พวกเจ้าก็ต่อเมื่อคนที่เคยทำร้ายข้าได้ชดใช้กรรมให้แก่ข้า
2: สลัดไป
3: ตอนนี้ลูก

คาถาป้องกันงูวิรูปเคหิเมเมตังเมตังปเทหิสัทยาปเทหิเมเมตังเมตังกันหาโคตะมะเกหิจะปัปปาทะเกหิเมเมตังเมตังจะตุปเทหิเมเมตังเมตังพระหุปเทหิเม

0: รัตน์ลูกต้องตั้งสมาธิลูกรวบรวมสติให้อยู่กับปัจจุบันที่แท้จริงตอนนี้ลูกอยู่ที่บ้านในห้องของลูกลูกนอนอยู่บนเตียงตั้งสติรวบรวมสมาธิได้ลูกแล้วพ่อถึงจะพาลูกออกไปจากที่นี่ได
1: ้

ั่งสมาธิรวบรวมสติอยู่กับปัจจุบันลูกลูกอยู่ในห้องอยู่ในห้องนอนอยู่บนเตียงในห้องลูก

0: ังไงบ้างลูก
1: ผมไม่เป็นไรครับแม่แล้วพ่อล่ะครับ
0: พ่อสังหรณ์ใจว่าลูกจะตกอยู่ในอันตรายก็เลยเข้ามาปลุกแต่ลูกก็ไม่ยอมตื่นตอนนี้คุณพ่อก็เลยพยายามหาทางช่วยลูกอยู
1: ่สารัตคุณพ่อเข้าไปช่วยผมในความฝันมาเหรอครับ

0: มันเป็นฝันที่เหมือนจริงมากเลยนะครับพ่อจนผมชักจะเชื่อแล้วว่าเจ้าแม่นางพญางูมีอยู่จริง
1: ลูกคงไปทำให้เจ้าแม่นางพญางูโกรธแค้นท่านถึงได้ตามมารังควานลูกในชาตินี
2: ้คุณคะแล้วเราจะทำยังไงกันดีคะ
1: เราต้องหาทางขออโหสิกรรมจากเจ้าแม่นางพญางูเจ้ากรรมนายเวรของลูก
0: เจ้ากรรมนายเวรเหรอครับ
1: คนรุ่นใหม่อย่างลูกอาจจะไม่เชื่อแล้วลูกจะอธิบายยังไงเรื่องที่ลูกฝันว่าเจ้าแม่นางพญางูตามมาทวงสัญญาจากลูกนี่ถ้าพ่อไม่ช่วยพาลูกกลับมาลูกอาจจะตายไปแล้วก็ได้เจ้าแม่นางพญางูต้องการให้ลูกชดใช้กรรมที่ลูกทำกับท่านเราต้องหาเหตุแห่งกรรมนั้นให้พบเพื่อจะผ่อนหนักให้เป็นเบา

0: ชัยวงศ์ลืมข้าสิ้นแล้วไม่มีคำสัญญาใดๆระหว่างเราหลงเหลืออยู่เลยมรกต
1: เจ้าแม่จะทำเช่นใดเจ้าคะ
0: เขาทำให้ข้าไม่มีทางเลือกต่อแต่นี้ไปข้าจะทำให้เขาสำนึกและชดใช้กรรมที่เคยทำไว้กับข้าด้วยชีวิตของคนที่เขารักแล้วข้าก็จะทำให้เขากลับไปอยู่กับข้าดังวาจาที่เขาเคยให้คำมั่นกับข้าไว้

0: ้าวคุณสารัตสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับอาจารย์ทรงเราผู้กองมวยทวีเหรอครับ
0: นั่งเครียดอยู่ในห้องนะครับ
1: ใช่ครับ
0: จัง

0: าก
1: เหมือนอะไรวะ
0: เจ้าแม่นางพญางู
1: เฮ้ยนี่มึงเชื่อเรื่องพวกนี้ด้วยเหรอวะ
0: มึงจะว่างมงายก็ได้นะเว้ยแต่กูฝันเห็นเจ้าแม่นางพญางูแล้วในฝันกูมันเหมือนจริงมากแล้วเจ้าแม่นางพญางูเขาแต่งตัวคล้ายกับผู้หญิงในกล้องวงจรปิดนี้เลย
1: มันจะเป็นไปได้ยังไงวะสารัตเอางี้ลองคิดดูนะถ้าตำรวจสรุปสำนวนว่าไอ้พวกเนี่ยตายด้วยฝีมือเจ้าแม่นางพญางูคนทั้งประเทศคงอยากจะเปลี่ยนกองปราบปรามให้เป็นกองปราบผีไปละ
2: แล้วคุณมีอะไรที่อธิบายได้ดีไปกว่านี้ไหมล่ะคะผู้กองปัทวี
0: คุณมาได้ไงเนี่ยลิชา
2: ก็ลิชาโทรหาคุณแล้วคุณไม่รับอ่ะลิชาก็เลยโทรถามคุณแม่คุณคุณแม่บอกว่ามาที่นี่ลิชาก็เลยตามมาค่ะแล้วยังไงคะผู้กองสรุปคดีได้หรือยัง
1: ผมก็คงยังไม่สามารถสรุปอะไรมั่วๆเหมือนในการข่าวของคุณนะครับ
3: ผมว่าผู้กองกับคุณนักข่าวนะครับสงบศึกกันก่อนดีกว่าครับแล้วเชิญที่มุมรับแขกครับแล้วน่าจะใจเย็นกว่านี้นะครับเชิญครับ
0: ทีวีกูว่าสาเหตุการตายของผู้ต้องหาที่โรงพักกับเหตุที่เกิดที่ถ้ำพญางูเนี่ยมันคล้ายกันมากเลยนะเว้ย
1: แต่กูก็ยังมืดแปดด้านอยู่ดีว่ะคือมันไม่มีร่องรอยหลักฐานหรือว่าพยานที่มันชี้ชัดอ่ะมันก็มีแต่คำบอกเล่าว่าทั้งหมดเนี่ยมันเป็นฝีมือของเจ้าแม่นางพญางูกูสมมติเลยนะสมมติว่าเป็นฝีมือของเจ้าแม่นางพญางูจริงๆถ้าจะไปฆ่าคนพวกนั้นทำไมวะ
2: ก็พวกนั้นไปลบหลู่เจ้าแม่ที่ทำพญางูไงคะ
1: นี่คุณก็เชื่อเรื่องเจ้าแม่นางพญางูนี้ด้วยเหรอ
2: เอาเป็นว่าฉันเคยเห็นผู้หญิงแต่งชุดไทยโบราณกลายร่างเป็นงูมาแล้ว
4: เนี่ยตายซะ
2: ผู้หญิงที่ฉันเห็นในฝันก็หน้าตาคล้ายกับคุณอัญญานีมากนี่ถ้าจับคุณอัญญานีมาแต่งชุดไทยโบราณคงแยกกันไม่ออก
0: ถ้ำพญางูคุณอัญญานีก็อยู่ไปยังตามไปที่กรุงเทพอีก
1: เฮ้ยเขาก็บอกอยู่ไม่ใช่เหรอวะว่าเขามาเพื่อช่วยสัตว์ป่า

0: Future Mask Friend กลิ่นเชอรี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอรี่เต็มๆเข้มหอมได้อีก Future Mask Friend จากอังกฤษ
1: ของคุณป้าครับ
2: ป้าเหรอ
3: ก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
1: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
5: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
1: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
5: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
7: Give me more

0: ชุดถังปัดพร้อมไหมม็อบที่ช่วยให้การทำความสะอาดบ้านเป็นเรื่องง่ายขึ้นเพียงแค่กดปั่นถูและมือคุณจะไม่ต้องโดนน้ำสกปรกอีกต่อไป
1: จริงๆสิ่งที่ไม่ชอบถูบ้านที่สุดก็คือมือต้องเลอะน้ำสกปรก

0: แบบนี้เนี่ยแหละค่ะบางทีใช้แค่มือก็ไม่ถึงใต้โซฟาและที่สูงด้วยนะ
1: ลืมการถูพื้นแบบเก่าไปได้เลยวันนี้คอมโปรชุดสักปัดพร้อมไมม็อบแค่กดปั่นถูบ้านก็สะอาดได้อย่างง่ายดายแค่คุณมีคอมโปรชุดถังปั่นพร้อมไมม็อบ

0: แทนมือคุณ
1: ไม้ถูพื้นแบบนี้แหละที่ช่วยแม่บ้านแบบเราได้จริงๆ
0: ใช้งานง่ายทำความสะอาดหมดจดได้ทุกซอกทุกมุม
1: ยืดได้แบบนี้ก็ทำความสะอาดใต้โซฟาหรือที่สูงๆก็สะดวกดีนะคะ
0: ผ้าไมโครไฟเบอร์ดูดซับน้ำและสิ่งสกปรกได้ดีใช้ทำความสะอาดสิ่งสกปรกได้หลากหลายชนิดมีรูระบายน้ำทิ้งเบาแรงไม่ต้องยกเทเคลื่อนที่ได้สะดวกด้วยล้อ4จุด
1: ทำความสะอาดง่ายๆเพียงแค่กดปั่นถูด้วยชุดถังปั่นไม้ม็อบคอมโปชุดนี้เลยค่ะ
0: โปรโมชั่นพิเศษซื้อชุดถังปั่นพร้อมไม้ม็อบ2ชุดแถมไปอีก1ชุดและผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3ผืนแต่ถ้าโทรตอนนี้แถมเพิ่มลูกกลิ้งทำความสะอาดไปอีก1ชุดจากราคาปกติรวมของแถม 3,070 บาทโทรตอนนี้จ่ายเพียง990บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วประเทศรับของก่อนจ่ายที่เบอร์028179925
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: เทพไทยป้องกันฟันผุได้หรอครับ
4: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้ก้นด้วยค่ะ
5: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
6: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
7: บีถูกหวยชุดรางวัลที่1ได้เงินรางวัลไปตั้ง60ล้านบาท
8: แล้วก็คงไปจ้างเดซนี่อีกทีน
9: ึงเอ๊ะมันเคสที่สำเร็จแล้วแท้ๆแล้วเนี่ยไม่ครบ45วันเราก็ต้องคืนเงินเขา
8: ไม่ต้องคืนเงินหรอกครับทางเราจะทำให้เลิกกันอีกรอบให้ได
10: ้พี่ไหนนะพี่บอส
8: นั่นโหลพนักงาน Backup Service Team B
11: ฉันดึงตัวมาช่วยเคสนี้เป็นกรณีพิเศษ
12: ติดตามชม Breakup Service บริษัทลดรักเลิกทุกวันจันทร์เวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
13: มึงชอบกูไหมซันถ้ามึงชอบกูอ่ะกูพร้อมที่จะชนกับทุกอย่าง
14: กูรู้สึกดีนะที่มึงชอบกูแต่แบบนี้มันเรียกว่ากูชอบมึงไหมกูก็ไม่แน่ใจอ่ะ
13: มึงปล่อยให้กูจีบมึงแบบนี้ได้ไหมจนกว่ามึงจะแน่ใจอ่ะ
14: มึงเชื่อใจกูนะกูจะซัพพอร์ตมึงเอง
12: ติดตามชมMatchpoint รักนี้ต้องเสิร์ฟทุกวันอาทิตย์เวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
15: วู้วู้วู้มาร่วมออกเดินทางสุดระทึกเพื่อค้นหาความหมายของการเป็นมนุษย์ในโลกที่ล่มสลาย
16: และมาเอาใจช่วยการล้างมลทินและเปิดโปงแผนสมคบคิดระดับโลกกลางทะเล
15: พร้อมไหนอีกมากมายที่เรามาเสนอเพื่อช่วยคุณดูหนังเก่งขึ้นพร้อมกับเรา2คนในรายการ Movie Guru ครับ
16: คืนวันเสาร์ที่29สิงหาคมนี้เวลา 23:30 นทางช่อง GMM 25ครับ
17: ทีเด็ดเปิดพิจารณาง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
18: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
19: อ่ะเค็มอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
18: ชิมซะหมดเลย

0: ขอให้เจ้าแม่โปรดให้อภัยลูกด้วยนะเจ้าค่ะ
1: ข้าไม่มีวันปลดปล่อยเจ้านางมณีวัน
2: ไหมอย่าคิดอีหยังหลายเด้อทำหน้าที่ของเฮาให้ดีที่สุด
0: แต่แม่ยังกังวลอยู
2: ่โอ้ยอย่าไปคิดอีหยังหลายมื้อนี้บ่แม่นขึ้นวันเพ็ญบ่มีหยังเกิดขึ้นดอกทำใจให้เข้มแข็งอย่าไปย่านแฮงเฮาย่านนะเจ้าแม่นางพญางูแฮงได้โอกาสแสดงอิทธิฤทธิ์เสืออ้ายเด้อสู้ๆคิดหลาย
0: งั้นหมายไปเปลี่ยนชุดก่อนนะ

0: สารัตน์คะนี
1: ่
0: ค่ะ
1: ขอบคุณครับนิชาคุณโทรเรียกผมมาคอนโดมีธุระหรือเปล่า
0: เดี๋ยวนี้ต้องมีธุระด้วยเหรอคะคุณถึงจะมาหานิชาได
1: ้นิชาผมขอโทษนะแต่ว่าผมไม่ค่อยสะดวกครับพอดีว่าผมมีธุระอื่นขอตัวก่อนนะ
0: ธุระอะไรกันคะสารัตธุระเรื่องเจ้าแม่นางพญางูหรือเปล่าคะนิชาเข้าใจนะคะว่าคุณกำลังซีเรียสเรื่องนี้อยู่แต่คุณให้ความสำคัญกับมันมากเกินไปหรือเปล่าคะคุณสนใจนิชาบ้างไหม
1: นิชาแล้วมันเป็นเรื่องที่ผมควรจะให้ความสำคัญไหมผมฝันเห็นเจ้าแม่นางพญางูแล้วก็มีคนตายแล้วยายไหมต้องมาเดือดร้อนเพราะผมอีก
0: ยายไหมแม่นางลำนั้นเกี่ยวอะไรด้วยอะคะ
1: ผมไม่รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับยายไหมหรือเปล่าแต่เขากำลังมีปัญหาอยู่แน่ๆและใจผมอยู่เฉยๆฮะผมทำไม่ได้นะลิชาขอตัวก่อน
0: แล้วลิชาคะลิชาอยู่ตรงไหนของคุณ
1: ลิชาผมว่าเราคุยกันคนละเรื่องนะแล้วคุณพร้อมจะเข้าใจเมื่อไหร่เราค่อยกลับมาคุยกัน

0: จ้าแม่นางพญางูยืนเบิ่งหมายล่ำอยู
1: ่บ่มีได้ล่ะไหมไอ้เบิ่งมองหันก็บ่เห็นได้ล่ะ
0: หมายว่าหมายบ่ได้ตาฝาดเด้ออ้าย
1: ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าคนป่ะถ้ามันเป็นแบบนี้เราต้องหาความจริงของเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งเบิดให้ได้ถ้าบ่จังซั่นนะไหมสิอยู่ยังหวาดระแวงเด
2: ้ไหม
0: พี่แก้วไหมขอโทษนะคะเมื่อกี้ตอนที่อยู่บนเวทีไหมลืมท่ารำนะคะช่วงนี้ไหมใจคอไม่ค่อยดีเลยไหมขอหยุดรับงานไปก่อนดีกว่านะคะ
2: ไม่เป็นไรจ้ะไหมไม่ต้องคิดมากนะเอาเป็นว่าถ้าไหมพร้อมเมื่อไหร่ไหมค่อยกลับมารำก็ได้ไหมมีความสามารถยังไงพี่ก็ต้อนรับไหมเสมอแหละ
0: ขอบคุณนะพี
2: ่ได้
1: คุณสารัตโทรมาหาไอ้ว่าเฮาอยู่ไสไอ้ก็เลย
3: ยายใหม่ผมมีเรื่องสำคัญอยากคุยกับคุณ

0: ไหมผมรู้แล้วที่คุณต้องมาเดือดร้อนเนี่ยมันเป็นเพราะผมคุณกำลังตกอยู่ในอันตรายนะผมอยากหาทางช่วยคุณ
1: ไม่มีใครช่วยฉันได้หรอกค่ะ
0: ได้สิตอนนี้เราตกอยู่ในชะตากรรมเดียวกันอัญญาวดีเขาโกรธผมเขาอยากให้ผมชดใช้กับสิ่งที่ผมเคยทำไว้ในอดีตแล้วเรื่องในอดีตมันมีคุณเข้ามาเกี่ยวข้อง
1: แต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับฉันมันดูเหมือนเป็นเรื่องงมงายมันคือสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ในสายตาของคนอื่น
0: ไม่ใช่สำหรับผมถ้าการเจอกันของเราเป็นเพราะชะตากรรมที่เราสร้างร่วมกันมาเราก็คงจะหนีกันไปไม่พ้น

0: ีกสักครู่ติดตามชมอสรพิษหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับแยมแล้วก็ค้อนคู่ใจแบบนี้ในรายการช้อปคุ้มคลั่งทุบไม่ยั้งปังทุกโตวันนี้โปรโมชั่นของเราเปรี้ยงเหมือนเดิมแน่นอนแต่ต้องเรียกก่อนค่ะสำหรับใครที่มีปัญหาในเรื่องของเส้นผมหรือหนังศีรษะโดยเฉพาะพ่อแม่ตอนนี้แม่แยมก็ดูอยู่หามาหมดแล้วทุกแชมพูถูกใจมากๆเลยกับแชมพูสมุนไพรของคุณป้องถ้าวันนี้ดูอยู่ที่หน้าจอแล้ววันนี้คุณผู้ชมมากองรอกันหน้าจอได้เลยเพราะคุณป้องอยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะแยม
1: สวัสดีค่ะกายะขวดนี้เลย
2: นี่คือแชมพูโสมแดง
1: โอ้โห
2: โสมแดงเนี่ยไม่ถูกนะคะส
1: ่
2: วนใหญ่แชมพูโสมแดงเขาจะ

0: ใส่อยู่ในผลิตภัณฑ์แชมพูแก้ผมร่วงที่ประเทศเกาหลี
1: ต้องไปหิ้วมา
0: ต้องไปฝากเขาหิ้วแพงก็แพงขวดหนึ่งเป็นพันอีกตั้งหาก
1: ไม่รวมค่าหิ้วนะ
0: ใช่แล้วสังเกตนะทุกผลิตภัณฑ์ในโสมแดงเนี่ยจะอยู่ในพวกผมร่วงทั้งหมดวันนี้ไม่ต้องไปซื้อไกลถึงเกาหลีแล้วใครมีปัญหาผมร่วงผมบางคันหนังหัวหนังหัวมีปัญหาเอาสูตรขิงโสมแดงจากสุกยะไปสระ
1: อุ้ยแม่หม่อมอูมเขามีปัญหาเหมือนกันเหรอคะ
0: 71แล้วนะตอนแรกเนี่ยแกจะตัดผมสั้นแกจะดัดผมหยิกแล้ว
1: ผู้ใหญ่ชอบทำแบบนี้เป็นการแก้ปัญหาผมร่วง
0: ผมมันบาง
1: ต้องตีผมหยิกฟูๆเอา
0: อุ้ยมันบางไปหมดเลยเลยบอกแม่ผมอูมเอาไปสระนี่ผลลัพธ์อ
1: ุ้ยเป็นยังไงอ่ะดูสิคุณผู้ชมสลวยไม่ต้องตัดผมที่เราเคยเลี้ยงไว้แล้วอยากไว้ผมยาวก็ไว้ได้แล้วก็ไม่น่าเชื่อนะอายุ70กว่าแล้วอยากไว้ผมยาวก็ไว้ได้
0: ตอนนี้แม่ค่อยๆเลี้ยงผมแล้วนะจากตอนแรกคือต้องตัดสั้นแบบเท่าติ่งหูเลยอ่ะเป็นแบบซอยแบบติดเลยอ่ะติดหนังหัวเลยอ่ะ
1: ขอดมกลิ่น
0: กลิ่นเป็นยังไงคะ
1: หูคุณผู้ชมใครบอกว่าแชมพูโสมแดงต้องเหม็นอันนี้คือหอมฟุ้งน่าใช้มากเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าพ่อแม่ดูอยู่แล้วอยากลองใช้แชมพูโสมแดงอันนี้ค่ะต้องรีบสั่งเลยเพราะโปรโมชั่นวันนี้เจ้าของเขามาเอง
0: ปกตินะคะขวดนึงเนี่ย590บาทขวดนึงใช้ได้ประมาณเดือนนึง2ขวดพันนะคะแต่วันนี้ต้องจัดโปร8เดือนมาให้
1: ค่ะ
0: จากทั้งหมด2ขวดพันวันนี้เอาไป8ขวด999บาท
1: 8ขวด999บาทยังไม่พอมีของแถมด้วยเหรอ
0: ครีมอาบน้ำแร่แช่น้ำนมตัวหอมแล้วถ้าแม่มีปัญหาผิวแห้งผิวคันนะมันเป็นตัวสบู่แก้คันดีมากตัวหอมด้วยให้อีก8ซอง
1: ค่ะ
0: 8บวก8 16ชิ้นจากขวดละ690เฉลี่ย62บาท
1: ขวดละ62บาทแต่คุณผู้ชมค่ะจำนวนจำกัดนะคะคุณรีบโทรมา60เซตเท่านั้นเมื่อกี้เห็นไหมเขาขึ้นว่าถ้าเกิดว่าไม่โทรวันนี้คือบวกอีก200แต่ถ้าเกิดวันนี้ลดทันทีในรายการนะคะจ่ายแค่999บาทเท่านั้นโทรด่วนค่ะ02-817-9925ส่งฟรีคุณผู้ชมคะเคยเห็นไหมว่าปกติเนี่ยถ้าเป็นเรื่องของโสมแดงต้องเป็นสาวเกาหลีสาวเกาหลีนี่คือเขาจะมีทั้งความเชื่อแล้วก็จริงๆสมุนไพรที่บ้านเขาอะมันดังมันมีสรรพคุณใช่ไหมคะ
0: ตัวรากโสมมันแพงนะคะแต่ตอนนี้รากเสริมมาอยู่ในขวดแดงแล้วไปดูคุณยูริคุณยูริเป็นคนเกาหลีเลยอันยองอาเซโยเลยคุณยูริบอกว่าปกติเวลาอยู่ที่เกาหลีจะต้องใช้แชมพูโสมแดงขวดละเป็นพันๆพอมาอยู่เมืองไทยมาจะดูผมหนาไหมผมหนา
1: แต่ปกติยังดูซีรีส์เนี่ยอาจุมมาคุณป้าคุณยายของเกาหลีเขาเนี่ยคุณผู้ชมผมบางนะแล้วจะแอบเห็นนางศีรษะนางศีรษะแล้วดัดยิกแต่ว่าอาจุมมายูริคนนี้
0: คือตอนแรกคุณยูริคันหัวผมร่วงแล้วก็แบบเริ่มบางเลยบอกคุณยูริเอาตัวโสมแดงไปเลย
1: ค
0: ุณยูริบอกโสมแดงมันแพงเลยบอกคุณยูริขวดหลักสิบดูดิตอนที่ใช้ผมหนามาก
1: คุณผู้ชมจากที่เรามองว่าแบบจะเป็นอาจุมมานะเรียกคุณพี่ได้เลยเพราะผมเขาดกอ่ะ
0: เขาจับอย่างนี้เลยว่าผมเขาแข็งแรงมาก
1: โอ้แบบนี้อยากให้ใช้อ่ะ
0: รู้ไหมคะพ่อรองอีกคนนึง
1: พ่อรองโอนอายุเท่าไหร่แล้วคะเน
0: ี่
1: ย
0: 80ค่ะ
1: เห็นไหม
0: พ่อรอง
1: ปัญหาเน
0: า
1: ะ
0: ใช่คือกลางกระบอกแกไปหมดแล้วนะคะ
1: คือ
0: เอาเป็นว่าผมมันไม่มีแล้วตรงกลางน่ะไม่มีเลย
1: อุ๊ยแต่ดูหน้าพ่อสิสะแล้วมีความสุขมากเลยอ่ะ
0: มันเย็นจากขิงเห็นไหมคะตัวผมตอนนี้สิผมดูดิเนี่ยขึ้นแล้วขึ้นเลย
1: ดูมันหนุ่มขึ้นเยอะเลยอ่ะคือไรผมขึ้นมาเต็มหนังศีรษะเลยเน
0: า
1: ะ
0: ที่ผมพ่อรองขึ้นที่ผมคุณยูริขึ้นเพราะว่ามันมีตัวโสมแดงมันมีตัวเขาเรียกว่าขิงตัวขิงนี่ทีเด็ดนะ
1: ที่ต้มสดสกัดกันอย่าง
0: น
1: ี้เลยเหรอ
0: ใช่ขิงเนี่ยสาแล้วหัวสะอาดมากใครคันหัวมีกลิ่นหนังหัวใช้ขิงเนี่ยดับกลิ่นหนังหัวดีมากลดความคันความมันประคันดีควายมะกรูดมะหาดและมีใบไผ่เทียนกิ่งนะคะและตัวนี้สาแล้วผมไม่แห้งกระด้างนะก็มีว่านหางจระเข้วิตามินอีและม
1: ี
0: ตัวปามเรื่อยดีมากแพงเขาไม่ใส่กันแต่ตัวนี้ใส่เข้ามาให้ด้วย
1: คือตอนเนี้ยสายแน่นมากๆเสียงโทรศัพท์ดังไม่หยุดเลยนะคะคุณผู้ชมวันนี้ย้ำนะคะโปรโมชั่นที่คุณป้องจัดมาให้วันนี้คือไม่ได้แค่ 4-5 ขวดนะ8ขวด
0: โป8เดือนจากขวดละหลักเป็นพันน่ะเหลือขวดละหลัก10อ่ะเอาไปสระกันเลยโป8เดือนใครผมร่วงใช่มั้ยเอาไปสระมีกลิ่นหนังหัวใช่มั้ยเอาไปสระมีอาการคันขึ้นเป็นแผ่นเป็นสะเก็ดแล้วเอาไปสระอายุเยอะแล้วไม่รู้จะทํายังไงต้องไปปลูกผมหรือเปล่าเอาไปสระวันนี้ให้ไปเลยโป8เดือนปกติ2ขวดพันวันนี้8ดูขวด8เดือน999บาท
1: ตกขวดปั๊มแบบนี้ขวดปั๊มใหญ่แบบนี้นะคะคุณผู้ชม62บาท
0: ใช่
1: ถ้ายังพูดตรงๆนะถูกกว่าทั่วไปเยอะมากแต่นี่เป็นโสมแดงเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะอย่าพลาดโทรด่วน02-817-9925ถ้าใครกลัวไม่ทัน ไม่อยากต่อสายสแกน QR code ที่หน้าจอได้เลยตอนนี้คุณผู้ชมส่งฟรีถึงหน้าบ้าน
0: อ้าวไปดูพี่แพทนิดนึงค
1: ่
0: ะคือแกเนี่ยทำกับข้าว
1: ว้ายเข้าใจเลยแม่ครัวอยู่กับความร้อนอยู่กับไฟหน้าเตาแล้วต้องใส่หมวกอีกเน
0: า
1: ะ
0: โอ้โหอบชื้นอบไปหมดพออบเสร็จเป็นไงฮะมีกลิ่นเสร็จคันเสร็จผมร่วงดูตอนนี้นี่พอสระผมสระสมแดงผมหนาม
1: รู้สึกว่ามันฟูมันพองมันสลวยเน
0: า
1: ะ
0: ไปดูพี่คนนี้แกออกกำลังกายเล่นโยคะนี่เหนียว
1: ค่ะโยนึกออกเลย
0: นี่ๆๆแล้วหนังหัวขาวเลย
1: เหนียวเห็นหัวตัวเองเวลาไปออกกำลังกายใหม่ๆคุณผู้ชมมันรับไม่ได้เราอยากสระผมแบบนี้แต่สระผมยังไงให้สระเสร็จเนี่ยมันรู้สึกสบายไปถึงหนังหัว
0: สูตรนี้พี่แพทนี่ผมขึ้นเทียบเลยนะคือตอนแรกนี่เหนียวเป็นก้อนเลยเห็นหนังหัวขาวๆแล้วอ่ะ
1: คุณผู้ชาย
0: คุณแกนี้คืออย่างนี้แกเครียดปุ๊บแล้วหัวแกเริ่มเถิกขึ้น
1: อ่ะโอ้แล้วอย่าไปดึงผมเล่นนะไม่ได
0: ้นี่แหละแกเครียดแล้วแกก็ดึงแล้วแกก็เถิกขึ้นอ่ะเลยบอกพี่ต้องใช้โสมแดงแล้วแหละมันจะช่วยในเรื่องในโอ้ดูหล่อเลยเห็นไหม
1: เนี่ยอยากให้เขาแบบว่าอยู่กับเรานานๆนะผมมาเราก็ต้องเลือก
0: แต่ละคน
1: นิดนึง
0: แต่ละคน
1: นะคะเออจริงเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยแสกห่างก็บอกอายุแต่ถ้าเกิดว่าผมอยู่กับเรานานๆแสกมันจะแน่น
0: เนี่ยฟูเลยเนี่ยฟ
1: ู
0: ฟ่องเพราะฉะนั้นนะคะใครบอกเครียดเหลือเกินตอนเนี้ยผมมันบางผมมันน้อยไม่รู้ทำยังไงโสมแดงนี่แหละค่ะแต่ราคามันไม่ถูกราคามันแพง
1: แต่วันนี้นะคุณป้องสายแน่นมากนะอย่าต้องเร่งคุณผู้ชมนิดนึงเหลือ3นาทีสุดท้ายเมื่อกี้คุณเห็นใช่ไหมคะถ้าเกิดคุณโทรไม่ทันใน3นาทีนี้นะราคาจะเด้งไปพันอัพเมื่อกี้เห็นแล้ว1,199แต่ถ้าทันในรายการนี้เรารายการสดค่ะเราลด200บาทแล้วค่าส่งก็ไม่ต้องเสียคุณจ่ายทั้งหมดเนี่ยแค่999บาทคุณนับไปเลยนะ8ขวดกับอีก8ซองเหลือชิ้นละแค่62บาทเท่านั้น
0: ไม่ต้องไปหิ้วจากเกาหลีแล้วนะขายในเมืองไทยแล้วมันอยู่ในทุกผลิตภัณฑ์ของตัวแก้ปัญหาผมร่วงในเกาหลีหมดเลยตัวโสมแดง
1: เนาะ
0: แล้วปกติเนี่ยขายอยู่2ขวดพันขวดนึงเนี่ย690วันนี้จากหลักร้อยเอาไปหลัก10พอ
1: ทั้งหมดนี้มันคุ้มค่ามากๆคุณผู้ชมรีบโทรรีบสแกนหน้าจอกันเพราะว่าถ้าไม่ทันในรายการนี้คุณไม่ได้ส่วนลด200นะคะอาสแกนกันไปแล้วก็โทรกันมาได้เลย02-817-9925เมื่อสักครู่นี้ยำเห็นแม่อูมอยากขอดูแม่อูมอีกทีนึงอ่ะเพราะว่าอายุเท่าแม่ยำเลย
0: 71
1: ค่ะเนี่ยคุณผู้ชม
0: คือแม่เนี่ยนะตอนแรกอ่ะแกคันหนังหัวมีกลิ่นแล้วแกจะตัดผมสั้นแล้วแกเตรียมไปดัดผมหยิกทั้งหัวแล้วนะเสร็จปุ๊บตอนนี้แกเลี้ยงมายาวแล้วเลยบอกแม่ใจเย็นนะแม่ลองเอาแชมพูโสมแดงไปสระนี่แม่เขาเลี้ยงมาถึงบ่าแล้วนะ
1: ก็เลี้ยงได
0: ้
1: ไง
0: มัน
1: ไม่ลาไปซะก่อน
0: นี่ไงแม่ไม่ต้องไปตัดผมสั้นเลยคือดูโอ้โห
1: เนี่ยคุณผู้ชม
0: หน้าเด็ก
1: แม่ท่านไหนนะอยากจะยังไว้ผมยาวเหมือนแม่ยังก็สั่งหรือหลายคนที่บอกว่าไปตัดผมสั้นแล้วเหมือนคุณพี่ท่านนี้ขอเรียกคุณพี่นะเพราะว่าเขาสวยแล้ว
0: พ
1: อก่อนหน้าเนี่ยเขาเป็นอาจุมม่าในซีรีส์เกาหลีเลยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่คุณยูริเนี่ยเป็นคนเกาหลี100%นะฮะคือพอผมร่วงปุ๊บแกก็เลยไปตัดสั้น
1: มันบางไงต้องดัด
0: ใช่และแกกำลังจะดัดแล้วดูตอนนี้ดิ
1: แต่ตอนนี้คุณผู้ชม
0: ดัดไม่ได้แล้ว
1: ต้องดัดแล้วเพราะว่าผมมันยังเต็มหัวอยู่แบบนี้
0: เยอะมาก
1: มันสลวยแล้วโชว์ไปเถอะ
0: 50 60แล้วนะ
1: น่าแต่ดูไม่รู้เลยนะคะบอกว่าสักแบบ48 49อ่ะก็ได้อ่ะคือหันหลังแล้วยังเรียกคุณพี่อยู่เลยด้วยพลังของสารสกัดที่ใส่อัดแน่นขนาดนี้คือคุณป้องทำให้ด้วยแบรนด์นี้เลยสุกายะเนี่ย
0: คือวิธีการน่ะเราต้มหม้อสมุนไพรเอาน้ำสมุนไพรไปใส่เบสแล้วให้สระมันเลยไม่ต่างจากแชมพูที่เขาต้มสกัดสดสมุนไพรแล้วมาให้สระค่ะ
1: ค่ะแล้วคุณผู้ชมขาดมตรงนี้นะ
0: หอมไหม
1: ยำพูดเลยกล้าการันตีเลยว่าสระเช้าสระเย็นก็อยากจะสระเพราะว่ามันหอมสมุนไพรจริง
0: ๆแล้วขิงอ่ะสระแล้วสะอาดโสมแดงอ่ะสระแล้วผมขึ้นเอาตัวนี้ไปสระเหอะต้องบอกเลยนะถ้าโสมแดงไม่จบไม่มีอะไรจบแล้วแล้วบอกเลยว่าเสียเงินเป็นหมื่นนะเสียเงินเป็นพันนะไปซื้ออะไรแพงๆนะไม่สู้ขวดโสมแดงขวดนี
1: ้30วินาทีสุดท้ายรีบโทรกัน02-817-9925เพราะไม่ฉะนั้นคุณจะต้องจ่ายที่1,199แต่ถ้าโทรทันตอนนี้8ขวดนี้พร้อมกับสบู่อาบน้ำอีก8ซองจ่ายแค่999ตกขวดละ62บาท
0: ใช่แล้วดูอยู่ไม่ต้องรีบโอนเงินนะคะเดี๋ยวขอไปถึงหน้าบ้านจ่ายตังค์หน้าบ้านค่าส่งไม่มีเก็บสักบาทตอนนี้ขออนุญาตต่อเวลานะคะเพราะตอนนี้สายมาเป็น100
1: ต่อได้ไหม
0: เอางี้ต่อเวลา10นาทีกดให้ทัน02-817-9925
1: โทรมานะคะแล้วก็สั่งแชมพูสุกายะได้เลยวันนี้เดี๋ยวเราไปช่วยรับสายนะคะไปแล้วสวัสดีค่ะ
0: ส่งฟรีนะ

0: ิชาให้คุณ
1: นิชาขับรถตามคุณมาแล้วก็คิดว่าคุณจะต้องมาหายายไหมมันก็เป็นอย่างที่นิชาคิดจริงๆยายไหมเธอเลิกทำตัวน่าสงสารเรียกร้องความสนใจจากสารัตได้แล้ว

0: พิชาคุณกำลังเข้าใจผิดนะ
1: แล้วเมื่อกี้คืออะไรคะแค่มารยาตื้นๆของผู้หญิงคุณก็ใจอ่อนแล้วลิชาจะไม่ยอมให้คุณถูกหลอกง่ายๆหรอก
0: พิชาเรื่องนี้มันร้ายแรงกันกว่าที่คุณจะเข้าใจผมต้องหาทางช่วยยายไหม
1: แค่เขาเคยช่วยชีวิตคุณไว้คุณต้องรับผิดชอบเขาไปตลอดชีวิตเลยเหรอมันมากไปหรือเปล่า
2: พอได้เลยครับขอบคุณที่มีน้ำใจกับพวกเรานะครับคงไม่เป็นไรหรอกครับพวกเราไม่ต้องการหรอกครับ
1: คุยกันให้รู้เรื่องคุณจะทำแบบนี้กับลิชาไม่ได้เลยเราเป็นแฟนกันเราอีกไม่นานเราก็จะแต่งงานกันไม่ใช่เหรอคะ
0: ลิชาตลอดเวลาที่เราคบกันมาผมรู้สึกว่าเราคงไปกันได้ไม่ไกลกว่านี้ผมไม่เคยมีความคิดเรื่องแต่งงานอยู่ในหัวเลยแล้วมันไม่ใช่เพราะผมมีคนอื่นผมรู้สึกว่าเราคงเป็นกันได้มากสุดแค่เพื่อนกัน
1: แค่เพื่อนเหรอแล้วที่เราคบกันมา5ปีมันไม่มีความหมายกับคุณเลยใช่ไหม
0: ผมขอโทษผมผิดเองแต่ผมไม่อยากให้คุณเสียเวลารอผมต่อไปอีกมันยุติธรรมกับคุณผมทำหน้าที่คนรักได้ไม่ดีพอแต่เรายังเป็นเพื่อนกันได้นะ

0: จงลืมสิ่งที่เห็นให้หมด
1: ลืมสิ่งที่เห็นให้

0: าเข้ามาในห้องมีอะไรเหรอคะ
1: อ๋อคืออาเห็นประตูห้องหนูเปิดอยู่ก็เลยว่าจะมาชวนไปทานอาหารว่างด้วยกัน
0: ดีเลยค่ะมีธุระอยากจะคุยด้วยอยู่พอดี

0: าไม่อยู่ตั้งหลายวันหนูอัญชนีเป็นไงบ้าง
1: สบายดีค่ะมีเรื่องให้ทำเยอะเลย
2: แต่บัวไม่ค่อยเห็นคุณอัญชนีเลยนะคะบัวขึ้นมาทำงานบ้านก็ไม่เห็นใครเลยค่ะ
3: ผมและลูกชายของผมอโหสิกรรมให้พวกเราด้วยเถอะ
1: คุณชูเกียรติเป็นคนยังไงล่ะคะ
0: อ๋อคุณชูเกียรติเนี่ยเป็นเจ้าของธุรกิจเรียลเอสเตทรายใหญ่บ้านของเขาได้รับความเชื่อถือมานานและเขาขึ้นชื่อเรื่องธรรมะธรรมโมชอบไปปฏิบัติธรรมมีอะไรล่ะ
1: ฉันอยากรู้จักเขาให้มากกว่านี้นะคะ
0: ไม่มีปัญหาเพราะว่าคุณชูเกียรติสนิทสนมกับอาเขาอยากได้ที่ดินแถวเทพรักษ์ของอาพยายามติดต่อขอซื้อมาหลายปีแต่อายังไม่อยากขาย
1: นัดให้ฉันหน่อยสิฉันมีของสำคัญไปให้เขาด้วย
0: ได้สิ

ในการก่อนทับทิมสีเลือดคือพลังแห่งข้าก็จริงหลังจากที่ข้าถูกจองจำอยู่ในเทวรูปข้าก็ได้ฝึกฌานมานับร้อยๆปีพลังของข้าก็แกร่งขึ้นและอยู่ในทุกส่วนในร่างกายของข้าอยู่แล้วทับทิมสีเลือดเม็ดนี้ไม่ใช่พลังแต่คือพิษของข้า

0: นักข่าวเล่นข่าวกันใหญ่แล้วนะสิงหาคราวที่แล้วแกก็เข้าป่าล่าสัตว์ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคราวนี้แกก็มีอักษรย่อพัวพันกับแก๊งสัตว์ป่าม
1: ันไม่รู้จริงถ้ามันมีข้อมูลจริงมันต้องกล้าลงชื่อผมแล้วสิ
0: แค่มีชื่อเข้าไปพัวพันบริษัทก็เสียชื่อแล้ว
1: แล้วไงครับผมห้ามนักข่าวเขียนข่าวได้ไหม
0: ใช่แกห้ามนักข่าวเขียนข่าวไม่ได้แต่แกก็ไม่ควรเข้าไปยุ่งกับธุรกิจนี้ตั้งแต่ต้น
1: พี่อย่าบอกนะว่าพี่เชื่อนักข่าวนี
0: ่พี่ไม่ได้โง่จะไม่รู้ว่าหุ้นส่วนของพี่มีเบื้องหลังยังไงเราคุยเรื่องนี้กันมาหลายครั้งแล้วแล้วแกก็รับปากว่าแกจะไม่ยุ่งกับเรื่องนี้แต่คราวนี้ทุกอย่างมันไปไกลเกินกว่าที่เราจะควบคุมมันได้แล้วแกควรจะขายหุ้นของแกให้พี่ซะ
1: พี่กำลังขู่ผม
0: พี่ทำเพื่อความอยู่รอดของบริษัทถ้าหลักฐานสาวมาถึงตัวแกเมื่อไหร่มันจะเสียหายกันไปหมดทั้งชื่อเสียงของบริษัททั้งตัวพี่ด้วยแกลองคิดดู

0: สวัสดีครับคุณอัญญานี
1: สวัสดีครับคุณวิศรุต
2: สวัสดีค่ะคุณสิงหา
1: วันก่อนที่เราได้เจอกันผมยังติดใจในคำทำนายของคุณอยู่เลยว่างๆผมอยากให้คุณทำนายอนาคตของผมเอาแบบอย่างละเอียดเพราะผมรู้สึกว่าช่วงนี้ผมดวงไม่ค่อยจะดีนักบางทีคุณอัญญานีอาจจะช่วยแนะนำให้ผมสะเดาะเคราะห์หนักจะได้เป็นเบา
2: แน่ใจเหรอคะว่าอยากฟังความจริง
1: คนอย่างผมรับได้ทุกเรื่อง
2: กรรมของคุณเกิดขึ้นจากการที่คุณทำร้ายสัตว์ป่าที่ไร้ทางสู้คุณกำลังมีปัญหากับหุ้นส่วนธุรกิจอีกไม่นานหรอกค่ะคุณจะต้องชดใช้กรรมที่คุณก่อขึ้น
1: พวกคุณกำลังตามข่าวผมใช่ไหมครับเสียใจด้วยนะครับคุณอัญญานีแต่ว่าผมว่าคุณทำนายผิดผมไม่รู้เรื่องอะไรพวกนั้นเลย
2: ค
1: ่
2: ะ
1: งั้นผมขอตัวก่อนนะครับ

0: Hilux Travel ช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะ IR ประหยัดขึ้น 7.5% กับไดนามิกคลาวด์ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อ Hilux วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ถึง31สิงหาคมนี้
1: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
2: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
1: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
2: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
4: ทีเด็ดเปิดพิจารณาง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
5: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
6: ชิมอีกคำต่อยคำเอ้าหมด
7: อร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
8: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
9: ชิมซะหมดเลย
10: ว้าเขาจะมา
11: Head and Shoulders ใหม่เธอมีรังแคหรอ
12: มีมี
13: Head and Shoulders ใหม่ช่วยกระจัดรังแคและปกป้องหนังศีรษะนานถึง48ชั่วโมงใช้ Head and Shoulders เป็นประจำช่วยกระจัดรังแค
14: ช่องวัน31แอปวันดีเชิญชวนทุกท่านพบกับงานวันยกช่องสร้างสุดทั่วไทย2569พบกองทัพศิลปินดารานักแสดงมากมายที่จะยกขบวนกันมาเพื่อสร้างความสนุกความบันเทิงให้ทุกท่านแบบเต็มอิ่มรวมถึงร้านเด็ดร้านดังจากทั่วไทยพร้อมสินค้าชั้นนำที่มาออกบูธให้ทุกท่านชมช้อปชิมจับจ่ายใช้สอยกันได้ที่ทวีกิจซุปเปอร์เซ็นเตอร์บุรีรัมย์วันที่27-30สิงหาคมนี้
15: ช่วงนี้นะคะอยากจะบอกว่าแอนติดฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสมากๆเลยนะคะน้ำผักผงชงดื่มค่ะทานง่ายอร่อยกลิ่นหอมที่สำคัญนะคะเขาไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันแล้วก็ไม่มีคอเลสเตอรอลด้วยค่ะฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสไฟเบอร์สูงสำหรับใครที่ยังไม่เคยลองนะคะแอนอยากจะให้ลองค่ะ
16: ฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดในรูปแบบผงชงดื่มกลิ่นหอมไม่เหม็นเขียวรสชาติอร่อยหวานไม่มีน้ำตาลพร้อมเติมคุณประโยชน์จากผักและผลไม้ได้ทุกที่ทุกเวลากับฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจี้พลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับชนะรีบโทรเลย028177925โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
17: เข้าพรรษานี้มาเก็บแต้มสุขภาพกัน
18: หมดแล้ว
19: หมดค่ะ
17: ด้วยการไม่ดื่มเหล้าและอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้างดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
20: ฟังพี่เวล่าพูดถึงเทพไทยแล้วยังคิดอยู่เลยนะครับว่ายาสีฟันอะไรจะดีขนาดนั้นแต่พอได้ใช้โอ้โหปากสะอาดมากสะอาดแบบไม่เคยรู้สึกมาก่อนเลยครับ
21: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
20: หลอดหนึ่งใช้นานจนลืมคุ้มจริงๆครับ
21: ใหม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
22: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมไม่สวยไม่แห้งเสีย
21: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
23: ช่องวัน31และวันดีออริจินอลร่วมกับศูนย์การค้าซีควอนสแควร์ศรีนครินทร์ขอเชิญร่วมสัมผัสบรรยากาศจากซีรีส์แดงใบเล่บุกงานเส้นทางนักเลงแดงใบเล่ The Experience หากคุณย้อนยุคสู่2499ที่จะเนรมิตความสนุกไปกับประสบการณ์สุดคลึกโครมสถานพระนครพบกับเหล่าแก๊งนักแสดงจีสุธิรัตน์ไรท์นรพัฒน์ก้อยอรัชพรจิ๊กสุวัจนีเป้ยปานว่าพอยต์ชลวิทย์มดวิสรุตแม็กซ์เจนมนะและบิ๊กดีเจราที่จะพาให้คุณได้กระทบไหลอย่างใกล้ชิดในวันพุธที่19ถึงวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมนี้ณซีคอนสแควร์ฮอลล์ชั้น1ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ศรีนครินทร
24: ์กินเที่ยวอาราเวอร์นะครับผมบอกเลยถ้ามาที่ร้านแห่งนี้ต้องสั่งเมนูแกงแดงลำไยหมูย่างมากินให้ได้ไม่งั้นเฮียซงตีตาย
25: ตัวหมูย่างเคี้ยวเข้าไปเนี่ยมันเข้ากับตัวแกงแดงดีมากแล้วพอเรารู้สึกเผ็ดมากๆอ่ะเราหันไปกัดลำไยนิดนึง
24: พุ่งออกมาเลย
25: โอ้โห
24: โอ้โหแล้วนี่ครับต้นไม้ด้านหลังผมนี้นะครับเป็นต้นไม้ที่อยู่ที่นี่มา400กว่าปีครับ
25: เจอกันทุกวันอาทิตย์แล้วพบกันนะครับ
26: จำหม่องได้ปะเทมมาร์ครายชื่อทุกชื่อที่กูพูดไปอ่ะเคยเป็นคนคุยกับดีหมดเลย
27: ก็ไอ้หมอนั่นมันบ้าก็เวลามีใครมาจีบแม่งนะมึงจะทำตัวแต่กูคนนั้นทันที
28: ถ้าชอบเราจริงอ่ะก็มาเดทกันให้ครบ21วัน
27: ถ้าครบ21วันเนี่ยได้เข้าห้องเลยปะ
28: คนบ้าอะไรก็ไม่รู้เหมือนขาดความอบอุ่น
27: แม่งเรียกว่าเดทตรงไหนวะวันวันแม่งจ้องแต่รูป
26: การปรับตัวน่ะมันไม่ใช่เรื่องบ้าเลยเว้ย
27: กลงเราเป็นอะไรกัน
28: จะบอกว่าการรอเล่นกับความรู้สึกคนอื่นเป็นเรื่องธรรมดาม
26: ึงต้องการที่จะเปิดใจให้ใครสักคนเข้ามาในชีวิตมึงจริงๆอ่ะมึงจะปล่อยให้อะไรอะไรมันเป็นไปตามความเคยชินของมึงไม่ได้นะเว้ย
0: ติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าพรุ่งนี้ตอนแรกเวลา 20:30 ดูทีวีช่อง GMM 25
1: เคยคิดไหมว่าวันวันหนึ่งอ่ะเราต้องอยู่ด้วยกันกี่ชั่วโมงไว้ใจได้ไหมแล้วมีสัตว์ตกค้างหรือเปล่า
2: เลือกวาโก้แบรนด์ชุดชั้นในที่ได้รับฉลากเขียวยิ่งใกล้ใจยิ่งต้องไว้ใจเพื่อคุณและโลกของเราวาโก

0: สวัสดีครับคุณอัญญานี
1: สวัสดีครับคุณวิศรุต
2: สวัสดีค่ะคุณสิงหา
1: วันก่อนที่เราได้เจอกันผมยังติดใจในคำทำนายของคุณอยู่เลยว่างๆผมอยากให้คุณทำนายอนาคตของผมเอาแบบอย่างละเอียดเพราะผมรู้สึกว่าช่วงนี้ผมดวงไม่ค่อยจะดีนะบางทีคุณอัญญานีอาจจะช่วยแนะนำให้ผมสะเดาะเคราะห์หนักจะได้เป็นเบา
2: แน่ใจเหรอคะว่าอยากฟังความจริง
1: คนอย่างผมรับได้ทุกเรื่อง
2: กรรมของคุณเกิดขึ้นจากการที่คุณทำร้ายสัตว์ป่าที่ไร้ทางสู้คุณกำลังมีปัญหากับหุ้นส่วนธุรกิจอีกไม่นานหรอกค่ะคุณจะต้องชดใช้กรรมที่คุณก่อขึ้น
1: คุณกำลังตามข่าวผมใช่ไหมครับเสียใจด้วยนะครับคุณอัญญานีแต่ว่าผมว่าคุณทำนายผิดผมไม่รู้เรื่องอะไรพวกนั้นเลย
2: ค
1: ่
2: ะ
1: งั้นผมขอตัวก่อนนะครับ

0: ขออนุญาตค่ะท่าน
1: เข้ามา
0: คุณวิศรุตกับคุณอัญญานีมาขอพบท่านค่ะตอนนี้รออยู่ด้านหน้าค่ะ
1: อัญญานี
2: ดิฉันจัดเครื่องดื่มของว่างให้นะคะท่าน
1: ไม่เป็นไรคุณไปจัดการเรื่องงานเถอะ
2: ค่ะท่าน
1: มีอะไรผมจะเรียก
2: ค่ะ

0: ษด้วยนะครับที่มาพบแบบกระทันหันแบบนี้ก็หนุ่มอัญญานีเนี่ยนะครับขยันขยอยผมพามาพบคุณชูเกียรติ
1: ถ้ามีอะไรที่ผมช่วยได้ผมยินดี
2: แน่ใจเหรอว่ายินดีจะช่วย
1: ผมยินดีและเต็มใจมากโดยเฉพาะถ้าสิ่งที่คุณอยากให้ผมช่วยจะเป็นบุญกุศลส่งไปถึงเจ้ากรรมนายเวรของผมในอดีตชาติเพื่อที่เขาจะได้ละวางจากความโกรธแค้นละวางจากความพยาบาท

0: ได้บ้าง
1: ถ้าอย่างนั้นก็ดีเลย
2: ที่มาวันนี้นะครับหนูอัญญานีมีธุระสำคัญที่จะมาขอความช่วยเหลือพอดีเห็นว่าคุณชูเกียรติชอบทำบุญอยู่แล้วก็เลยอยากจะให้คุยกันครับ
1: ฉันรู้เรื่องโครงการช่วยสัตว์ป่าที่คุณอาวิสรุตกำลังทำอยู่ฉันอยากจะช่วยฉันก็เลยอยากจะเอาของมีค่ามาขายให้ท่านโดยเฉพาะสิ่งนี้ถ้าท่านเห็นท่านต้องชอบ

0: ับทิมสีเลือดเม็ดนี้เกิดจากการที่พญาอินทวงศ์แห่งเมืองอินทเกตนครสั่งให้ท่านแม่ทัพจับตัวเจ้าแม่นางพญางูไปเผาอย่างโหดเหี้ยมนางสู้ไม่ไหวจึงสมสารกลับไปที่ถ้ำพญางูก่อนที่ดวงวิญญาณของนางจะถูกสะกดเอาไว้ในเทวรูปนางได้กระอักเลือดพร้อมกับทับทิมสีเลือดเม็ดนี
1: ้นางไม่ใช่มนุษย์ถ้าปล่อยนางไปบ้านเมืองจะเกิดอาเพศคนทั้งเมืองจะเดือดร้อน

0: ไปสิคะ
1: ผม
2: ท่านพูดเองไม่ใช่เหรอว่าท่านยินดีที่จะทำทุกอย่างเพื่อจะให้อัญญาวดีละวางความโกรธแค้นและความพยาบาทถ้าท่านยอมรับรสชาติความเจ็บปวดท่านอาจจะได้รับการอโหสิกรรม

0: คุณชุกเกียรติ
1: เวรกรรมที่ท่านได้สร้างไว้ในอดีตได้ส่งผลถึงตัวท่านในชาตินี้แล้วพญาอินทวงศ์

0: แล้วก็รีบนำส่งเลยแต่ว่าให้พี่ดูอีกทีนึงก่อนด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณสารัต
1: สวัสดีครับคุณพ่ออยู่ข้างบนใช่ไหมครับ
0: อยู่ข้างบนค่ะแต่ว่าตอนนี้ท่านมีแขกขอเข้าพบอยู่นะคะ
1: ใครครับ
2: พ่อเป็นไรครับพ่อใครอยู่ไหนบ้างรีบไปดูหน่อยแล้วเรียกรถพยาบาลแล้ว
3: ครับครับ
2: ครับเร็วพ่อครับพ่อคุณทำอะไรพ่อผม

พ่อพ่อทำใจดีไหมครับพ่อพ่อครับพ่อ

0: ามาแล้วเขากลับมาให้เราชดใช้ในสิ่งที่เราทำกับเขา
1: เขาคือใครเหรอคะคุณ
0: เจ้าแม่เจ้าแม่นางพญางู

0: จ้าแม่เข้าฌานบารมีเพื่อเสริมพลังและแผ่เป็นบุญกุศลให้กับพวกเราและเหล่าบริวาร
1: เจ้าแม่ช่างมีเมตตากับพวกเรายิ่งนัก

เจ้าแม่นางพญางู

จ้าบังอาจมาขัดขวางการเข้าฌานบารมีของข้าข้าจะทำอย่างไรกับเจ้าดี

0: อย่าฆ่าผมเลยนะเจ้าแม่ผมยอมทำตามคำสั่งเจ้าแม่ทุกอย่างจะให้ผมทำอะไรบอกมาเถอะ
1: จำเอาไว้นะวิสรุตถ้าเจ้าจงรักภัก

0: คน Spotify เขารู้กัน
1: กาแฟดีต้องดีที่เมล็ดเหมือนเบอร์ดี้ทรีนวันโรบัสต้าแท้ๆซองนี้หอมฟินเข้มเต็มรสชาติกลมกล่อมลงตัวโรบัสต้าที่ใช่ยกให้ซองนี้เลยเบอร์ดี้ทรีนวัน
2: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
3: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
2: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
3: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
5: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
4: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
6: ทีเด็ดเปิดพิจารณาง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
7: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
8: ชิมอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
9: ชิมซะหมดเลย
10: มีคนเคยบอกว่าคนเราเลือกเส้นทางชีวิตของตัวเองได
11: ้ลูกกตัญญูอย่างเลื่อนะโอ้เชื่อว่าเลื่อทำได้สักวัน
12: สวัสดีจ้ะเจ๊
13: คุณโฉมเรามีหนี้ที่ต้องเคลียร์กันอีก
14: เราไม่เหลืออะไรแล้วนะลูก
10: แต่บางครั้งชีวิตมันก็ไม่ยอมให้ผมเลือก
15: มาทำงานกับอา
16: ปุ๊ยา
17: เขาสั่งมายังไงเราก็ต้องทำมึงก็รู
18: ้ทำไมลูกต้องพาตัวเองไปทำเรื่องเร็วๆพวกนี้ด้วยมันเกิดอะไรขึ้นกับลูกเหรอ
10: ขอเวลาหน่อยนะแม่ลูกจะพาเราสองคนออกมาจากขุมนรกนี้
19: ผมรู้วันนี้ไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุดแต่เราไม่เหลือทางให้เลือกแล้วแม
20: ่ดูทีวีช่องวันสามสิบเอ็ดดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
21: แดงใบเล่
20: ทุกวันพุธและพฤหัสบดีเวลา20:30
21: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
20: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
21: เพียง99 บาทต่อเดือน
20: กดดอกจัน5594
21: โทรออก
22: เทพไทยป้องกันฟันผุได้หรอครับ
3: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นจึงป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
2: ของคุณป้าครับ
23: ป้าเหรอ
24: ก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
25: หอม
26: อะไร
25: ถั่วอยาก
26: ขั่ว
27: ถั่วลิสงขั่วหอมเจียวเขียวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
28: ไอ้กฎหมายคนที่ไม่เคยเป็นเหยื่อไม่ควรเข้าใจหรอ
29: สิ่งที่กูห่วงที่สุดไม่ใช่คดีด้วยซ้ำ
30: แล้วคืออะไร
29: ห่วงมึงอะ
31: ตอนนี้ทุกคนกำลังเฝ้ารอตอนจบในเนครอสอยู่บางทีตอนจบเนี่ยมันอาจจะอยู่ที่จุดเริ่มต้นของเรื่องนี้ก็ได้ใช่ไหมครับไดเซนเซ
32: ติดตามชมมิสเตอร์คิวมังงะสั่งตายทุกวันอังคารเวลา20:30ดูทีวีช่อง GMM 25
33: ชื่อบลูพักจีรามนชัยตระกูล
34: มาใหม่ก็ศึกษาบ้างดิว่าที่นี่เขาอยู่กันแบบไหน
33: เป็นมาเฟียถึงจะมีที่นั่งเรียนได้อะ
34: เตือนแล้วไงว่าอย่าเข้าไปยุ่งกับโตเกียวก็มานามสกุลคุงบุริน
33: เข้ามาคุยด้วยตอนนี้จะเอาอะไรอะ
34: คือเราว่าเราชอบบลูอะ
35: ใครที่มันคบค้ากับพวกมนชัยตระกูลห้ามมาเหยียบบ้านคงบุรินเด็ดขาด
36: โตเกียวลูกไม่ได้คบกับลูกสาวบ้านนั้นใช่ไหมลูก
34: เราอะจะไม่เลิกกันเพราะผู้ใหญ่คนอื่นแต่ถ้าเราจะเลิกกันอะมันต้องเป็นเพราะว่าเราไม่รักกันแล้ว
37: ต่อจากนี้เราสองคนจะไปไหน
20: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตเริ่มวันเสาร์ที่5กันยายนนี้พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน5594โทรออก
29: แล้วทำไมพี่สั่งทำโทษผมล่ะครับ
30: แล้วคุณคิดว่าไง
29: พี่ชอบผ

0: ้นะครับว่าพี่วากชอบกินนมเย็น
1: ติดตามชมโซตัสเดอะซีรีส์พี่วากตัวร้ายกับนายตีหนึ่ง
2: คืนนี
1: ้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25

0: จ้าแม่ไม่ฆ่ามันแบบนี้ข้าเกรงว่าในภายภาคหน้ามันอาจจะนำความเดือดร้อนมาให้เจ้าแม่ได
1: ้มนุษย์ผู้นี้ยังมีประโยชน์ต่อเราอยู่มันไม่กล้าคิดทรยศฆ่าเรา
2: เจ้าแม่เจ้าคะการแก้แค้นด้วยการฆ่าจะทำให้เจ้าแม่มีบาปติดตัวนะเจ้าคะและโอกาสที่เจ้าแม่จะได้เป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์เพื่อครองรักกับเจ้าชยวงศ์ก็อาจจะต้องหมดสิ้นลงจนในที่สุดเจ้าแม่จะต้องสิ้นบุญบารมีแล้วต้องกลายร่างเป็นงูชั้นต่ำนะเจ้าคะ
3: ข้ารู้เรื่องนี้ดีนะมรกต
4: ถึงแม้ว่าข้าจะไม่ลงมือฆ่าพวกมันให้เป็นบาปติดตัวแต่พวกมันก็ต้องชดใช้กรรมที่เคยทำไว้กับข้า

พวกมันจะต้องเจ็บปวดทรมานยิ่งกว่าที่ข้าเคยเจ็บสูญเสียยิ่งกว่าที่ข้าเคยสูญเสียร้อยเท่าพันทวี

0: ายเด้อถ้ำสาบเจ้าแม่นั่งพญางูเกิดขึ้นได้มันก็ต้องถอนได้คือกันนั่นแหละ
1: เซ่จังใดล่ะอ้ายเฮาหนีมากรุงเทพเจ้าแม่นั่งพญางูก็ตามใหม่มา
0: ก็จริง
1: ไหมสิกลับบ้าน
0: เฮ้ยไหมไหมคิดดีแล้วบ่ทำไมกลับบ้านไปถ้าเจ้าบ้านหู้เด้เขาคงบ่พอใจแท้ๆเล
1: ยแต่มันเป็นบ้านของไหมพ่อก็เป็นผู้ใหญ่บ้านอย่างน้อยก็ต้องมีคนเกรงใจพ่อบ้างอีกอย่างที่บ้านเฮามีหลวงปู่ผาเพิ่นอาศัยซอยไหมจากเจ้าแม่นางพญางูใด
0: เออหลวงปู่พาดังซอยไหมได้ขนาดตะกุดของหลวงปู่นะยังซอยไหมได้เลยสันเท่ากับบ้านกันเนาะเออโทรบอกคุณสารัตก่อนบ
1: ่บ่อายอย่าให้คุณสารัตฮู้เด็ดขาด
0: เป็นอย่างไร
1: ไม่บ่อยากให้คุณสารัตเดือดร้อนเพราะเรื่องของไหม
0: เป็นโทรมาดิ
1: อายก็บ่ต้องรับสายไม่สิปิดเครื่องอายก็ต้องปิดเครื่องนั่ง

เป็นผู้มีบุญญาบารมีมากข้ามาเตือนท่านให้ระวังตัวเอาไว้ว่าเจ้ากรรมนายเวรของท่านในอดีตกลับมาเอาชีวิตท่านแล้ว

0: เป็นใคร
1: ข้าจะเป็นใครก็ช่างเถอะข้าขอมาเตือนท่านกับทุกคนที่เกี่ยวข้องในพิธีกรรมให้ระวังตัวเอาไว
0: ้พิธีกรรมอะไรอ่ะ
1: พิธีกรรมที่ท่านสั่งให้กำจัดนางพญางูอัญญาวดีให้พ้นจากลูกชายท่านและเพื่อปกป้องเมืองของท่านให้พ้นจากเหตุเพศภัยที่จะเกิดขึ้นจากการสมสู่ระหว่างมนุษย์กับนางพญางูตามคำทำนายของโหรหลวง
0: ผมไม่รู้เรื่องราวในอดีตแต่ถ้ามันส่งผลต่อผมและคนที่เกี่ยวข้องกันผมก็อยากจะแก้ไขในสิ่งที่มันเกิดขึ้นอย่างน้อยผมก็อยากจะขออโหสิกรรมต่อผู้ที่เป็นเจ้ากรรมนายเวรของผมขอท่านได้โปรดให้คำแนะนำด้วยเถิด
1: ทุกคนจะหลุดพ้นได้ก็ต่อเมื่อนางพญางูละวางความพยาบาทและยอมไปผุดไปเกิดตอนนี้ข้าทำได้แต่มาเตือนท่านให้ระวังตัวเอาไว้ว่ากรรมที่ท่านก่อไว้ในอดีตกำลังจะส่งผลต่อตัวท่าน

0: อยู่ๆมันก็ขึ้นมาที่แขนพ่อมันเหมือนกับ
1: งู
0: เจ้าแม่นางพญางูท่านตามมาให้เราชดใช้พ่อป่วยมันเกิดจากกรรมของพ่อที่เคยทำลายชีวิตเขาโรคของพ่อมันเกิดจากกรรมของพ่อเอง
2: สวัสดีครับหมอ
3: สวัสดีครับทุกคน
2: คือเลือดที่ออกมาภายในทางเดินหายใจเนี่ยตอนนี้หยุดแล้วนะครับผลเอ็กซเรย์ทั้งปอดและก็สมองเนี่ยไม่พบสิ่งผิดปกติแล้วถ้าผ่านขั้นตอนนี้ไปได้เนี่ยก็จะต้องตรวจดูอย่างละเอียดว่าอะไรคือจุดที่เลือดออกแต่ก็มีสัญญาณที่ดีนะครับที่เราไม่เห็นเลือดออกในทางเดินหายใจอีกแต่ยังไงก็คงต้องดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับ
1: ค่ะ
4: คุณหมอครับแล้วมันเกี่ยวข้องกับอาการทางผิวหนังที่เกิดขึ้นกับพ่อผมไหมครับ
2: อาการในผิวหนัง
4: นี่ครับ
2: อาการอะไรครับแผลนี่เป็นตั้งแต่เมื่อไหร่ครับ
3: โรงพยาบาลเมื่อคืนมีแผลนี่ไหม
5: ไม่มีนะคะหมอ
0: มันเกิดเมื่อเช้านี่เองครับ
2: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวหมอจะให้แพทย์ทางผิวหนังที่เขาเชี่ยวชาญเนี่ยมาตรวจอย่างละเอียดดูอีกทีนะครับขอตัวก่อนนะครับ
4: ขอบคุณครับ

0: อีกไม่นานคุณก็จะหายแล้วค่ะ
1: ผมไม่เป็นไรเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาจะช้าหรือเร็วเท่านั้นไม่มีใครหนีพ้นหรอกห่วงก็แต่ลูกของเรา
0: สารัตลูกอย่าให้เจ้าแม่นางพญางูเอาตัวไปอีกนะไม่มีลูกแม่ไม่รู้จะอยู่ยังไง
2: แม่ไม่ต้องห่วงนะครับถ้าเจ้าแม่นางพญางูมีจริงเขายังไม่ทำอะไรผมหรอกครับ
3: โหสิกรรมให้พวกเจ้าคนที่เคยทำร้ายข้าได้ชดใช้กรรมให้แก่ข้า
1: เจ้าแม่นางพญางูอัญญาวดีกับอัญญานีหน้าตาคล้ายกันมาก
0: แต่คุณอัญญานีเขาก็ดูเป็นคนมีเลือดมีเนื้อเหมือนพวกเราเลยนะคะคุณ
1: ถ้าเจ้าแม่นางพญางูมันเป็นภาวนาหลายร้อยปีเขาย่อมมีบุญบารมีมีอิทธิฤทธิ์สามารถแปลงร่างเป็นคนเหมือนกับเราได้

ไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไป

0: เดี๋ยวจะรีบประสานกองกำลังเสริมให้มาขนย้ายสัตว์ของกลางพวกนี้ด่วนเลยนะแล้วก็ควบคุมตัวไอ้สามคนนี้กลับไปเดี๋ยวกลับไปสอบปากคำมันเองครั้งเนี้ยเราต้องสาวถึงตัวต้นตอมันให้ได
1: ้ครับผู้กองสวยละ
2: ส่วนไอ้เรื่องข่าวนะครับท่านผมคิดว่าไม่มีผลกระทบอย่างแน่นอนเพราะว่ายังไงเนี่ยลูกน้องผมไม่มีทางซัดทอดถึงผมแน่นอนครับครับสวัสดีครับท่าน
3: นายครับเกิดเรื่องแล้วครับไอ้กล้าโทรมาบอกว่าตำรวจจับคนของเราได้

0: คิดว่าเจ้าแม่นางพญางูจะตามมาฆ่าพวกมันเหรอครับ
1: เราก็ต้องกันไว้ก่อนไงนี่จ๋าถ้าเจ้าแม่นางพญางูมาจริงนะจ๋าก็อย่าลืมจุดธูปขอหวยก็แล้วกัน
0: อ้าวผู้กอง
1: ไปจ๋าเข้าไปเลยไปดูเลย

0: มีพวกมนุษย์เฝ้าพวกมันอยู
1: ่ไม่เห็นจะเป็นอะไรพวกเราบุกเข้าไปฆ่ามัน
2: ยังก่อนคชคินข้าไม่อยากให้พวกมนุษย์เห็นพวกเรามากเดี๋ยวจะเสียการถือซะว่าพวกมันยังไม่ถึงคาด

0: เห็นว่าแก๊งค้าสัตว์ป่าที่คุณจับได้ล่าสุดเนี่ยมันไม่ยอมซัดทอดถึงใครเลยอ่ะ
1: ใช่ครับท่านรองพวกมันรับผิดเองทุกข้อกล่าวหาและไม่ซัดทอดถึงใครเลย
0: แสดงว่าแบ็คของมันต้องมีอิทธิพลมาก
1: น่าจะเป็นอย่างนั้นครับเพราะจากที่ผมดูอาการของพวกมันแล้วผมคิดว่าพวกมันน่าจะกลัวว่าถ้าพูดออกมาครอบครัวของพวกมันจะเดือดร้อนครับแต่ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับยังไงผมก็จะตามสืบต่อให้ถึงตัวต้นตอของพวกมันให้ได้ครับ
0: ดีมากยังไงผมฝากด้วยถ้ามีอะไรผมช่วยเหลือก็บอกได้เลยนะ
1: ขอบคุณมากครับ

0: ว่าไงคะผู้กองปฐวี
1: ผมมีเรื่องอยากจะคุยกับคุณ
2: ออกมาเจอผมเลยนะ
0: แล้วทำไมฉันจะต้องไปเจอคุณด้วย
1: คุณจะอยากเจอผมแน่ๆถ้าผมบอกว่าผมกำลังสงสัยว่าเจ้าแม่นางพญางูอาจจะเกี่ยวข้องกับการตายของแก๊งฆ่าสัตว์ป่า

0: คุณเชื่อเรื่องเจ้าแม่นางพญางูใช่ไหม
1: ถามทำไม
0: คือตอนแรกผมก็ไม่ได้อยากจะเชื่อหรอกนะแต่จากการสรุปผลชันสูตรของพวกที่ตายในห้องขังมันเหมือนกับพวกที่ตายที่ถ้ำพญางูเลยคุณแล้วก็จากการตรวจสอบในร่างกายของพวกที่ตายก็พบพิษงูในจำนวนมากด้วยและล่าสุดนี่นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดของโรงพักที่ผมเพิ่งจับพวกคนร้ายที่ค้าสัตว์ป่าเนี่ยไปขังที่เป็นล็อตใหม่เนี่ยคุณเห็นไหมผู้หญิงที่แต่งกายชุดโบราณมีลักษณะและการแต่งตัวเหมือนกับผู้หญิงที่ผมเห็นจากกล้องวงจรปิดในโรงพักแรกที่พวกคนร้ายถูกฆ่าตายในห้องขัง

0: มั่นใจว่าต้องเป็นฝีมือของเจ้าแม่นางพญางูตั้งแต่ตอนที่ฉันได้เห็นเจ้าแม่นางพญางูด้วยตาของฉันเองคุณจำได้ไหมที่ฉันเคยบอกกับคุณว่าเจ้าแม่นางพญางูอาจจะมีอิทธิฤทธิ์มากจนสามารถที่จะแปลงร่างเป็นคนอย่างพวกเราได้ด้วยซ้ำ
1: คุณหมายถึงคุณอัญญานี
0: ใช่ถ้าเขาเป็นคนอย่างพวกเราจริงเขาจะกลัวแหวนพรมสีหน้าของฉันทำไม
2: ปล่อยฉันดูเหมือนว่าคุณกำลังกลัวอะไรอยู่กลัวแหวนใช่หรอ
0: แล้ววันนั้นที่ฉันจับแขนเขาเจ็บมากแล้วฉันก็เห็นเกล็ดงูขึ้นหน้าของเขาด้วยฉันว่านะคุณอัญญานีจะต้องเป็นเจ้าแม่นางพญางูแปลงร่างมาแน่ๆ

0: แสงครับ
1: พ่อ
2: ไ
1: หมพ
2: ่อโอ้ยละเมื่อกรุงเทพว่าจะเมื่อก็คือทอดบ้านแล้วบอกฮะ
1: เอาเมื่อบ้านคือบ่บอกพ่อสิได้ไปครับ
3: ไม่มันห่อนใจกันเลยพากันนั่งเครื่องมาเลยเฝ้าตอนรถของมาบ้านเข้าเหนือครับอา
2: ห่อนใจนี่เรื่องนี้อย่างไรลูก
1: เจ้าแม่นางพญางูตามไปล่างควานฮอดกรุงเทพเลยบอก
4: แม่นจ้ะหมายบ่อยากอยู่ซื่อๆรอเวลาสิเป็นงูตามคำสาปของเจ้าแม่หมายก็เลยส่วนอายสุดเขตกลับมาบ้านเฮาเพื่อสิมีทางแก้คำสาปได้บ้าง
1: สิว่าไปแล้วเหลืออีกแค่3เดือนนึงไหมมันก็อายุสิครบ25ปีตามที่เจ้าแม่บอกว่าขั้นไหมอายุครบ25ปีเนี่ยมันสิกลายเป็นงูบริวารของเจ้าแม่ไปโดยสมบูรณ
4: ์หมายบ่อยากเป็นงูหมายบ่อยากตกอยู่ในอำนาจของเจ้าแม
1: ่บ่ต้องงานหรอกนะลูกนะพ่อกับแม่สิหาทางซอยโตเต็มที่นะลูก
4: แล้วแม่ล่ะจ๊ะแม่ไปใส
5: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ับสนุนโดยแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้เมื่อมีอาการไอมีเสมหะบรรเทาด้วยยาน้ำแก้ไอเด็กตรามิสเตอร์เฮิร์บสวัสดีครับตอนนี้ทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงนะครับคุณผู้ชมประเด็นที่ผมจะถกวันนี้ฮะเปิดภาพกว้างมานะครับแนะนำแขกรับเชิญของเราก่อนเลยนะครับท่านรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะครับคุณสาธิตวงศ์หนองเตยครับสวัสดี
1: สวัสดีครับ
0: แน่นอนขวามือของผมนะฮะผู้อำนวยการไอรอนะครับคุณยิ่งชีพอัชชานนท์ครับสวัสดีครับแน่นอนหัวสวยังเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจอย่างหนักอย่างยิ่งนะฮะคุณผู้ชมท่านสาธิตและแน่นอนคุณเป๋ายิ่งชีพ
2: ดีครับช่วยกันสนใจหน่อยครับจะสั่งแล้วครับไม่รู้สั่งวันไหน เร็วๆนี้แหละเร็วๆนี้แหละ
0: นะเอาอย่างนี้คุณเป๋า2ทุ่มอ่ะมันก็ยังไม่ดึกขนาดนั้นหรอกแต่คุณก็โพสต์รัว
2: ๆครับ
0: เมื่อวานนี้ไอรอนมีการโพสต์แหละฮะว่าเอ้ยมีการคุยโทรศัพท์กันนะระหว่างนะอดีตคนขับรถของคุณชัยชิดชอบโทรไปหาคุณแสวงบุญมี
2: ครับ
0: เฮ้ยตกลงมันยังไงฮะ39วินาทีที่เขาพูดคุยกัน
2: ผมมีเท่านั้นแหละครับก็คืออย่างที่เรียนนะครับผม

0: มีล็อกบันทึกข้อมูลการใช้โทรศัพท์ของผู้ต้องหา229คนเนี่ยจำนวนมากนะครับใช้คำนี้ได้เลยว่าเป็นแสนล็อกซึ่งผมได้มาจากเจ้าหน้าที่รัฐที่มีอำนาจตามกฎหมายนะครับผมไม่สามารถเข้าถึงเองได้นะครับหนึ่งในนั้นก็คือสายนี้นะครับมีสายที่เปิดไปก่อนหน้านั้นก็คือมีสว.อ่างทองโทรหาท่านพระดอนโทรหาท่านกรวีในช่วงวันเลือกนะครับแล้วก็นี่ที่แต่ว่าโทรหาหลังจากที่เลือกเสร็จแล้วครับ
1: แล้วไงพวกหลอกโทรศัพท์นี่มันมีความสำคัญอะไรยังไงคุณพยายามจะสื่ออะไรให้กับสังคมก่อนที่ผมจะมาถามคุณสาธิตว่าเขาร
0: ู้จักกันนะเขาขีดเส้นใต
1: ้
0: ถ้าไม่เปิดเรื่องอ่างทองนะครับท่านก็ไม่เคยยอมรับว่าท่านรู้จักกันพอเปิดเรื่องท่านโทรหากันอย่างน้อยท่านกรวีก็ยอมรับว่าสว.อ่างทองทั้งหลายเนี่ยท่านรู้จักทำงานทำอะไรมาด้วยกันนะโอเคเอาไว้ว่ารู้จักกันมีเบอร์กันแล้วโทรหากันนะครับส่วนโทรไปแล้วจะคุยเรื่องอะไรอาจจะคุยเรื่องอื่นก็ได้ท่านก็ชี้แจงมาไม่เป็นไรนะครับจริงๆก็อันเนี้ยท่านปานี่ท่านแสวงเนี่ยท่านก็บอกเลยวันนั้นจริงๆที่โทรไป39วินี่คือชวนเตะบอลหรืออะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าถ้าท่านไม่เงียบๆไปเลยนี่มันก็จะน่าสงสัยถ้าท่านจำไม่ได้ก็จำไม่ได้นะไม่เป็นไรคือคนถ้ามันโทรหากันเยอะสนิทกัน
1: อ
0: ่ะปีนึงโทรหากันหลายทีมันก็อาจจะจำไม่ได้แต่ถ้าไม่สนิทกันชาตินึงโทรหาครั้งเดียวเนี่ยเหมือนผมกับท่านแสวงเนี่ยผมเคยโทรหาท่านนะผมจำได้หมดว่าผมโทรเรื่องอะไรเพราะว่ามันไม่ได้โทรกันบ่อยนะครับถ้าท่านปานี่จำได้ก็ช่วยบอกหน่อย
1: ท่านปานี่เกรำคุณผู้ชมครับเป็นสว.กลุ่ม16จังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งท่านเป็นอดีตคนขับรถคนใกล้ชิดของท่านชัยชิดชอบซึ่งเป็นพ่อของท่านเนวินชิดชอบนะฮะคุณผู้ชมเขาโทรหากันนะโทรหาแต่39วินาทีเท่านั้นคำถามต่อมาสั้นๆก่อนที่จะไปที่คุณสาธิตนะไอ้39วันนี้ทีนี้เราไม่รู้หรอกเขาคุยอะไรแต่สุดท้ายมันก็ไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรไม่ใช่หรอแล้วไงโทร
0: ไม่ผิดครับไม่ผิดครับแค่ชี้แจงแค่มีหลักฐานแวดล้อมมากขึ้นว่าในช่วงวันเลือกนั้นมันมีการติดต่อสื่อสารกันนะครับ
1: แค่นั้น
0: แล้วท่านปานีนี่ก็คนดังนะฮะก็คือท่านเขียนประวัตินักฟุตบอลอาวุโสแล้วบอกว่าลืมเอาแว่นใบวันสมัครอะไรเงี้ยนะครับซึ่งจริงๆในช่วงที่โทรหากันเนี่ยหลังวันเลือกเนี่ยเป็นช่วงที่ท่านกำลังดังเลยอะเงี้ยเป็นช่วงที่ท่านปานี่กำลังถูกสื่อมาขุดคุยว่าโอเขียนประวัตินักฟุตบอลอาวุโสนี่ได้เป็นสว.แล้วหรือนะครับช่วงนั้นก็มีจริงๆดัง2คนหลังวันเลือกอะก็คือหมอเกศกมลกับท่านปานี่เนี่ยดังอยู่2คนสุดท้ายหมอเกศกมลถูกส่งฟ้องตัดสิทธิ์นะครับท่านปานี่ยังไม่ถูกส่งฟ้องครับ
1: แน่นอนท่านสาธิตก็เห็นผิดปกติโทรหากันแล้วยังไง39วิคือมันจะเป็นหลักฐานเพียงพอที่จะทำให้น่าเชื่อได้ว่าแล้วให้กกต.ส่งไปที่ศาลฎีกาล่ะ
2: ไม่รู้ว่ามันก็ต้องเป็นจิ๊กซอตัวหนึ่งที่โยงให้เห็นถึงกระบวนการทั้งหมดอ่ะเพราะว่าขณะนี้เนี่ยผมคิดว่าตั้งแต่2ไอนี่เปิดกันมาน
1: ะ
2: ไอติมกับไอลอเนี่ยผมว่าคนก็เห็นภาพที่มันชัดขึ้นนะเรื่องเลือกสว.ใหม่ๆเนี่ยผมว่าคนคลางแคลงใจคืองงอยู่ว่าสว.มันคืออะไรอ่ะแล้วมันผิดตรงไหนอ
1: ่
2: ะแล้วไอ้คนที่เป็นสว.ทั้งหลายกับคนที่มีอำนาจอยู่ในพรรคการเมืองทั้งหลายมันเกี่ยวโยงกันยังไงแต่ว่าพอเปิดไปพยานหลักฐานทั้งหลายทั้งจากยิ่งชีพจากไอติมบ้างจากคนที่เคยสมัครสว.ออกมาเป็นพยานบ้างและจากหลายสื่อที่ช่วยกันเปิดออกมาเนี่ยผมว่ามันเริ่มโยงจิ๊กซอทั้งหลายเนี่ยให้เห็นแล้วว่ากระบวนการนี้มันผิดปกติจริงๆวันนี้ที่โรงแรมรามาการ์เด้นที่คุณอภิสิทธิ์จัดเรื่องสัมมนาวิกฤตองค์กรอิสระนะท่านวัดติงสมิธอดีตผู้พักษาวุโสอดีตประธานกรรมการสิทธิ์เนี่ยอาจารย์บวรศักดิ์กับคุณวิชามหาคุณอาจารย์วัดติงสมิธนี่พูดไว้ชัดเลยว่าวิธีการเลือกสว.แบบนี้เนี่ยมันไม่มีทางเลยถ้าคุณไม่หัวกันที่คุณจะได
1: ้
2: คุณเข้าใจสมมติฐานนี้ไห
1: ม
2: เพราะถ้าคุณจะได้เนี่ยคือคุณต้องหัวกันซึ่งการหัวกันมันก็มีหลายแบบอีกเช่นสัญญาว่าจะให้ใช้เงินไหมใช้อำนาจหน้าที่ไห
1: ม
2: มีคนนอกเข้าไปเกี่ยวไห
1: ม
2: มันทำผิดระเบียบกกต.ไหมอย่างนี้เป็นต้นซึ่งเพราะฉะนั้นโทรศัพท์อันหนึ่งเนี่ยเผินๆธรรมดาเจาะประเด็นเดียวจะไม่มีอะไ
1: ร
2: แต่ว่าใครโทรหาใครล่ะ
0: ครับ
2: อีกคนหนึ่งเลขากกต.นะผู้อำนวยการเลือกตั้งสว.ระดับประเทศนะ
1: อ
2: ีกคนหนึ่งเนี่ยก็นอกจากเป็นผู้สมัครสว.ที่ผ่านการรับเลือกแล้วยังเกี่ยวพันกับแกนนำในพรรคการเมืองที่มีการกล่าวถึงอีกด้วยไม่มีใครรู้39วินาทีเขาคุยอะไรกันแต่แค่หลอกโทรศัพท์นี้มันก็ชวนให้ปฏิปต่อเรื่องได้เยอะผมคิดว่าอย่างนั้น
1: แต่จะเป็นการปฏิปต่อที่มันเป็นธรรมหรือเปล่าไม่ใช่แบบว่านะ Texas Sharp Shooter Fallacy นะฮะ นักแม่นปืนเท็กซัสเนี่ยพอเอาเรื่องนั้นเรื่องนั้นมาวางแล้วก็ต่อเชื่อมโยงกันเป็นเรื่อง

0: เดียวกันคุณสาธิตด้วยความเป็นธรรมนะ
1: ผมเรียนอย่างนี
0: ้โอเค
1: ขออนุญาตผมเรียนอย่างนี้สมมตินะฮะคดีสหัวสวเนี่ยเราไม่เคยทำมาก่อนทุกคนไม่เคยทำไม่เห็นภาพสมมติคดีฆ่าคนตายเนี่ยมีคนโดนยิงตายเนี่ย
0: สมมติ
1: เราจะต้องมีกล้องวิดีโอหน้าชัดๆว่าคนนี้กำลังยิงคนนี้เท่านั้นถึงจะลงโทษได้หรือเปล่าผมคิดว่าไม่ใช่นะครับอันดับแรกพอมีคนตายปุ๊บก็ต้องดูก่อนว่ามึงไปทะเลาะกับใครมามีสาเหตุโกรธเคืองกับใครทีนี้สมมุติว่ามันมีคนที่มันขัดแย้งกันมาโหแย่งชิงธุรกิจกันมาหลายปีเนี่ยคนนั้นเนี่ยปรากฏว่าเอ้ยมีกล้องวงจรปิดเห็นเขาแถวที่มีเหตุเฮ้ยปรากฏว่ามีลูกน้องเขาไปซื้อปืนเฮ้ยปรากฏว่าปืนมันตรงกับกระสุนที่โดนยิงแค่นี้มันมีเหตุสงสัยได้แล้วไม่ได้บอกว่าเขาทำผิดนะเขายังมีสิทธิ์ 100% ที่จะบอกว่าตัวเองไม่ได้ทำผิดนะครับแต่แค่นี้มันมีเหตุพอแล้วที่จะตั้งข้อกล่าวหาว่าเฮ้ยคุณเกี่ยวข้องกับการยิงคนตายหรือเปล่าแล้วเมื่อส่งไปฟ้องต่อศาลเนี่ยหลักฐานก็มีเนี่ยมันก็จะแวดล้อมว่ามันมีอะไรน่าสงสัยเกี่ยวกับคุณบ้าง
0: ก็ไปสู้กันในศาล
1: จำเลยมาถึงก็ปฏิเสธบอกเฮ้ยไม่ใช่วันนั้นตอนยิงฉันเกิดวันตอนเกิดเหตุฉันอยู่ที่อื่นคุณก็เอาหลักฐานมาแล้วตามระบบกฎหมายครับมันก็มีคนที่เขาออกแบบมาให้เป็นมืออาชีพในการชั่งน้ำหนักว่าไอ้ฝ่ายโจทก์ว่างี้ฝ่ายจำเลยว่างี้อะไรใครโกหกมันต้องมีคนนึงอะโกหกเพราะมันไม่ตรงกันอะคนที่เขามีหน้าที่นี้เป็นอาชีพก็คือผู้พิพากษาศาล นะครับก็ส่งไปให้ศาลชั่งน้ำหนักนะครับอย่างเช่นท่านปาณี่เนี่ยท่านจะบอกว่าอ๋อชนท่านแสวงเตะบอลแต่ว่าถ้าฝ่ายโจทก์จะกล่าวหาว่าโทรไปนี่คือโกงเลือกอ้าวก็ต่างคนต่างพูดไว้ก็ไปฟังให้ศาลเป็นคนฟังและศาลตัดสินผมก็ไม่ตัดสินนะผมไม่ตัดสินว่าใครผิด
0: ก็ส่งไปที่ศาลฎีกาซะ
1: ถูกต้อง
2: คือถามว่าเป็นธรรมไหมเนี่ยนะผมว่าในกรณีที่เป็นข้อมูลเกิดขึ้นเนี่ย
0: uh-huh.
2: มันไม่ใช่การกล่าวหาที่เป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรมประเด็นว่าพอมันอยู่ถ้ามันอยู่ในสำนวนเนาะกกต.เนี่ยมีหน้าที่ที่ต้องตัดสินใจว่าไอ้กรณีโทรหาในวันดังกล่าวแล้วโทรหาผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ย uh-huh. มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าที่จะต้องส่งศาลหรือเปล่า
0: uh-huh.
2: ความเป็นธรรมหรือไม่เวลาขึ้นศาลเนี่ย uh-huh. จะเป็นคนที่จะต้องพิสูจน์โดยปราศจากข้อสงสัยซึ่งผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิ์ที่จะโต้แย้งได้ถูกไหมครับความเป็นธรรมมันอยู่ตรงนั้นณวันนี้เราไม่ได้บอกก็ผิดถูกแต่มันเกิดเรื่องนี้จริงผมว่าเจ้าตัวก็รับแล้วใช่ไหมว่าโทรไปจริง
1: ครับเจ้าตัวปานี่ยังไม่ได้รับแต่ว่าท่านพลาดอนท่านกลวีนี่เขารับว่าก
2: รณีน้อย
1: ว่าเขารับโทรหาสวอ่างทองจริงนะครับ
0: ก็ต้องรอชี้แจงว่าตกลงมีการโทรหรือไม่โทรอย่างไรเพราะคุณไอ้ล้อก็เปิดออกมาแล้วนะครับผู้ชมแต่ที่แน่ๆเนี่ยคุณมานั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยตอนแรกเอ๊ะตกลงคุณไม่ไปทำเนียบเรียบร้อยแล้วใช่ไหมฮะวันนี้เห็นคนนัดคุณบ่ายโมงไม่ใช่เหรอฮะ
1: ไม่ได้ไปผมไม่รู้เรื่องอะไรอยู่ดีๆนักข่าวก็โทรมาปลุกผม8โมง9โมงว่าจะไปทำเนียบไม่ไปทำไมครับก็ผมก็ไม่เคยกล่าวหาท่านนภินทร์อะไรนะครับแล้วผมส่วนตัวผมไม่ได้ต้องการให้ท่านชี้แจงอะไรต่อผมไม่จำเป็นต้องเข้าไปในทำเนียบเพื่อไปห้องทำงานของท่านเพื่อไปฟังท่านชี้แจงผมนะครับผมไม่อยากฟังผมอยากให้ท่านบอกต่อสาธารณะว่าความจริงในมุมท่านเป็นอย่างไร
0: อย่างนี้คุณผู้ชมอาจจะสงสัยประเด็นนี้มันคือยังไงคืออย่างนี้ผมเล่าให้ฟังสั้นๆนะท่านสาธิตนะครับมีการตั้งกระทู้ถามสดจากคุณไอติมพริษฐ์วัชรศิลป์นะครับที่ตั้งกระทู้ถามตรงถึงคุณณภินทร์ศรีสัมพางซึ่งท่านเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับกรณีนี้คุณไอติมบอกนะฮะกล่าวหามันมีข้อกล่าวหาบอกเรื่องการทุจริตเลือกสว.ซึ่งคุณณภินทร์เป็นหนึ่งใน229คนที่ถูกกล่าวหาแต่ปรากฏว่าคุณณภินทร์กลับส่งหนังสือขอเลื่อนตอบโดยอ้างติดภารกิจลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีคุณไอติมใช้เวลาสั้นๆนะครับอ้างว่าก่อนการเลือกสว.ระดับประเทศในวันที่26มิถุนายนปี67มีอดีตผู้สมัครสว.นามสมมุติว่านายเอในนามสมมุตินะนายเอถูกเชิญให้ไปพบท่านณภินทร์สมัยที่ท่านดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ถึง2ครั้งไปหาถึง2ครั้งนะครับที่ห้องทำงานในกระทรวงครั้งแรกคือวันที่24มิถุนายนปี2567มีการอ้างว่าเป็นการไปขอดูตัวฮะและมีการพูดคุยทำนองบอกว่าหากได้เป็นสว.จะขอความร่วมมือสัก 2-3 อย่างนี่คือข้อกล่าวหานะต่อมาครับพบกันในครั้งที่2คืออีก1วันถัดมาคือวันที่25มิถุนายน2567ก่อนวันเลือกตั้งระดับประเทศเพียงวันเดียวมีการกล่าวหาว่าคุณณภินทร์ได้นำเอกสารซึ่งเป็นเอกสารใบลาออกมาให้นายเอนามสมมติเซ็นรับรองเอาไว้ล่วงหน้าและกลายเป็นว่าคุณนับพินทรเองก็มีการออกมาบอกเฮ้ยโอเคพร้อมชี้แจงไม่หนีนะท่านบอกงี้ไม่หนีพร้อมชี้แจงทุกประเด็นก็เลยบอกให้คุณไอติมพริษฐ์กับคุณเป๋าไปพบท่านไปพบท่านบ่ายโมงวันนี้ไม่มีหนีพร้อมตอบทุกคำถามแต่ปัญหาของประชาชนต้องมาก่อนขอเชิญคุณไอติมและคุณยิ่งชีพไอลอ มาพบเพื่อรับฟังข้อเท็จจริงและซักถามได้ในทุกประเด็นวันที่28สิงหาคม2569เวลา 13:00 นณตึกบัญชาการ1ทำเนียบรัฐบาลก็คือวันนี้คุณก็ไม่ได้ไปคุณไอติมได้ไปไหมคุณไอติมก็ไม่ได้ไป
3: ก็
0: อ
3: ้
0: าวก็เขาอุตส่าห์จะชี้แจงว่าทำไมไม่ไปฟัง
3: ขอบคุณที่ท่านอุตส่าห์เชิญเป็นเกียรตินะครับชีวิตนี้ไม่เคยไปทำเนียบรัฐบาลนะครับไม่เคยไปพบรัฐมนตรีคนไหนเลยแต่ท่านเล่นโพสต์กลางดึกผมก็ไม่เห็นนักข่าวโทรมาตอนเช้านะครับผมก็มีธุระอื่นบ้างนะครับผมก็แล้วผมเรียนตรงๆผมไม่ได้อยากให้ท่านเชิญผมไปชี้แจงเป็นการส่วนตัวนะครับผมไม่ได้คิดว่าท่านผิดหรือไม่ผิดแต่ผมยืนยันว่าในสำนวนมีพยานกล่าวถึงท่านอย่างนั้นจริงๆถ้าท่านบอกว่าไม่ได้ผิดก็ไม่เป็นไรครับก็ไปชี้แจงที่ศาลดีไหมนะครับ
0: แต่การเชิญไปพบก็คือถือว่าเป็นการเปิดเพื่อที่จะชี้แจงข้อเท็จจริงใช่ไหมในมุมของคุณสาธิตมองยังไงที่ท่านนภินทร์ให้ความเป็นธรรมกับท่านนะท่านก็บอกเอ้ยก็มาสิก็จะได้คุยกันจะได้บอกว่าข้อเท็จจริงมันคืออะไร
2: ไม่แต่จะเชิญจริงๆมันต้องแฟร์กว่านี้มันต้องนัดกันล่วงหน้าโน่นนี่นั่น
0: เลขนี่ล่วงหน้าแล้วนะก็คือนับเมื่อวาน
2: ประมาณตอนดึกเนี่ยนะ
3: ล่วงหน้าประมาณ
2: ตอนดึกเน
3: ี่
2: ยไม่ประเด็นของเรื่องนี้มันอยู่ตรงที่ว่าคุณไอติมเนี่ยทำตามระบบแล้วก็คือถามกระทู้ในสภาผมนี่นั่งฟังอยู่ด้วยเมื่อวานนี้นะนั่งฟังผมก็เป็นวิฝ่ายค้านด้วยนะครับทราบมาว่าทีแรกท่านตอบตกลงว่าท่านจะมาตอบคนในซีกรัฐบาลก็ทราบว่าท่านจะมาตอบแล้วมาทราบกันในสภาว่าท่านไม่ได้มาติดปัญหาคุณไอติมก็ลุกขึ้นบอกว่าถ้าจะมาเนี่ยตั้งใจจะถามแบบนี้ประเด็นมีเท่านั้นเป็นท่านก็ชี้แจงไปส่วนในท่านบอกว่าเปิดตึกไปคุยกันนะ่ะ มันอีกเรื่องหนึ่งแล้วก็พูดกันจริงๆนะครับไอ้เปิดตึกที่ทำงานตัวเองแล้วเชิญคนที่เขาพูดเรื่องข้อมูลตรงนี้ไปกล่าวหาเนี่ยหลักแล้วมันไม่เป็นไปที่เป็นกลางแล้วครับเอาสักรายการไหมล่ะรายการทีวีเลยเนี่ย
3: ผมไม่เถียง
0: มา
2: เอาตรงไม่เถียง
0: ผมเปิดพื้นที่ให้อยู่แล้ว
2: คุณนภินทร์ก็พี่ตัวหนึ่งไอติมตัวหนึ่งไอรอตัวหนึ่งเอาไหมล่ะนี่เปิดทุกประเด็นนี่ชัดกว่า
0: อย่างนี้นะฮะท่านนภินทร์นะครับวันนี้ก็ได้โฟนอินในรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอของพี่สรยุทธนะครับมีการยืนยันบอกไงรู้ไหมฮะบอกว่าไม่ได้เชิญนายเอนามสมมติคนนี้มาที่ห้องนะแถมยังไล่นายเอออกจากห้องไปซะด้วยซ้ำนะทั้งยังมีการอ้างถึงพยานที่เป็นข้าราชการระดับสูงที่ให้การสอดคล้องกับตนเองบอกว่าก่อนจะตั้งคำถามว่าถ้าเทียบกับพยานหนึ่งปากที่พูดลอยๆไม่มีหลักฐานเทปหรือว่าภาพถ่ายนะใครมีน้ำหนักมากกว่ากันความหมายก็คือว่าเฮ้ยมันมีข้าราชการระดับสูงหลายปากเลยนะบอกเฮ้ยเหตุการณ์นี้มันคือมาแล้วเขาไล่ออกอ่ะไม่ได้มีอย่างที่คุณไอติมบอกว่ามีการพูดคุยกันในห้องนู่นนี่ไม่มีทีนี้คุณนภินทร์พูดประโยคนึงนะครับคุณผู้ชมบอกว่าพยานเอกสารของผมมีน้ำหนักเพียงพอมีเหตุผลอันควรไม่เชื่อว่าผมกระทำความผิดท่านพูดอย่างนี้นะฮะคุณเป๋า
3: สา
0: ธิตคุณนภินทร์เขามีพยานฝั่งของเขาหลายปาก
3: ด้ว
0: ยแล้วก็มีคำให้การของฝั่ง นะของพยานของฝั่งเขา
3: ครับ
0: และโทษนะฮะฝั่งทั้งคุณไอติมผมไม่รู้นะฮะและนี่ความเป็นธรรมเนี่ยจะเอาผิดคุณนภินทร์ในประเด็นอะไรยังนึกไม่ออกนะตอนนี
3: ้อ๋อผมไม่ได้จะเอาผิดท่านผมบอกแล้วว่าผมไม่รู้ท่านผิดไหมนะครับสำนวนเป็นอย่างนี้นะครับสำนวนเนี่ยรองเลขาธิการกกต.รับฟังพยานคือนายเอและปากอื่นๆที่กล่าวหาท่านนภินทร์และรับฟังพยานของท่านนภินทร์แล้วรองเลขาธิการกกต.เห็นควรว่าให้สั่งฟ้
0: อง
3: เพราะไม่เชื่อคำให้การของท่านนภินทร์และพยานนะครับสาเหตุก็เพราะว่าท่านนภินทร์เนี่ยบอกว่ามีพยานหลายปากที่อยู่ในห้องที่สามารถให้การตรงกันได้ว่าวันนั้นไม่ได้หัวนะครับแต่ว่าพยานเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้ไปให้การชี้แจงเป็นตัวบุคคลคือไม่ได้ไปให้การให้เจ้าหน้าที่สอบถามแต่ทำหนังสือชี้แจงหมดแล้วหนังสือชี้แจงเนี่ยเขียนเหมือนกันรูปแบบเดียวกันลักษณะเดียวกันก็ท่านรองเลขากกต.จึงเชื่อว่าอันนี้ก็เตรียมกันมาได้ไอ้พยานที่ว่ามีหลายปากเนี่ยไม่น่าเชื่อถือ
0: เขาพูดนะเขาบอกนะนายเอคนนี้มาพร้อมกับคณะตัวแทนสภาเกษตรกรเพื่อหารือแนวทางในการแก้ปัญหา ไก่เนื้อและไก่แช่แข็งมันล้นตลาดซึ่งในระหว่างนั้นนายเอได้พูดขอให้ตนเองเนี่ยช่วยเรื่องของการเป็นสว.แต่ตนเองหมายถึงว่าท่านนภินทร์เนี่ยปฏิเสธไปทันทีเนื่องจากบอกให้มันเรื่องผิดกฎหมายคุณมาคุยเรื่องนี้ไม่เอาไม่คุยส่วนวันที่สองที่มีการเข้ามาพบอีกครั้งนึงเนี่ยเป็นการเข้ามายื่นหนังสือโครงการรณรงค์บริโภคไก่แต่นายเอกก็พยายามที่จะพูดเรื่องขอให้ช่วยสว.อีกครั้งนึงท่านก็บอกว่าก็เชิญออกไปห้องทำงานด้วยความไม่พอใจนี่ท่านพูดอย่างนี้นะให้สัมภาษณ์ในรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอพูดอย่างนี้เลยนะครับและแถมด้วยนะบอกด้วยนะฝ่ายค้านะไอลอเหตุใดจึงนำเสนอเฉพาะข้อมูลที่มันส่งผลร้ายแต่ผู้ที่ถูกร้องเรียนเพียงฝั่งเดียวทำไมไม่เปิดข้อมูลอีกฝั่งนึงคำชี้แจงและพยานหลักฐานต่างๆมาหักล้างล่ะ มันอยู่ในสำนวนนะทำไมไม่ออกมาแสดงแสดงว่าคุณไม่สุจริตหรือเปล่าเอาข้อมูลแค่ฝั่งเดียวมาโจมตีผมอ่ะ

0: แล้วฝั่งข้อมูลฝั่งผมทำไมคุณไม่ออกมาล่ะคุณจะตอบเรื่องนี้ยังไงแต่ตอนนี้ยังไม่ต้องตอบนะฮะผมขอเนี่ยพักสักครู่สั้นๆนิดเดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อนะครับยังมีประเด็นถอดรหัสวิกฤตศรัทธาองค์กรอิสระที่โรงแรมรามาการ์ดินท่านสาธิตก็สดๆร้อนๆมาวันน
1: ี้แถวหน้าเลยครับ
0: ดุเดือดดุเดือดจริงๆกูรูระดับประเทศมาพูดคุยกันอดีตนายกด้วยอยู่ตรงนั้นด้วยเป็นอย่างไรพักสักครู่ช่วงหน้ามาติดตามครับ

0: ยอันสมุนไพรไทยเด้อบ่แม่นฝรั่งอยู่มีหรือยังคู่บ้านคนไทย
1: เลือกแล้วกล้วยอันโอสถสมุนไพรของไทย
2: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
3: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้บรีซสูตรซักด่วน
2: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจากบรีซช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
3: ใหม่บรีซสูตรซักด่วน
4: แดดมลภาวะสร้างอนุมูลอิสระทำผิวคล้ำเสียใหม่ Nivea Extra Bright โลชั่นวิตซีไฮยาผสานไฮยา 100% ละวิตซีช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระถึง 87% พร้อม UV Filter ผิวชุ่มชื้นรู้สึกดูกระจ่างใสใน7วัน Nivea Extra Skin
5: ของคุณป้าครับ
6: ป้าเหรอ
7: ก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
8: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
9: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
10: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นจึงป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
11: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
12: หืมทำไมกลิ่นเหม็นอย่างนี้เนี่ย
13: กลิ่นเหม็นแบบนี้ต้องจัดการด้วย Apps Urinal Apps Urinal ดับกลิ่นโถปัสสาวะเพื่อรสนิยมและภาพลักษณ์ที่ดีให้ห้องน้ำของคุณ

0: Clear ซุปเปอร์วิตามิน10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% Clear
1: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
2: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
1: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
2: ใหม่ Breeze สูตรซักด่วน
3: มีปัญหาหนี้สินแต่ไม่กล้าปรึกษาใครรายการเงินทองของจริงเรามีตัวช่วยใหม่มาให้ทุกคนได้ใช้เพื่อช่วยเป็นที่ปรึกษาการแก้ปัญหาหนี้พร้อมหาหนทางรวยไปด้วยกันนั่นคือ AI Assistant ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยวางแผนจัดการหนี้และให้คำแนะนำเบื้องต้นตลอด24ชั่วโมงเพียงพิมพ์คำว่าปรึกษาแก้หนี้เข้ามาที่ Inbox Page เงินทองของจริงที่สำคัญข้อมูลของทุกท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการวิเคราะห์เท่านั้น
4: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ราทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
5: แก้ลมวิงเวียนยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
6: กลับกันต่อนะครับคุณผู้ชมถกไม่เถียงคุณผู้ชมครับใครที่ชมออนไลน์อยู่ตอนนี้นะฮะ YouTube เรามีโหวตด้วยนะครับคุณสนใจข่าวหัวสวมากน้อยเพียงใดช่วยกันโหวตให้ผมหน่อยนี่สนใจมากตามข่าวทุกวันเฉยๆดูบ้างไม่ดูบ้างหรือว่าไม่ได้สนใจเลยนะฮะคุณผู้ชมโหวตกันเข้ามาหน่อยอยากรู้เอาสัก 3,000 โหวตหน่อยได้ไหมฮะตอนนี้พันกว่าโหวตแล้วนะครับคุณผู้ชมอ้าวก่อนที่จะกลับไปที่คุณสาธิตกรณีที่มีเสวนาเวทีที่ระดับบิ๊กๆระดับท็อปๆหัวกะทิของประเทศเนี่ยมารวมตัวกันคุณสาธิตไปที่เวทีนั้นด้วยนะครับคุณยิ่งชีพตอบประเด็นนี้ก่อนเนี่ยท่านนภินทรบอกเฮ้ยมันมีข้อมูลฝั่งผมอะพยานหลักฐานต่างๆน่ะทำไมคุณไม่เอามาเปิดบ้างล่ะคุณเปิดหมายถึงว่าเปิดแค่ฝั่งเดียว
7: ครับพูดตรงๆสั้นๆคือผมไม่มีครับแต่ว่ามันอยู่ในมือท่านไงท่านชี้แจงอะไรกับกกต.ไปบ้างท่านโพสต์เลยครับผมนะครับมันก็จบเนาะผมเรียนอย่างนี้ว่าทั้งหมดทั้งปวงผมไม่ได้จะพิพากษาว่าท่านนภินทรหรือท่านไหนผิดไหมนะครับและไม่ได้บอกว่าให้สังคมพิพากษาว่าพรรคภูมิใจไทยท่านอนุทินท่านกลวีอะไรใครผิดบ้างแต่ผมจะบอกสังคมว่ามีเหตุอันควรเชื่อแล้วตามพ.ร.ป.กกต.มาตรา62เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อกกต.ต้องสั่งฟ้องไม่สั่งไม่ได้ยังไงต้องสั่งฟ้องเท่านั้นส่วนผิดไม่ผิดให้ไปว่ากันที่ศาลและทุกท่านก็จะมีหลักฐานเต็มที่มีโอกาสเต็มที่ในการนำเสนอต่อศาล
6: เพราะฉะนั้นไอลอที่ออกมาเคลื่อนไหวในเรื่องนี้คือต้องการชี้ให้เห็นว่าจริงๆทุกอย่างหลักฐานมันเพียงพอที่จะมีเหตุอันเชื่อได้ว่าควรที่จะส่งศา

0: ถูกต้องแล้วมีอีกเยอะด้วยนี่เปิดแค่นิดเดียวซึ่งผมเข้าใจว่าประชาชนตอนนี้เข้าใจแล้วว่ามันมีเหตุควรเชื่อผมก็ไม่มีเหตุจะต้องเปิดอีกนะครับยกเว้นว่าท่านสั่งไม่ฟ้องผมก็จะเปิดแต่ว่าวันนี้มันเห็นแล้วเปิดเท่านี้เห็นแล้วนะครับ
1: เพราะฉะนั้นกลับไปที่คุณสาธิตฮะที่เวทีเสวนาแน่นอนทุกคนผมน่าจะผมตีความเอาเองนะคุณสาธิตผิดถูกผมไม่รู้นะบนเวทีนี้เขาก็ต้องเชื่อมีเหตุอันเชื่อได้ว่าควรจะส่งสารใช่ไหมฮะ
2: ทางเดียวกันหมดเลย
1: แต่ละท่านที่ไปนี่คือโทษนะฮะคุณผู้ชมครับท่านอภิสิทธิ์เวชชาชีวะท่านหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับอาจารย์บวรศักดิ์อุวันโนอดีตรองนายกนะฮะในยุครัฐบาลอนุทิน1นะครับอาจารย์วิชามหาคุณโอ้โหแต่ละชื่ออดีตปปช.นะครับและคุณวัดติงสมิธซึ่งท่านเป็นอดีตผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกาดำเนินการเสวนาโดยคุณประสงค์เลิศรัตนวิสุทธ์นะฮะเป็นผู้บริหารสถาบันอิสระมูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทยคือนี่คือรุ่นใหญ่กันทั้งนั้นบนเวทีแห่งนี้คุณสาธิตนั่งอยู่แถวหน้าด้วยไม่แน่ใจว่าในภาพจะเห็นคุณสาธิตหรือเปล่านะครับแต่มีคำถามครับการที่อาจารย์บวรศักดิ์อุวันโนปรากฏกายปรากฏตัวบนเวทีแห่งนี้มันมีนัยยะอะไรยังไงให้คุณสาธิตได้วิเคราะห์เพิ่มเติมครับ
2: คุณบวรศักดิ์เนี่ยไม่ขึ้นเวทีแบบนี้มาตั้งแต่แกอายุ60นะนี่ท่านบอกเองนะครับแต่ว่างานนี้เนี่ยเนื่องจากเห็นว่า1เนี่ยจัดโดยกรรมาธิการของสภาที่คุณอภิสิทธิ์เป็นสมาชิกอยู่เนาะเป็นกรรมาธิการอยู่คือกรรมาธิการกิจการศาลองค์กรอิสระและรัฐวิสาหกิจนะครับกับสถาบันพระปกเกล้าร่วมกันจัด
1: ครับ
2: แล้วท่านก็เลยตัดสินใจมาคือคุณบวรศักดิ์พูดวันนี้มีประเด็นน่าสนใจอยู่ 2-3 เรื่องนะ
1: มา
2: สรุปให้ฟัง1คุณบวรศักดิ์อยู่ในฐานะของกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญปี40ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่สร้างองค์กรอิสระเอาพูดง่าย
1: ๆ
2: ท่านก็มาเล่าที่มาที่ไปขององค์กรอิสระนะครับซึ่งท่านก็เล่าให้ฟังว่าที่จำเป็นต้องมีองค์กรอิสระเนี่ยเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยอำนาจนิติบัญญัติบริหารตุลาการหน่วยงานตรวจสอบนักการเมืองเนี่ยมันอยู่ใต้อำนาจบริหารหมดเลยเพราะฉะนั้นไม่มีทางเลยที่จะเอาผิดระดับรัฐมนตรีปลัดกระทรวงอธิบดีได
1: ้
2: ก็ต้องมีองค์กรอิสระถามว่าเป็นอิสระจากใครไม่ได้เป็นอิสระจากการตรวจสอบแต่เป็นอิสระจากการครอบงำของรัฐบาล นี่ประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองท่านก็ชักให้เห็นกกต.เลยเจาะกกต.อย่างเดียวเลยวันนี้กกต.ชุดที่1 2 3ไล่มาจนถึงชุดปัจจุบันคือชุดที่6นะครับประเด็นท่านบอกว่าเมื่อไปดูผลการสำรวจที่สถาบันพระปกเกล้าทำร่วมกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ
1: ครับ
2: เรื่องความพึงพอใจของคนต่อองค์กรอิสระปรากฏว่าที่ได้ต่ำสุดในเวลานี้คือกกต.ซึ่งท่านก็สงสัยพอไปดูผลงานนี่ก็ปรากฏว่าในยุคแรกสุดกกต.นี่ทั้งเหลืองทั้งอะไรนี่ไปกันเพียบมีการเลือกสว.ชุดนั้นให้ใบเหลือง5ครั้งเพราะตอนนั้นยังไม่มีอำนาจให้ใบแดงและมาให้ทีหลังท่านก็เลยบอกว่าแต่กต.ชุดหลังๆมาเนี่ยแม้มีอำนาจให้เหลืองให้แดงถึงขั้นให้ส้มให้ดำด้วยเนี่ยแต่ไม่ได้ทำ
1: ไม่ให้ไม่สักใบเลย
2: ไม่ทำเพราะฉะนั้นพอไม่ทำเนี่ยคะแนนความนิยมเนี่ยก็ตกต่ำลงแต่จุดน่าสนใจที่2ก็คือท่านพูดถึงกต.ชุด1
1: ครับ
2: ซึ่งถูกฟ้องติดคุกและประเด็นซึ่งฟ้องติดคุกเนี่ยคือมาตรา157คือละเว้นหรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบแล้วท่านก็อ่านคำพิพากษาศาลฎีกาข้อหนึ่งก็คือว่าจำเลยในต่อสู้ว่าเคยทำประโยชน์คุณงามความดีให้แก่บ้านเมืองและอายุเยอะแล้วแต่ศาลบอกว่าที่ตัดสินจำคุกไม่รอลงอาญาไม่บรรเทาโทษ2ปีเพราะว่าประกอบคุณงามความดีจนได้เป็นตำแหน่งกกต.แต่ละทิ้งคุณงามความดีไปปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบ
1: โอ้โหละทิ้งคุณงามความดีฮะใช้คำนี้เลยเหรอฮะ
2: ผมก็เลยบอกว่าสิ่งที่คุณบวรศักดิ์เอามาอ่านเนี่ยผมว่านัยยะมันเยอะนะ
1: ร
2: ู้แกฝากถึงใครบ้าง
1: ไม่แน่ใจแต่อาจารย์บวรศักดิ์นะครับบนเวทีมีพูดประโยคนี้ด้วยบอกว่าสว.เป็นนวัตกรรมที่ผมก็ไม่เคยเห็นทั้งโลกนี้เลือกกันเองระดับอำเภอจังหวัดประเทศนะฮะอาจารย์วิชากับผมหมายถึงอาจารย์วิชามหาคุณนะฮะกับผมหมายถึงตัวท่านเองนะฮะก็เป็นสมาชิกเนติบัณฑิตต้องไปเลือกหมอต้องไปเลือกเกษตรกรแล้วผู้ร่างท่านก็มั่นใจว่าจะไม่มีการซื้อเสียงแต่ข้อเท็จจริงวันนี้เป็นอย่างไรเราก็เห็นอยู
2: ่โอ้ยแรงครับ
1: ตรง
2: ทั้งท่านทั้งอาจารย์วัดติงสมิธ แล้วก็คุณนิชาเนี่ยก็เห็นว่าระบบการเลือกสวแบบนี้มันเป็นระบบที่มันพิสดารจริงๆคุณมาร์ตินสมิธใช้คำว่าวิปริตจะด้วยซ้ำถ้าใช้คำนี้เลยแล้วท่านบอกว่าไอ้คนที่ได้มาในหัวแล้วถ้าเราอยากฟ้องใช่ไหมฟ้องเลยถ้าฟ้องเนี่ยขึ้นศาลเนี่ยผมพร้อมที่จะเอาหลักฐานที่ผมมีอยู่เปิดเลยเพราะนี่คือสิ่งที่ผมมีข้อมูล
1: พร้อมที่จะขึ้นศาลเพราะเอาหลักฐานเปิดได้ผมไม่แน่ใจว่าคนข้างๆของผมนะเช็คโทรศัพท์มือถือในระหว่างที่เราสนทนากันข้างหนักเพราะว่าล่าสุดนี่ข่าวล่ามาแรงข่าวล่ามาแรงนี่เพิ่งมาเนี่ยผมอ่านนี่สำนักงานกกต.ฟังนะคุณผู้ชมเพิ่งมาสดๆร้อนๆสำนักงานกกต.แจ้งความดำเนินคดีกรณีเอกสารความเห็นรองเลขาธิการอย่างนี้เลย
2: เอาแจ้งยิ่งชีพเหรอ
0: เขาไม่ได้บอกว่าแจ้งใคร
2: เดี
3: ๋ยวแต่ผมกำลังอ่านให้คุณฟัง
0: ครับ
3: ผมเลยชี้ไปทางนั้นแต่ถ้าสมมติผมถือแท็บเล็ตฝั่งนี้ผมก็จะชี้ไปทางนี
0: ้อ๋อชี้มา
3: แต่ว่าผมถือฝั่งนี้ผมก็
0: เลยไม่ได้บอกว่าแจ้งใคร
3: วันนี้นายคันชิตเจริญอินนะฮะรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งเข้าแจ้งความณกองบังคับการปราบปรามกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเพื่อดำเนินคดีนะตามกฎหมายกรณีไอลอเผยแพร่เอกสารความเห็นของนายคันชิตเจริญอินรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งขณะนั้นปฏิบัติหน้าที่แทนนายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งที่เกี่ยวข้องกับคดีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือว่าสว.การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปเพื่อให้ข้อเท็จจริงได้รับการตรวจสอบตามกระบวนการของกฎหมายและเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยยึดหลักความถูกต้องโปร่งใสและเป็นไปตามกฎหมาย
0: สุดยอด
3: เพื่อดำเนินการตามกฎหมายกรณีไอลอแต่เขาไม่ได้บอกว่าดำเนินคดีกับใคร
0: ไม่เขาดำเนินคดีกับผมไม่ได้ครับผมไม่ได้ทำอะไรผิดเอาเป็นว่า
3: เหรอแล้วดำเนินการกฎหมายใครอ่ะ
0: ไม่รู้
3: กรณีไอลอเผยแพร่
0: เอาเป็นว่าข่าวนี้แปลว่าสิ่งที่ผมมีในมือความเห็นรองเลขาธิการเป็นเรื่องจริงนะครับซึ่งก็คือความเห็นที่สั่งฟ้องท่านอภินทร์นั่นแหละนะครับอันนี้เป็นความจริงและบ่ายสามนี่บ่ายสามยังอุ้ยสี่โมงแล้วบ่ายสามวันนี้ผมเพิ่งเปิดอีกส่วนหนึ่งที่เกี่ยวกับความเห็นของเลขากกต.ก็คือสั่งฟ้องสว.ทั้ง136คนที่มีหมายเลขของเขาอยู่ในโพยนะครับโดยผมอ่านแล้วผมก็คอยตามนะเหตุผลเขาดีมากนะครับก็คือเขาให้เหตุผลว่าก็ท่านมีหมายเลขอยู่ในโพยแล้วโพยเนี้ยก็มีพยานเนี่ยเอามาให้พยานหลายคนเลยจากหลายจังหวัดเลยก็บอกว่าไอ้ที่ทำโพยเนี่ยได้ผลประโยชน์ตอบแทนมีคนจ่ายเงินอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้เพราะฉะนั้นคนที่มีหมายเลขอยู่ในโพยเนี่ยใครมันจะไปเอาหมายเลขคุณใส่ไปให้ฟรีๆนะครับจึงเชื่อว่าทุกคนที่มีหมายเลขอยู่ในโพยเนี่ยอยู่ในขบวนการการโกงครั้งนี้ด้วยต้องสั่งฟ้องทั้งหมดทั้งแผงนะครับเนี่ยรองเลขากกต.เห็นอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจึงยืนยันว่ามีหลักฐานมากมายมีเหตุอันควรเชื่ออันควรฟ้องได้มากมายนะครับส่วนการเปิดเผยข้อมูลในการสืบสวนสอบสวนก็ไม่ได้มีกฎหมายใดบอกว่าเป็นความผิดนะครับถกเถียงกันได้ครับว่าควรหรือไม่ควรมีหลายท่านบอกผมว่าไม่ควรผมก็ยืนยันว่าโดยหลักของกฎหมายโดยหลักทั่วไปไม่ได้เขียนไว้ในมาตราไหนนะครับระหว่างการสืบสวนสอบสวนยังไม่เสร็จเนี่ยอย่าเพิ่งเอามาเผยแพร่เลยเดี๋ยวมันจะเสียรูปคดีเสียรูปคดีก็คือไอ้พยานปากหลังน่ะมันจะรู้ว่าคุณมีอะไรในมือบ้างแล้วมันจะไปเตรียมกันให้มันโกหกนะแต่ซึ่งอันนี้ไม่ใช่นี่สอบสวนเสร็จหมดแล้ว
3: เรียบร้อย
0: พยานไม่มีใครกำลังจะเบิกความเสร็จหมดแล้วมันเสร็จเป็น 90,000 หน้ามันอยู่ในมือมันนิ่งแล้วอ่ะไม่มีกฎหมายอะไรห้ามครับ
1: โอเคอย่างนี้คุณผู้ชมในช่วงท้ายกลับมาที่เรื่องของเสวนานะครับท่านสาธิตครับในช่วงท้ายของงานเสวนาถอดรหัสวิกฤตศรัทธาองค์กรอิสระนะครับคุณวัดติงสมิธซึ่งท่านเป็นอดีตผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกาท่านบอกงี้นะฮะท่านบอกว่าหากกกต.ไม่ส่งเรื่องไปให้ศาลฎีกาวินิจฉัยทุกอย่างถึงทางตันท่านพูดงี้นะฮะแต่ถ้ากกต.ตัดสินใจส่งไปแล้วขั้นต่ำที่ท่านยอมรับได้ก็คืออะไรรู้ไหมฮะต้องส่งฟ้องอย่างน้อย120คนอย่างน้อยนะฮะ120คนซึ่งท่านวัดนะบอกงี้6คนแรกของทุกกลุ่มหัวทั้งนั้นมาเถียงกับผมหลังไมค์ไหมล่ะมาสิ6คนแรกของทุกกลุ่มหัวทั้งนั้นและส่งฟ้องอย่างน้อย120คนแปลว่าอะไรฮะแปลว่า6คนแรกของแต่ละกลุ่มมีกี่กลุ่มครับ20กลุ่ม6คูณ20เท่ากับอะไรเท่ากับ120คนและท่านบอกด้วยนะว่าท่านมีหลักฐานการหัวด้วยเอาละสิครับคุณผู้ชมนี่คือระดับอดีตผู้พิพากษามาเปิดเผยข้อมูลนี้เองเลยพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาฟังกันต่อครับ

คู่ช่วยอะไรคุณได้บ้างกุ้งคู่แก้เคล็ดขัดยอกแก้แมลงกัดต่อยแก้อาการคันเคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยอาการคันนึกถึงยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู่ทุก

0: Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคย My Dove
1: นิทานเรื่องคิดดีกับแอ่งน้ำพิศวงเช้าที่สดใสหลังฝนตกคิดดีได้พบแอ่งน้ำรูปหัวใจขนาดใหญ่เขาตื่นเต้นมาก
2: อยากเก็บแอ่งน้ำสวยๆนี้ไว้ดูนานๆจัง
3: พี่คิดดีฝันดีขอน้ำตรงนี้ไปรดดอกไม้หน่อยได้ไหมคะ
2: ไม่อยากให้เลยแต่ฝันดีต้องใช้นี่นะฝันดีพี่อยากเก็บมันเอาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะแบ่งให้นะ
1: วันต่อมาแดดร้อนจัดทำให้แอ่งน้ำลดขนาดลงจนเกือบแห้งคิดดีได้เห็นก็รู้สึกตกใจและเริ่มรู้สึกโกรธจนตัวร้อนพาวเขาเผลอคิดว่ามีคนมาแอบตักน้ำไปแน่ๆ
2: เดี๋ยวก่อนนะคิดดีใจเย็นๆลองดูรอบๆก่อนว่าน้ำหายไปไหน
1: เขานั่งลงข้างแอ่งน้ำและสังเกตเห็นว่าพื้นหินรอบๆนั้นร้อนมากลุงนกฮูกบินลงมาเห็นจึงอธิบายว่า
4: น้ำไม่ได้หายไปเพราะใครขโมยหรอกแต่มันแปลงร่างเป็นไอน้ำเพราะความร้อนของแดดยังไงล่ะ
1: คิดดีพยักหน้าเข้าใจเขาไม่ได้เสียใจที่น้ำหายไปแต่กลับรู้สึกภูมิใจที่ตัวเองไม่เผลอโวยวายใส่ใคร
5: When skin feels right everything else falls into place crystal clearweightless wear your skin wear your vaseline
6: สูตรใหม่ vaseline gluta haya ประสาน gluta glow ประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดู glow ใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
7: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
8: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
9: สนับสนุนโดยอาหารแมวเหมียวเหมียวอร่อยมีประโยชน์ถูกใจเหมียว
10: กลับมาพูดคุยกันต่อนะครับคุณเป๋ายิ่งชีพนะฮะกับคุณสาธิตนะครับอย่างนี้อย่างที่ผมพูดไปเมื่อก่อนเบรกนะฮะบอกว่าในเวทีเสวนาช่วงท้ายๆน่ะคุณวัดติงสมิธฮะซึ่งท่านเป็นอดีตผู้พิพากษาอาวุโสศาลฎีกาเลยนะฮะอันนี้ต้องบอกว่าท่านเต็มไปด้วยความรู้นะฮะประสบการณ์อย่างยิ่งนะฮะท่านบอกว่า6คนแรกของทุกกลุ่มหัวทั้งนั้นนี่คือเป็นคำพูดที่ตรงที่สุดไม่รู้จะตรงไงแล้วนะ20กลุ่ม6คนแรกของแต่ละกลุ่ม
11: เอา
10: ว่า120คน
11: เอาว่าในทุกคนที่พูดมาด้วยอันนี้ตรงสุด
10: แล้วท่านบอกว่าท่านมีหลักฐานการหัวด้วยเฮ้ยท่านมีหลักฐานการหัวนะคุณสาธิตอันนี้คือเป็นการบอกให้ประชาชนตอกย้ำอีกครั้งหนึ่งว่ามันมีการหัว
11: อันนี้เป็นคำพูดของอดีตผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกานะครับแล้วเคยเป็นประธานคณะกรรมการปปท.แล้วเป็นประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นนักวิชาการด้านกฎหมายด้วยเพราะฉะนั้นผมว่าเขาพิเคราะห์มาชัดเจนทั้งข้อเท็จจริงทั้งข้อกฎหมายแล้วก็ชี้ออกมาซึ่งหลักนี้ผมว่าแย้งยากเพราะฉะนั้นมันมีผลไปถึงการตัดสินใจกกต.นะครับถ้าคุณจะแย้งหลักนี้คุณจะแย้งยังไง
12: และท่านวัดเนี่ยไม่ส้มแน่นอนไม่ใช่พวกเดียวกันกับส้มกับผมแน่นอนก่อนหน้านี้ไม่เคยเห็นอะไรตรงกันเลยมีเรื่องนี้เห็นตรงกันแล
10: ้
12: ว
10: ครับแต่ท่านวัดท่านสู้นะท่านบอกว่าเฮ้ยผมอาจจะโดนฟ้องหมิ่นประมาทอะไรก็แล้วแต
11: ่ฟ้องมาเลย
10: ฟ้องมาเลยท่านพร้อมที่จะไปท่านพร้อมสู้อ่ะ
12: ผมเรียนขยายต่อจากท่านวัดอย่างนี้นะคร
10: ับ
12: สว6คนแรกของทุกกลุ่มเนี่ยมีคะแนนเยอะไปผิดปกติ
10: คุณมีข้อมูลไหม
12: มีดิถ้ามีสไลด์ต้นๆเลยครับเขาเรียกว่ากลุ่มคะแนนล้นกระดานคือได้คะแนนเยอะมากเยอะเกินไปโดยระบบเนี่ยเราคิดว่าคนหนึ่งมันไม่ควรได้คะแนนเกิน50กกต.ก็ออกแบบติ๊กคะแนนเนี่ยมา50คะแนนวันจริงเนี่ยปรากฏว่าไอ้6คนแรกของแต่ละกลุ่มเนี่ยมันเกิน50คะแนน
10: กระดาน
12: ได้เยอะมากแล้วก็ปรากฏว่าเขาเนี่ยก็มีหมายเลขกันอยู่ในโพยที่พยานเอามาให้ว่าเนี่ยมันมีคนจ้างให้กาตามนี้ตามนี้แล้วพอดูบัตรที่เลือกแต่ละใบออกมาก็พบว่าเวลาคนเขียนหมายเลขมันเขียนตรงกันทุกใบเป็น10ใบเนี่ยเขียนตรงกันโดยเนี่ยอย่างเงี้ยฮะเขียนตรงกันเป๊ะเลยดูแล้วมันบังเอิญไม่ได้นะครับโอกาสที่2ใบจะเขียนออกมาตรงกันโดยบังเอิญแบบใจ

0: ดีใจตรงกันเนี่ยคือ1ใน 5,000 ล้านล้านล้านพูดล้าน3ครั้ง1ใน 5,000 ล้านล้านล้านแต่ว่าแต่ละกลุ่มมันตรงกันเป็น10ใบแล้วมันตรงกันตามโพยและไอ้คน6คนแรกมันได้คะแนนเยอะล้นกระดานไปเนี่ยมันปกติไม่ได้หรอกครับคือถ้าผมเป็นกกต.แล้วผมคิดว่าถ้าใครเป็นกกต.ที่ซื่อสัตย์สุจริตแค่เห็นผลการเลือกวันที่26มิถุนายน67เนี่ยต้องไม่รับรองผลแล้วไอ้ที่ยาวมา2ปีเนี่ยมันเกินไปเยอะแล้วเอาแค่นี้เลยนะไม่ต้องมีสำนวน DSI ไม่ต้องมีสำนวนอะไรนะ คุณดูไอ้บัตรที่มันเหมือนกันคุณดูคะแนนของไอ้6คนแรกที่มัน6คนเท่ากันทุกกลุ่มมันจะเป็นยังไงพอดีเป๊ะเลย6คนเท่ากันเนี่ยแค่นี้มันก็รู้แล้วว่าการเลือกสว.เนี่ยมันไม่ปกตินะครับส่วนไอ้สำนวนที่มันมีพยานมีอะไรมาให้การเนี่ยถึงจะชี้ไปว่าไอ้ข้างหลังกว่ามันจะกาออกมาแบบนี้เนี่ยใครเป็นคนบงการใครเป็นคนจ่ายเงินใครเป็นคนพาใครไปคุยกับใครคร
1: ับท่านรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ครับคุณสาธิตครับ
2: เอาแหละผมเข้าใจนะคุณยิ่งชีพกับข้อมูลต่างๆนี่เขาบอกแค่บางส่วนนะที่ออกมาเพื่อที่จะเชื่อให้เห็นว่าเฮ้ยพยานมันควรเชื่อได้ว่าแล้วถูกต้องไหมควรเชื่อได้ว่าเพราะฉะนั้นส่งศาลฎีกาเถอะอันนี้คือผมว่ากันตามเนื้อผ้า
0: ครับ
2: กลางๆนะครับผมเปิดพื้นที่ให้กับทุกฝ่ายนะครับแม้แต่กกต.เองถ้าอยากจะมาในรายการก็ให้เกียรตินะฮะก็เรียนเชิญนะครับแต่มันก็นำมาสู่คำถามว่าสุดท้ายอ่ะท่านสาธิตสุดท้ายสมมติเกิดไม่สั่งไม่ฟ้องเนี่ยมันก็จบไงแล้วยังไงหลักฐานต่างๆออกมามันก็จบใช่ไหมมันก็ทางตันจบอยู่แค่นี้กกต.ไม่ยอม
3: อันนี้ตรงกับที่คุณวัดพูดเลยว่าถ้าไม่ฟ้องนี่คือตัน
2: ก็จบเลยไง
3: ตันก็คือหมายความว่าการทำหน้าที่ขององค์กรอิสระเนี่ยก็จะมีเหตุที่ทำให้เชื่อได้อีกว่าเป็นการทำหน้าที่โดยสุจริตหรือไม
2: ่
3: ถ้าข้อเท็จจริงที่มันปรากฏออกมาแบบนี้เพราะคุณวัดพูดในเวทีวันนี้ชัดมากบอกว่าแค่สำนวนที่มันยาวมา2ปีแล้วเนี่ย มันก็มีเหตุอันควรสงสัยได้แล้วว่าคุณเก็บสำนวนมันยาวนานขนาดนี้เนี่ย
1: แต่อย่าเอาความรู้สึกสิครับ
3: ไม
1: ่ข้อเท็จจริง
3: นี่ข้อเท็จจริงสำนวนนี้เก็บมา2ปีแล้วนะ
2: ครับ
3: แล้วยังไม่ฟ้องเนี่ยไอ้นี่ก็มีเหตุอันควรสงสัยที่ต้องส่งศาลได้แล้วนี่คำพูดนี้มันชี้ชัดเอาง่ายๆไอ้กตฟ้อง 1,700 กว่าคน
2: อ
3: ะที่บอกว่า
2: ผู้สมัคร
3: รับรองคุณสมบัติเป็นเท็จอ่ะคุณเก็บไว้ทั้ง2ปีอ่ะดองไว้ทำไมอ่ะ
2: อุ๊ยมัน 1,700 กว่าคนนะ
3: มันเห็นมาตั้งแต่วันแรกแล้วที่สมัครเพราะนี่คือการตรวจสอบคุณสมบัติขั้นต้นที่มีการเซ็นรับรองคุณสมบัติตัวเองเนี่ยใครเซ็นรับรองแล้วแต่ว่าคุณไปผิดคุณสมบัติก็แปลว่าคุณรับรองเป็นเท็จซึ่งอันนี้ก็แสดงว่ามันผิดกฎหมายทำไมเก็บไว้ตั้ง2ปีเอาง่ายสุดนะครับคำถามทั้งหมดเนี่ยมันไปสู่กกต. 1เก็บไว้นานแล้วก็พอข้อเท็จจริงเปิดออกมาเนี่ยกูรูทั้งหลายในทางกฎหมายรัฐธรรมนูญอดีตผู้พิพากษานักวิชาการทั้งหลายออกมาบอกว่ามันมีเหตุเพียงพอแล้วที่ควรสงสัยที่ต้องส่งไปศาลฎีกาเพื่อที่จะพิสูจน์ได้ปราศจากข้อสงสัยซะ
2: ม
3: ีแค่นี้แหละครับผมว่านะครับถ้าไม่ส่งคือตัดตอนพูดง่ายๆคือชึบไม่ฟ้องใครเลยเนี่ยคดีเป็นหางว่าวแน่งานนี
1: ้ก็ไม่เป็นไร
3: ฟันธงเลย
1: ว่ากันไปตามกระบวนการยุติธรรมพร้อมอย่างเงี้ยสมมติกับว่าพร้อมก็มาสิกระ
3: ป๋องคดีนี้มันไม่ได้ไปแค่ตัวกต.เนา
2: ะ
3: ผมว่ามันไปลากยาวไปถึงเรื่องหรือองค์กรอิสระนะไปไกลแน
2: ่ขนาดนั้นเลยเหรอฮะ
3: ไปไกลแน่นอนครับ
2: เอาอย่างนี้คุณผู้ชมสแกนQR Codeหน้าจอให้ผมหน่อยครับเทโลดิจิทัลใน YouTube Facebook ถกไม่เถียงนะครับเดี๋ยวเราไปรอกันที่ออนไลน์ก่อนเลยนะฮะเพราะเดี๋ยวประมาณสักนาทีกว่าเดี๋ยวจะไปที่ออนไลน์นะครับแต่เหลือไปเห็นเมื่อประมาณสัก5นาทีที่แล้ว4นาทีที่แล้วเหรอแต่ตอนนี้มันเขียน5นาทีอ่ะนี่
0: ใครเขาจะไปโพสอะไรเขาอยู่ในรายการเขาจะเป็
2: นคนน
0: ี
2: ้คุณนั่งอยู่ในรายการ
3: อ่
2: ะคุณนั่งอยู่ในรายการอ่ะคนนี้อ่ะ
3: คนนี้
2: อะไรอ่ะคุณเดี๋ยวก่อนพอดีผมอ่านให้ฟังคุณพ้นบอกว่าความเห็นเลขาปปชให้คุณไอก่อนให้คุณไอก่อนอันนี้ไม่ใช่ไอคุกใช่ไหมคุกอ๋อไอรอไม่ใช่ไอคุกใช่ไหมไม่ใช่นะโอเค
0: คุณอย่าล้อ
2: ไม่รู้แหละ
0: โพสต์การด้วยโดนล้อแล้ว
2: ยิ่งชีพอัชชานนท์นะฮะเขียนว่าความเห็นเลขากกต.ลงนามโดยรองเลขาให้สั่งฟ้องสว.สีน้ำเงิน130คนที่มีหมายเลขในโพยกกต.ชุดใหญ่จะกล้าไม่ฟ้องใครเชียวเหรอครับตั้งเป็นคำถามครับจัดไปคุณผู้ชมสแกนQR Codeหน้าจอ YouTube เทโรดิจิทัล Facebook ถกไม่เถียงเดี๋ยวเราไปไอกันต่อในช่วงของออนไลน์นะครับคุณผู้ชมครับอย่าลืมเรามีโพยด้วยไม่ใช่โพยใช่ไหม
1: โพยไม่ใช่โพยแหมทำเรื่องนี้จน
0: ขอเชิญประชาชนช่วยกันทำโพยนะครับ
2: ทำโพยเจอกันในออนไลน์ถกไม่เถียงนะครับสำหรับทีวีคุณยิ่งชีพขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับ
2: สาธิตครับเจอกันในออนไลน์ครับถกไม่เถียงครับสวัสดีครับโอ้ยตาย
0: ตลกตลก

0: ระเมตตายามประชาได้พบเห็นดุดดังสายน้ำเย็นสะอาดใสชโลมล่าพาสดชื่นรื่นหัวใจเป็นมิ่งขวัญชาวไทยเสมอมาพระเสด็จทิพยพิมานสวรรค์สุดจะกลั้นดวงหทัยอาลัยหาน้อมสำนึกรำลึกถึงพระกรุณาจักอยู่ในใจไพร่ฟ้านิรันดรด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Channel จำกัด
1: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
2: ไดอะพิเดิมตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่เป็นขุยใช้ไดอะพิเดิมแอมไอเดีย AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต
3: ์สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวแหกโค้งนะครับวันศุกร์นะดูข่าวแหกโค้งไปด้วยกินข้าวกับครอบครัวไปด้วยนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้คุณผู้ชมครับจะมีการเผชิญหน้ากันใช้คำนี
4: ้
3: ระหว่างคนที่เรียกว่าตัวเองฉายาในโซเชียลแล้วกันธานอสธานอสก็คือที่ปรึกษาด้านกฎหมายของครอบครัวของป้าดาเรื่องของวัดป่าอดุญญารามอีกคนนึงก็คือทนายกองทัพธรรมหรือเรามีฉายาว่าทนายกระดูกเหล็ก
4: ค่ะ
3: เราจะมาคุยกันว่าเอ๊ะตกลงแล้วเนี่ยตามข้อกฎหมายของทั้งสองฝั่งว่ากันยังไงเรื่องของสิทธิ์ในการครอบครองที่ดินคุณผู้ชมวันนี้จริงๆเนี่ยเขามีนัดไปออกโหนกระแสใช่ไหมครับพอนัดไปออกโหนกระแสเขาว่าคิดว่าเอ๊ะทนายคนนี้ไม่ใช่ทนายที่ปรึกษากับป้าดาเนี่ยจะไปนั่งอยู่ในรายการกับพี่ดุมปรากฏว่าเอาป้าดาหาย
6: ป้าดาไม่ได้นั่งด้วย
3: ป้าดาไม่ได้นั่ง
4: ค่ะ
3: ป้าดาไม่ได้นั่งเอามาแหละแต่ไม่ยอมขึ้น
5: เ
3: อ๊ะทำไมอ่ะเพราะอะไรจริงๆแล้วเนี่ยคือหลายคนก็วิจารณ์เหมือนกันนะว่าเอ๊ะป้าดาเนี่ยมีคดีอยู
4: ่
3: แล้วทำไมเดี๋ยวจะมีคดีออกหมายจับหรือเปล่าอะไรยังไงเล่าให้ฟังแบบนี้คือเรื่องของป้าดาเนี่ยถ้าจำกันได้พุ่มกับที่ขอนแก่นบอกว่าออกหมายเรียกป้าดาเป็นตัวแทนทายาทที่ดินวัดป่าอดุญญารามใช่ไหม
5: ครับ
3: ให้ไปพบกับพนักงานสอบสวนรอบแรกก็คือเมื่อวานนี
5: ้
3: ป้าไม่ไปถูกไหมครับเพราะว่าป้ามีแถลงข่าวเมื่อวานป้าไม่ไปวันนี้ไม่เป็นไรเราออกหมายเรียกรอบที่2ละกันระยะเวลาก็คือ15วันแล้วถ้าหากรอบที่2ครั้งนี้ป้ายังไม่มาอีกติดต่อแล้วไม่มีเหตุผลในการเลื่อนอีกตามกฎหมายก็คือต่อไปออกหมายจับแล้วนะครับในข้อหาบุกรุกนะคุณผู้ชมนอกจากป้าดาเนี่ยที่โดนแล้วนะก็จะมีชายชะกันอีก9คนถ้าเห็นตามคลิปก่อนหน้านี
5: ้
3: ที่เอาพวกปูนอะไรไปปิดกั้น
5: แท่งปูนเนี่ยคุณผู้ช
3: มมี9คนที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยนะครับมีทหารนอกราชการ1คนตำรวจนะขอให้ทุกคนมาพบนะสอบสวนต่
5: อ
3: ถูกไหมครับคุณผู้ชมอันนี้คดีของป้าดานะแล้วหลายๆคนก็บอกว่าป้าดาทำไมไม่ขึ้นโหนนะวันนี้
6: ทั้งที่ก็ไปถึงสถานีแล้วนะ
3: ถูกไหมเพราะว่าป้าเนี่ยไปเปิดอะไรไปเปิดตัวที่ปรึกษาคนใหม่เรียบร้อยแล้วป้ามีคิวไปโหนกระแสป้าก็ไม่ขึ้นให้นายวรเดชช่างบุเนี่ยเป็นที่ปรึกษาเนี่ยขึ้นแทน
4: หรือว่าแกมองแล้วว่าเดี๋ยวเวลาจะไม่พอ
3: ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าพูดเก่งด้วยกันทั้งคู่ถูกไหมล่ะคุณผู้ชมครับป้าบอกว่าเรื่องหมายเรียกว่ากันที่หลังความจริงมีแค่1เดียวเท่านั้นนี่เราคุกป้าคุณจะรู้แล้วนะความจริงมีแค่1เดียวเท่านั้นความจริงที่ป้าอยากจะให้ตรวจสอบก็คืออะไรรู้ไหมเอ๊ะมันมีไส้ในมันมีความซับซ้อนหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อวานถ้าฟังแถลงข่าวเนี่ยก็มีการตั้งข้อสังเกตเหมือนกันมีเจ้าอาวาสก่อนที่จะมีวัดใช้คำนี้แล้วกันมันมีได้ยังไงอ่ะ
6: มันจะไปตั้งก่อนได้ยังไงล่ะวัดยังไม่มีเลย
3: เนี่ย
4: เขาก็มีชุดความเชื่อของฝั่ง
6: มีแอบสอดไส้อะไรหรือเปล่าม
3: ันมีแอบสอดไส้หรือเปล่าป้าบอกเนี่ยความจริงมีหนึ่งเดียวเดี๋ยวป้าต้องการหลักฐานที่มันถูกต้องว่า

0: ทำไมอ่ะมีเจ้าอาวาสก่อนมีวัดได้ยังไงเอาฟังป้าหน่อยครับ
1: ก็บอกเราให้ตรวจสอบถ้าถูกต้องนะคุณเอาไปเลยถ้าญาติไม่ติดใจแต่ถ้าไม่ถูกล่ะทำไมคุณกลัวอะไรนักหนาทำไมปกปิดดำมืดกันไปหมดก็บอกว่าเราไม่ได้สนใจอะไรเราอยากรู้ว่ามันใช่ไม่ใช่เจ้าอาวาสตั้งปี35แต่วัดได้ปี41แล้วก็เจ้าอาวาสไปตั้งก่อนวัดได้ไงกติกามติของสงฆ์เขาก็มีชัดเจนอยู่ว่ามันเป็นเจ้าอาวาสไม่ได้ถ้ายังไม่มีวัดเท่ากับว่าโมฆะไม่ใครไปตั้งอ
2: ่ะอันนี้มุมของป้าดา
0: ครับ
2: ใช่ไหมป้าดาก็หูให้สัมภาษณ์
0: ดูเดือดเหมือนเด
2: ิมดูเดือดเหมือนเดิมแต่ไปดูในมุมของที่ปรึกษาของตะเฮียงของทายาทตะเฮียงหน่อยดีกว่าน
0: ี่เมื่อวานนี้เราเห็นแค่แหวนใช่ไหมคุณผู้ชม
2: ซอยเลย
0: แหวนจนโซเชียลเขาบอกเป็นทานอสทานอสก็คือพวก
2: แหวนเต็มไปหมดเลยไง
3: ในเรื่องเนี่ยเขาจะใส่แหวนหลายสีครบอัญมณีดีดนิ้วปุ๊บทุกอย่างจะเปลี่ยนไป
0: ถูกต้องคนก็บอกแซวว่ามีเป็นแบบทานอสนะแต่วันนี้นอกจากทานอสแล้วก็ให้พระมาหลายองค์มาก
3: เยอะมาก
2: เต็มไปหมดเลย
0: เต็มคอเลยอะฮะ
2: เต็มหมดเลยนะฮะคือตอนที่ไปที่รายการโหนกระแสพี่หนุ่มถามก่อนเลยเป็นใครคุณเป็นใครกันแน
0: ่
2: คือยังไงกันแน่ให้เจ้าตัวตอบกันมาก่อน
0: อธิบายหน่อย
2: ก่อนจะมีการไล่เลียงกันไปเยอะแยะมากมายแต่พอหลังจากที่มีการโต้หัวทีกับทนายกระดูกเหล็กในรายการโอ้โหค่อนข้างดุเดือดมาก
0: ใช่
2: เชื่อว่าหลายคนติดตามกันอยู่นะฮะแต่พอหลังจากที่ในรายการมีการโต้กันไปโต้กันมาดุเดือดพอหลังออกมาเสร็จปุ๊บแถลงเลยก็มีการให้สัมภาษณ์กับนักข่าว
0: บ
2: อกจริงๆแล้วเนี่ยคือต้องการตั้งคำถามนะถึงเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวกับผังอะผังวัดอะ
0: ผังวัดอะ
2: เพราะว่ามันต้องมีการยื่นไปเพื่อเป็นการขอการจัดตั้งวัดด้วยมันมีหรือเปล่าและที่สำคัญมีภาพถ่ายไหมภ
0: าพถ่าย
2: ผังอย่างเดียวไม่พอต้องมีภาพถ่ายด้วยไม่ว่าจะเป็นกุฏิศาลาโบสถ์ต่างๆอะไรแบบนี้ส่วนประเด็นที่บอกว่ามีการเถียงกันเนี่ยเขาบอกว่าอยากให้ไปดูทั้งหลักฐานต่างๆแผนผังที่ตั้งของวัดก็ไม่ยอมไปดูสถานที่จริงก็ไม่ได้เป็นวัดเลยเพราะว่ามันรกร้างมันจะเป็นวัดได้อย่างไรนี่คือในสิ่งที่ลุงแหวนเรียกว่าลุงแหวนแล้วกันนะฮะเขาก็เหมือนว่ามีการแบบว่าตั้งเอาไว้ตั้งข้อสังเกตเอาไว้แบบนี้ในขณะที่ทายาทก็บอกว่าเนี่ยเขาท้าไปดูเลยถ้าเกิดทุกอย่างมันถูกต้องก็โอนให้แต่ทำไมไม่ยอมฟังกันเลยล่ะ
0: ในมุมของเขา
2: เขาว่าเป็นแบบนั้นหาลักษณะประมาณว่าเนี่ยอาศัยความเป็นทนายจะฟ้องหมิ่นประมาทเขาอย่างเดียวเลยแต่ถ้าคุณลงพื้นที่จริงไปมีการตรวจสอบทุกอย่างเนี่ยเอาจริงๆถ้ามันครบตามนั้นหลักฐานทุกอย่างมันมีหมดเลยฝั่งของทายาทก็ยอมก็ลักษณะคล้ายๆกับที่ป้าดาให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยเหมือนกันแต่ว่าอย่างไรก็ตามฝั่งของทายาทยินดีทำตามเจตนารมณ์ของตาเฮียงยินดีที่จะโอนให้เลยแต่มีข้อแม้คือจะโอนให้ตอนที่มีการสร้างวัดจริงตอนปี41
0: เดี๋ยวๆคือที่ดินทั้งหมดนะถ้าคุณผู้ชมทุกคนจินตนาการมัน25 26ไร่
2: 26ไร
0: ่ตอนปี41อ่ะ41ไปปี41เดี๋ยวคุณผู้ช
2: ม
0: สร้างวัดเนี่ยมันสร้างแค่บางส่วน
3: ใช่แ
2: ค่บาง
0: ถ้าพ
2: ู
0: ดแบบนี้หมายความว่าก็เอาแค่บางส่วนที่เหลือคือเขาเอาเหรอ
2: ใช่เขาบอกว่าเขาจะเอาคืนจะโอนให้เฉพาะตามที่มีการสร้างจริงตอนปี41เท่านั้นอ่ะลองฟังเสียงลุงแหวนหน่อยแล้วกันฮะ
4: ติดใจว่ามันเป็นวัดจริงไหมถามว่ามันเป็นวัดเพราะเอกสารถูกก็มึงยัดไส้มันมีอะไรบ้างปะปี41อ่ะเอาหลักฐานมาดูหลักฐานอยู่กระทรวงศึกษาไปเอาหลักฐานมาพอหลักฐานมาแล้วเอาไปดูกันมันมีโอเคทายาทโอนให้แต่ถ้ามันไม่มีคือมันไม่ใช่วัดนี่ไปเอาใบตาตั้งมาเป็นเจ้าวัดมันก็คือเจ้าวาดปลอมเพราะไม่มีวัดแล้วเจ้าวาดองค์นี้ต่อมาได้เป็นพระครูมันจะเป็นได้ไงก็เจ้าวาดมันไม่ชอบด้วยกฎหมายประเทศไทยมันอยู่ไม่ได้แล้ว
3: โอ้โหมันมากนะอยากเห็นตอนเวลาแกปรึกษากันเบื้องหลังเนาะทนายกับป้าดาเนี่ย
2: จะคุยกันยังไง
3: นั่นแหละสิเพราะเหมือนเป็นทางเดียวกัน
0: เลย
3: ใช่เอามาดูอีกฝั่งกันบ้างนะคะทนายอนันชัยนะคะประธานมูลนิธิกองทัพธรรมก็บอกโอ้โหวันนี้เสียดายทำไมป้าดาไม่มาล่ะแล้วจริงๆแล้วนะที่ปรึกษาทายาทเจ้าของที่ดินเนี่ยเขาเคยทำงานเกี่ยวกับสำนักพุทธมาก่อนด้วยนะ
0: ใช่ใช่
3: ก็จริงๆน่าจะมีความรู้
2: น่าจะเข้าใจโปรเซสอยู่แล้ว
3: เขาบอกน่าจะมีความรู้เรื่องกฎหมายมากกว่าตัวเขาเองซะอีกแต่ทำไมมาอ้างเรื่องการเนี่ยแต่งตั้งเจ้าอาวาสมีเจ้าอาวาสก่อนวัดล่ะพออธิบายก็ไม่ฟังมาพูดเรื่องผังวัดเอารูปถ่ายให้ดูเขาก็ไม่ฟังทนายบอกงงไปหมดเลยจริงๆวันนี้ทนายบอกว่าอยากให้ป้าดามานั่งคุยด้วยจังเลยไม่รู้หายไปไหนจริงๆก็มาด้วยนะแต่ไม่ขึ้นมา
0: ไม่ได้ขึ้นรายการ
3: แล้วก็ไม่รู้ให้ใครมาคุยแทนหลังจากนี้นะจะมีการฟ้องกลับคนที่ดูหมิ่นด้วยนะคะบอกเลยว่าเขาคนนั้นจะสมความปรารถนาค่ะ

0: ถ้าป้าดาอยู่นะสนุกกว่านี้สนุกกว่านี้นี่แกแกไม่กล้ามาไงแกไม่อยากปะทะกับทนายอนันชัยไงมันเสียเวลาแล้วผมก็เลยบอกเลยตัดบทไปว่าไงต่อให้คุณร้องแลกแหกกระเชอน้ำตาเป็นสายเลือดคุณก็ไม่ได้วัดวัดอดุลเนี่ยจบแล้วครับแต่ว่าเรื่องของป้าดากับทายาทป้าดาแล้วก็เรื่องของคนที่ดูหมิ่นคณะสงฆ์ดูหมิ่นเจ้าพนักงานเนี่ยยังไม่จบแล้วก็เริ่มต้นต่อไปนี้มีแต่คดีย
1: ังไม่จบเชื่อไหมคุณผู้ชมยังไม่จบง่ายๆแน่ๆเรื่องนี้หมายเรียกรอบที่2เดี๋ยวมาดูป้าดาจะมาหรือเปล่า รวมถึงทางฝั่งทนายเนี่ยจะฟ้องกลับป้าดาอย่างไรบ้างต้องติดตามต่อเรื่องนี้สนุกมากๆ
2: อ่ะรอดูแล้วกันน่าอีกยาวนะ
1: ใช่ค่ะ
2: เรื่องนึงก็ยาวมาถึง4ปีแล้วคดีของคุณแตงโมคุณผู้ชมถ้าจำกันได้เมื่อวานใน DSI เอาเอกสารหลักฐานเป็นหมื่นหน้าเลยฮะเอาให้ปปช.แล้วมันก็มีกระแสข่าวลือบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยDSI ไม่ได้รับเรื่องนี
1: ้
2: วันนี้อาจารย์ประเทพนะก็เลยแถลงเลยอ่ะมันมีที่มาที่ไปอะไรยังไงหรือเปล่านะครับคือถ้าจำกันได้ย้อนกลับไปเมื่อวานนี้ก่อน DSI เนี่ยคุณผู้ชมครับมีการส่งเอกสารคดีแตงโม54แฟ้ม 13,000 หน้านะให้กับปปช.ตรวจสอบบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการบิดเบือนกระบวนการยุติธรรมหรือเปล่านะครับและมันก็มีกระแสข่าวลืออ้างว่านายเกรียงศักดิ์พนักงานสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยแจ้งว่า DSI ปัดตกยุติการสอบสวนคดีแตงโมไปแล้วล่าสุดเองเนี่ยวันนี้อาจารย์ปานเทพนะครับประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินก็แถลงข่าวเลยบอกว่ายืนยันพนักงานสอบสวน DSI ไม่ได้พูดข้อความดังกล่าวแล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าข่าวบิดเบือนดังกล่าวมันอาจจะถูกปล่อยออกมาในช่วงที่มันจะมีการประชุมกตร.พิจารณาโผในการแต่งตั้งโยกย้ายนายพลตำรวจหรือเปล่าครับ
3: ทำไมต้องปล่อยข่าวว่า DSI ไม่เห็นว่าไม่มีมูลไม่มีความจริงแจ้งเพื่อทราบต่อปปช.ซึ่งความจริงไม่เป็นอย่างนั้นเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะวันนี้แหละครับวันนี้ช่วงบ่ายกตร.เขาจะประชุมโยกย้ายตำแหน่งนายพลทั้งหมดถึงต้องปล่อยข่าวว่าตัวเองบริสุทธิ์และไม่มีมูลใช่หรือเปล่า
1: ซึ่งเรื่องนี้นะคะนายปันเทพย้ำชัดเลยว่าวันนี้คดีแตงโมยังไม่จบนะคะเพราะว่า DSI เนี่ยได้ส่งต่อพยานหลักฐานให้กับปปช.ตรวจสอบผู้เกี่ยวข้องที่มีส่วนบิดเบือนคดีเท่านั้นแค่นี้เท่านั้นและนี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญของคดีที่แค่เพิ่งจะเริ่มต้น
2: แค่เริ่มต้นเท่านั้นคุณผู้ชมครับ
4: ติดตามกันอีกเหมือนเดิมนะฮะส่วนเรื่องของสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาคุณผู้ชมครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ท่านนายกก็ลงพื้นที่ไปเลยไปให้กำลังใจกำลังพลนะฮะแล้วก็มีช่วงนึงที่พูดถึงประเด็นที่กัมพูชาเตรียมความพร้อมนายกบอกโอ้ยจริงๆแล้วเราเองก็พร้อมเหมือนกันแต่เรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์ขออุบเอาไว้ก่อนดีกว่าไม่อยากพูดเยอะแต่ย้ำว่าเรารักษาอธิปไตยของเราแน่นอนในขณะเดียวกันเรื่องของนักวิชาการต่างๆที่ออกมาพูดถึงประเด็นไทยกัมพูชาว่าอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวกลับมาตามกันช่วงหน้าครับไทยท่า
5: สะสม3ปีแต่ย่าไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรคอลลาเจนผสานโปรวิตามิน B5 และคอลลาเจนช่วยเชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แพนทีนสูตรคอลลาเจน
6: แผลในปากอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต
7: เป็นอีกหนึ่งข่าวเที่ยวนะคะ
6: มีแผลในปากและลิ้นหมวยใช้ยาต่อคอซานจิน4กว่าส่วนแก้แผลในปากและลิ้นยาต่อคอซานจิน4กว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
8: หอมแรงฉุนไป
9: หอมละมุน
8: ดีกว่าอยากหอมละมุนซักเรโอโมพลัสใหม่มีดูโอบูสให้ผ้าสะอาดหอมละมุนสีสัปดาห์หอม
9: ลองเลย
8: ใหม่โอโมพลัสคอตตอนบลูม
10: น้ำมันเต็มถังไปไหนดีอะ
11: ขึ้นเหนือถึงแม่สายลงใต้สบายๆถึงเบตง
10: ไปได้ขนาดนี้คุ้มจริง
12: เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตรับข้อเสนอสุดพิเศษ 1-31 สิงหาคมนี้
13: เก่าเหรอ
14: ไม่เก่าซาดินครับ
13: เปิดซะดีมั้ย
14: มาดิ
15: เปิดสามแม่ครัวปลาซาดินเนื้อนุ่มฉ่ำซอสเข้มข้นลุกเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
16: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
17: ่อัปาเช
18: ่ลองยังเม็ดอมมะขามป้อมอัปาเช่กลิ่นเชอรี
17: ่ I love อัปาเช่
19: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
20: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
19: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
20: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
21: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
19: นี่ต้องเหงื่อ

0: ฟังด้วยครับ
1: เข้าพรรษานี้มาเก็บแต้มสุขภาพกัน
2: หมดแก้ว
3: หมดค่ะ
1: ด้วยการไม่ดื่มเหล้าและอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้างดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
4: แอร์แคริเออร์เทควีและเทคเอสดีทนคุ้มแคริเออร์จัดเต็มแอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์แคริเออร์เทควีและเทคเอสเย็นดีมีคืนติดแอร์แคริเออร์เทควีหรือเทคเอสรับเงินคืน500บาทถึง31สิงหาคมนี้ติดเลยแคริเออร์เทควีและเทคเอส
5: กาแฟดีต้องดีที่เมล็ดเหมือนเบอร์ดี้ทรีนวันโรบัสต้าแท้ๆซองนี
6: ้หอมฟิน
5: เข้มเต็มรสชาติกลมกล่อมลงตัวโรบัสต้าที่ใช่ยกให้ซองนี้เลยเบอร์ดี้ทรีนวัน
7: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
8: ้น้ำผลไม้ดีด้อม่วนชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็วิดดีด
7: ้อใหม่อีซูซู V Cross 2.2 DDI Max Force 1เดียวเท่านั้น
8: จี้กงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจี้กงแดน
9: อ้าวคุณผู้ชมครับติดตามข่าวแหกโค้งนะดูสถานการณ์เราก่อไม่ปล่อยเรื่องไทยกัมพูชาปรากฏว่ามันมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นนะครับ
10: นี่
9: หลังจากก่อนหน้านี้เนี่ยนาอนุทินเนี่ยไปที่ช่องอันม้าอุบลมันคือดินแดนของกัมพูชานะ
11: นี่เพราะว่าอย่างนั้น
9: ไทยสะบัดเต็มที่ไปหมดเลยคุณผู้ชมเราทีเนี้ยก็เลยเอ๊ะทำไมกัมพูชาตัดสินใจทำแบบนี
11: ้
9: มันมีเล่มันมีแผนอะไรหรือเปล่านะครับเอาไล่เรียงไปขอคุยกันทีละคนก่อนเอาประเด็นคนต้นเรื่องก่อนนายอนุทินชาญวีรกุลคุณผู้ชมครับนายกเนี่ยไปหลายที่มากนะไปเป็นขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพลอันนี้คือกองทัพเรือก่อนคุณผู้ชมครับกองทัพเรือเนี่ยนายกไปดูอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆไปที่อำเภอสัตหีบชลบุรีนะครับให้กำลังใจแล้วขอดูแสนยานุภาพหน่อยนี่ส่องเข้าไปดูเป็นยังไงบ้างแสนยานุภาพของกองทัพเรือเป็นยังไงนักข่าวก็เลยถามว่าเอาจริงๆนะฝั่งกัมพูชาเขามีเขี้ยวเล็บมากมายฝั่งเราล่ะนายกอุบเอาไว้ก่อนเราไม่ต้องไปบอกทุกอย่างหรอกให้มาถึงแล้วอุ้ยให้ทางนู้นบอกอุ้ยมีอย่างนี้ด้วยหรือ
11: ให้อุ้ยทีเดียวเลย
9: ให้อุ้ยทีเดียวเลยนะครับนอกจากนี้คุณผู้ชมครับก่อนหน้านี้นายกไปให้กำลังใจกำลังพลที่ช่องอานม้าจังหวัดอุบลราชธานีนะครับคุณผู้ชมจำได้ไหมช่องอานม้าเราเพิ่งมีทหารของเราหน่วยเก็บกู้ EOD เนี่ยไปสูญเสียขาที่15ใช่ไหมครับและก็ย้ำเลยบอกว่าตราบใดที่ทำหน้าที่อยู่จะใช้ความสามารถทุกอย่างที่มีอยู่เพื่อปกป้องอธิปไตยทีนี้คุณผู้ชมครับไอ้ภาพเหล่านี้ที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยกัมพูชาเขาก็เห็นเหมือนกันนะครับพอเขาเห็นแบบนี้เขานั่งไม่ติดเอ้าทำไมนายกไปช่องอานม้าซึ่งมันมีธงชาติของเราปักอยู่อ่ะ
11: แล้วทำไมเราจะไปไม่ได้ล่ะ
9: ถูกไหมเขาบอกว่านายกอนุทินลุกล้ำช่องอานม้าซึ่งมันคือดินแดนของกัมพูชาเขาถือว่าแผนที่มาตรา1ต่อ 200,000 นั้นมันคือของเขาแล้วกล่าวหาว่าการเยือนของผู้นำไทยไม่สามารถไปเปลี่ยนแปลงเขตแดนได้ขู่ว่าเดี๋ยวจะออกหมายจับนายอนุทินด้วยนะข้อหาก็คือนี่คุณผู้ชมดูเขาครับ
11: ดูภาพพนมเปญโพสต์แต่ธงไทยหลาเลยนะ
9: ชัดเจนข้อหาลุกล้ำดินแดนเอาคุณดูภาพแล้วกันลุกล้ำดินแดนซึ่งเอาจริงๆนะนักข่าวก็ถามนายกเหมือนกันว่าคุณอนุทินทราบไหมว่าเขาจะออกหมายจับคุณแล้วอ่ะเวลาไปท่องอันมาของเราอ่ะนายกว่าไงรู้ไหมโหลแล้วก็อดขำเล็กน้อยคุณผู้ชมครับนายกก็ย้ำเลยบอกว่าเอาจริงๆนะผมไปได
10: ้
9: เพราะเรายึด joint statement คุณก็ควรจะคำนึงถึง joint statement ด้วยไม่ใช่ว่าอยากจะเจรจาแต่สุดท้ายคุณก็เกิดปัญหานี้ทุกทีเหมือนคุยกันคนละโลกอ่ะ
11: ถูกต้องเพราะว่าคุยอะไรไว้ตกลงอะไรไว้ก็ไม่เคยทำตามเลย
10: จริง
11: สักอย่างเดียวและไอ้ประเด็นที่บอกว่าจะมีการแบบออกหมายจับท่านนายกอะไรแบบนี้เนี่ยหลายคนก็ไปตั้งข้อสังเกตเอ๊ะว่ามันจะมีอะไรบางอย่างแอบแฝงหรือเปล่าถูกต้องไหมกับการกระทำของเขาในครั้งนี้โดยมีหนึ่งความเห็นของรองศาสตราจารย์ชิตตะวันนะฮะซึ่งเป็นอาจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์และการเมืองมอเกษตรคุณผู้ชมครับก็ออกมาตั้งคำถามด้วยความแปลกใจนะฮะในรายการของพี่ออฟนี่แหละคุณผู้ชมบอกว่ากัมพูชาจะฟ้องร้องเหรอฟ้องร้องช่องทางไหนอ่ะ
9: ครับ
11: หรือเขาจะไปฟ้องศาลอาญาระหว่างประเทศ ICC หรือเปล่าแต่ฟังก่อนนะศาลเนี่ยเขาจะรับพิจารณาเพียงแค่4ข้อหาหลักๆ1ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์2อาชญากรรมสงคราม3รุกราน4ละเมิดสิทธิมนุษยชนซึ่งการที่นายกลงไปในพื้นที่อธิปไตยของไทยมันไปผิดข้อไหน1ใน4ข้อนี
10: ้นั่นน่ะสิ
11: มันไม่มีเลย
10: เพ
11: ราะฉะนั้นจะไปฟ้องอะไรยังไงแล้วการพิสูจน์อธิปไตย

0: เนี่ยมันต้องยึดตามหลักสันปันน้ำซึ่งแนวสันปันน้ำคือการเดินจากตีนภูเขาขึ้นไปถึงจุดสูงสุดของหน้าผาดังนั้นหน้าตรงบริเวณหน้าผาบริเวณช่องอานม้าจึงเป็นแผ่นดินไทยแน่นอนซึ่งกัมพูชาไม่สามารถที่จะมีดินแดนยื่นเป็นแบบจะงอยออกมาเหนือหน้าผาของไทยได้นอกจากนั้นคือต้องตะเกียกตะกายปีนขึ้นมาเองครับ
1: จริงๆต่อให้ไปยืนในอธิปไตยของกัมพูชาก็ไม่เข้าทั้ง4ข้อ
2: ดังกล่าว
1: ใช่คือถามว่าจะฟ้องอะไรเนี่ยคืองงก็คือคิดว่าคนที่เป็นระดับเคยเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศกัมพูชามาอย่างยาวนาน40กว่าปีเนี่ยแล้วเป็นบิดาของนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันการจะพูดอะไรเนี่ยมันต้องมีอะไรที่ make sense มากกว่านี้นะคะเพราะตอนนี้ก็เป็นประเทศที่ได้ชื่อว่าเป็นสแกมเมอร
2: ์
1: ของโลกอยู่แล้วแล้วคราวนี้พอพูดอย่างนี้ออกมาเนี่ยทั่วโลกเขาก็ต้องพูดอะไรอ่ะพูดอะไร
3: คือจริงๆเวลาฟังแล้วก็ต้องงงว่าเอ๊ะเขาพูดอะไร
0: จริง
4: คุยกันคนละโลก
0: โลกเสมือนไงเขาอยู่โลกเสมือนไง
4: โลกคู่ขนาน
3: ก็อย่างที่บอกความเชื่อชุดความเชื่อแต่ละคนมีแตกต่างกันแต่เรื่องนี้นะคุณผู้ชมก็มาสอดคล้องกับที่อาจารย์ทรงฤทธิ์นักวิชาการนะเขาออกมาพูดเรื่องของการออกมาคู่จับท่านนายกอนุทินของเรา อันนี้เขาเป็นแค่การเกลี้ยกล่
0: อม
3: กล่อมปลุกเร้าคนในประเทศด้วยกันเอง
0: อ๋อปั่นกระแส
3: ปั่นก็เหมือนที่เคยทำผ่านมานั่นแหละ
4: เขาจะมีเลือกตั้งหรือเปล่า
3: ใช่สร้างกระแสถูกต้องนี่แหละกล่อมคนในประเทศของตัวเองนะคะเพราะว่าอยากจะแสดงเห็นว่าพื้นที่ช่องอานม้าเนี่ยนะยังเป็นของประเทศกัมพูชาแล้วก็เป็นการพยายามดิสเครดิตค่ะขยายความว่าเนี่ยดูสิผู้นำของไทยนะเป็นผู้นำแท้ๆยังทำผิดซะเองเลยนี่พยายามปั่นกระแสนะคะทั้งนี้ทำเพื่ออะไรเพื่อสร้างกระแสดึงเอาชาติพันธมิตรหรือว่าเวทีสากลเนี่ยค่ะเข้ามามีส่วนร่วมในข้อพิพาทเขตแดนทั้งที่จริงๆแล้วเราสองประเทศเนี่ยควรคุยกันคุยกันแบบทวิภาคีหรือว่าคุยกับไทยโดยตรงแต่ว่าเขาจะเน้นการปั่นข่าว
0: ปั่นกระแสไปดึงคนอื่นมาเข้าพวกไง
3: ใช่ค่ะซึ่งความพยายามของกัมพูชาที่จะลากเอาคนอื่นมาเอี่ยวให้ได้เนี่ยนะคะดูได้จากรายการที่ฮุนเซนเขาไปกล่าวบนเวทีการประชุมสภาระหว่างประเทศครั้งที่สองที่กรุงพนมเปญเขาบอกอย่างนี้เนี่ยไทยเนี่ยนะวางแผนนะใช้ปัญหาแก๊งหลอกลวงออนไลน์หรือว่าแก๊งสแกมเมอร์เนี่ยเป็นข้ออ้างในการเข้ามาบุกจับแล้วก็เข้ามายึดครองพื้นที่บางส่วนของกัมพูชาแน่เขาบอกว่าอย่างนั้นเขาบอกแล้วนี่นะดูนะเป็นตัวอย่างของสงครามยุคใหม่ของไทยที่ยกเอาปัญหาอาชญากรรมของชาติเนี่ยมาเป็นเหตุผลในการเข้ามาดำเนินการทางทหารเออเนี่ยเขาพูด
0: ไปเรื่อยอ่ะ
3: ใช
4: ่งงกับเขาไหม
3: งง
4: เลยเอาอย่างนี้แล้วกันเราก็ต้องมีคนฟาดกลับเนาะ
3: ค่ะ
4: อ
3: ่
4: ะพลเอกพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผอ.ศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาฟาดกับกัมพูชาเลยบอกคุณกัมพูชาครับคุณต้องแยกให้ออกระหว่างสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์กับสถานที่ที่ถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางทหาร มันคนละประเด็นกัน
0: ครับ
4: หากจะพูดถึงสงครามต้องย้อนไปดูจากนัดแรกที่กัมพูชาเริ่มไม่ใช่คุณจะไปเล่าเฉพาะที่ไทยตอบโต
0: ้
4: เพราะสถานการณ์ที่เริ่มต้นมันเริ่มมาจากคุณก่อนถูกไหมครับส่วนข้อกล่าวหาเรื่องของการยึดครองดินแดนท่านพลอากาศเอกประภาสท่านก็ย้ำว่าเราคงกำลังเป็นตามข้อตกลงการหยุดยิงนะครับคือลบจุดตรงสุดแค่ไหนก็อยู่แค่นั้นไม่ควรถูกเรียกว่าการยึดครองนะครับแล้วหากเห็นต่างเรื่องของเส้นเขตแดนคุณก็ต้องมาใช้กลไกสองประเทศในการมาคุยกัน
3: เนาะ
4: ไม่ใช่ว่าทหารจะมาลากเส้นได้นะมันก็ต้องไปคุยกันและที่สำคัญก็คือว่าการจะสร้างเรื่องเล่าผ่านเวทีระหว่างประเทศเนี่ยคุณก็ทำมาตลอด
0: จริง
4: ถูกไหม
3: ถูก
4: แล้วล่าสุดเนี่ยคุณทำอะไรคุณขู่จะออกหมายจับนายกรัฐมนตรี
3: ค่ะ
4: นายกรัฐมนตรีอนุทินเนี่ยซึ่งทางพลอากาศเอกประภาสท่านก็ย้ำว่านายกลงพื้นที่ช่องอานม้ามันคือพื้นที่ของเรา
0: ใช่
4: เราไปให้กำลังใจทหารไม่ใช่ไปขีดเส้นหรือเปลี่ยนเขตแดนกัมพูชาอย่าโกหกประชาชนของตัวเองครับ
3: ค่ะ
4: ถูกไห
3: ม
4: หากมันยังมีข้อพิพาทต้องไปพิสูจน์ในโต๊ะเวทีเจรจาไทยภาคีหรืออะไรหรือทวิภาคีหรืออะไรก็แล้วแต่กลไกที่เราจะต้องคุยกันของสองประเทศ
3: เนาะต้องคุยกันเรื่องความจริงแล้วก็หลักฐานที่ชัดเจนไม่ใช่การปลุกปั่นกระแส
4: เขาไม่ค่อยฟังเท่าไหร่
0: เขาไม่ฟังเขาไม่สนเลย
4: เ
0: ขาจะเอาแต่ในสิ่งที่เขาคิดว่ามันเป็นแบบนั้นก็ต้องเป็นแบบนั้นอย่างเดียว
4: ครับ
0: เคลมต่างๆนานาเยอะแยะมากมายบอกว่าล่าสุดเคลมน้องเนเน่เองแล้วด้วย โอ้งงไปหมดเลยงงกันจริง
3: เคลมไวมากนะ
0: จริง
3: ทุกเรื่องเลยนะคือเคลมไวมาก
4: แม้ขนาดมีคนถังชาติคุณผู้ชมเขาก็เขียนชัดเจนว่าเนเน่คือไทยแลนด์เนเน่
0: ยังเคลมได้
4: อย่าไปเคลมเอาธงของกัมพูชาไปแปะตามคอมเมนต์

0: ต่าง
1: ๆโอ้ก็มุมของเขาจริง
0: ๆ
1: แต่ทีนี้ในมุมของอาจารย์ทรงฤทธิ์บ้างบอกว่าเอาจริงๆนะถ้าปัจจุบันเราไปดูตระกูลหุ่นเนี่ยตอนนี้ตระกูลหุ่นเจอแรงกดดันหนักเลยนะ
2: โ
1: ดยเฉพาะจาก FBI ที่เห็นบอกว่ามีการส่งรายชื่อที่ไปพัวพันกับแก๊งสแกมเมอร์แก๊งคอลเซ็นเตอร์ระดับโลกมาถึง4คนซึ่ง4คนนี้ล้วนแต่เป็นคนใกล้ชิดของฮุนเซนทั้งนั้นเป็นระดับออกยาออกยาโอ้โหแบบคนใกล้ชิดมากๆซึ่งเขาบอกนะฮะบอกว่า FBI ขู่เลยนะถ้าไม่ได้4คนนี้มาเนี่ย FBI จะเปลี่ยนเป้านะจะไปพุ่งเป้าที่ฮุนเซนแทนเลยนะ
0: โอ้โห
1: พูดมาแบบนี้แต่ว่าข้อมูลเหล่านี้ฝั่งตระกูลฮุนเนี่ยไม่มีใครแปลออกมาให้ชาวกัมพูชาได้รับรู้รับทราบเลย
2: ค่ะ
1: คือแต่คนที่แปลมาคือฝ่ายค้านของเขาเองไงฝ่ายค้านของกัมพูชากลุ่มของสมรังสีนี่แหละเพื่อมาโจมตีรัฐบาลของเขาคุณผู้ชมเพราะอะไรอย่างที่บอกนะฮะที่ผ่านมาตระกูลฮุนดิ้นรนสร้างเวทีเพื่อที่จะฟ้องไทยเบี่ยงเบนความสนใจจากปัญหาภายในประเทศของตัวเองครับ
3: FBI เขาบอกว่าอันดับแรกเขาอยากได้4คน
0: ครับ
3: นะครับที่เป็นออกยา นะครับออกยาอะไรล่ะก๊กอัน
0: ครับ
3: ออกยาลียงพัด
0: โอ้แต่ละคน
3: ออกยาแล้วอีกคนนึงเป็นหลานของฮุนเซนก็คือฮุนโต
0: ครับ
3: นะครับอีกคนนึงก็คือดีวิเชียและนี่คือเขายกตัวอย่างนะดีวิเชียก็คือลูกเขยของฮุนเซนทุกวันนี้เราจะเห็นสภาพตระกูลฮุนเนี่ยดิ้นรน
0: ครับ
3: นะครับเพราะอะไรจีนตัดหางแล้วแต่ยังไม่ปล่อยวัด
4: จีนตัดหาง
1: ครับ
4: แต่ยังไม่ปล่อยวัดคำนี้มันก็เป็นคำที่ก็ระบุถึงสถานการณ์ตอนนี้ได้ดีนะ
1: จริงเขาถูกกดดันมากนะ
4: เหมือนก่อนหน้านี้ที่เขาเล่ากันไงเขาก็บอกว่าถ้าจีนเนี่ยคือตัดหางคือตัดหางเฉพาะตระกูลฮุน
0: ครับ
4: แต่ยังไม่ปล่อยวัดก็คือเอากัมพูชาเอาไว
2: ้
4: มันก็เลยมีกระแสข่าวลือเกิดขึ้นว่าพยายามมีความพยายามจะเปลี่ยนตัวผู้นำของกัมพูชาให้เป็นกลุ่มอื่นแต่ไม่รู้ว่าอันนี้คือกระแสข่าวนะไม่รู้ว่าจริงไม่จริงยังไงนะ
2: เนี่ยฝั่งเขาก็มีเรื่องกดดันเยอะแยะมากมายเหมือนกันอย่างที่บอกความจริงหลักฐานก็มีบางส่วนก็เป็นเรื่องเล่าแล้วก็ปั่นกระแสมาดูฝั่งเราบ้างเตรียมการยังไงกันบ้างนะคะท่านนายกอนุทินค่ะมีการอนุมัติแต่งตั้งพลเอกชัยพฤกษ์นะคะให้เป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือว่าสมช.เรื่องนี้ท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์มองว่ามีความเหมาะสมนะนะและจะสามารถทำงานได้ดีอย่างต่อเนื่องเลยค่ะเพราะว่าการประทะกันใน2รอบที่ผ่านมาเนี่ยท่านก็มีส่วนร่วมในการวางแผนวางยุทธศาสตร์ในการต่อสู้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าหลังจากนี้ได้เข้าไปดำรงตำแหน่งเนี่ยท่านก็จะรู้เลยว่าจุดไหนแข็งจุดไหนอ่อน
0: ใช่อ
2: ันนี้เป็นข้อได้เปรียบนะ
4: มันก็จะเสริมความแข็งแกร่งเราได้
2: ใช่แล้วถ้าจุดไหนอ่อนท่านก็สามารถไปเสริมความแข็งแกร่งให้เพิ่มขึ้นได้นะคะและที่สำคัญเขาบอกว่าการเป็นเลขาธิการสมช.นั้นน่ะมีหัวหน้าใหญ่สุดก็คือท่านนายกรัฐมนตรีค่ะทำให้ท่านสามารถตัดสินใจอะไรได้เลยไม่ต้องผ่านรัฐมนตรีกลาโหมให้เสียเวลาค่ะไม่ต้องมีขั้นตอนอะไรมากมายโทรหากันได้เลยเพื่อรับฟังและสั่งการในเรื่องที่สำคัญนะคะโดยสัปดาห์หน้าคุณผู้ชมจะมีการเสนอในที่ประชุมอนุมัติการย้ายโอนจากกองทัพบกมาอยู่ที่สำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อเข้ารับตำแหน่งใหม่ค่ะเพราะท่านเก่งอยู่แล้ว
4: เก่งนะนักข่าวเสปูด้วงเสปูด้วงนะคุณผู้ชมนะแล้วก็แต่อยากจะรู้จังเลยครับว่าเสปูด้วงด้วงประพัดเข้าใจหรืออาจจะชื่อปูหรือยังไงเดี๋ยวค่อยไปถามมาให้แล้วกันนะนักข่าวทหารนะ
2: อยากรู้ทำไมถึงเป็นชื่อเสปูด้วง
0: ใช่ไหม
4: ทีนี้คุณผู้ชมครับทหารและอาวุธยุทโธปกรณ์และเรื่องของความมั่นคงและแต่พอเราเห็นภาพนี้ทีไรเนี่ยมันสะเทือนใจทุกครั้งนะกัมพูชาเนี่ยยิง BM 21เข้ามาในพื้นที่พลเรือนของเราและเป็นจุดแรกๆที่ได้รับผลกระทบนะครับยิงเข้ามาที่ปั๊มน้ำมันเหตุการณ์เนี้ยมีผู้ที่เสียชีวิตมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากได้รับการเยียวยาไปแล้วแต่ประเด็นสำคัญก็คือปั๊มน้ำมันแห่งนี้เนี่ยคุณผู้ชมยังไม่ได้รับการเยียวยาเลยนะครับคือก็เจ้าของเนี่ยพยายามที่จะถามถึงการเยียวยานานมากนะแต่จนถึงขนาดนี้มันติดขัดอะไรทำไมมันยังไม่ได้รับการเยียวยาผมเล่าให้ฟังแบบนี้นะครับคือย้อนกลับไปนะกับเหตุการณ์ครั้งนี้ช่วงสิงหาคมปี68เนี่ยทางเจ้าของเคยออกมาเรียกร้องรัฐบาลเยียวยาหน่อยได้ไหมเพราะตอนนั้นถ้าจำกันได้นะเหตุการณ์นี้ภาพนี้แล้วจำได้ให้สัมภาษณ์ความเสียหายเบื้องต้นคือ20ล้านนะ
2: ค่ะ
0: ใช่ครับ
4: 20ล้านเนี่ยแล้วกิจการของเขาเนี่ยคือเอาพูดง่ายๆมันหยุดไปนานถูกไหมเงินก็ไม่มี
0: ถูกต้อง
4: แล้วจะต้องหยุดกิจการไปอีกนะครับเขาไปยื่นหนังสือถึง4หน่วยงานนะแต่ปรากฏว่าตอนนั้นก็ยังไม่ได้รับเกินการคอนเฟิร์มว่าจะได้รับเงินเยียวยานะครับจากนั้นกันยายนปี68เธอเนี่ยไปร้อง

0: ่านกรรมธิการกฎหมายแล้วก็มีการลงพื้นที่ไปที่ศรีสะเกษนะครับทางกรรมธิการบอกรับปากนะเดี๋ยวจะแก้ปัญหาไปคุยกับหลายหน่วยงานให้เรื่องของการเยียวยาต่างๆมันต้องมีล่าสุดเองคุณผู้ชมครับประมาณทักกรกฎา
1: คม
0: ปีนี้แหละปี69
2: ครับ
0: คือครบ1ปีพอดีเธอก็ไปที่รัฐสภาจำได้ภาพนี้คือร้องไห้เลยนะครับคือเธอบอกว่าก็ทวงถามเงินเยียวยาครั้งที่1ไปแล้วก็ยังไม่ได้27สิงหาที่ผ่านมาเธอก็เข้าสภาเป็นครั้งที่2เหมือนกันติดตามเรื่องนี้นะครับก็ยังไม่ได้เงินเมื่อวานเนี่ยมันมีประโยคที่มันสะท้อนความในใจเธอหลายๆอย่างนะคุณกมลรัตน์เล่าให้ฟังบอกว่าแม้ว่าเธอจะเป็นกิจการเอกชนแต่เธอก็คือคนไทยคนนึงได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความมั่นคงที่เกิดขึ้นประกันภัยไม่ครอบคลุมความเสียหายจากเหตุระเบิดนี้สิ่งที่เรียกร้องก็คืออยากจะให้รัฐบาลตัดสินใจให้มันชัดเจนว่าจะเยียวยาหรือเปล่าฝากไปถึงรัฐบาลให้ดูแลประชาชนชายแดนจริงๆจังๆถ้าพิจารณาระบบประกันรองรับต่างๆเนี่ยคือก็ไม่ได้พิจารณาตรงนี
2: ้
0: แล้วเงินเยียวยามันก็ไม่ถึงนะเพราะว่ามันเป็นช่องว่างช่องโหว่ที่มันไม่มีเงินจากภาครัฐไปถึงภาคเอกชนได
2: ้
0: ถูกไหมครับคุณผู้ชม
2: ใช่
0: เนี่ยมันเลยกลายเป็นประเด็นสำคัญที่ตอนนี้เงินก็ยังไม่ได้เหมือนกันนะครับ
2: บอกว่าอยากได้ความชัดเจนด้วยแหละว่าสุดท้ายจะยังไงกันแน่จะได้หรือไม่ได
0: ้คือเอาพูดง่ายๆอย่างคุณไอซ์เองเนี่ยเป็นประธานกรรมาธิการงบประมาณคุณไอซ์ก็บอกเหมือนกันบอกว่าคืออยากจะให้รัฐบาลอ่ะอันนี้มันกรณีพิเศษจริงๆกับเหตุการณ์นี้จริงๆเธอก็ไม่ใช่เป็นคนที่เอาระเบิดไปวางที่ไหนล่ะ
2: ใช่
0: เป็นฝ่ายกัมพูชาแล้วเธอก็คือคนที่ได้รับผลกระทบมันจะมีทางออกร่วมกันไหมว่าเอ๊ะจะออกเป็นกรณีพิเศษไหม
1: ช่วยยังไงได้บ้าง
0: ช่วยยังไงได้บ้าง
2: หรือจะมีแนวทางไหนที่พอจะช่วยเหลือสักบางส่วนก็ยังดี
0: เพราะว่าสำนักงบเองหรือว่าหน่วยงานต่างๆบอกว่าในภาคเอกชนอ่ะคนเสียชีวิตคนที่ได้รับบาดเจ็บอาจจะได้เงินเยียวยาแหละอันนี้ไม่มี
2: แต่
0: ว
2: ่
0: าความภาคเอกชนมันไม่มีไง
2: ใช่
0: ฝากหน่อยได้ไหมอ่ะฝากหน่อยได้ไหมว่าเออช่วยแก้ปัญหานี้ให้เขาหน่อยอะไรเงี้ย
2: รอดูเรื่องของแนวทางความช่วยเหลือแล้วกันนะ
0: ครับ
2: ว่าจะมีหรือไม่แต่ว่าในขณะเดียวกันพลโทวิรยุทธ์รักษินครับแม่ทัพภาคที่2นะฮะก็ได้มีการเดินทางไปที่มุกดาหารคุณผู้ชมครับ ไปเยี่ยมแล้วก็ให้กำลังใจกำลังพลรวมไปถึงครอบครัวของพลตรีธวัชชัยบุษภานะฮะหรือว่าจ่าโต๋คุณผู้ชมครับวีรชนที่เสียชีวิตขณะที่ปฏิบัติหน้าที่แนวหน้าตรงบริเวณฐานปฏิบัติการฟ้าลั่นเขาสัตสมจังหวัดศรีสะเกษนะฮะจากเหตุการณ์ปะทะกันเมื่อวันที่25กรกฎาคมปีที่ผ่านมาซึ่งแม่ทัพภาคที่2ครับก็ได้มีการสอบถามความเป็นอยู่นะแล้วก็มอบสิ่งของในการช่วยเหลือเนี่ยในเบื้องต้นในการบำรุงขวัญให้กับทางครอบครัวและยืนยันครับว่าทางกองทัพจะไม่ทอดทิ้งนะฮะจะคอยดูแลเรื่องของสวัสดิการความเป็นอยู่การศึกษาแล้วก็คุณภาพชีวิตของครอบครัวกำลังพลด้วยขณะที่ภรรยาของจ่าโต๋ครับก็ปัจจุบันนะฮะได้บรรจุเข้ารับราชการทหารครับในยศ10เอกหญิงนะฮะเพื่อสานต่อในการทำหน้าที่รับใช้ชาติแทนสามีซึ่งจ่าโต๋นะฮะเดิมทีก็มียศนะครับเป็นจ่า10เอกสังกัดกองพันทหารปืนใหญ่ที่106กรมทหารปืนใหญ่ที่6ครับเป็นผู้ตรวจการหน้านะฮะก่อนที่จะสละพลีชีพครับจากเหตุการณ์ปะทะกันตรงบริเวณเขาสัตสมแล้วก็ได้รับการปูมบำเหน็จนะฮะเลื่อนยศเป็นพลตรีเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติจากการเสียสละในการปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้นะฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: รอติดตามนะไทยกัมพูชาเราส่งกำลังใจให้กันเยอะๆนะครับคุณผู้ชมครับ
1: ใช่แล้วค่ะต้องติดตามกันต่อไปนะคะอีกเรื่องที่มองข้ามไม่ได้เลยก็คือเรื่องของคดีโกงสอบท้องถิ่นโอ้โหคุณผู้ชมตั้งแต่ครั้งแรกที่มีข่าวมาก็คือเป็นมหากาพย์เลยนะคะมีที่ไปบุกจับอดีตผู้สมัครส.ส.ศรีสะเกษกับเจ้าหน้าที
0: ่
1: อบต.นะคะที่ทำหน้าที่ล่าสุดค่ะทั้งคู่ยื่นประกันตัวแล้วยื่นประกันตัวในชั้นสอบสวนขอสู้คดีต่อค่ะผู้สื่อข่าวรายงานนะคะว่าภายหลังตำรวจควบคุมตัวนายกเฮงอดีตนายกอบต.และอดีตผู้สมัครส.ส.กับนางนวพรเจ้าหน้าที่อบต.แห่งหนึ่งในจังหวัดศรีสะเกษนะคะผู้ต้องหาคดีทุจริตเรียกรับสินบนวิ่งเต้นสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นมาสอบปากคำซึ่งทั้งสองคนให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาค่ะพร้อมกับมีการยื่นหลักทรัพย์เป็นเงินสดคนละ 200,000 บาทขอให้ปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นสอบสวนและได้รับการประกันตัวเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะก็คือ27สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งอย่างไรก็ตามนะคะแนวทางการสืบสวนของตำรวจพบว่าผู้ต้องหาทั้ง2คนเนี่ยนะก่อนหน้านี้นะเขามีพฤติการตระเวนหาผู้สมัครสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นเหมือนไปถามเอาบ้านนี้มีลูกจะสมัครข้าราชการ
0: นะ
1: มีใครจะสมัครไหมล่ะลองแนะนำกันหน่อยเนี่ยไปตระเวนหานะคะโดยเรียกรับเงินเป็นค่าตอบแทนโดยมีนางนวพรนะคะทำหน้าที่เป็นคนกลางคอยจัดหาผู้สมัครสอบแต่ คนสมัครมาเยอะเกินโควต้ากว่าตำแหน่ง

0: ทีนี้ส่งผลให้มีผู้สมัครสอบจำนวนมากสอบไม่ผ่านเลยสิคะเบื้องต้นที่ไปพบเนี่ยก็คือมากกว่า40คนนะทางกลุ่มนายหน้าปฏิเสธการคืนเงินแม่พ่อแม่ที่ให้เงินไปเนาะเอาลูกฉันสอบไม่ผ่านอ่ะแล้วเงินที่โอนไปล่ะคืนมาได้ไหมก็ไม่ได้คืน
1: สุดท้ายก็ไม่ได้คืน
0: ใช่ค่ะพย
1: ายามจะทวงอยู่เหมือนกัน
0: ใช่ซึ่งเขาอ้างว่าอยู่ระหว่างวิ่งเต้นจัดหาตำแหน่งว่างในพื้นที่อื่นๆเพื่อทดแทนให้อยู
2: ่
0: ตำรวจยังพบเบาะแสอีกนะคะบอกว่าเครือข่ายนี้อาจขยายการเรียกรับเงินไปยังพื้นที่อื่นๆด้วยโดยเฉพาะที่จังหวัดสุพรรณบุรี
1: ครับ
0: ไปสุพรรณบุรีซะแล้ว
1: หลายจังหวัดอีกแล้ว
0: เขาบอกว่ามีลักษณะเรียกเก็บเงินมัดจำล่วงหน้าจากผู้สมัครก่อนจะเกิดปัญหาผิดเงื่อนไขเนี่ยพอสมัครให้เงินไปแล้วสมัครไม่ได้นี่ก็มีการทะเลาะวิวาทขัดใจกันเกิดขึ้นตอนนี้กำลังเร่งตรวจสอบเส้นทางการเงินของนางนวพรนะคะเพื่อขยายผลหาความเชื่อมโยงของเครือข่ายต่อไปค่ะ
1: ครับผมแต่ทีนี้มันมีอีกหนึ่งข้อมูลที่น่าสนใจนะครับเป
3: ็
1: นข้อมูลจากนายอัศพลครับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบหรือว่ากมธ.ปปช.สภาผู้แทนราษฎรเนี่ยท่านออกมาเปิดเผยข้อมูลแบบนี้บอกว่าเครือข่ายของจังหวัดศรีสะเกษเนี่ยพบว่ามีนายกเฮงเป็นเบอร์1ของจังหวัดนะฮะ
3: ครับ
1: จากเบอร์1ก็จะโยงต่อไปยังส่วนกลางแต่ว่าส่วนกลางนี้เนี่ยจะเป็นใครอันนี้เดี๋ยวขอตรวจสอบเพิ่มเติมก่อนแต่มีแน่นอนเบื้องต้นพบหลักฐานเป็นแชทไลน์ครับที่ระบุเป็นเจ้าหน้าที่ DSI ส่วนกลางเชื่อมโยงกับนายกเฮงเห็นบอกว่ามีตำแหน่งเป็นผู้เชี่ยวชาญคดีพิเศษระดับ C8 C9
3: ครับ
1: ใหญ่นะฮะสูงนะมียศเป็นพันตำรวจโทด้วยซึ่งอธิบดี DSI เนี่ยตอนนี้ก็สั่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนในข้อเท็จจริงเรียบร้อยแล้วในส่วนของคณะกรรมการปปช.ครับก็จะมีการเซ็น MOU ร่วมกันกับองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยในวันที่11กันยายนนี้นะฮะเพื่อที่จะให้ผู้เสียหายเนี่ยสามารถจะไปร้องเรียนผ่านทางองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยได้ครับแล้วหลังจากนั้นก็จะมีการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดส่งมายังปปช.แล้วก็ตำรวจเพื่อที่จะนำข้อมูลเหล่านี้ขยายผลหาตัวผู้ทำผิดต่อไปด้วย
3: พูดถึงองค์การต่อต้านคอร์รัปชัน
0: ค่ะ
3: ลองฟังข้อมูลจากเขาแล้วก็ตกใจนะค
1: ุ
3: ณผู้ชมครับนักข่าวเนี่ยไปคุยกับคุณมานะนิมิตมงคลประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยนะครับหรือว่า X ก็บอกอย่างนี้ว่าการจ่ายเงินบรรจุข้าราชการเนี่ยเหมือนเมื่อวานที่เราเล่าไปมันเริ่มต้นจากตำแหน่งอะไรเล็กๆ
1: ใช่
3: C2 C3 ไปอ่ะถ้าคุณอยากจะได้ C2 เนี่ยคุณจะต้องเสียประมาณ 3-4 แสนหักค่าในหน้าอีก 5 แสนอย่างเงี้ยหักค่าในหน้าไป 1 แสนถ้าคุณอยากได้ C3 คุณจ่าย 8 แสน
1: โดนหน้า
3: เนี่ย
1: 2 แสน
3: ครับเข้าใจไหมแต่ในหน้าหักค่าหัวคิวไปแล้ว
1: 2
3: แสนบาทคุณผู้ชมครับคือพอเริ่มเข้าไประดับ C2 C3 เป็นตำแหน่งเล็กๆใช่ไหมครับหลังจากนั้นพอเข้าไปอ้าวมีการจ่ายเงินเสร็จสับปั๊บเมื่อเข้าสู่การประเมินยกระดับตำแหน่งขึ้นไปอีกก็จะกลายเป็นจากเดิม C3 จะขยับไปเป็น C4
1: ครับ
3: หรือจะมีการย้ายไปอยู่ในตำแหน่งอื่นที่มีการจ่ายเงินไปอีกทอดนึง
0: เขาบอกว่าสามารถระบุได้ด้วยอยากไปพื้นที่ที่ตัวเองอยากไปอยู่ก็ได้
1: ขึ้นอยู่ว่าเงินถึงหรือเปล่าอย่างเงี้ยหรอ
3: พูดง่ายๆก็คือว่าให้ตัวคุณเข้าไปก่
1: อ
3: นเข้าไปอยู่ที่ไหนก็ได้ให้มันเป็น C2 C3 แล้วผ่านไปสักพักนึงเอามีเงินไปอีกสักหน่อย
1: ครับ
3: เปลี่ยนกลับไปอยู่ในพื้นที่ที่คุณอยากจะให้ไปได้
0: คนลุกเหมือนกันเนาะ
3: โหแค่เป็น C2 C3 ยังขนาดนี้ถูกไหมครับเครือข่ายการโกงสอบจะเกิดขึ้นได้มันต้องมีคนจ่ายเงินคุณมานะว่าอย่างนี้นะครับแล้วมั่นใจเลยมันมีผู้ใหญ่เป็นผู้บงการแหละคุ้มครองเขาไม่งั้นเขาจะกล้า
1: ทำแบบนี้หรอใช่ไหม
3: คุณผู้ชมส่วนตัวคุณมานะเองนะเชื่อว่าการโกงระดับนี้มีระดับรัฐมนตรีเกี่ยวข้องแน่นอนแต่จากที่เห็นดูเหมือนว่ามันจะเป็นการตัดตอนแค่ระดับอธิบดีหรือเปล่า
0: อุ้ย
3: ถูกไหม
0: ค่ะ
3: ฝากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสาวไปให้ถึงตัวการใหญ่หน่อยครับ
4: คือเครือข่ายแบบนี้มันจะเกิดขึ้นได้นะครับคนจะยอมจ่ายเงินเขาต้องเกิดความมั่นใจว่ามีผู้ใหญ่วงการและการันตีว่ามันจะประสบความสำเร็จข้าราชการจำนวนมากที่ให้ความร่วมมือเพราะเชื่อว่าจะมีผู้ใหญ่ให้ความคุ้มครองพวกเขาจะไม่โดนเล่นงานจะไม่โดนจับกุมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าตัดตอนระดับรัฐมนตรีออกไปก็หัวโจกของคนโกงจะลอยนวลครับ
3: ฟังแล้วก็เหนื่อยนะแต่ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่นะครับให้กำลังใจตำรวจให้กำลังใจปปช.ปปช.ได้เป็นหน่วยงานหลักคุณผู้ชมทางคุณมานะจากแอคบอกอย่างนี้เอาจริงๆนะถ้าไอ้คดีพวกนี้ขึ้นไปสู่ชั้นศาลรับประกันได้เลยเอาผิดแค่ว่า ตัวระดับปลาซิวปลาส้อยแต่มันอาจจะไม่ถึงระดับอธิบดีก็ได้นะหร
2: ือ
3: ระดับที่ใหญ่กว่านั้นก็ได้ก็เลยอยากจะขอฝากไปที่ปปช.ทำสำนวนให้มันแน่นหนาให้มันดิ้นไม่หลุดหน่อยนะ
0: เนาะ
3: ความหวังของประชาชนนะ
2: ครับ
0: อยากเปลี่ยนนะอยากเปลี่ยนระบบให้แบบล้างกระดานไปเลยให้มีแต่ความบริสุทธิ์โปร่งใสหล
2: ัง
0: จากนี้คนที่เขาตั้งใจจริงๆอยากทำงานเพื่อแผ่นดินจริงๆแล้วเก่งจริงๆอ่ะจะได้เข้าไปอย่างถูกต้อง
2: ใช่แล้ว
0: เนาะ
3: มันเป็นโลกแห่งความฝันชมพู่
0: อยากให้เป็นจริงไงเราคาดหวังหลายๆเรื่องเลย
2: ต้องช่วยกันผลักดันให้มันเกิดขึ้นได้นั่นแหละ
0: อยากให้เกิดขึ้นบนแผ่นดินไทย
3: ฟังแล้วก็ถอนหายใจคุณผู้ชมครับอีกเรื่องนึงที่เราถอนหายใจและสงสารมากๆผู้หญิงคนนึงเขาอยู่กินกับสามีเป็น10ปีแต่ปรากฏว่าไม่ไหวแล้วกับพฤติกรรมของสามีพอตัดสินใจแยกทางนะครับ
2: ครับ
3: เธอถูกสารเคมีสามีสาดสารเคมีใส่เธอแล้วสภาพจากสวยๆเมื่อกี้แล้วตอนเนี้ยลักษณะขอโทษนะพันหน้าเป็นมัมมี่เลยให้ความเป็นธรรมกับเธอหน่อยอย่าเล่าให้ฟังครับ
5: ป๊าผมกลับมาเป็นมะเร็งอีกแล้วนะแต่ว่ารอบนี้ผมพอแล้วอะป๊าไม่ต้องขายอะไรมารักษาผมแล้วนะ
6: ผมไม่อยากให้คุณเป็นเหมือนครอบครัวนี้สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองมะเร็งหายห่วงเป็นแล้วเป็นอีกก็คุ้มครองต่อเนื่องจนถึงอายุ85ปีทำก่อนเป็นเถอะครับ Allianz อยุธยาเซิร์ชเลยครับ
7: แก้ลมวิงเวียนด้วยส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายาทั่วไป
8: จี้กงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจี้กงแดน
9: แบ็คเหรอแม่มีแบคทีเรีย
10: ไหนไม่เห็นมีเลย
9: ไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีใช้โปรเทคช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.9% สะอาดกริปแม้ในซอฟอาบเพื่อสุขภาพผิวที่ดี โปรเทค
11: เด็กเจนอนาคตต้องก้าวให้ทันโลก High QUST รวม5สารอาหารและผสมกอสแอลซีฟอสให้ลูกสร้างสรรค์สิ่งใหม่ในแบบของเขาเอง High QUST แม้ว่าใช่ลูกว่าชอบและขอแนะนำไปโรงเรียนกับ High QS Cool
12: ลองเลยวันนี้ผิวสวยไว
13: แต่พลาเมลีพลาเลือกโอเลอัลตร้าเฟอร์มิงเซรั่มให้ผิวที่อ่อนคล้อยดูกระชับขึ้นไม่ต้องไปไกลสุดพลาอยู่ที่โอเล
14: จบบทบาทที่ภูมิใจเริ่มโกต่อไปหัดเล่นกีตาร์ใหม่แบรนด์โกโปรเบปติเจนแบรนด์โกดีโกต่อไปให้ชีวิต
15: ใหม่แบรนด์โกซุปไก่สกัดผสมถั่งชาว plus แมกนีเซียมซื้อเลยที่ 7-Eleven
16: แม่กำลังกลับนะ
17: ลืมล้างจานให้แม
16: ่ใช้นี
18: ่ใหม่สันไลพร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่นได้เร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
19: กลับมาแล้ว
20: ล้างเก่งมาก
21: สันไลเลมอนสูตรใหม่
22: คำแนะนำจากกรมอนามัย
23: คุณบีบยาสีฟันนิดเดียวอยู่หรือเปล่า
24: เด็กบีบนิดเดียวได้
25: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแรง
26: เพื่อฟูออลายที่เพียงพอ
27: และแปรงวันละ2ครั้ง
28: อย่างน้อย2นาทีงดทานหลังแปรงฟัน2ชั่วโมง
29: รวมต้านฟันผุใช้สูตร222
30: ป้าเขาจะมา
31: Head and Shoulders ใหม่เธอมีรังแคหรอ
32: ไม่มี
33: Head and Shoulders ใหม่ช่วยกระจัดรังแคและปกป้องหนังศีรษะนานถึง48ชั่วโมงใช้ Head and Shoulders เป็นประจำช่วยกระจัดรังแค
34: ไปต่อแล้วนะไปกี่ที
35: ่ไป10กว่าที่อ่ะ
36: ทันหรือเปล่า
37: Isuzu D-Max ไปได้ไม่มีสะดุด
38: บรรทุกเยอะขนาดนี้ประหยัดขนาดนี้ยังไงก็คุ้ม
37: Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตรับข้อเสนอสุดพิเศษ 1-31 สิงหาคมนี้
39: Give me more.

0: ช่วยประหยัด
1: ซื้ออะไรมาพี
2: ่ซื้อนมมาให้ลูก
1: นมอะไรอีก
2: นมแม
3: ่นมแม่สร้างภูมิประหยัดค่าหมอค่ารักษา
4: เอาที่ซื้อมาไปคืนเลย
0: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
5: วันนี้มัมยังมีโปรโมชั่นดีๆมาฝากค่ะลองหันไปดูในครัวที่บ้านนะคะว่าสภาพเป็นยังไงบ้างเตาแก๊สที่ใช้อยู่มันเก่าหรือยังสนิมขึ้นหรือยังสภาพดูไม่น่าใช้งานใช่ไหมคะนี่เลยออตโต้เตาแก๊สหัวฟู่เทอร์โบอินฟราเรดอย่างแรกเลยก็คือไฟแรงด้วยหัวเตาเทอร์โบ8ลูกฟู่ร้อนเร็วร้อนไวประหยัดด้วยหัวเตาอินฟราเรดร้อนสม่ำเสมอไร้เปลวไฟก้นภาชนะไม่ดำไม่อยากให้พลาดสินค้าโปรดีๆแบบนี้เลยนานๆจะมาทีรับประกันสินค้า1ปีด้วยนะพิเศษวันนี้ซื้อออตโต้เตาแก๊สหัวคู่เทอร์โบอินฟราเรด1เตาแถมฟรีอีก1เตาจากราคาปกติ 3,980 บาทวันนี้ลดให้พิเศษเหลือเพียง 1,390 บาทเท่านั้นพร้อมกับการรับประกัน1ปีจัดส่งฟรีรีบกดเบอร์โทรมาเลยนะ02-817-9925 รับของก่อนจ่ายที่หน้าบ้านได้เลยออตโต้แบรนด์สัญชาติไทยที่หลายคนไว้ใจยาวนานมากกว่า40ปีด้วยหน้าเตาสแตนเลสคุณภาพทนทานต่อการใช้งานอายุการใช้งานยาวนานไม่เป็นสนิมเหมาะกับการทำอาหารได้หลากหลายประเภทสามารถใช้งาน2หัวเตาพร้อมกันได้สะดวกประหยัดเวลาในการทำอาหารหน้าเตาสแตนเลสเช็ดทำความสะอาดง่ายไม่เปลืองแรงหัวฟู่ไฟแรงไม่ดับง่ายหัวอินฟราเรดร้อนสม่ำเสมอไร้เปลวไฟก้นภาชนะไม่ดำคุณจะมีความสุขกับการทำอาหารเมนูต่างๆได้แบบมั่นใจด้วยออตโต้เตาแก๊สหัวคู่หัวเทอร์โบอินฟราเรดพิเศษวันนี้ซื้อออตโต้เตาแก๊สหัวคู่เทอร์โบอินฟราเรด1เตาแถมฟรีอีก1เตาจากราคาปกติ 3,980 บาทวันนี้ลดให้พิเศษเหลือเพียง 1,390 บาทเท่านั้นพร้อมกับการรับประกัน1ปีจัดส่งฟรีรีบกดเบอร์โทรมาเลยนะ02-817-9925 รับของก่อนจ่ายที่หน้าบ้านได้เลย
6: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1เมษายน2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
7: ปวดหัวไม่เลือกเวลา
8: แต่ถ้าปวดหัวเป็นไข้
7: เลือกซาร่าซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าซาร่า
9: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
10: ค่าใช้จ่ายเยอะแต่ตลกได้อยู่เพราะค่าฟอร์แคชพร้อมใช้อนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด 140% โปะได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดถ้าตลกไม่ออกบอกค่าฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิด
11: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
12: ่สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
11: งดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีจากสสส.
13: กลับมาติดตามข่าวแหกโค้งอันนี้น่าเห็นใจผู้หญิงคนนี้มากๆเลย
14: ใช
13: ่คือเอาจริงๆนะผู้หญิงคนนี้อายุ32แต่เธอถูกสามีของเธอใช้สารเคมีสาดไปที่หน้า
14: ค่ะ
13: แล้วอยากจะขอความเป็นธรรมหน่อยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ากลัวว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ําขึ้นอีกนะครับ
14: ถูกต้องเพราะว่าเธอเล่าให้ฟังว่าเธอถูกขู่ฆ่าด้วยนะคุณผู้ชมคะ
13: ดูสภาพเธอ
14: เนี่ยแหละเป็นมัมมี่เลยคุณผู้ชมคุณน้ำฝนค่ะอายุ32ปีนะคะยังคงพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลในจังหวัดกาญจนบุรีค่ะผู้ชมเห็นภาพแบบนี้ผู้หญิงด้วยกันเข้าใจเลยนะคนเราเกิดมาชีวิตหนึ่งนะอยากจะมีความรักที่ดี
13: ครับ
14: อยู่กันไปจนแก่จนเฒ่า
15: ครอบครัวที่ดี
14: ถูกต้องแล้วมาเจออย่างเงี้ยผวาเลยนะคะเพราะว่าสามีและพวกเนี่ยเขาใช้สารเคมีไม่ทราบชนิดสาดใส่จนได้รับบาดเจ็บที่ใบหน้าศีรษะและผิวหนังนะคะบาดแผลเนี่ยประมาณ 10% ของร่างกายเลยทีเดียวสำหรับผู้หญิงถือว่าเยอะนะ
13: แต่ 10% ของร่างกายชมพู่ดูยศดู
15: ครับ
13: หน้า
15: จริ
13: ง
15: ส่วนสำคัญที่สุดเลยนะ
13: ใช่ไหม
14: เป็นการใช้ชีวิตด้วยความไม่มั่นใจในความใช้ชีวิตต่อไปกับอีกแบบนึงหน้าเราสามารถทำมาหากินได้นะ
13: คุณผู้ชมให้เปรียบเทียบนะเห็นไหมฮะรูปตอนที่ยังไม่ได้โดนสารเคมีนะ
14: สวยมาก
13: สวยมาก
15: ว่าเราจะเบลอไว้แต่ก็ดูรู้ว่าสวยอ่ะ
13: ว่าสวยแล้วดูสภาพนี้คุณผู้ชมส่งกำลังใจให้เธอเยอะๆนะครับขอให้คุณหมอรักษาให้แบบสวยกว่าเดิม
14: จริงให้กำลังใจเลยเพราะว่าคาดหวังเทคโนโลยีทางการแพทย์ผิวหนังในปัจจุบันเนี่ยน่าจะช่วยได้เยอะมากๆเลยนะคะเธอเล่าแบบนี้อยู่กินกับสามีมานานกว่า10ปีนะมีลูกสาวด้วยกัน1คนอายุ11ขวบแล้วค่ะแล้วก็ยอมรับฝ่ายชายเนี่ยมีครอบครัวอีกบ้านนึงก่อนเกิดเหตุเธอรู้สึกว่าต้องตัดสินใจแล้วขอเลิกราดีกว่าอยากจะไปขอเริ่มต้นชีวิตใหม่เพราะว่าอะไรเธอไม่ต้องการอยู่ในความสัมพันธ์แบบเดิมแบบนี้อีกแล้วไม่อยากอยู่เป็นบ้านเล็กบ้านน้อยอะว่าอย่างนั้นเธอแต่ฝ่ายชายบอกว่าไม่ยอมแล้วขู่เธอว่าเอาอย่างนี้ ถ้าจะออกไปนะก็ออกไปแต่ร่างที่ไร้วิญญาณก็แล้วกัน
13: โอ้โหโหดจังเลยอ่ะ
14: ดูสิเคยขู่ไว้แบบนี้กระทั่งเช้ามืดเมื่อวานนี้27สิงหาคมค่ะสามีเนี่ยก็ชวนเธอไปซื้อของกันออกจากบ้านไปซื้อของแต่ระหว่างทางเนี่ยมีปากเสียงทะเลาะวิวาทกันคุณผู้ชมจากนั้นสามีก็ไปเรียกเพื่อนที่เป็นอาสากู้ภัยเหมือนกันเนี่ยมารุมทำร้ายเธอค่ะนี่แหละเอาสารเคมีที่ไม่ทราบว่าเป็นอะไรมาสาดใส่หน้าเธอจนกระทั่งรถเสียหลักชนแบรีเออร์ข้างทางเธอตะเกียกตะกายหนีลงมาจากรถนะคุณผู้ชมโชคดีมากๆเป็นบุญของเธอนี่ตามคลิปเลยผู้ก่อเหตุเนี่ยทะเลาะกันแล้วก็มีการสาดสารเคมีในรถนะจนรถเสียหลักไปชนกับแบรีเออร
13: ์
14: เธอหนีลงมาได
13: ้
14: จังหวะนั้นโชคดีมีรถของโรงพยาบาลขับผ่านมาพอดีคุณผู้ชม
13: โอ้ยังดีมีคนมาช่วยนะ
14: เนี่ยจึงเข้าเหลือ

0: ช่วยเหลือได้ทันช่วงทีเนี่ยรถผู้เหตุไปละ
1: ครับ
0: นั่นตามคลิปนะคะเธอบอกว่าตอนนี้รู้สึกกลัวมากๆค่ะกลัวว่าอะไรกลัวสามีจะตามกลับมาทำร้ายอีกเพราะว่าสามีรู้จักคนเยอะกลัวว่าจะไม่ถูกดำเนินคดีอะไรแล้วเธอก็จะไม่ปลอดภัยจึงมาขอความช่วยเหลือ

0: กูแบบเอาชีวิตเลยแบบจะฆ่าอย่างเงี้ยเลยครับก้อนโดนอ่ะเข้าไปให้ใครไม่รู้ซื้อโค้กกับกระเพรามาแล้วบอกให้กินก้อนให้กินก้อนก้อนจะตายอะไรประมาณน
1: ี้โอ้โหมีคำนี้น่ากลัวมากเลยอ่ะ
2: น่ากลัวนะเข้าใจไหมไปซื้อโค้กกับซาลาเปามาให้กินก่อนตายอย่างเงี้ย
1: โดนขู่นะ
2: โดนขู่เป็นเราเราก็กลัวคุณผู้ชมครับแล้วจริงๆถ้ารู้สึกว่าไม่รักกันแล้วปล่อยมือจากกันคุยกันดีๆก็ได
3: ้แยกกันดีๆดีกว่าไหม
2: เราไม่สนับสนุนการใช้ความรุนแรงแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับและที่สำคัญพี่ก็มีอีกบ้านหนึ่งอยู่ด้วยนะ
1: ใช่ค่ะ
2: ที่มี2บ้านนะครับ
1: และอีกอย่างนึงมีลูกด้วยกันแล้วด้วยน่าจะได้ถึงลูกเยอะๆด้วย
3: ใช่
2: ทีนี้คุณผู้ชมครับเอาแบบนี้อ่ะในอำเภอเมืองกาญนะครับรับเรื่องแล้วบอกว่าประสานทางตำรวจเมืองกาญช่วยติดตามคดีนี้หน่อยนะครับเรื่องความปลอดภัยเป็นยังไงบ้างเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยอยู่กับลูก2คนเองเป็นลูกสาวด้วยฮะก็เลยกำชับบอกกำนันในพื้นที่ดูแลนะครอบครัวนี้ดูแลความปลอดภัยให้ด้วยนะครับอ่ะฟังเสียงท่านในอำเภอดูครับ
4: ทางอำเภอเนี่ยก็ได้ทราบเรื่องก็ได้พาทีมงานในส่วนของอำเภอเองแล้วก็สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพราะว่าเขามีลูกเล็กด้วยก็ทางเราก็จะให้การดูแลโดยที่ญาติมีความกังวลว่าอาจจะโดนข่มขู่หรือว่าอะไรเนี่ยทางเราได้ประสานทางกำนันตำบลปากแพรกซึ่งกำนันก็รับปากว่าเดี๋ยวจะมาดูแลเรื่องความปลอดภัยเรื่องอะไรต่างๆทางเราไม่ได้นิ่งนอนใจฮะแล้วก็ได้ประสานทาง
2: เอาความปลอดภัยฝากคุณกำนันนะฝากฝ่ายปกครองในพื้นที่ส่วนคดีต้องถามตำรวจนะครับคุณผู้ชมตำรวจเนี่ยก็ไปไล่กล้องวงจรปิดนะครับว่าเหตุการณ์ต่างๆมันจริงไหมอะไรยังไงนี่ฮะรถเก๋งสีขาวเป็นของผู้ก่อเหตุเปิดไฟฉุกเฉินขับออกมาจากจุดเกิดเหตุนะครับแล้วก็มีการกลับรถเพื่อจะมุ่งหน้าไปทางโรงพยาบาล
5: ครับ
2: แต่ก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นนะครับนางสาวน้ำฝนเนี่ยหนีออกมาได้นี่ก็คือหลักฐานสำคัญนะว่าตอนเกิดเหตุน้ำฝนเนี่ยอยู่ในรถคันนี้จริงๆถูกไหมครับเอาตำรวจทำงานต่อครับล่าสุดช่วงเที่ยงที่ผ่านมาตำรวจเมืองกาญครับไปเชิญในเทพเทพก็คือสามีของน้ำฝนและเอาเพื่อนอีกคนนึงเพื่อนชื่อว่านายดำนะครับมาด้วยนะเขาร่วมกันก่อเหตุดำบอกปฏิเสธนะผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับเขาเลยแต่ในเทพเดี๋ยวคุณผู้ชมดูเทพก็คือผู้ชายเสื้อขาวคนนี
5: ้
2: เทพก็มีบาดแผลที่หัวและก็มีบาดแผลที่มือนะครับแต่เขาอ้างว่ามันเป็นอุบัติเหตุทะเลาะกับน้ำฝนในรถผู้หญิงเนี่ยใช้ขวดตีหัวผมจนแตกแล้วจากนั้นก็มีการชุลมุนกันเกิดขึ้นผมเนี่ยอยู่ในรถไม่รู้จะทำยังไงก็ไปคว้าขวดที่บรรจุน้ำยาสารเคมีเขาบอกเป็นน้ำยาล้างแอร์จากเบาะด้านหลัง
5: ครับ
2: แล้วน้ำยาก็หกใส่น้ำฝนไม่มีเจตนาร้ายเลยขอโทษน้ำฝนด้วยผมยังรักน้ำฝนอยู่ครับ
1: ค่ะ
6: น้ำยาพวกนี้ผมจะพกไว้เวลาไปทำรถลูกค้ามันอยู่ในรถตอนนั้นตีกันก็เลยชุลมุนก็คว้าก็เลยรู้ว่าเป็นน้ำยาก็อยากขอโทษครับเพราะว่ามันไม่ได้ตั้งใจ
7: กับเพื่อนเราสรุปได้เพื่อนเราได้ทำด้วยไหม
8: เพื่อนเรา
6: ได้เพื่อนไม่ได้ทำครับ
8: ทำคนเดียว
6: ใช
2: ่ไม่แต่ทำไมน้ำยามันไปอยู่ที่หน้าเขาล่ะ
1: แล้วทำไมมันพอดิบพอดีอะไรที
2: ่โอ้มันพอดิบพอดีเลยอ่ะใช้คำนี้แล้วกัน
1: ใช่ไหมล่ะ
3: ทำไมต้องไปคว้าขวดนั้นล่ะ
2: เออ
3: ทั้งที่รู้อยู่ว่าเป็นสารเคมีอันตรายอย่างเงี้ย
1: ก็ไม่รู้ว่าความจริงคืออะไรทำหรือไม่ทำไม่รู้แต่จริงๆความรักเป็นสิ่งสวยงาม
2: ไม่ควรทำแบบนี
1: ้ไม่อยากให้เกิดเรื่องแบบนี้เลยจริงๆนะคะตอนนี้เบื้องต้นตำรวจเก็บหลักฐานภายในรถค่ะรวมถึงขวดพลาสติกที่บรรจุสารเคมีส่งตรวจพิสูจน์ว่าเป็นสารชนิดใดกันแน่ค่ะพร้อมเก็บตัวอย่างสารเคมีที่กัดผิวหนังของนางสาวฝนนะคะไปตรวจสอบเช่นกันส่วนในเทพและเพื่อนถูกแจ้งข้อหาร่วมกันพยายามฆ่าเลยนะคะเตรียมนำตัวฝากขังศาลจังหวัดกาญจนบุรีตามขั้นตอนของกฎหมายเนี่ยเลยความพอเราอายุเยอะแล้วแหละเราเลยแนะนำได้เอาจริงๆถ้าอยู่ด้วยกันแล้วทุกข์อย่าอยู่เลยดีกว่า
2: จริง
1: นะแล้วบ้านปลายชีวิตอ่ะอีกหน่อยจะรู้สึกว่าเป็นเพื่อนกันดีที่สุด
2: ครับ
1: อ
2: ขอบคุณขอบคุณพี่ชมพู่มากนะคะ
1: ที่แนะนำเรื่องความรู้
2: แนะนำเรื่องความร
1: ักดิฉันก็ฟังพี่อ้อยพี่ชอดบ่อยเหมือนกัน
3: ฟังต่อๆกันไปเหมือนกัน
1: ผ่านมาเยอะเจ็บมาแยะเลยเข้าใจความสุขของชีวิตที่แท้จริง
2: แต่ที่สำคัญเนี้ยมันเหมาะกับหนู
3: แต่ที่สำคัญคือต้องห้ามใช้ความรุนแรง
1: ไ
3: ม่ว่าจะเป็นในรูปแบบไหนก็ตาม
2: เป็นกำลังใจให้กับคุณน้ำฝนนะครับ
3: ครับอ่ะส่วนที่นนทบุรีคุณผู้ชมครับมาช่วยกันตามจับโจรกันหน่อยดีกว่าเพราะว่ามีผู้เสียหายเนี่ยบอกว่ามีชายปริศนาบุกไปตะเวนงัดบ้านแล้วงัดไปแล้วกว่า10หลังนะฮะได้ทรัพย์สินมูลค่าเกือบครึ่งล้าน
2: เอาแล้วปล่อยให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้ยังไงอ่ะ
3: คือเนี่ยเขาบอกว่ามันก่อเหตุมาเยอะมากๆนี่คือหนึ่งในหลักฐานครับที่ชัดเจนมากๆว่าผู้ก่อเหตุคนนี้งัดเข้าไปในบ้านของผู้หญิงคนนี้ชื่อว่านางสาวแคทนะฮะ เขาเลยส่งหลักฐานทุกอย่างเนี่ยมาให้กับสื่อช่วยประสานตำรวจหน่อยได้ไหม
2: โอ้ยทำไมเขางัดง่ายจัง
3: ชายรายนี้เนี่ยอายุประมาณสัก40

0: ปีนะฮะเนี่ยงัดเข้ามาค่อนข้างคล่องเลยนะแล้วเดินเข้าเดินออกชิลสบายใจมากๆเลย
1: ครับนะพี่เห็นชัดเจนมากครับ
0: คือเขาบอกว่างัดเข้าไปในบ้านหลังนี้ของคุณแคทเนี่ยได้ไปนะฮะเงินสดพระเครื่องทองรูปพรรณรวมมูลค่าเกือบ 100,000 บาท
2: โอ้โห
0: แล้วก็หลบหนีไปเลยแล้วจุดเกิดเหตุเนี่ยคืออยู่ในแถวๆในพื้นที่อำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีครับเป็นห้องพักโครงการเอื้ออาทรนะฮะผู้เสียหายบอกว่าเอาจริงๆนะไม่ใช่ตัวเขาคนแรกที่เป็นเหยื่อของชายรายนี้เพราะชายรายนี้มีการตะเวนไปก่อเหตุมาแล้วกว่า10ห้องด้วยกัน
3: โอ้โห
0: มูลค่าความเสียหายเนี่ยน่าจะไม่ต่ำกว่า 500,000 บาทตอนนี้ชาวบ้านทุกคนนะฮะถึงแม้ว่าจะติดเด็กดัดแล้วนะติดกล้องวงจรปิดแล้วนะก็ยังกลัวก็ยังผวานะ
1: โอ้ยมาทำเป็น10ห้องเลยเหรอ
0: เยอะมากเป็น10ห้องเลยเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าอยากให้ตำรวจช่วยตามจับกุมตัวชายรายนี้มาดำเนินคดีให้ได้ด้วยพร้อมกับมีการเรียกร้องครับไปยังทางการเคหะแห่งชาติผู้ดูแลโครงการหามาตรการความปลอดภัยให้กับลูกบ้านหน่อยได้มั้ยอ่ะ
1: โอ้ทำไมเขาเปิดเข้าเหมือนบ้านตัวเองเลยนะ
3: เหมือนคุ้นเคยเนอะ
1: เหมือนคุ้นเคยเหมือนบ้านตัวเองเปิดง่ายไปห้องนู้นห้องนี้อะไรอย่างเงี้ย
0: มันดูเข้าง่ายขนาดนี
1: ้
0: มันดูคล่องขนาดนี้เพราะฉะนั้นบอกว่าถ้าเป็นไปได้อยากให้ติดกล้องเพิ่มรอบๆโครงการเลยและที่สำคัญอยากให้มีรปภ.ทุกชั้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำขึ้นอีกกับคนอื่นครับ
4: มีพวกพระเครื่องมีทองรูปพรรณที่ได้ไปเนี่ยเดือดร้อนมากเพราะว่าค่าส่วนกลางอ่ะเดือนละ600คือมันเป็นเงินจำนวนที่เยอะมากสำหรับผู้มีรายได้น้อยใช่ไหมคะแต่คือกล้องวงจรปิดไม่มีรปภ.มีแค่2คนทั้งหมด12ตึก
0: ในขณะเดียวกันพอหลังจากที่มีการมอบหลักฐานให้กับสื่อประสานตำรวจเลยตำรวจบอกว่าเอาจริงๆนะตอนนี้รู้ตัวผู้ก่อเหตุแล้วแต่ว่าคือเห็นบอกว่าจากการตรวจสอบประวัติของชายรายนี้เคยก่อเหตุแบบนี้ในหลายๆพื้นที่มาแล้วซึ่งตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการติดตามตัว
1: มิฉะนั้นเนี่ยถ้ายังจับไม่ได้แนะนำนะเจ้าของห้องต้องติดระบบป้องกันเพิ่มไหมติดกุญแจ
3: ให้
1: มันแน่นหนาไหม
0: หรือติดสัญญาณไหมคือมันจะมีตัวสัญญาณที่เอาไว้ติดกับตรงประตูถ้าเกิดประตูมันขยับออก
1: มันจะ
0: เป
1: ิ
0: ดเอาไว้
1: มัน
0: จะมีเสียงดังขึ้นอะไรอย่างเง
3: ี้
0: ย
3: เ
0: พื่อเป็นการเตือนเพื่อนรอบห้องด้วย
1: หรือว่าเตือนมาในมือถือเราอย
3: ่
1: าง
3: เงี้ยแจ้งตำรวจได้ทัน
1: ถ้าจับไม่ได้เราก็ต้องป้องกันตัวเองไว้ก่อน
0: แต่ว่าในเบื้องต้นตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะมีการส่งสายตรวจลงพื้นที่ไปเหมือนตรวจตาบ่อยขึ้นเพื่อความอุ่นใจของประชาชนด้วย
1: เนี่ยคุณผู้ชมหลายคนเนี่ยเวลาดูข่าวทีวีเนี่ยตอนนี้มันมีการดูกันหลายแพลตฟอร์มมากนะ
0: คุ
1: ณสามารถเลือกดูเวลาไหนก็ได้ในแพลตฟอร์มโซเชียลต่างๆนะครับแต่ตอนนี้มันก็เลยเกิดคำถามว่าโจทย์ของทีวีไม่ใช่แค่ว่าเราจะแข่งกับช่องไหนนะครับแต่โจทย์ของทีวีคือเอ๊ะเราจะทำยังไงให้คอนเทนต์ไปถึงคุณผู้ชมได้ทุกแพลตฟอร์มเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆนะครับบนเวทีทีวีดีมานด์เจเนเรเตอร์ลีดเดอร์ชิพฟอรัม2026ครับความเห็นของคุณชลากรปัญญาโฉมประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท Workpoint Entertainment จำกัดมหาชนเขาบอกนะครับว่าจุดแข็งของทีวีที่ไม่มีแพลตฟอร์มไหนเรียนแบบได้ง่ายๆนั่นก็คือทีวีของเราจะมีความรู้สึกใกล้ชิดเป็นกันเองเหมือนเพื่อนบ้านฮะเป็นเพื่อนคุยสะสมกันมาแบบยาวนานเรามีความผูกพันกันแต่จังหวะเนี้ยต้องเปลี่ยนนิยามทีวีจากหน้าจอไปสู่คอนเทนต์ที่เริ่มจากทีวีแล้วก็มีการต่อยอดไปสู่โซเชียลมีเดียหรือว่า OTT เพื่อต้องการจะให้เข้าถึงคุณผู้ชมให้กว้างขึ้นนะครับสิ่งที่ต้องเดินคู่กันก็คือมันต้องมีความน่าเชื่อถือจุดแข็งต่อยอดสู่คอมมูนิตี้และสร้างมูลค่าให้คอนเทนต์ได้มากกว่ารายได้จากโฆษณาเพียงอย่างเดียวครับ
5: สื่อออนไลน์เมื่อมันมี attention เราได้ reach เรามี trustสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่ advertising อีกต่อไปนะรวมถึงนักการตลาดก็มองหาสิ่งนี้สิ่งที่คอนเทนต์ทีวีมันสร้างเนี่ยมันสร้าง commercial value นะเมื่อกี้ที่พี่บอยมาเล่าเนี่ยละครที่พี่บอยทำสุดท้ายเนี่ยมันไปจบที่มีนักแสดงและแบรนด์ไปทำการตลาดต่อมันเกิด marketing value ไอ้ commercial value ใหญ่ๆมันอยู่ที่ว่านักการตลาดจะหยิบจับอะไรไปใช้จากทัสและคอนเทนต์ที่มันเกิดขึ้นในสถานีรวมถึงengagement ที่มันเกิดขึ้นบนแพลตฟอร์มอื่น
1: ๆน่าสนใจคุณผู้ชมครับคุณวิบูลนะรีรัตนขจรหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจโทรทัศน์บริษัท BEC World จำกัดมหาชนทางอภิวิบูลแล้วกันน
3: ะ
1: เขาก็บอกว่าตลอดเกือบ57ปีเอาจริงๆก็ถูกนะทีวีเนี่ยผ่านการเปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่เราอยู่ยุคอะไรขาวดำทีวีสีวิดีโอเคเบิลดาวเทียมป ไปจนถึงทีวีดิจิตอลอันนี้เราทันหมดเลยนะคุณผู้ชมเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนพฤติกรรมคนดูก็เปลี่ยนอุตสาหกรรมก็ต้องปรับวิธีการผลิตและกระจายคอนเทนต์ให้ทันกับคุณผู้ชมนะครับจุดแข็งของสถานีโทรทัศน์ก็คือการเป็นต้นน้ำของคอนเทนต์ที่ทีมผลิตกระบวนการตรวจสอบและมาตรฐานการทำงานจะสร้างความน่าเชื่อถือได้ครับ
2: ค่ะ
6: เครื่องรับของคุณจะมีพัฒนาการเยอะมากๆวันนี้คุณเปิดทีวีไปคุณลองนึกดูไม่ว่าจะเป็นยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวนี้คุณจะเจอ connecting TV คุณกำลังไปสู่ในยุคของ fast channel สิ่งที่คุณกำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตทีวีอีกหลายๆพันช่องจะอยู่ในนี้แต่หลายๆประเทศยังเห็นคุณค่าของสิทธิพื้นฐานของประชาชนคือยังคงมีฟรีทีวีและฟรีทีวีจะไม่ใช่ฟรีทีวีแค่ประเทศนั้นแล้วเอาแค่เรื่องนี้ก่อน1เครื่องรับโทรทัศน์จะกลายเป็น AI จะกลายเป็นปัญญาประดิษฐ์ที่อยู่ในบ้านคุณเขาจะจดจำคุณการจัดผังรายการที่จะเกิดขึ้นตามอัลกอริทึมความชอบของคุณในอนาคต
1: น่าสนใจเห็นไหมครับการปรับตัวของทีวีจึงไม่ใช่แค่เพิ่มช่องทางออนไลน์เท่านั้นแต่ต้องผลิตคอนเทนต์ให้มันมีคุณภาพน่าเชื่อถือและมีการต่อยอดไปแพลตฟอร์มอื่นๆได้เห็นไหมข่าวแห่งโค้งแล้วเป็นทีวีแต่ก็จะมีการตัดย่อยๆไปสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆดูได้นะครับ
0: ถูกต้องแล้วและทีวีมีความน่าเชื่อถือด้วย
1: ใช่ครับ
0: มั่นใจได้นะฮะแต่ในขณะเดียวกันครับเรื่องของภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในเนปาลที่หลายคนบอกว่าโอ้ยอย่างกับ AI
1: มันสร้างความเสียหายเยอะมาก
0: ล่าสุดเจ้าหน้าที่ก็ยังคงระดมกำลังในการไปค้นหาและมีการออกมาอัปเดตตัวเลขผู้เสียชีวิตตอนนี้พุ่งสูงไปกว่า547รายและสูญหายอีกกว่านับพันรายเดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟังครับ
7: เรามาเบลนกันก่อนไหม
8: ใจตรงกันเลย

0: แดดมลภาวะสร้างอนุมูลอิสระทำผิวคล้ำเสียใหม่ Nivea Extra Bright โลชั่นวิตซีไฮยาผสานไฮยา 100% ละวิตซีช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระถึง 87% พร้อม UV Filter ผิวชุ่มชื้นรู้สึกดูกระจ่างใสใน7วัน Nivea Extra Skin
1: ผมขาดร่วงเหรอยาไม่กลัวหรอก
2: ใหม่ Pantene แชมพูสูตรไบโอติมผสานโปรวิตามิน B5 และไบโอติมช่วยให้รู้สึกผมแข็งแรงขึ้นช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผม Pantene ใหม่แชมพูสูตรไบโอติม
3: To handle new Isuzu X Series 2.2 DDI Max Force ร้อนแรงเป็นเรื่อง
4: ปากเหม็นแน่แน
5: ่อีข้าวเกล็ดเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดข้าวเกล็ดเกลือ
6: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคน้ำตาลเกิน16กรัมต่อวันเป็นเวลานานอาจสิ่งโรคตอนโตหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกด้วยความเป็นห่วงจากสสส.
7: การสูญเสียความชุ่มชื้นทำให้ผิวแห้งแตกเป็นขุยไดอะบิเดอร์มที่มียูเรีย 10% ช่วยรักษาผิวแห้งแตกเป็นขุยไดอะบิเดอร์มผลัดเซลล์ผิวอย่างอ่อนโยนและให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวหนังรักษาผิวแห้งแตกเป็นขุยด้วยไดอะบิเดอร์ม 10% และไดอะบิเดอร์ม 20%
8: มาแข่งโบลิ่งโชว์เก่ากันหน่อย
9: วันเปลี่ยนแต่ความสนุกไม่เคยเปลี่ยน My Ensure Go สูตรไม่เติมน้ำตาลทรายที่มี YBG และ HMB โปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพมวลกล้ามเนื้อ
10: ชนะแล้ว
11: อีกสักเกมไ
9: ห
11: ม
9: My Ensure Go Advanced Pro สูตรไม่เติมน้ำตาลทราย
12: ความงามที่ไม่ซ้ำใครความเย็นที่เข้าใจทุกความรู้สึกทลายทุกขีดจำกัดแห่งดีไซน์ Beyond X Carrier
13: ใหม่กาแฟซูเปอร์ดับเบิ้ลแบล็กเพิ่มปริมาณกาแฟ 40% ความเข้มที่ดับเบิ้ลได้อีกไม่ว่าวันนี้จะต้องลุยสู้หรือไปต่อใหม่กาแฟซูเปอร์ดับเบิ้ลแบล็กเข้มได้อีก
14: มีคนเคยบอกว่าคนเราเลือกเส้นทางชีวิตของตัวเองได
15: ้ลูกกตัญญูอย่างเลื่อนนะโอ้เชื่อว่าเลื่อทำได้สักวัน
16: สวัสดีจ้ะเจ
17: ๊คุณโฉมเรามีหนี้ที่ต้องเคลียร์กันอีก
18: เราไม่เหลืออะไรแล้วนะลูก
15: แต่บางครั้งชีวิตมันก็ไม่ยอมให้ผมเลือก

0: มาทำงานกับอา
1: ปุ๊ยา
2: เขาสั่งมายังไงเราก็ต้องทำมึงก็รู
3: ้ทำไมลูกต้องพาตัวเองไปทำเรื่องเร็วๆพวกนี้ด้วยมันเกิดอะไรขึ้นกับลูกเหรอ
4: ขอเวลาหน่อยนะแม่ลูกจะพาเราสองคนออกมาจากคุกนรกนี้ผมรู้วันนี้ไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุดแต่เราไม่เหลือทางให้เลือกแล้วแม่
5: ดูทีวีช่องวันสามสิบเอ็ดดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
6: แดงใบเล่
5: ทุกวันพุธและพฤหัสบดีเวลา20:30 PM
6: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
5: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
6: เพียง99 บาทต่อเดือน
5: กดดอกจัน5594
6: โทรออก
7: ฟังพี่เวลาพูดถึงเทพไทยแล้วยังคิดอยู่เลยนะครับว่ายาสีฟันอะไรจะดีขนาดนั้นแต่พอได้ใช้โอ้โหปากสะอาดมากสะอาดแบบไม่เคยรู้สึกมาก่อนเลยครับ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: หลอดนึงใช้นานจนลืมคุ้มจริงๆครับ
8: ใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิน
9: สิบเท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร
10: ์ที่เด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
11: น้ำปลาร้าตำนัวลุยเลยนะคะ
12: ชิมอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
13: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
14: ชิมซะหมดเลย
15: ยาริสเอทีและยาริสคันที่ใช่โดนใจทุกภาคเหนือใต้อีสานกลางลองขับรับโปรโดนใจที่โชว์รูมทั่วประเทศ
16: ใครๆก็อยากให้ผ้าหอมเหมือนตากแดดใหม่ดาวนี่ลักเพิ่มประสิทธิภาพช่วยต้านกลิ่นอับสีเทารู้สึกผ้าหอมสดชื่นเหมือนตากแดดตลอดวันใหม่ดาวนี่ลัก
17: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
18: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง16 ธันวาคมนี
19: ้แล้วทำไมพี่สั่งทำโทษผมล่ะครับ
20: แล้วคุณคิดว่าไง
19: พี่ชอบผม

0: พิ่งรู้นะครับว่าพี่วากชอบกินนมเย็น
1: ติดตามชมโซตัสเดอะซีรีส์พี่วากตัวร้ายกับนายปีหนึ่ง
2: คืนนี
1: ้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
3: กลับมาติดตามข่าวแหกโค้งคุณผู้ชมครับเราส่งกำลังใจนะเนปาลเองคุณผู้ชมหลายเหมือนที่ยศบอกนึกว่าภาพ AI จริงไม่ใช่ AI นะครับเขาเจอกับเหตุการณ์ไม่ว่าจะเป็นดินน้ำหรือโคลนพัดเข้ามาในพื้นที่คือแค่เพียงแค่ชั่วพริบตาก็กวาดไปหมดเลยทั้งเมืองอ่ะใช้อย่างเงี้ยคุณผู้ชมครับแล้วก็เหตุการณ์นี้มีทั้งเสียชีวิตแล้วก็ยังคงสูญหายอีกเป็นจำนวนมากทีเดียวที่สำคัญก็คือก่อนหน้านี้ทีมกู้ภัยของจีนเขาต้องระงับภารกิจในการค้นหาและช่วยเหลือนะครับเพราะอะไรเนื่องจากว่าเขาเกรงว่าระดับน้ำในทะเลสาบที่เกิดจากดินถล่มเนี่ยมันอาจจะเพิ่มสูงขึ้นแล้วมันจะมีผลทำให้น้ำเนี่ยมันทะลักลงอีกรอบนึง
4: ค่ะ
3: ดิฉะนั้นถ้ามันทะลักไปอีกรอบนึงกู้ภัยก็จะหายไปด้วยเข้าใจไหม
4: ใช่ค่ะใช่
3: ล่าสุดเองเอาน้ำเริ่มลดลงเจ้าหน้าที่ก็เลยกลับไปปฏิบัติภารกิจในการค้นหาแต่คุณผู้ชมครับอันนี้ต้องบอกเลยนะมันเป็นการค้นหาอย่างทุลักทุเล
4: ไม่ง่ายนะคะ
3: แล้วมันต้องแข่งกับเวลาทุกเสี้ยววินาทีแล้วคุณผู้ชมดูสภาพลักษณะภูมิประเทศเขาอ่ะ
5: ครับมันเป็นเขาไง
3: มันเป็นเขาแล้วมันเป็นร่องน้ำและทุกอย่างก็คือถูกโคลนถูกดินทับถมกันไปหมดเลยจากเมืองที่เคยสวยๆมันเต็มไปด้วยกรองโคลนกรองดินอ
4: ่
3: ะแล้วต้องเข้าไปช่วยเหลือคนตามที่ต่างๆนะคุณผู้ชมซึ่งมันยากมากแล้วบางคนเนี่ยภารกิจในการขอความช่วยเหลือก็ยังมีอยู่เยอะมากเลยนะครับ
4: ถูกต้องค่ะโดยเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมค่ะมีผู้เสียชีวิตแล้วนะคะอัปเดตตอนนี้นะ547รายค่ะเยอะมากๆนะคะและสูญหายอีกมากกว่า 1,000 รายบาดเจ็บกว่า 1,400 รายค่ะคุณผู้ชมมาดูกันหน่อยว่ามันหนักขนาดไหนต้องบอกที่ผู้สูญหายเยอะขนาดนี้นะคะเพราะว่าทั้งน้ำท่วมและดินถล่มเนี่ยมันหนักมากจริงๆลองดูภาพจากดาวเทียมเปรียบเทียบกัน
3: เปรียบเทียบก่อนและหลัง
4: คุณผู้ชมนี่ภาพด้านบนภาพก่อนมีต้นไม้มีบ้านเรือน
3: เป็นเมืองอ่ะ
4: เป็นเมืองนึงซึ่งสวยงามซึ่งคนไปเที่ยวที่นี่เยอะมากนะคะชาวต่างชาติเนี่ยเยอะมาก
3: เขาจะไปเดินนู่นนี่นั่นถ่ายรูปไง
4: ใช่ค่ะภาพด้านบนเนี่ยนะคะด้านก่อนเนี่ยนะคะบันทึกไว้เมื่อวันที่18ตุลาคม2566ค่ะอย่างที่บอกตอนนั้นมีบ้านเรือนอาคารและสายน้ำไหลท่ามกลางธรรมชาติที่เขียวขจีแต่ภาพ

0: หลังจากนั้นที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะบันทึกไว้เมื่อวานนี้27สิงหาคมหลังเกิดเหตุคุณผู้ชมดูมีความเสียหายบ้านเรือนอาคารนี้แทบไม่เหลือเลยนะคะที่เห็นจากมุมสูงเนี่ยเห็นเพียงร่องรอยของดินโคลน
1: โอ้โหคือเขามีการไปจำลองอ่ะคุณผู้ชมครับจำลองคือบ้านเขาอ่ะมันเป็นเหมือนเป็นหุบเขาเนาะแล้วเขาเนี่ยมันจะสูงชันมากพอน้ำแข็งตามยอดอ่ะมันเริ่มละลายอ่ะคุณผู้ชมแล้วประกอบกับไอ้แรงความชันที่เกือบจะ90องศาของภูเขา
2: ไหลลงมาแรงหนัก
1: มันทั้งยิ่งแรงแล้วอนุภาพการทำลายล้างมันมหาศาลมาก
0: ก็ดูความเร็วความแรงสิแล้วเขามาไม่ใช่เฉพาะตัวน้ำนะคะเอาทั้งดินทั้งโคลนเนี่ยมาพร้อมๆกันแล้วจากต้นน้ำมันจะมีบ้านเรือนตั้งแต่ต้นน้ำเห็นภาพไหม
2: ก็ถูกพัดมา
0: เขาก็พัดมาแล้วก็เศษอะไรต่างๆมาแบบโอ้โห
2: คือโดนกวาดตามมาหมดเลยอ่ะ
1: เนี่ยแล้วหลายคนอ่ะเริ่มไปพูดถึงอะไรรู้ไหม
0: อะไร
1: เริ่มไปพูดถึงถ้าจำไม่ผิดนะเขื่อนสามขาของจีนที่เป็นเขื่อนขนาดใหญ่ที่สุดเขาก็ไปพูดเหมือนกันว่าไอ้เขื่อนสามขาเนี่ยมันเริ่มที่จะขยับนิดนึงแม้ว่าจีนจะบอกว่ามันยังมั่นคงนะแต่คนก็บอกว่ามันเริ่มขยับแล้วเปลือกโลกเริ่มขยับเขากังวลว่าถ้าเขื่อนสามขาเนี่ยมันพังขึ้นมาม
2: ันรับไม่ไหวอ่ะ
1: คือจีนจะแย่หมดเลย
0: คือส่วนใหญ่ประเทศจีนเนี่ยเขื่อนเขาจะตั้งอยู่บนที่สูงซะส่วนใหญ่แล้วด้านล่างก็จะเป็นชนบทบ้านเรือนคนหมดเลย
2: คือยังมีบ้านที่ตามหุบเขาอยู่เยอะ
0: ใช่ค่ะ
1: 600ล้านคนฮะ
2: โอ้ให้กำลังใจแล้วกันนะ
1: ครับ
2: เจ้าหน้าที่ทุกคนแล้วก็หวังว่าผู้สูญหายจะยังคงมีชีวิตรอดนะครับกลับมาที่บ้านเรากันหน่อยคุณผู้ชมครับเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากนี้พรุ่งนี้เป็นต้นไปเลยจะกลับมาเจอฝนกันอีกแล้วและที่หนักๆเตรียมรับมือได้เลยนะฮะคือภาคเหนือครับภาคตะวันออกอันนี้จะหนักที่สุดนะฮะไปเริ่มกันที่ภาคตะวันออกกันก่อนคุณผู้ชมครับกับน้ำตกคลองแก้วจังหวัดตราดนะฮะโอ้โหน้ำป่าไหลมาอย่างนี้
1: สีรู้เลย
2: สีนี่คือรู้เลยว่าน้ำป่าแน่นอนไหลค่อนข้างรุนแรงหลังจากฝนตกเนี่ยบนต้นน้ำนะฮะบนเทือกเขาบรรทัดครับจนน้ำเนี่ยมันสูงขึ้นแล้วก็กระแสไหลลงมาค่อนข้างจะแรงคุณผู้ชมครับก็พัดเอาตะกอนดงตะกอนดินกันมาล่าสุดทางอุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้วประกาศงดสำหรับนักท่องเที่ยวเป็นการชั่วคราวก่อนเลยบอกว่างดเที่ยวไปก่อนเพื่อความปลอดภัยนะฮะแล้วก็แจ้งเตือนประชาชนนักท่องเที่ยวครับหลีกเลี่ยงน้ำตกลำธารในช่วงที่ฝนตกหนักนะฮะเพราะว่าระดับน้ำอาจจะเพิ่มสูงขึ้นพร้อมกับติดตามประกาศจากทางอุทยานจนกว่าสถานการณ์นั้นจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติและปลอดภัยครับส่วนที่แม่ฮ่องสอนคุณผู้ชมครับเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมามันมีเหตุการณ์ระทึกนะฮะเป็นน้ำป่าไหลทะลักเข้าท่วมโรงเรียนบ้านสเปต้าครับแล้วก็ในหมู่บ้านด้วยนะฮะในพื้นที่อำเภอขุนยวมและน้ำที่มันไหลมาค่อนข้างแรงเนี่ยทำให้สนามหญ้าทางดงทางเดินอาคารเรียนบางส่วนนะฮะก็ได้รับผลกระทบกันไปซึ่งทางคุณครูบุคลากรครับสิ่งที่ต้องรีบทำกันกลางดึกเลยคือย้ายของขึ้นสู่ที่สูงทันทีเพราะไม่งั้นอุปกรณ์การเรียนการสอนเนี่ยมันจะพังเสียหายแต่ว่าโชคดีครับที่ว่าย้ายได้ทันไม่มีของเสียหายไม่มีคนได้รับบาดเจ็บนะฮะส่วนในหมู่บ้านครับตอนนี้เห็นบอกว่าไหลเข้าท่วมใต้ถุนบ้านของประชาชนบางส่วนไปแล้วเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองก็อยู่ระหว่างการสำรวจความเสียหายหาแนวทางในการช่วยเหลือครับแต่ว่าล่าสุดระดับน้ำก็ลดลงเข้าสู่ภาวะปกติเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเหลือเพียงแค่น้ำขังที่สนามหญ้าส่วนเจ้าหน้าที่ครับทั้งหลายๆส่วนเลยนะทหารอบต.ครูจิตอาสาเองก็ได้มีการบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ฟื้นฟูครับเพื่อเตรียมเปิดการเรียนการสอนตามปกตินะฮะ
1: ส่งกำลังใจใช่ครับ
0: ใช่ค่ะไปต่อที่จังหวัดน่านนะคะทานน้ำใจยังคงหลั่งไหลเข้าช่วยชาวปัวล่าสุดวันนี้ค่ะโครงการวันสร้างสุขโดยกลุ่ม The One Enterprise ร่วมกับมูลนิธิเรวัตพุทธินันท์นะคะส่งมอบชุดเครื่องนอนและอุปกรณ์จำเป็นให้เทศบาลตำบลปัวค่ะเพื่อนำไปแจกจ่ายแก่ผู้ประสบภัยที่ยังต้องการที่พักอาศัยชั่วคราวระหว่างรอซ่อมแซมบ้านสิ่งของที่นำมาช่วยเหลือนะคะประกอบไปด้วยที่นอนนิกพร้อมหมอน200ชุดมุ้งสปริงและมุ้งสาย100หลังโดยความช่วยเหลือนี้นะคะจะถูกส่งต่อให้กับครอบครัวที่ลำบากนะรวมถึงเครื่องนอนภายในบ้านได้รับความเสียหายเป็นอีกหนึ่งทานน้ำใจในช่วงฟื้นฟูหลังน้ำลดค่ะเติมสิ่งที่จำเป็นและส่งกำลังใจให้กับชาวปัวเดินหน้ากลับคืนสู่ชีวิตปกติโดยเร็วที่สุดค่ะ
1: วันนี้เริ่มเห็นรอยยิ้มคนหน้าแล้วนะส่งกำลังใจครับทีนี้มาที่พระนครศรีอยุธยากันบ้างพื้นที่ภาคกลางคุณผู้ชมครับชาวบ้านบอกโอ้โหช่วงเย็นสุขแห่งชาติฝนตกบัดเลยคุณผู้ชมครับที่บางบานบางปะอินบางไทรหลายคนเนี่ยกำลังกลับบ้านเจอฝนอย่างนี้บอกไม่ทันตั้งตัวเลยรถก็ติดด้วยนะครับฝนตกเนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบอกตอนนี้ภาคกลางเราก็ต้องพร้
0: อม
1: รับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมแล้วนะครับเพราะว่าเหมือนที่คุณชมพู่เนาะน่านเนาะน้ำเหนือน้ำเหนือเนี่ยมันก็จะไหลมาแล้วมันจะลงสู่เขื่อนเจ้าพระยามันก็จะมาเติมใช่ไหมครับกรมชล ตอนนี้เตรียมปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่าน

0: ผ่านเขื่อนเจ้าพยาแล้วนะพื้นที่จังหวัดภาคกลางคุณก็ต้องรับรู้ด้วยนะครับต้องเฝ้าระวังบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกแนวคันกั้นน้ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเราจะครอบคลุม6อำเภอก็คือเสนาผักไห่บางบานอำเภอพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทรบางนี่คือระดับน้ำทั้งนั้นเลยนะที่น้ำเยอะๆคุณผู้ชมเอาและเตือนอีกครั้งประชาชนริมแม่น้ำเจ้าพยาพื้นที่ลุ่มท้ายเขื่อนใน6อำเภอดังกล่าวติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดนะครับ
1: คุณผู้ชมคะมาดูภาพรวมของฝนฟ้าอากาศกันบ้างทั่วไทยจะมีฝนถล่มหนักเลยนะคะตั้งแต่29สิงหาคมถึง2กันยายนโดยเฉพาะที่ภาคเหนือภาคตะวันออกจะมีฝนหนักร้อยละ60ของพื้นที่เตือนเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มด้วยนะคะหลายจังหวัดทางภาคเหนือเช่นเชียงใหม่ลำปางมีการออกคำสั่งยกระดับเฝ้าระวังฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้แล้วนะคะซึ่งจริงๆก็เตือนหลายจังหวัดเลยแหละ
0: เอามาเตือนกันไว้นะคุณผู้ชมนะช่วงนี้ยังมีฝนนะครับขณะเดียวกันเกิดเหตุระทึกขึ้นที่อ่อนนุชคุณผู้ชมครับคนก็ตกใจกับเหตุนี้จู่ๆรถสีขาวคันนี้ชนไล่มาตั้งแต่อ่อนนุช19นะครับชนมาเนี่ยเจออะไรชนแล้วชนแล้วหนีด้วย
2: ครับ
0: คนละเมืองดีขี่มอเตอร์ไซค์ตามผลปรากฏว่าเจ้าของรถเปิดประตูรถแล้ววิ่งผ่านเข้าไปในโรงเรียนอนุบาล
2: ครับ
0: เดี๋ยวเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนะครับคุณผู้ชมครับเพราะวันนี้พิเศษจริงๆโปรโรงงานมาเองนะครับเอารังนกมาลดราคาแบบช่วงวันแม่เลยนะครับติดตามจากคุณปอเลยครับ
3: สวัสดีครับ
4: นะครับพี่หนุ่มพี่ผู้แล้วก็ยศด้วยนะ
0: ครับ
4: ยศเกิดอะไรขึ้นที่อ่อนนุชเดี๋ยวกลับไปดูเนาะแล้วทีนี้ปรับเปลี่ยนโรงกันนิดนึงก่อนอ่ะขอบคุณทั้ง3ท่านครับ
0: แล้ว
4: สวัสดีแฟนรายการข่าวแห่งโค้งทั่วประเทศด้วยเดี๋ยวกลับไปดูข่าวกันต่อเนาะวันนี้เหมือนพี่หนุ่มบอกครับผมมาตรงจากโรงงานเอารังนกแท้มาลดราคาให้แบบช่วงวันแม่เพราะอะไรครับรังนกเขาบอกว่ายิ่งกินยิ่งแข็งแรงยิ่งกินสดชื่นยิ่งกินยิ่งกระปี้กระเป๋าครับบำรุงปอดเพิ่มความแข็งแรงกับร่างกายคนจีนโบราณเขาเลยนิยามรังนกว่าอะไรครับว่าเป็นยาอายุวัฒนะยิ่งกินสุขภาพก็ยิ่งดียิ่งกินร่างกายยิ่งแข็งแรงแล้วยิ่งกินอายุยิ่งยืนยาวเอาตรงๆท่านผู้ชมครับใน1ปีนะรังนกจะถูกขายถูกที่สุดในช่วงไหนบ้างครับปีใหม่แล้วก็ช่วงเทศกาลวันแม่12สิงหาคมผ่านมาแล้วเย็นวันศุกร์วันนี้28สิงหาคมขออนุญาตนะฮะผมจะเอารังนกมาลดราคาอีกหนึ่งรอบเพราะอะไรครับหลายคนรอซื้อรังนกเพราะรังนกอ่ะเวลากินร่างกายจะแข็งแรงขึ้นถูกไหมสดชื่นขึ้นกระปี้กระเป๋าขึ้นบำรุงปอดและเพิ่มความแข็งแรงกับร่างกายคนจีนโบราณเขานิยามรังนกว่าเป็นยาอายุวัฒนะยิ่งกินสุขภาพก็ยิ่งดีแล้วยิ่งกินอายุยิ่งยืนยาวทุกท่านครับปกติหลายคนไม่ค่อยกินรังนกบ่อยแต่หลักการกินนกจริงมันต้องกินทุกวันเวลากินทุกวันอ่ะร่างกายมันจะแข็งแรงขึ้นสดชื่นขึ้นจริงๆครับอ่ะขออนุญาตกล้องจับไปที่รังนกหน่อยคือปกติหลายคนไม่ค่อยกินบ่อยเพราะราคาแพงครับขวดแบบนี้ที่เห็นบนหน้าจอราคาเป็นร้อยเนาะร้อยกว่าอ่ะตีกลมๆประมาณ100บาทกลับไปที่เฟรมเดิมครับพอราคาเป็นร้อยหลายคนก็จะรอซื้อเฉพาะเทศกาลสำคัญเช่นรอปีใหม่รอวันแม่หรือรอโอกาสพิเศษแต่หลักการกินนกจริงมันต้องกินทุกวันเวลากินทุกวันนะครับร่างกายจะแข็งแรงขึ้นสดชื่นขึ้นกระปี้กระเป๋าขึ้นแต่ขวดละร้อยวันนี้ผมไม่ขายเพราะผมมาตรงจากโรงงานเนาะกล้องจับมาที่เซตรังนกหน่อยปกติขวดหนึ่งเป็นร้อยถูกไหม12ขวดขวดละ100บาท12ขวด1โหลอย่างต่ำต้องมี 1,200 ถูกไหมลด 1,000 ผมเชื่อว่าหลายคนก็ชอบไปแหละแต่ค่ำคืนวันนี้ตอนนี้2ทุ่มกับอีก2นาทีเนาะวันนี้ผมมาสดครับใครโทรก่อน2ทุ่มกับอีก10นาทีมีเวลาให้ตัดสินใจประมาณ8นาทีนะปกติขวดละ100บาท12ขวดยังต่ำ 1,200 ครับค่ำคืนวันนี้ต่ำกว่า 1,000 ละกันเนาะให้เท่านี้พอครับ700กับอีก20บาทถูกมากกลับไปที่เฟรมเดิมครับและในงบ720บาทผมเพิ่มรังนกไว้อีกเชื่อมาเชื่อเหรอเนาะอ่ะเบิกรังนกวางไว้ตรงนี้เลยนะฮะอันนี้คืองบ720บาทแถมจากโรงงานอันนี้ก็แถมจากโรงงานนะครับรวมรังนกทั้งหมดนะอันนี้6ครับบวก6เป็น12ครับบวก6เป็น18ครับและอีกบวก6เป็น24ปกติถ้าขวดได้100บาท24ขวด2โหลอย่างต่ำต้องมี 2,000 กับอีก400บาทคืนนี้เอาไปแค่700กับอีก20บาทและท่านผู้ชมประธานโทษนะปกติขวดนึงเป็น100ถูกมั้ย24ขวดคือ 2,400 บาทปรับราคาเหลือ720บาทเอา720ตั้งเอา24หารนะตกเฉลี่ยต่อขวดแค่นี้30บาทและไซส์ของเราคือไซส์ใหญ่คือ45 ml เอาตรงๆนะผมเชื่อและยืนยันตรงนี้ว่าไม่มีใครซื้อรังนกทุกยี่ห้อเลยนะในตลาดประเทศไทยได้ขวดนึงแค่30บาทและเป็นรังนกแท้นะทำไมเราทำราคาแบบนี้ได้ครับให้ดูโรงงานของเรานิดนึงครับคืนนี้ผมมาในนามของโรงงานคือโนวาออร์แกนิกจำกัดมหาชนย้ำและขีดเส้นใต้เขามหาชนนิดนึงเนาะโรงงานของเราจดทะเบียนในตราทรัพย์ทุกคนดูบนหน้าจอนะฮะทุกขวดเราไม่มีฐานครับทุกขวดเราใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่ใครที่ทำงานอุตสาหกรรมหรือศึกษาพวกเครื่องจักรจะรู้ว่าเครื่องจักรขนาดใหญ่ขนาดนี้ลงทุนหลักร้อยล้านนะดังนั้นเราจึงทำราคาแบบนี้ได้เพราะโรงงานของเราเป็น

0: มหาชนครับชื่อเต็มๆของเราคือโนวาออร์แกนิกจำกัดมหาชนเนี่ยโรงงานของเราทุกขวดเราดิบฐานทุกขวดเราใส่ใจให้ดูส่วนประกอบรังนกนิดหนึ่งครับรังนกของเราอย่างแรกเป็นรังนกแท้ครับเวลากินรังนกแท้ร่างกายจะแข็งแรงขึ้นสดชื่นขึ้นกระปี้กระเป๋าขึ้นเนาะส่วนนี้เพิ่มเติมครับเราใส่นานะครับเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายเราเพิ่มเซรามายด์เข้าไปครับเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวและเราใส่ไคลเจนไดเปปไทด์ครับดูแลกระดูกข้อข้อต่อหัวเข่าเนาะอ่ะขออินเสิร์ตลงนะปกติขวดหนึ่งเป็นร้อยนะฮะ24ขวดยังต่ำ 2,400 บาทวันนี้ปรับราคาเหลือแค่720บาทแล้วหารเฉลี่ยต่อขวดเหลือแค่30บาทปกติรังนกนะท่านผู้ชมขวดหนึ่งเป็นร้อยเนาะวันนี้ขวดหนึ่ง30บาทและไซส์เราคือไซส์ใหญ่คือ45 ml ผมย้ำแบบนี้นะครับรังนกยิ่งกินยิ่งแข็งแรงยิ่งกินสดชื่นยิ่งกินยิ่งกระปี้เป่าครับคนจีนโบราณเขาเลยนิยามรังนกว่าเป็นยาอายุวัฒนะเนาะยิ่งกินอายุยิ่งยาวท่านผู้ชมถ้าผมว่าในงบ720บาทเมื่อกี้เห็นโรงงานไปแล้วเนาะมั่นใจคุณภาพได้ผมมีของแถมเพิ่มมาอีกสัก3ชิ้นเอามาเอาเนาะอ่ะเบิกของแถมเข้ามาในรายการนะครับทุกผู้ชมขออนุญาตแบบนี้ครับทุกผู้ชมเวลาคนเราอายุมากขึ้นน่ะเซลล์ร่างกายมันเสื่อมลงไปตามกาลและเวลาเนาะเวลาเซลล์เสื่อมลงเกิดอะไรขึ้นครับไล่ตั้งแต่ศีรษะจนปลายเท้าเนาะตามันก็มองไม่ค่อยดีเวลาเซลล์เสื่อมลงเนาะหน้าตามันก็มีริ้วรอยถูกมั้ยก็ดูข้อหัวเข่ามันก็ไม่ดี1สิ่งที่ทำให้ทุกอย่างกลับไปไม่สมบูรณ์ 100% ก็ตามแต่ให้มันดูดีขึ้นอ่ะเราต้องเพิ่มความแข็งแรงกับเซลล์ร่างกายหนึ่งในนั้นที่เพิ่มได้คืออะไรครับแอตตาซันทีนค่ำคืนวันนี้ในงบ720บาทนะผมจะขออนุญาตแถมแอตตาซันทีนขออนุญาตกล้องจับนะครับให้ไปเลยนะครับ3กล่องใหญ่ๆแบบนี้ขอรายละเอียดของแอตตาซันทีนขึ้นหน่อยครับโดยแอตตาซันทีนตัวนี้ท่านผู้ชมถ้าใครจะคุ้นชื่อคือเขาเรียกเป็นภาษาไทยว่าสาหร่ายสีแดงตัวนี้มันช่วยอะไรครับเพิ่มความแข็งแรงกับเซลล์ร่างกายเวลาเซลล์ร่างกายแข็งแรงเกิดอะไรขึ้นครับผิวพรรณมันจะดีขึ้นความแก่รอยย่นต่างๆมันก็จะดีขึ้นเนาะลดการเสี่ยงการเกิดโรคครับสายตาดีขึ้นสุขภาพดีขึ้นและร่างกายกล้ามเนื้อมันจะแข็งแรงขึ้นเวลากล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นหัวเข่ามันก็ดีขึ้นให้ฟรีไป3กล่องกินได้ทั้งหมด3เดือนเนาะอันนี้ไม่คิดมูลค่ากลับมาที่เฟรมเดิมนะฮะแล้วขออินเสิร์ตลงนะฮะหมดหน้าจอคิดเฉพาะราคารังนกเนาะ24ขวดขวดนึง30บาทแค่720บาทแอตตาซันทีนแอตตาซันทีนครับเพิ่มความแข็งแรงกับเซลล์ร่างกายเนาะหมดหน้าจอ720บาทครับ02-06-588เบอร์มารอตัวนี้แล้วจ้ะและขอโปรรอบที่1ขึ้นเลยครับทุกชมย้ำนะฮะหมดหน้าจอจำง่ายๆรังนกปกติขวดนึงเป็น100ครับ24ขวดยังต่ำ 2,400 บาทวันนี้ปรับราคาเหลือแค่720บาทรังนกยิ่งกินยิ่งแข็งแรงยิ่งกินยิ่งสดชื่นทุกชมดูขวามือนะแอตตาซันทีนครับเพิ่มความแข็งแรงกับเซลล์ร่างกายเซลล์ดีร่างกายแข็งแรงเซลล์ดีสุขภาพดีเซลล์ดีทุกอย่างร่างกายมันดีไปหมดครับให้ไป3กล่องกินได้ทั้งหมด3เดือนหมดหน้าจอจ่ายแค่720บาทเนาะใครสนใจตอนนี้เบอร์มารอด้านล่างจอครับ02ครับ0265888ยังครับปกติรังนกขวดหนึ่งเป็นร้อยครับ24ขวด200ยังต่ำ 2,400 บาทคืนนี้คิดแค่720บาทไม่ถึงพันครับแต่ขวามือวันนี้ขออนุญาตแถมเหมือนช่วงแม่แล้วกันเนาะแอตตาซันทีนครับเพิ่มความแข็งแรงกับเซลล์ร่างกายเซลล์ดีสายตาดีเซลล์ดีหัวเข่าดีเลือดเซลล์ดีทุกอย่างร่างกายดีครับให้ไป3กล่องเนาะเอาไปเพิ่มความแข็งแรงกับเซลล์ร่างกายกินได้อีก3เดือนหมดหน้าจอแค่720บาทครับ02-06-588888ครับบางคนอาจจะลังเลในตัดสินใจอยู่เอาเฉพาะรังนกนะ24ขวดยังต่ำต้องมี 2,400 บาทคืนนี้คิดแค่720บาทถูกมากรังนกยิ่งกินยิ่งแข็งแรงยิ่งกินสดชื่นยิ่งกินยิ่งกระปี้กระเป๋าครับและผมแถมแอตตาซันทีนเนาะเพิ่มความแข็งแรงกับเซลล์ร่างกายเนาะหมดหน้าจอ720บาทครับ02-06-588888ครับขอรายละเอียดของแอตตาซันทีนขึ้นมารอบหน่อยปกติแอตตาซันทีนท่านผู้ชมแพงนะวันนี้โรงงานเราเอามาแถมครับเวลากินแอตตาซันทีนครับเราเรียกว่าสาหร่ายสีแดงเนาะเซลล์ร่างกายมันจะแข็งแรงขึ้นแล้วไล่เรียงแต่หัวจดเท้าเนาะเวลาเซลล์แข็งแรงขึ้นริ้วรอยก็หายไปตาก็แข็งแรงหัวเข่าก็ดีขึ้นและสุขภาพมันจะดีขึ้นอยากให้ลองกินครับ3กล่องกินได้3เดือนอ่ะขอโปรรอบที่2ขึ้นเลยครับแอตตาซันทีนนี่แถมบนหน้าจอไม่คิดมูลค่าครับ3กล่อง3เดือนนะครับกินเต็มๆไปครับรังนกปกติขวดนึงเป็น100ครับ24ขวดยังต่ำมี 2,400 บาทคืนนี้เอาไปแค่720บาทหมดหน้าจอส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะ02ครับ0265888ยังครับหมดหน้าจอ720บาทรังนก24ขวดแอตตาซันทีนฟรีอีก3กล่องเนาะหมดหน้าจอ720บาทครับ02-06-588และคืนนี้เรามีสิทธิ์เลือกซื้อแยกให้ต่างหากด้วยเนาะขอโปรรอบสุดท้ายขึ้นมาเลยครับทุกยมย้ำนะครับปกติรังนกขวดหนึ่งเป็นร้อยครับ24ขวด 2,400 บาทวันนี้ปรับราคาเหลือแค่720บาทถูกมากแอตตาซันทีนฟรีอีก3กล่องหมดหน้าจอ720บาทนะครับ02-06-588ยังครับรังนกปก ติขวด100ครับ24ขวดยังต่ํา 2,400 บาทวันนี้ปรับราคาเหลือแค่720บาทแอตตาซันทีนฟรี3กล่องนะฮะหมดหน้าจอ720บาทครับ02-065-888เบิ้ล2ชุดมีของแถมพูดเบอร์ครั้งสุดท้ายเนาะก่อนดูรายการต่อครับ02-065-888ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางครับ
1: โอ้ขอบคุณคุณปอคุ้มมากเลยอ่ะ
2: คุ้มจริ
1: งโปรพิเศษสำหรับข่าวแหกโค้งด้วยนะ
0: ครับ
1: ขอบคุณ
0: ขอบคุณครับ
1: 02-065-888ขอบคุณคุณปอนะครับอีกเรื่องนึงคุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์ระทึกหน่อยเกิดแถวๆอ่อนนุชนะครับรถเก๋งสีขาวคนนึงชนดะเลยตั้งแต่ซอย17มาจนถึงซอย19คนที่เป็นพลเมืองดีเนี่ยขับรถตามเลยนะครับลองดูฮะ
3: ระวังนะพี่มันวิ่งเข้าไปแล้วพี
1: ่กราบขอบคุณพลเมืองดีทุกๆคนนะครับคุณผู้ชมไล่เรียงแบบนี
4: ้
1: เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นช่วงเที่ยง
2: แ
1: ถวแถวอ่อนนุชรถเก๋งคันนี้ชนมาตั้งแต่อ่อนนุช17อ่อนนุช19
2: ไล่ไปเรื่อย
1: ๆไล่ไปเรื่อยๆเดี๋ยวคุณผู้ชมคนก็งงว่าเกิดอะไรขึ้นอ้าวพอชนเสร็จสับปั๊บหนีพี่ๆที่เป็นพลเมืองดีเป็นไรเดอร์เป็นจักรยานยนต์เนี่ยขี่ตามเข้าไปในซอยนะครับคือหลบหนีพุ่งเข้าไปในซอยอ่อนนุช32เขาก็ขี่มอเตอร์ไซค์ตามปรากฏว่ามันเป็นซอยตันด้านหน้าคือโรงเรียนฮะแล้วเขาก็เห็นเลยนี่คือมีผู้ชายปีนโรงเรียนแต่พอปีนโรงเรียนเข้าไปเสร็จสับปั๊บคุณผู้ชมครับไปทะลุอ่อยด้านนึงโอ้ค่อยยังชั่วหน่อยถูกไหมครับแต่ใครอ่ะทำไมเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วทิ้งรถไว้แบบนี้คืออะไร
4: ค่ะเกิดอะไรขึ้น
1: ถูกไหมฮะปรากฏว่าตำรวจสน.พระโขนงก็มาไวมากคุณผู้ชมครับไปจับกลุ่มใกล้ๆที่เกิดเหตุนี่แหละเป็นผู้ชายอายุ 20-30 ปีคุมตัวอยู่แถวนั้นเลยนะครับแล้วเอาไปสอบปากคำที่โรงพักรถคันนี้คันสีขาวที่เป็นรถเก่งเนี่ย
2: ครับ
1: ไม่ใช่รถเขานะครับ
4: อ้าว
1: เขาไปขโมยที่อื่นมาอีกไปขโมยรถแล้วไปชนดะมาหมดเลยคุณผู้ชมไปขโมยรถอยู่ในพื้นที่สน.วังทองหลาง
4: ค
1: นก็เลยสงสัยตอนนี้อยู่ในช่วงของการสอบปากคำนะเฮ้ยทำไมพี่มีมูลเหตุจูงใจอะไรสองคือขอตรวจปัสสาวะหน่อยมันมีอะไรมากกว่านั้นหรือเปล่านะครับเดี๋ยวแจ้งให้ทราบแล้วกันนะ
4: เรื่องนี้เรื่องระทึกแต่ว่าเรื่องต่อไปปรบมือดังๆก่อนให้กับน้องเนเน่นะคะ
2: จะได้เจอแล้วใช่ไหม
4: เย่เย่เขาจะกลับมาถึงค่ำวันนี้นี่แหละน้องเนเน่นะคะผู้คว้าโกลเด้นบรัสเซอร์จากอเมริกาสกอตชาเลนจ์ผ่านเข้าสู่รอบไฟนอลเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมล่าสุดเนี่ยคนไทยนะโอ้โหกรี๊ดกันลั่นเลยตอนเช้าเนี่ยหลายๆคนมีน้ำตาด้วยนะภาพของเนเน่ค่ะไปปรากฏบนจอยักษ์กลางนิวยอร์กไทม์สแควร
2: ์สุดย
4: อดใช่ล่ะเนี่ยคนไทยในนิวยอร์กตอนนี้นะไปเก็บภาพไปเก็บโมเมนต์นะให้ได้ร่วมยินดีไปพร้อมๆกันเชื่อไหมว่าพอน้องเนเน่เขาเห็นน่ะเขาพูดเลยนะน้ำตาคลอด้วยเขาถามว่าเฮ้ยไทม์สแควร์เลยเหร
1: อ
4: ทำให้เขาแบบขึ้นไทม์สแควร์เลยเหรอเนี่ยหลายคนเก็บโมเมนต์ดีใจกันใหญ่เลยนะคะตอนนี้นะน้องเนเน่อยู่ระหว่างการเดินทางกลับไทยแต่ต้องบอกอย่างนี้ก่อนจะขึ้นเครื่องไปประกวดอ่ะโอ้โหบรรยากาศอบอุ่นมากๆแฟนคลับหลายประเทศพร้อมใจกันมาส่งเนเน่นี่มาส่งตอนเดินทางกลับเนาะ
1: ใช่ใช่ใช
4: ่ตอนเดินทางจะกลับมาประเทศไทยเนี่ยแฟนคลับไปส่งเต็มเลย
1: ก็จะมาถึงที่ภูเก็ตประมาณสักสามทุ่ม
2: เกือบสามทุ่มเห็นบอกว่าตามกำหนดคือลงประมาณสักสองทุ่มสี่สิบห้าแต่ว่ากว่าจะออกมาก็น่าจะสามทุ่มกว่าแล้ว
4: เนาะก็ให้กำลังใจเนเน่นะหวังว่ากลับมาครั้งนี้จะแบบพักกายพักใจแล้วก็เตรียมไปสู้ในรอบไฟนอลวันที่23กันยายน
2: รอใจ
4: อ
2: ่ะให้กำลังใจกันต่อ
4: เราดีใจตรงไหนรู้ไหมคือวงดนตรีระดับโลกอ่ะมารีโพสต์มาพูดถึงน้องแบบเยอะมาก
1: ใช่ถูกมั้ยฮะ
2: เจ๋งจริงแหละของไทยแลนด์นะฮะนี่ไทยแลนด์นะ
4: ไทยแลนด
2: ์อย่าไปเคลมอย่างอื่นนะไม่ใช่นะฮะคุณผู้ชมครับส่วนช่วงหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้หลายคนก็บอกว่าว่างๆไม่รู้ทำอะไรดีเพราะฉะนั้นมาชวนดูหาซีรีส์ดูกันดีกว่าและถ้าจะดูซีรีส์ต้องเปิดแอปวันดีเท่านั้นคุณผู้ชมครับและที่สำคัญชวนไปส่องชีวิตของคนในวิมานอากาศกันดีกว่าเพราะว่าหมู่บ้านนี้นะฮะที่ทุกบ้านดูสมบูรณ์แบบแต่ในความเป็นจริงแล้วทุกคนเนี่ยกำลังวิ่งแข่งกันเพื่อชิงความเป็นที่หนึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนความสำเร็จอนาคตของลูกจนบางครั้งเนี่ยดูไปเราก็อดคิดไม่ได้นะฮะว่าจริงๆแล้วชีวิตเนี่ยมันต้องพยายามเป็นที่หนึ่งตลอดเวลามันมีความสุขจริงหรือไม่ และตอนนี้ครับวิมานอากาศ Sky Castle Thailand นะฮะเดินทางมาถึง EP ที่8แล้วครับจากทั้งหมด16 EP เรียกว่าผ่านมาครึ่งเรื่องแล้วและเกมของทั้งรุ่นแม่และรุ่นลูกกำลังเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆด้วยเพราะบางทีครับการได้มองชีวิตของคนอื่นนะฮะอาจทำให้เราเข้าใจว่าชีวิตจริงของเราเองไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบขนาดนั้นก็ได้ส่วนใครที่ยังไม่ได้เริ่มดูนะครับหรือว่าอยากจะไล่เก็บให้ทันครับก็ไปโหลดแอปวันดีดูได้แบบยาวๆกันเลยและที่สำคัญห้ามพลาดเลยก็คือลูกค้า AS ครับเพราะว่านี่คือโปรแรงสุดพิเศษนะฮะสัปดาห์สุดท้ายครับสำหรับเดือนสิงหาคมนี้เท่านั้นลูกค้า AIS สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมจาก149บาทเหลือเพียง99บาทต่อเดือนเท่านั้นนะฮะตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคมครับง่ายๆกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมและโทรออก

วัสดีครับติดตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในงานวันมหิดลวิทยานุสรณ์ M with Day ครบรอบ36ปีโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์จังหวัดนครปฐมเวลา 8:35 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมในงานวัดมหิดลวิทยานุสรณ์ M with Day ครบรอบ36ปีจัดขึ้นภายใต้แนวคิด3รอบทวาทศวรรษแห่งความภูมิใจสู่ก้าวต่อไปในการสร้างนวัตกรรมทางปัญญาProudly celebrating 36 years of striving for intellectual innovation เพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จตลอดระยะเวลา36ปีของโรงเรียนและให้เห็นถึงคุณูปการของนักเรียนเก่าที่นำความรู้ความสามารถและประสบการณ์ไปสร้างประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติในการนี้พระราชทานรางวัลนักเรียนเก่าดีเด่นจำนวน3คนและเข็มที่ระลึกแก่บุคลากรที่มีอายุการปฏิบัติงานตั้งแต่25ปีขึ้นไปจำนวน20คนแล้วทอดพระเนตรวิดิทัศน์เกี่ยวกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลและกรมสามัญศึกษาจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาเมื่อวันที่28สิงหาคม2533ต่อมามีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนและเปลี่ยนสถานภาพเป็นองค์การมหาชนนับเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์แห่งแรกของประเทศปัจจุบันเปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ถึง6มีนักเรียน720คนพักอยู่ประจำที่โรงเรียนและมีครูรวมทั้งเจ้าหน้าที่160คนจากนั้นทรงฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง The Journey of a Scientist จากนักเรียน MWIT สู่นักสร้างเทคโนโลยีแห่งอนาคตจากนายจิรวัฒน์ตั้งปณิธานนท์นักเรียนเก่ารุ่นที่16และนักเรียนเก่าดีเด่นด้านประสบความสำเร็จในอาชีพเป็นนักวิจัยและผู้ผลักดันการพัฒนาเทคโนโลยีควอนตัมของประเทศไทยมีผลงานด้านควอนตัมซิมูเลชันและควอนตัมคอมพิวติ้งซึ่งได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติพร้อมทั้งมีบทบาทสำคัญในการผลักดันการวิจัยนวัตกรรมและการเตรียมความพร้อมของประเทศต่อเทคโนโลยีควอนตัมซึ่งเป็นเทคโนโลยีแห่งอนาคตที่ช่วยเพิ่มความสามารถในการคำนวณการรักษาความปลอดภัยและการตรวจวัดที่แม่นยำยิ่งขึ้นนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมการแพทย์และการบริหารประเทศในการนี้ทอดพระเนตรการแสดงดนตรีของ MBIT String Orchestra รวมทั้งนิทรรศการนำเสนอพัฒนาการของโรงเรียนตลอดระยะเวลา36ปีแล้วทอดพระเนตรผลงานด้านเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ได้แก่ Parlearn แอปพลิเคชันการเรียนรู้เฉพาะบุคคลเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยนำข้อมูลการเรียนรู้มาวิเคราะห์และปรับเนื้อหากิจกรรมรวมถึงเส้นทางการเรียนให้เหมาะสม

0: เพื่อให้ผู้เรียนสามารถวางแผนเรียนรู้และติดตามพัฒนาการของตนเองได้อย่างเป็นระบบหุ่นยนต์อันวิสหุ่นยนต์ต้นแบบพัฒนาโดยนักเรียนและครูร่วมกับบริษัท CT Asia Robotics แสดงถึงการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติตั้งแต่การออกแบบการประดิษฐ์ชิ้นส่วนการประกอบและการพัฒนาโปรแกรมสามารถเคลื่อนไหวและสื่อสารกับผู้ใช้งานได้ภาคิดนำเสนอเว็บแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้กลศาสตร์ควอนตัมด้วย AI ออกแบบให้ AI เป็นคู่คิดของผู้เรียนผ่านการสนทนาและการตั้งคำถามเพื่อสร้างความเข้าใจและค้นพบคำตอบด้วยตัวเองและพาสุขนำเสนอเว็บแอปพลิเคชันเพื่อส่งเสริมสุขภาวะสำหรับผู้สูงอายุประสานกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกายการฝึกสมองเทคโนโลยีตรวจจับท่าทางและการตรวจจับท่าทางที่อาจนำไปสู่การล้มเข้าไว้ด้วยกันและมีหุ่นยนต์ดินสอสำหรับบริการผู้ป่วยนอกเป็นหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์ฝีมือคนไทยให้บริการแบบ One Stop Service ได้อัตโนมัติเพียงใช้บัตรประชาชนเช่นเช็คสิทธิการรักษาตรวจสอบนัดหมายหรือทำบัตรใหม่แจ้งแผนกตรวจช่วยลดปริมาณงานของเจ้าหน้าที่และทำหน้าที่บันทึกนำข้อมูลเข้าโดยอัตโนมัติแก้วด้วยเครื่องดนตรีเปียโนไวโอลินและขิม
1: หม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลเสด็จไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาและองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพ
2: วันนี้เวลา 11:00 นหม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลเสด็จไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆอันหนึ่งเวลา 7:00 นพลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพรับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดสะเกษกรุงเทพมหานครรวม8รูปบทสวดพระอภิธรรมที่ใช้เนื่องในการพระบรมศพและพระศพเป็นบทสวดพระอภิธรรมทำนองหลวง7บทหรือ7คัมภีร์ประกอบด้วยพระธรรมสังคณีพระธาตุกถาพระปุคคละบัญญัติพระคาถาวัตถุพระยมกะและพระมหาปัตตฐานปัจจุบันมี4ทำนองได้แก่ทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากซุงและทำนองสารพัญญะทั้งได้นำบทสวดพระอภิธรรมใหม่คือบทสวดที่นำมาจากส่วนของบทมาติกามาสวดเพิ่มมีหลายบทแต่ส่วนมากที่วัดใช้สวดจะนำมาเพิ่ม7บทเพื่อให้เทียบเท่ากันกับบทสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์เดิมที่เรียกว่าพระอภิธรรมเก่าพอนำมาสวดเพิ่มจึงเรียกกันว่าพระอภิธรรมใหม่ทำนองที่ใช้คือทำนองเลื่อนเวลา 17:00 นพลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 นพลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครรวม8รูป
1: สมเด็จพระกนิษฐาธีราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่จังหวัดน่าน
0: วันนี้สมเด็จพระ

กนิษฐาธีราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตำรวจโทรุ่งโรจน์ถากูลบุญยสิริผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นมีผู้ว่าราชการจังหวัดน่านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมในพิธีซึ่งจะนำไปมอบที่โรงเรียนบ้านซ่านกุรุราชรังสรรค์อำเภอปัว200ชุดโรงเรียนไตรประชาวิทยาอำเภอปัว190ชุดโรงเรียนบ้านนาฝ่าอำเภอท่าวังผา178ชุดและที่โรงเรียนบ้านท่าคำไตรราชบำรุงอำเภอท่าวังผา135ชุดผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง4แห่งรายงานสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นและกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานสิ่งของให้แก่ผู้ประสบภัยในช่วงวันที่18ถึง22สิงหาคม2569จังหวัดน่านเกิดเหตุอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากเข้าสู่พื้นที่ชุมชนมีมวลน้ำสะสมจำนวนมากเริ่มจากพื้นที่ต้นน้ำของอำเภอปัวก่อนมวลน้ำจะเคลื่อนเข้าสู่พื้นที่อำเภอท่าวังผาและอำเภอเวียงสาเกิดความเสียหายต่อชีวิตทรัพย์สินพื้นที่ทางการเกษตรและสิ่งสาธารณประโยชน์ทั้งนี้จังหวัดน่านเร่งสำรวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วนรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริตรวจเยี่ยมโครงการกำลังใจในพระดำริที่จังหวัดลำปางพลอากาศเอกสมคิดสุขบางรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาพร้อมคณะกรรมการตรวจเยี่ยมโครงการกำลังใจในพระดำริณเรือนจำกลางลำปางจังหวัดลำปางสนองพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการช่วยเหลือผู้ที่ขาดโอกาสและผู้ที่ก้าวพลาดในกระบวนการยุติธรรมเพื่อได้รับการฟื้นฟูพัฒนาคุณภาพชีวิตและมีโอกาสกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมโดยเป็นเรือนจำเป้าหมายที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีแผนจะเสด็จไปทรงเปิดโครงการกำลังใจทั้งนี้เป็นจังหวัดที่มีสัดส่วนประชากรผู้ต้องขังผู้สูงอายุต่อประชากรในจังหวัดสูงที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของประเทศจึงจัดทำโรงเรียนผู้สูงวัยเรือนจำกลางลำปางซึ่งเป็นโรงเรียนผู้สูงวัยเรือนจำแห่งแรกในประเทศไทยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังสูงวัยปัจจุบันเรือนจำกลางลำปางยังได้จัดการเรียนรู้ทั้งรูปแบบออนไลน์และการฝึกปฏิบัติจริงมีการฝึกวิชาชีพภาคปฏิบัติเพื่อให้สามารถนำไปต่อยอดเป็นอาชีพและพึ่งพาตนเองได้เมื่อผลโทษมีเครือข่ายผู้ประกอบการและเจ้าของกิจการในจังหวัดจำนวน9แห่งที่ให้การสนับสนุนการจ้างงานและเปิดโอกาสให้ผู้พ้นโทษประกอบอาชีพสุจริตซึ่งมุ่งสร้างโอกาสให้แก่ผู้ก้าวพลาดได้มีอาชีพและรายได้ที่สุจริตลดโอกาสกลับไปกระทำผิดซ้ำช่วงบ่ายรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริและคณะไปร้านตัดผมชายโทกหัวช้างอำเภอเมืองลำปางเชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบแก่คนต้นแบบเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพโดยคนต้นแบบหลังจากพ้นโทษเมื่อเดือนมิถุนายน2568ได้นำทักษะวิชาชีพด้านการตัดผมไปต่อยอดในการประกอบอาชีพสามารถสร้างรายได้เฉลี่ยประมาณ300ถึง500บาทต่อวันหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้นะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกานายเทียนชัยชูกิติวิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรและตัวแทนประชาชนชาวจังหวัดชุมพรกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครอบครัวอุทัยไพศาลวงศ์สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจาก

วัดระฆังโคสิตารามวัชนะสงครามวัดพระราม9กัญจนาภิเษกวัดพระไกรสีกรุงเทพมหานครและวัดโคกท่าเจริญจังหวัดชลบุรีสวดพระพุทธมนต์พระศรีภัททยบดีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัชนะสงครามถวายพระธรรมเทศนาผลธรรมกถาความตอนหนึ่งว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระปิยวาจาปรัชจริยวัตรอันเป็นที่รักชื่นชอบเชิดชูใจแก่ผู้คนน้อยใหญ่ทั้งปวงทรงมีความเข้มแข็งแรงกล้าในการปฏิบัติบำเพ็ญทุกประการที่เป็นความถูกต้องที่จะรักษาไว้ซึ่งความมีเกียรติมีศักดิ์ศรีของประเทศชาติไทยเวลา 14:30 นมูลนิธิตำรวจไทยนานาชาติบริษัททีออสเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดบริษัทดีบีสตูดิโอจำกัดนางสาวอุมาประเสริฐศรีและคณะและคณะบุคคลต่างๆ11คณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระแก้ววัดฝั่งมินวัดกลางเวียงวัดแม่เปาวัดหนองแยงจังหวัดเชียงรายวัดบางแพรกจังหวัดนนทบุรีวัดกู่ป่าลานจังหวัดลำพูนวัดศพสายจังหวัดแพร่วัดนางเหลียววัดป่างิ้วจังหวัดเชียงใหม่สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทสิริศรีชุมพลจำกัดโรงแรมสวรรค์เล็กสัตหีบคณะนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐมหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิษย์เก่าโรงเรียนราชินีรุ่นที่84บริษัทซีนาไลซ์จำกัดและคณะบุคคลต่างๆ12คณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดราชวรินทร์วัดหิรัญรูจีวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานครวัดไพศาลศักดารามจังหวัดเพชรบูรณ์และวัด7ยอดจังหวัดเชียงรายสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นายกัมปนาทภักดีสกุลและคณะบริษัทเดลต้าออโตเมชั่นจำกัดสหกรณ์เครดิตยูเนียนชุมชนมาบตาพุทธร่วมใจจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัด7ยอด4รูปคณะบุคคลและประชาชนกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้าเช่นโรงเรียนวัดพุทธธรรมรังสีอวยชัยอนุสรณ์จังหวัดนครปฐมชมรมผู้สูงอายุตำบลเขาค่ายจังหวัดชุมพรโรงเรียนสุรนารีวิทยาจังหวัดนครราชสีมาสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่าจังหวัดขอนแก่นชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองแจงจังหวัดเพชรบูรณ์โรงเรียนวัดบ้านไร่จังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำจังหวัดระยองสายสกุลบุรณสิริวิทยาลัยนาฏศิลป์พิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องเช่นกองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหันจังหวัดขอนแก่น

ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะมหาวิทยาลัยศิลปากรศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นางวิไลอุทัยไพศาลวงศ์และคณะครอบครัวจันทศรพร้อมด้วยนางสาวธิดานุชปทุมสูตรและคณะทั้งนี้สำนักพระราชวัง

0: รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ
1: ตัวละครพฤติกรรมสถานที่หน่วยงานวิชาชีพและเหตุการณ์ต่างๆในซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโดยมิได้มีเจตนาชี้นำหรือส่งเสริมการกระทำใดๆที่เกิดขึ้นในเรื่องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม

0: ถ้าสิ่งนี้มันไม่มีค่าก็ไม่จำเป็นต้องมีมันอีก
1: ผมว่าคราวนี้คงหายเครียดกันแล้วนะครับไปกลับดูแลเพื่อนพวกคุณด้วย
2: นะคุณ
3: ได
4: ้เสร็จแล้ว
0: เฮ้ยพี่บ้านดูน้องหน่อยครับ
5: ไปทางให้เพื่อน
0: พี่บ้านถามคุณว่าทำไมคุณไม่ไหว้ผมเป็นไหว้อะไร
5: ทำไมมันต้องไหว้ด้วยวะ
6: บางทีสิ่งที่เราเห็นอาจจะไม่ใช่ความจริงเสมอไปก็ได้นะเว้ย
7: พี่ว่าจะส่งน้องเป็นตัวแทนภาค
8: หน้าตาก็ไม่ได้เรื่องมารยาทก็ไม่ผ่านส่งไปอับอายขายที่หน้าหรอครับ
9: พี่ครับผมว่าเวลาพี่ทำหน้าดุก็น่ารักดีนะ
10: เอาละครับน้องๆวันนี้พี่ๆจะมาสอนน้องๆบูมกันนะครับโอเคมา
11: VR Engineer พร้อม
12: พร
11: ้
12: อม
11: 3 4
12: ENGINEER VR
11: พร
13: ้
11: อม
13: ทำไรกันอ่ะบูมได้แค่นี้เหรอเสียงก็ไม่ดังพร้อมก็ไม่พร้อมผมอยากรู้ว่าใครเป็นคนสอนน้องผมครับงั้นคุณช่วยบูมให้ผมดูหน่อยผมอยากรู้ว่าคุณสอนน้องยังไงอีกหนึ่งนะVR Engineer พร้อม3 4 บูมกันได้แค่นี้เหรอ

หนึ่งถึงบูไม่ได้เพราะคนสอนมันไม่ได้เลือกโว้ยผมจะให้พวกคุณบูมต่อไปเรื่อยๆจนกว่าน้องมันจะรู้ต้องบูมยังไง

0: พบรหัส0062ขออนุญาตครับ
1: มีอะไร
0: ผมขอบูมแทนพี่ปีสองครับ
1: ผมไม่อนุญาตที่นี่ไม่ต้องการฮีโร่นั่งลงไป
0: แต่ว่า
1: ถ้าคุณไม่นั่งต่อไป
0: ขออนุญาตครับ
1: ผมไม่ให้
0: ผมขออนุญาตครับ
1: ต้องพบผมไม่อนุญาตออกไปจากห้องนี้ซะไป
2: คทาวุฒิรหัส0097ขออนุญาตครับ
1: มีอะไร
2: ผมขอให้เพื่อนกลับเข้ามาแล้วพวกผมจะบูมแทนรุ่นพี่เองครับ
1: ไม่อนุญาตนั่งลงไป
3: ผมขออนุญาตครับ
1: ไม่ให
4: ้ขออนุญาตค่ะ
1: ไม่อนุญาต
0: ผมขออนุญาตครับ
1: ผมไม่ให
4: ้ดูขออนุญาตค่ะ
1: ผมไม่อนุญาต
4: ขออนุญาตค่ะ
5: ขออนุญาตค่ะขออนุญาตค่ะ
1: ขออน
5: ุ
1: ญาตคร
5: ับ ขออนุญาตค่ะ
6: ขออนุญาตคร
5: ับขออนุญาตค่ะ
1: คร
5: ับขออนุญาตค่ะ
1: พอถ้าพวกคุณอยากบูมแทนกันมากนะได้ผมจะให้พวกคุณบูมแต่เพื่อนของคุณผมไม่อนุญาตอยู่ต่อยืนทำไรออกไปดิ
0: ครับ
1: เอาจะทำอะไรก็ทำเดินบูม
3: วีไอเอนจิเนียร์พร้อม
7: พร้อม
3: สามสี
7: ่ VIVI
0: กินร้านอะไรดีวะ
8: ไป
9: ไม่เอาไม่เอาทำมะนาวไ
8: ม่เอามะนาวเหรอ
9: ไม่ชอบเดียวก็ได้ปูมี
8: เงินด้วย
10: นี่คือใคร
11: 0062
0: ไปมาทำอะไรตรงนี้เนี่ย
12: มารอเพื่อนครับ
0: คุณรู้ใช่ไหมว่าทำไมวันนี้ผมถึงไล่คุณออกมา
12: เพราะผมทำให้พี่ไม่พอใจ
0: ไม่พอใจเรื่องอะไร
12: เรื่องที่ผมขอเป็นตัวแทนช่วยพี่ปีสอง
0: ไม่ใช่ที่ผมไล่คุณออกมาวันนี้เพราะผมบอกคุณแล้วว่าที่นี่ไม่ต้องการฮีโร
12: ่พี่หมายความว่าไงครับหรือว่าพี่ไม่พอใจที่ผมชอบเสนอตัวผมไม่ได้อยากทำตัวเด่นนะครับผมอยากช่วยเพื่อนผมจริง
0: แล้วเพื่อนคุณต้องมารอให้คุณช่วยคนเดียวหรือไงแล้วถ้าเพื่อนของพวกคุณต้องรอให้ใครมาคอยนำอยู่ตลอดแล้วต่อไปเวลาเขาเจอเรื่องยากๆพวกเขาจะแก้ปัญหากันยังไงแล้วถ้าเพื่อนของพวกคุณต้องรอให้ใครสักคนมาคอยนำไม่คิดที่จะลุกขึ้นมาแก้ปัญหาอะไรด้วยตัวเองพวกเขาก็ไม่เหมาะสมที่จะมาเป็นรุ่นน้องพวกผมเข้าใจไหม
12: คร
0: ับ แต่วันนี้มีเพื่อนของคุณพูดช่วยคุณไว้เพราะฉะนั้นครั้งหน้า

0: มจะอนุญาตให้คุณเข้าประชุมเชียร์ได้แต่นี่ถือเป็นการเตือนครั้งสุดท้ายนะก้องพบอย่าทำตัวเป็นฮีโร่อีกเข้าใจไหม
1: เข้าใจครับเดี๋ยวครับพี่อาทิตย์ตอนที่ผมขอลายเซ็นพี่ผมก็ไม่ได้ทำตัวเป็นฮีโร่แล้วทำไมพี่สั่งทำโทษผมล่ะครับ
0: แล้วคุณคิดว่าไงอ่ะ
1: ผมก็คิดว่าพี่ชอบผม
0: ฮะเมื่อกี้คุณว่าอะไรนะ
1: ก็เขาว่ากันว่าเวลาเราชอบใครสักคนเราจะหาเรื่องแกล้งคนคนนั้นเพื่อเรียกร้องความสนใจเขาเสมอแล้วพี่ก็ชอบแกล้งทำโทษผมแสดงว่าพี่แอบชอบผมใช่ไหมครับ
0: ไม่ใช่เว้ยมองอะไรเสร็จแล้วก็กลับไปได้แล้วคุณก็เหมือนกันกลับไปได้แล้ว
2: ตีหน่อยพี่เขาอีกเน
1: ี่ยกูก็ไม่ได้กวนนี
2: ่บอกมันไม่ได้กวนว่ะเห็นอยู่พี่เขาโมโหเนี่ย
1: กูแค่แกล้งหน่อยเขานิดหน่อยไปกลับ
2: น่ากลัวตายไปแกล้งเขาทำไมวะ
3: แกล้งวะ
4: เราก็มีป้ายอันใหม่ได้ไงอ่ะ

มั่นใจกับ SUV ยอดนิยมครบทั้งไฮบริดและรถไฟฟ้า VC4X รถไฟฟ้ามาตรฐานญี่ปุ่นหรือไฮบริดแบบ Corolla Cross และ Yaris Cross คันไหนก็มั่นใจถูกใจอุ่นใจ Toyota Trusted SUV

0: Lichen Reflection Concert.
1: อร่อยปากหรือไม่ลำบากใจอันไหนดีนะ
2: ทำไมไม่ทำให้มันเลือกง่ายๆหน่อย
3: จะเป็นออฟฟิศเทสดีมินิไซด์หรือจะแบบไม่ปวดหลังดีนะ
4: ใครดีนะที่ดูแล้วมั่นใจทำงานด้วยง่าย
5: ๆบางทีชีวิตก็เลือกยากแต่ถ้าเลือกปรินเตอร์ง่ายเลย
6: เลือกเมกะแทง
5: จะงานเล็กงานใหญ่ตอบโจทย์ได้หมดด้วยแท้งขนาดใหญ่จากโรงงานดูแลรักษาง่ายเลือกเครื่องปรินทั้งทีต้องเมกะแทงจากแคนนอน
7: Canon delighting you always
8: สิ่งมหัศจรรย์ของโลกไม่เคยเกิดขึ้นในวันเดียวผมออกเดินทางเพื่อค้นหาสิ่งมหัศจรรย์โฟดเองก็อยากสร้างสิ่งมหัศจรรย์ในแบบของโฟด
9: Oh My Fourth Concert 16th to 18th October 2026 Tickets on sale now

0: อาหารแมวคุณภาพ
1: พวกเราเลือก Necco Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุครบด้วยซินไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องแมว
2: อาหารแมว Necco Holistic and Grain Free

0: Sky Narny S to the N FanCon. Tickets sold out. Live streaming tickets still available at Thai Ticket Major.
1: ฟังพี่เบลล่าพูดถึงเทพไทยแล้วยังคิดอยู่เลยนะครับว่ายาสีฟันอะไรจะดีขนาดนั้นแต่พอได้ใช้โอ้โหปากสะอาดมากสะอาดแบบไม่เคยรู้สึกมาก่อนเลยครับ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: หลอดหนึ่งใช้นานจนลืมคุ้มจริงๆครับ
2: ใหม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint

0: สวัสดีปีหนึ่งผมอาทิตย์เป็นรุ่นพี่คณะวิศวกรรมศาสตร์ชั้นปีที่3ของพวกคุณ
1: ต้องพบรหัส0062ขออนุญาตครับ
2: SOTUS 10th Anniversary Concert The 29th to 30th of August 2026 Union Hall, Union Mall and Worldwide Live Streaming via TTM Live Tickets are available now at Thai Ticket Major
3: B ถูกหวยชุดรางวัลที่1ได้เงินรางวัลไปตั้ง60ล้านบาท
4: แล้วก็คงไปจ้างเดสตินีอีกทีน
5: ึงเอ๊ะมันเคสที่สำเร็จแล้วแท้ๆแล้วเนี่ยไม่ครบ45วันเราก็ต้องคืนเงินเขา
4: ไม่ต้องคืนเงินหรอกครับทางเราจะทำให้เลิกกันอีกรอบให้ได
6: ้พี่ไงครับพี่บอส
4: นั่นโหลพนักงาน Backup Service Team B ฉันดึงตัวมาช่วยเคสนี้เป็นกรณีพิเศษ
7: ติดตามชม Breakup Service บริษัทลดรักเลิกทุกวันจันทร์เวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25

0: แทนมาละจัง
1: สดใสจริงนะคุณเพื่อน
0: ซื้อมาฝากแน่นอนอยู่แล้วฉันสดใสทุกวันเลยแกแกชิมิเลยจะเล่าให้ฟังเว้ยเขาบอกว่าตามความเชื่อของคนญี่ปุ่นเนี่ยถ้าเราเขียนชื่อของคนที่เราแอบชอบไว้บนยางลบนะแล้วก็ใช้จนหมดโดยที่ไม่ให้คนอื่นแตะยางลบเนี่ยความรักของเราอ่ะจะสมหวัง
1: เหรอพี่คิดว่าเขียนชื่อพี่ยศเดือนปีสองลงไปดีได้ข่าวแกเพิ่มๆไม่ใช่เหรอ
0: จริงด้วยอ่ะแกถ้าสมมติฉันเขียนลงไปนะเผื่อพี่ยศนะเขาจะให้พ่อแม่แห่กันมามาขอฉันก็ได้อ่ะจริงปะมีความคิดนี้เลิศมากเลยนะ
1: เลิศมาก
0: ใช่ปะ
2: ใจหมดแกมเย็นโว้ย
0: เรื่อเลยอาแกกินซะจะได้ตื่นตื่นเดี๋ยวก็เรียนไม่รู้เรื่องอ่ะเนี่ยหลับอย่างเงี้ย
2: เออแกเราเมื่อกี้คุยอะไรกันอยู่
0: อ๋อไม่มีอะไรหรอกแกเดี๋ยวค่อยเล่า
2: แกเล่าหน่อยดี
0: ไม่มีจริงจริง
2: เออแก
0: นี่พวกแกรู้เรื่องแผลปะ
2: อะไรอ่ะ
0: เอ้าก็รุ่นพี่อ่ะมาชวนแพรไปประกวดดาวเดือนเว้ย
2: หุย
0: จริงปะ
2: จริงเนาะเราถ้างั้นใครเป็นเดือนคณะเราวะ
0: อ๋อก็กล้องพกไงอ่ะก็คนที่เอาป้ายชื่อมาให้แกอ่ะจำไม่ได้หรอชิงว่านะกล้องพกเนี่ยหล่ออยู่นะแกใช้ได้นะเนาะนี
2: ่ฮะ
0: แกว่ากล้องพบเนี่ยเป็นไงโอเคป่ะ
2: อืมก็ดีนะ
1: โอ้ได้ข่าวว่าเขายังไม่มีแฟนด้วยนะแก
0: จริงป่ะเนี่ย
2: อุ๊ยน่าสนใจอ่ะ
0: หล่อด้วยนะเว้ยเมเป็นไรป่ะเนี่ย
2: ไม่เป็นไรนี
0: ่ใช่เหรอ
2: เออแล้วแพรอยู่ไหน
0: ควิดเว้ย
1: จริงดิไอแพรเราอยู่เฮ้ยโชคดีนะ
0: งั้นเนี่ยเดี๋ยวพวกฉันไปก่อนนะ
2: ได้ขออนุญาตค่ะอาจารย
3: ์ครับเอาข้อสอบไปครับแล้วก็เข้าไปนั่งที่เลยครับ

0: อะไรวะ
1: มึงเอายางลบมา
0: เอานี่เรามี2ก้อนเอาของเราไปใช้ก่อน
1: อืม thank you
2: แล้วคนก็ต่อ

0: วันนี้มาแค่นี้มาดูเชียร์นะสนุกนะนักศึกษาเดี๋ยวนะครับ
1: ขอบคุณค่ะกล้องขอบคุณเรื่องป้ายมากเลยนะ
2: อ
1: ๋
2: อไม่เป็นไร
1: แล้วกล้องมีป้ายอันใหม่ได้ไงอ่ะ
2: เราเจอมันในล็อกเกอร์อ่ะไม่รู้ใครเอามาให้เหมือนกัน
1: เราตอนนั้นอ่ะที่ยกป้ายชื่อให้เราอ่ะไม่กลัวโดนหลวงพี่ทำโทษหรอก
2: ก็ดีกว่าเมย์โดนทำโทษนะ
3: เฮ้ยทำอะไรอยู่อ่ะจะเปลี่ยนเสื้อป่ะ
2: ไปก่อนนะเดี๋ยวเจอกัน

0: วันนี้ผมจะเป็นคนสอนทุกคนเอง
1: พี่อาทิตย์ไปไหนแก
2: นั่นดีน็อตทำไมพี่น็อตมาแทนอ่ะ
3: กูว่านะพี่น็อตอ่ะเขาคงไม่โหดพี่อาทิตย์หรอกมั้ง
4: หมดเงียบ
5: ผมหวังว่าพวกคุณอ่ะยังไม่ลืมเรื่องสมุดลายเซ็นกันใช่ไหมครับ
0: พวกคุณได้ลายเซ็นกันครบ 1,000 คนหรือยังครับ
3: เอ็มคุณได้เท่าไหร่วะ
6: กูเหรอ6-7เองวะ
3: เชี่ยกูได้200กว่าวะ
6: 200กว่าได้อย่างมึงเนี่ยนะ
5: เยี่ยมผมพูดอยู่มารยาทสะกดกันไม่เป็นเหรอ
0: ผมขอดูสมุดลายเซ็นของคุณครับ
3: เชื่อเห็นทำไมทิวไม่โดนวะ
6: ได้เยอะมั้ง
5: 1อาทิตย์ที่ผ่านมาพวกคุณเอาเวลาไปทำอะไรกันครับทำไมถึงทำกันไม่ทัน
0: ผมขอถามพวกคุณนะครับว่าพวกคุณน่ะยังอยากจะเป็นนักศึกษาวิชาวิศวะอยู่หรือเปล่า
7: อยากครับ
5: ถ้ายังอยากเป็นนักศึกษาคณะนี้อยู่ผมหวังว่าคราวหน้าจะเห็นความรับผิดชอบกันมากกว่านี้นะครับ
0: สุดท้ายนี้ผมจะฝากงานให้พวกคุณอีกหนึ่งอย่างผมอยากให้พวกคุณตั้งประธานรุ่นมา1คนแล้วมาพบผมในวันพรุ่งนี้ก่อน5โมงเย็น
2: ก่อน5โมงเย็นเพื่อนยังรู้จักไม่ครบทั้งคณะเลย
0: ผมว่าคราวนี้พูดคงไม่ทำให้ผมเสียเวลาอีกนะครับผมขอจบการประชุมแต่เพียงเท่านี้แยกย้ายกันได้ครับ

0: งที่เราเลือกประธานรุ่นให้เสร็จ3เย็นนี้ว่ะ
1: เอ้าโอ้โหอะไรวะ
2: คนที่จะมาเป็นประธานรุ่นได้เว้ยต้องไว้กับรุ่นพี่ได
3: ้พี่วินนี่ครับพี่อาทิตย์หายไปไหนครับ
4: สู้ฟ้าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
5: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี้

ฟอสเลือกอาหารแมวเนโกเพื่อสุขภาพที่ดีของมันม่วงทำจากเนื้อทูน่าแท้ไม่เติมเกลือเสริมด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาคนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโก

0: Lichen Reflection Concert.
1: อร่อยปากหรือไม่ลำบากใจอันไหนดีนะ
2: ทำไมไม่ทำให้มันเลือกง่ายๆหน่อย
3: จะเป็นออฟฟิศเทสดีมินิไซด์หรือจะแบบไม่ปวดหลังดีนะ
4: ใครดีนะที่ดูแล้วมั่นใจทำงานด้วยง่าย
5: ๆบางทีชีวิตก็เลือกยากแต่ถ้าเลือกปรินเตอร์ง่ายเลย
6: เลือกเมกะแทง
5: จะงานเล็กงานใหญ่ตอบโจทย์ได้หมด

0: ขนาดใหญ่จากโรงงานดูแลรักษาง่ายเลือกเครื่องปิ้นทั้งทีต้องแมกกาแทงจาก Canon
1: Canon delighting you always
2: สิ่งมหัศจรรย์ของโลกไม่เคยเกิดขึ้นในวันเดียวผมออกเดินทางเพื่อค้นหาสิ่งมหัศจรรย์โฟดเองก็อยากสร้างสิ่งมหัศจรรย์ในแบบของโฟด
3: Oh My Fourth Concert 16th to 18th October 2026 Tickets on sale now
4: เคล็ดลับขนสวยสุขภาพดีของจูมุเพราะเจมเลือกอาหารแมวในกบทำจากเนื้อทูน่าแท้ไม่เติมเกลือเสริมด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโก

0: Sky Narny S to the N FanCon. Tickets sold out. Live streaming tickets still available at Thai Ticket Major.
1: ให้กฎหมายคนที่ไม่เคยเป็นเหยื่อไม่มีวันเข้าใจหรอก
2: สิ่งที่กูห่วงที่สุดไม่ใช่คดีด้วยซ้ำ
3: แล้วคืออะไร
2: ห่วงมึงอะ
4: ตอนนี้ทุกคนกำลังเฝ้ารอตอนจบเนครอสอยู่บางทีตอนจบเนี่ยมันอาจจะอยู่ที่จุดเริ่มต้นของเรื่องนี้ก็ได้ใช่ไหมครับไดเซนเซ
5: ติดตามชมมิสเตอร์คิวมังงะสั่งตายทุกวันอังคารเวลา 20:30 ดูทีวีช่อง GMM 25
6: อย่างน้องก็เป็นได้แค่เด็กเลี้ยง
7: แต่เด็กเลี้ยงอย่างหนูก็ไม่เคยทำให้พี่จันต้องเสียใจ
6: กับเด็กที่ชื่อคีพวกอยู่แค่นอนด้วยกันหรือว่าคิดจะจริงจังกันด้วย
7: ให้ยอมรับก็ได้ไอ้ยังรักอยู่เจ
8: พี่ไปสืบประวัติน้องมาแล้วนะแต่นามสกุลตระกูลใหญ่เลยนี่ทำไมถึงยอมมาเป็นเด็กเลี้ยงจันล่ะ
7: ถ้าหนูบอกพี่จะออกจากเชฟพี่จันไหม
5: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow ทุกวันพุธเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
9: จำออกนะปะเทมมาร์คลายชื่อทุกชื่อที่กูพูดไปอ่ะเคยเป็นคนคุยกับดีนหมดเลย
10: ก็ไอ้มอสนั่นมันบ้าก็เวลามีใครมาจีบแม่งนะแม่งจะทำตัวเด็กกว่าคนนั้นทันที
11: ถ้าชอบเราจริงก็มาเดทกันให้ครบ21วัน
10: ถ้าครบ21วันเนี่ยได้เข้าห้องเลยปะ
12: คนบ้าอะไรก็ไม่รู้เหมือนขาดความอุ่น
10: แม่งเรียกว่าเดทตรงไหนวะวันวันแม่งจ้องแต่รูป
13: การปรับตัวน่ะมันไม่ใช่เรื่องบ้าเลยเว้ย
10: ตกลงเราเป็นอะไรกัน
12: จะบอกว่าการล้อเล่นกับความรู้สึกคนอื่นเป็นเรื่องธรรมดาม
13: ึงต้องการที่จะเปิดใจให้ใครสักคนเข้ามาในชีวิตมึงจริงๆอ่ะมึงจะปล่อยให้อะไรอะไรมันเป็นไปตามความเคยชินของมึงไม่ได้นะเว้ย
5: ติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าพรุ่งนี้ตอนแรกเวลา 20:30 ดูทีวีช่อง GMM 25
14: อย่าคิดว่าตัวเองไม่น่ารักลองอาบน้ำก่อนไหม
15: เติมแมวเติมใจเติมความสดชื่นกับอุอิชิกรีนทีเมโกะคอลเลกชันจะอ่านหรือดื่มก็ใจฟูรู้สึกดีทุกทีทุกขวดเลย

0: พี่เปิ้ลใช่ไหมครับ
1: จ้าอันนี่ชีสกับหนังสือเรียนก็ลองเลือกๆเอาอันที่ใช้ได้ก็แล้วกันเนาะส่วนที่เหลือก็เก็บไว้เป็นมรดกของ0062ไปก็ได้อ่ะลองดู
0: ขอบคุณครับพี่เปิ้ล
1: ไม่เป็นไรหรอกก็ถือซะว่าไถ่โทษที่พี่มารับน้องรหัสช้าก็แล้วกันเนาะพี่ว่าเดี๋ยวพี่ต้องไปเรียนละไว้ไงค่อยคุยกันใหม่นะ
0: ได้ครับ

0: เฮ้ยพวกรุ่นพี่เราเลือกประธานรุ่นให้เสร็จ3โมงเย็นนี้ว่ะ
1: เอ้าโอ้โหอะไรวะไม่ไหนบอกว่า5โมงวะ
2: งั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าพวกเรามีใครอยากเป็นประธานรุ่นบ้างวะ
3: แต่เราว่านะคนที่จะมาเป็นประธานรุ่นได้เว้ยต้องไว้กับรุ่นพี่ได้
4: เฮ้ยก็พบไง
2: ใช่ไอ้ก้องคิดว่าไงวะ
5: เฮ้ยไม่อ่ะไม่เหมาะหรอก
6: มึงแหละก้องถ้าไม่มึงจะใครวะมีมึงคนเดียวอ่ะที่งัดกับรุ่นพี่ได้เว้ยใช่ปะ
2: กูเห็นด้วยกับไอ้โอ๋นะเว้ยถ้าเกิดไม่ใช่มึงอ่ะไม่มีใครเหมาะแล้วนะเว้ย
7: ก้องขอบลูกมาไม่ยังจ้า
8: จ้าเด็กๆประชุมกันอยู่เหรอจ๊ะขอโทษทีนะก้องพบพร้อมหรือยังจ๊ะเดี๋ยวรีบขึ้นไปที่ห้องกับพี่ก่อนเนาะเดี๋ยวห้องมันจะปิด
5: เฮ้ยโทษทีว่ะแต่กูต้องไปก่อนอ่ะ
3: ไปไหนวะ
5: พอดีกูมีถ่ายรูปประกวดดาวเดือนอ่ะโทษทีว่ะแต่เรื่องคนอื่นเถอะ
2: ตัวกันนะจ๊ะหล่อมากดิเฮ้ย
6: นั่นไงตัวชนพวกมึงไปละเอาไงล่ะทีเนี้ย
2: เฮ้ยยังไม่เป็นไรเว้ยงั้นเรามาดูกันดีกว่าว่ามีใครพอจะงัดกับรุ่นพี่ได้อีก
9: เฮ้ยมาป่ะ

0: ะ
1: เฮ้ยพี่ที่สามกำลังมาทางนี้แล้ว
2: ถ้าไม่อย่างนั้นนะเว้ยตอนนี้เนี่ยเราต้องหาคนที่ทำให้เราผ่านวิกฤตตรงนี้ไปได้ก่อนก็พอเว้ย
3: มึงไงทิวก็ตอนที่พี่นอตอ่ะตอนสมุดลายเซ็นอ่ะทำไมมึงรอดอยู่คนเดียววะ
2: กูอยู่หอในไงกูเลยเจอพวกรุ่นพี่บ่อยแต่กว่ากูจะได้ลายเซ็นมานะเว้ยใช้กูอย่างกับเบ
4: ้แล้วมึงได้กี่ลายเซ็นวะ
2: ประมาณ500ว่ะ
3: โอ้500นี่งั้นมึงอะแหละแสดงว่ามึงอ่ะสนิทกับรุ่นพี่ที่สุดละนะไปเลยเห็นกับเพื่อนๆดูดิ
1: เฮ้ยพี่มี3เดือนมาจะถึงแล้วนะเว้ย
3: ไม่เชื่อ
5: เฮ้ยผ่านละ
2: ไม่คิดให้กูปฏิเสธหน่อยเหรอวะ
5: ปฏิเสธอะไรอีกวะ
4: เฮ้ย
2: เอองั้นกูเป็นให้ก็ได
3: ้เออ
5: เพื่อนกูเจ๋ง
3: ไหนโอ้แม่งจอก

0: ที่ดาวมหาลัยแล้วดูรูปนะ
1: โฮปเป็นไงบ้างเลือกประธานรุ่น
2: อ๋อพอดีเราต้องออกมาก่อน
1: อ๋อ
2: เรานี่มานานแล้ว
1: ก็สักพักนึงแล้วอ่ะ
0: เออถ้าเกิดอยากเลือกเร็วเนาะเดี๋ยวถ่ายกันต่อดีกว่าเดี๋ยวเสียเวลานะลูกเนาะเออเดี๋ยวเจ๊ขอไปคุยกับกล้องตัวต่อตัวก่อนเนาะแพ้เข้าใจนะลูกเนาะ
1: โอเคค่ะเจ๊ค่ะหนูไม่กล้าขวางทางเจ๊หรอกค่ะ
0: เลิศมากค่ะต่อต่อเลยต้องสักพัก
3: เพลงกันต่อเลยครับ1 2 3กล้อง
0: ผมนี่เดี๋ยวลูกกรอกใบสมัครก่อนเนาะเดี๋ยวแป๊บนึงนะ
2: เออพี่มินนี่ครับ
0: จ้ะ
2: ผมยังไม่ได้พี่มินนี่เซ็นสมุดลายเซ็นผมเลย
0: โอ้ยกล้องผมก็เอามาให้เจเซ็นดิมาเร็วๆทำไมไม่ไปจับเอามาให้เจเจนตั้งแต่แรก
2: นี่ครับ
0: จ้ะ
2: พี่มินนี่ครับ
0: จ้ะ
2: ผมมีอะไรจะถามพี่มินนี่หน่อย
0: เรื่องอะไรกันเลย
2: ผมอยากจะรู้ว่าพี่อาทิตย์หายไปไหนครับ
0: อาทิตย์เหรอก็เปล่านี่ก็ยังอยู่เหมือนเดิม
2: แต่วันนี้พี่อาทิตย์ไม่เข้าประชุมเชียร์นะครับ
0: ไม่เข้าประชุมเชียร์เหรอคือเจ๊บอกไม่ได้อ่ะเขาสั่งห้ามเจ๊ไว้อ่ะ
2: ถ้าพี่บอกไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับ
0: เอาละเอาละจะเห็นว่าเป็นกล้องโพมนะลูกเจ๊ก็จะบอกให้แต่ที่สำคัญอะห้ามไปบอกใครเด็ดขาดเข้าใจไหม
2: ได้ครับสาบานได้เลย
0: โอเคคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้คือตอนเนี้ยอาทิตย์อะโดนปลดออกจากการเป็นพี่วากแล้วคือเรื่องมันเกิดตอนที่พวกพี่วากอะไปวากแกแรกๆอะแล้วพวกเพื่อนแกที่เป็นไฮเปอร์อะก็ชักเรื่องไปเข้าหูอาจารย์เข้าก็เลยเรียกไปคุยแล้วหลังจากนั้นน่ะพวกปีสามอ่ะเขาไม่กล้ารุนแรงกับพวกแกอีกเลยเรื่องมันก็เป็นแบบนี้แหละแต่ข้องผมห้ามไปบอกใครเด็ดขาดนะไม่งั้นจะตายแน่
2: ได้ครับ
4: ขอโทษนะครับนั่งด้วยได้ไหมครับ
5: เชิญครับ
4: เฮ้ย462ต้องพบ
5: อ่ะ
4: จานนี
5: ้พี่ให้ผมทำไมครับ
6: เช็คความเข้ากันได้ของรสนิยมทางเพลงฉันชอบตัวเองคน Spotify เขารู้กัน
7: สวัสดีปีหนึ่งผมอาทิตย์เป็นรุ่นพี่คณะวิศวกรรมศาสตร์ชั้นปีที่3ของพวกคุณ
8: ต้องพบรหัส0062ขออนุญาตครับ
9: SOTUS 10th Anniversary Concert The 29th to 30th of August 2026 Union Hall, Union Mall and worldwide live streaming via TTM Live Tickets are available now at Thai Ticket Major

0: ทุกนาทีมีค่าเท่ากับชีวิต
1: การบริจาคของคุณช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาได้อย่างทันเวลาร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดี
0: รามาบวก1เพิ่มพื้นที่บวกโอกาสให้ทุกชีวิต
1: คำว่า

0: อาหารแมวคุณภาพ
1: พวกเราเลือก Necco Holistic and Grain Free
2: ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุครบด้วยซินไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องแมว
1: อาหารแมว Necco Holistic and Grain Free

0: รื่องตัวเองคุณใส่ใจแค่ไหนใหม่ Swisse Reju Plus 3ส่วนผสมสำคัญเพื่อสิ่งที่ใช่เริ่มได้จากการใส่ใจตัวเองเพราะทุกรายละเอียดคือความใส่ใจ Swisse Reju Plus
1: งานวิ่งมาราธอนประจำปีกำลังจะเริ่มแล้ว
2: อีสามไอ้สามมึงเล่นลูกรักพระเจ้าเลยหรอ
3: คุณก็ใช้ชีวิตของคุณไปแจมก็จะกลับไปใช้ชีวิตของแจมเหมือนกัน
4: ผมอยากให้คุณมาศึกษางานระบบที่นี่ทั้งหมดทุกอย่างภายในระยะเวลา3เดือน
5: ที่3ของเธอทุกวันอาทิตย์เวลา 4:30 นทางช่อง GMM 25
6: มาร่วมออกเดินทางสุดระทึกเพื่อค้นหาความหมายของการเป็นมนุษย์ในโลกที่ล่มสลาย
7: และมาเอาใจช่วยการล้างมลทินและเปิดโปงแผนสมคบคิดระดับโลกกลางทะเล
6: พร้อมไหนอีกมากมายที่เรามาเสนอเพื่อช่วยคุณดูหนังเก่งขึ้นพร้อมกับเรา2คนในรายการ Movie Guru ครับ
7: คืนวันเสาร์ที่29สิงหาคมนี้เวลา 23:30 นทางช่อง GMM 25ครับ
8: ชื่อบลูทักจีรามนชัยตระกูล
9: มาใหม่ก็ศึกษาบ้างดิว่าที่นี่เขาอยู่กันแบบไหน
8: เป็นมาเฟียถึงจะมีที่นั่งเรียนได้อะ
10: เตือนแล้วไงว่าอย่าเข้าไปยุ่งกับโตเกียวก็มานามสกุลคุงบุริน
8: เข้ามาคุยด้วยตอนนี้จะเอาอะไรอะ
10: คือเราว่าเราชอบบลูอะ
11: ใครที่มันคบค้ากับพวกมนชัยตระกูลห้ามมาเหยียบบ้านคงบุรินเด็ดขาด
12: โตเกียวลูกไม่ได้คบกับลูกสาวบ้านนั้นใช่ไหมลูก
10: เราอะจะไม่เลิกกันเพราะผู้ใหญ่คนอื่นแต่ถ้าเราจะเลิกกันอะมันต้องเป็นเพราะว่าเราไม่รักกันแล้ว
13: ต่อจากนี้เราสองคนจะไปไหน
14: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตเริ่มวันเสาร์ที่5กันยายนนี้พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเรียลโทรออก
15: มึงชอบกูไหมซันถ้ามึงชอบกูอ่ะกูพร้อมที่จะชนกับทุกอย่าง
16: กูรู้สึกดีนะที่มึงชอบกูแต่แบบนี้มันเรียกว่ากูชอบมึงไหมกูก็ไม่แน่ใจอ่ะ
15: มึงปล่อยให้กูจีบมึงแบบนี้ได้ไหมจนกว่ามึงจะแน่ใจอ่ะ
16: มึงเชื่อใจกูนะกูจะซัพพอร์ตมึงเอง
5: ติดตามชม Matchpoint รักนี้ต้องเสิร์ฟทุกวันอาทิตย์เวลา 2:30 นทางช่อง GMM 25

ว่าเอ็มกูไม่อยากไปเลยว่ะมาเล่นกับไอโอไปก่อนเถอะโอเค

0: ตรงนี้ก่อนนะลูกวันนี้โต๊ะเต็มหมดเลยคนเยอะมาก
1: ขอโทษนะครับนั่งด้วยได้ไหมครับ
2: เชิญครับ
1: ขอบคุณครับพี่อาทิตย
3: ์เฮ้ย
1: 0062กล้องพบนี่คุณอยู่ตรงนี้ได้ไงเนี่ยงั้นผมขอนั่งตรงนี้นะครับ
3: เดี๋ยวใครอนุญาตให้คุณนั่งตรงนี้พี่ทราบ
1: อ้าวก็เมื่อกี้พี่อาทิตย์บอกเองนะครับให้ผมนั่งนี่แล้วอีกอย่างโต๊ะอื่นก็เต็มหมดแล้วขอเป็นข้าวไข่เจียวหมูสับครับ
0: ขอสับหมูนะเดี๋ยวพี่ทำมาให
2: ้ข้าวไข่เจียวหมูสับกินอะไรแม่งโคตรเด็กอนุบาลเลยว่ะ
1: พอดีผมไม่ชอบกินเผ็ดนะครับ
2: ฮะนี่โตจนหมาเลียตูดไม่ถึงแล้วกินเผ็ดไม่เป็นอีกเหรอโคตรเลยว่ะ
4: หนูเมียมาแล้วจ้ะน้องอาทิตย์
3: เฮ้ยพี่ครับผิดโต๊ะหรือเปล่าครับ
4: อ๋อไม่ผิดหรอกก็น้องสั่งแบบนี้ประจำพี่จำได้อันนี้ของน้องจ้ะ
1: ใช่ครับขอบคุณครับผมเพิ่งรู้นะครับว่าพี่วากชอบกินนมเย็น
2: เดี๋ยวในฐานะที่ผมเนี่ยเป็นพี่คุณเพราะฉะนั้นผมขอสอนคุณสักเรื่องนึงนะคุณรู้

0: ับถ้างั้นผมอยากจะให้คุณเนี่ยแสดงความสำนึกในข้าวที่ผมดูหน่อยคุณท่องบทสวดมนต์ก่อนกินข้าวเป็นใช่ไหมงั้นคุณช่วยท่องให้ผมฟังนะขอดังๆเอาแบบให้มันเข้ากับความสำนึกในบุญคุณข้าวเอ้าเราอะไรอยู่อ่ะไปเร็วดิ
1: ข้าวทุกจานอาหารทุกอย่างอย่ากินทิ้งขว้างเป็นของมีค่าผู้คนอดอยากมีมากหนักหนาสงสารบรรดาเด็กตาดำ
0: เดี๋ยวจานนี้ของคุณ
2: เที่ยวผมทำไมครับ
0: เอ้าก็ผมเห็นคุณสำนึกในบุญคุณข้าวไงผมก็อยากให้คุณกินที่มันคุ้มๆนี่จานนี้มีทั้งกะเพรามีทั้งไก่มีทั้งไข่ดาวคุณจะได้กินอิ่มๆไงทำไมคุณไม่รับน้ำใจผม
2: ได้ครับ
0: ขอบคุณครับเป็นไงอร่อยไหม
2: อร่อยครับ
0: แต่ผมว่าพี่ร้านเนี้ยนะเขาทำอ่อนเค็มไปหน่อยอ่ะเดี๋ยวผมปรุงให้นี่ผมจะบอกให้นะเวลาผมมากินเนี่ยปรุงแบบนี้ไปเลยรับรองอร่อยแน่นอนเชิญครับเฮ้ยปากสั่นทำไมยินไหมฮัลโหลฮะเข้าไปตอนนี้เลยเหรอวะ
3: เออเดี๋ยวรีบเข้าไปโอเค
0: เดี๋ยวผมต้องไปก่อนนะส่วนคุณเนี่ยต้องกินให้หมดห้ามเหลือเข้าใจปะ
4: เดี๋ยวครับพี่อาทิตย
0: ์ว่า
4: ดูแลตัวเองดีๆนะครับ

0: ็บตังค์ด้วยครับ
1: เป็นคนจ่ายให้แล้วจ้ะ
0: อ๋อครับค่ากาแฟผมเท่าไหร่ครับ
2: อ๋อไม่เป็นไรจ้ะนอกที่เขาจ่ายให้แล้วล่ะ
0: งั้นเดี๋ยวผมขอนมเย็นแก้วนึงนะ

0: จะเอายังไงใครรุ่นพี่รุ่นน้องให้มันรู้บ้างมึงจะเอา
1: เอาดิวะเกิดก่อนมันก็โดนตีได้เหมือนกันด้วย
0: จะเอาก็ล่ะ
2: เอา
3: เมย์คือสีเลือด
4: ทีมบาสผมเข้ารอบชิงแล้วนะครับ
5: นี่แค่เข้ารอบชิงเนี่ยคุณก็มาแจ้งผมก็ได
4: ้ถ้าผมชนะพี่จะให้อะไรผมล่ะครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการรู้ไหมใครโสด2026ขอต้อนรับเหล่ากูรูสุดฮาเฟิร์นนพจิราร้อยณัฐพงษ์จูดี้และกูรูน้องใหม่คู่หูดูโอออปป้าหงและมิสเตอร์ไบอันค่ำคืนนี้กูรูของเราต้องรวมพลังเพื่อช่วยสาวโสดที่ทำกิจกรรมคนเดียวมาแล้วสารพัด
2: อันยองอาเซีย
3: วอันยองอาเซียว
4: ช่วยพูดภาษาเกาหลีให้เขาแบบทักทายแฟนๆเกาหลีผ่านทางรายการเราหน่อยฮะ
5: การจะมาทำไมมันเป็นเกียรติเชเวบ
4: อปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บพูดซ้ำประโยคเมื่อกี้อีกสักรอบได้ไหมฮะ
5: การจะมาทำไมเป็นเกียรติเชเวบอ
6: ทีบูคาร์เดวีฮามงอนอารอบอสไทยเลนเดทียงโอฮามงอนมาทั้งหมดโอเคคาร์เดโด

0: รฝ่ายขายค่ะหนูเป็นคนที่จริงจังในเรื่องของความรักมากๆค่ะเวลาคบใครก็จะคบนานค่ะคนล่าสุดอะค่ะคบกันมา5ปีจนหนูอะคิดว่าเขาเนี่ยแหละคือคนสุดท้ายแล้วก็เลยชวนเขาคุยเรื่องอนาคตค่ะแต่ว่าผลที่ได้คือในอนาคตของเขาไม่มีเราอยู่ในนั้นเลยค่ะมาโสดในวัย20ปลายๆอะค่ะก็ค่อนข้างเหงาค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาจะมีคนข้างๆตลอดแล้วก็เลยพยายามพาตัวเองไปทำกิจกรรมต่างๆมีไปทำเวิร์กช็อปไปเรียนพิลาทิสเรียนโพแดนซ์เคยไปนั่งกินชาบูคนเดียวด้วยนะเดินป่าไปดูคอนเสิร์ตคนเดียวพาตัวเองนั่งรถไฟชั้น3ไปนอนโฮสเทลที่หัวหินจนถึงไปเคาท์ดาวน์คนเดียวเลยค่ะอยากมีของพิเศษเราได้ทำกิจกรรมต่างๆอะค่ะหลายๆอย่างมันทำให้เราอะได้กลับมาอยู่กับตัวเองได้เรียนรู้ที่จะรักตัวเองเพราะว่าที่ผ่านมาค่ะเราเอาเวลาพวกนี้ไปให้กับคนอื่นหมดเลยตอนนี้ก็รักตัวเองมากขึ้นมากๆค่ะหนูทำอะไรคนเดียวได้อย่างเงี้ยไม่ได้แปลว่าหนูไม่อยากมีแฟนนะหนูถึงขั้นไปขอพรหลายที่เลยค่ะไปไหว้ย่านาคไปตัดกรรมที่วัดสุทัศน์ไปปล่อยปลาค่ะปลานิล2ตัวเพราะว่าเชื่อว่าจะได้เจอความรักดีๆแล้วก็มีเทรนด์นึงพี่ที่หนูไปเจอมาเขาบอกว่ากินองุ่นใต้โต๊ะ12ลูกภายใน1นาทีของวันเคาท์ดาวน์จะได้เจอแฟนหนูก็ทำทุกวิถีทางแล้วค่ะพี่ก็ยังไม่มีแฟนเลยตัดสินใจมารายการรู้ไหมใครโสดค่ะเพราะว่าเหมือนจะเป็นทางเลือกสุดท้ายของหนูแล้วค่ะโชคชะตาต้องเข้าข้างหนูบ้างแหละค่ะพี
1: ่สวัสดีครับและตอนนี้สาวโสดอยู่นี่กับเราแล้วขอเสียงปรบมือกับคุณแน่เริ่มชินกับความโสดยังหรอก
0: ชินมากเลยค่ะ
1: อ๋อแต่ไอ้ที่สงสัยที่สุดคือพอเริ่มอยากจะมีแฟนแล้วก็เริ่มสายมูไปแล
0: ้
1: วแต่ไอ้กินองุ่นใต้โต๊ะมันเป็นความเชื่อแบบไหนเหรอ
0: คือจริงๆเมื่อปลายปีที่แล้วมันเป็นเทรนด์มาด้วยค่ะ
1: ว่าถ้าคนโสดไปกินองุ่นใต้โต๊ะ
0: ใช่
1: 12ลูก
0: 12ลูกภายใน1นาทีค่ะ
1: ภายใน1นาที
0: ก่อนเที่ยงคืนของวันเคาท์ดาวน
1: ์ก็จะทำให้มีแฟน
0: ใช่ค่ะ
1: เป็นไงบ้างฮะ
0: ยังไม่มีเลยค่ะ
2: เกลือ
1: ฮะ
2: นี่เคยทำด้วย
1: เฟิร์นก็เคยทำ
2: เมื่อกี้ก็บอก
0: มันเป็นไวรัล
1: เฮ้ยแต่ทำไมเฟิร์นทำแล้วเฟิร์นมีแฟนอ่ะ
3: ไม่เราไม่ได้ทำแค่องุ่นอย่างเดียวไง
4: อะไ
3: รเราไปไหว้ด้วยอะไรด้วย
1: ตกใจนึกว่าเรากินแก้วมังกรกินแตงโม
3: กินทุกอย่าง
1: กินทุกอย่าง
3: แต่เมื่อกี้เขาบอกว่าเขาเริ่มชินกับการเป็นโสดใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้จะทำให้หายชินหนูบอกเลยว่าวันนี้เราเชิญระดับปรมาจารย์ถึงต่างประเทศมาเลย
1: แน่นอนกูรูใหม่สุดฮอตฮะคนหนึ่งเคยมารายการของเราในฐานะหนุ่มโสดแล้วด้วยนะฮะโอปป้าฮงกับไบรอันโอปป้าฮงเราคุยด้วยแล้วเรารู้ว่าฮงพูดภาษาไทยได้เกาหลีได้แต่ว่าเพื่อนเนี่ยโอ้โหมาจากเกาหลีเขาเป็นเกาหลีใช่ไหม
5: เขาเรียนภาษาเกาหลีจากแชท GPT หรือใช้ AI ตั้งใจเรียนมาก
1: ตั้งใจเรียนมาก
5: เพื่อมารายการนี้คร
1: ับ ช่วยพูดภาษาเกาหลีให้เขาแบบแท็กทายแฟนๆเกาหลีผ่านทางรายการเราหน่อยฮะ
5: คาชูนเมเบเบเคียวชิเบ
1: ะ
5: โคตรเป็นแนน
1: เดี๋ยวแป๊บนึงภาษาเกาหลีแกก็แปลกๆนะแต่อัน
5: นี้เกาหลี
1: อันนี้เกาหลีนะโอเค
5: ช่วยนิ่มแค่ว่าจะเป็นแนน
6: พูดเองข้าดมวนละยังมันทำโอเล่ที่บอกว่าเราชมวนน่ะอะไรก็ชมวนเล่นเลยโอ้ยช่างเลย
5: แปลว่าอะไรอ่ะเขาบอกว่าดีใจที่มาร่วมรู้ไม่ใครโสดรายการนี้นะครับแล้วก็วันนี้ขอให้ได้หนุ่มที่ดีนะครับผม
1: บอกเขาด้วยว่าทางเราก็เป็นเกียรติมากที่เขามาในรายการของเรานะ
5: การจะมานั้นเป็นเกียรติโนชิเวโบเซ
1: เกาหลีแกเหมือนภาษาตุรกีเหมือนกันนะ
5: เพราะว่าบางคำมันคล้ายๆกับภาษาเกาหลีภาษาของบ้านเรา
1: พูดซ้ำประโยคเมื่อกี้อีกสักรอบได้ไหมฮะ
5: กาจิมานานะเป็นเกียรติบุชิเรบอย
6: อ๋อเนี่ยอีบุคาเรวีชามงันละอารับโบชาเรนเดียงโกฮามงันละโมชัง
5: จริงๆแล้วเขาก็เข้าใจตรงที่ถ้าเป็นโสดมานานเขาก็มีความรู้สึกแบบนี้มาอยู่แล้วครับก็ถ้ามีอะไรอยากถามก็ถามได้เลยเดี๋ยว
1: มีอะไรอยากจะถามเขาไหมฮะ
0: อันยองอาเซียว
6: อันยองอาเซียว
1: จริงๆพี่แบรนด์ก็คือพี่โจ้ไอศครีมนั่นแหละ
7: นะ
1: ทำใครได้ทำใครได้
7: สว
1: ั
7: สดีครับ
8: สว
7: ั
8: สด
7: ี
8: คร
7: ับ
1: นะวันนี้เดี๋ยวเราก็จะแบบพูดไปไทยคำเกาหลีคำกันอยู่อย่างเงี้ยนะสเปคเป็นยังไงบ้างลูก
0: ชอบคนเท่ๆโดยรวมดูดีค่ะ
1: ไบรอัน

0: ทรงผมไม่เกี่ยง
1: ทรงผมไม่เกี่ยงด้วย
2: ไม่เกี่ยง
3: สีไม่เกี่ยงด้วยลูกสองเกี่ยงไหม
0: โอ้เกี่ยง
3: อย่างโอป้าฮงได้ไหมโอป้าฮงได้ไหม
0: ถูกใจเลยค่ะ
3: ก็คือจริงๆแล้วจะตีจะคมเข้มก็ไม่เกี่ยง
0: ไม่เกี่ยง
3: แต่ขอให้ดูดี
0: ใช่ค่ะ
3: แล้วมีอะไรไหมสูง
0: สูงกว่า
3: สูงกว่าดูดีวันนี้แน่นอนนะฮะกูรูครับพวกคุณต้องทำหน้าที่ตามหาชายหนุ่มที่สูงดูดีอบอุ่นให้กับสาวโสดของเรา
4: ได้ค
3: ่
4: ะ
3: แต่วันนี้เราแบบมาที่มีไบรอันกับมีโอป้าหงเพลงคุณก็โด่งดังมาก
1: yes
3: ขอสักท่อนเพื่อเป็นการแบบปลุกขวัญกำลังใจให้กับพวกเราเชิญนะ
5: นานินซากิกุนิยานารุโบรกุซากิกุน
1: ฉันเป็นมิตรนับเป็นมิตรนับเป็นมิตรขโมยหัวใจ
5: นานินซากิกุนิยานารุโบรกุซากิกุน
1: ฉันเป็นมิตรนับเป็นมิตรนับเป็นมิตรขโมยหัวใจ
3: เริ่มละลองแก้เคล็ดขออย่าให้เจอมิตรมาขโมยหัวใจนะจ๊ะถ้าพร้อมแล้วห้าดูไม่ได้เลย

0: ดูอย่างนี้เหมือนตัวเล็กแต่จริงๆมันสูงนะคะดูเนี้ยเหมือนตัวเล็กแต่จริงๆสูง
1: Oh.

คุณฟลุ๊ก

0: ุณนบและคุณต่อตุ้มและนี่คือชมหน้าของท่านของเราในวันนี้เป็นไงบ้างคะแนนมีสเปคอยู่ในนี้ไหมครับ
1: มีค่ะ
0: มีนะเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักพวกเขาทีละคนนะฮะเริ่มต้นจากชายหนุ่มคนแรกก่อนดูซิว่าเขามีเบาะแสอะไรให้เราสืบบ้างไปพบกับเบาะแสคุณอู๋กันเลย
2: สวัสดีครับผมอู๋เป็นวิศวกรไฟฟ้าครับนอกจากทำงานแล้วในเวลาว่างผมชอบออกไปตะเวนหาของกินอะไรใหม่ๆชอบลองกินอะไรแปลกๆที่ยังไม่เคยกินด้วยครับ
3: ไอติมซีอิ๊วดำครับไส้เผือก
4: มะเขือสีดำนะครับ
3: โอเคน่ากินมากครับ
5: เนื้อจระเข้ครับ
6: อร่อย
7: แมงป่องครับ
8: กรอบมาก
9: ผมลองกินอะไรใหม่ๆมาเยอะแล้ววันนี้ขอกินใจคุณได้ไหมครับ
2: ที่ผมชอบลองก็เพราะว่ากินอะไรเดินทุกวันแล้วมันเบื่อครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมไม่ยอมเบื่อก็คือคุณครับเรื่องกินผมไม่แพ้ใครแต่เรื่องหัวใจทำไมผมแพ้คุณให้โอกาสผมนะครับ

0: ตั้งแต่ทำรายการมานะนี่เป็นคนแรกที่พรีเซนต์ตัวเองด้วยการที่ผมเป็นคนชอบกินอะไรแปลกๆครับ
1: ไม่หนูว่าเขาคุณอู๋เขาอาจจะแบบอยากจะนำเสิร์ฟว่าตัวเองเป็นคนแบบกินง่ายอยู่ง่ายอะไรก็ได้
0: อ่ะงั้นไปที่เฟิร์นก่อนเพราะว่าวิศวะเหมือนกันเลยเอาวิศวะ
2: เฮ้ยมีวิศวะไฟฟ้า
3: เฟิร์นอะไรลูก
1: โยธาใช่นี่ถ้าอยู่กัน3คนก็เปิดบริษัทได้เลย
0: เอาน้องก็วิศวะด้วยเหมือนกัน
1: ใช่เขาจัดซื้อไงใช่ไหมเป็นฝ่ายขาย
0: ฝ่ายจัดซื้อ
1: ใช่ในความเป็นจริงแล้ววิศวะไม่ค่อยคบกันหรอกค่ะเพราะว่ามันผีเห็นผีรู้ออกไหม
0: มันรู้ไส้รู้พุงกันเยอะเกินไป
1: มันรู้ไส้รู้พุงกันเยอะเกินไปแต่ว่าก็ยังไม่อยากตัดโอกาสของคุณอู๋ก็ดูมีแววขอเก็บไว้ก่อนละกันค่ะ
0: เก็บไว้ก่อนนะโซดาล่าพี่ตัวนี้
4: คุณอู๋เนี่ยด้วยความเป็นธรรมชาติและด้วยวิทยาเมื่อกี้บอกเลยว่ามีเสน่ห์มากแล้วเวลาที่น้องเฟิร์นเนี่ยกำลังอธิบายอยู่เนี่ยคุณอู๋สบสายตาคุณแนนตลอดเวลาแอบมองแล้วแอบยิ้มแล้วแอบชื่นชมตลอดเวลาซึ่งอยากให้เป็นแค่โสดสถานะเดียวเลยค่ะ
0: โสดไปเลยร้อย
5: คือพอมาอย่างนี้ปั๊บเนี่ยมันจะดูง่ายเกินไปต้องมีคนมาดึงความคิดไว้หน่อย
1: นิดหน่อยนิดนึง
5: คือคุณทุกคนคิดว่าเขาโสดใช่ไหมเพราะเขาหน้าตาดูน่ารักจิ้มลิ้มด้วยหน้าที่การงานดีแต่จริงๆแล้วเนี่ยคนแบบนี้หน้าที่การงานดีแบบ
0: อ่ะคุณคิดว่าไงคนนี
6: ้ผมรู้สึกว่ามีคนถ่ายวิดีโอให้ด้วยใช่ไหมครับซึ่งคนนั้นน่าจะเป็นผู้หญิง
0: เฮ้ย
4: รู้ได้ยังไง
6: เขาไม่เกรง
0: เ
6: ขาไม่เกรง
0: เขาไม่เกรง
6: เขาไม่เกรงหน้ากล้องเขาไม่เกรงแต่พอมาที่นี่ปุ๊บเขารู้สึกผิดเพราะว่ามีเจ้าของ
5: ใช่ไหมล่ะ
6: ใช่มีเจ้าของครับ
0: มีเจ้าของไปเลยบอกเขาหน่อยว่าเขาจะต้องคอมเมนต์
6: ก็คือในบุคคลตั้งกงจริงคำเรียนซีเมนต์กุกกุกากะไปชิงก็ได้แบ
7: บนี้อ๋อเนี่ยเดี๋ยวเขาบอกว่าเนี่ยบอกว่าทางในมุมมองช่องว่านะอีพวกเราช่องว่างว่ะเราบอกว่าเนี่ย
6: เขาบอกว่าเขาดูเหมือนธรรมชาติดีแล้วก็เขาแบบรู้สึกว่าเป็นคนใจดีมากๆ
7: เนี่ย
6: แต่ยังไม่แน่ใจว่าเขา
0: โทษนะพูดสั้นนิดเดียวแปลยาว
6: ภาษาเกาหลีชอบ
0: อ๋อมันคำเดียวแล้วมันแปลเป็นไทยได
6: ้ใช่ครับ
4: เป็นคำสั้นๆแต่มีนิ่งยาว
6: เป็นยังไงเ
7: นี่ย
6: มันเซโกโบ
7: กระจ
6: ีนยังไม่มี
7: นี่เราก็หาทางมุงอ่ะอันนี้ก็ว่าไทยเองอ่ะมุงอันนี้ผมมุงอ่ะ
6: เออใช่
7: เขาลงบัวเนาะเขาได้มีช่อง
5: คนนี้เขาดูมีสง่าราศี
7: เอ้ยอีน้องทางมุงอ่ะฮันเดย์อิงกุ้งโว่โอ้เราก็ทำมวยนี่แล้วก็ส
5: วยด้วยสายตาที่เขาสื่อกับสาวโสดเนี่ยมันทำให้เขารู้สึกว่าคนนี้น่าจะไม่มองหญิง
7: เขาในงานเดย์เอ็มก็ไทยมุ่ง
1: เออไม่ทราบว่าเทปวันนี้จบกี่โมง
5: พี่กลับบ้าน
0: คุณหมอครับคนไข้3คนบ้วนยาทิ้งนะคุณหม
5: อมันจบเป็นปิดนะ
7: ผมแค่วันนี้ผมว่าเขาอาจจะมีเจ้าของแล้วแหละ
0: ไม่น่ารอดนะ
7: เพราะว่าเขาเหมือนเขาจะมองคนข้างหลังเขาอาจจะพามาด้วย
0: เฮ้ย
7: มีความรู้สึกแบบวิตก
0: เมียนั่งอยู่แถวนี้หรือเปล่า
7: อาจจะพามาด้วย
0: ฟันธงว่าสถานะแหละ
7: ฮะนี่
0: มีเจ้าของไปเลยฮะสองโซสามมีเจ้าของนะฮะผลโหวตมาครับ
6: โอ้โสด 57%
0: แต่ผู้ชมในสตูดิโอไม่ได้คิดอย่างนั้นนะฮะสูงสุดอยู่ที่โสดนะ 57% ต่อมามีเจ้าของ 32% นะฮะและไม่มองหญิง 11% ท่านต่อมาครับไปพบกับบ่าวแสงคุณนัทกันเลย
8: สวัสดีครับผมนัทเป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมรถไฟฟ้าครับหน้าที่ของผมคือการควบคุมรถไฟฟ้าทั้งการควบคุมการออกตัวความเร็วและการหยุดรถให้ผู้โดยสารโปรดทราบสถานีต่อไปสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์นอกจากนี้ผมยังมีหน้าที่ในการตรวจเช็คอุปกรณ์ของรถไฟฟ้าให้พร้อมใช้งานตรงตามมาตรฐานและปลอดภัยให้มากที่สุดครับวันผมขับรถไฟฟ้าส่งผู้โดยสารแต่วันนี้ผมขอส่งความรักให้คุณนะครับไฟหน้าพร้อมไฟหลังพร้อมรถไฟฟ้าพร้อมแล้วคุณล่ะพร้อมเป็นแฟนกับผมไหมครับรถไฟฟ้ามีหลายขบวนแต่คนที่คู่ควรกับคุณมีแค่ผมให้โอกาสผมนะครับ
0: โอ้โหสวยมาก
7: ว้าว

0: โอ้โหเป็นอาชีพที่สร้างความตื่นเต้นให้เราเลยนะ
1: ครับ
2: แบบเป็นพนักงาน
0: ขับรถไฟฟ้าพี่ไบรอันคิดว่าไงฮะ
1: คือห้องทำงานเขาเล็กแค่นิ่งสถานีต่อไป
0: เขา
1: คุยกับใครบ้างวัน
0: ๆ
1: เพราะว่าเขาไม่คงจะไม่มีทางนั่งแชทแล้วก็ขับแล้วก็เบรกไปตามสถาน
0: ีขออย่าให้เป็นอย่างนั้นเลยสาธุ
1: มันไม่สามารถทำได้ผมว่าคนนี้เนี่ยไม่มีเวลาเลยทำให้เขาโสด
0: เฮ้ยพูดเป็นภาษาเกาหลีด้วย
1: เอ๋ขอบอกว่าน้องเอ๋ว่าน้องมูทั้งเอ๋แต่ว่าเราใช้
3: อ
1: ๋
3: อเขาจะเรียกโสด
0: เอาโสดเอาโสด
1: ซาเรโด
0: โอป้าโอป้า
3: ครับผมถ้าเป็นคนขับรถไฟฟ้าเขาคงจะเหนื่อยแล้วก็เหงาเหมือนกันอาจจะไม่มีแฟนก็ได
2: ้
3: เพราะว่ามันยากจะแบบยากที่ดูแลแฟนหรือโอกาสน้อยที่จะได้แฟนเพราะว่าเขาต้องทำงานทุกวันใช่ไหมครับเกือบทุกวันเนาะโสดครับ
0: โสด
4: คนที่จะต้องมาขับเนี่ยมันต้องมีความรับผิดชอบสูงมาก
0: ใช่
4: ซึ่งในเกมผมดูจากวิดีโออะไรเงี้ยพี่เขาดูแบบดูสดใสดูร่าเริงมากซึ่งดูจากสายตาและรอยยิ้มอ่ะเหมือนเขาต้องการที่จะมาหาคนคู่ชีวิตเขาผมก็เลยคิดว่าฮันดิกาโ
5: ต้ขินเชนา
0: ไม่เหมือน
1: ขินเชนาขินเชนา
4: ขินเชนาโสด
0: โสดไปเลยเปิ้ล
2: คุณนัทน่ะคือผมรู้สึกว่าเขามีความเป็นคุณพ่อมีความอบอุ่น
0: ทับแล้วอ่ะ
2: ทับแล้วอ่ะมันดูเขาดูมั่นคงแล้วเขาก็ดูเขินกับการมาออกรายการนี้เพราะคิดว่าลูกเมียน่าจะรอให้กำลังใจอยู่ที่บ้านแล้วก็อาจจะอยากมาออกแบบลองอะไรใหม่ๆมาขโมยดินเนอร์
0: เมียใช้มาขโมยดินเนอร
2: ์ใช่แล้วก็อาจจะเป็นแฟนคลับรายการลูกใหม่ใครสดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเปิดมั่นใจว่าคุณนัทมีเจ้าของค่ะ
0: มีเจ้าของไปเลยอ่ะเอาแล้วเอาแล้ว
6: หน้าตาดีขนาดนี
0: ้
6: หน้าที่การงานดีขนาดนี้และมั่นคงขนาดนี
0: ้
6: ไม่มีทางที่จะหลุดรอดมาโสดได
0: ้โอ้ตัดโสดเลยนะ
6: ตัดโสดทิ้งเลยเพราะนั้นเนี่ยเหลือ2ช้อยส์อาจจะเป็นไม่มองหญิงก็ไม่เป็นอยู่แล้ว
0: เ
6: พราะดูแมนมีเจ้าของอ่ะ
0: มีเจ้าของไปแล้ว3โสด2มีเจ้าของเอ้าผลโหวตมาคิดคายเฟิร์นกับพี่จูดี้เยอะนะฮะมีเจ้าของสูงถึง 60% รองลงมาไม่มองหญิง 24% และโสด 16% ด้วยกันท่านต่อมาครับพบกับหมอแสงคุณต่อตุ้มกันเลย
2: ต่อผมแทบมีอาจจะก้าว
7: นี้เฮ้ยสวัสดีครับผมต่อตุ้มเป็นนักแสดงละครเวทีครับ
0: เฮ้ย
8: ว่ามันเป็นเหมือนปฏิหาร
7: นอกจากเป็นนักแสดงละครเวทีแล้วผมก็ทำเพลงแรปครับ
9: เวลาถ้าเธอเหนื่อยล้ากำลังใครถ้าเธอต้องการตัวฉันเมื่อไหร่แค่บอกมากำลังไป
7: เพลงแรปที่ผมร้องนี่ก็จะคิดทำนองเองแต่งเองแล้วก็มีมิวสิกวิดีโอเป็นของตัวเองครับ
10: เฮ้ยมันหนาวไปมันคงไม่อุ่นใจตัวน้องเลยจ้า
11: เราแรปสดได้ไหมครับ
7: แรปสดได้ครับพี่ลองกำหนดคำมาเดี๋ยวผมลองแรปสดดู
11: อย่างปากกาครับ
7: มีปากกาหนึ่งด้ามเขียนลงวงกระดาษใครบอกว่าเราไม่โสดบอกตรงๆคงประหลาดเย่ระวังผ้าโสดจริงๆนะครับเรื่องร้องแรปต้องเข้าให้ตรงบีทแต่ถ้าพูดถึงเรื่องความรักผมขอเข้าไปจีบคุณตรงๆได้ไหมครับร้องแรปต้องพูดให้คล่องแต่หัวใจทั้ง4ห้องขอมอบให้คุณให้โอกาสผมด้วยนะครับ
0: แรปเปอร
1: ์
0: เอ้าก็เจอต้องเจอแรปเปอร์ฮง
3: แรปเปอร์เกาหลี
0: เฮ้ยแรปเปอร์เกาหลี
3: เป็นแรปเปอร์ไทย
0: แ
3: รปเปอร์เกาหลี
0: แรปเกาหลีบีทบ็อก
12: ซ์แฮนเดอร์วุ้นวัชชินอหวานนุ่มท้องมองอ่ะฮาร์ดิ้งหวานไดเดย์โอแฮนเดอร์หัวน้องนุ่มไทยเงี้ยงัวนุ่มขมัวนุ่มฮาร์ดิ้งแฮนเดอร์มีเ
0: จ๊แรปไทย
3: แรนองไรตรงเนี้ยล่ะร้านองไรตรงเนี้ยล่ะร้านองไรตรงเนี้ยล่ะร้านองไรตรงเนี้ยล่ะ
0: เดี๋ยว
4: น้องมายอม
0: เดี๋ยวเดี๋ยว
4: เร็วขึ้นก็เป็นแรปได้แล้ว
0: เหนื่อยใจเฮ้ยแต่เอาจริงเรื่องนักร้องหลายคนไม่รู้นะว่าพี่โจ๊กจบเอกไวโอเปร่า
3: ใช
0: ่โอเปร่าโอเปร่า
13: เพลงฝรั่งทิ้งมันในทิ้งมันในทะเลด้วย
0: ไอ้นิดเดียวไอ้เสียงมั่นใจว่าดีแต่ไม่มั่นใจภาษาอีกต่อไปแล้วอ่ะอันนี้คือภาษาถูกต้องด้วยใช่ไหม
7: ภาษาอิตาลีครับ
0: อิตาลีถูกต้องนะ
7: ใช่ครับ
0: อ่ะให้พี่ฮงก่อนเปิดสิแรปเปอร์คนนี
3: ้แรปเปอร์ส่วนมาก
0: พูดดีๆแล้วเราก็แรปเปอร์นะ
3: ผมว่าเขามีเจ้าของอะ
0: ไม่น่ารอดนะ
3: ใช่ใช่
0: ชูป้ายฮะ
3: ว่าเขามีเจ้าของ
0: มีเจ้าของ
3: มีเจ้าของ
0: รอยรอยโดนิดัส
4: ชื่อดูเป็นไม่มองหญิงมากเลยดูมีคำสร้อยแล้วด้วยภาพที่ปรากฏมาตะกี้ขอโทษด้วยนะคุณต่อตุ้มคือมันดูแบบดูไม่มองหญิงสุดๆไปเลยอ่ะแล้วพอมาเป็นช็อตที่เขาร้องแรปปั๊บผมแบบเฮ้ย
0: มีแบบ
4: ไม่ใช่ไม่มองหญิงมีระหว่างไม่มองหญิงหรือจะแบบอะไรวะเนี่ยตอนนี้งงไปหมดแต่ความรู้สึกแรกผมอ่ะคือณตอนนี้รอบนี้ผมคิดว่ายังให้คุณต่อตุ้มไม่มองหญิงอยู
0: ่ไม่มองหญิงไปเลยฮะ
1: พี่โจ๊กว่าไงลุคของเขาเนี่ยเพราะตอนนี้คนไม่มองหญิงเนี่ยชอบไว้หนวดกันก็เยอะแต่พอไลฟ์สไตล์ของเขาเนี่ยมันดูความเป็นแมนก็เลยแบบเขวผมงั้นผมอาจทิ้งต่างไว้นี่เอ้ยไม่ใช่อะไรเนี่ยนี่อันนี้
0: ไม่มองหญิงไม่ก่อนเลยอ่ะอ๋อดูไม่ก่อนดูไม่ก่อน
1: ดูไม่ก่อน
2: ตอนแรกอ่ะคิดว่าไม่มองหญิงแน่นอนแต่พอมาเฉลยว่าเป็นนักแสดงละครเวทีเราก็เลยเข้าใจแล้วว่าทำไมเขาถึงมีท่าทางแบบนั้นเพราะมันจะมีความแบบเล่นโพสหรืออะไรที่มันแบบมีจริตจักรันบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนนี้น่าสนใจคุณต่อตุ้มน่าจะโสด
0: ไปเลยฮะโอ้หาสถานะแล้วตอนนี้
3: พี่
0: จูดี้ว่าไงฮะจะอยู่ทีมไหนดี
5: ไม่ได้แปลกใจครับว่าทำไมสถานะถึงออกมาแบบว่าคนละทิศคนละทางอย่างเงี้ย
0: ดูยาก
5: เพราะ first impression เลยคือยังไงก็ LGBTQ แต่พอมาเปิด VTR ว่าละครเวทีปุ๊บก็ตกใจหันมองหน้ากับเฟิร์นเหมือนกันซึ่งมันไปคอนทราสต์กับสิ่งที่เป็นคือแรปเปอร์อีก
2: ยากจริง
0: ๆใช่ยากมาก
2: ง
0: ั้นเอาวัดง่ายก่อนอยากเก็บไปดูก่อนไหม
5: อยากดูอยากรู้ว่าลึกกว่านี้แต่ว่ามันก็คงจะต้องหนีไม่ได้นอกจากสเตตัสเนี่ยที่เห็นเชื่อ
0: สัญชาตญาณ
5: สัญชาตญาณแรกของตัวเองครับไม่มองหญิงครับ
0: ไม่มองหญิงไปเลยฮะหนึ่งโสดหนึ่งมีเจ้าของแล้วอีก3ไม่มองหญิงเลยนะฮะเอาผลโหวตมาครับมาสูงสุดได้ตามพี่ฮงไปฮะมีเจ้าของมีสูงถึง 49% แต่โสดก็ไม่น้อยนะ 35% และไม่มองหญิง 16% เท่านั้นเองนะฮะอ่ะท่านต่อมาดูซิว่าเขามีเบาะแสอะไรให้เราสืบบ้างไปพบกับเบาะแสคุณนบกันเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยคนเรื่องอะไร
14: สวัสดีครับผมนบทำธุรกิจร้านทองครับขายทองนี้เป็นธุรกิจของครอบครัวเปิดมาแล้ว20ปีครับผมจะมีหน้าที่รับลูกค้าและประเมินราคาทองครับ
15: เอาเลยครับผมเลย
14: และมีอีกสิ่งหนึ่งที่ผมทำควบคู่ไปกับการขายทองคือเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตครับอีสปอร์ตคือการแข่งเกมครับผมเคยไปแข่งและได้รางวัลในปี2021ด้วยครับ
15: แชมป์ด้วยอะไรนะที่โดดล้มลงไป
14: ราคาทองมีขึ้นมีลงแต่คุณพ่อผมความรักของผมจะมีแต่เพิ่มขึ้นนะครับเป็นเจ้าของร้านทองจะได้กำไรนะครับเป็นเจ้าของหัวใจจะได้ความรักให้โอกาสผมนะครับ
0: เป็นลูกเจ้าของร้านทองที่เป็นนักกีฬา e-sport ด้วย
5: ใช่
0: พับจีฮะพับจี
5: บอกเลยว่าแต่งค่ะพี่จุดีก็เล่นกีฬาคล้ายๆกับน้องนบด้วย
0: เฮ้ย
5: เขาเล่น e-sport พ
0: ี่
5: จุดีเล่น sport
1: อันนั้นไม่ได้เรียกเล่นเขาเรียกว่าจก
0: ไร
5: แต่พี่นี่ก็มีสเตตัสในใจอยู่แล้วม
0: ี
5: ฐานะในใจอยู่แล้วตั้งแต่เห็นกันตอนแรกแล้วนะครับว่าก็ยังมีความแบบว่านะเรารู้นะ
0: จัดมาม
5: ันก็ต้องเป็นแบบว่าเรารู้กัน
0: ไม่มองหญิงไม่เลยอ่ะเอาแล้วเอาฟรอยไม่เห็นด้วยไป
4: เฮ้ยดูแบบขนาดผมเป็นผู้ชายผมก็เอ้ยคนนี้มันน่ารักจังเลยวะดูมีเสน่ห์แล้วแบบเป็นนักกีฬาแบบอีสปอร์ตอีกแล้วขายทองอีกอะไรเงี้ยอ
0: ีสปอร์ตนี่คือเด็กผู้ชาย
4: ใช่แล้วดูแบบมันไม่น่าจะเป็นแบบไม่มองหญิงได้สำหรับผมนะผมรู้สึกว่าคุณนบเนี่ยน่าจะไม่อยู่รอดจนถึงทุกวันนี
0: ้เฮ้ย
4: น่าจะมีเจ้าของแล้วผมว่าม
0: ีเจ้าของไปเลยอ่ะแต่ก็ยังไม่โสดดีๆพี่โจ๊กช่วยหน่อย
1: กีฬาที่เขาเล่นเนี่ยมันจะต้องมีการพูดคุยกันตลอดเวลา
0: สื่อสาร
1: หรือแบบอ่ะเล่นมันอาจจะมีนอกเกมไงไปคุยกันซ
0: ึ่
1: งเขาจะเจอคนเยอะถ้าเจอคนเยอะมันจะโสดได้ไงอ่ะมีเจ้าของ
0: มีเจ้าของไปเลยฮะ
1: อ้าวเฟิร์น
2: ไม่กล้าสบตา
0: ทำไมอ่ะ
2: เดี๋ยวจะโดนเดี๋ยวมันจะหวั่นไหวแล้วก็ควายเขว
4: เออ
5: เพราะว่าชื่อเล่นของเฟิร์นชื่อจริงของเฟิร์นดันเป็นตรงกับชื่อเล่นของเขา
0: เฟิร์น
5: นพจิรา
0: ส่งหัวใจให้พี่เฟิร์นหน่อย
2: โสดเขาแล้วเลย
16: ผ
2: พอยืนครบ5คนปุ๊บเนี่ยเฟิร์นคิดเลยคุณนบนะออกคนแรกๆชัวคิดอย่างนั้นเลยแต่พอวิทยาขึ้นมาเท่านั้นแหละโอ
0: ้
2: โหคือเสียงเฟิร์นว่ามันคือเสียงวิธีการพูดของเขาที่มันมีความมั่นใจในตัวเองแต่เอาพูดตรงว่าสัญชาตญาณแรกของเฟิร์นอะคิดว่าคุณนบอะไม่มองหญิง
0: ไม่มองหญิงไม่คนเนี่ยโอป้าคงคิดว่าไง
3: ผมว่าคนนี้ไม่ยากสำหรับผม
0: เฮ้ย
5: ยังไง
3: ผมคิดว่าเขาเป็นเด็กเนิร์ดครับผม
0: เออ
3: เป็นเนิร์ดผมดูแบบสายตาเขาแล้วก็ไม่รู้ครับแบบรู้สึกอะไรบางอย่าง
0: แต่มันก็แลดูฮอตเนิร์ดอยู่นะ
2: คนนี้หนูบอกเลย
3: ผมว่าเขาเป็นคนที่ไม่มีแฟน
0: อ้าว
3: ว่าเขาเป็นโสดครับผม
0: โสดไปเลยอ่ะป้าเชียร์ป้าเชียร
4: ์เฮ้ยมันมั่วซั่วจังวะวันนี
0: ้3สถานะเลยฮะ1โสด2มีเจ้าของกับ2ไม่มองหญิงด้วยเอ้าผลโหวตมาครับผู้ชมในสตูดิโอค่อนข้างจะรักพี่ฮงนะตามพี่ฮงหน่อยนะ
5: ใช่เพราะว่าส่วนใหญ่เดี๋ยวโหวตตรงกับพี่ฮงอย่างเดียวตลอดเลย
0: สูงสุดคือโสดครับ62%รองลงมาไม่มองหญิง21%และมีเจ้าของ17%ด้วยกันส่วนใหญ่คิดว่าโสดนะฮะท่านสุดท้ายครับดูซิว่าเขามีเบาะแสอะไรเราสืบบ้างไปพบกับเบาะแสคุณฟุ๊กกันเลย
16: ไปเลยสวัสดีครับผมฟุ๊กเป็นบาริสต้าครับเวลาว่างจากการทำงานผมชอบออกไปเที่ยวโดยการขี่มอเตอร์ไซค์คู่ใจครับ
0: นั่น
16: ไงผมชอบขี่มอเตอร์ไซค์ก็เพราะว่าผมได้สัมผัสกับธรรมชาติมากกว่าได้สัมผัสกับลมในบรรยากาศที่การขับรถก็ให้ไม่ได้ครับเมื่อกี้ขี่รถมาเกือบตกหลุมแต่ดีนะผมมีบทเรียนจากการตกหลุมรักคุณมาก่อนปกติขี่รถผมไม่เคยหลงทางแต่ทำไมวันนี้ผมหลงคุณก็ไม่รู้ขี่มอเตอร์ไซค์ต้องจับแฮนด์แต่ถ้าได้คุณเป็นแฟนคงน่ารักจับใจให้โอกาสผมนะครับ
0: ขนุนบริสต้าผู้ชื่นชอบการขี่รถมอเตอร์ไซค์นะฮะคิดอย่างไรสายมอเตอร์ไซค์ก็ฟลอยครับ
4: คุณฟุกก็ดูแบบว่าน่าจะเป็นสเปคที่
2: ครบ
4: แบบสาวโสดน่าจะชอบที่สุดอะไรเง
0: ี
4: ้ยแล้วก็ทั้ง4ท่านผมยังไม่ได้ยกป้ายโสดให้ใครเลย
0: อุ้ย
4: ก็เลยขออนุญาต
0: วันนี้เคี่ยวมากวันนี้เคี่ยวมาก
4: เชียร์คุณฟลุ๊กแล้วกันอ่ะขอให้โสดแล้วกันครับ
0: โสดไปเลย
17: จบครับ
0: ครับ
17: คุณขี่มอไซค์เนี่ยบางทีก็ไปเรื่อยก็มีเยอะแยะไปไม่คบกับใครก็มีเยอะแยะไปอะไรเงี้ยผมกำลังเถียงกับตัวเองอยู่ว่าเขาจะโสดหรือว่าเขาไม่มองหญิง
0: เฮ้ย
17: อ่ะผมเอาโสดเอาโสดแล้วกัน
0: ภาษาเกาหลีพูดว่าโทเก้เฟิร์น
2: คือโทเก้จริงเก้จริงไม่รู้แต่สาวโสดอ่ะมองไม่หยุดเลยแล้วก็จะบอกว่าเขามีความแบบแฮปปี้ที่ยืนตรงเนี้ยเขาไม่ได้มีความเขินขนาดนั้นแต่ว่าดูมีความพราวกับตัวเองด้วยมันมี energy ของความแบบเลือกฉันสิอยู่อ่ะก็เลยรู้สึกว่าคุณฟุ๊กโทเก้ค่ะ
0: โทเก้สอดไปเลย
4: เป็นม
0: ี
4: แม่
2: สอดค่ะสอดค
0: ่
2: ะ
0: อ่ะพี่ฮง
4: โทเก้ไหม
0: โทเก้
3: ผมว่าไม่ใช่โทเก้ผมว่าไม่ใช่โทเก้เพราะว่าเขาเป็นคนแรกที่ไม่อายกล้อง
0: เฮ้ย
3: ถ้าของเขายืนอยู่อ่ะเหมือนเขาดูไม่มองหญิงนะครับ
0: เฮ้ย
4: ไม่มองหญิง
3: อืม
4: ภาษาเกาหลีคืออะไรไม่มองหญิง
3: กันจะไม่ได้สเปกูตัวโบสเปนเบ้ไม่นี
18: ่ทาบีชุงโง
3: ่ทาบีชุงโง
4: ่จะด้วย
3: จำไว้นะจำไว้นะพี
0: ่เราอย่าเอาคำยาวเลย
3: ทาบีชุงโง่
0: อะไรนะอะไรไม่มองหญิงคือ
18: ทาบีชุงโง่
0: ทาบีชุงโง่
3: เน่เน่เ
18: น
3: ่ซึ่งผมคิดว่าเขาเป็นทาบีชุงโง
17: ่จุดที่ทำงานกลางคืนมา20ปีตำแหน่งบาริสต้า 100% ไม่มีเพศอื่นนอกจากผู้ชายแท้ทีนี้มันเจาะลึกอีกว่าชายแท้แบบเนี้ยแล้วหน้าแบบเนี้ยแล้วหุ่นแบบเนี้ยมันจะเหลือรอดมาถึงน้องแนนน้องสาวฉันหรือเปล่าขออนุญาตแทงสวนกับทุกคนเพื่อเบรกน้องแนน
0: เบร
17: กคุณแนนว่าให้ระมัดระวังก่อนแล้วเดี๋ยวลึกๆไปเดี๋ยวค่อยๆสืบต่อไปเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่าอีกทีนึงขอเบรกด้วยมีเจ้าของไว้ก่อน
0: มีเจ้าของโอ้เทปนี้ยังไงไม่ค่อยเห็นท้องตั้งนานนะเอ้ามาดูซิผู้ชมในสตูดิโอคิดอย่างไรผลโหวตมาครับ
5: ว้าว
0: สูงสุดคือโสดครับ 59% รองลงมามีเจ้าของ 26% และไม่มองหญิงปรึกษากันครับว่าจะมอบปีกกัมพูชาให้ใครนะฮะตัดสินใจร่วมกันดีๆนะฮะจะมอบปีกกัมพูชาให้ใคร

0: ครับ
1: ให้ใครเอาดีๆอยากให้
2: ใครอยากให้เขารอดไปเลยมีไหมที่ให้เขาเข้าไปเลยไม่ต้องมาแบบไม่เลือก
1: ได้โอเคค่ะ
2: ยืนเลยยืนแล้วพูดแล้วเดี๋ยวเฟิร์นแปล
3: 야바랭공원탐험과이민청공회미래가정말이민입니다
1: 아โอเคค่ะก็คือว่าเพราะว่า
0: คุณนพอ๋อโอเคค่ะ
1: เราขอเลือกคุณนพนะคะ
3: มอบให้คุณนพครับเดี๋ยวนำปีกกับได้ไปมอบกับคุณนพด้วยอะทำไมถึงเป็นคุณนพอะ
1: คุณนพมีคาแรคเตอร์ที่น่าสนใจแล้วเราก็เชื่อใจพี่หงเพราะว่าพี่หงเขาพูดมาคำหนึ่งว่าผมเชื่อว่าคุณนพโสด
3: นี่นี
1: ่ส่วนให้เกียรติพี่หงว่าโอเคเป็นคุณนพแล้วหลายคนก็พี่ๆทุกคนก็รู้สึกเหมือนกันว่าเป็นคุณนพเหมาะค่ะ
0: อ่ะงั้นคุณนพครับได้รับปีกการประเทศยินดีด้วยผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเชิญเลยครับตอนนี้เราเหลือนุ่มปราศรีอยู่4ท่านและอำนาจในการตัดสินใจย้ายไปเป็นของสาวโสดทันทีนานครับ4คนตรงนี้ใครกันที่คุณคิดว่าไม่โสดแน่ๆตัดข้อไปเพื่อการตัดใจในรอบต่อไปง่ายยิ่งขึ้นนะฮะตัดสินใจดีๆไม่มีการแก้ตัวนะฮะและในหนุ่ม4คนนี้คุณแนนจะตัดใครออกจากกลุ่มครับ
4: ขออนุญาตตัดคุณต่อตุ้มค่ะ
0: ตัดคุณต่อตุ้มออกจากกลุ่มฮะ
3: คุณต่อตุ้มครับเตรียมตัวเปิดเผยท่าแท้เชิญเลยฮะ
4: หนูมองว่าเขาน่าจะไม่มองหญิงนะ
3: แรปเปอร์เลยนะหนู
5: คิดเหมือนกัน
4: ดูจากที่เห็นนะตรง
0: ตอน first impression ที่เดินออกมาเลยคิดว่าน่าจะไม่มองหญิงค
4: ิ
0: ดว่าตรงนั้นน่าจะเชื่อได้มากกว่า
4: ช
0: ูป้ายขึ้นมาครับกูรูทั้ง5ท่านนะยืนยันความคิดของคุณต่อคุณต่อตุ้มด้วยกันชูป้ายขึ้นมาฮะ
1: หนูแช่งว่ามีเจ
0: ้
1: าของ
0: นะตอนนี้ก็คือไหนๆก็ไหนๆแล้วตัดทิ้งคนแรกนะก็มีทั้ง3ไม่มองหญิงแล้วอีก2มีเจ้าของด้วยนะฮะไม่มีใครคิดว่าโสดนะตอนนี้อะไรก็ได้อย่าออกมาโสดก็พอไม่งั้นเกมตึงเครียดแต่ต้นวันเลยนะฮะมาลุ้นกันเลยครับและนี่คือท่าแท้ของคุณต่อตุ้มครับ

0: เธออยู่คนเดียว
1: อาทิตย์หน้า
2: ตอนเดินมาแม่ก็บอกกู้ให้คนนี้สเปคลูกฉันเลย
3: เอาแล้วเว้ย
4: รู้มือ
1: คิดหน้ารู้ไหมใครโสด2026
5: ครับลา
6: สนับสนุนโดย
7: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
8: โคเวดื่มสนุกครบทุกฟังก์ชัน
9: ถ้าคนนั้นโสดที่โปรดเธ
10: อ When skin feels right everything else falls into place crystal clear weightlessWear your skin. Wear your Vaseline.
11: สูตรใหม่ Vaseline Gluta Hiya. ประสาน Gluta Glow. ประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี 70 เท่า. ลองเลย.
12: Give me more.

0: อยากผมยาวสวยทำไงดี
1: ใช้ Sunsilk Calcium Long ด้วยไบโอติน Long Complex ช่วยบำรุงผมเส้นต่อเส้นผมยาวสวยดูแข็งแรง

0: ันซิลคำตอบของผมยาวสวย
1: ชื่อบลูพักจีรามนชัยตระกูล
2: มาใหม่ก็ศึกษาบ้างดิว่าที่นี่เขาอยู่กันแบบไหน
1: เป็นมาเฟียถึงจะมีที่นั่งเรียนได้อะ
3: เตือนแล้วไงว่าอย่าเข้าไปยุ่งกับโตเกียวก็มานามสกุลคุงบุรี
1: เข้ามาคุยด้วยตอนนี้จะเอาอะไรอะ
2: คือเราว่าเราชอบบลูอะ
4: ใครที่มันคบค้ากับพวกมนชัยตระกูลห้ามมาเหยียบบ้านคงบุรีเด็ดขาด
5: โตเกียวลูกไม่ได้คบกับลูกสาวบ้านนั้นใช่ไหมลูก
2: เราอะจะไม่เลิกกันเพราะผู้ใหญ่คนอื่นแต่ถ้าเราจะเลิกกันอะมันต้องเป็นเพราะว่าเราไม่รักกันแล้ว
6: ต่อจากนี้เราสองคนจะไปไหน
7: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตเริ่มวันเสาร์ที่5กันยายนนี้พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559 4เหลี่ยมโทรออก Give me more

0: จำออกไหมปะเทมมาร์ครายชื่อทุกชื่อที่กูพูดไปอ่ะเคยเป็นคนคุยกับดีหมดเลย
1: ก็ไอ้หมอนั่นมันบ้าก็เวลามีใครมาจีบแม่งนะมึงจะทำตัวใหญ่กูคนนั้นทันที
2: ถ้าชอบเราจริงอ่ะก็มาเดทกันให้ครบ21 วัน
3: ถ้าครบ21 วันเนี่ยได้เข้าห้องเลยปะ
4: คนบ้าอะไรก็ไม่รู้เหมือนขาดความอบอุ่น
5: แม่งเรียกว่าเดทตรงไหนวะวันวันแม่งจ้องแต่รูป
6: การปรับตัวน่ะมันไม่ใช่เรื่องบ้าเลยเว้ย
3: ตกลงเราเป็นอะไรกัน
4: จะบอกว่าการรอเล่นกับความรู้สึกคนอื่นเป็นเรื่องธรรมดาม
6: ึงต้องการที่จะเปิดใจให้ใครสักคนเข้ามาในชีวิตมึงจริงๆอ่ะมึงจะปล่อยให้อะไรอะไรมันเป็นไปตามความเคยชินของมึงไม่ได้นะเว้ย
7: ติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าพรุ่งนี้ตอนแรกเวลา20:30ดูทีวีช่อง GMM 25
8: มาร่วมออกเดินทางสุดระทึกเพื่อค้นหาความหมายของการเป็นมนุษย์ในโลกที่ล่มสลาย
9: และมาเอาใจช่วยการล้างมลทินและเปิดโปงแผนสมคบคิดระดับโลกกลางทะเล
8: พร้อมไหนอีกมากมายที่เรามาเสนอเพื่อช่วยคุณดูหนังเก่งขึ้นพร้อมกับเรา2คนในรายการ Movie Guru ครับ
9: คืนวันเสาร์ที่29สิงหาคมนี้เวลา 23:30 นทางช่อง GMM 25ครับ
10: สนับสนุนโดย
11: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์โบแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
12: ้น้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยอร่อยตัวจริงด้วยยอดขายอันดับหนึ่งยาหม่องน้ำเซียงเทียวอิ๋วขวดเดียวครบทุกบรรเทา
13: ในวันนี้ถ้าคุณแอนสามารถค้นพบหนุ่มโสดของเธอได้และหนุ่มคนนั้น
14: จะได้ไปดินเนอร์สุดหรูด้วยกันที่ร้านแห่งนี้ครับ
15: King Power มหานครตึกสูง78ชั้นของย่านสาทรที่พาคุณมาสัมผัสได้อย่างง่ายดายโดยจุดที่ตั้งติดสถานีรถไฟฟ้าช่องนนทรีอาคารแห่งนี้อัดแน่นไปด้วยไฮไลท์มากมายทั้งมหานครสกายวอล์ก
16: จุดชมวิวที่สูงที่สุดในกรุงเทพมหานคร
15: ที่จะพาให้คุณได้ชมวิว360องศาสามารถเห็นไปถึงเส้นขอบฟ้าอันงดงามมหานครสกายเวิร์สพื้นที่นิทรรศการศิลปะดิจิทัลที่สะท้อนเอกลักษณ์ประเทศไทยอย่างน่ามหัศจรรย์ปิดท้ายวันสุดพิเศษด้วยการรับประทานอาหารที่มหานครอิตาลีกับร้านอาหารหลากหลายที่ล้วนคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพมาอย่างพิถีพิถันเนรมิตอาหารสุดพิเศษสารพัดเมนูที่โดดเด่นทั้งรสชาติและหน้าตาที่ทันสมัยชวนรับประทานพร้อมทั้งดื่มด่ำกับบรรยากาศสุดโรแมนติกและเสียงเพลงอันไพเราะให้คุณได้ผ่อนคลายที่เดอะซาร่าแอดมหานครรับรองได้ว่าวันสุดพิเศษของคุณจะถูกเติมเต็มอย่างประทับใจแบบไม่รู้ลืมได้ที่ King Power มหานคร
13: เมื่อช่วงที่แล้วคุณแอนเลือกตัดคุณต่อตุ้มออกเพราะคิดว่าคุณต่อตุ้มสถานะไม่มองหญิงการตัดสินใจครั้งแรกของคุณแอนจะถูกต้องหรือไม่เราไปลุ้นกันเลยครับ
17: ฉันก็จำนนมันป้องมน

0: โอ้ตัดคนแรกโดนแล้วคุณต่อตู้เป็นหนุ่มโสดเขาเป็นรุ่นน้องมหาวิทยาลัยผมเองนะฮะศิลปะการแสดงบางประเทศใช่ไหมต่อต้ม
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: นะฮะทรงเราไม่น่าโสดเลยรู้ป่ะมีคนบอกป่ะ
1: มีบ้างครับมีบ้างแต่ก็มันดูจะโสดมากกว่าเพราะว่าจะมึนดูเหมือนคนโสดมองคนโสดมากกว่า
0: โสดมานานแค่ไหนละ
1: 13ปีครับ
0: ต่อต้มอะไรทำให้แบบเรารู้สึกว่าการมีแฟนมันยากสำหรับเราจังเลยมันเกิดอะไรขึ้น
1: คือเริ่มแรกเราก็เลือกนะครับเลือกแล้วเราอยากหาสเปค
0: เราสูงหน่อยตอนแรกอ่ะใช่ไหม
1: ใช่แล้วพอมันถัดไปเรื่อยๆมันเหมือนเราสะสมเรื่อยๆเรารู้สึกว่าเรารักความอิสระของตัวเองแล้วม
0: ัน โดยส่วนหนึ่ง
1: เราก็ลองเปิดใจคุยกับใครสักคนแล้วสุดท้ายเราก็รู้สึกว่ามันยังไม่ใช่มากที่สุดก็เราเลยไม่อยากที่จะทำให้เขาเสียเวลาแล้วก็เลยจะเป็นอย่างนั้นซะส่วนใหญ่ก็เลยอยู่คนเดียวดีกว่า
0: อ่ะสเปคเราเป็นยังไงเผื่อแบบเนี่ยสาวๆดูรายการเราอยู่เขาจะได้ DM มาได้ถูก
1: ก็ลูกครึ่งครับลูกครึ่ง
0: ชอบสายลูกครึ่ง
2: พี่เกลือพี่พลอยมีเรื่องสถามอยากรู้มาก
0: ว่า
3: ผมอยากรู้ว่าเขาต้องเคยโดนทักแน่เลยว่าแบบไม่มองหญิงบ่อยอย่างเงี้ยมีบ่อย
0: เคยโดนไหม
1: บ่อยครับ
0: โดยเฉพาะผมพูดแทนน้องเลยโดยพวกเราเนี่ยเรียนศิลปะการแสดงเนี่ยการโดนทักเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติสำหรับพวกเรามากโอ้ยเรียนการแสดงเป็นแน่ๆเลยอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วผู้ชายเยอะมากนะในภาควิชาผมนะฮะหนึ่งในนั้นคือจ่ายไทยทศมิตรนะฮะอ่ะแน่นอนไม่เป็นไรหนุ่มโสดหลุดแต่หัววันแล้วฮะใครสนใจผู้ชายคนนี้เข้าไปที่โซเชียลมีเดียของรู้ไหมกันโสดนะเปิดวาร์ปหนุ่มโสดไปเลยเราตัดชายหนุ่มมาไปหนึ่งท่านนะฮะตัดท่านแรกเจอหนุ่มโสดซะเลยนะฮะแล้วเราไม่รู้ว่าค่ำคืนนี้มีหนุ่มโสดอีกกี่คนด้วยฉะนั้นโกโรครับห้ามพลาดเลยนะฮะบททดสอบของเราในวันนี้จะชวนหนุ่มๆมาเล่นเกมนี้คือเกมเรียนแบบท่าสัตว์ฮะเราจะมีสัตว์ในรูปเนี่ยนะฮะออกมาแล้วเขาจะต้องเรียนแบบท่าทางโดยการเรียนแบบท่าทางนี้จะให้เรียนแบบท่าทางผ่านกูรูคือให้กูรูทำก่อนแล้วน้องๆก็จะต้องทำตามทีละคนพร้อมไหมฮะ
4: พร้อมค่ะ
0: เริ่มต้นจากสัตว์ตัวแรกกันเลยดีกว่าครับ
2: ไก่
0: เชิญ
3: เปิดก่อนได้เปรียบ
0: อุ้ยตายน่ารักเฉียน่ารักเฉียเริ่มต้นจากคุณอูไปครับโอ้โหเสียงกระเซาเลย
2: เส
0: ีย
2: งกระเซา
0: ตัวนี้เสียงกระเซาเลยคุณนัทไปฮะเสียง
3: เหมือนเล่นกับลูกบ่อย
0: คุณนัทคุณนบไปฮะปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บไม่เหลือเลยเสียงไม่เหลือเลยคุณปุ๊กไปฮะโอ้โหเสียงเหมือนนกกระจิบมากกว่าอ้าวยุ่งนะไปทาด้วยคนนั้นยุ่งแกเหมือนเป็นปอลิโอนะที่บอก
4: ยุ่งไม่ค่อยบิน
0: ยุ่งไม่ค่อยบินนะยุ่งครับอู้ไปฮะมีง่ายนะมีง่ายนัดครับ
5: ตัวตีนไม่ได้ไม่ได้ดี
0: คุณนพอ่ะคุณปุ๊กไปครับยุ่งเริ่มบินสล็อตฮะสล็อตครับ
4: สล็อตเหร
0: อหมายเลยฮะ
4: ของแกเดี๋ยวนี้ล็อตทำไมอ่ะล็อตเล่นไปเกี่ยวอะไร
0: ประมาณนี้คุณหนูไปครับสล็อตฮะ
4: ช้าวันนี้
0: เขาทำฉากไม่เป็นทำฉากไม่ได
2: ้
0: ต่อไปสล็อตเร็วทุกตัวเลยสล็อตเร็วทุกตัวเลยช้ากว่านี้
3: เล่นกับลูกเยอะไงคุณนัทน่ะเล่นกับลูกบ่อย
0: ต่อไปคุณนพเจอนะ
3: ท่านแบบนี้เหรอ
0: ใช่ครับ
5: คนนี้ไม่มองดู
0: คุณปุ๊กไปฮะ
5: ร่วงเลย
0: ใครได้ต่อมาชั้นนี่ เฮ้ยทำไมใช้คำนี้คล่องปากจังผัว
6: เสียงมันอย่างนี้จริง
0: อ๋อเหรออ๋ออ้าวคุณหนูไปอ่ะ
6: ผัว
0: คุณนัทไปฮะคุณนัทชอบมากคุณนพไปฮะคุณตุ๊กไปฮะโอ้ฮะต่อมาตัวเนี้ยใครอยากทำให้ยกมือขึ้นมาก่อนเลยยังไม่เฉลย
2: ไม่เฉลยด้วยด้วยพี่ฟอย
0: ฟอย
6: เอาผมทำได้
0: ตัวเงินตัวทองไป
6: กล้องจับเลยกล้องจับเลย
0: มาเลยตัวนี้ฟอย
2: ฟอ
0: ย
2: คุณแหละนะพี่ฟอย
6: เหมือนเลยเหมือนเลย
2: แล้วชุดอ่ะ
6: ชุดสีเหมือนกันก็เหมือนอย่างนี้ครับผม
0: อันนี้เอาแบบทำพร้อมกัน4คนนะพร้อมเดี๋ยวนะ1 2 3ไป
6: ขาต้องลากใช้มือนำขาลาก
0: ไปอีกทีเดินปวดเปลี่ยนโทษนะมันเหมือนหมาโดนรถทับมากกว่าเออ
6: เทียบกัน
0: ต่อมานกกระจอกเทศ
6: วิ่งเร็วหน่อย
0: แล้วร้องเป็นสำเนียงเกาหลีว่า
6: เฮลโล
0: นกกระจอกเทศเกาหลีสำเนียงดีเฮ้ยลูกคอดีไป
6: เฮลโล

0: ปะเดินเหมือนกันเดินเหมือนตัวเงินตัวทองเมื่อกี้
1: ต้องร้องโอ้โห
0: แต่ไม่ต้องแลบลิ้นไม่ต้องแลบลิ้นไม่ต้องแลบลิ้นเดิน
2: เจ็บเข่าอ่ะท่านนี้เจ็บเข่า
3: พร้อมนะ1 2 3ไปออกไปได้ไปเวลา
2: เอาละผมว่าเรามาเริ่มวิเคราะห์กันเลยดีกว่าเริ่มจากพี่จูดี้ครับคิดยังไงกับคุณอู๋ครับ
0: ต้องบอกกันเลยว่าตั้งแต่เดินมาครั้งแรกจนถึงมาทำ
2: แบบทดสอบ
0: แบบทดสอบเมื่อสักครู่นี้ยิ่งชื่นชอบคุณอู๋ขึ้นเรื่อยๆและก็เชื่อว่าเป็นคนที่ขนาดที่ไม่ได้พูดคุยนะครับเป็นคนที่มีความจริงใจเป็นคนที่เป็นธรรมชาติสูงมากโสดแน่นอน
2: จัดไปฮะโสดเลยท่าน
1: ถ้าวันนี้มีโสดสามคุณอู๋ก็อาจจะโสดได
2: ้
1: แต่ไอความใส่ซื่อนี้นั่นแหละมันหลอกไปแล้วต่อดักแล้วคุณอู๋มีเจ้าของค่ะ
2: มีด้วย
4: ไม่ได้อ่ะ
5: พ
4: ี่
5: หม
2: อปอย
5: ตอนนี้ด้วยความแบบใสซื่อบริสุทธิ์แล้วสายตาที่คุณเนี่ยมองสาวโสดตลอดเวลาบวกกับบททดสอบที่คุณเนี่ยทำโดยที่ไม่มีการแบบเขินการอายทำด้วยความจริงใจผมเลยอยากให้คุณเนี่ยโสดครับ
3: โสดไปเลยอ๊อปป้าฮง
0: ผมว่า
6: โสดครับ
3: โสดเลยไรอันฮะ
7: ตอนแรกเนี่ยผมมองดูเขาเก่งๆเขิน
2: ๆครับ
7: พอมาดูแบบทดสอบก็ยังเป็นคนแบบดูเขิน
3: ๆ
7: ขี้อาย
3: เ
7: ป็นคนขี้อายก็เลยแบบเขาไม่ค่อยกล้าจีบสาวหรือเปล่าก
2: ็
7: เลยให้เขาโสดครับ
2: ภาษาเกาหลีพูดว่า
7: โถดงเก
6: ไม่เหมือนเดิมเลยชื่อเหมือนเดิมสักเลย
1: อันล่าสุดจำได้เทโก
2: ะเทโกะมันไกลจากอันแรกมากอันแรกอ่ะโถดงเกนะโอเคอ้าวสี่โสดกับหนึ่งมีเจ้าของนะฮะผลโหวตมาครับ
0: โอ้
2: โหสูสีนะสูงสุดคือโสด 47% นะฮะรองลงมามีเจ้าของ 36% ใกล้เคียงอยู่นะและไม่มองหญิงอีก 17% ด้วยกันท่านต่อมาคุณนัทคิดอย่างไร
7: คนนี้เนี่ยมีความเป็นทะเลนท์

0: คุณไบรอันครับผมคือดูเหมือนมีเจ้าของและทำแต่งงานแล้วมีลูกประมาณ3คน
1: โอ้ย
2: โยนเยอะเลยโยนเยอะเลย
3: ผมคิดว่าเขามีเจ้าของแน่ครับ
4: มีเจ้าของไปเลยฮะ
5: ทรอยรู้สึกเหมือนกันรู้สึกเหมือนกันทั้ง2คนเพราะว่าตอนที่เขาเนี่ยแสดงเป็นแบบว่าทำท่าสัตว์ต่างๆเนี่ยเหมือนเขาเล่นกับลูกเหมือนเขามีลูกเด็กเหมือนเขาเล่นกับลูกๆแล้วแบบท่าเขาดูแบบดูเป็นคุณพ่อที่สุดเลย
4: ท
5: ้องจะมี
4: มีเจ้าของไปเลย
6: มีเจ้าของไปเลยค่ะ
4: มีเจ้าของไปเลยพี่จูดี้ตรงไหนฮะ
3: มีเจ้าของครับ
4: มีเจ้าของไปเลยโอ้โหคิดเห็นคล้ายกันแล้วนะตอนนี้5คนให้มีเจ้าของหมดเลยนะฮะเอ้าผลโหวตมาครับนั่นไงคือเด่นเหมือนกันหมดนะฮะเสียงส่วนใหญ่อยู่ที่มีเจ้าของครับ 65% นะฮะอันดับรองลงมาคือไม่มองหญิง 21% และโสด 14% ด้วยกันท่านต่อมาคุณนบคุณนบ
7: ผมมองว่าไม่มองหญิงหรือโสด
6: แต่โสดเราออกไปหนึ่งแล้วนะพี่โฮง
7: เขาอยากให้เขาเป็นโสดมากกว่าครับ
4: เอาจัดไปฮะ
7: โสดครับ
4: โสดไปเลย
5: คุณนบเนี่ยดูจะเป็นคนเดียวที่น่าจะมีความเป็นไม่ได้ไม่มองหญิง
4: ไม่มองหญิงอะไรอ่ะ
6: ถึงแม้ว่าสายตาของคุณนบจะหวานแค่ไหนยิ้มจะสวยแค่ไหน มันก็ปกปิดไม่ได้หรอกค่ะ
4: ไม่มองหญิงเลย
2: โอ้พี่ดูดิคุณนบเนี่ยเวลาจะรีแอคต่างๆเนี่ยเกรง
4: คิดก่อน
2: กระมิดกระเมียนเวลาทำอะไรเสร็จปุ๊บลงไปคลานเหมือนตัววรณัฐก็ขึ้นมาก็ดูเสื้อผ้าก่อนซึ่งมันเป็นพฤติกรรมของคนที่ชายแท้เขาไม่ทำแบบนั้นพี่นี่เลยให้สถานะไม่มองหญิงค่ะ
4: ไม่มองหญิงอะไรฮะพี่โจ๊กครับ
8: พอได้เห็นอาการที่เขาได้มาทำ
4: บททดสอบ
8: บททดสอบแล้วเนี่ยผมก็ยังรู้สึกว่าเขามีอาการชัดกว่าเดิม
4: เฮ้ย
8: ไม่มองหญิง
4: ไม่มองหญิงไม่พอเนี่ยเอาแล้วตอนนี้มีโอป้าคนเดียวที่คิดว่าโสดนะนอกนั้นบอกว่าไม่มองหญิงหมดเลยนะฮะเอาผลสำรวจมาครับโอ้โห สูงสุดคือโสดครับ 58% นะฮะรองลงมาไม่มองหญิง 24% และมีเจ้าของ 18% ด้วยกันอ่ะส่วนใหญ่คิดว่านี่คิดคล้ายพี่หงอีกแล้วนะ
2: หมดเลยใช่อ
4: ย่าบอกนะพวกเธอคือเมียพี่หง
6: ม
3: ัน
6: บอกนี่เคยได้ยินไหมความรักทำให้คนตาบอดนะ
4: นี่ขนาดชูคนเดียวนะยังมีผู้ชมในสตูดิโอเป็นเพื่อนเลย
2: พึ่งสตู
4: นะอ่ะท่านสุดท้ายคุณฟลุ๊ก
5: รู้สึกว่าฟุกอ่ะคือตรงสเปคสาวโสดเลยอ่ะฟุกแล้วมันไม่ได้มาแบบฟุกๆแน่เพราะครั้งนี้ฟุกมาเป็นตัวเต็งยังไงฟอยก็อยากให้ฟุกอ่ะเข้าในรอบต่อไปทำให้ฟอยดีใจหน่อยนะฟุกฟอยคิดว่าฟุกอ่ะโสดว่ะ
4: โสดไปเลย
6: ฟอยก็ชอบฟุกค่ะถึงแม้ว่าฟุกจะดูอันตรายก็ตามแต่ว่าเรามันตัวแม่ช่วยกับไฟอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นฟุกเอาไฟโสดไปเลยค่ะ
4: โสดไปเลยพี่จูดี้ยังไงดิ
2: ทั้งฟอยทั้งเฟิร์นก็ชอบฟุกไปแล้วนะคะแต่พี่จูดี้เนี่ยต้องขอเลยพี่จูดี้ดึงเบรกมือไว้ก่อนว่าคุณฟุกมีเจ้าของค่ะ
4: มีเจ้าของไปเลยอ่ะผมไม่รู้นะว่าวันนี้มีหนุ่มสดอีกคน
2: ใช่
4: อาจจะมีสดคนเดียวแล้วก็ไปแล้วด้วย
2: ใช่
4: ไม่รู้จริง
2: อะไรเกิดขึ้นได้
4: ไบรอัน
8: มองว่าด้วยความที่เขาขับรถแบ็คเกอร์ใช่ไหมออกทริปบ่อย
4: ๆ
8: ผมว่าเขาต้องเจอคนเยอะๆแล้วก็คือเวลาไปออกทริปกันเนี่ยมันจะต้องมีการรถเสียไปช่วยเหลือกันแล้วอาจจะเจอเกิดความรักเกิดขึ้นในทริปนั้นก็ได
4: ้
8: ผมว่ามีเจ้าของ
4: มีเจ้าของไปเลยฮะป้าหง
0: ดูหนุ่มเป็นผู้ชายแท้แล้วก็แบบขี่มอเตอร์ไซค์สูงหล่อแต่ว่าผมรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ไม่มองหญิง
4: เฮ้ยฉีกเลย
3: ฉีกสุด
0: ๆไม่มองหญิงครับ
4: ไม่มองหญิงไว้เลยอ่ะตอนนี้โอ้โหสองโสดสองมีเจ้าของกันหนึ่งไม่มองหญิงด้วยนะเอาผลโหวตมาครับโอ้สูงสุดคือโสดครับ 56% นะฮะรองลงมามีเจ้าของ 23% และไม่มองหญิง 21% กูรู้ครับเราวิเคราะห์หนุ่มคนทั้ง4คนแล้วฮะถึงเวลาต้องปรึกษากันอีกครั้งว่าจะมอบปีกกับประเทศให้ใครนะฮะตัดสินใจดีฮะจะมอบปีกกับประเทศให้ใครครับ
5: ยืดเลยยืดเทนไม่ให้ใครเลยนี่หนูไปเลยนี่หนูไปเลย
9: พี่น้องรักษาเองยิบยงมูโรมูโมทามองกันที่มี
0: ผมตัดสินใจแล้วนะครับ
9: นั่นเดฮิมงโอโดาราชมงเอง
0: ดีใจที่มาเมืองไทยนะครับ
4: ทำไมประโยคไม่ฉีกเฮ้ยทำไมประโยคไม่ฉีกไปไง
0: ย
4: ัง
0: มาเที่ยวที่ไทยไง
5: ทำไมเรื่องมันข้ามไปข้ามมาอย่างเงี้ยมันข้ามไปข้ามมา
9: เฮ้ยมีฮาวดูมูทูเบ
10: คนไทยน่ารัก

0: เท่าไหร่ไปเท่าไหร่จะได้รู้เนี่ย
1: ปีกเอาไปใส่กับปีก
0: โอ้ยคุณให้บอกว่าจะเอาการลังมาคืนจะให้การลังมาเอาคืน
2: ยึดคืนไปเลย
1: พูดแต่แรกก็จบแล้ว
2: คือแล้วนำปีกกลับมาได้กลับคืนมาที่เดิมอะคือยังไงเพลย์เซฟเลยใช่ไหม
3: เพลย์เซฟเลย
2: สถานการณ์นะ
3: เสียงเราแตกเกินแล้วมันยากเกินเพราะนั้นยึดกลับมายึดปีกการประเทศกลับมาที่เราดีกว่าไม
2: ่
3: ให้ใครเลยครับ
2: เปิดโอกาสให้สาวสวยได้ตัดใจเต็มที่เลยนะฮะและแน่นอนนะตอนนี้หนุ่มปรัชญาทั้ง4ท่านอยู่ในโซนที่สามารถถูกตัดออกได้เลยนะฮะอำนาจในการตัดสินใจย้ายเป็นของสาวโสดทันทีแนนครับ4คนตรงนี้ใครกันที่คุณคิดว่าไม่โสดแน่ๆตัดสินใจดีนะครับและในหนุ่ม4คนนี้คุณแนนจะตัดใครออกจากกลุ่มครับ
4: ขออนุญาตตัดคุณนัทค่ะ
2: ตัดคุณนัทออกจากกลุ่มอ่ะคุณนัทครับเตรียมตัวเปิดเผยท่าแท้เชิญเลยฮะ
4: หนูเห็นด้วยกับพี่กูรูค่ะว่าเขาน่าจะมีเจ้าของ
2: เหมือนพี่เฟิร์นเลยไหมเงาลูกตามออกมาเลยใช่ไหม
4: เห็นเงาลูกออกมาเลย
2: อ๋ออ่ะงั้นชูป้ายขึ้นมาเลยฮะกูรูครับยืนยันความคิดของคุณต่อคุณนัทในการชูป้ายขึ้นมาฮะมีเจ้าของนะมีเจ้าของหมดเลยนะคิดเห็นคล้ายกันหมดเลยนะครับเอาขอให้แม่นยำนะอย่าออกมาเป็นหนุ่มโสดนะถ้าออกมาเป็นหนุ่มโสดนี่โอกาสเจอหนุ่มโสดคุณจะรีบปรีลงไปทันทีเลยนะฮะมาลุ้นกันเลยฮะและนี่คือธาตุแท้ของคุณนัทครับ
5: พี่ฮันนี่ครับ
6: ครับผม
5: สนใจซื้อน้ำเปล่าไหมครับจะเดินทางติดน้ำไว้ก็ดีนะครับ
6: ผมมีแล้วนะครับ
5: มีแล้วเหรอครับ
6: มีแล้วครับผม
5: หน่อยครับ
6: นี่ครับผมมีแล้ว
5: โอ้มีน้ำเปล่าแล้วน้ำเปล่าไม่ค่อยสดชื่นน้ำแดงไหมครับน้ำแดง
6: น้ำแดงก็มีครับผม
5: น้ำแดงก็มีครับ
6: ครับผม
5: คุณบ้าเลยพองน้ำแดงโ
6: อ้ใหญ่กว่านะครับ
5: ใหญ่กว่าผมอีกโ
4: อ้ไก่ปิ้งไม่จ้าไก่ปิ้งข้าวเหนียวจ้าละเลยค่ะ
6: ครับผม
4: ไก
6: ่มีแล้วครับผม
4: ม
6: ีแล้วครับ
5: พี่มีไก่ปิ้งด้วยเหรอ
6: มีเหมือนกันครับ
5: ไหนครับไก่ปิ้ง
6: แบ่งไปขายไหม
7: พี่ครับช่วยซื้อลอตเตอรี่ให้ผม
6: ครับ
7: นี่เลขสวยๆเลยพี่
6: ครับผม
5: ลอตเตอรี
6: ่มีเหมือนกันครับ
5: ซื้อเพื่อนผมหน่อย
7: พี่ซื้อมากี่ใบพี่มี
5: พี่เลือกอีกสัก 2-3 ใบมั้ยครับ2
6: 3ใบมี
5: ทำไมครับมีเหรอยังไงอยู่ไหนพี
7: ่โอ้ยโอ้พี่โอ้มีเยอะกว่าผมอีกอ่ะพี่ไปรับมาจากไหน
4: พี่จ๋าอุ้ยมีลอตเตอรี่แล้วดอกไม้ไปถวายพระได้มั้ยคะ
6: โอ้ไม่ครับผมดอกไม้ก็มีครับ
5: ดอกไม้ก็มีเหรอครับ
6: ครับผม
5: ใครครับ
6: ทุกอย่างเลยครับผม
5: โอ้นี่
4: ครับมีไปหมด
5: พี่จะมีทุกอย่างนี้ไม่ได้นะครับ
6: ครับผม
5: พี่มีทุกอย่างเลยเหรอครับ
6: ผมมีทุกอย่างเลยครับผมครับแต่ขาดอยู่อย่างเดียวครับ
5: ขาดอะไรครับ
6: ขาดคนรับดอกไม้ครับ
5: ให้คนรู้ดีไหมครับ
4: เย้แล้ว
8: อาทิตย์หน้า
9: ตอนเดินมาแม่ก็บอกกู้ให้คนนี้สเปคลูกฉันเลย
5: เอาแล้วเว้ย
10: รู้มือ
8: คิดหน้ารู้ไหมใครโสด2026ครับลาจากคนนั้นโสด
11: แม่กำลังกลับนะ
12: ลืมล้างจานให้แม
11: ่ใช้นี
12: ่ใหม่สันไลพร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่ๆเร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
11: กลับมาแล้ว
13: ล้างเก่งมาก
12: สันไลเลมอนสูตรใหม
14: ่ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่โดฟเพปไทด์อินเทนส์รีเพร์ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่โดฟ
15: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวและโชว์สุดพิเศษที่แฟนเดอะโกลเด้นโชว์ไม่ควรพลาดการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนยืนยันจะ

0: ลืนกินด้วยฝันร้ายมีเพียงเขาเท่านั้นที่จะปกป้องแอมออนอิทเทนชินมาสไรเดอร์เซตวันอาทิตย์ตามติดชีวิตมนุษย์ยักษ์สีน้ำเงินผู้โดดเดี่ยวหลังจากดาวเคราะห์บ้านเกิดที่ถูกทำลายโลกใบนี้จะเป็นบ้านใหม่ให้เขาได้หรือไม่ในอุลตร้าแมนเทโอแล้วเจอกัน 6:00 น.เช้าเสาร์อาทิตย์ทางช่อง GMM 25
1: ช่องวัน31และวันดีออริจินอลร่วมกับศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ศรีนครินทร์ขอเชิญร่วมสัมผัสบรรยากาศจากซีรีส์แดงใบเล่บุกงานเส้นทางนักเลงแดงใบเล่ The Experience หากคุณย้อนยุคสู่2499ที่จะเนรมิตความสนุกไปกับประสบการณ์สุดคลึกโครมสถานพระนครพบกับเหล่าแก๊งนักแสดงจีสุธิรัตน์ไร้ตรพัฒน์ก้อยอรัชพรทิกสุวัจนีเป้ยปานวาพอยชลวิทย์มดวิสรุตแม็กซ์เจนมนะและบิ๊กดีจราที่จะพาให้คุณได้กระทบไหลอย่างใกล้ชิดในวันพุธที่19ถึงวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมนี้ณซีคอนสแควร์ฮอลล์ชั้น1ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ศรีนครินทร
2: ์กินเที่ยวพาราไปเวอร์นะครับผมบอกเลยถ้ามาที่ร้านแห่งนี้ต้องสั่งเมนูแกงแดงลำไยหมูย่างมากินให้ได้ไม่งั้นเฮียซงตีตาย
3: ตัวหมูย่างเคี้ยวเข้าไปเนี่ยมันเข้ากับตัวแกงแดงดีมากแล้วพอเรารู้สึกเผ็ดมากๆอ่ะเราหันไปกัดลำไยนิดนึง
2: พุ่งออกมาเลย
3: โอ้โห
4: และนี่ครับต้นไม้ด้านหลังผมนี้นะครับเป็นต้นไม้ที่อยู่ที่นี่มา400กว่าปีครับ
3: เจอกันทุกวันอาทิตย์แล้วพบกันนะครับ
0: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการมหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ททอล์คที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปทาง GMM 25
5: ปลัดกระทรวงสาธารณสุขชี้แจงกรรมธิการสาธารณสุขหลังมีประชาชนร้องเรียนข้อมูลในแอปหมอพร้อมคลาดเคลื่อนพบกรอกข้อมูลผิดพลาดกว่า 24.8% เช่นพิมพ์ข้อมูลผิดเลือกรายการผิดหรือคัดลอกข้อมูลเดิมโดยไม่ได้แก้ไขยืนยันไม่มีเจตนาทุจริต

0: มนต์เสน่ห์ประเพณีไทยความงดงามตราตรึงใจดำรงไว้ความภูมิใจสุดพรรณนาอัศจรรย์ทรงคุณค่าศิลปะไทยลือนามไกลเพื่อทุกดวงใจบนพื้นแผ่นดินไทยในพื้นแผ่นดินทองสำนึกดีสังคมดีสุราเป็นเหตุให้พิการได
1: ้สนับสนุนโดย Carrier Copter Ion ฟอกฝุ่น PM 2.5 มี Wi-Fi คุ้มครบจบที่ Copter Ion ส่งต่อลักให้กันเตาแก๊สเตาไฟฟ้าและเครื่องดูดควัน Lucky Flame
2: สบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะ
3: Red Cup กับคุณเพื่อทุกวันที่ดี
4: เมื่อช่วงที่แล้วคุณแนนเลือกตัดคุณนัทออกเพราะคิดว่าคุณนัทสถานะมีเจ้าของการตัดสินใจของคุณแนนรอบนี้จะถูกต้องหรือไม่เราไปชมพร้อมๆกันเลยครับ
5: พี่
6: ครับ
5: พี่ไม่หมดพี่จะมีทุกอย่างนี้ไม่ได้นะครับ
6: ครับผม
5: พี่มีทุกอย่างเลยเหรอคร
6: ับ ผมมีทุกอย่างเลยครับผมครับแต่ขาดอยู่อย่างเดียวครับ
5: ขาดอะไรครับ
6: ขาดคนรับดอกไม้ครับ
5: ให้คนนู้นดีไหมครับ
6: สนใจรับดอกไม้ไหมครับ
5: เฮ้ยพี่
6: ครับผม
5: พี่จะให้เขารับดอกไม้พี่เอาดอกไม้ให้เขาอ่ะ
6: ครับผม
5: พี่อ่ะสถานะอะไรพี่ต้องบอกเขาก่อนนะ
6: อยากรู้สถานะไหมครับ
5: อยากรู้
6: เลยงั้นบอกสถานะนะครับ
5: พร้อมนะครับ
6: ครับผม
5: พร้อมนะพี่
6: ครับ
5: พร้อมนะ1 2 3

0: ไม่มีใครคิดเลยว่าคุณสถานะดี
1: ครับผม
0: นะฮะคุณนัทมีแฟนหรือยัง
1: ตอนนี้สถานะโสดครับ
0: สถานะโสด
1: ครับผม
0: เดี๋ยวนะในวีดีอาร์เห็นคุณแบบชอบขี่มอเตอร์ไซค์ด้วย
1: ใช่ครับผมจะเป็นสายแบบขี่บิ๊กไบค์ส่งสปอร์ตนะครับ
0: ยามว่างแล้วขี่บิ๊กไบค์
1: ครับผม
0: แต่ว่างานของเราก็คือขับรถไฟฟ้าอันนี้เป็นรถไฟฟ้าสายสีแดง
1: ถูกต้องครับ
0: งานของเราทำงานช่วงเวลาไหนฮะ
1: ก็เป็นกะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วผมก็จะเข้างานกะดึกก็อาจจะไม่ค่อยมีเวลาที่จะแบบไปเที่ยวหรือว่า
0: ไปแฮงเอาท์กับเพื่อน
1: ถูกต้องครับผม
0: กะดึกนี่กี่โมงถึงกี่โมงฮะ
1: กะดึกก็4ทุ่มจนถึง6โมงเช้าครับคือออกเช้าเลย
0: โอ้
1: ครับผมนอนก็หลังจากนั้นก็นอนต่อ
0: โอ้ก็เลยเวลาไม่ค่อยตรงกับเขานั่นเป็นสายที่ทำให้เราโสดมาถึงทุกวันนี
1: ้ใช่ครับ
0: สมมติว่ามีคนดูรายการอยู่ชื่นชอบเราแล้วคิดว่าสามารถปรับเวลากับเราได้มีอะไรจะบอกเขาไหมฮะ
1: ครับผมก็ถ้าสนใจที่อยากจะเข้ามาคุยกันหรือว่าผมทำงานรถไฟฟ้าสายสีแดงนะครับถ้าเห็นผมที่สถานีกลางบางซื่อสามารถทักทายได้นะครับผม
0: ใครสนใจชายหนุ่มคนนี้นะเข้าไปที่โซเชียลมีเดียของไมค์ไคโซนนะเปิดวาร์ปไปเลยเราตัดชายหนุ่มไป2ท่านนะฮะท่านแรกเป็นหนุ่มโสดท่านที่2ไม่มองหญิงฮะแน่นอนครับยังไม่มีชายหนุ่มที่มีสถานะมีเจ้าของปรากฏตัวมาเลยฉะนั้นใน3ท่านที่ยืนอยู่ตรงนี้ต้องมีคนที่มีสถานะมีเจ้าของซ่อนตัวอยู่อย่างน้อย1คนด้วยกันช่วงต่อไปนี้เป็นช่วงซักถามครับเราจะเปิดโอกาสให้กูรูได้ซักถามหนุ่มทั้ง3ท่านโดยที่เราจะมีเบาะแสไว้ให้หน้าที่พวกคุณตอนนี้จับโกหกพวกเขาให้ได้นะฮะเริ่มต้นจากคนแรกคุณอู๋ก้าวมาข้างหน้าครับยืนได้เลยฮะยืนได้เลยฮะและเบาะแสของคุณอู๋ก็คือเจ็บทรงไม่อยู่อยากรู้ต้องถามเริ่มครับ
2: เก็บทรงไม่อยู่คืออะไรคะ
3: เวลาเจอคนที่ชอบหรือตรงสเปคแต่ชอบเก็บอาการไม่ค่อยอยู่ครับ
4: เจอคุณแนนนี่คือตรงสเปคไหมคะ
3: ตรงสเปคมากๆเลยครับ
5: คุณอู๋ชอบอะไรในตัวคุณแนนครับตอนนี
3: ้ชอบน่ารักขาวหมวยเหมือนคล้ายๆคุณเจนเย่เลยครับไ
5: อ้ลองแบบส่งแววตาให้คุณแนนหน่อยได้ไหมครับ
0: ดับตาด้วยเลยนะ
6: ถ้าได้ไปเดทกันครั้งแรกเนี่ยจะทำอะไรให้คุณแนนประทับใจ
3: เดี๋ยวพาไปกินอะไรอร่อยอร่อยครับ
0: พาไปกินอะไรอร่อยอร่อยครับ
6: เป็นคนชอบกินอะไรแปลกๆอยู่แล้ว
4: คุณอู๋โสดมานานหรือยังคะ
3: ประมาณ 3-4 ปีครับ
0: โสดมา 3-4 ปี
5: แล้ววันนี้ได้มาเจอสาวโสดเราคุณแนนเนี่ยคุณเก็บทรงอยู่มั้ย
3: ไม่อยู่เลยครับ
0: ไม่อยู่เลยครับ
3: พยายามแล้วครับ
2: จำนวนแฟนที่เคยคบแบบจริงจังแบบออฟฟิเชียลเลยในชีวิตอะที่ผ่านมากี่คนแล้ว
3: 2คนครับ
0: 2คนครับ
5: คบมา2คนแล้วมีผู้ชายด้วยไหมครับ
0: มีผู้ชายไหม
3: ไม่มีครับ
0: ไม่มี
7: ฮะเฮ้ยดีมาก
8: หลอกถาม
6: อ๋อครับ
0: ถามเราต้องถามด้วยครับเออ
6: สาเหตุที่เลิกกันล่าสุดเนี่ย
0: เอออ
3: ยู่ไกลกันครับ
0: อยู่
3: ไม่ค่อยได้เจอกันครับ
0: อยู่ไกลไม่ค่อยได้เจอกันฮะใช่ครับ
2: ตอนมัธยมเรียนโรงเรียนชายแท้หรือสหะมาคะ
3: สหะครับผม
0: สหะครับ
4: แล้วทำไมโสดมา 3-4 ปีวันนี้ถึงแบบอยากมีแฟนแล้ว
3: เริ่มโตแล้วเริ่มอยากมีความรักที่จริงจังแล้วครับ
0: โตแล้วอยากมีความรักที่จริงจังอ
5: ยากมีความรักแล้วงั้นช่วยบอกคิดว่าเสน่ห์ของเรา3อย่างได้ไหมที่ทำให้คุณแนนชอบคืออะไร
0: เออ
3: ขี้อ้อนครับ
0: ขี้อ้อน
5: 1อย่าง2
3: ติดแฟนครับ
0: ติดแฟน
5: 3
3: ตลกครับ
0: ตลกด้วยฮะ
5: ถ้าพาคุณแนนไปเที่ยวอยากไปที่ไหนบ้างครับ
0: เอออ
3: ยากไปหาอะไรกินเยอะๆครับตามตลาดหรือว่าตามที่ไหนแปลกๆก็ได้หมดเลย
0: เดินตลาดแบบไปเที่ยวแบบท่องเที่ยวเดินตลาด
5: แปลก
0: ๆแปลก
6: ๆถ้าวันหนึ่งทะเลาะกัน
0: เ
6: ราจะง้อเขายังไงในขณะที่เราผิด
3: เดี๋ยวซื้ออะไรอร่อยๆให้กินครับ
0: ซื้ออะไรอร่อยๆให้กิน
6: จะพงวนเย็นไปเปิดร้านเลยไป
2: พี่จีนี่ขอข้อเสีย3ข้อ
3: ตื่นสายครับ
0: ตื่นสายครับ
6: สาย
3: เป็นอินโทรเวิร์ตถ้ากับคนไม่สนิทครับ
0: ไม่สนิทจะอินโทรเวิร์ตเลยฮะ
3: แล้วก็เป็นคนขี้น้อยใจนิดหน่อยครับ
0: ขี้น้อยใจนิดหน่อยเชิญนะ
5: ถ้าคุณแนนเป็นอาหาร อยากจะเปรียบเทียบอาหารอะไรเหมาะกับคุณแนน
0: เออถ้าเขาเป็นอาหารเปรียบเทียบเขาเป็นอาหารอะไรดี
3: ครับขวดซองแล้วกันครับ
0: ขวดซองทำไมอ่ะ
4: เ
3: ป็นของหวานแล้วก็มีชั้นเชิงด้วยครับมีความ
0: เป็นของหวานที่มีชั้นเชิงฮะอืมเชิญนะประจำที่ฮะ
5: มันตอบเขามันเหมือน
0: ท่านต่อมาคุณนบก้าวมาข้างครับและเบาะแสคุณนบก็คือเป็นยังไงได้หมด
7: รู้เลยครับ
0: อยากรู้ต้องถามเริ่มฮะ
2: เป็นยังไงได้หมดคืออะไรคะคุณนบขาม
9: ันถึงสเปคครับคือหน้าตาผมเป็นยังไงได้หมดเลยครับขอแค่คนที่ดูแลตัวเองเป็น

0: ไม่ว่าจะขาวหมวยผมเข้มผมได้หมดเลย
1: ผมได้หมดเลย
2: แล้วตอนนี้คุณนบคบกับแฟนมานานยังคะ
0: ไม่มีแฟนครับ
3: ไม่มีแฟนโสดครับ
4: คุณคิดไหมว่าคนที่เข้ามาในชีวิตคุณเนี่ยจะหวังว่าแบบเฮ้ยคุณเป็นลูกเจ้าของร้านทองแล้วถ้าเกิดวันนี้คุณแนนเลือกคุณเพราะว่าเขาหวังอยากจะได้เป็นแบบสะใภ้ร้านทองไงคุณจะคิดยังไง
0: ยอมครับ
4: ยอมเลย
5: ถ้าคุณแนนบอกว่าเลิกเกมจะลบเกมออกได้ไหมครับ
3: ถ้าคุณแนนบอกว่าไม่อยากให้เล่นเกมนะลบเกมออกเดี๋ยวนี้ทำได้ไหมฮะ
0: ลบค่าโหลดใหม่ครับ
3: ลบแล้วเดี๋ยวให้โหลดใหม่กันเดี๋ยวโหลดใหม่ฮะ
5: ไม่โหลด
3: ใช่ไหมครับ
2: โสดมานานยังคะ
0: 2ปีครับ
4: เกิดอะไรขึ้นตอนนั้นทำไมถึงได้แบบห่างกันจากแฟนเก่าครับ
0: คือก็เหมือนตอนแรกๆนะครับตอนเริ่มคุยกันก็เหมือนแบบความคิด mindset เราตรงกันครับแต่พอคบไปสักระยะนึงเป้าหมายความคิดทัศนคติเริ่มไม่เหมือนกันแล้วไม่สามารถปรับเข้าหากันได้ก็เลยแยกทางกันครับ
3: โอ
6: ้แล้วถ้าเราเจอคนที่เขาไม่อยากให้เราเล่นเกมในเวลาเยอะๆอะไรเงี้ยเราจะปรับตัวเขายังไง
0: การแข่งการซ้อมมันต้องแบ่งเวลาอยู่แล้วครับมีเวลาฟิกตายตัวครับว่าเล่นตอนไหนพักตอนไหนครับ
2: ถ้าสมมติว่าวันนี้คุณแนนเลือกคุณนบนะคะแล้วคุณนบพาคุณแนนเข้าบ้านแต่คุณแม่บอกว่าไม่ชอบลูกสะใภ้คนนี้คุณนบจะทำยังไงคะ
0: ไม่เคยครับ
3: ไม่เคยมี
6: ไม่เคยพาเข้าบ้าน
0: ไม่เคยไม่ใช่ครับไม่เคยคือแม่โอเคกับผมครับที่ลูกชอบคนไหนแม่ชอบคนนั้นครับ
3: โอ้ไม่เคยมีเหตุการณ์นี้เลยฮะ
6: แล้วถ้าจะไปเดทอ่ะจะพาไปไหนคงไม่
0: ชอบไปทะเลครับผมชอบทะเล
5: ทำไมถึงอยากออกรายการนี้หรอครับ
0: มาหาคุณแนนครับ
3: นี่มาหาคุณแนนครับ
2: ถ้ามีอะไรอยากให้คุณนบแบบบอกคุณแนนว่าทำไมถึงต้องเลือกคุณนบแทนคุณฟุกกับคุณอู๋
0: คือผมเป็นคนที่มีแผนในอนาคตครับว่าแบบ5ปีเป็นยังไง3ปีเป็นยังไง1ปีเป็นยังไงครับก็คุณแนนก็อยู่ในอนาคตอยู่ด้วยคร
3: ับ โอ้ยไม่เวลาครับอาจารย์พี่ฮะ
7: มันดูเป็นแบบ
3: ท่านสุดท้ายคุณฟลุ๊กก้าวมาข้างหน้าครับและบอกแสงคุณฟลุ๊กก็คือบินไปหา
5: บินไปหา
3: อยากรู้ต้องถามเริ่มครับ
5: ทำไมถึงต้องแฮชแท็กบินไปหาคะคุณฟลุ๊ก
8: ผมเป็นคนที่ทุ่มเทกับความรักครับความรักครั้งก่อนผมแฟนเก่าผมอยู่ที่ต่างประเทศครับ
3: อ๋อแฟนเก่าอยู่ต่างประเทศแล้วก็เลยบินไปหาเงี้ยเหรอฮะ
5: คือบอกถึงว่าถ้าคิดถึงคือบินไปหาตลอดใช่ไหม
8: ก็ไม่ถึงขนาดนั้นครับแต่ถ้าเรามีโอกาสที่เราจะไปได้เราก็จะไปครับ
5: พอบอกประเทศได้ไหมครับบอกประเทศได้ไหมฮะ
8: ได้ครับไต้หวันครับ
5: ไต้หวัน
3: ไต้หวัน
5: โอเค
2: แล้วทุกวันนี้ยังบินไปไต้หวันอยู่ไหมคะ
8: ไม่ได้ไปแล้วครับ
3: ไม่ได้ไปแล้วครับ
6: ระหว่างทะเลกับภูเขาเนี่ยอยากจะพาเขาไปเที่ยวที่ไหน
8: ก็ต้องดูที่ซีซั่นครับช่วงนี้ฝนตกก็อาจจะแบบไปดอยอะไรเงี้ย
3: ฝนตก
8: ไม่เหมาะกับทะเล
3: เขาอะไรเงี้ย
8: ก็ต้องดูช่วงมรสุมเลย
5: มีแฟนมาทั้งหมดกี่คน
8: 3ครับ
3: 3ครับ
5: และแต่ละคนคบนานหรือไม
8: ่ประมาณปีนึงครับ
3: ประมาณปีนึง
2: ปีนึงนี่คือนานที่สุดแล้วใช่มั้ยคะ
8: ใช่ครับ
3: ใช่ครับ
4: ถ้าวันนี้คุณแนนบอกว่าฟลุ๊กฉันไม่ชอบให้เธอขับบิ๊กไบค์เลยเธอหยุดได้มั้ยแล้วเธอมาขับรถให้ฉันอย่างเงี้ยเลิกขับมอเตอร์ไซค์ขายทิ้งเงี้ยจะยอมทำเพื่อคุณแนนมั้ย
8: ผมว่านี่เราต้องทำความเข้าใจกันนะครับเพราะว่ามันก็เป็นสิ่งที่ผมชอบถ้าคุณชอบผมคุณก็ต้องเข้าใจผม
3: คุณต้องคุยกันให้เข้าใจครับ
6: งั้นเราจะทำยังไงให้เขาเข้าใจนะเขาอาจจะกลัวเราอันตรายเราจะทำยังไงให้เขาเข้าใจ
8: ก็ได้มีโอกาสลองก็พาไปเที่ยวได้นะครับขี่มอเตอร์ไซค
3: ์พาเขาไปดูว่า
8: ลองประสบการณ์ใหม
5: ่สมมุติว่ามีแฟนแล้วอยู่ในความสัมพันธ์ที่อีกฝ่ายนึงอาจจะงี่เง่าจุกจิกจู้จี้มีวิธีอธิบายความสัมพันธ์เหล่านั้นให้ทุกอย่างมันดีขึ้นอย่างไร
8: เราก็ต้องคุยกันนะครับต้องคุยกันเยอะๆว่าอะไรที่ทำให้เขาแบบไม่สบายใจอะไรเงี้ยครับแล้วเราจะทำยังไงได้บ้างให้เขารู้สึกว่าสบายใจตรงนั้น
2: โสดมากี่ปีแล้วคะ
8: ประมาณปีนึงครับ
3: ประมาณปี
2: โสดประมาณปีนึงแล้วทำไมถึงอยู่ๆอยากมาออกรายการรู้ไหมใครโสด
8: จริงๆผมก็เปิดโอกาสตลอดนะครับแต่แบบบางทีมันก็อาจจะยังไม่เจอ
3: ครับจริงครับ
9: อยากรู้ข้อเสียของตัวเองครับผม
3: ข้อเสียของเราฮะ
8: บางทีก็อาจจะเข้าใจยากนิดนึง
3: เป็นคนค่อนข้างเข้าใจยากฮะ
6: แล้ว3ข้อถ้าบุคคลภายนอกมองคุณ
3: ถ้าคนภายนอกจะมองคุณเขาจะเห็นอะไร3ข้อครับ
8: 1เลยก็บางคนอาจจะคิดว่าแบบไม่มองหญิงอะไร
3: คิดว่าไม่มองหญิงนะ2ครับ
8: เข้าใจเข้าใจ2ก็อาจจะเป็นคนที่เฟรนลี่แล้วครับ
3: เฟรนลี่ฮะ3ครับ
8: 3ก็คือเป็นคนที่มีความเป็นตัวของตัวเองครับ
3: เป็นคนที่มีความเป็นตัวของตัวเองฮะใช่ครับ
5: ทั้ง3ข้อที่ตอบ
3: ไม่ทันเลยฮะประจําที่ฮะหนูสามท่านนะพักได้ครับเชิญครับ
10: คือตะเกียร์ที่ผมคุยกับทุกๆคนนะแล้วผมรู้สึกว่าคนแรกคุณอู๋เนี่ยเขาดูมีความแบบผมว่าคิดว่าเขาโสดว่ะแต่เขา

0: เขามีความเป็นคนแบบเหมือนถ่อมตัวขี้น้อยใจแบบ
1: เหมือนที่เขาบอกไงเขา introvert เวลาเขาเจอคนไม่รู้จัก
2: เวลาตอบคำถามเนี่ยพี่จูดี้จับสังเกตเขาได้อย่างนึงคือสิ่งที่เขาตอบข้างในใจอะที่เราจะบอกว่าทำไมต้องเลือกเขาอะไรเงี้ยบอกว่าขอให้คุณแนนเลือกในสิ่งที่ตัวเองอะอยากเลือกทั้งที่เขาอะก็อยากคุณแนนเลือกเขาแต่สุดท้ายอะเขาอยากคุณแนนเลือกในสิ่งที่เหมาะสมที่สุดสิ่งเหล่านี้คำพูดเหล่านี้มันออกมาจากคนที่เพื่อโอเคอะ
3: ผมว่าเขามีเจ้าของครับ
0: หรอ
3: ผมว่าไม่รู้ครับรู้สึกได้แต่คนเนี้ย
4: คนไหนคนนี้คนคุณนบหรอคุณนบทำไมคุณนบเป็นยังไง
3: คุณนบดูเหมือนเจ้าชู้แต่ว่าโสด
4: หรอด้วยคำตอบเขาหรอหรือว่าด้วยบุคลิกเขาหรือยังไง
3: เซนพี่หงครับ
1: ด้วยเซน
3: ด้วยเซนครับ
1: ส่วนเฟิร์นอะกับคิดว่าคุณนบอะมีเจ้าของยิ่งโปรไฟล์เขาอะดีมากๆหลายๆอย่างเลยนะมันทำให้เฟิร์นรู้สึกว่าเขาน่าจะมีเจ้าของแล้ว
2: คุณพี่จูดี้เห็นต่างกันเห็นคิดว่าคำตอบของเขามันดูประดิษฐ์แล้วมันดูแบบไม่ธรรมชาติเอาซะเลยอ่ะ
0: แต่ผมว่าคุณนพพลังงานมันดูไม่เข้ากับสาวโสดเราอ่ะมันดูไม่เข้ากับแนนมันด้วยแมทชิ่งด้วยพลังที่ส่งมาหรือด้วยการตอบด้วยอะไรเงี้ยมันเลยรู้สึกว่ายังไม่ค่อยเหมาะกับน้องเราเท่าไหร่นัก
5: คือที่เขาตอบมาว่าแบบแม่ตามใจทุกอย่างอาจจะตามใจเรื่องเพศด้วยก็ได้
1: ร
5: ับ
1: ได้หมด
5: โอเพ่น
1: ร
5: ับ ได้หมดโอเพ่น
3: ได้หมด
5: แต่ก็อาจจะเป็นไม่มองหญิงที่มีเจ้าของ
1: ก็เป็นได้
5: เพราะลุคเขามันเหมือนดูแบบเหมือนไม่ได้มาหาแฟน
1: ใช่คือตอนนี้สองคนคือคุณนพอ่ะจะไม่มองหญิงหรือจะมีเจ้าของหรืออาจจะโสดก็ได้ไม่รู้นะแต่เรารู้สึกว่า energy หรือพลังงานบางอย่างเหมือนที่พี่ฟอยบอกว่ามันอาจจะยังไม่เข้ากับคุณแนนสักเท่าไหร
3: ่อ๋อนี่เห็นด้วย
1: แต่คนสุดท้ายเนี่ยน่ากลัวเอาจริงๆ
2: ซึ่งจุดที่เองเนี่ยมั่นใจไปในทางมีเจ้าของเพราะคำตอบของคุณฟุ๊กเนี่ยค่อนข้างกักและก็ค่อนข้างจะฟังแล้วจะคิดเยอะไม่เป็นตัวเอง
0: ฟังแล้วมันไม่ค่อยรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเคลียร์เท่าไหร่กับคำตอบ
3: ว่าอยากให้เขาดูเหมือนไม่โสดดูเหมือนมีเจ้าของแต่จริงๆอยากให้เขาเป็นโสดเพราะว่าส่วนตัวผมคิดว่าคุณฟลุ๊กเหมาะกับคุณแนน
1: ใช่ไหมชอบมันมีไวบ์อะไรบางอย่างที่มันเข้ากันใช่ไหมพี่โฮ
6: ม energy มันคล้ายๆกัน
5: ใช่ๆก็มองดูว่าเขาก็มีความเป็นแบบเหมาะแต่ก็ถ้าได้คบกันจริงอาจจะต้อง
0: คบเนี่ยอาจจะดูแบบงงๆต้องแบบรู้จักมากกว่านี้อีกหน่อยแต่ส่วนคุณอู๋เนี่ยก็ดูเป็นคนแบบขี้น้อยใจดูแบบว่ายังไงดีต้องเอาใจอันนี้ก็ต้องแล้วแต่แน่แล้วว่าจะเลือกใครแล้วต้องตัดสินดี
6: ๆครับ
7: แต่นี่นะฮะแน่นะฮะได้ปรึกษากูรูรู้สึกไหมครับ
6: ยาก
1: ยากค่ะ
6: ยากมาก
7: ตื่นเต้นไหม
8: ตื่นเต้นค่ะ
7: ความรู้สึกของการได้มาร่วมรายการนี้เป็นยังไงบ้างครับ
8: จริงๆหนูก็หวังว่าหนูจะเจอคนดีๆในรายการนี้ค่ะ
7: เพราะว่าทุกครั้งคุณเป็นคนที่ถ้าเราดูจากประวัติความรักของคุณคือคุณตั้งใจที่จะคบแบบจริงจังกับทุกคนแล้วก็คบยาวนานด้วยนะฮะชีวิตการมีคู่เนี่ยเอาจริงๆแล้วเยอะกว่าชีวิตตอนโสดอีกนะมุมมองความรักในตอนนี้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมไหมฮะไม่เราก็ยังคงรู้ว่าความรักมันดีอยู่แล้วก็โอเคมันถึงเวลาที่เราได้รู้จักตัวเองแล้วได้ใช้เวลากับตัวเองมากพอแล้วและตอนนี้เราคิดว่าเราควรจะมีใครสักคนและน่าจะดีกว่าการอยู่คนเดียว
8: ใช่
7: ฉะนั้นวันนี้ก็ขอให้โชคดีในการตัดสินใจครั้งนี้นะฮะแต่อย่าลืมว่าเราเสียหนุ่มโสดไปแล้ว1คนนะตัดสินใจดีนะครับประจำที่เลยฮะถ้าพร้อมแล้วขอเชิญ3หนุ่มมาได้เลยครับ

0: กูรู้ครับตอนนี้จะถึงช่วงเวลาสำคัญนะฮะผมจะถามว่าคุณเชียร์ใครให้กับน้องสาวของเราตัดสินใจดีๆเลือกความรักดีๆให้กับสาวสวยของเราให้ได้นะฮะเริ่มต้นจากพี่จูดี้เชียร์ใครครับ
1: ถ้าจะเอาแบบฟันธงชัวรักคุณแอนแน่นอนอู๋ครับ
0: เชียร์คุณอู๋ครับเฟิร์นครับ
2: เฟิร์นเชื่อว่ารักแท้อยู่จริงค่ะ
0: เชียร์คุณพวกครับลอยครับ
3: ตึ้งดึงตึ้งดึง
0: มันไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่ให้ตัวเอง
3: คุณอู๋ครับ
0: เชียร์คุณอู๋ฮะโอปป้าฮงเชียร์ใครครับ
4: ส่วนตัวผมคิดว่าคุณแนนเหมาะกับคุณฟลุ๊กมากกว่า
0: เชียร์คุณฟลุ๊กครับครับมิสเตอร์ไบรอันฮะ
5: ถ้าให้ดูใน3คนนี้แล้วถ้าอยู่กับคุณแนนแล้วดูเขาเป็นแมวเหมียวสำหรับเขาอะผมว่าคนนี้ครับที่จะเป็นแมวเหมียวของคุณแนน
0: เชียร์คุณฟลุ๊กครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับว่าค่ำคืนนี้ผู้ชมในสตูดิโอเชียร์ใครกับสาวโสดนะฮะถ้าพร้อมแล้วผลโหวตมาครับสูงสุดกลับอยู่ที่คุณฟลุ๊กครับ 49% นะฮะรองลงมาเป็นคุณนบฮะ 35% และคุณอู๋ 16% ด้วยกันหนุ่มๆครับคุณได้ฟังความคิดเห็นของทุกคนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะช่วงเวลาต่อจากนี้ผมจะเปิดโอกาสให้คุณได้เปิดเผยความในใจกับสาวโสดของเราเริ่มต้นจากคุณอู๋เชิญครับ
6: ครับก็ยินดีที่ได้มาออกรายการแล้วก็ได้มาเจอคุณแนนวันนี้นะครับรู้สึกโชคดีมากครับผมคิดว่าเราน่าจะเข้ากันได้นะครับเพราะว่าด้วยเรื่องหน้าที่การงานที่คุณแนนก็เป็นวิศวะผมก็เป็นวิศวะถ้าสมมุติเรามีปัญหาอะไรกันเกี่ยวกับการงานแล้วก็สามารถมาปรึกษากันได้แล้วก็ที่ผมบอกว่าให้คุณแนนเลือกสิ่งที่ดีที่สุดที่คุณแนนอยากเลือกใช่ไหมครับผมหมายถึงผมครับ
0: คุณนพเชิญครับ
7: ทุกวันนี้ครับผมก็ทำงานซ้อมเกมก็ไม่ค่อยมีเวลาไปเจอใครเท่าไหร่ครับคือผมโสดจริงๆครับแล้วก็ผมก็ได้เปิดโอกาสตัวเองให้มาเจอคุณแนนครับก็ให้โอกาสผมด้วยครับ

0: ได้ฟังความในใจเป็นเรียบร้อยแล้วนะถึงช่วงเวลาสำคัญแล้วฮะนั่นครับด้านหน้าคุณมีชายหนุ่มอยู่3ท่านนะฮะในขณะเดียวกันคุณมีดอกไม้แค่เพียงช่อเดียวหน้าที่ของคุณตอนนี้นำดอกไม้ช่อนี้ไปมอบกับชายหนุ่มที่คุณตัดสินใจไปเริ่มต้นความรักกับเขาแต่จำเป็นมากที่เขาต้องเป็นหนุ่มโสดนะฮะถ้าเขาไม่โสดทุกอย่างยุติลงทันทีขอให้โชคดีในค่ำคืนนี้นะครับและในหนุ่ม3คนนี้คุณแนนจะเลือกใครเป็นดินเนอร์เชิญเลยครับ
1: ตอนเดินมาแม่ก็บอกกู้ให้คนนี้สเปคลูกฉันเลย
2: โอ้เอาแล้วเว้ย
3: รู้มือ
4: ค่ะอาทิตย์หน้ารู้ไหมใครโสด2026ครับลาถ้าคนนั้นโ
5: สดให้โปรดเธอเหงื่อออกทำให้เสื้ออับจะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วนเทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาทีใหม่ Breeze สูตรซักด่วน
6: เคลียร์ซุปเปอร์วิตามิน10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร์
7: ปรับทับความแซ่บแบบใหม่แบบสับกับนุ้ยสุจิราตัวแม่ของแท้พร้อมแชร์ทุกข่าว
8: เราเห็นใจแบบชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงอ่ะว่าเขาจะเอายังไงกันดีกับชีวิตของเขา
7: เจนี่คำพรสาวเกรงสายลุยพร้อมคุยทุกเรื่อง
9: ว่าข่าวฉีดหน้าบวมหน้าเล็กมีเยอะมากคุณผู้ชมดิฉันไม่ได้เป็นหมอแต่เป็นห่วงทุกคนนะคะ
7: ชมพู่ทันสิตาเฮฮาขาเมาส์พร้อมเล่าทุกมุม
9: งานนี้ไม่สนุกเพราะรางวัลใหญ่ไม่ได้ตกอยู่กับประชาชนนะสิทีนี้หลายคนก็บอกว่าล็อกหรือเปล่า
7: และพิธีกรข่าวเจ้าเดิมเพิ่มเติมคือ
10: แจ็คสีสุภางค่ะ
7: ข่าวแหกโค้ง 6:45 ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ทางช่อง GMM 25
11: ข่าวแหกโค้ง
12: อย่างน้องเขาเป็นได้แค่เด็กเลี้ยง
13: แต่เด็กเลี้ยงอย่างหนูก็ไม่เคยทำให้พี่จันต้องเสียใจ
12: กับเด็กที่ชื่อคีพวกอยู่แค่นอนด้วยกันหรือว่าคิดจะจริงจังกันด้วย
14: ให้ยอมรับก็ได้ไอ้ยังรักอยู่อยู่เจ
15: พี่ไปสืบประวัติน้องมาแล้วนะแต่นามสกุลตระกูลใหญ่เลยนี่ทำไมถึงยอมมาเป็นเด็กเลี้ยงจันล่ะ
14: ถ้าหนูบอกพี่จะออกจากชีวิตพี่จันป่ะ
5: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow ทุกวันพุธเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
16: เปิดประสบการณ์ออกนอกกรอบตามเสียงหัวใจเรียกร้องของนายคนนี้ณัฐรัตน์ โมลิตเลอกอง
17: สวัสดีครับไปไหนครับให้ผมไปส่งไหมครับไม่คิดตังค์ครับ
16: ขับแท็กซี่เนี่ยนะ
17: ขออนุญาตดูนะครับทางไรเขาบอกให้ผม
18: ขอไม่ยอมขอไม่ยอม
17: คงใกล้แล้วล่ะครับ
18: โอ้ย
16: ทำเป็นเล่นความสนุกแบบนี้ติดตามได้ในดาราล็อกเล่นอาทิตย์นี้บ่ายโมงตรงเจอกันทางช่อง GMM 25ครับ
19: ดาราล็อกเล่น
16: อะไรครับเนี่ย
20: ลูกทุ่งวันเสาร์นี้อย่าพลาดชม

0: าย 2:45 ที่นี่ GMM 25
1: ไอ้กฎหมายคนที่ไม่เคยเป็นเหยื่อไม่เหมือนเข้าใจ
2: สิ่งที่กูห่วงที่สุดไม่ใช่คดีด้วยซ้ำ
3: แล้วคืออะไร
2: ห่วงมึงอะ
4: ตอนนี้ทุกคนกำลังเฝ้ารอตอนจบในเมครอสอยู่บางทีตอนจบเนี่ยมันอาจจะอยู่ที่จุดเริ่มต้นของเรื่องนี้ก็ได้ใช่ไหมครับไดเซนเซ
5: ติดตามชมมิสเตอร์คิวมังงะสั่งตายทุกวันอังคารเวลา 20:30 ดูทีวีช่อง GMM 25
6: ชื่อบลูพักจีรามนช

0: ใครที่มันคบค้ากับพวกบนชัยตระกูล
1: ห้ามมาเหยียบบ้านคงบุริมเด็ดขาด
2: โตเกียวลูกไม่ได้คบกับลูกสาวบ้านนั้นใช่ไหมลูก
3: เราอะจะไม่เลิกกันเพราะผู้ใหญ่คนอื่นแต่ถ้าเราจะเลิกกันอะมันต้องเป็นเพราะว่าเราไม่รักกันแล้ว
4: ต่อจากนี้เราสองคนจะไปไหน
5: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตเริ่มวันเสาร์ที่5กันยายนนี้พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเลียโทรออก
6: สนับสนุนโดย MyVacin OTC ยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอจากเวเตอร์ฟาร์มาโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
7: ระทิงแดงแจกทองทำทุนพลิกชีวิตวัยติดปีกปี2แจกหมื่นทุกวันแจกล้านทุกเดือนวันนี้ถึง15กันยายน2569
8: คุณผู้ชมครับคุณแนนจะเลือกหนุ่มคนไหนไปดินเนอร์กับเธอจะเป็นคุณอู๋คุณนกหรือคุณฟลุ๊กและเขาคนนั้นจะเป็นหนุ่มโสดหรือไม่เราไปลุ้นพร้อมๆกันได้เลยครับ
9: สองครั้งมาทั้งทีเฝ้ารอเป็นปีแต่ยังไม่มีสักคนรู้ว่ามันเป็นโชคชะตาที่ทำให้ฉันต้องทนแต่ว่าคนเดียวที่เราต้องเปลี่ยนอย่างนี้เธอคนนั้นสูงได้ก็สูญเสียมาโดยอยากให้ฉันคอยได้ก็มารักฉันที่ได้ก็สูญเสียมาโดยอยากให้ฉันคอยฉันยังคอยคอย
10: ใช้บริการ

0: คือเหมือนจะอยากจะอู๋แต่ว่าคุยกัน
1: รู้สึกไงบ้างครับ
2: ไฟเขาเล่น
3: อะไรจะเกิดก็ต้องเกิด
1: เรื่อยๆเรื่อย
4: ๆอะไรจะเกิดก็
1: ตัดสินใจเรียบร้อย
2: ต้องเก
1: ิ
2: ด
1: มั่นใจนะครับ
3: มั่นใจครับ
1: ไม่เสียใจที่เลือกคนนี้นะ
3: ไม่เสียใจค่ะ
1: พร้อมจะรับผลของการตัดสินใจนะครับ
3: ค่ะ
1: ประจำที่ได้เลยฮะเอาล่ะในเมื่อสาวสดของเราเลือกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะหนุ่มๆทั้ง3ท่านครับเตรียมตัวเปิดเผยท่าแท้เชิญเลยครับ
2: โ
0: อ้เก่งมากน้องหู
2: น้องหูเก่งมาก
1: อ่ะเราจะเริ่มเปิดเผยสถานะของหนุ่มทีละคนนะฮะเริ่มต้นจากคนที่คุณไม่เลือกเขาก่อนนะฮะชายหนุ่มคนนี้โอป้าฮงบอกว่าเซนผมบอกว่าเขาโสด
4: น้องบอก
1: เป็นหนุ่มเกมเมอร์นักกีฬาอีสปอร์ตผู้เป็นทายาทเจ้าของร้านทองด้วยนะฮะก็โปรไฟล์ดีมากเลยนะทำไมคุณถึงไม่เลือกคุณนพฮะ
3: เขาเป็นนักแข่งเกมใช่ไหมคะ
1: อ่าฮะ
3: คิดว่าน่าจะไม่ค่อยมีเวลา
1: ไลฟ์สไตล์เราน่าจะไม่ตรงกันต่อให้จะคิดว่าโสดก็อาจจะรู้สึกว่าอยู่กันยาก
3: ใช่
1: คิดว่าเขาสถานะไหนครับ
3: หนูคิดว่าเขา
1: อุ้ยโทษนะแปลว่าหนูคิดว่าวันนี้มีโสดมากกว่า2คนคือมีโสด3คนเหรอครับ
3: คือหนูคิดว่าเขาโสดแต่ว่าด้วย
1: ถ้าเขาโสดเนี่ยแปลว่าโอกาสเจอหนุ่มโสดของหนูนี่ริบหรี่ลงมากเลยนะ
3: ค
1: ่
3: ะ
1: แต่คิดว่าโสดนะ
3: ค
1: ่
3: ะ
1: เอ้ามาลุ้นกันฮะกูรูทั้ง4ท่านนะยืนยันความคิดของคุณต่อคุณนพด้วยการชูป้ายขึ้นมาฮะตอนนี้กูรูเริ่มใจคอไม่ดีนะฮะพี่โฮงก็ชูโสดด้วย
4: โสด
1: ตอนนี้ใจผมกลัวอย่างเดียวคือผมไม่อยากให้เขาออกมาโสดเพราะว่าแน่นอนนะฮะเทปที่มีหนุ่มโสด3คนนี่ไม่ได้มีโอกาสบ่อยๆนะครับต้องมาลุ้นกันอย่าโสดเพราะว่า

0: ถ้าโซนแล้วก็โอกาสเจอหนุ่มโสดของคุณอย่างที่ผมบอกไปแล้วมันริบหรี่ทันทีเลยนะครับมาลุ้นกันเลยฮะแล้วนี่คือท่าแท้ของคุณนพครับ
1: กินของหวานครับกินของหวาน
2: พูดให้มันเต็มซี
1: กินของหวานครับครับผมคุณแอนอยากรู้ฐานะของผมหรือยัง
3: อยากค่ะ
1: ถ้าอยากรู้แล้วผมจะบอกเลยนะครับ3 2 1

0: ชิญมาดูแล้วยายเฟิร์นกรี๊ดมากเลยเนี่ย
1: สายหนุ่มที่ไม่ถูกเลือกครับคุณนกเป็นหนุ่มสุดโสดมานานหรือยังฮะ
2: โสดมา2ปีแล้วครับ
1: โสดมา2ปีแล้วกับสาวโสดของเราเป็นไงบ้างฮะ
2: น่ารักดีครับ
1: น่ารักดีเธอเป็นห่วงเรื่องการเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตกลัวว่าจะไม่มีเวลาเราก็สงสัยเหมือนกันนะคือการเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตเนี่ยซ้อมเยอะแค่ไหนฮะ
2: ขั้นต่ํา5-6ชั่วโมงครับ
1: วันละ5-6ชั่วโมง
2: ใช่ครับ
1: ที่ต้องซ้อม
2: ใช่ครับ
1: แล้วซ้อมนี่เราซ้อมไหนซ้อมที่แบบมีสถานที่ไปซ้อมอย่างงี้เลยป่ะเหมือนสนามกีฬาอย่างงี้ป่ะ
2: ซ้อมที่บ้านครับซ้อมที่บ้านซ้อมออนไลน์ครับ
1: ซ้อมออนไลน์กันที่บ้าน
2: ใช่ครับ
1: วันละ5-6ชั่วโมงก็แสดงว่าก็แบ่งเวลาได้ชัดเจนนะ
2: ใช่ครับแบ่งเวลาได้ครับ
1: นะจากข้อมูลคุณบอกว่าคุณเป็นผู้ชายที่ไม่มีสเปคผู้หญิงเลยจริงๆด้วย
2: ใช่ใช่คือผมรู้สึกว่าหน้าตาไม่ได้เป็นตัวบ่งบอกความเข้ากันครับ
1: เออ
2: เป็นเรื่องนิสัยไลฟ์สไตล์มากกว่าน
1: ิสัยกับไลฟ์สไตล์สำคัญกว่า
2: ครับ
1: ต้องการอะไรจากความรักบ้าง
2: ต้องการกำลังใจครับแค่นั้นผมก็รู้สึกว่ามากพอแล้วครับ
3: เอาไปเลยค่ะเอาไปเลยค่ะมาเป็นแผนของหนูเอง
1: สาวๆที่ดูรายการเราอยู่และอยากจะเป็นกำลังใจให้กับหนุ่มนักกีฬาอีสปอร์ตคนนี้นะฮะเข้าไปที่โซเชียลมีเดียของเราเลยครับเปิดวาร์ปหนุ่มโซนไปเลยเอาล่ะตอนนี้เรียกได้ว่าเกมเราตึงเครียดถึงขั้นสุดแล้วและการเฉลยสถานะของผู้ชายคนนี้สำคัญอย่างมากนะชายหนุ่มคนนี้มีกูรูหลายท่านเชียร์เขาด้วยนะฮะการเปิดเผยสถานะของเขาสำคัญมากเพราะว่าถ้าเขาออกมานะฮะมีสถานะอื่นที่ไม่ใช่มีเจ้าของซึ่งเป็นสถานะที่เรารออยู่ตอนนี้ชัดเจนเลยค่ำคืนนี้คุณเลือกชายหนุ่มที่มีเจ้าของไปเดททันที
3: ชอบค่ะคนมีเจ้าของ
1: อ่ะแล้วจะเปิดเผยสถานะของชายหนุ่มคนนี้กันนะคุณอู๋ทำไมคุณถึงไม่เลือกคุณอู๋ฮะ
4: แนนมองว่าเขาน่าจะมีเจ้าของค่ะ
1: คิดว่าเขาน่าจะเป็นคนที่มีสถานะนั้น
4: เวลาสบตาเขาดูไม่ค่อยกล้าสบตา
1: เขาไม่ค่อยกล้าสบตาเราเท่าไหร่นะฮะคิดว่าเขาน่าจะมีเจ้าของนะขอให้แม่นยำนะเพราะจำเป็นอย่างมากที่เขาต้องออกมามีสถานะนี้นะฮะชูป้ายขึ้นมาครับกูรูทั้ง5ท่านครับยืนยันความคิดของคุณต่อคุณอู๋ด้วยการชูป้ายขึ้นมาฮะถ้าออกมามีสถานะอื่นที่ไม่ใช่มีเจ้าของแล้วก็เกมจบทันทีเลยนะตอนนี
5: ้
1: ต้องลุ้นให้เขามีสถานะมีเจ้าของเพื่อที่เราจะได้ลุ้นกันต่อไป
3: โง่เฮงเขามีเจ้าของใช่ไหมพี่คงพูดสิ
1: เฮ้ยเฮ้ย

0: ไม่มีเวลาวิเคราะห์แล้วลูกต้องเลือกแล้วนี่นะโอเค
1: เอาทางรอดเดียวของเราตอนนี้คุณอู๋ต้องมีเจ้าของถ้าออกมามีสถานะอื่นเกมจบลงทันทีครับมาลุ้นให้กำลังใจสาสดไปพร้อมกับเราฮะและนี่คือท่าแท้ของคุณอู๋ครับ
2: มาอยากรู้ใช่ไหมว่าอนาคตในช่วงนี้จะเป็นยังไงเรามาดูไพ่ใบแรกกันเลยนะ
0: ได้ครับ
2: เฮ้ยเขาบอกว่าจะมีสิ่งดีๆเข้ามานะเฮ้ยไพ่ดีเริ่มแรกก็ดีแล้วไพ่ต่อไปเลยไพ่ต่อไปเลยอุ้ยอันนี้3ถ้วยเขาบอกว่าจะมีความรักเข้าหาที่เราแอบชอบใครอยู่ปะเนี่ย
0: มีอยู่ครับ
3: มามาดีมาดีต่อไปต่อไป
2: เทพีถือวุ้ยเขาบอกว่าแต่ว่าจะมีอุปสรรคนะวุ้ยเราปิดบังอะไรไว้ปะเนี่ยปิดบังหรือเปล่าคือสถานะของหูอ้าวยังไงล่ะยังไงดีเรามาดูไพ่ใบสุดท้ายกันดีกว่าแต่ว่าใบนี้แม่หมอจะยังไม่เปิดให้อู๋เปิดเองแอบไปก่อนนะแอบไปก่อนอย่าเพิ่งแอบดูนะไปให้เขาดูไปให้เขาดู
0: ขอเปิดเลยนะครับ
4: 1 2 3อาทิตย์หน้า
5: ตอนเดินมาแม่ก็บอกกู้ให้คนนี้สเปคลูกฉันเลย
1: โอ้ย
3: เอาแล้วเว้ย
6: รูมืออ
4: าทิตย์หน้ารู้ไหมใครโสด2026ครับลา

0: ียร์ซูเปอร์วิตามิน10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร
1: ์หอมแรงฉุนไป
2: หอมละมุน
1: ดีกว่าอยากหอมละมุนซักเรโอโมพลัสใหม่มีดูโอบูสให้ผ้าสะอาดหอมละมุน4สัปดาห์หอม
2: ลองเลย
1: ใหม่โอโมพลัสคัตตันบลูม
3: จำออกไหมปะเทมมาร์ครายชื่อทุกชื่อที่กูพูดไปอ่ะเคยเป็นคนคุยกับดีหมดเลย
4: ก็ไอ้หมอนั่นมันบ้าก็เวลามีใครมาจีบแม่งนะเพิ่งจะทำตัวใส่กูคนนั้นทันที
5: ถ้าชอบเราจริงอ่ะก็มาเดทกันให้ครบ21วัน
4: ถ้าครบ21วันเนี่ย
5: ได้เข้าห้องเลยปะ
6: คนบ้าอะไรก็ไม่รู้เหมือนขาดความอุ่น
4: แม่งเรียกว่าเดทตรงไหนวะวันวันแม่งจ้องแต่รูป
7: การปรับตัวน่ะมันไม่ใช่เรื่องบ้าเลยเว้ย
4: ตกลงเราเป็นอะไรกัน
6: จะบอกว่าการรอเล่นกับความรู้สึกคนอื่นเป็นเรื่องธรรมดาม
7: ึงต้องการที่จะเปิดใจให้ใครสักคนเข้ามาในชีวิตมึงจริงๆอ่ะมึงจะปล่อยให้อะไรอะไรมันเป็นไปตามความเคยชินของมึงไม่ได้นะเว้ย
8: ติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าพรุ่งนี้ตอนแรกเวลา 20:30 นดูทีวีช่อง GMM 25
9: งานวิ่งมาราธอนประจำปีกำลังจะเริ่มแล้วแล้วแล้ว
10: อีสามนะอีสามมึงเล่นลูกรักพระเจ้าเลยเหรอ
11: คุณก็ใช้ชีวิตของคุณไปแจมก็จะกลับไปใช้ชีวิตของแจมเหมือนกัน
12: ผมอยากให้คุณมาศึกษางานระบบที่นี่ทั้งหมดทุกอย่างภายในระยะเวลา3เดือน
8: ที่3ของเธอทุกวันอาทิตย์เวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
13: กินเที่ยวอาราเวอร์นะครับผมบอกเลยถ้ามาที่ร้านแห่งนี้ต้องสั่งเมนูแกงแดงลำไยหมูย่างมากินให้ได้ไม่งั้นเฮียซงตีตาย
14: ตัวหมูย่างเคี้ยวเข้าไปเนี่ยมันเข้ากับตัวแกงแดงดีมาก
13: แล้วพอเรารู้สึกเผ็ดมากๆอ่ะเราหันไปกัดลำไยนิดนึง
15: พุ่งออกมาเลย
13: โอ้โห
16: แล้วนี่ครับต้นไม้ด้านหลังผมนี้นะครับเป็นต้นไม้ที่อยู่ที่นี่มา400กว่าปีครับ
17: เจอกันทุกวันอาทิตย์แล้วพบกันนะครับ
18: มึงชอบกูไหมซันถ้ามึงชอบกูอ่ะกูพร้อมที่จะชนกับทุกอย่าง
19: กูรู้สึกดีนะที่มึงชอบกูแต่แบบนี้มันเรียกว่ากูชอบมึงไหมกูก็ไม่แน่ใจอ่ะ
18: มึงปล่อยให้กูจีบมึงแบบนี้ได้ไหมจนกว่ามึงจะแน่ใจอ่ะ
19: มึงเชื่อใจกูนะกูจะซัพพอร์ตมึงเอง
8: ติดตามชม Matchpoint รักนี้ต้องเสิร์ฟทุกวันอาทิตย์เวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
20: มาร่วมออกเดินทางสุดระทึกเพื่อค้นหาค

0: ความหมายของการเป็นมนุษย์ในโลกที่ล่มสลาย
1: และมาเอาใจช่วยการล้างมลทินและเปิดโปงแผนสมคบคิดระดับโลกกลางทะเล
0: พร้อมไหนอีกมากมายที่เรามาเสนอเพื่อช่วยคุณดูหนังเก่งขึ้นพร้อมกับเรา2คนในรายการ Movie Guru ครับ
1: คืนวันเสาร์ที่29สิงหาคมนี้เวลา 23:30 นทางช่อง TMM 25ครับ
2: สนับสนุนโดย
3: สบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะ
4: เรื่องชาอย่าปล่อยให้ชินเมทิโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบ
5: แลคตาซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมาก
6: คุณผู้ชมครับสถานการณ์ตอนนี้ทำเอานั่งไม่ติดกันแล้วล่ะครับเพราะสถานะที่เฉลยออกมามีสถานะโสดไปแล้วถึง2คน
7: แต่อย่าเพิ่งหมดหวังครับมาจะช่วยคุณแหนให้ได้พบหนุ่มโสดและเริ่มต้นความรักครั้งใหม่อีกครั้งถ้าพร้อมแล้วไปลุ้นท่าแท้ของคุณอู๋กันเลยครับ
8: ยังไงดีลองไปดูไพ่แบบสุดท้ายกันดีกว่าแต่ว่าใบนี้แม่หมอจะยังไม่เปิดให้อู๋เปิดเองโอ๊ยแอบไปก่อนแอบไปก่อนอย่าเพิ่งแอบดูนะไปให้เขาดูไปให้เขาดูพี่เขาอยากร
9: ู้
8: ไหม
9: โอ้คุณแอนอยากรู้ไหมครับไพ่นี้คืออะไร
8: อยากรู้แล้วค่ะ
9: งั้นขอมินิฮาร์ดหน่อยได้ไหมครับเล็กไปครับขอใหญ่กว่านี้ได้ไหมครับ
8: โอเค
9: ถ้างั้นขอเปิดเลยนะครับ
10: ผมเลือกคุณนะคุณอู๋ผมเลือกคุณ
11: สายดุมที่ไม่ดุเลือกคนที่2คุณอู๋เป็นหนุ่มสุดโสดมานานหรือยังฮะ
9: ประมาณ 3-4 ปีครับ
11: โสดมา 3-4 ปีแล้วด้วย
9: ใช่ครับ
11: กับสาวโสดของเราจริงไหมที่คุณไปอยู่ด้านหลังเวทีทีมงานมาฟ้องผมแล้วคุณเสียอาการมากเลย
9: จริงครับ
11: คือยังไงเหรอ
9: เขินครับไม่กล้าสบตาครับ
11: โอ้ยถ้ามีอะไรอยากจะบอกสาวโสดตอนนี้อยากบอกเขาว่าอะไรฮะ
9: ก็ผมอกหักครับ
11: เนื่องเสียดายจริงเลยนะก็ชอบด้วยนะฮะเห็นบอกว่าอยากมีแฟนเพราะอยากมีคนปลุกตอนเช้าเหรอครับ
9: ใช่ครับ
11: คือยังไง
9: ก็เป็นคนที่เซาครับตื่นสายแล้วไปทำงานไม่ค่อยจะทันครับก็เลยอยาก
12: ไม่เป็นไรถึงวันนี้น้องแนนไม่ได้ปลุกเดี๋ยวเจ๊โทรปลุกเอง
11: คราวนี้ตื่นแน่นอนเลยโอ้น่าเสียดายจริงๆเลยนะฮะโสดซะด้วยแล้วก็ชอบสาวโสดด้วยนะฮะแต่ไม่ถูกเลือกแต่เชื่อว่าเป็นความโชคดีของผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านนะตอนนี้หนุ่มโสดรุนแล้วใครสนใจด่วนแล้วเปิดวาร์ปหนุ่มโสดไปเลยก็ชัดเจนนะฮะค
8: ุ
11: ณอู๋มีสถานะโสด
12: โสด3เลยเหรอ
11: สิ่งนี้ไม่น่าเชื่อคือวันนี้มีหนุ่มโสด3คนแต่สาวโสดเลือกชายหนุ่มที่มีเจ้าของ
13: โสดแล้วโสดมาแบบนี้ก็เป็นเรื่องเรา
14: ขอโทษด้วยครับ
11: โอ้พระคุณมีแฟนแล้วเหรอ
14: มีแฟนแล้วครับ
12: แฟนแล้วมาทำไม
14: ชื่อจริง
11: แฟนชื่ออะไรนะ
14: จินนี่ครับ
11: จินนี่อยู่ประเทศ
14: ไต้หวันครับ
11: เขาก็พูดเลยครับ
14: ผมพูดความจริง
11: เขาพูดความจริงแฟนเขาชื่อจินนี่อยู่ไต้หวัน
14: ไต้หวัน
12: มีนึกว่าแฟนชื่อจูดี้อยู่ไต้หวัน
11: คบกับแฟนมานานหรือยังฮะ
14: ประมาณ4เดือนครับ
11: 4เดือนเอง
14: ไม่นาน
11: โอ้เพิ่งสาสดไปไม่นานนะฮะไปเจอกันได้ยังไงกับคุณจินนี
14: ่ผมเจอกันทางโซเชียลครับ
11: เขาเจอเราเจอกันทางโซเชียล
14: ใช่
11: ใครทักใครก่อน
14: เขาทักมาก่อน
11: เขาทักแล้วก่อนแล้วคุณพูดไต้หวันเป็นเหรอ
14: เอาไม่ครับก็ภาษาอังกฤษ
11: ภาษาอังกฤษ
14: ใช่ครับ
11: เป็นเหมือนแบบว่าเขารู้ว่าเราเป็นคนไทยไหม
14: เขารู้
11: เขารู้ภาษาไทยไหม
14: เขารู้เขาทักประโยคแรกเขาทักผมเป็นภาษาไทยเลย
11: เขาทักว่า
14: ก็สวัสดีค่ะแต่เป็นภาษาไทยอะไรอย่างเงี้ย
11: โอ้ยแล้วเห็นบอกว่าที่จากแฮชแท็กที่บอกว่าบินไปหาที่ต่างประเทศคือยังไงฮะ
14: เพิ่งบินไปไต้หวันนะครับเพิ่งบินไปหาเขามา
11: อย่างนี้ต้องไปเจอบ้านเขาสิ
14: ใช่ครับไปเจอที่บ้านเขามา
11: บ้านเขาเป็นไงบ้าง
14: ก็ค่อนข้างให้การต้อนรับดีครับ
11: หน้าตาเขาดูมีความสุขมากเลยนะฮะโอ้แล้ววันนี้ขโมยดินเ

0: ำเร็จด้วยคิดว่าแฟนจะได้ดูรายการนี้ไหม
1: คงได้ดู
0: คงได้ดูมีอะไรอยากจะบอกกับเธอไหม
2: เป็นภาษาจีนไหนๆก็ฟังเกาหลีมาทั้ง EP แล
3: ้
2: ว
3: แล้วเกาหลีปลอมด้วย
1: จินนี่ว่าเฟยทั้งไอ้นี
0: ่แปลว่า
1: I love you so much
0: เดี๋ยวคุณเนี่ยจะได้ไปดินเนอร์แล้วแต่มีผู้หญิงคนนึงเขาต้องกลับบ้านคนเดียวอ่ะมีอะไรจะบอกเธอไหม
1: ขอโทษด้วยนะครับแต่ผมเชื่อว่าคุณแอนจะได้เจอความรักที่ดีแน่นอนครับขอให้เกิดขึ้นเร็วๆนี
0: ้ขอให้เรื่องกับดินเนอร์ของเรานะฮะไปดินเนอร์ได้เลยผิดหวังในรายการถือว่าฟาดเคาะเชื่อว่าออกจากรายการอย่างที่คุณฟุ๊กบอกไปนะผมเชื่อว่าคุณจะได้ความรักดีๆอย่างแน่นอนนะฮะขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับสามสาวของเราด้วยครับและในเมื่อกูรู้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้สำเร็จพวกเขาจะต้องโดนลงโทษครับมากเข้าไป
2: เจเจด้วย
0: โดนสาโดนสา
3: ผมมาเป็นคนเลือกอู๋แต่แรกแล้วทำไมแนนไม่เลือกคะ
0: นั่นสิทำไมเราดึงให้เขาเลือกไม่ได้
4: ก
0: ็
4: แบบไม่ชอบ
0: ป๊อปป้าหงแกเป็นกูรู้เลย
3: อันนี้ถูกทุกคนเลยนะ
4: ไม่โอ๊ยป้าเดาถูกทุกคนยกเว้นคนนี
0: ้โอ๊ยป้าเดาถูกทุกคนเลย
4: เดาถูกทุกคนยกเว้นคนนี
0: ้มีอะไรอยากจะบอกสาวสนไหม
5: น่าจะหลังจากรายการนี้ออกมีคนทักไปหาเยอะครับเลือกที่นู่นไปก่อน
0: เลือกที่นู่นปังปังไปโอ๊ยป้าคงโดนโอ้อันยองมาเจออะไรปุ้งูร้องอะไรให้นั่นเขาเลยเอางี้แสดงความเสียใจกับชาวเกาหลีด้วยที่แบบว่าเราทำให้เขาผิดหวัง
6: ยาฮาริมูฮอนันไทยเองเอชุ่มงูอ่ะว่าได้แค่คนมึงเห็นเนี่ย
0: แปล
5: เขาบอกว่าขอโทษด้วยนะครับแล้วก็เสียใจมากที่ไม่ได้เจอคู่แท้แต่ว่าอาจจะมีโอกาสหน้านะคร
0: ับ ได้ฮะงั้นก็แต่งหน้ากับเกาหลีหน่อยแล้วกันนะฮะ
3: ตอนนี้พี่เหมือนมอไซค์คว่ำมาเลือดอาบ
0: ตอนนี้ไม่เหมือนคนเกาหลี
3: อะไร
0: เหมือนอินเดียแดงเอาก็จะเรียกกูรูนักดีทั้งท่านเลย
3: สว
0: ั
3: สดีครับ
0: เอาวันนี้หมดเวลาแล้วนะกลับมาเจอกันกับรู้ไหม
7: ไทโซ
0: ลาไปก่อนสวัสดีครับเห็นบอกว่าคุณแม่คือที่ปรึกษาของเด็กมัธยมเยอะแยะมากมายเลยฮะ
8: ใช่ค่ะ
0: แล้วเรื่องในการเลือกคู่ครองอย่างเงี้ยในการเลือกแฟนคุณแม่เคยให้คำปรึกษาไหม
9: แม่แค่บอกว่าใครก็ได้เลยแล้วแต่หนูเลยขอแค่เขาเป็นคนดีก็พอ

0: ตอนเดินมาแม่ก็บอกกู้ให้คนนี้สเปกลูกใช่ไหม
1: ไอตอนเขาเดินมาเนี่ยเขายิ้มแค่ตอนเปิดตัวปึ๊บ
2: เออ
1: แต่พอเดินปั๊บ
2: เดินไม่ยิ้มเลย
3: บึ้งเลยบึ้งเลย
1: เจอยังไงเขาเล่นยังไงนะเขาเล่นยังออกเป็นอย่างนี้ไม่เชื่อโนอาลองเดินแบบนี้ให้ดูหน่อย
3: เล่นอยู่
1: ไม่รู้แหละกูให้โสดทุกคนเลยแล้วกันไปเลย
4: จะบ้าเหร
1: อนี่นี่ยักหน้ายักตาใส่สาวโสดแล้วด้วย
2: พ่อเขาไม่ให้มีแฟนหรอกทรงเนี้ย
5: พ่ออาจจะห่วง
2: แล้วกิจการเขาใหญ่โตนะฮะเออ
3: คุณดูเหมือนอยากได้จริงนะ
2: อยากได้พ่อเขามากกว่า
3: ถ้าคุณเดเตอร์อยากได้พ่ออีกคนก็แม่อยากได้แม่อีกคน
5: แม่เด
0: ็กแม่รู้ล่ะว่าหนูจะเลือกใคร
3: โอ้ย
6: รู้มือ
7: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
8: ดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี
9: พระเมตตายามประชาได้พบเห็นดุจดังสายน้ำเย็นสะอาดใสชโลมล่าพาสดชื่นรื่นหัวใจเป็นมิ่งขวัญชาวไทยเสมอมาพระเสด็จทิพยพิมานสวรรค์สุดจะกลั้นดวงหทัยอาลัยหาน้อมสำนึกรำลึกถึงพระกรุณาจักอยู่ในใจไพร่ฟ้านิรันดร ด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Channel จำกัด
10: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัน
11: วันนี้เก่งจริงชิงค่าเทอมพบกับเด็กสาวหัวใจนักสู้ผู้ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตา
12: เดินไปนั่งร้องไห้กับป้าว่าเครียดไม่มีเงินหนูต้องเลื่อนจ่ายค่าเทอมไปเลย
11: ขอนำเอาความรู้มาสู้แลกค่าเทอมเพื่อครอบครัวและเพื่อความฝันอันยิ่งใหญ่ของเธอกับเกมสุดหินในวิชาภาษาไทยและสังคมศึกษาที่ห้ามผิดห้ามพลาดแม้แต่วินาทีเดียว
13: ขอคำไวยพจน์ของคำว่าผู้หญิงนะครับ40วินาทีเท่านั้น
14: แค่ต่อก็ไม่ทันแล้ว
11: เด็กเก่งวันนี้จะทำฝันให้เป็นจริงและคว้าค่าเทอม 100,000 บาทไปได้หรือไม่ไปดูกัน

0: เข้าสู่รายการ
1: เก่งจริงชิงค่าเทอม
0: มาชิงค่าเทอมกับเรานะครับเรามีทุนการศึกษานะครับจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์สถาบันอุดมศึกษาด้านการแพทย์และสาธารณสุขพร้อมที่จะมอบให
1: ้ 100,000 บาท
2: เวลาดีเวลาของครอบครัวแบบนี้นะครับ
0: ครับตอนนี้ก็ต้องระวังกันนิดนึงนะฮะเรากลับมาสู่โอเมก้
2: า
0: ตอนนี้น่าจะดีขึ้นแล้วมั้งสถานการณ
2: ์ครับก็ต้องติดตามกันแบบวันต่อวันต้องใช้คำนี้เลยนะฮะเพราะว่าตัวเลขบางวันก็สูงขึ้นบางวันก็ลดลงแต่ว่าสิ่งที่เราต้องทำทุกวันเหมือนเดิมก็คือใส่หน้ากากอนามัยก่อนออกจากบ้านอันนี้สำคัญ
0: แล้วก็อยู่ห่างๆกันนะครับแล้วก็หมั่นตรวจ ADK เนาะ
2: ครับ
0: เราก็ตรวจทุก7วันกันอยู่แล้วนะครับสำหรับคนที่ทำรายการนะครับคณะกรรมการทั้ง3ท่านครับ
2: ครับ
3: คอมเมนเตอร์ที่จะมาให้กำลังใจเด็กเก่งของเราในวันนี้ท่านแรกรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รัชชดชมพูนิตท่านที่2นักแสดงสาวดีกรีนางสาวไทยบินสิริธรลีอารามวัดและท่านที่3ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขายประจำประเทศไทยบริษัทจัดหางาน Persol Kelly HR Services จำกัดคุณยาสิกาชัยรุ่งโรจน์สกุล
4: สวัสดีครับ
0: โควิดเป็นกันบ้างครับน้องวินครับโควิดครับ
5: ก็โควิดก็เรียกว่าทำอ่วมทุกคนนะคะแต่ว่าก็สู้ได้ค่ะสบาย
0: มากเราต้องอยู่กับมันเน
5: า
0: ะ
5: ใช่ค่ะเราน่าจะอยู่กับเขาไปอีกสักพักใหญ
0: ่ครับเราเห็นใจกันทุกฝ่ายเลยมีผลกระทบเป็นวงกว้างนะครับทุกสาขาอาชีพ
2: ครับทีนี้ในมุมของพี่โก้กันบ้างน่าจะทำเรื่องเกี่ยวกับการจัดหางานใช่ไหมครับ
5: คุ
2: ณพอเจอสถานการณ์แบบนี้เรื่องของการจัดหางานเป็นยังไงบ้างฮะ
5: จริงๆต้องบอกว่าก็อย่างที่ทราบกันมันก็มีความลำบากแต่ว่าคือในขณะเดียวกันที่บางบริษัทลดคนถูกไหมคะก็ปลดพนักงานเยอะแต่บางบริษัทก็ต้องการทาเลนต์นะคะต้องการคนเก่งซึ่งกลายเป็นปัจจุบันน้องๆอาจจะสนใจออนไลน์มากขึ้นกับกลายเป็นไม่อยากทำงานออฟฟิศมันก็จะเป็นเทรนด์อีกแบบ
2: แบบนี้ผมขออนุญาตถามในมุมมองของคนที่ทำงานเกี่ยวกับการจัดหางานถ้าพูดถึงเด็กจบใหม่ในช่วงปี2ปีเนี่ยครับ
0: ทำไงอะ
2: โอ้ทำไงกันฮะ
5: จริงๆต้องฝากน้องๆทุกคนนะคะว่าอยากให้ตั้งใจเรียนคือพอเป็นจบใหม่อ่ะค่ะเขาไม่มีประสบการณ์เวลาต้องบอกนายจ้างเขาเลือกเน
2: า
5: ะเขาไม่มีอะไรจะดูนอกจากดูผลการเรียนแล้วก็ออกไหมคะเขาก็ดูเกรดดูอะไรเขามันเป็นส่วนเดียวที่เขาพอจะวัดได้อ
0: ะไรจะเกิดขึ้นบนโลกใบนี้ก็แล้วแต่เด็กๆก็ยังเป็นความหวังของเราอยู
2: ่ใช่ทุกคนต้องตั้งใจเรียน
0: นะครับผมวันนี้มาจากไหนครับคุณแชมป์ครับ
2: วันนี้ไม่ไกลไม่ไกลครับนครปฐม
0: นครปฐม
2: เนินนำมาหน่อย
0: ข้าวหมูแดงหมูกรอบหน้าองค์พระปฐมเจดีย์ข้าวหลามช็อตแล้วเย็นๆจะมีขายไอติมลอยฟ้านึกถึงแต่ของกินผม
2: เป็นเด็กม .6
0: ม .6
2: น้องผู้หญิงนะฮะมีความฝันอยากจะเป็นคุณครูสอนภาษาไทย
0: โอ
2: ้เพราะฉะนั้น
0: น้องมินตา
2: น้องมินตา
0: น้องมินตาอินโพทองนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูภาพชีวิตของน้อง

0: ที่นครปฐมครับเชิญครับ
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวมินตาอินโพทองอายุ17ปีค่ะเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนราชินีบูรณะค่ะคุณพ่อคุณแม่แยกทางกันค่ะตั้งแต่อยู่ป.3อายุ9ขวบค่ะแม่แยกไปก่อนค่ะแล้วมาพักหลังพ่อก็มีครอบครัวใหม่ก็เลยต้องมาอยู่กับป้าค่ะ
2: ป้าชื่อสันจ้าป้าเป็นคนพม่ามาจากเมืองพม่าจ้าตั้งแต่เกิดมาก็ป้าก็เลี้ยงเข้ามาแล้วเลี้ยงไปแล้วแม่ของพ่อเขามาเลิกกันพ่อกับแม่ก็ไปเนาะแล้วคือว่าคอค่าทงค่าถือก็ไม่ให้ลุงก็ได้ตอนนั้นก็วันละแค่200อ่ะเนาะลุงก็ป้าก็บอกว่าป้าไม่ให้คือป้าให้กินข้าวได้ไม่มีตังค่าขนมเด็กคนนี้อ่ะแล้วป้าก็บอกว่าไปทำงานกุ้งอกทำได้แต่ป .6 ได้มาทำกุ้งอกอ่ะ
1: หนูทำงานเป็นพาร์ทไทม์ค่ะเป็นเด็กเสิร์ฟที่ร้านกุ้งอกภูเขาไฟก็ม.1ถึงม.4อะค่ะก็ทำจันทร์ถึงศุกร์เลยแล้วก็เสาร์อาทิตย์ก็จะทำเต็มวันจันทร์ถึงศุกร์ก็จะเลิกเรียนกลับมาทำแต่พอเจอโควิดอะค่ะก็เลยกลับมาทำแค่ช่วงเสาร์อาทิตย์ป้าสุขภาพร่างกายไม่ค่อยดีค่ะมีโรคประจำตัวเยอะลุงก็เลยแบบให้อยู่บ้านดูน้องก็แต่เขาจะเป็นคนดูแลค่าใช้จ่ายทุกอย่างอะเช่นแบบหนูทำงานเงี้ยได้มาหนูก็จะไปฝากเขาก็จะเก็บค่าน้ำค่าไฟค่าอะไรเงี้ยให้พอถึงเวลาเขาก็จะเอาเงินเราออกมาจ่ายให้แต่เขาแบบไม่เอาเงินเลยตอนช่วงโควิดกระทบมากเลยค่ะพี่หนูต้องเลื่อนจ่ายค่าเทอมไปเลยจ่ายค่าน้ำค่าไฟติดประมาณ2เดือนอย่างเงี้ยถึงจะจ่ายเพราะว่าแต่ก็มีป้าค่ะคอยช่วยแบบเยอะอยู่เหมือนกันโควิดก็คือต้องหยุดงานเพิ่งจะได้เริ่มกลับมาทำในบัญชีเหลืออยู่พันกว่าบาทอะสุดท้ายแล้วก็ร้องไห้เดินไปนั่งร้องไห้กับป้าว่าเครียดไม่มีเงินป้าบอกว่าไม่เป็นไรป้าบอกว่าให้โทรไปหาพ่อบอกว่าพ่อเนี่ยแบบค่าเทอมไม่มีหนูไม่มีเงินอย่างเงี้ยหนูขอยืมก่อนได้ไหมถ้าหนูหมุนได้หรือว่าได้เงินกยศ.มาเงี้ยหนูจะโอนคืนให้อะไรเงี้ยพ่อขอก็แบบพ่อมีไม่ถึงตอนนั้นหนูยืมพ่อไป 1,800 แต่พ่อบอกว่าไม่มีพ่อมีให้แค่พันเดียวพ่อก็โอนมาให้หนู 1,000 แต่พอโทรไปหาแม่แม่ก็บอกว่าแบบไม่มีนะไม่ต้องมายืมอะไรเงี้ย1,000ตัวเองยังไม่มีเลยหรออะไรเงี้ยตอนนั้นหนูยอมรับพี่หนูโกรธแม่มากเลยหนูแบบหนูนั่งน้ำตาคอแล้วหนูก็บอกป้าว่าแบบแม่ไม่ให้
2: ป้าก็ว่าให้เนาะเป็นน้องของป้าเนี่ยแหละใช่ไหมป้าก็บอกเฮ้ยมึงทำให้เขาเกินมาได้แล้วมึงไม่ได้ส่งเลี้ยงไม่ว่าใช่ไหมไอ้แค่นี้นิดเล็กๆหน่อยๆให้เขาเบอร์เถอะป้าก็บอกเขาป้าก็เคลื่อนเลยเนาะเคลื่อนจนปัจจุบันที่ป้าก็ไม่ถูกคุยเลยไม่อะไรเลยเลยเขาก็บอกว่าแม่พูดถึงแม่เขาบอกว่าเขาไม่อยากจะพูดกับแม่เลยเขาก็บอกว่าไปให้แบบเล็กๆหน่อยๆก็ยังดีเนาะแต่คือว่าเขากุ้งเอากลับไปทำงานนะเขาได้วันละ330ป้าก็บอกอย่าท้ออันไหนที่ป้าจะช่วยได้ป้าจะช่วยอันไหนที่ช่วยไม่ได้ป้าก็ไม่รู้ทำยังไง
1: ป้าเขาว่าไม่เป็นไรก็เดี๋ยวเอาเงินป้าไปก่อนป้าก็ออกให้ก่อนแล้วป้าก็บอกว่าเป็นแบบป้าเขาก็ให้กำลังใจอะพี่ว่าแบบนะไม่ต้องไปโกรธแม่นะอะไรอย่างเงี้ยถึงจะ

0: จะทำอะไรได้ดีก็คือว่าร้านนี่แหละได้ดีขึ้นอนาคตร้านนี่แหละไม่ต้องตกอัดลำบากป้าก็ได้แต่แค่ช่วยไปอันนั้นให้กำลังจะให
1: ้เชิญครับเชิญครับน้องมุนตรานะครับอ้าวแนะนำตัวอีกสักครั้งครับ
2: สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวมินตาอินโพทองค่ะอายุ17ปีเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ค่ะโรงเรียนราชินีบูรณะจังหวัดนครปฐมค่ะ
1: ถามได้ไหมลูก
2: ได้ค่ะได้เลย
1: ไม่เป็นไรเนาะ
2: ไม่เป็นไร
1: เพื่อเป็นการอยากรู้รู้ทงจะอยากรู้อ่ะ
2: ได้ค่ะ
1: คือประเด็นคือป้าเป็นคนพม่า
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วยังไงพ่อแม่ยังไงลูก
2: แม่เป็นน้องของป้าค่ะแม่ก็เลยเป็นคนพม่าแต่พ่อเป็นคนไทยค่ะแล้วหนูเกิดที่ไทยก็เลยได้สัญชาติไทยเป็นคนไทยเลย
1: เด็กเก่งเฉลี่ยเท่าไหร่ลูก
2: 3.80 ค่ะ
1: แล้วไปประกวดแล้วก็ได้รางวัล
2: ประกวดตอนนั้นครูเห็นว่าหนูแบบพูดเยอะก็เลยจะไปประกวดตลกค่ะเป็นงานการแข่งศิลปหัตถกรรม
3: ยังไง
2: ศิลปหัตถกรรมอะค่ะเป็นจังหวัดแบบภูมิภาคเขตอย่างเงี้ยเด็กโรงเรียนครูก็เลยจะไปประกวดม.2 ม.3
3: ม.4 แล้วประกวดตลกมันหมายความว่ายังไงฮะ
2: ประกวดตลกหมายถึงว่าเราจะครูเขาจะให้หามุกมาก่อนแล้วเราก็แข่งให้กรรมการดูอย่างเงี้ยเลยค่ะไม่มีคนดูไม่มีคนตบมือเราต้องทำให้ตัวเองขำเองแต่ห้ามขำตัวเองแบบต้องทำให้กรรมการขำแต่ห้ามขำตัวเองยากมาก
1: ยากมาก
2: ใช่
1: นี่มันเรื่องเศร้าเล่าแล้วขำแล้วเนี่ยอาจารย์เอาอาจารย์เริ่มก่อนเป็นไงฮะภาพชีวิตของน้องมินตรา
4: โอ
1: ้หลายเรื่องมันตรงข้ามกับชีวิตมากนะอาจารย์หลายเรื่องมาก
4: เออคือน้องเล่าเป็นเรื่องธรรมดามากเลยนะ
1: ครับ
4: เออแต่จริงๆมันโอ้โหเรื่องนี้มันไม่ธรรมดานะมันเป็นชีวิตของเด็กคนหนึ่งซึ่งทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบตัวเองเหมือนผู้ใหญ่คนหนึ่งเลยนะครับคือไม่มีพ่อมีแม่ดูแล
1: แล้วมันผูกเกี่ยวสองสัญชาติเด็กโอ้โหยังกับละครเนี่ย
4: สิ่งที่น่าทึ่งก็คือเขาก็ยังสามารถบริหารจัดการอุปสรร
1: ค
4: ปัญหาต่างๆในชีวิตของตัวเองจนลุล่วงได้เป็นอย่างดีจนมาถึงวันนี้ได้นะ
1: อันนี้
4: ต้องชื่นชมน้องมินตาแล้วก็ต้องขอบคุณคุณป้าด้วยนะครับที่จะสามารถก้าวไปสู่อนาคตที่ดีได
1: ้ครับผม
4: แล้วก็ต้องชื่นชมในกำลังใจในวันนี้ได
1: ้
4: เพราะว่าถ้าผมเชื่อว่าอีกหลายคนถ้าเจอปัญหาอุปสรรคในลักษณะเดียวกันมันอาจจะไม่ได้มีความสวยงามในลักษณะนี้อยู
1: ่ครับผมพ่อเป็นคนไทยแม่เป็นพม่าเลิกกันอยู่กับป้าซึ่งเป็นพม่าวันนี้จะมาเก่งจริงๆก็เทอมด้วยวิชาภาษาไทยเอาสิเอาน้องวินครับเป็นไงบ้างครับ
5: จริงตกใจตั้งแต่พูดว่าหมุนเงินคือ
1: หมุนเงิน
5: มันเป็นอารมณ์ที่แบบตอนเราอายุเท่าน้องเราไม่รู้จักเราหมุนเงินเรารู้จักแต่ค่าขนมซัพพอร์ตเต็มที่บินอาจจะมีครอบครัวที่พร้อมแต่ว่าบินเป็นคนหนึ่งที่ไม่หยุดเหมือนกันคือถ้าเราอยากจะทำอะไรเรามีเป้าหมายว่าเราอยากเลี้ยงพ่อแม่แล้วน้องเป็นคนอย่างนี้น้องเป็นคนที่แบบวิ่งเข้าหาโอกาสแบบนี้ทำต่อไปพี่เชื่อว่าวันหนึ่งพี่ต้องเห็นหนูประสบความสำเร็จสักทางที่หนูอยากเป็นแน่เมื่อกี้บอกว่าอยากเป็นอะไรนะคุณครูเหรอ
2: ค่ะอยากเป็นคุณครูภาษาไทยค่ะ
5: โหโชคดีของเด็กในอนาคตนะที่จะได้น้องเป็นครูค่ะโชคดีวันนี้รอเชียร์เต็มที่ค่ะ
1: มากเลยวันนี้มากับใครครับ
2: มากับพี่ชายค่ะ
3: พี่ชาย
1: ป้าว่ายังไงบ้างวันนี้มารายการนี
2: ้ป้าบอกว่าแบบตอนแรกเขาก็จะทำได้หรออะไรเงี้ยหนูก็บอกว่าไปลองดูค่ะ
1: ไปลองดู
2: ใช่
3: ว่าชอบความคิดน้องเขาจัง
2: ชอบ
1: 100,000นี่มันเยอะนะป้ารู้ไหม100,000เนี่ย
2: เยอะ
1: อ้าวเอาใจช่วยนะครับวันนี้น้องมินตาอินโพทองนะครับ100,000 บาทจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ทุนการศึกษาจะได้ไปหรือไม่เดี๋ยวกลับมาลุ้นกันพักชมโฆษณากันสักครู่ครับเก่งจริง
6: ชิงเทม
7: เกมแรกขอหยิบคำถามเรื่องราวของกฎหมายใกล้ตัวในหมวดสังคมศึกษากันก่อนความผิดต้องระวังโทษประหารจะขาดอายุความเมื่อใดนับแต่วันกระทำความผิดครับต้องถูกทุกข้อเท่านั้นถ้าผิดไม่ได้สักบาทนะฮะ
8: บีถูกหวยชุดรางวัลที่1ได้เงินรางวัลไปตั้ง60 ล้านบาท
9: แล้วก็คงไปจ้างเดซี่อีกทีนึง

0: คที่สำเร็จแล้วแท้ๆแล้วเนี่ยไม่ครบ45วันเราก็ต้องคืนเงินเขา
1: ไม่ต้องคืนเงินหรอกครับทางเราจะทำให้เลิกกันอีกรอบให้ได
2: ้พี่ไงนะพี่บอส
1: นั่นโหลพนักงาน Backup Service Team B ฉันดึงตัวมาช่วยเคสนี้เป็นกรณีพิเศษ
3: ติดตามชม Breakup Service บริษัทลดรักเลิกทุกวันจันทร์เวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
4: เปิดประสบการณ์ออกนอกกรอบตามเสียงหัวใจเรียกร้องของนายคนนี้นัทรัสโมลิตเลิกกอง
5: สวัสดีครับไปไหนครับให้ผมไปส่งไหมครับไม่คิดตังค์ครับ
4: ขับแท็กซี่เนี่ยนะ
5: ขออนุญาตดูนะครับทางไลน์เขาบอกให้ผม
6: ต่อไม่ยอมต่อไม่ยอม
5: คงใกล้แล้วล่ะครับ
6: โอ้ย
4: ทำเป็นเล่นความสนุกแบบนี้ติดตามได้ในดาราล็อกเล่นอาทิตย์นี้บ่ายโมงตรงเจอกันทางช่อง GMM 25ครับ
7: ดาราล็อกเล่น
4: อะไรครับเนี่ย
3: สายตรงลูกทุ่งอาทิตย์นี้พบกับแพรวาพัชรีแหม่มพิมานรำไก่มนตรา
8: เม้งสิทธิรัก
9: ให้เธอจีบจีดิบจีดิบจีบหน่อย
3: เที่ยวไปอร่อยไปพาไปสนุกกับคอนเสิร์ตลำยองหนองหินห่าว
10: เอาผัวไปเถินเอาผัวไปเถินเอาผัวไปเถินสิเอาผัวไปเถินเตรียมพาผม
3: 14นาฬิกาที่นี่ GMM 25
11: มาร่วมออกเดินทางสุดระทึกเพื่อค้นหาความหมายของการเป็นมนุษย์ในโลกที่ล่มสลาย
12: และมาเอาใจช่วยการล้างมลทินและเปิดโปงแผนสมคบคิดระดับโลกกลางทะเล
11: พร้อมไหนอีกมากมายที่เรามาเสนอเพื่อช่วยคุณดูหนังเก่งขึ้นพร้อมกับเรา2คนในรายการ Movie Guru ครับ
12: คืนวันเสาร์ที่29สิงหาคมนี้เวลา 23:30 นทางช่อง GMM 25ครับ

0: กฎหมาย
1: คนที่ไม่เคยเป็นเหยื่อไม่มีวันเข้าใจหรอก
2: สิ่งที่กูห่วงที่สุดไม่ใช่คดีด้วยซ้ำ
3: แล้วคืออะไร
2: ห่วงมึงอะ
4: ตอนนี้ทุกคนกำลังเฝ้ารอตอนจบเนครอสอยู่บางทีตอนจบเนี่ยมันอาจจะอยู่ที่จุดเริ่มต้นของเรื่องนี้ก็ได้ใช่ไหมครับไดเซนเซ
5: ติดตามชมมิสเตอร์คิวมังงะสั่งตายทุกวันอังคารเวลา 20:30 ดูทีวีช่อง GMM 25
6: ได้เวลามาลุ้นกับเด็กเก่งยอดกตัญญูอย่างน้องมินตาที่วันนี้พร้อมเอาความรู้ในหมวดวิชาภาษาไทยและสังคมศึกษามาชิงค่าเธอเพื่อฝันเพื่อโอกาสทางการศึกษาเพื่อครอบครัวเกมสุดหินในวันนี้มินตาจะผ่านไปได้หรือไม่กับทุนการศึกษา 100,000 บาทมาร่วมเชียร์ไปพร้อมกันครับ
7: กลับเข้าสู่เก่งจริงชิงค่าเทอมครับอยู่กับน้องมิ้นนะครับ
8: ครับ
7: เกมนี้ยากไหมคุณย้ำ
8: เกมนี้เป็นเรื่องราวของความรู้รอบตัวก่อนนะครับคือน้องมินตาเนี่ยชื่นชอบภาษาไทย
7: ครับ
8: แล้วก็ชอบสังคมศึกษาด้วยใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นเกมแรกขอหยิบคำถามเรื่องราวของกฎหมายใกล้ตัวในหมวดสังคมศึกษากันก่อน
6: เกมที่1วันที่รอคอยเกมในหมวดวิชาสังคมศึกษาที่ว่าด้วยเรื่องของกฎหมายเพราะชีวิตของเรานั้นมักจะเกี่ยวข้องกับกฎหมายตั้งแต่เกิดจนตายเรียกได้ว่าอยู่ในทุกช่วงอายุเลยทีเดียวและยังครอบคลุมกับชีวิตของเราตลอด24ชั่วโมงโดยคำถามจะมีด้วยกันทั้งหมด7ข้อที่ว่าด้วยเรื่องของกฎหมายที่มีวันมาเกี่ยวข้องโดยน้องมินตาจะต้องตอบให้ได้ทั้ง7ข้อห้ามผิดแม้แต่ข้อเดียวเกมนี้มีมูลค่าอยู่ที่ 30,000 บาท
8: 7ข้อต้องถูกทุกข้อนะครับถึงจะได้ 30,000 บาทจากเกมแรก
3: นี่สิมันยากตรงนี้สิ
8: เพราะฉะนั้นค่อยๆคิดก่อนที่จะตอบนะครับ
7: ครับ
8: ถ้าน้องมินตาเข้าใจกติกาแล้วเราจะมาเริ่มเล่นเกมแรกนี้กันเลยนะครับ
7: ครับ
8: คำถามข้อแรกอยู่ในหมวดของการสมรสครับคำถามมีอยู่ว่าผู้หญิงที่หย่าร้างหรือสามีเสียชีวิตไปแล้วจะทำการสมรสใหม่ได้ต่อเมื่อการสิ้นสุดแห่งการสมรสได้ผ่านพ้นไปแล้วไม่น้อยกว่ากี่วันครับ
9: ร้อยสิบวัน
8: เกือบปี

0: ครับและคำตอบข้อนี้เป็นคำตอบที่เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับมันต้องรอนานขนาดนั้นเลยเหรอ
1: เพราะว่าต้องให้ทราบค่ะว่าไม่ได้ท้องกับสามีเก่า
2: อ๋อมันเลยตัวเลขมันเลยเป็นแบบนี
3: ้ไอ้เราก็กลัวว่ากลัวสามีจะฟื้นขึ้นมา
2: 9เดือนใช่ไหมประมาณ9เดือน
3: อ่ะจำไว้นะเป็นความรู้นะ
0: ใช่
3: ถ้าสามีตายผู้หญิงต้องรอแต่งงานใหม่310วัน
0: ครับไม่น้อยกว่า
3: ไม่น้อยกว่าแต่แอบไปมาได
0: ้ข้อแรกผ่านไปได้สวยนะครับเกมนี้ต้องถูกทุกข้อนะถึงจะได้ 30,000 คำถามข้อที่2อยู่ในหมวดบุคคลสาบสูญครับคำถามมีอยู่ว่าบุคคลสาบสูญต้องเป็นบุคคลที่ได้ไปจากภูมิลำเนาหรือว่าถิ่นที่อยู่และไม่มีใครรู้แน่ว่าบุคคลนั้นยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ตลอดระยะเวลากี่ปีครับห้าปีถึงจะเรียกว่าเป็นบุคคลสูญหายห้าปีเป็นคำตอบที่ห้าปีเป็นคำตอบที่คุณตั้งยาว
1: โอ้โ
0: หเขาจะรู้ที่มาของห้าปีไหมลูก
1: หายไปจากภูมิลำเนาเดิมนะคะโดยที่ร่างกายปกติเลยจะ5ปีแต่ถ้ามีอุบัติเหตุเช่นอับเรืออับปางเงี้ยค่ะแบบอุบัติเหตุเงี้ยจะแจ้งหาย2ปีค่ะเป็นบุคคลสาบสูญ
0: มีความต่างของสาเหตุในการหายตัวไปด้วย
3: ถ้านานขนาดนั้นก็ไม่ต้องกลับมาแล้ว
0: ไปต่อในข้อที่3นะครับ
3: ครับ
0: ข้อที่3เป็นหมวดของบัตรประชาชนครับมีไหมบัตรประชาชน
1: มีค่ะ
0: คำถามคือในกรณีที่บัตรประชาชนหายหรือว่าบัตรถูกทำลายสามารถขอทำบัตรใหม่ได้ภายในกี่วันนับแต่วันที่บัตรหายหรือว่าถูกทำลายครับ
1: 60วันค่ะ
0: ภายใน60วันและนี่คือคำตอบที่คำตอบที่ถูกต้องมีข้อมูลอยากจะอธิบายเพิ่มเติมไหมฮะ
1: บัตรประชาชนค่ะทำได้ตั้งแต่7ปีถึง70ปีมีอายุการใช้งาน8ปีค่ะถ้าบัตรหายต้องแจ้งภายใน60วัน
0: บัตรหายต้องแจ้งภายใน60วัน
1: ใช่ค่ะแต่ถ้าพี่ทำบัตรสุดท้ายตอนอายุ70บัตรพี่จะอยู่ใช้ยายัน78แต่พี่ก็ไม่ต้องทำแล้วค่ะเพราะว่าพี่เกินอายุ70แล้ว
3: ไอ้ที่ไม่ทำแล้วคือเขาคิดว่าไม่ถึงอายุคงไม่ถึงนั้นจ้ะไม่เกี่ยวเนาะ
0: ผ่านไปแล้ว3ข้อนะครับเหลืออีก4ข้อลุ้นกันต่อในข้อที่4เลยนะครับคำถามข้อที่4นะครับอยู่ในหมวดของอายุความทางคดีนะครับคำถามมีว่าความผิดต้องระวางโทษมีจำคุกตั้งแต่1เดือนลงมาจะขาดอายุความเมื่อใดนับแต่วันกระทำผิดครับโอ้อันนี้ถือว่าไกลตัวน้องเขามากเลยนะ
1: ค่ะ
0: 1ปีและนี่คือคำตอบที่คำตอบที่ถูกต้องครับ
3: อธิบายให้ฟังหน่อย
1: ก็ถ้ามีโทษจำคุกสูงสุดค่ะอายุความอยู่ที่20ปีค่ะไล่ลงมาก็คือ7ปีถึง20ปีอยู่ที่15ปีไล่ลงมาอีก1ปีแต่ไม่ถึง7ปีอยู่ที่10ปีค่ะแล้วก็1เดือนแต่ไม่ถึง1ปีอยู่ที่5ปีค่ะแต่ก็1เดือนแล้วก็โทษอื่นๆอยู่ที่1ปีค่ะ
0: ต่ำกว่า1ต่ำกว่า1เดือนด้วยอายุความคือ1ปีต่อกันที่ข้อที่5นะครับยังเป็นเรื่องราวของอายุความอยู่นะครับคำถามมีอยู่ว่าความผิดต้องระวางโทษประหารจะขาดอายุความเมื่อใดนับแต่วันกระทำความผิดครับโทษประหาร

0: นะครับ
1: 20ปีค่ะ
0: 20ปีถูกต้องครับ
2: ยากฟังอธิบายมันสนุกตรงนี้แหละ
1: เขาอยู่ในหมวดข้อที่1ค่ะก็คือจำโทษจำคุกตลอดชีวิตแล้วก็โทษประหารชีวิตแล้วก็จำคุก20ปีค่ะมีอายุความ20ปี
0: ถ้าสมมุติเขามาปรากฏตัวตอนปีที่21
1: ก็รอดแล้วค่ะหลุดพ้นจากคดีความ
0: เพราะอายุความมันหมดไปแล้ว
1: ใช่ค่ะ
2: รอดจากกฎหมาย
0: ครับ
2: แต่อาจจะไม่รอดจากญาติของผู้เสียหาย
0: ลุ้นกันต่อในข้อที่6นะครับ2ข้อสุดท้ายเป็นคำถามในหมวดของการขอรับบุตรบุญธรรมนะครับคำถามข้อที่6มีอยู่ว่าผู้รับบุตรบุญธรรมต้องมีอายุไม่ต่ำกว่ากี่ปีครับ
2: จาน
1: 25ปีค่ะ
0: 25ปี
2: รู้ที่สุดเพราะว่านะ
0: แต่อายุก็ยังไม่ค่อยเยอะเลยนะ25ปีอาจารย์เหมือนเพิ่งจะเรียนจบไม่กี่ปีเองอ่ะและคำตอบข้อนี้เป็นคำตอบที่เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับน้อยกว่าที่ผมคิดนะคือ25ปีถ้าคิดแบบเร็วๆคือเด็กเพิ่งจบใหม่มีความสามารถที่จะเลี้ยงเด็กอีกคนหนึ่งแล้วเหรอฮะ
1: ตามกฎหมายบอกว่าอายุ20ปีบริบูรณ์คือบรรลุนิติภาวะค่ะอายุ25ก็สามารถรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมได้
2: เอาละครับครบยังครับ
0: เดินทางมาถึงข้อสุดท้ายแล้วครับข้อนี้สำคัญที่สุดเลยนะครับน้องมินตาครับต้องถูกเท่านั้นถ้าผิดที่เล่นมาทั้งหมดไม่มีค่าเลยนะครับ
2: ไม่ได้สักบาทเลยไม่ได้สักบาทเลย
0: ต้องถูกทุกข้อเท่านั้นถ้าผิดไม่ได้สักบาทนะฮะคำถามข้อสุดท้ายในเกมแรกมีอยู่ว่าผู้รับบุตรบุญธรรมต้องมีอายุแก่กว่าผู้ที่เป็นบุตรบุญธรรมอย่างน้อยกี่ปีครับ
3: โอ้โหพักอีกแล้ว
2: โอ้โห
1: 15ปีค่ะ
0: 15ปี
3: 15ปี
0: นั่นหมายความว่าถ้าไปรับบุตรบุญธรรมตอน25คนที่เป็นลูกบุตรบุญธรรมต้องอายุประมาณเท่าไหร
1: ่10ขวบค่ะ
3: 10
0: ก็ลบกัน
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: และคำตอบข้อนี้เป็นคำตอบที่ต้องถูกเท่านั้นนะครับถึงจะได้ 30,000 บาทในเกมแรกถ้าผิด0บาทและคำตอบข้อนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องเลย
1: เข้าแล้ว
0: มีคำอธิบายอะไรเพิ่มเติมไหมครับ
1: ก็อย่างที่บอกไปข้อที่6นะคะก็คือต้องมีอายุ25ปีค่ะแล้วก็ห่างจากบุตรบุญธรรม15ปีถึงจะรับเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรมได้ค่ะ
2: อาจารย์เป็นไงบ้างครับ
3: ผมรู้สึกว่าเขาได้สิ่งที่เขาได้เจอมาในชีวิตของเขาเนี่ยนะ
2: เอามาใช้ได้หมดนะ
3: เอามาใช้ได้หมดนะแล้วผมว่ามันทำให้น้องเขาเนี่ยมีความนิ่งมากแล้วก็มีสมาธิมีสติมากอันนี้น่าชื่นชมจริง
2: ๆพี่โก้ครับ
4: เมื่อกี้ก็คุยกับคุณบินค่ะว่าน้องดูสบายๆยังสงสัยในใจนะคะน้องต้องแอบไปฝึกงานที่ศาลอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าเสิร์ฟกุ้งอะไรนั่นแน่ๆเลยเพราะน้องเก่งแล้วเรื่องไกลตัวเขามาก
2: ครับเรื่องอย่าล้างเรื่องขอมาเป็นลูกบุญธรรมมันเหมือนชีวิตเขาที่มาอยู่กับป้าพ่อแม่เลิกกันไปเขาต้องค้นนะต้องค้นว่ามันมีวิธีไหนมาที่จะแก้ปัญหาตรงนี้ได้บ้างแล้วมันจะไปไหนต่ออ้าวเกมแรกผ่านไปนะครับรับไปเลยครับ 30,000 บาท
0: น้องมินตาจะต้องตอบให้ได้ว่าตัวละครนี้มีชื่อว่าอะไรมาจากวรรณคดีเรื่องใดแย่งตัวก่อนถึงกรุงลงกาจนสุดท้ายได้กลับมาคู่สามี
5: กิจกรรมประจำเทอมนี้ของเราก็คือการที่เราต้องไปเข้าค่ายธรรมชาติที่ระยอง
6: ที่นั่นมันมีตำนานต้นไม้พิสูจน์รักด้วยนะเว้ย
7: พวกมึงกูว่าวันเนี้ยขอพานั่งทำตัวแปลกๆว่ะ
8: กูคิดว่ากูชอบมึงจริงๆกูขอจีบมึงได้ปะ
9: ลินไม่ได้อยู่นี่เหรอหอฟ้า
10: ลิน
9: เงียบไปเลยนะเว้ย
10: ติดตามชมจุจีสายมูอันลัคกี้เดย์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
11: ลูกทุ่งวันเสาร์นี้อย่าพลาดชมมรดกเพลงดังคีตักกวีลูกทุ่งไพบูลย์บุตรขันธ์

0: 14:45ที่นี่ GMM 25
1: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการมหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ดทอล์คที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปทาง GMM 25
2: งานวิ่งมาราธอนประจำปีกำลังจะเริ่มแล้ว
3: อีสามไหมอีสามมึงเล่นลูกรักพระเจ้าเลยเหรอ
4: คุณก็ใช้ชีวิตของคุณไปแจมก็จะกลับไปใช้ชีวิตของแจมเหมือนกัน
5: ผมอยากให้คุณมาศึกษางานระบบที่นี่ทั้งหมดทุกอย่างภายในระยะเวลา3เดือน
6: ที่3ของเธอทุกวันอาทิตย์เวลา 4:30 ทางช่อง GMM 25
7: เด็กส์คลับการ์ตูนร่วมขนส่งความสนุกความมันมาให้น้องๆทุกเช้าสุดสัปดาห์วันเสาร์เมื่อโลกกำลังถูกกลืนกินด้วยฝันร้ายมีเพียงเขาเท่านั้นที่จะปกป้องแอมออนอิตเทนชินมาสไรเดอร์เซตวันอาทิตย์ตามติดชีวิตมนุษย์ยักษ์สีน้ำเงินผู้โดดเดี่ยวหลังจากดาวเคราะห์บ้านเกิดที่ถูกทำลายโลกใบนี้จะเป็นบ้านใหม่ให้เขาได้หรือไม่ในอุลตร้าแมนเทโอแล้วเจอกัน 6:00 เช้าเสาร์อาทิตย์ทางช่อง GMM 25
8: กลับมากับการมาสู้เพื่อโอกาสทางการศึกษาของน้องมินตาเด็กเก่งที่ต่อสู้กับทุกปัญหาที่ตอนนี้คว้าทุนการศึกษาไปได้แล้ว 30,000 บาทและตอนนี้มาถึงเกมที่2เกมในวิชาภาษาไทยน้องมินตาจะผ่านเกมสุดหินนี้ไปได้หรือไม่ไปเอาใจช่วยพร้อมกันครับ
9: พร้อมเข้าสู่เกมจริงจริงค่าเทอมนะครับอยู่กับน้องมินตาครับ
10: ครับ
9: ผ่านไปแล้ว1ข
10: ้
9: อรับไปแล้วครับ 30,000 บาทหรืออีก2เกม
10: ครับ
9: เ
10: กมที่2นี้นะครับเป็นเรื่องราวของวรรณคดีไทยนะครับอย่างที่เราทราบกันว่าวรรณคดีมีหลายเรื่องและแต่ละเรื่องเนี่ยก็มีตัวละครค่อนข้างจะเยอะแยะมากมายเลยนะครับเอกลักษณ์เด่นๆของตัวละครหลายคนถ้าพูดมาเนี่ยก็คงจะนึกกันออกแต่เกมนี้พี่แชมป์จะอ่านคำใบ้นะครับเป็นคุณสมบัติของตัวละครแต่ละตัวให้ฟังเป็นบทกลอนนะครับแล้วน้องมินตาจะต้องตอบให้ได้ว่าตัวละครนี้มีชื่อว่าอะไรมาจากวรรณคดีเรื่องใด
11: เกมที่2ปริศนาเขาเป็นใครหนอเกมในวิชาภาษาไทยที่ว่ากันด้วยเรื่องของวรรณคดีไทยซึ่งหากพูดถึงวรรณคดีไทยนั้นต้องบอกว่ามีมากมายหลายเรื่องและถูกแต่งขึ้นมาอย่างยาวนานบางเรื่องอาจมีอายุมากกว่า400ปีโดยวรรณคดีแต่ละเรื่องต่างถูกแต่งขึ้นโดยสอดแทรกแฝงแง่คิดและเรื่องราวสอนเองเกมนี้เราจะมีคุณสมบัติของตัวละครปริศนาในวรรณคดีให้น้องมินตาโดยน้องมินตาจะต้องตอบให้ได้ว่าจากคุณสมบัตินี้ตัวละครนี้คือใครและมาจากวรรณคดีเรื่องอะไรมีทั้งหมด4ข้อโดยห้ามตอบผิดแม้แต่ข้อเดียวเกมนี้มีค่าเทอมให้สะสมมูลค่า 30,000 บาท
10: พี่แชมป์จะอ่านคำใบ้นะครับเป็นคุณสมบัติของตัวละครแต่ละตัวให้ฟังเป็นบทกลอนนะครับแล้วน้องมินตาจะต้องตอบให้ได้ว่าตัวละครนี้มีชื่อว่าอะไรมาจากวรรณคดีเรื่องใดเกมมีทั้งหมด4ข้อนะครับต้องตอบถูกทุกข้อถึงจะได้เงิน 30,000 บาทในเกมนี้ครับเข้าใจกติกานะครับถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันที่ข้อแรกของเกมที่2นี้นะครับคุณสมบัติของตัวละครนี้มีว่าชาติเก่าก่อนเคยเกิดมาเป็นกบก่อนถูกยกตบรางวัลให้ยักษ์สาถูกแย่งตัวก่อนถึงกรุงลงกาจนสุดท้ายได้กลับมาคู่สามี

0: นางผู้นี้เป็นถึงเมียพญายักษ์แต่ก็มักจะโดนหลอกใช้อยู่ดีเป็นถึงผู้ให้กำเนิดลูกสตรีลูกคนนี้จุดเริ่มต้นของเรื่องราวครับต้องถูกเท่านั้นถึงจะได้เงินรางวัลในเกมนี้นะครับ
1: นางมนโทค่ะจากเรื่องรามเกียรติ
0: ์และคำตอบของน้องมินตาเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับยังไงครับทำไมตรงไหนที่ทำให้เรานึกถึงตัวละครตัวนี้ครับ
1: นางมนโทแต่ก่อนเป็นกบค่ะอย
0: ู่กับ
1: ใช่อยู่กับอาสม
0: อ๋อแสดงว่าถ้ารู้ข้อมูลตรงนี้ก็ตอบได้ตั้งแต่ประโยคแรกเลยใช่ไหม
1: ใช่แต่ก็มันยังไม่มั่นใจ
2: มั่นใจตรงกรุงลงกากับเมียพญายักษ์เนี
3: ่ยใครอยากให้ผู้ชายแย่งก็ไปเกิดเป็นกบ
0: นี่ข้อแรกเท่านั้นนะครับในเกมที่2เราไปกันต่อนะฮะ
3: ครับ
0: ข้อที่2นะครับคำใบ้ของตัวละครนี้มีอยู่ว่าพ่อเป็นนักดนตรีรูปงามดั่งภาพวาดส่วนตัวเองมีกำลังเก่งกาจดุจยักษ์สาว่ายน้ำเก่งดังปลาในทาราเก่งหนักหนาเหมือนบิดาเรื่องดนตรียิ่งพูดถึงชีวิตยิ่งน่าเศร้าต้องทนเหงาในถ้ำแสนสงสัยอีกทั้งกำพร้าแม่เพราะพ่อข้าน่าเห็นใจโชคยังดีมีหวานใจชื่อยุภาภกาและอรุณลักษมีครับส่วนตัวเองมีกำลังเก่งกาจดุจยักษ์สาว่ายน้ำเก่งดังปลาในทาราเก่งหนักหนาเหมือนบิดาเรื่องดนตรียิ่งพูดถึงชีวิตยิ่งน่าเศร้าต้องทนเหงาในถ้ำแสนสงสัยอีกทั้งกำพร้าแม่เพราะพ่อข้าน่าเห็นใจโชคยังดีมีหวานใจชื่อยุภาภกาและอรุณรัศมีต้องถูกเท่านั้นนะ
3: อย่าบอกว่าจันทร์เคารพนะ
1: พร้อมค่ะ
0: พร้อมแล้วคำตอบคือ
1: สินสมุทรค่ะ
0: สินสมุทรจากเรื่อง
1: พระอภัยมณีนะคะ
0: ได้คำตอบมาแล้วนะครับและคำตอบข้อนี้เป็นคำตอบที่และคำตอบข้อนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
3: อีกทีลูกชื่อที่ตอบมาชัดๆคือ
1: สินสมุทร
3: สินสมุทร
1: ไม่ใช่ชั่ว
0: ลุ้นกันต่อในข้อที่3นะครับฟังคำใบ้จากพี่แชมป์ดีๆนะครับและตั้งสติก่อนตอบเพราะต้องถูกเท่านั้นนะครับคำใบ้ตัวละครตัวที่3นี้มีอยู่ว่าเขามีชื่อ3พยางค์ทั้งไพเราะบางเวลาก็เป็นคนแถมสุดสวยเดี๋ยวเป็นคนเดี๋ยวเป็นสัตว์แสนงงงวยแถมนิสัยดุด้วยช่างน่าเกรง มีที่รักในทาราทรงอำนาจเรื่องความรักบาดหมางน่าปวดตับพอคนรักสิ้นชีวีต้องลาลับตนเองกลับมีใจให้ผู้ฆ่าแฟนผู้หญิงคนนี้ไม่เบานะเนี่ยถ้าเที่ยวผมอ่านเนี่ย
3: ชื่ออะไรถามพยาง
0: เ
2: ป็นคนด้วยเป็นสัตว์ด้วยเหรอฮะ
1: ขอตอบค่ะนางวิมาลาค่ะจากเรื่องไก่ทอง
0: นางวิมาลาจากเรื่องไก่ทองนะครับและคำตอบข้อนี้เป็นคำตอบที่คำตอบข้อนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ

0: ให้ฟังหน่อยเล่าให้ฟังหน่อย
1: หนูตรงท่อนสุดท้ายค่ะว่ามีใจรักให้กับคนที่ฆ่าสามีก็ชาละวันนะคะจับตะเภาทองลงไปในถ้ำทำให้ไกด์ทองต้องลงไปช่วยแต่ด้วยความที่ถ้ำบาดาลค่ะมีหลายห้องมากไกด์ทองก็เข้าผิดเข้าถูกค่ะเข้าไปก็เลยไปเจอกับนางวิมาลาสวยตอนแรกก็ยังไม่ได้ปิ๊งกันค่ะแต่เหมือนวิมาลาก็ไกด์ล่อจังอะไรอย่างนี้ก็เลยปิ๊งกันพอไกด์ทองฆ่าชาละวันได้ก็นางก็พานางวิมาลากลับมาสู่บกแต่ด้วยความที่มีตะเภาแก้วตะเภาทองเป็นสามีอยู่แล้วเพราะว่าพ่อของตะเภาแก้วตะเภาทองยกให
2: ้
1: ตะเภาแก้วตะเภาทองก็ไม่ยอมค่ะที่จะให้วิมาลามาเป็นเมียของไกด์ทองก็ตบตีกันแกล้งค่ะก็เลยแปลงเป็นจระเข้แล้วก็ไหว้กลับหลวงถ้ำบาดาลไป
3: เกมนี้ยังไม่หมดนะครับมาถึงข้อสุดท้ายแล้วนะครับ
2: ครับ
3: และข้อนี้สำคัญมากๆต้องถูกเท่านั้นถึงจะได้อีก 30,000 นะครับน้องมินตาครับถ้าพร้อมแล้วตั้งใจฟังคำใบ้จากพี่แชมป์ดีๆนะครับมีฤทธิ์เดชแต่ว่าพ่อไม่ใช่คนต้องมีปมเกิดมาเป็นลูกชู
2: ้ลูกชู
3: ้แถมสุดช้ำกลายเป็นลิงหน้าหดหู
2: ่ลิงด้วย
3: ได้สาวมาคู่แต่ก็ถูกพี่แย่งไปเป็นถึงทหารเอกชำนาญศึกสู้ศึกนับไม่ถ้วนช่างกล้าหาญและสุดท้ายก็ได้บรรณาการเป็นเจ้าเมืองแทนพี่ชายที่ตายไปครับไปค่อยคิดนะ
1: สุขีพ
3: จากเรื่อง
1: รามเกียรติ
3: ์ตอบมาแล้วนะครับว่าตัวละครนี้คือสุขีพ
2: สุครีพ
3: จากเรื่องรามเกียรติ์คำตอบที่น้องมินตาตอบมาต้องถูกเท่านั้นนะครับ
2: ขอให้ถูกขอให้ถูก
3: ถึงจะได้ 30,000 บาทจากเกมที่2นี้ไป
2: ขอให้ถูก
3: และคำตอบนี้เป็นคำตอบที่ต้องถูกเท่านั้นนะครับและคำตอบข้อนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้อง
0: เลยโอ้โหเผลอเนี่ยนะผมยังเผลอเลยอาจารย
2: ์
0: โอ้ยังเผลอไปหนุมานเลยอ่ะ
2: มันหนุมานมันไม่ได้เกิดเป็นลูกเป็นลูกชู้ก็ไม่เกี่ยวอ่ะ
0: ไม่ใช่ลูกชู้ใช่ไหม
3: น้องมินตาครับตรงไหนที่ทำให้เรานึกว่าตัวละครนี้เป็นสุครีพครับ
1: 1ค่ะพ่อไม่ใช่คนค่ะ2ลูกชู้ค่ะแล้วก็3ถูกพี่ชายแย่งภรรยาคนที่รัก
3: เล่าเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องราวของสุครีพให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ
1: สุครีพค่ะมีตัวสีแดงเหมือนพ่อที่เป็นพระอาทิตย
3: ์
1: กับนางอัจฉนาแต่นางอัจฉนาเนี่ยมีสามีอยู่แล้วค่ะชื่อฤาษีโคดมแต่วันหนึ่งฤาษีโคดมต้องไปจำศีลในป่าแล้วพอพระอาทิตย์เหาะผ่านอาสมก็เห็นนางอัจฉนาว่ะนางอัจฉนาสวยจังก็เลยเหาะลงมาหานางอัจฉนาพอเหาะลงมาเสร็จแล้วก็คือปิ๊งกันค่ะ
0: ปิ๊งกัน
1: ปิ๊งกันเลย ก็เลยมีความสัมพันธ์กัน
3: ครับ
1: แล้วพระอาทิตย์ก็เหาะขึ้นไปดังเดิมก็เลยนางอัจฉนาค่ะก็เลยท้องลูกของพระอาทิตย์พอฤาษีโคดมกลับมาจากจำศีลก็เห็นว่านางอัจฉนาท้
3: อง
1: ก็แบบดีใจดีอกดีใจว่าลูกท้องพอคลอดออกมาแล้วสุครีพมีสีแดงตัวแดงเหมือนพระอาทิตย์ทุกอย่างฤาษีโคดมก็เลยตั้งชื่อว่าสุครีพค่ะ
0: สุครีพเป็นน้องชายของ
1: พาลีค่ะ
2: ใช่ไหมพาลีใช่เจ้าเมืองขีดขินใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
3: โอ้เอ้าเกมที่2ก็ตอบถูกหมดทุกข้อได้ไปอีก 30,000 บวกกับเกมแรกตอนนี้มีเงินสะสม 60,000 บาทนะครับ
0: ถามความรู้สึกคณะกรรมการทั้ง3ท่านครับพี่โก้ครับ
4: โอ้น้องเก่งมากค่ะ
0: ครับ
4: ฟังแล้วยังแบบขนาดเราคือเราก็เรียนก็คืนมานานแล้วนะนั่งทวนกับน้องก็ยังโอ้โหเก่งจำแม่นแล้วก็จับรายละเอียดได้ค่อนข้างดี
5: ตอนน้องใช้ความคิดมีเสน่ห์เนาะตอนลังเลบ้างนี่คือแบบเอ้ยไม่ได้นิ่งแบบคือเราน้องเขาจะเป็นคนขรึมนิ่งๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ตะกี้ตอนคิดแล้วอ่ะใช่หรือเปล่าอะไรเงี้ยมันดูน่ารักดีค่ะ
2: ก็จริงๆก็ต้องชมนะว่าน้องเขามีความรู้ค่อนข้างกว้างและหลากหลายพอสมควรเพราะว่าวรรณคดีไทยมีอยู่หลายร้อยเรื่องมาก

0: ากนะแล้วเราเลือกมาเนี่ยเป็นร้อยตัวเลยนะ
1: สินสมุทรสุสาครเนี่ย
2: ใกล้มาก
0: พระอภัยมณีอีกก็เป็นร้อยนะฮะพวกนี้ก็คือต้องชื่นชมจริงๆว่าโอ้โหน้องเขาก็มีความรู้ที่น่าชื่นชมสำหรับเด็กไทยในวัยนี้จริง
1: ๆครับ
0: ครับ
1: เอาละครับตอนนี้2เกมนะครับก็รับไปแล้วเกมที่3จะยากไหมเนี่ยคุณแชมป์
3: ยากกว่าเดิมแน่นอน
1: ยากกว่าเดิมแน่นอนนะครับ
0: ก็จะยิ่งเครียดกว่าเดิมนะ
1: เดี๋ยวเราต้องติดตามนะครับเบรกชมโฆษณาสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับเก่งจริงชิงข้าทุน
3: ขอคำไวพจน์ของคำว่าผู้หญิงนะครับ40วินาทีเท่านั้น
0: แค่ตอบก็ไม่ทันแล้ว
4: มึงชอบกูไหมซันถ้ามึงชอบกูอ่ะกูพร้อมที่จะชนกับทุกอย่าง
5: กูรู้สึกดีนะที่มึงชอบกูแต่แบบนี้มันเรียกว่ากูชอบมึงไหมกูก็ไม่แน่ใจอ่ะ
4: มึงปล่อยให้กูจีบมึงแบบนี้ได้ไหมจนกว่ามึงจะแน่ใจอ่ะ
5: มึงเชื่อใจกูนะกูจะซัพพอร์ตมึงเอง
6: ติดตามชม Matchpoint รักนี้ต้องเสิร์ฟทุกวันอาทิตย์เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
7: กินเที่ยวพาราไปเวอร์นะครับผมบอกเลยถ้ามาที่ร้านแห่งนี้ต้องสั่งเมนูแกงแดงลำไยหมูย่างมากินให้ได้ไม่งั้นเฮียซงตีตาย
8: ตัวหมูย่างเคี้ยวเข้าไปเนี่ยมันเข้ากับตัวแกงแดงดีมาก
9: แล้วพอเรารู้สึกเผ็ดมากๆอ่ะเราหันไปกัดลำไยนิดนึง
7: พุ่งออกมาเลย
9: โอ้โห
7: และนี่ครับต้นไม้ด้านหลังผมนี้นะครับเป็นต้นไม้ที่อยู่ที่นี่มา400กว่าปีครับ
10: เจอกันทุกวันอาทิตย์แล้วพบกันนะครับ
11: ปรับทับความแซ่บแบบใหม่แบบสับกับนุ้ยสุจิราตัวแม่ของแท้พร้อมแชร์ทุกข่าว
12: เราเห็นใจแบบชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงอ่ะว่าเขาจะเอายังไงกันดีกับชีวิตของเขา
11: เจนนี่คำพรสาวแกร่งสายลุยพร้อมคุยทุกเรื่อง
12: ว่าข่าวฉีดหน้าบวมหน้าและมีเยอะมากคุณผู้ชมดิฉันไม่ได้เป็นหมอแต่เป็นห่วงทุกคนนะคะ
11: ชมพู่ทันสิตาเฮฮาข่าวเมาพร้อมเล่าทุกมุม
12: งานนี้ไม่สนุกเพราะรางวัลใหญ่ไม่ได้ตกอยู่กับประชาชนนะสิทีนี้หลายคนก็บอกว่าล็อกหรือเปล่า
11: และพิธีกรข่าวเจ้าเดิมเพิ่มเติมคือ
13: แจ็คสีสุภางค่ะ
11: ข่าวแหกโค้ง 6:45 ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ทางช่อง GMM 25
14: ข่าวแหกโค้ง
15: อย่างน้องก็เป็นได้แค่เด็กเลี้ยง
16: แต่เด็กเลี้ยงอย่างหนูก็ไม่เคยทำให้พี่จันต้องเสียใจ
15: กับเด็กที่ชื่อคีพวกอยู่แค่นอนด้วยกันหรือว่าคิดจะจริงจังกันด้วย
16: ให้ยอมรับก็ได้ไอ้ยังรักอยู่อยู่เจ
15: พี่ไปสืบประวัติน้องมาแล้วนะแต่นามสกุลตระกูลใหญ่เลยนี่ทำไมถึงยอมมาเป็นเด็กเลี้ยงจันล่ะ
16: ถ้าหนูบอกพี่จะออกจากชีวิตพี่จันไหม
6: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow ทุกวันพุธเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
17: ช่องวัน31และวันดีออริจินอลร่วมกับศูนย์การค้าซีควอนสแควร์ศรีนครินทร์ขอเชิญร่วมสัมผัสบรรยากาศจากซีรีส์แดงใบเล่บุกงานเส้นทางนักเลงแดงใบเล่ The Experience หากคุณย้อนยุคสู่2499ที่จะเนรมิตความสนุกไปกับประสบการณ์สุดคลึกโครมสถานพระนครพบกับเหล่าแก๊งนักแสดงจีสุธิรัตน์ไรท์นรพัฒน์ก้อยอรัชพรจิ๊กสุวัจนีเป้ยปานว่าพอยต์ชลวิทย์มดวิสรุตแม็กซ์เจนมนะและบิ๊กดีเจราที่จะพาให้คุณได้กระทบไหลอย่างใกล้ชิดในวันพุธที่19ถึงวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมนี้ณซีคอนสแควร์ฮอลล์ชั้น1ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ศรีนครินทร
10: ์กลับมากับเก่งจริงชิงค่าเทอมเกมสุดท้ายของน้องมินตาเด็กเก่งที่ไม่ย่อท้อต่อโชคชะตาจากจังหวัดนครปฐมที่ตอนนี้พิชิตเกมสุดหินไปได้แล้ว2เกมเก็บค่าเทอมไปได้ 60,000 บาทเกมสุดท้ายนี้น้องมินตาจะผ่านไปได้หรือไม่เพราะรับประกันว่าโหดหินที่สุดอีก1เกมมินตาจะคว้าทุนการศึกษา 100,000 บาทจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ไปได้หรือไม่มาเอาใจช่วยไปพร้อมกันครับ
1: ครับเข้าสู่เกมจริงชิงค่าเทอมนะครับเราอยู่กับน้องมินตานะครับจากนครปฐม
3: เกมนี้เป็นเรื่องราวของภาษาไทยนะครับ
1: ภาษาไทย
3: ภาษาไทยอย่างที่เรารู้จักกันดีก็คือเขาจะมีคำซึ่งเอาไว้ใช้ทั้งในวรรณคดีก็ดีบทร้อยกลองก็ดีคำคำนี้เนี่ยเรียกว่าคำไวพจน
0: ์
3: คำไวพจน์
0: มาอีกแล้ว
3: มาอีกแล้ว
1: อธิบายหน่อยคำว่าไวพจน์อาจารย์เป็นยังไง
0: คำไวพจน์ก็คือคำที่มีความหมายคล้ายคลึงกันหรือเหมือนกันเพียงแต่ว่าก็จะมีคำที่แตกต่างกันออกไป
6: เกมที่3นอกจากชื่อฉันเกมในวิชาภาษาไทยเกมนี้เราจะว่ากันด้วยเรื่องของคำไวพจน์ภาษาไทยมีคำศัพท์หลายคำที่แม้จะ

0: เขียนต่างกันออกเสียงต่างกันแต่กลับมีความหมายเดียวกันขึ้นอยู่กับระดับภาษาและบริบทในการใช้ซึ่งตามหลักไวยากรณ์จะเรียกคำเหล่านั้นว่าคำไวยพจน์เกมนี้มีทั้งหมด4ข้อโดยแต่ละข้อจะมีคำกำหนดไว้โดยน้องมินตาต้องบอกคำไวยพจน์ของคำนั้นให้ได้ตามจำนวนที่กำหนดโดยมีเวลากำหนดข้อละ40วินาทีเกมข้อนี้มีค่าเทอมสะสมมูลค่า 40,000 บาท
1: เรื่องราวของคำไวยพจน์พี่แชมป์มีคำถามทั้งหมด4ข้อด้วยกันข้อละ 10,000 บาทนะครับถ้าตอบถูกหมดก็รับไปเลย 40,000
2: บาท 40,000
1: บาท
2: 40,000 บาท
1: เกมที่3นี้นะครับเป็นเรื่องราวของคำไวยพจน์นะครับอย่างที่เราได้บอกกันไปคำไวยพจน์คือคำที่มีความหมายเหมือนกันแต่จะเขียนต่างกันเพราะฉะนั้นเราจะถามคำไวยพจน์ของคำต่อไปนี้ขอทั้งหมด9คำภายในเวลา40วินาที
2: โอ้แค่ตอบก็ไม่ทันแล้ว
3: ยากไปหรือเปล่า
1: ถ้าพร้อมแล้วขอคำไวยพจน์ของคำว่าดอกไม้9คำครับ
4: บุษบาค่ะบุษบงบุพชาติสุมารีมารีมาราพกาบุงาบุพผาค่ะ
2: บุพผาบุพผา
1: ถ้ามั่นใจมาลุ้นคำตอบข้อนี้พร้อมๆกันนะครับและคำตอบที่น้องมินตาตอบมาทั้งหมดนั้นเป็นคำตอบที่เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
2: โอ้บีบหัวใจมากเลยครับ
5: คำสุดท้ายนี่ถูกใจมากเลยบูผา
1: ครับ
5: บูผาดอกไม
1: ้โอ้เรามาลุ้นกันต่อในข้อที่2นะครับยากขึ้นแน่นอนเพราะจำนวนคำมากขึ้น
2: อ้าว
1: พี่แชมป์ขอคำไวยพจน์ของคำว่าน้ำทั้งหมด15คำภายในเวลา40วินาที
2: โอ้15คำ
1: เริ่มได้เลยครับ
4: นาทีค่ะคงคาอุทกอุทาราสินสินทุชลาลัยชลาใสชโรธรอาโปชนละทีชนละทานอาโปอัมพุ
1: ใครๆนึกนะยังมีเวลาอยู่
4: สินทุเอาไปแล้วใช่ไหมคะอาโปอาโป
1: หมดเวลาก
4: าสเรศ
1: น่าเสียดายมากนะครับข้อที่2ไม่ทันกับเวลาที่กำหนดให
2: ้ไปคำเดียวเองอะ
4: นิดเดียว
2: พอนึกออกมาลูกอีกคำหนึ่งน้ำอีกสักอันหนึ่ง
4: สมุทรสาครค่ะ
2: สาครเนี่ยเหรอสาครก็น้ำใช่ไหมอาจารย
5: ์โอ้สมุทรก็น้ำ
1: แต่ด้วยเวลานะฮะที่มันบีบ
3: เก่งแล้ว
1: นะ
3: เก่งแล้วตะกี้นั่งคิดแบบโอ้คิดได้2คําก็น่าหาหมดไปเลย
5: คิดได้2คําก็หมดแล้วหมดมุกแล้วอ้
1: าวไม่เป็นไรลุ้นกันต่อเหลืออีก2ข้อนะครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยข้อละ 10,000 บาทเพิ่งจะผิดไปแค่ข้อเดียวก็หายไปแค่หมื่นเดียว
2: ครับ
1: มองเป้าหมายข้างหน้าอีก2ข้อนะครับลุ้นกันต่อในข้อที่3นะครับพี่แชมป์ขอคําไวยพจน์ของคําว่าช้างนะครับ
2: ช้าง
1: 15คํานะค่อยๆคิดขอคำไวยพจน์ของคำว่าช้าง15คำเชิญครับ
4: หัตถีหัสดีหัสดินอัยยาดัมริกะรีกะลินสารวรณะคดคชาคชาทานคเชนคชินกุญชรค่ะ
1: ตอบมาครบแล้วภายในเวลาที่กำหนดด้วยและคำตอบที่น้องมินตาตอบมาเป็นคำตอบที่และคำตอบที่น้องมินตาตอบมาเป็นคำตอบที่ กต้องครับ
6: โอ้โห
1: ลุ้นไปด้วยจริงๆนะครับ
2: โอ้15คำเยอะนะ
1: เยอะมากนะ
2: เยอะมากอาจารย์จะนึกถึงอะไรบ้างก็ไม่รู้อ่ะ
1: คือถ้าให้ผม5นาทีผมก็ตอบไม่หมดนะแม่เหลืออีกข้อเดียวเท่านั้นถ้าถูกกลับบ้านพร้อมเงิน 90,000 บาท
6: เก็บไป
3: ได้อย
6: ู่
3: แล้ว
2: ก็ยังดี 90,000 ก็ยังดี
1: ข้อสุดท้ายนี้พี่แชมป์ขอคำไวยพจน์ของคำว่าผู้หญิงนะครับขอ15คำเหมือนเดิม
2: ผู้หญิง
1: ภายในเวลา40วินาทีเหมือนเดิมนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับ
4: กัญญากัลยาณีกัญญานงเยาอิสตีร้อยช่างนารียุพินยุภาวนิดาพนิดาวนิดาพนิดา
1: ไปไปนึกครับ
4: พนิดาพนิดาบังออนนงเยาวนงรักยุวดีค่ะ
1: หมดเวลานะครับไม่ทันนะครับน่าเสียดาย
2: เสียดายมาก
1: ไม่เป็นไร
2: ไม่เป็นไรนะมินตรานะเราได้ทำเต็มที่แล้วได้โอกาสมาเจอคอมเมนเตอร์ได้โอกาสมาออกรายการเก่งจริงๆค่าเทอมก็ทำให้เราได้รู้ลำดับของตัวเองในการที่จะพัฒนาตัวเองต่อไปนะครับผมเอาละครับน้องมินตรานะครับรับทุนการศึกษาจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นะครับมูลค่า 80,000 บาทโอ้โหจะว่าง่ายก็ง่ายจะว่ายากก็ยาก
1: ครับ
2: จะสับสนกันนะครับคำไปโพสต์ของผู้หญิง ชื่อผู้หญิงนะครับเวลาหมดซะก่อนนะอาจารย์ว่าไงบ้างครับ
5: ก็เกมนี้ก็สนุกแต่แฝงความโหดไว้พอสมควรนะ เพราะว่ามีเวลาเข้ามาบีบเข้ามาเกี่ยวข้องนะแล้วก็เรียกได้ว่าแต่ละคำเนี่ยมีเวลาให้พูดได้แค่ไม่กี่วินาทีเองแล้วผมว่าน้องมาถึงตรงนี้ได้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จพอสมควรแล้วนะครับก็มินตามีทัศนคติที่ดีต่อชีวิตอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจงเก็บรักษาสิ่งนี้ไว้มันจะเป็นสิ่งที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในชีวิตได้อย่างแน่นอนครับ
3: อย่าเรียกว่ามันแบบว่าผิดหวังอะไรเลยเพราะนี่ว่าเป็นกำไรสำหรับน้องมากเลยนะแบบได้มาโชว์ด้วยว่าแบบเฮ้ยเราพยายามเพื่อการกระทำนี้จริงๆแล้วเราได้เงินกลับบ้านซึ่งมันเป็นเหมือนรางวัลที่บอกว่ามินตาพยายามแค่ไหนมีคนเยอะมากๆที่ไม่ได้มายืนตรงนี้ไม่ได้เท่านี้ดังนั้นมีความสุขกับมันให้เต็มที่แล้วก็ยินดีด้วยนะคะ
2: ไปที่พี่ตุ๊กครับ
7: ภาษาไทยเป็นภาษาที่เราใช้กันทุกวันก็จริงนะคะแต่จริงๆแล้วยากนะคะหลักไวยากรณ์ไม่ได้ง่ายคือบางคนดูทางบ้านตอบได้ตอบได้แต่เอาข้อจริงมาตรงนี้ไม่ง่ายนะคะมันตื่นเต้นมันหลายอย่างน้องไม่เป็นไรดีใจด้วยค่ะ 80,000 ก็ดีเนาะขอบคุณค่ะ
2: ครับคิดว่าน่าจะได้กำลังใจนะเราจะได้ไปพัฒนาตัวเองต่อไปด้วยนะครับเป็นบทเรียนอย่างที่บอกนะฮะบทเพื่อจะเรียนรู้ต่อไปแก้ไขต่อไปนะครับผมวันนี้ขอบคุณคอมเมนเตอร์ทั้ง3ท่านอย่างมากครับ
1: ขอบคุณครับ
3: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะครับที่ทำให้เกิดเวทีเก่งจริงชิงค่าเทอมแบบนี้นะครับและขอขอบคุณชุดพิธีกรชายจาก20 Second นะครับ
2: ขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามรายการของเรามาโดยตลอดนะครับวันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีคร
1: ับสวัสดีคร
2: ับ เก่งจริงชิงค่าเทอม
8: วันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: 2,000 ปีนะคะคุณตั๊กมยุราและมาพร้อมแบรนด์ยูราค่ะ
1: เย้ซึ่งปกติยูราเรามากับครีมกันแดด
2: ครีมกันแดดเป็นไวท์เทนนิ่งครีมแต่วันนี้ตัวนี้ภูมิใจนำเสนอเลยยูราแอนตี้เมลาสมาเพอร์เฟกต์ไบรท์เทนนิ่งครีมเป็นครีมบำรุงผิวที่ช่วยในเรื่องฝ้ากระที่เกิดจากแสงแดดให้แลดูจางลงตัวนี้ล่าสุดเราไปตั๊กเลย
0: มาใหม่ล่าสุดเลยไม่ต้องไปตามหาที่อื่นเลยเพราะว่าเรามีขายทางช่องทีวีแค่ช่องเราเท่านั้
2: น
0: คนที่มีความกังวลในเรื่องของการไปตากแดดมากแล้วหน้ามันค้ำมันดำมันมีฝ้ากระจุด

0: ดามพี่ตั๊กใช้ตัวนี้เลยใช่ไหม
1: โอ้โหตัวนี้เลยพี่ตั๊กภูมิใจนำเสนอ
0: พี่ตั๊กเนี่ยจัดโปรเปิดตัวมาให
1: ้
0: ต้องจองก่อนเลยนะคะของพี่ตั๊กยังไงก็ดีวันนี้จ่ายในราคา 1,090 บาท
1: เท่านั้นเนอะ
0: ได้อะไรบ้างอ่ะ
1: ซื้อนี่เลยครีมบำรุงผิวสำหรับเรื่องฝ้าเนี่ยนะคะ4แถม1แล้วยังได้นี่เลยครีมประดาวไปอีก3ซองเลย
0: ทั้งหมด8ชิ้น 1,090 บาทนี่คือราคาเปิดตัวเท่านั้นนะคุณผู้ชมถ้าจะเปิดตัวตอนนี้มันอาจจะไม่ใช่ราคานี้แล้วจะถูกข
1: ึ้น
0: รีโทรมาตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอเร็วๆเลยคุณผู้ชมที่บอกว่าตากแดดแล้วฉันตากแดดฉันทำงานกลางแดดสู้คนนี้ได้หรือเปล่าคนนี้
2: ไหนจะถ่ายละครไหนจะโอ้โห
1: พี่เนี่ยนะจะชอบและชอบเรื่องสวยงามมากแต่อย่ามาห้ามพี่เรื่องตีกอล์ฟ
0: นี่ไงตากแดด
1: เพราะว่าตอนนี้พี่ถ่ายละครด้วยและถ่ายกลางแจ้งนะบางทีต้องมีคนถือล่มถือร่มมันร้อนมากเลยนะคะไปถ่ายละครแล้วเล่นกอล์ฟอะไรก็ทำได้ทั้งหมดเลยขออย่างเดียวตีกอล์ฟ
0: ขอโทษค่ะพี่ตั๊กตีกอล์ฟแต่หน้าหนูไม่ตีกอล์ฟ
2: ช่วยดูอายุด้วยบวกกันไปเยอะมาก
1: โถโถโถไม่แต่ว
0: ่
1: าพี่จะพูดฟังนะคนไทยเนี่ยเป็นฝ้าเยอะมากตัวนี้พี่เลยต้องนำเสนอ
0: เ
1: พราะว
0: ่
1: าพี่ก็เริ่มขึ้นแม้แต่ก่อนจะขึ้นมันขึ้นช้าใน20กว่าป
2: ี
1: เล่นกอล์ฟ20กว่าปีพี่ก็บอกเอ๊ะทำอะไรเฮ้ยต้องทำครีมทาฝ้าวันก่อนเวลาพี่ไปตีน
0: ะ
1: มันร้อนมาเพราะพี่จะตีประมาณบ่ายโมงกลับมาพี่ล้างหน้ามันก็บองฝ้ามันจะเริ่มมาแล้วพี่ก็เอาครีมทาฝ้ายูราแอนตี้เมลาสมาตัวนี้โปะเข้าไปยกเว้นบริเวณรอบดวงตาโปะเหมือนเรามาร์คพอมันเริ่มซึมพี่ก็นอนไปได้อย่างนั้น
2: ปกติที่นุ้ยเคยใช้ครีมแบบนี้นะพี่ตั๊กเราจะทาแค่ตอนกลางคืนกลางวันเขาห้ามใช้เพราะว่ามันแสงตรงแสงแดดมันจะทำให้ฝ้าขึ้นหนักกว่าเดิม
1: ตัวนี้พัฒนามาสำหรับใช้ทั้งกลางวันกลางคืน
0: เป
1: ็นครีมบำรุงผิว
2: ทาไปดูเช้าเย็นเช้าเย็นคุณผู้ชม
1: ทาไปดูเนื้อ
0: หนูขออนุญาตดูนะคะคุณผู้ชมดูเนื้อ
1: นี
0: ่
1: ชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำ
0: ครีมประเภทนี้ถ้าแบบออกจากกระปุกมาพี่ตาคือจะมีความแห้งแล้วยิ่งทาผิวยิ่งแห้งมันผัดผิวไงแต่ว่าของพี่ตาก็เปลี่ยนความรู้สึกของการทาครีมไปเลยนะ
2: เหมือนทาครีมบำรุง
0: แบบเหมือนทาครีมบำรุงแล้วผิวชุ่มชื้นด้วย
2: รู้สึกแสบปะ
0: ไม่แสบแล้วในเรื่องของผลลัพธ์ที่พี่ตาบอกว่ามันมีการทดสอบพ
1: ี่
0: ตาทดสอบจริงจังเลยใช่ไหม
1: ทดสอบจริงจังโดยเรามีบริษัทที่เขาทำการทดสอบสถาบันชั้นนำนะคะเขาใช้อาสาสมัครพวกนี้เขาจะเป็นบริษัทที่เขาทำเรื่องนี้โดยเฉพาะเราใช้คนอย่างที่บอก30ถึง65อายุเพราะว่าคนเหล่านี้เนี่ยจะเริ่มเป็นฝ้าแล้วอาจจะทำงานกลางแจ้งหร
0: ื
1: ออาจจะทำกับข้องกับข้าวเกิดความร้อนนะคะเราก็นำพาเข้ามาม
0: ีลูกนะเขาเป็นฝ้าแล้ว
1: 95% ก็พึงพอใจภายใน14วัน14วันลองเอาไปใช้นะแล้วลองเทสกับหน้าตัวเองว่า14วันเรามีความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นขนาดไหน
2: แล้วสินค้าตัวนี้พี่ตั๊กไม่ใช่พรีเซนเตอร์นะคะเป็นเจ้าของ
1: ทำเองทาเองผมเอง
0: นี่แหละ
2: ลองเองมาหมดเลย
0: คุณถึงบอกไงว่าคุณผู้ชมดูก่อนว่าใครเป็นคนทำแล้วในเรื่องของครีมที่ทาฝ้าจากแสงแดดเนี่ยนะคะอยากให้ใส่ใจนิดนึงมากกว่าปกติ
1: ครีมบำรุงผิวที่ช่วยเรื่องฝ้ากระจากแสงแดด
0: นี่แหละนี่แหละนี่โตก่อนเลยค่ะเพราะว่าพอออนแอร์ไปปุ๊บโอ้มันหมดไวมาก
1: มันหมดไวใช่ไหมพอกันนี่เลย1,090บาทราคานี่พิเศษจริงๆมีเฉพาะที่นี่ที่เดียวเท่านั้นคุณได้ยูราแอนตี้เมลาสมาไปทั้งหมด4แล้วบวกให้อีก1เป็น5แล้วครีมประดาวที่เป็นไวท์เทนนิ่งครีมให้อีก3ซอง
0: นี่
2: ประกาศ
1: 100เซต
2: ให้แค่100เซตด้วยราคานี
1: ้100เซต
2: โคตรเฉลี่ยแล้วบอกแค่หลอดละ100กว่าบาทเท่านั้นไม่ถึง100กว่าบาทนี่คือของคิดตาที่เป็นผู้ร่วมพัฒนาสูตรขึ้นมาใช้เองทำเองคุณผู้ชมใช่ทีนี้นุ้ยขอโทษนะคือนุ้ยจะเป็นคนกังวลเรื่องตรงหนกแก้มเป็นคนหนกแก้ม
0: อะไร
2: รับแดดก่อน
1: รับแดดรับแดด
2: แล้วพี่ตาบอกว่าทาทั่วหน้าได้ทากลางวันได
1: ้ทาไปเลยได้ไหม
2: ขอทาตรงนี้เลยได้ไหมเพราะว่าตรงนี้กังวลคุณผู้ชม
1: แต่นี่แต่จำอย่าไปจำศัพท์นะอย่าไปจำแบบทากันแดดนะทาตอนหน้าสะอาดนะ
0: วิ่
1: งตอนล้างหน้า
0: ทาเสร็จแล้วทากันแดดของพี่ตั๊กต่อนิดนึง
1: ทาเสร็จแล้วทากันแดดของพี่ตั๊ก
0: ไม่รู้สึกเป็นไง
2: ชุ่มชื้น
1: ยกเว้นบริเวณล่างดวงตา
2: ไม่รู้สึกแสบแต่ที่สำคัญนุ้ยแต่งหน้ามาแล้วนะคุณผู้ชมความชุ่มชื้นของอัน
1: นี้แซมเปิ้ลนะทาแซมเปิ้ลให้ดู
2: ทาแซมเปิ้ลให้ดู
0: และอย่างที่บอกไปว่าเนื้อสัมผัสก็ดีฟีลลิ่งในการทาก็รู้สึกดีไปหมดของที่อยู่ข้างในต้องดีด้วยพี่ต
1: าอ่ะมาดูสารสกัด
0: สารสกัดหนูอยากท
1: ำพี่เล่าให้ฟังสารสกัดจากเมลาซิโลอันนี้เป็นสารสกัดสำคัญจากพืชเป็นสารสกัดจากธรรมชาติจริงๆนอกจากนั้นยังมีสาหร่ายสีลุ้งนะคะอัลฟาอัลเบอร์ตินไนซินามายวิตามิน B3 ทานเอสมิกแอซิดเหล่านี้ช่วยในเรื่องความกระจ่างใสทั้งนั้นนะคะนอกจากนั้นยังสารสกัดจากใบบัวบกและว่านหางจระเข้

0: ชื้น
1: ใช
0: ่ชุ่มชื้นน้ำจะได้ไม่แห้งไง
1: ใช้อย่างต่อเนื่องและเป็นประจำคุณเพียงแค่ขยันทาค่ะ
0: ขยัน
1: บอกเลยว่ามีรีวิวให้เราดูเยอะแยะ
0: ถ้าคุณไม่เป็นฝ้าคุณก็ใช้ได้ใช้บำรุงให้เป็น brightening cream ไม่เป็นฝ้าใช้ได้นะใช้ไปเลย
1: แต่ว่าความหมองคล้ำมาคุณเจอแน่นอนทุกวันอยู่แล้วบางคนตื่นมาล้างหน้าแล้วหูยวันนี้ผิวพรรณมันไม่สดใสเลยทำยังไงดีลองทาลองทาเพราะว่าตูนอ่ะลองแล้วตูนบอกว่าเฮ้ยแต่ว่าฝ้าตูนอ่ะมีเพราะว่าตูนคลอดลูกไงเป็นฝ้าฮอร์โมนเปลี่ยนหนูอ่ะตัวหนูเองมีหนูมีลูกแล้วพอทาไปปุ๊บลองครั้งแรกตูนก็ตกใจเลยว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนฟีลลิ่งนะเพราะว่าความรู้สึกว่าครีมทาฝ้าจากแสงแดดอ่ะเวลาทาแล้วผิวมันจะแห้งแต่ตัวเนี้ยผิวมันชุ่มชื้นค่ะพี่
0: เพราะอะไรรู้มั้ยเพราะว่าตูนเนี่ยเป็นคนหน้าแห้งมาก
1: จําได้จริงๆผิวหนูลอกเป็นขุยเลยแต่หนูทาได้แล้วก็เป็นเจ้าแม่ผิวแพ้ง่าย
2: แสบมั้ยอ่ะ
1: ไม่รู้สึกแสบรู้สึกว่ามันชุ่มชื้น
0: อ
1: ่ะแล้วก็จะรู้สึกว่าหุ้ยหน้ามันกระจ่างใสเนา
0: ะ
1: มันแลดูว่าวันนี้หน้ามันสดใสกว่าปกติก็คือทาอย่างต่อเนื่องเป็นประจํา
2: 14วันลองสังเกตตัวเองนะคะว่าตัวเองรู้สึกยังไง 95% ของที่ผู้ทดลองใช้มาเนี่ยเขาพึงพอใจสุดๆและที่สำคัญคุณเห็นตรงนี้ไหมสูตรพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนัง
0: ตรงนี้แหละตรงนี้แหละการันตีตรงนี้แหละเพราะงั้นพี่ตั๊กบอกเลยว่าปีกว่าไม่ใช่แล้วทำอาทิตย์นี้พรุ่งนี้ขายไม่ใช่
1: ไม่ใช่
0: ปีกว่าพี่ตั๊กทดสอบเยอะมาก
1: ต้องรีบซื้อรีบโทรเราให้เนี่ยนะคะไปทั้งหมดที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้เลยคุณผู้ชมค่ะ
0: 8 ชิ้น
1: นี้1,090 บาทน้องไม่หาซื้อข้างนอกได้ไหมพี่ตั๊ก
0: ไม่ได้ค่ะ
1: ต้องซื้อ
0: เฉพาะที่นี่เท่านั้นเราไม่มีวางขายบอกเลยว่าไม่มีวางขาย
1: แล้วเราส่งฟรีนะคะ
0: ส่งฟรีทั่วประเทศ
1: ไม่มีค่าจัดส่งด้วย
0: จ่าย
1: เท่าไหร่นะคะ
2: 1,090
0: เท่านั้นนะคะ110
2: แล้วก็ราคาเปิดตัวได้ครีม4สตาร์คอลลาเจนให้ด้วยอีก3ซอง
0: พูดถึงตัวนี้ครีมประดาวซึ่งพี่ตั๊กขายมาหลายปี
1: นี่คือขนาดขายจริง
0: จริงแล้วมีขายอยู
1: ่
0: เอาบางคนอาจจะถามว่าเอ๊ะแล้วมันทายังไงทาทีละตัวก็ได
1: ้
0: หรือจะทา2ตัวก็ได้ถ้าทา2ตัวก็ทำทาแอนตี้เมลาสมาลงไปให้ซึมแล้วก็ทา
1: ปลาดาว
0: ปลาดาวแล้วก็ทากันแดด
1: ตามจบเลย
0: จบเลยได้2ตัวก็ได
1: ้แล้วคุณผู้ชมเห็นซองแบบนี้เนี่ยนะคะไม่ใช่ว่าเขาใช้ได้แป๊บเดียวขออนุญาตบีบเนื้อครีมออกมาแม
0: ่โอ๊ยเอาเนาะ
2: เฮ้ย
0: เอ
2: ายังไม่หมดเราให้ไป3ซองนะ
1: ยังไม่หมดนี่คุณ
0: เอามาแบ่งให้พี่หน่อย
2: นี่ยังมีไม่หมดนะมีในซองอยู่นะ
1: นี่คุณ
0: เยอะนะนี่ยังไม่หมดนะ
1: ใช้เนี่ยก็คือเป็นอาทิตย์ทาหน้าแล้วก็ทาคอพี่ตะบูให้โบกคอเยอะๆเพราะว่าผู้หญิงเราเนี่ยมันมีจุดเหี่ยวคออ
2: ย่า
1: ให
2: ้เหี่ยว
0: คอนี่ต้องทาเยอะๆ
1: ทาโบกปลาดาวไปเยอะๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเซตนี้ให้รีบโทรเพราะว่าของมีจำนวนจำกัดเพียงแค่100เซตเท่านั้น 1,090 บาท
2: เหลือไม่ถึง100เซตแล้วคุณผู้ชมคุณได้ไปซื้อ4ฟรี1นะคะสำหรับครีมบำรุงเรื่องฝ้าขาดเป็นดำจากแสงแดดแล้วก็ให้ครีมปลาดาวไปด้วยอีก3ซองท
1: ั
2: ้งหมดนี้ 1,090 ส่งฟรีสินค้าไปถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินปลายทางตอนนี้รีบโทรมาตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอแล้วรีบสั่งจองสิทธิ์ไว้ด่วนตอนนี้เลย
0: ต้องโทรให้ทันบอกเลยแล้วพี่ตั๊กเอาหน้าตัวเองการันตีนะคะ
1: ยู
0: ราแอนตี้เมลาสมาไบรท์นิ่งครีมเนี่ยตัวนี้เนี่ยนะสำหรับผู้หญิงที่มีปัญหาในเรื่องฝ้ากระจับแดดจริง
1: ๆวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะพี่ตั๊กกับพวกเราลาไปก่อนเลยสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: ค่ะ
0: 90บาทราคานี่พิเศษจริงๆมีเฉพาะที่นี่ที่เดียวเท่านั้นคุณได้ยูราแอนตี้เมลาสมาไปทั้งหมด4แล้วบวกให้อีก1เป็น5แล้วครีมประดาวที่เป็นไวท์เทนนิ่งครีมให้อีก3ซอง
2: ตกแค่หลอดละ100กว่าบาทเท่านั้น
1: แล้วเราส่งฟรีนะคะ
0: ส่งฟรีทั่วประเทศ
1: ไม่มีค่าจัดส่งด้วย
3: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: ู้ชมครับวันนี้อยู่กับเตาแก๊สตัวใหม่นะครับคุณผู้ชมครับนี่คือเตาแก๊สคอมโปนะครับซึ่งเป็นเตาแก๊สหัวคู่และเป็นหัวคู่แบบหัวเทอร์โบไฟร้อนไฟแรงนะครับเตานี้เราผัดครับผัดกันไฟลุกแบบนี้เนา
1: ะ
0: อร่อยนะครับส่วนอีกหนึ่งเตาเราตั้งคู่ทำพร้อมกันได้เลยเธอ
1: ใช่แล้วเนี่ยนะคะจะต้มจะย่างจะผัดจะทอดนะคะทำกับข้าวคาวหวานพร้อมกันได้
0: ถูกต้อง
1: แต่ใดๆแล้ววันนี้ได้เตาใหญ่ๆแบบนี้อันนี้หน้าเตาใหญ่มากนะ
0: หน้าเตาใหญ่
1: วางภาชนะชิ้นใหญ่ๆได้เลยเนาะอันนี้เป็นหัวคู่เทอร์โบค่ะนะคะ

0: เนี้ยเป่าหัวคู่แบบ1แถม1ตอนนี้ยังทันนะคะแต่ใครโทรช้าไม่ทันแน่นอนเอาแบบเหมือนกันแบบนี้เลยมีการรับประกันให้ด้วยแล้วคุณพี่จะทำเมนูอะไรคะวันนี้
1: วันนี้ทำรัดหน้ากินกันครับน้องมะเหมี่ยวคุณผู้ชมครับเป็นรัดหน้าเส้นใหญ่แบบว่าเอาไปทอดกับกรอบแบบนี
0: ้อู้น่าอินมากนี่แหละ
1: เห็นบ้าเธอ
0: ไฟมันต้องแรงเนาะ
1: ถูกต้อง
0: ไม่งั้นลงไปก็แบบเงียบหาย
1: ตั้งน้ำมันให้ร้อนเลยนะครับตั้งน้ำมันให้ร้อนจัดแล้วก็หรี่ไฟลงนิดนึงนะฮ
0: ะ
1: ก็จะได้เส้นหมี่กรอบแบบนี้เลยหมี่ของเรา
0: เส้นใหญ่
1: ของเราก็เอาไปใส่แป้งใส่ไข่นิดนึงนะครับเป็นแป้งทอดกรอบสำเร็จรูปครับนี่ดูดิน่ากินทำขายได้ครับ
0: พอทอดเสร็จปุ๊บนะคะอันนี้ก็จะเป็นน้ำราดหน้าทะเลแล้วก็เคี่ยวไปเห็นปะวันนี้โทรให้ทันเหลือเตาละ695 บาท
1: ถูกต
0: ้อง
1: น่ากินนะเธ
0: อ
1: นะครับน่ากินแบบนี้นะครับมันอยู่ที่หนึ่งเราเลือกวัตถุดิบอยู่ที่ฝีมือของเราและที่สำคัญอยู่ที่ไฟจากเตาแก๊สของเรา
0: วันนี้1แถม1ค่ะ1แถม1คือได้เตาแบบนี้เตาคู่แบบนี้อันนี้อันใหญ่1 อันและได้แบบฝาแฝดอีก1อันนะคะเตาเป็นแบบหัวเหมือนกันเป๊ะๆเลยพร้อมกับการรับประกันอีก1ปีด้วยนะคะย้ำทั้งหมดเนี้ยส่งฟรีของชิ้นใหญ่ขนาดนี้ส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านถึงหน้าบ้านค่อยไปจ่ายตังค์ 1,390 บาทไม่มีเก็บอะไรเพิ่มแล้วเท่านี้เน็ตๆเลยเหลือชิ้นละ695 บาทตอนนี้ดูอยู่รีบไปโทรค่ะ
1: โทรครับ

0: ณภาพของเตาคือดีมากหน้าเตาเป็นสแตนเลสดูแลง่ายเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายแล้วตัวนี้ค่ะนะคะเป็นหัวคู่แบบเทอร์โบไฟร้อนไฟแรงเนี่ยเห็นไหมอันนี้คือหัวเตาใหม่มันต้องเป็นแบบนี้นะคะฉะนั้นเนี่ยช่วยแบบเขาเรียกว่าอะไรทำให้เตาไฟมันแรงขึ้นเพิ่มแรงดันแก๊สให้มันแบบอาหารมันสุกไวขึ้นและก็สามารถเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายและความแข็งแรงของหน้าเตาคือเป็นสแตนเลสเหมือนกันแต่สแตนเลสแบบหนาเนี่ยไม่บุบไม่ยุบนะคะทนทานพร้อมกับการรับประกันอีก1ปีโทรให้ทันนะคะวันนี้เอาโปรไปเลย2อัน
1: ซื้อ1แถม1
0: ใช่ 1,000
1: กว่าบาท
0: จริง
1: ส่งให้ฟรีเก็บเงินไปทางคุณผู้ชมครับรีบโทรครับเหลือตัวละ600กว่าบาท
0: ใช่แล้วแบรนด์เนี้ยโอ้โหคุ้มค่าแบรนด์นี้แบรนด์ดี
1: ถูกต้องครับคุณผู้ชมครับนะเตาแก๊สที่ไฟร้อนไฟแรงเวลาทอดอะไรอ่ะมันก็จะน่ากินแบบนี้ครับ
0: เนี่ยอา4หัวเตานะเอาไปต่อยอดได้เลยทำเป็นแบบขายหน้าโรงเรียนนู่นนี่นั่นไปรับออเดอร์ในหมู่บ้าน
1: นะคือคนไทยอ่ะส่วนใหญ่จะหนักเรื่องอาหารผัดกับทอดนะครับแต่ถ้าเกิดเตาแก๊สเราไม่ดีนะครับผัดออกมาก็ไม่อร่อยทอดออกมาก็อมน้ำมันเพราะฉะนั้นครับบางทีเราเอ๊ะทำไมช่วงนี้เราทำอาหารไม่อร่อยทำไมอาหารเราทอดออกมาปลามันอมน้ำมันจังเลยให้ดูที่ไฟจากเตาแก๊สรุ่นนี้ครับบอกเลยครับเป็นหัวเทอร์โบนะครับเป็นหัวแบบฟู่นะครับทั้ง2หัวใน1เครื่องแบบนี้เลยครับ
0: ฉะนั้นวันนี้ได้ไฟที่แบบแรงสม่ำเสมอค่ะนะคะตัวนี้นะคะคุณภาพดีแล้วก็อีกอันนึงก็แบบเคี่ยวน้ำจิ้มไปด้วยทำอาหารได้พร้อมกัน
1: อุ้ยแบบนี้เลยหน้าโรงเรียนแบบนี้เลย
0: อุ้ยอุ้ย
1: นะแบบนี้เลยนะจ๊ะร้อนนะเธอร้อนนะไม้มันร้อนนะ

0: คุณแม่เอาไปทำแบบนี้เนี่ย
1: คุณผู้ชมครับนี่เห็นป่ะอันนี้ยกให้เห็นเลยว่าเราทอดไฟแรงๆจากเตาแก๊สตัวนี้แล้วไม่อมน้ำมันนะครับ
0: ฉะนั้นวันนี้จะทำกินเองก็ได้จะไปต่อยอดเนาะทำขายก็ได้ค่ะวันนี้ตกเตาละ695บาท
1: วันนี้เตาแก๊สนะครับกลับมาเป็นแบบว่าซื้อ1แถม1ปกติจะไม่ค่อยมีนะครับปกตินะครับแบงค์เทา1ใบอ่ะ 1,000 อ่ะซื้อเตาแก๊สได้เครื่องเดียวแต่ตอนนี้เปิดมาเจอกันนะครับ1390บาทได้เตาแก๊ส2เครื่องแบบนี้เลยนะจ๊ะ
0: ใช่แล้วพร้อมกับการรับประกันอย่างละ1ปีทั้งของหลักของแถมส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านค่ะวันนี้ขอแค่โทรเบอร์ขึ้นให้ที่หน้าจอแล้วหรือจะสแกน QR Code ก็ได้เอาโปรนี้ไปเลยค่ะ
1: ผู้ชมต้องรีบนะครับเพราะว่าถ้าหมดแล้วหมดเลยนะครับ

0: ันมาเยอะๆนะคะตอนนี้อาจจะต้องรอสายหน่อยแต่ว่าได้ของแน่นอนถ้าโทรติดค่ะเพราะว่าวันนี้ได้แบบ1แถม1ย้ำนะแบบ1แถม1ได้2เตาแบบนี้เตาใหญ่แถมเตาใหญ่นะคะเฉพาะร้อยสายแรกเท่านั้นซึ่งตอนนี้ยังทันค่ะ4หัวเตาทำกับข้าว4อย่างพร้อมกันเลยพร้อมกับการรับประกันอย่างละ1ปีด้วยได้แบรนด์แท้แน่นอนวันนี้กดได้โทรเลยคุณผู้ชมค่ะแล้วทำอะไรก็ทันหน้า
1: ท่านยังมูฟออนจากลูกชิ้นไส้กรอกทอดไม่ได้เดี๋ยวทอดให้ทีมงานกินคุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่าเตาแก๊สที่บ้านเก่าแล้วมันไม่ปกติแล้วอยากให้เปลี่ยนเนาะอย่าไปเสี่ยงใช้เลยวันนี้นะครับจ่ายเงินพันกว่าบาทได้เตาแก๊สใหม่ๆให้คุณพ่อคุณแม่ให้ตัวของคุณเนี่ยได้ทำกับข้าวให้สบายใจอยู่ที่บ้านนะวันนี้ได้1แถม1ลองถามข้างบ้านดูว่าอยากได้ไหมหารกันเธอทักไปในไลน์กลุ่มเพื่อนก็ได้นะครับบอกว่าเออเอาไหมเนี่ย1,390 บาทหารกัน600กว่าบาทเอง
0: แต่ใดๆแล้วต้องซื้อไปก่อนนะแม่เพราะว่าเดี๋ยวไม่ทันค่ะโทรก่อนต่อสายก่อนเดี๋ยวจะหมดแล้วนะคะเพราะว่า1แถม1แบบนี้มีเฉพาะในรายการมีเฉพาะตอนที่เห็นเรา2คนอยู่นี้เท่านั้นแรงไฟแรงแก๊สสม่ำเสมอแน่นอนเพราะหัวเตาเนี่ยเป็นหัวเตาใหม่แบบเทอร์โบค่ะ
1: ถูกต้องครับคุณผู้ชมครับย้ำนะฮะถ้ายังเห็นรายการนี้อยู่แปลว่าของยังมีแต่ถ้าเกิดไม่เห็นแล้วคือหมดอยากได้อย่าตัดสินใจนานรีบซื้อ1แถม1จ่ายหน้าบ้าน1,390บาทเก็บเงินปลายทางโทรมาเลยครับเบอร์อยู่ที่หน้าจอครับ
0: เหลือชิ้นละ695บาทค่ะวันนี้คุณผู้ชมโทรมานะคะวันนี้หมดเวลาของเรา2คนแล้วลาไปก่อนต่อสายไว้นะคะสวัสดีค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
4: รายการต่อไปนี้มีบริการเสียงบรรยายภาพและคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกรับชมได้จากเครื่องรับโทรทัศน์หรือกล่องรับสัญญาณดิจิทัลทีวี
5: สัญลักษณ์ AD ตัวหนังสือเสียงบรรยายภาพสัญลักษณ์ CC ตัวหนังสือคำบรรยายแทนเสียง
6: อย่านึกนะว่าฉันมองไม่เห็นน่ะแหมยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ยิ้มหวานคุยกับแม่ค้าติ่มซำน่ะพี่แกจะจีบเขาใช่ไหม
7: พ่อไม่ได้จีบแต่ขนมจีบโอ้ยจมูกบวมเลยอ่ะ
6: เพราะแกนั่นบวมบานอยู่แล้ว
1: อะไรใจเย็น
6: นะอย่านะ
1: อย่าพึ่งตีกัน
6: ดูดิมาต่อหน้าต่อตาน้ำมันจะทำ
1: เ
6: ล
1: ยโอ้ไม่มีอะไรหรอกครับนะอย่าตีกันนะครับเดี๋ยวผมไปซื้อไส้กรองน้ำก่อน
6: จ้าจ้า
1: อย่าตีกันนะบอกกับฟังเลยโอ้าวพี่หน่อยสวัสดีครับ
8: อ๋อสวัสดีจ้าม
1: าซื้อไส้กรองน้ำเหมือนกันเหรอครับ
8: ใช่จ้าอ๋องั้นพี่กลับก่อนนะพอดีต้องรีบกลับไปจัดกับผัว
1: จัดอะไรนะ
8: จัดสวน
1: จัดสวน
8: พอดีผัวพี่เพิ่งซื้อต้นไม้มาใหม่ไงงั้นพี่ไปก่อนนะคะ
1: ครับสวัสดีครับ
8: จัดกันให้ดีๆนะ
9: สวัสดีค่ะพี่เอิร์ธ
1: สวัสดีครับ
9: มีอะไรให้หนูช่วยไหมคะ
1: พี่อยากได้ไส้กรองใหม่นะครับแต่ว่าพี่จำไม่ได้ว่าที่บ้านพี่ใช้ไส้กรองแบบไหน
9: ไม่ต้องห่วงเลยค่ะเพราะว่าที่นี่มีไส้กรองสำหรับเครื่องกรองหลายประเภทเลยค่ะให้ทางเราไป

0: ก็ได้นะคะ
1: ดีเลยครับถ้าอย่างนั้นเป็นสักวันศุกร์ตอนบ่ายๆเข้าไปแล้วกันครับ
0: ได้ค่ะ
1: โอเคครับ
2: โอ้โหพนักงานที่นี่น่ารักดีเนาะพี่ก็อยากเปลี่ยนมั่ง
0: เปลี่ยนไส้กรองน้ำเหรอคะ
2: เปลี่ยนเมียจ้ะ
3: เปลี่ยนชีวิตเลยไหมเอาไหมเอาไหม
4: รอเล่นไหมรอเล่นไหมรอเล่น
5: ไม่ใจเย็นเย็นนะโอเคนะงั้นตีกันไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมกลับบ้านก่อนไปดูแลน้องเชิญนะครับป่านนี้ไม่รู้ทำกันบ้านเสร็จหรือยังอย่าทำร้านก็พังนะครับ
6: ชอบเหมือนสิงโตไหมคะพี่พลา
7: เหมือนค่ะแล้วพี่ราคาเหมือนอะไร
6: เหมือนลิงบาบูไหมคะหรือว่าถ้าพี่พอลล่าไม่อยากเป็นลิงเป็นตัวอื่นก็ได้นะคะ
7: ตัวอะไรคะน้องเชอร
6: ์หมาในค่ะ
7: ทุเรศกว่าเดิมอีกอ่ะเป็นลิงแบบเดิมก็ได้ค่ะเหมือนไหมเฮ้ยน้องสันเฮ้ยพี่เองอย่ามาเวอร์อย่ามาเวอร์มานี่เลยน้องสัน
8: แต่งอะไรของพี่เนี่ย
7: ต้องแต่งให้จัดเต็มอย่าน้อยหน้าพี่เลย
6: พี่สันพี่สันอยากเล่นเป็นตัวอะไรคะ
7: เออ
6: ควายป่าไหมเชอร์เตรียมเขาให้แล้ว
7: ใส่เลยใส่ใส่ใส
8: ่เชอร์พี่ขอโทษนะพี่คงเล่นกับเชอร์ไม่ได้แล้วอ่ะพี่ลืมไปว่าพี่นัดกินข้าวกับพี่บีมเขาไว้
7: อ้าว
6: พี่ซันแต่พี่ซันสัญญากับเชอร์ไว้แล้วไม่ใช่หรอว่าจะเล่นกันอ่ะคนขี้ตัว
8: นี่เชอร์พี่ก็เล่นกับเชอร์บ่อยแล้วไงอย่างเมื่อวานเนี่ยเราก็เพิ่งเล่น MV กันจำได้ป่ะ
7: โอ้นี่พูดถึงเพลงยังติดหูอยู่เลยค่ะหอยกิบกี่กี่กิบกี่เก็บหอยกิบกี่กี่หอยเชอร์รี่ลี่เชอร์รี่เก็บหอยเชอร์รี่ลี่อันนั้นอันนี้กับหอยเนาะอันตัวอันใหญ่กับหอยเนาะหอยกิบกี่กี่ไ
8: ปพี่จะร้องทำไมเนี่ย
7: ติดหู
8: คือผมเพิ่งเอาเพลงไอชิปกับเดลขายถั่วออกได้ไม่กี่วันพี่จะเอาเพลงใหม่ยัดผมอีกแล้วเอาละไม่เอาเออเล่นกับพี่พลาไปก่อนนะเดี๋ยวพี่มาร อไหม
7: โอ้รอ
6: พี่ซันอย่าเพิ่งไปพี่ซันพูดแบบนี้ตลอดเลยแล้วอย่างเงี้ยเราเหลือสิงโตกับลิงแล้วอย่างงี้เราจะทำยังไงกันดีอ่ะ
7: งั้นเอางี้ไหมคะเดี๋ยวทำหางให้พี่แล้วเราก็เปลี่ยนเรื่องเป็นราชสีกับหนูไหม
6: ไม่เอาค่ะเธอไม่อยากเล่นแล้ว
7: โอ้ยพี่แต่งหน้ามาเต็มไม่เล่นแล้วเหรอคะ
6: ใช่ค่ะ
7: งั้นพี่ไปล้างหน้าแล้วนะไหนๆก็แต่งมาขนาดนี้แล้วเอาสักหน่อยดีกว่า
1: เป็นอะไรตาต้องเชิญดูทีวีแบบนี้ทำกันบ้านเสร็จหรือยังคะ
6: ยังค่ะ
1: นั่นไงพี่เอิร์ทบอกแล้วใช่ไหมว่าต้องทำการบ้านเสร็จก่อนถึงดูทีวีได
6: ้แต่วันนี้วันเสาร์นะคะพี่เอิร์ทเดี๋ยวค่อยทำพรุ่งนี้ก็ได้ค่ะ
1: ไม่ได้ค่ะน้องเชอร์ห้ามผลัดวันประกันพรุ่งนะคะ
6: เชอร์ไม่ผลัดวันก็ได้ค่ะเปลี่ยนไปต้มแทน
1: ไม่ต้องเล่นมุกเลยมานี่เลยมานี่เลย
9: บ้านคุณอยู่เขาทำไมเนี่ย
1: ปิดทีวีก่อนนะคะยังดูไม่ได้ต้องทำกันบ้านก่อนแล้วก็อาบน้ำนอนโอเคดูซิโอ๊ยต้นปีกันเลย
10: นี่เชอร์
1: สิ
10: แอบเล่นหุ่นยนต์พี่อีกแล้วใช่ไหมฮะ
6: เปล่านะคะ
10: เปล่าเหรอสาระมันเป็นแบบนี้ฮะ
6: ทำไมเชอร์จะเล่นไม่ได้ล่ะคะพี่วินวันก่อนคัตเตอร์มาพี่วินยังให้เล่นได้เลย
10: นี่มันหุ่นยนต์พี่พี่จะให้ใครเล่นก็เรื่องของพี่แต่พี่ไม่ให้เชอร์เล่นเข้าใจไหม
6: พูดแบบนี้ตลอดเลย
1: อย่าไปหัวซ่าน้อง
10: ดูดิ
1: เออมันก็ง่ามดี
10: ง่ามไหนวะ
1: ไปทำการบ้านได้แล้วนะคะ
6: ก็ได้
1: เสร็จแล้วค่อยมาดูทีวีโอเค
10: น้องมึงอ่ะ
1: น้องมึงกับน้องกูกันแหละ
10: สอนน้องอีกนิดนะมึงแน่นี
1: ่เอ้ากับลิมิเต็ดดิชั่นได้นี่
7: ทำไม
6: ม่เห็นหน้าอยู่เหมือนบ้านอื่นเลย
9: แล้วหนูอยากไปอยู่ที่อื่นไหมล่ะ
6: อยากสิเฮ้ยเสียงใครอ่ะพี่เป็นใครอ่ะคะแล้วเข้ามาในบ้านได้ยังไง
9: ไหนลองทายสิสวยๆมีฟีล
6: พิตตี้ไก่ย่าง
9: เฮ้ยไม่ใช่เอาใหม่ลองทายใหม่สวยๆมีฟีล
6: เซ็นจ้ะ

0: ชื่อบลูพักจีรามนชัยตระกูล
1: มาใหม่ก็ศึกษาบ้างดิว่าที่นี่เขาอยู่กันแบบไหน
0: เป็นมาเฟียถึงจะมีที่นั่งเรียนได้อะ
2: เตือนแล้วไงว่าอย่าเข้าไปยุ่งกับโตเกียว
1: ก็มานามสกุลคุงบุรี
3: เข้ามาคุยด้วยตอนนี้จะเอาอะไรอะ
1: คือเราว่าเราชอบบลูอะ
4: ใครที่มันคบค้ากับพวกบนชัยตระกูลห้ามมาเหยียบบ้านคงบุริมเด็ดขาด
5: โตเกียวลูกไม่ได้คบกับลูกสาวบ้านนั้นใช่ไหมลูก
1: เราอ่ะจะไม่เลิกกันเพราะผู้ใหญ่คนอื่นแต่ถ้าเราจะเลิกกันอ่ะมันต้องเป็นเพราะว่าเราไม่รักกันแล้ว
6: เราจะดีเราสองคนจะไปดีไหม
7: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตเริ่มวันเสาร์ที่5กันยายนนี้พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเรียลโทรออก
8: บีถูกหวยชุดรางวัลที่1ได้เงินรางวัลไปทั้ง60ล้านบาท
9: แล้วก็คงไปจ้างเดซนี่อีกทีน
10: ึงเอ๊ะมันเคสที่สำเร็จแล้วแท้ๆแล้วเนี่ยไม่ครบ45วันเราก็ต้องคืนเงินเขา
9: ไม่ต้องคืนเงินหรอกครับทางเราจะทำให้เลิกกันอีกรอบให้ได
11: ้พี่ไงนะพี่บอส
9: นั่นโหลพนักงาน Backup Service Team B ฉันดึงตัวมาช่วยเคสนี้เป็นกรณีพิเศษ
12: ติดตามชม Backup Service บริษัทลดรักเลิกทุกวันจันทร์เวลา 2:30 น.ทางช่อง GMM 25
13: ให้กฎหมายคนที่ไม่เคยเป็นเหยื่อไม่เหมือนเข้าใจ
14: สิ่งที่กูห่วงที่สุดไม่ใช่คดีด้วยซ้ำ
15: แล้วคืออะไร
14: ห่วงมึงอะ
16: ตอนนี้ทุกคนกำลังเฝ้ารอตอนจบในเมครอสอยู่บางทีตอนจบเนี่ยมันอาจจะอยู่ที่จุดเริ่มต้นของเรื่องนี้ก็ได้ใช่ไหมครับไดเซนเซ
12: ติดตามชมมิสเตอร์คิวมังงะสั่งตายทุกวันอังคารเวลา 2:30 น.ดูทีวีช่อง GMM 25
17: เปิดประสบการณ์ออกนอกกรอบตามเสียงหัวใจเรียกร้องของนายคนนี้นัทรัสโมลิตเลอร์กอง
18: สวัสดีครับไปไหนครับให้ผมไปส่งไหมครับไม่คิดตังค์ครับ
17: ขับแท็กซี่เนี่ยนะ
18: ขออนุญาตดูนะครับทางไลน์เขาบอกให้ผม
19: ต่อไม่ยอมต่อไม่ยอม
18: คงใกล้แล้วล่ะครับ
19: โอ้ย
17: ทำเป็นเล่นความสนุกแบบนี้ติดตามได้ในดาราล็อกเล่นอาทิตย์นี้บ่ายโมงตรงเจอกันทางช่อง GMM 25ครับ
20: ดาราล็อกเล่น
17: อะไรครับเนี่ย
21: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการมหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ททอล์คที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่

0: กับผมทินโชคกมลกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปทาง GMM 25
1: พี่เป็นนางฟ้าจริงๆเหรอคะ
2: ใช่
1: แล้วทำไมพี่แต่งตัวอย่างนี้คะไม่เห็นเหมือนนางฟ้าในนิทานเลย
2: นางฟ้าเฉยๆแบบนั้นน่ะมีแต่ในนิทานนางฟ้ายุคใหม่ต้องใส่ใจสุขภาพนางฟ้าจะสวยได้ยังไงถ้าไม่ออกกำลังกายฉันได้ยินคำพูดของหนูไงหนูเบื่อที่นี่ไม่ใช่หรอจะให้อยากไปที่อื่นอ่ะฉันช่วยได้นะ
1: ฮะนางฟ้าจะรักพาตัวเชื่อไปเหรอคะ
2: กลับมานี่ก่อนฉันจะรักพาตัวหนูทำไมฉันมีเวทมนต์จะเสกให้หนูไปอยู่ที่นู่นที่นี่ที่นั่นหรือที่ที่หนูอยากอยู่ก็ได
1: ้นางฟ้ามีเวทมนต์จริงๆเหรอคะงั้นลองเสกไอติมให้เชอร์กินหน่อยได้ไหมคะเชอร์อยากกินไอติม
2: ลองของได้เลยจัดไปโอ้มันละกุ๊กกุ๊ยมันละกุ๊กกุ๊ยมันละกุ๊กกุ๊ยเพียงเฮ้ยเป็นไงมาเป็นถัง
1: เสกได้จริงๆด้วยอ่ะน่ากินจังมากินด้วยกันไหมคะ
2: ตามสบายเลยจ้ะฉันไดเอทอยู่อ่ะถ้ากินไอติมไปเดี๋ยวจะไม่มีซิกแพคแล้วนี่หนูยังอยากไปอยู่ที่อื่นอยู่ไหม
1: อยากสิคะพี่ๆบ้านเนี้ยน่าเบื่อเชื่อว่าเชื่ออยากไปอยู่กับคนอื่นมากกว่าค่ะ
2: แล้วใครล่ะ
1: อยู่กับใครดีนะอยู่กับพี่มาขินดีกว่าอย่างน้อยพี่มาขินก็ยังมีเวลาเล่นกับเชอตลอดไม่เหมือนพี่สันชอบทิ้งเช
2: อพี่มาขินพี่เล่นกับตอนเด็กๆใช่ไหม
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
2: ได้จัดไปโอ้มาเลยกึ๋ยมาเลยกึ๋ยมาเลยกึ๋ยมาเลยกึ๋ยเพียง

0: ไหนเนี่ยพี่มาคินนี่นางฟ้าเสกที่ชอบมาอยู่กับพี่มาคินได้จริงๆเหรอเนี่ย
1: นางฟ้านางฟ้าเสกนางฟ้าเสกล่ะน้องเธอน้องเธอก็อยู่กับพี่มาตั้งแต่พ่อแม่ตาแล้วนะ
2: แสดงว่า
3: ล่ะแล้วก็ฝันแล้วเธออีกแล้วใช่ไหม
0: ฉันคิดถึงพี่มาคินจริงเลยพี่มาคินยังไปไหนนะอยู่กับเชียร์ทั้งวันนะคะ
1: พี่ก็ไม่ได้ปัญหานะพี่ก็อยู่กับน้องชอบเพราะว่าพี่คุยอยู่แล้วนะ
0: เย้พี่เป็นใครโชว์คิดไม่ผิดเลยที่เลือกมาอยู่กับพี่มาคินงั้นเราไปเล่นในบ้านกันเถอะค่ะตรงนี้ร้อนร้อน
1: กันเนี่ยบ้านเรา
3: ตาหน้าอย่างเงี้ยแสดงว่าคิดถึงบ้านที่อยู่กับพ่อแม่สิ
1: ธนาคารเขายุบไปตั้งนานแล้วแหละ
0: นั่นแสดงว่าคืนนี้เราก็ต้องนอนที่นี่เหรอคะ
1: ใช่เราก็ต้องนอนที่นี่แล้วน้องเชิร์ก็นอนที่นี่อยู่ทั้งวันทั้งคืนอยู่ละ
3: ตัดใจแปลก
0: ๆไม่เป็นไรค่ะเชิร์แค่ได้อยู่กับพี่มาขินฉันก็โอเคแล้วค่ะ
1: พอแต่พูดช้าแล้วเธอเลยป้าเรียร้อยพอมาแล้วฮะแสะเดี๋ยวจะไม่ทักขา
0: ทำไมเราต้องขายพวงมาลัยด้วยคะ
1: ก็ถ้าเรามาขายพวงมาลัยนี่นะเราจะเอาตาที่ไหนไปซื้อข้ากินล่ะ
3: ป้าเรียร้อยให้แสะเลยป่ะเดี๋ยววันนี
0: ้พี่จะพาไปขายที่ไหน
1: น้องเชยแย่ร้านเนี
0: ่ยไม่รู้ค่ะฟังดูแล้วน่าสนุกดี
1: รีบไปขายเถอะขายแล้วนะเดี๋ยวพี่มาขายนะ
3: เลือดโต้ดึกเข็มมานะโอเคตอนนี้

0: วดขาชั่วหน่วย
1: แค่เดินไปเรื่อยๆแหละจนกว่าจะขาหมออ่ะ
0: งั้นเราขายพวงละบาทไหมคะจะได้หมดเร็ว
1: ๆขาพวงละบาทจะบ้าเหรอเนาะเชองั้นก็เลียจาป่าไปเลยต่อกี่หรอค่าเน
0: ี่
1: ย
0: เชอไม่อยากขายแล้วอ่ะไม่หนุกเลย
2: เด็กที่ไหนอะคะทำไมรู้จักพวกเราอะ
0: ก็เชิงไงคะจำเชิงไม่ได้หรอ
3: โหเชิง
4: เชิงไหนพี่ยาว
5: นี่ก็เป็นมิจฉาชีพปะเนี่ยฮะถ้ามันเป็นรู้จักเราเนี่ยจะมาขอเงินใช่ไหมฮะมิจฉาชีพเปล่าฮะ
6: บักวินไม่ใช่
5: เหรอ
6: จำไม่ได้เหรอต้องเชิญลูกพ่อเราไง
5: เฮ้
6: ก็ตอนแรกๆน้องที่ทนายจะให้เราเอามาเลี้ยงไงแต่น้องไม่ยอมมาไงอยากอยู่กับพี่เลี้ยงไง
2: นี่อยากอยู่กับพี่เลี้ยงแต่ดูสภาพน้องเขาเหมือนลูกหมาในบ้านเลยอะค่ะ
0: ใช่ค่ะตอนนี้เชอหิวหิว
4: อ่ะนี่น้องกินเถอะ
0: ขอบคุณค่ะ
4: เฮ้ยหรือว่าเอาของย่างให้น้องกินดีพี
5: ่เอาไปแล้ว
4: เดี๋ยวไก่ไปก่อนแล้วกัน
0: ขอบคุณค่ะ
4: ต้องสั่งข้าวเป็นจานเลยนะน้องจะได้อิ่ม
6: พี่ว่าดีกว่าไห
2: ม
6: ดีกว่าจานเดียวเลย
2: โอเคนะคะ
4: ไก่ก็ไก่ก่อน
7: เอาน้องไก่แล้วไม่กินอ่ะน้อง
0: กินไม่ทันค่ะก็พี่หันไม่หยุดเลยอ่ะ
4: กินแล
1: ้
4: ว
1: ไม่ได้นะไม่ได้นะกินไม่ได้อย่าขาพอมาลาไม่หมดเลยกินไม่ได้ไม่ได้
6: ไม่บอกกินไม่ได
0: ้ช่วยซื้อหน่อยได้ไหมคะไม่งั้นวันนี้เชิงไม่ได้กินข้าวแน่
6: เท่าไหร่คะเนี่ยทั้งหมดเนี่ยฮะ
0: ทั้งหมดก็เท่าไหร่คะพี่มาขิน
2: แล้วจะนับทำไม
4: อ่ะพี่เชิงพี่ให้เลยพันนึงไม่ต้องถอน
6: กระเป๋าเงินกูเอาไปเมื่อไหร่เนี่ยเอาไหม
5: ฉันว่านะเราไม่ต้องซื้อหรอกฉันดูข่าวมามันมีขบวนการหนึ่งนะเว้ยเอาเด็กเนี่ยมาขายของใช้ความน่าสงสารของเด็กเนี่ยแหละมาทำให้เราซื้อของของเขาถ้าเราไปซื้อเนี่ยก็เท่ากับว่าเราสนับสนุนคนพวกนั้นนะเว้ย
6: เอานะวินยังไงน้องก็ญาติเรานะเว้ยอ่ะ
5: เฮ้ย
6: พี่เหมาหมดเนี่ย200ได้ไหม
5: เออเนี่ยก็ใจอ่อนไง
8: หยุดนะตรงนี้ให้ของไม่ได้นะ
0: รอดแล้วเกือบโดนจับแล้วไม่ล่ะ
1: แล้วนี่หนูกลับมาทำไมก็อยู่พี่มาขินแล้วไม่ชอบหรออ
0: ยู่กับพี่มาขินน่ะไม่เห็นสนุกอย่างที่คิดเลยอะค่ะเหนื่อยก็เหนื่อยลำบากก็ลำบากเชิญเปลี่ยนไปอยู่กับคนอื่นได้ไหมคะทำเงียบอะคะไม่ได้หรอ
1: แป๊บนึงหายใจไม่ทัน
0: แบบนี้จะไหวไหมเนี่ยก็ได้ทำไมไม่เสกให้ตัวเองแข็งแรงล่ะคะจะได้ไม่เหนื่อย
1: ก็สวรรค์เขามีโครงการขยับวันละนิดพิชิตโลกอ่ะเขาจะเลยเข้าร่วมโครงการด้วย
0: มีงี้ด้วยหรออ
1: ่ะแล้วนี่หนูไม่อยากอยู่กับพี่มาขินแล้วอยากอยู่กับใครล่ะ
0: อยู่กับใครดีเน

0: ่อโลกล่มสลายอะไรคือสิ่งที่อันตรายที่สุดและมาร่วมเปิดโปงแผนสมคบคิดระดับโลกด้วยกัน
1: คืนนี้เวลา 23:30 นทางช่อง GMM 25ครับ
2: อย่างน้องก็เป็นได้แค่เด็กเลี้ยง
3: แต่เด็กเลี้ยงอย่างหนูก็ไม่เคยทำให้พี่จันต้องเสียใจ
2: กับเด็กที่ชื่อคีพวกอยู่แค่นอนด้วยกันหรือว่าคิดจะจริงจังกันด้วย
4: ถ้ายอมรับก็ได้อายังรักยูอยู่เจ
5: พี่ไปสืบประวัติน้องมาแล้วนะแต่นามสกุลตระกูลใหญ่เลยนี่ทำไมถึงยอมมาเป็นเด็กเลี้ยงจันล่ะ
4: ถ้าหนูบอกพี่จะออกจากชีวิตพี่จันป่ะ
6: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow ทุกวันพุธเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
7: กิจกรรมประจำเทอมนี้ของเราก็คือการที่เราต้องไปเข้าค่ายธรรมชาติที่ระยอง
8: ที่นั่นมันมีตำนานต้นไม้

0: ูบลักษ์ด้วยนะเว้ย
1: พวกมึงกูว่าวันเนี้ยขอบฟ้าแม่งทำตัวแปลกๆว่ะ
2: กูคิดว่ากูชอบมึงจริงๆกูขอจีบมึงได้ปะ
0: ลินไม่ได้อยู่นี่เหรอขอบฟ้า
3: ลินเงียบไปเลยนะเว้ย
4: ติดตามชมจุดจีบสายมูอันลัคกี้เดย์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
5: สายตรงลูกทุ่งอาทิตย์นี้พบกับแพรวาพัชรีแหม่มพิมานรำไก่มนตรา
6: เม้งสิทธิรัก
7: ให้เธอจีบจีดิบจีดิบจีบหน่อย
5: เที่ยวไปอร่อยไปพาไปสนุกกับคอนเสิร์ตลำยองหนองหินห่าว
8: เอาผัวไปเถินเอาผัวไปเถินเอาผัวไปเถินสิเอาผัวไปเถินเตรียมพับกบ
5: 14นาฬิกาที่นี่ GMM 25
9: ปรับทับความแซ่บแบบใหม่แบบสับกับนุ้ยสุจิราตัวแม่ของแท้พร้อมแชร์ทุกข่าว
10: เราเห็นใจแบบชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงอ่ะว่าเขาจะเอายังไงกันดีกับชีวิตของเขา
9: เจนนี่คำพรสาวแกร่งสายลุยพร้อมคุยทุกเรื่อง
11: ว่าข่าวฉีดหน้าบวมหน้าแล้วมีเยอะมากคุณผู้ชมดิฉันไม่ได้เป็นหมอแต่เป็นห่วงทุกคนนะคะ
9: ชมพู่ทันสิตาเฮฮาข่าวเมาส์พร้อมเล่าทุกมุม
10: งานนี้ไม่สนุกเพราะรางวัลใหญ่ไม่ได้ตกอยู่กับประชาชนนะสิทีนี้หลายคนก็บอกว่าล็อกหรือเปล่า
9: และพิธีกรข่าวเจ้าเดิมเพิ่มเติมคือ
12: แจ็คสีสุภางค่ะ
9: ข่าวแหกโค้ง 6:45 ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ทางช่อง GMM 25
13: Dex Club การ์ตูนร่วมขนส่งความสนุกความมันมาให้น้องๆทุกเช้าสุดสัปดาห์วันเสาร์เมื่อโลกกำลังถูกกลืนกินด้วยฝันร้ายมีเพียงเขาเท่านั้นที่จะปกป้องแอมออนอิดเทนชินมาสไรเดอร์เซตวันอาทิตย์ตามติดชีวิตมนุษย์ยักษ์สีน้ำเงินผู้โดดเดี่ยวหลังจากดาวเคราะห์บ้านเกิดที่ถูกทำลายโลกใบนี้จะเป็นบ้านใหม่ให้เขาได้หรือไม่ในอุลตร้าแมนเทโอแล้วเจอกัน 6:00 เช้าเสาร์อาทิตย์ทางช่อง GMM 25
14: อยู่คนเดียวก็ฟังฟัง
15: คิดออกหรือยังอยากอยู่กับใคร
16: ยังคิดไม่ออกเลยอะค่ะ
15: เฮ้ยงั้นคิดไปก่อนนะ

0: อกตัวเองที่เอจินดู
1: เธอคิดออกแล้วค่ะว่าจะอยู่กับใคร
0: ใคร
1: อยู่กับน้าจันอะไรดีกว่าค่ะเชอจำได้ว่าน้าหนาเขาอยากได้เชอเป็นลูกคราวเนี้ยไม่ลำบากแถมเขายังรักเชอและเอ็นดูเชอด้วยค่ะไม่เหมือนพี่วิน
2: เอาแน่นะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ได้จัดไปโอ้มันละกึกยมันละกึกยมันละกึกยมันละกึกยเพี้ยน
3: ลูกเชอตื่นแล้วเหรอลูกง่วงมากใช่ไหมเนี่ยหลับคาโต๊ะเลยอ่ะ
4: อย่างนี้แหละแม่เด็กอยู่ในวัยกำลังกินกำลังนอนน่ารักน่าเอ็นดูลูกเรา
1: น้าจันอะไร
3: เรียกน้าได้ยังไงคะ อย่างนี้ไม่ถูกต้องเราเป็นแม่ลูกกันนะตามกฎหมายแล้วด้วย
4: ใช่
3: ต้องเรียกว่าแม่ไรกับพ่อจันถึงจะถูกต้อง
1: อ๋อค่ะลืมไปเลยค่ะแม่ไรพ่อจัน
4: เดี๋ยวลูกกินข้าวเสร็จพ่อกับแม่จะพาไปเที่ยวนะลูกนะวันนี้ลูกเชออยากจะไปเที่ยวไหนพ่อจันแม่ไรจะพาไปเที่ยวทุกที่เลย
1: เป็นลูกจันแม่ไรดีดีตามใจเราทุกอย่างที่เราคิดไว้เลย
4: น้องเอิร์ทน้องน้องจะไปไหนกันเนี่ยฮะ
5: ก็พายวินไปกินข้าวนอกบ้านนะสิครับอยู่ที่บ้านนะกินไม่ค่อยลงก็ตั้งแต่โยนเชิญให้น้าจันแม่ไรเลี้ยงเนี่ยมันก็กินไม่ค่อยได้นอนไม่ค่อยหลับนะครับ
6: เจอกลับบ้านเลยนะแล้วเจอไม่อยู่เนี่ย

0: ดูเธอถ้าเธอกลับไปนะพี่สัญญากับเธอเลยว่าพี่จะรักเธอไม่แกล้งเธอแล้วก็จะไม่รำคาญเธออีกนะพี่ขอโทษนะที่ผ่านมาพี่ขอโทษนะ
1: เธอไม่กลับหรอกค่ะเธอเป็นลูกในจันทร์อะไรแล้ว
2: ค
1: ุ
2: ณมินดูดิเรียวแรงจะล้างน้องยังไม่มีเลยอ่ะลูกขอลูก
3: มาพี่วินมานั่งกินข้าวตรงนี้ก็ได้มาอย่างน้อยเนี่ยพี่ก็คิดซะว่าพี่ก็ได้กินข้าวใกล้ๆเธอนะมานั่ง
4: นั่ง
2: ไม่ต้องห่วงลูกเดี๋ยวพ่อซื้อให้
1: ไม่เอาค่ะฉันจองตัวนี้
2: โอ้จ้ะได้ลูกจัดการให้เลยลูกตุ๊กตามาแล้วลูก
5: น้าจันครับตามใจน้องแบบนี้จะดีเหรอครับ
1: เราสองเชิญไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าเราไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันแล้ว
3: จริงนะเชิญไปอยู่กับนัจจันทร์อะไรนี่สปอยเชิญมากกว่าผมอีกนะครับเนี่ย
6: ใช่เขารักลูกนี
1: ่พ่อคะแม่คะเชิญอยากเล่นประทัดนะคะ
2: ได้จ้าน้อง
7: ครับผมกล่องนี้ถ้าเขาเหมานะ
6: มาแล้วเหมาแล้ว
7: กล่อง
3: นาจันครับถ้าให้เชิญเล่นประทัดเนี่ยผมว่ามันอันตรายไปนะครับ
8: ใช่ครับ
3: ทัดเล็กนิดเดียวเองจะเป็นไรไป
7: เดี๋ยวจุดให้ดูนะ
1: เราฝังมาแล้วนึกว่าเราจะตายเพราะประทัดแล้วนะเนี่ย
9: ตอนนี้หนูกลับมาทำไมอีกอยู่กับนาจันอะไรยังไม่แฮปปี้หรอ
1: ไม่อะค่ะเขาตามใจเธอทุกอย่างเลยขนาดเธอจะเล่นประทัดเขาก็ยังไม่ห้ามจะระเบิดตายกันทั้งบ้านอะค่ะ
9: แล้วนี่ยังไงต่อ
1: เสกให้เธอไปอยู่กับคนอื่นอีกรอบนึงได้ไหมคะ
9: เด็กมนุษย์เนี่ยวุ่นวายจริงๆเลยแล้วคราวนี้จะอยู่กับใครล่ะจ๊ะ
1: อยู่กับใครดีนะอ๋อฉันคิดออกแล้วค่ะฉันอยู่กับป้าเค้กดีกว่าป้าเค้กเนี่ยทั้งใจดีมีเหตุผลไม่ขี้บ่นเหมือนพี่เอิร์ทด้วย
9: คนนี้เอาแน่นะ
1: ค่ะ
9: ชัวร์นะ
1: ชัวร์ค่ะ
9: เสียเวลาจริงฉันนัดสาวหน้าไว้ด้วยมาโอ้มาเลยกึ๋ยมาเลยกึ๋ยเที่ยง
10: ตื่นแล้วหรอครับเธ
1: อชื่อมาอยู่ที่นี่ได้ไงคะ
10: ก็ปะเค้กเนี่ยจ้างพี่พอลล่าให้มาอยู่เป็นเพื่อนน้องเชอไงคะเวลาที่ปะเค้กไปเดินแบบที่ต่างประเทศเนี่ยน้องเชอจะได้ไม่เหงาไงนี่ปะเค้กอ่ะเขาฝากบัตรเครดิตไว้ให้น้องเชอใช้เหมือนเคย
1: งั้นเราออกไปหาอะไรอร่อยทานกันไหมคะ
10: ดีเลยค่ะ
1: ไปค่ะ
11: เดี๋ยวก่อนครับคุณหนูป้าเช็คสั่งห้ามไม่ให้คุณหนูออกจากบ้านหลัง2 ทุ่มถ้าคุณหนูอยากได้อะไรเดี๋ยวผมไปหาซื้อให้คุณ

0: บ้านให้เสร็จ
1: โหพี่เค้กสุดยอดอ่ะตามใจแต่ไม่สปอยแล้วคิดถูกแหละที่เรื่องมาอยู่กับป้าเค้กเราซื้ออะไรมากินในบ้านเนาะ
2: ดีเลยค่ะน้องเชียวอยากกินอะไรคะ
1: เบอร์เกอร์พาสต้าบิงซูปูอัดไส้กรอกโหเยอะแยะเลยค่ะ
0: ได้เลยครับคุณหนู
3: พี่ไม่ได้เจอนานมากต้อง2ปีแล้วเนี่ยไม่รู้เป็นยังไงบ้าง
4: เช็คอยู่ EFC
5: ตอนนี้คงเป็นเด็กนอกติดเที่ยวแล้วมั้ง
4: โอ้ยน้องเชิญไม่ติดเที่ยวนะคะติดบ้านค่ะวันๆไม่ออกไปไหนเลยจริงนี่ค่ะมาแล้ว
3: โอ้ยโอ้ยไอ้แผ่นนี้ไหวแผ่นนี้ไหว
4: แต่บริษัทคอยทำให้อ่ะ
1: พี่บอกว่าอุ้มเชื่อไปห้องน้ำหน่อยค่ะเชื่อปวดฉี
4: ่ปัญญาจะเข้าเองยังไม่มีเลยน้องเชื่อค่ะตัวอ้วนขนาดนี้พี่อุ้มไม่ไหวแล้วค่ะไปเข้าเองเถอะ
1: ก็ได้ค่ะ
6: ขนาดจะลุกเข้าห้องน้ำยังเหนื่อยเลยจะไปทำอะไรได้ไอ้อ้วน
3: เอางี้เอางี้พยายามลุกไปก่อนแล้วกันนะถ้าเกิดเข้าห้องน้ำเสร็จโทรหาพวกพี่แล้วกันเดี๋ยวไปเดินเล่นรอโอเค
1: เดี๋ยวจะไปด้วยดิ
4: เวลาดูกินเองทั้งนั้นนะคะ
1: ไม่เอาแบบนี้ไม่เอาแบบนี้นักพาช่วยด้วยไม่อ้วนแล้ว
7: บอลท่าเนี้ยสร้างกล้ามเนื้อท้องจะได้ไม่อ้วนพุงพุ้ยเหมือนหนูไง
1: แต่เธอก็ไม่ได้อ้วนแล้วนี่คะ
7: แล้วนี่จะเอายังไงต่อไปอยู่บ้านนู้นก็ไม่เอาบ้านนี้ก็ไม่ได
1: ้ก็ไปกับคนอื่นแล้วมันไม่ดีเหมือนที่เธอคิดนี่คะ
7: อยู่กับคนอื่นไม่ดีแต่อยู่บ้านนี้ก็น่าเบื่อแล้วจะไปอยู่กับใคร
1: มีได้มั้ยคะเชยอยู่กับพี่ๆ3คนเหมือนเดิมก็ได้แต่เชยอยากให้นางฟ้าช่วยเสกให้พี่เอิร์นไม่บังคับเชยพี่วินรักเชยพี่สันมีเวลาให้กับเชยได้มั้ยคะ
7: วุ่นวายจริงๆเลยแต่ครั้งนี้ฉันจะเสกให้หนูเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะ
1: ค่ะ
7: โอเคมั้ย
1: โอเคค่ะ
7: โอ้มาเลยกึ๊กกึ๊กมาเลยกึ๊กกึ๊กมาเลยกึ๊กกึ๊กมาเลยกึ๊กกึ๊กเพียง
8: ลูกทุ่งหวานๆวันนี้อย่าพลาดชมมรดกเพลงดังคีตักกวีลูกทุ่งไพบูลย์บุตรขันธ์

0: บ่าย 2:45 ที่นี่ GMM 25
1: จำออกไหมปะเทมมาร์ครายชื่อทุกชื่อที่กูพูดไปอ่ะเคยเป็นคนคุยกับดีหมดเลย
2: ก็ไอ้หมอนั่นมันบ้าก็เวลามีใครมาจีบแม่งนะแม่งจะทำตัวใหญ่กว่าคนนั้นทันที
3: ถ้าชอบเราจริงอ่ะก็มาเดทกันให้ครบ21วัน
2: ถ้าครบ21วันเนี่ย
1: ได้เข้าห้องเลยปะ
3: คนบ้าอะไรก็ไม่รู้เหมือนขาดความอุ่น
2: แม่งเรียกว่าเดทตรงไหนวะวันๆแม่งจ้องแต่รูป
1: การปรับตัวน่ะมันไม่ใช่เรื่องบ้าเลยเว้ย
2: ตกลงเราเป็นอะไรกัน
3: จะบอกว่าการรอเล่นกับความรู้สึกคนอื่นเป็นเรื่องธรรมดาม
1: ึงต้องการที่จะเปิดใจให้ใครสักคนเข้ามาในชีวิตมึงจริงๆอ่ะมึงจะปล่อย

0: อะไรอะไรมันเป็นไปตามความเคยชินของมึงไม่ได้นะเว้ย
1: ติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าคืนนี้ตอนแรกเวลา 20:30 ดูทีวีช่อง GMM 25
2: กินเที่ยวพาราเวอร์นะครับผมบอกเลยถ้ามาที่ร้านแห่งนี้ต้องสั่งเมนูแกงแดงลำไยหมูย่างมากินให้ได้ไม่งั้นเฮียทรงตีตาย
3: ตัวหมูย่างเคี้ยวเข้าไปเนี่ยมันเข้ากับตัวแกงแดงดีมากแล้วพอเรารู้สึกเผ็ดมากๆอ่ะเราหันไปกัดลำไยนิดนึง
2: พุ่งออกมาเลย
4: โอ้
2: โหแล้วนี่ครับต้นไม้ด้านหลังผมนี้นะครับเป็นต้นไม้ที่อยู่ที่นี่มา400กว่าปีครับ
4: เจอกันทุกวันอาทิตย์แล้วพบกันนะครับ
5: มึงชอบกูไหมซันถ้ามึงชอบกูอ่ะกูพร้อมที่จะชนกับทุกอย่าง
6: กูรู้สึกดีนะที่มึงชอบกูแต่แบบนี้มันเรียกว่ากูชอบมึงไหมกูก็ไม่แน่ใจอ่ะ
5: มึงปล่อยให้กูจีบมึงแบบนี้ได้ไหมจนกว่ามึงจะแน่ใจอ่ะ
6: มึงเชื่อใจกูนะกูจะซัพพอร์ตมึงเอง
1: ติดตามชม Matchpoint รักนี้ต้องเสิร์ฟพรุ่งนี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
7: งานวิ่งมาราธอนประจำปีกำลังจะเริ่ม
8: แล้วแล้วแล้วแล้ว
9: อีสามไอ้อีสามมึงเล่นลูกรักพระเจ้าเลยหรอ
10: คุณก็ใช้ชีวิตของคุณไปแจมก็จะกลับไปใช้ชีวิตของแจมเหมือนกัน
11: ผมอยากให้คุณมาศึกษางานระบบที่นี่ทั้งหมดทุกอย่างภายในระยะเวลา3เดือน
1: ที่3ของเธอทุกวันอาทิตย์เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
12: อยู่คนเดียวก็ฟันฟัน
13: เอาวิน
14: เออ
13: ไปใส่มาบักละ
14: ไปซื้อนิท่าเล่มใหม่มาเสียอันให้อีหลานหน่อยฟังคืนนี
13: ่ป๊าดคือหักน้องฉันเน
14: า
13: ะ
14: แล้วมึงเนี่ยไปใส่มา
13: เอาไปซื้อกับเขามาให้อีหลานหน่อยกินเถอะ
14: เป็นอย่างคือบ่มีผักเลย
13: เอ้ากันน้องบ่มากินผัก
14: บ่
13: อยากบังคับเ
14: ออบ่
13: กันน้องอยากกินนี่สิกินไปเลย
14: บ่
13: บ่ต้องบังคับเข้าใจบ่มึงก็คือกัน
14: อือบ่บังคับดอก
13: บักสั้นอยู่ใส่คือบ่มากเถีย
14: จักมาแล้ว
15: กลับมาแล้วอ้าย
14: อันนี
13: ้ไปใส่มา
15: ที่บริษัทเขาเลี้ยงส่งผมอ่ะ
13: ส่งยัง
15: อือผมลาออกแล้วฮ
13: ะ
15: ทุ่มเทชีวิตและเวลาทุกวินาทีให้กับอีลาหน่อย
13: ดีแล้วทุกคนต่อไปทุกคนต้องให้ความรักกับอีหลานน้อยของเราเนี่ยให้มาก
15: ๆใช
13: ่ว่าแล้วไปหาอีหลากัน
15: อีเก้งอีเก้งอีเก้ง
14: อีหลาเอ้ย
15: เธอแอนน้องกลับมากันพอดีเลยน้องเธอเพิ่งตื่นนะจ้า
16: นี่สงสัยคงจะยังรับไม่ได้ค่ะที่โดนรถชนน่ะ
17: คือโดนรถชนทำไมถึงเป็นแบบนี้อะคะ
18: ทำไมถามแบบนี้ล่ะลูกฮะลูกก็โดนรถชนเป็นอัมพาตมาเดือนหนึ่งแล้วลูก
17: เดือนหนึ่ง
13: ใช่ของเธอเป็นความผิดของพี่เอิร์ธเองพี่เอิร์ธน่ะบังคับให้หนูไปวิ่งออกกำลังกายจนโดนรถชนแล้วก็กลายเป็นแบบนี
14: ้ทำไม่ใช่ความผิดแกคนเดียวหรอกเว้ยมันก็ความผิดฉันเหมือนกันที่ฉันรำคาญเธอแล้วก็ไล่เธอออกไปวิ่งข้างนอกก็เลยรถจนแบบนี
15: ้เดี๋ยวพี่ไม่ต้องเถียงกันเลยความผิดทั้งหมดเป็นของผมเองถ้าผมไม่บวชทำงานนะแล้วมีเวลาให้เชิญบ้างเดี๋ยวเชิญคงไม่เป็นแบบนี้หรอกพี
17: ่
16: เด็กน้อเด็กนี่เราจะบอกลูกเธอดีไหมคะว่าก็จะเป็นแบบนี้ไปตลอดชีวิต
17: ตลอดชีวิต
15: อย่างนี้เนี่ยตบปากแตกเลยดูที่ไหนแม่น้องคิดมากเนี่ยพูดอย่างนี้ได้ยังไงต่อหน้าน้องเนี่ย
16: ขอโทษค่ะพอดีคนสวยไร้สมองอะ
15: เชิญไม่ต้องกังวลนะคือตอนนี้พี่เราออกจากงานแล้วไม่ว่าเธอจะเป็นยังไงอ่ะพี่ก็จะอยู่กับเธอไปตลอดชีวิตนะ
14: ใช่เธอฟังพี่นะเมื่อก่อนพี่ทำอะไรไม่ดีกับเธอไว้ต่อไปนี้เนี่ยพี่จะรักเธอแล้วก็จะอ่านนิทานให้เราทุกคืน

0: ขึ้นเลย
1: นะ
2: แล้วต่อไปนี้นะถ้าหนูไม่อยากทำอะไรนะพี่เอิร์ทก็ไม่บังคับหนูอยากทำอะไรอยากได้อะไรหนูทำเลยลูกพี่เอิร์ทตามใจทุกอย่างเลยลูก
3: สภาพแบบนี้ฉันจะทำอะไรได้ยังไงคะ
4: กลิ่นมันหอมแล้วนี่หนูกลับมาทำไมอีกก็ได้ตามพี่ขอแล้วไม่ใช่หรอพี่ไม่บังคับหนูพี่รักหนูพี่มีเวลาให้หนู
3: แต่เชิญไม่อยากเป็นอัมพาตนี่คะ
4: แต่นี่เป็นวิธีเดียวที่จะทำให้พี่เขาสนใจดูแลหนูไง
3: แล้วถ้าให้พี่ดูแลเชิญแบบนี้แต่เชิญไม่เป็นอัมพาตไม่ได้หรอคะ
4: หนูแน่ใจนะว่าหนูจะไม่เจอปัญหาอย่างอื่นอีกอ่ะไม่ว่าหนูจะอยู่ที่ไหนทุกที่ก็มีปัญหาเหมือนกันทั้งนั้นแหละไม่มีที่ไหนได้ดั่งใจหนูทุกอย่างหรอก
3: แต่บางทีพี่ๆเขาก็น่าเบื่อจริงๆนี่คะ
4: แต่บางทีพี่ๆเขาก็น่ารักไม่ใช่หรอหนูลองคิดดูดีๆสิว่าที่ผ่านมาพี่ๆเขาทำให้หนูมีความสุขขนาดไหนแล้วถ้าหนูไม่ได้อยู่กับพี่ๆเขาจริงๆหนูจะเสียใจไหมถ้าคิดไม่ได้งั้นเอางี้ฉันจะเสกให้พี่ๆของหนูหายไปให้หมดเลยจะได้หมดปัญหาโอ้มันก็คือ
3: ไปหรือเรื่องจริงเนี่ยพี่เอิร์ทพี่วินพี่ซันพี่เอิร์ทพี่วินพี่ซันหายไปไหนกันหมดพี่เอิร์ทพี่วินพี่ซันหรือว่าน้องฟ้าจะใส่ให้พี่หายไปแล้วจริงๆพี่เอิร์ทพี่วินพี่ซัน
2: น้องเชอเรียกพี่ทำไมคะ
5: เชอ

0: ไรคะลูก
1: แล้วพวกพี่เอิร์ธหายไปไหนกันมาคะ
0: ไปซื้อของไงคะนี
2: ่พี่ก็ไปกินข้าวกับพี่บีมาไงเชอร์เป็นไรปะเนี่ย
1: คือเชอร์ตกใจอะค่ะเชอร์นึกว่านางฟ้าจะใส่แค่พี่หายไปแล้วซะอีก
0: นางฟ้าเสกพี่หายไปแล้วไอ้วินอยู่ไหนเนี่ยบอกให้ดูแลน้องเนี่ยไอ้วิน
3: เออโอ้ยเสียงดังไงอ้วนคนจะหลับจะนอนเนี่ยฮะ
1: พี่วิน
3: อะไรนะเป็นไรไปเลย
0: ทำอะไรผิดเลย
1: บ่นอะไรก็ได้ค่ะเยอะๆเลยนะคะเหมือนเดิมเลยค่ะ
3: พ่วงแล้วพ่วงแล้วนี่พ่วงแล้ว
1: พี่วินอยากว่าอะไรเชิญว่าได้เลยนะคะเชิญไม่โกรธค่ะเชิญโอเคค่ะว่าเลยค่ะ
3: พ่วง
1: โอเค
3: ไอ้หนอไอ้เตี้ยไอ้ดำไอ้ร้อน
2: เป็นอะไรปะเนี่ยฮะงอนอะไรพวกพี่เปล่า
1: เชิญไม่ได้งอนค่ะพี่ซันอยากไปเที่ยวกับพี่บีมไปเที่ยวบ่อยๆได้เลยนะคะไว้ว่าใครมาเล่นกับเธอก็ได้ค่ะเธอรอได้ค่ะไปเดี๋ยวนี้เลยก็ได้ค่ะไปเลยค่ะไปเลยค่ะไปเลยค่ะ
2: ไอ้หล่อมพวกพี่ไปแล้วพี่กลับมาเนี่ยหืมผมว่าไม่ไหวแล้วพาเธอไปหาหมอเหอะหนักตัวเนี่ย
1: ไม่ได้ค่ะเธอปกติดีค่ะ

0: เชอร์แค่มีความสุขที่ได้อยู่กับพี่ๆค่ะงั้นเชอร์ไปทำการบ้านต่อก่อนนะคะ
1: จ้า
0: เชอร์พี่วินพี่ซันขอบคุณนะคะ
2: อยู่ยังบ้าน
1: กับพวกหมูด้วยกันกินข้าวทุก
3: ค่ะไม่เป็นไรจ้ะพี่เข้าใจเพราะว่าคนสวยอย่างพวกเรามักซุ่มซ่ามแล้วนี่มาหาใครหรือเปล่าคะ
4: เปล่าค่ะแค่มาวิ่งจ็อกกิ้งอะค่ะ
5: พี่เนี่ยเลือกตั้งนานเลยนะพี่ก็คิดว่าอันเนี้ยเหมาะกับบีมที่สุดแหละแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะคะถือว่าเป็นตัวแทนของพี่นะคะ
6: ค่ะให้บีมมั้ง
7: ทำไมวันนี้มาช้าจังอ่ะ
4: แค่มาช้าแค่วันเดียวเองถ้างั้นบีมขอถ่ายโทษเป็นการที่สัปดาห์หน้าจะแวะมาหาทุกวันเลยโอเคไหม
7: ขอแถมด้วยละกัน
6: เร็วๆๆๆบักสัน

0: รยากาศเตียงแล้วมันแบบน่าจะดีฟสลีปได้ดี
1: ถูกต้องสีสันสวยๆกลับมาแล้วนะคะแบรนด์วาเนซ่าแบรนด์ชุดเครื่องนอนที่เป็นเบสเซลเลอร์ที่สุดที่ขายดีที่สุดในโอช้อปปิ้งด้วยและที่สำคัญคือลายนี้ที่พี่แม่ๆกลับมาคัมแบ็คแล้วสำหรับหลายๆคนที่เก็บไม่ทันซื้อไม่ทันหมดซะก่อนลายนี้ Midnight Forest แล้วอีกลายนึงที่เป็นสีขาวครีมอ่อนๆ Sweet Carnation ก็สวยเอาเป็นว่า2ลายนี้คัมแบ็คแล้ว อยากจะบอกให้โทรได้ตั้งแต่ต้นรายการเลยเพราะว่ารอบนี้เรือเอาเข้ามาแม
2: ่
1: ค่าสินค้าขึ้นหมดแต่เรายังคงราคาเอาไว้ให้แม่ๆนะคะ
0: ใช่แล้วและที่สำคัญนะผ้านวมผืนนี้นะคะที่ได้ไปเนี่ยอันนี้เป็นผ้ารวมทูโทนไซส์ใหญ่ 4,500 ค่ะผืนละ 4,500 แถมให้ฟรีสำหรับคนที่โทรไวเท่านั
1: ้
0: น
1: โทรทันวันนี้ตอนนี้เท่านั้นแล้วเป็นลายแบบทูโทนเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาไปใช้ได้ทั้งผ้าปูที่นอนทั้ง2เซตของเราเนี่ยแหละค่ะเราไม่ได้ให้ไปแค่เซตเดียวไงคุณแม่จ๋าเราให้ไปเลย2เซตซื้อ1ลายแถมอีก1ลายแม
0: ่เอาไปเลยแบบปูแบบครบได้2เตียงหรือสลับกันก็ได้นะคะแล้วก็ให้ของแถมแบบ3ต่อที่1คือผ้านวมทูโทนตัวนี้ผืนละ 4,500 ต่อที่2ค่ะนะคะเป็นผ้าแบบ
1: ผ้าขนหนูนุ่ม
0: ให้อีก2ผืนเดี๋ยวคลาสสีให้นะคะนุ่มมากและต่อที่3ค่ะได้เป็นกระเป๋าสำหรับเก็บผ้านวมอันนี้ยืดได้ขยายได
1: ้ขออนุญาตคลาสสีค่ะแบบให้นะคะแต่ได้แน่นอนถ้าโทรทันวันนี้นะคะ 1,490 บาทเหมือนเดิมราคาเรายังไม่ขึ้นแล้วก็ค่าจัดส่งก็ยังไม่มีแต่ว่าเรามีจำกัดเพียงแค่90เซตเท่านั้นเพราะฉะนั้นรีบโทรได้เลยแม่โทรเดี๋ยวนี้ค่ะ

0: การถักทอที่แน่นมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณภาพผ้ามันจะได้ความนุ่มอันนี้คือผ้านวม
1: เราว่านิ่มแล้วนะ
0: ให้ลูกเรานอนห่มแม
1: ่เราว่านิ่มแล
0: ้
1: ว
0: โอ้โหเห็นความห่างไหมแม่
1: คือตาห่าง
0: ความห่างมันห่างมากความสวยความสบายแบบนี้ความนุ่มระดับนี้ต้องบอกนะคะว่าลายนี้เคยเป็นลายเบสเซลเลอร
1: ์
0: ที่ขายถล่มทลายมาหนักมากเลยถ
1: ้
0: าเกิดว่าใครยังเก็บไม่ครบทุกเซตของแบรนด์วาเนซ่าแนะนำว่าอย่าลืมเซตนี้ด้วยจริงๆถ้าเกิดว่าเราเป็นเพื่อนกันเราหารกันได้นะมันตกเซตละ745บาท
1: คือมันแบบคุ้มมากหรือสลับเป็นห้องคุณแม่ห้องคุณลูกก็ได้ควรจะมีค่ะเอาลายสวยๆแบบนี้เอาผ้านิ่มๆแบบนี
0: ้แล้วราคาดีมาก
1: ราคาก็ดีแล้วไปปูที่ไหนนะในห้องก็คือจะแบบเปลี่ยนบรรยากาศไปเลย
0: ใช่เพราะฉะนั้นค่ะต้องรีบซื้อตอนนี้เท่านั้นจาก 12,550 บาทวันนี้พิเศษ1เซตแถม1เซตของแถม2ถึง3ต่อคุณจ่าย 1,490 บาทหารเฉลี่ยตกเซตละ745บาทเท่านั้นราคาดีมากๆต้องรีบโทรนิดนึงค่ะ

0: เยอะมากแล้วแม่ดูสีนี้ลายนี้ก่อน
1: yeah.
0: นี่คือเปลี่ยนฟิวไปเลยนะคะ
1: ค่ะ
0: เนี่ยสวิตคาเนชั่นก็จะได้พื้นที่เป็นสีครีมนะแม่ไม่ได้ขาวจั๊ว ออกเป็นสีครีมแล้วก็มีดอกคาเนชั่นสวยๆแบบนี้เลย ถ้าเกิดว่าห้องใครมืดๆลองสลับผ้าปูมาใช้สีนี้ดูก็จะได้ความสว่างสดใสสดชื่นสบายตา
1: คือมูดมันดีมาก
0: ใช่จ้ะ
1: เข้าใจเลยว่าทำไมสองลายนี้ถึงเป็นลายที่ขายดีที่สุดนะ
0: Forever
1: ใช่
0: จ้าถูกต้อง
1: คือวันนี้โทรได้โทรเลยถ้าโทรหลังจากนี้ราคาอาจจะขึ้นนะ
0: จริงแล้วก็มีคำถามมาเหมือนเดิมค่ะว่าพี่เอาไปซักอะรวมกันเลยได้ไหมน้องปั่นเลยได้ไหมแม่ดูนี่ค่ะเราแช่ไว้ให้เร็วนี่คือการแช่ผ้าสองสีรวมกันที่เป็นสีเข้มและสีขาวต้องบอกว่าอันนี้ไม่ได้ขยับนะคะเดี๋ยวแม่ดูนี่นะคะขยำรวมค่ะจับมัดรวมไปเลยค่ะแล้วก็จะปั่นก็ได้นะคะค่ะไปปั่นก็ปั่นในเครื่องเดียวกันนี่แหละน้ำคือสีใสกิ๊กเลยแม่เห็นมือตุนไหมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะคะเอามาผ้าขึ้นมาลองเช็คดูซิ600เส้นได้ใช่ป่ะของเรา
1: เออ
0: ตะขงตะเข็บมันจะยังอยู่ไหม
1: เนี่ยคุณภาพ
0: ถ้าเราไป
1: ซัก
0: ถ้าเราไปปั่นถ้าเราบีบมันแบบนี
1: ้
0: พี่ๆคะแม่ๆคะตุนให้ดูตรงตะเข็บนิดนึงนะคะ
1: เห
0: ็นตะเข็บไหมคะ
1: เออ
0: เอานะคะ1 2 3
1: อุ้ย
0: นี่ค่ะมันเรียบร้อยเหมือนเดิมถูกต้องตะเข็บเรียบเนียนเหมือนเดิม
1: ลอด
0: อีกรอบค่ะตะเข็บเรียบร้อยเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นนี่คือการถักทอก็ดีแล้วของเขามีคุณภาพ
1: แข็งแรงมาก
0: วันนี้อะไร
1: วันนี้สำคัญบ้านเราเมืองร้อนบางคนนอนไปแล้วชอบบอกว่าโอ้ย
0: เหงื่อแตก
1: บางทีเหงื่อแตก
0: ใช่อ
1: ันนี้เดี๋ยวคลุมให้ดูว่าระบายอากาศดีไหม
0: สองสีไล่หล่อแม่
1: สองสีพร้อมกันเลยนะคะตัวนี้สามารถระบายอากาศได้ดีมากมาก
0: นี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะการระบายอากาศก็ทำได้ดี600เส้นได้แบบนี้ถ้าเกิดว่าไปซื้อที่ห้างเนาะ 12,500 กว่าบาทตรงนี้แม่ไม่ต้องจ่ายแล้วจ่าย 1,490 บาทเท่าเดิมเราไม่คิดราคาเพิ่มนะแล้วก็ได้ของแถมไปเลย2ต่อ3ต่อ
1: ย้ำว่าให้เยอะกว่าทุกครั้งด้วยแต่ราคาไม่ได้ขึ้น 1,490 บาทโทรได้โทรค่ะส่งให้ฟรีด้วยไปโทรจ้า

0: เป็นผ้านวมที่มีความสบายระบายอากาศดีแต่ว่าถ้าเราหนาวๆเปิดแอร์เราห่มแล้วก็อุ่น
1: สบาย
0: แล้วตอนนี้ยังทันไหมจ้า90เซน
1: ตอนนี้ยังพอทันอยู่นะคะแต่

0: างวันนี้แล้วหลังจากนี้กลับมาลดหน้าราคาอาจจะต้องถูกปรับขึ้นนะคะ
1: ตรงนี้เนี่ยแม่จะเห็นนะคะพี่จะเห็นว่าเขาคิ้วผ้านะคะให้มันเป็นลายแบบนี้เพื่อไม่ให้ไส้ผนวมไปกองย่นอยู่ข้างล่างเวลาเราห่ม
0: แล้ววันนี้ไม่ได้ได้ลายเดียวค่ะได้ไป2ลายเลยทั้งตัว Midnight Forest นะคะและตัว Sweet Carnation เนาะได้2มูดเลยนะคะวันนี้ห้องจะสวยมากๆสวยแบบฟิลผู้ดีอังกฤษอ่ะ
1: ใช่สวยด้วยแล้วก็ผ้านุ่มเนียนนอนสบายผิวเปลี่ยนผ้าปูที่นอนต้องเปลี่ยนยกเซตนะคะ
0: แล้ววันนี้ไม่ต้องเลือกอะไร5ฟุต6ฟุตใส่ได้หมดค่ะนะคะแล้ววันนี้คือแบบได้ทั้ง2ลายเลยใน1ลายเนี่ยจะประกอบไปด้วยปลอกหมอนหนุน2นะคะผ้าปูที่นอน1นะคะแล้วก็ปลอกหมอนข้าง1 1แถม1
1: จ้า
0: ผ้านวมนะคะยังทันอยู่นะคะ
1: ยังทันนะจริงๆเซตนี้เนี่ยนะคะราคารวมอยู่ที่ 12,550 บาทจริงๆถ้าเทียบคุณภาพผ้าเนี่ยเทียบในห้างได้เลยแม่ถูกเอาหัวเป็นประกันแม่จะชอบแต่วันนี้ 1,490 บาทได้1แถม1แบบนี
0: ้
1: ได้ของแถม2ต่อ3ต่อแบบนี
0: ้
1: ถ้าหันเฉลี่ยกันแล้วเอามาหันกันตกเสร็จแล้วเท่าไหร่นะ
0: 745บาท
1: ตาย
0: แม่อันนี้คือไม่ได้คิดค่าของแถมนะคิดแค่ค่าแบบของหลักนะคะฉะนั้นตอนนี้สายแน่นมากต่อสายไว้ค่ะโทรได้โทรอย่าวางสายเด็ดขาดวันนี้หมดเวลาแล้วเน
1: า
0: ะ
1: ใช่แล้วแม่รีบโทรนะคะเอาให้ได้เป็นเจ้าของให้ได้เสร็จนี้สวยจ้าสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมดขอขอบคุณที่ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจิพัททะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาทแรงเกินคาดจากสถิติ1คนสั่งซื้อซ้ำสูงสุดมากกว่า124ครั้งใน1ปี
3: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
4: มีไฟเบอร์สูงแล้วก็มีใยอาหารสูงค่ะ
5: มันได้ผักทั้ง5สี
2: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจิพัท
6: สวัสดีค่ะอยู่กับมะเหมียวนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้บอกเลยนะครับมันการันตีด้วยยอดขายจริงๆนะการันตี200ล้านเลยไปแล้วนี่แหละคือเหตุผลที่ GMMO Shopping เราทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ออกมาเพราะอะไรเราอยากให้คนไทยเนี่ยกินผักกินผลไม้ให้มากขึ้นถ้ากินระหว่างวันไม่พอกินทั้งวันแล้วมันไม่ถึงเสริมด้วยฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสครับ
0: ใช่แล้วแล้ววันนี้บอกเลยนะคะมากระโปรพิเศษเนาะพี่น้อง
6: โปรแบบว่าหั่นราคาชักๆๆอย่าง
0: น
6: ี้เลยเธอ
0: มันคือเป็นสิ่งที่เราไม่เคยเห็นนะราคาเนี้ยเพราะปกติเราจะต้องจ่ายแบบ4หลัก
6: ใช่
0: วันนี้3หลักก็พ
6: อ3หลักพอแน่นอนนะครับฉะนั้นเกิดใครที่ดูอยู่รู้สึกว่าเฮ้ยยังไม่ทานยังลังเลอยู่นะจะเสริมยังไงดีนะวันนี้เปิดใจให้ฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสของเราเลยนะแต่คนที่บอกว่าการกินผักผลไม้ฉันก็กินอยู่นี่นาฉันเน้นไปที่สีเขียวอย่าลืมนะมันมีตั้ง5สีนะ
0: จริงๆต้องทานให้หลากหลายนะคะเพราะแต่ละสีเขาก็มีประโยชน์ที่ต่างกันเนาะแล้วก็ควรจะล้างให้สะอาดเนี่ยปริมาณวันนึงก็ควรจะประมาณเท่านี
6: ้
0: นี่1วันต่อคนนะทานให้หลากหลายด้วยแต่ว่าถ้าใครรู้สึกว่าอุ๊ยมันไม่ไหวจริงๆอ่ะมันไม่ถึงจริงอ่ะก็เลือกแบบมะเหมี่ยวได้นะคะอย่างมะเหมี่ยวเองอ่ะก็จะเลือกเสริมด้วยน้ำผงผักแบบนี้อันนี้ก็คือแบบใน1ซองเนี่ยมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้นะคะ5สีรวม33ชนิดหอมเมล็ดร้อนมากขอจิบเลยนะ
6: เดี๋ยวก่อนนะหอมนะไม่ใช่ว่ารู้สึกเหม็นเขียวใดๆใช่ไหม
0: หอมเมลอนไม่มีกลิ่นหอมไม่มีกลิ่นกระเทียมไม่มีกลิ่นเหม็นเขียวไม่มีกลิ่นสาหร่ายไม่มีกลิ่นหญ้า
6: อ
0: ันนี้ดื่มง่ายมากๆและที่สำคัญไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันไม่มีคอเลสเตอรอลใครที่มีความกังวลเรื่องหวานสามารถดื่มได้เนาะนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ที่รู้สึกว่าเอ้ยเนี่ยไม่สะดวกกินไม่สะดวกเคี้ยวนู่นนี่นั่นอ่ะเสริมได้ค่ะ
6: เสริมได้เพราะว่าจริงเราก็อยากให้ปริมาณไฟเบอร์นะกินผักผลไม้ไฟเบอร์ถึงนะฮะซึ่งใน1ซองเนี่ยมีผงผักและผลไม้รวมสารสกัดต่างๆ33ชนิด
0: เยอะมาก
6: ไม่ต้องพูดอะไรมากรสชาติทุกคนชอบไม่เติมน้ำตาล
0: โปรโมชั่นวันนี้ให้ราคาว้าวมาก
6: ว้าวว
0: ันนี้คือซื้อ3กล่องแถมอีก3กล่อง60ซองอันนี้ทานได้ประมาณถ้าวันละซองก็2เดือน
6: 2เดือนเลย
0: อ้อ
6: ปกติเนี่ยตัวนี้จะขายอยู่999วันนี้ลดพิเศษให้อีก200นะครับผมจ่ายแค่799จริงๆแคปหน้าจอเอาไว้เลยนะ
0: ราคาดีมากเลยอ่ะ
6: ราคา799บาทนี่คือเน็ตๆแล้วได้ไป6กล่องแบบนี้ทานวันละแก้วได้2เดือนเต็
0: ม
6: โทรมาก่อนคุณผู้ชมครับ028179925ย้ำ028179925เอาโปรนี้ไปเลย799บาทส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งแม้แต่บาทเดียวครับ
0: อุ่นใจสบายใจนะคะแล้วก็พอได้ไป

0: แล้วเนี่ยก็คือแม่บอกเลยวันไหนที่รู้สึกว่าทานไม่พอทานได้น้อยอุ้ยวันนี้แม่กินผักชีผักชีนี่ข้าวมันไก่ปิวไปแล้ว
1: ปิวไปแล้ว
0: ก็เสริมแบบพี่แอนแบบนี้
1: คือเราชอบพี่แอนสิเรียมากตอนเวลาคุยกับพี่แอนนะพี่แอนจะบอกว่าจ๊อบพี่ชอบกินผักพี่ชอบกินผลไม้แต่พี่ก็ไม่สามารถจะกินเป็นกะละมังได้ทุกวันจริงๆ
0: จริ ง
1: เวลาออกไปทำกิจกรรมข้างนอกต่างๆเนี่ยบางทีถ้าเกิดว่าพกไปแล้วมันแบบเขาเรียกไงกินไม่ถึงพกฟาร์มเดลี่ไปตัวเนี้ยฉีดชงดื่มได้เลย
0: แล้วมันหอมสดชื่นนะคะจิบได้ทั้งวันเลยนะคะเนี่ยอย่างพี่แอนอ่ะติดบ้านไว้พกไปออกกำลังกายด้วยนะคะหรือแม้กระทั่งพกไปกองถ่ายและพอเขาทานแล้วรู้สึกชอบอ่ะเขาก็ให้คุณแม่ดื่มด้วย
1: ถูกต้องเราคิดว่าจริงๆแล้วเราถ้าเราอยากจะใส่ใจตัวเองเนาะการที่เราทานอาหารได้ครบ5หมู่ต่างๆแล้วก็มีอะไรมาเสริมเนี่ยแล้วถ้ามันเห็นผลกับตัวเองอ่ะมันก็เป็นเหตุผลที่อย่างพี่แอนก็บอกต่อส่งต่อนะครับเป็นเหตุผลว่าหลายๆคนก็ทานเองแล้วก็ส่งต่ออย่างจ๊อบเองก็เอาไปให้ยายส้มทานเหมือนกันนะเพราะว่าผู้ใหญ่เนี่ยอย่างยายส้มที่บ้านเนี่ยนะฮะคือตอนนี้ก็พึ่งฟันปลอมเยอะแล้วเหมือนกัน
0: แต่ก็ยังต้องทานอยู่นะคะไม่ใช่ว่าไม่ทานเลยดื่มอย่างเดียวเลยเอาเท่าที่ไหวค่ะนะคะเอาเท่าที่ไหวเอาเท่าที่สะดวกวันไหนรู้สึกว่ามันไม่ถึงและมันไม่ครบละก็เสริมแบบนี้เพราะ1ซองเราน่ะรวบรวมสารสกัดจากผักและผลไม้มาให้นะคะ5สี33
1: 5สีเลยเหรอ
0: ใช่พี่แต่ละสีอ่ะเขามีประโยชน์ต่างกันอยากให้ทานให้ครบอย่างอย่างสีเขียวเรามีผักเคลเรามีพวกบรอกโคลีเรามีพวกออริกาโน่นู่นนี่นั่นนะคะเอามาให้แบบเยอะมากอันนี้แค่เบื้องต้นนะสีขาวน้ำตาลเนี่ยพวกหัวหอมพวกกระเทียมอันนี้มันจะมีกลิ่นฉุนเนาะจะมีรสชาติที่มันเผ็ดร้อนบางคนก็ไม่ได้ชอบอย่างสีแดงเนี่ยมีพวกแบบอาเซโรราเชอร์รี่คามูเบอร์รี่ต่างๆผลไม้สีแดงก็เลิศนะสีม่วงอันนี้ก็แบบว่ามีบลูเบอร์รี่แบล็คเคอร์แรนต์แบล็คเบอร์รี่นู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็มีอาซาอิเบอร์รี่อันนี้อุ๊ยจากต่างประเทศเลยสีส้มก็แครอทขมิ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะรวบรวมไว้ให้33ชนิดในนี้ส่วนผสมเยอะมาก
1: ๆซึ่งแน่นอนถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะครับผมซื้อไปแล้วนะฮะแนะนำนะครับพลิกดูหลังกล่องกล่องทุกกล่องจะใหญ่ขนาดนี
0: ้ไม่
1: กล่องแบบปกติแต่ว่าดูข้างหลังกล่องได้เลยนะว่าไอ้ที่เป็นแบบผงผักผลไม้สารสกัดต่างๆมีอะไรบ้างเห็นไหมเต็มไปหมดเลยนะคุณผู้ชมนะฉะนั้นเนี่ยอ่านดูได้เลยแล้วก็เฮ้ยที่เวลากินเราจะได้แฮปปี้รวมถึงนี่ข้างๆนะมีทั้งข้อมูลโภชนาการนะฮะบอกเลยว่ามีอะไรบ้างนะรวมถึงวิตามินก็ได้เหมือนกันนะกากใยไฟเบอร์อะไรอย่างน
0: ี
1: ้และมีเครื่องหมายฮาลาลด้วย อันนี้เป็นของ GMMO Shopping เองนะครับฉะนั้นเนี่ยตั้งใจมั่นใจทำให้นะครับผมรับรองว่าทุกกล่องมีเครื่องหมายแบบนี้ครบเลย
0: และโปรโมชั่นวันนี้คือลด200บาทเฉพาะคนที่โทรตอนนี้ค่ะปกตินะคะ3แถม3 6กล่องแบบนี้นะคะจะจ่ายราคา999บาทวันนี้เหลือแค่799บาทและส่งฟรีค่ะ
1: อุ๊ยส่งฟรีถึงหน้าบ้านนะครับโทรก่อนนะ028179925 028179925ทุกสายที่โทรมาตอนนี้ได้โปรโมชั่นส่งฟรีถึงหน้าบ้านเหมือนกันหมด
0: ใช
1: ่คือไม่ต้องโอนตังค์นะฮะของไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์นะครับผมเราอยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยลองเปิดใจนะแล้วก็ลองนึกดูว่าใครควรทานบ้างนะ
0: อย่าง
1: จ๊อบเนี่ยสำคัญที่สุดเลยผู้ใหญ่ที่บ้านก็ยังต้องกินได้ครบ5หมู่อยู่นะ
0: ร่างกายก็ยังคงเป็นร่างกายนะถูกมั้ยส่วนพี่จ๊อบพอนึกถึงผู้ใหญ่ใช่มั้ยส่วนมันไม่อยากนึกถึงเด็กที่บ้านแต่ใดๆแล้วเราต้องทานกันทุกเพศทุกวัยนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่วัยเรียนสูงวัยนะคะทุกคนต้องทานผักค่ะนะคะแล้ววันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าพอเอาไปให้ทุกคนลองแล้วเป็นยังไงบ้างค่ะ
2: สั่งเป็นประจำทานทุกวัน
3: 3ปีกว่าแล้วค่ะตั้งแต่บริษัทเริ่มทำขายเลยค่ะ
4: ถ้าเริ่มแรกเลยประมาณ 3-4 ปีแล้วลองเพราะว่าเป็นสินค้าบริษัทแต่พอหลังๆคือแม่ให้ซื้อทุกเดือน
5: เกือบ2ปีได้ครับแล้วก็สั่งมา70กว่าครั้งได้แล้วครับ
3: ได้ทั้งผักผลไม้วิตามินเราไม่ต้องมาทำอะไรให้มันยุ่งยากชงๆก็ทานได้เลยแล้วมันอร่อยดีด้วยมันชื่นใจค่ะ
4: ยิ่งไม่เติมน้ำตาลทรายอ่ะมันยิ่งทำให้เราแบบมั่นใจผู้สูงอายุทานได้เพราะมันหอมมากหอมเมลอนและทานง่ายไฟเบอร์สูง
6: ดื่มง่ายมากและตอนนี้พ่อฟันไม่ค่อยดีสะดวกเลยอยากให้เพิ่มมาละ
3: ในความรู้สึกของพี่ก็คิดมันก็เพอร์เฟกต์อยู่แล้วนะคะ
7: อยากให้จัดโปรดีๆทุกเดือนนะคะ
5: อยากให้ทุกคนได้ลองจริงๆครับ
1: กราบขอบพระคุณจากใจเลยกราบแทบอกได้จะกราบเลยนะฮ
0: ะ
1: คือทุกเสียงทุกการซื้อซ้ำ มันเป็นความภาคภูมิใจของเราจริงๆนะเพราะเราตั้งใจจริงๆว่าเราอยากให้คนไทยกินผักผลไม้มากขึ้นวันนี้มีการตอบรับ200ล้านหรือเอาจริงๆ12ล้านแก้วทั่วประเทศนะฮะวันนี้มั่นใจจริงๆว่าเฮ้ยคนไทยตระหนักแล้วว่าการกินผักผลไม้ให้ถึงเนี่ยมันมีประโยชน์จริงๆนะ
0: วันนี้

0: ค่ะ3แถม3ได้6กล่องชงได้60แก้วนะคะอันนี้ถ้าทานวันละซองก็คือ2เดือนไปเลยจาก999บาทวันนี้วันเดียวลด200โปรดีมาก799บาทใครอยากลองลองโปรนี้ได้เลยนะคะ
1: เท่ากับว่าจ่ายเดือนละ300กว่าบาทเองนะ
0: จริง
1: เพื่อเติมปริมาณไฟเบอร์แล้วที่เวลาทานนะไม่ต้องยุ่งยากฮะบางคนบอกอุ๊ยต้องเอาช้อนเอาแก้วอะไรมาบ้างนี่ถ้าเป็นจ๊อบนะ
0: เนี่ยใช้ขวดได้เลยเช้าเช้าได้เลย
1: ใช่แล้วแนะนำนะคุณพ่อคุณแม่นะถ้าเราขวดใหญ่กลัวกินน้ำน้อยใช่ไหมใช้ขวดใหญ่ครับแล้วก็ชงแบบนี้เลยเขย่าเขย่าแบบนี้เลยแล้วจิบไประหว่างวันตัวนี้มันจะเป็นไฟเบอร์ที่ต่อให้ทิ้งไว้ทั้งวันเนี่ยมันก็จะเป็นน้ำใสๆไม่ใช่ออกมาเป็นวุ้นฉะนั้นเนี่ยอยากกินเมื่อไหร่อยากจิบเมื่อไหร่ก็เอามาจิบ
0: จิบได้เลยแล้วในระหว่างนี้โทรไปด้วยนะคะเดี๋ยวไม่ทันเพราะว่าตอนนี้สายแน่นมาก
1: มันชื่นใจ
0: ลองชงน้ำผงผักแซมเข้าไปค่ะหอมเมลอนจิบง่ายวันนี้3แถม3เอาไปเลย6กล่อง60ซองชงได้60แก้วไฟเบอร์สูงเหลือ799บาท
1: ราคานี้ส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะฮะย้ำเบอร์สักนิดนึง02-817-9925028179925นะครับขอไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์ในราคา799บาทเท่านั้นนะครับแต่วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะฮะ
0: ใช่แล้วเราสองคนต้องลาไปก่อนต่อสายไว้นะคะเดี๋ยวคิวยาว
1: ลาไปแล้วสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ่กับซามิน่าเสื้อใส่สบายที่ขายดีมากๆแล้วขายหมดตลอดเลยนะคะปกติแล้วเราจะจัดมาพร้อมกับสีสันสดใสแต่ว่าครั้งนี้มีคนเรียกร้องมาขอสีสุภาพจัดมาให้แล้ว
1: ซามิน่าไม่รอช้าแล้ววันนี้บอกเลยว่าไปขอมาให้ทอมาให้เลยแล้วก็ทำสีให้เป็นสีสุภาพเอาใจเพื่อนเอาใจแฟนๆเอาใจสาววงซามิน่าทุกคน
0: เนื้อผ้าเหมือนเดิมนุ่มลื่นใส่สบายตอนนี้สายเริ่มเข้าแล้วด้วยนะเนี่ย
1: แล้วบอกเลยว่าวันนี้ถ้าคุณไปซื้อข้างนอกซื้อ2ตัวมันจะ990แต่ว่าวันนี้เราไม่ได้ให้แค่2ตัวเราให้ไปทั้งหมด7ตัวราคา990บาทดีลมั้ย
0: เออดีลเลยตอนนี้เลยซื้อ2แถม5แล้วได้ไป7ตัวนี้7สีเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสีขาวครีมสีดำและอีก5ตัวที่แถมไปให้ก็จะเป็นสีสุภาพเฉลี่ยมาแล้วแค่ตัวละ141บาท43สตางค
1: ์คุ้มได้ซามิน่าของแท้ที่โทรมาตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้านี้ค่ะ
2: ให้ทุกวันของคุณใส่ง่ายและสบายกว่าเดิมกับซามิน่าท็อปอัลเทอร์แวร์ดีไซน์เรียบหรูใส่ได้ทุกโอกาสมาพร้อม7โทนสีสุภาพที่แมทช์ได้ทุกสไตล์เนื้อผ้านุ่มลื่นเบาสบายแห้งไวไม่ยับง่ายใส่ทั้งวันก็ยังดูดีใครชอบเสื้อที่ใส่ง่ายฟรีไซส์รอบอก 31-47 นิ้วใส่ได้จริงทุกคนเลือกสีที่ใช่แล้วเติมความมั่นใจในทุกวันซามิน่าใส่ง่ายสวยทุกมุมมอง
1: มีชอบมากเลยใส่ยังก็ยังสวยใส่ยังก็ยังมีความสุขตอนนี้สายแน่นมากถือไว้ก่อนอย่าเพิ่งวางสายย้ำว่าวันนี้ซื้อ2ตัวคือได้สีครีมตัวนี้แล้วก็สีดำรวมถึงได้ของแถมอีก5ตัวตรงนี้ไปเลยและย้ำว่านี่คือรุ่นซีรีส์ซามิน่าที่เป็นผ้านิ่มใส่สบายรอบนี้คือเตรียมมาให้เป็นสีพิเศษสำหรับชุดสุภาพสีสุภาพที่เราจะได้ใส่กันยาวๆอย่างนึงที่มีชอบนะนุ้ยคือความที่แบบไม่ว่าคนไหนสาวไซส์ไหนจะอ้วนจะผอมหรือว่าตัวเล็กตัวบางใส่ได้เหมือนกันหมดนี่คือฟรีไซส์คือรอบอกตั้งแต่31ถึง47นิ้ว อย่างนึงคือตรงช่วงคอตรงเนี้ยมีเป็นคนมีไหปลาตอนนี้ก็ไม่ต้องห่วงว่าปิดได้หรือว่าใครจะมีช่วงเนื้อตรงนี้นิดนึงก็ปิดแล้วพรางทำให้รู้สึกว่าเป็นคอกว้างที่กำลังแบบว่าไม่กว้างมากเวลาก้มก็ไม่ต้องห่วงว่ามันจะโตใช่รวมถึงช่วงท้องแขนตรงเนี้ยค่ะเขาจะคุมตรงหัวไหล่เราพอดีดังนั้นใครที่มีท้องแขนแกว่งแล้วไม่ต้องกังวลนะจ๊ะปิดได้สบาย
0: แล้วก็ไม่ฟิตด้วย
1: ใช่รวมถึงอยากรู้ว่ามันจะใส่สบายขนาดไหนนี
0: ่
1: อยากให้ดูผ้าผิวใส่สบายผ้าขึ้นเงาย
0: ังมียับใส่กางเกงไม่ยับเลยหรอ
1: ไม่ยับแล้วดูเด็ดมันไม่ต้องรีดแค่ซักสะบัดปากก็แห้งไวแล้วและอย่างหนึ่งที่นกชอบตรงที่รอบอกได้ถึง47นิ้วแฮปปี้นะแล้วจริงๆนะอยากให้ดูตรงนี้ความใส่ใจในการตัดเย็บการตัดเย็บของเขาเห็นไหมเขาเป็นลักษณะของการโพงผ้าทำให้มีความแข็งแรงยืดหยุ่นได้ดีจ้ะ
0: เพราะรู้ไหมเพราะว่าได้ของเขาเป็นเนื้อได้เดียวกันกับที่ถักทอกับชุดชั้นในหลายๆคนถามว่าตรงไหนที่บอกว่าเป็นซามิน่าไม่เห็นเลยเพราะว่าตรงนี้ก็มีป้ายใช่ไหมคะเขาตั้งใจแต่ป้ายของเขาที่เป็นซามิน่าของแท้อยู่ด้านนี้นะคะเปิดขึ้นมาคุณจะเห็นป้ายซามิน่าของแท้แบบนี้ทุก

0: ตัวคุณจะทำงานอะไรก็ตามถ้าอยากจะได้ชุดสุภาพใส่แบบนี้ของหนูดูผู้ดีมากๆเลยแม่
1: นี่กำลังคิดถึงอะไรสาวออฟฟิศสาวทำงานไม่ว่าจะทำงานแบบอบต. อบจ.ที่ไหนก็ตามความสุภาพหรือว่าคุณครูข้าราชการแบบนี้ความสุภาพจะคุมโทนให้เราด้วยสปินารวมถึงการตัดเย็บดีไซน์ของเขาที่เขาจัดมาให้พอดีพอดี
0: ใช่แล้วใส่ลำลองก็ได้หรือใส่ทางการแบบนี้ก็ได้ที่สำคัญใส่สวยแล้วยังใส่สบายด้วยตอนนี้ใส่เข้าเยอะนะใครยังไม่โทรให้รีบโทรเพราะสีสันสุภาพตอนนี้มีคนอยากได้เยอะมากๆคุณผู้ชมแล้วก็เหลือน้อยลงไปเรื่อยๆแล้ว2สีแรกที่คุณได้ไปคือสีขาวครีมกับสีดำ2ตัวเนี้ย990แล้วมีของแถมอีก5ตัว
1: สีไม่จำกัดใส่ได้7วันสบายสบายเลยและย้ำเลยว่าวันนี้โปรโมชั่นพิเศษจริง
0: ๆใช่แล้วทั้งหมดมี990คุณได้สมินาของแท้เฉลี่ยแล้ว7ตัวเหลือแค่141บาท43สตางค์อยากได้แล้วรีบโทรตอนนี้เพราะว่าเป็นเฉพาะของคนที่โทรทานเท่านั้นค่ะ

0: จะได้ไปและอย่างที่บอกว่าตัวละ495บาทซ
1: ื
0: ้อ2ตัวคือ990นี่คือซาบีน่าของแท้ที่จะไปถึงบ้านจริงๆ
1: ใช่แต่ว่าเราแถมฟรีให้อีก5ตัวคุณจ่ายในราคา2แต่ว่าคุณได้ไป7นะคะและที่สำคัญเป็นฟรีไซส์คุณดูนะแม่นกสาวไซส์ S นี่สาวไซส์ M แล้วน้องคนนี้สาวไซส์ 2XL 3คนนี้หุ่นไม่เหมือนกันแต่เราใส่เสื้อรุ่นเดียวกันแล้วก็ไซส์เดียวกันอยู
0: ่ใส่สวยใส่สบายเหมือนกันเพราะเป็นซาบีน่าที่จัดมาให้และย้ำว่าเป็นดีไซน์ที่สวยจริง
1: ๆถูกแม่นกใส่สีขาวครีมนี่ใส่สีดำอยู่แล้วเราให้ไปอีก5สีใช่ไหมคุณผู้ชมเริ่มกันที่สีเทาอ่อนก่อนเทาอ่อนสวยมากนะด
0: ู
1: คุณหนูแล้วเป็นผ้าที่แบบเงางามสวยมากอันนี้คือสีเทาเข้ม
0: โอ้โห
1: เทาเข้มก็ไม่ค่อยมีใครทำเขาทำมาให้แล้วแล้วทำมาสวยด้วยเออ
0: ชอบ
1: อีกสีหนึ่งสีกรมท่าขาวมากใส่แล้วคือขับผิวสุดๆ
0: แล้วเงามาก
1: ใช่
0: ใส่ถ่ายรูปคือเก๋มาก
1: สีนี้ต้องมีคุณผู้ชมนี่เห็นน้องหุ่นใส่สวยมากแล้วคุณดูนะมันสวยจริงๆเพราะว่าผ้าเขาเงามากแล้วขึ้นกล้องสุดๆและอีกสีหนึ่งสีโกโก้ก็เป็นสีสุภาพที่สวยมากคุณผู้ชมคะทั้งหมดนี้นี่คือ5ตัวแต่ว่าเราให้ไป7พอเราให้ไป7ขอหยิบขึ้นมาอีก2สีคือสีขาวครีมและสีดำนะคะ
0: อ
1: ันนี้คือ7ตัว7ตัวคือ14ชั้น14ชั้นแล้วเดี๋ยวระบายอากาศพร้อมๆกันไปเลย
0: เพราะว่าอย่างที่บอกว่าจะสวยและยังไงต้องใส่สบายและระบายอากาศได้ดีซาบีน่าจัดให้เราเห็น7ตัวแบบนี้14ชั้นเอาอยู
1: ่ใช่แล้วที่สำคัญเวลาซักราคาคุณผู้ชม
0: อยากเห็น
1: ขออนุญาตหยิบสีน้ำตาล
0: หลายๆคนห่วงว่าสีจะตกหรือเปล่าหนูจับไปเลยสีครีมแบบนี้กับสีเข้มลงไปด้วยการย้ำหลังที่บอกว่าซาบีน่าเลือกผ้ามาให้ดีคัตติ้งก็เนี๊ยบและทำให้เราไม่ต้องห่วงเพราะว่าสีเขาไม่ตก
1: ใช่แล้วนุ้ยจะบีบพร้อมกัน2ตัว2สีแบบนี้เลยนะเพราะว
0: ่
1: าถ้าสีตกเขาจะต้องไปรวมกันแล้ว
0: น้ำมันต้องออกมาแล้ว
1: เออน้ำมันต้องออกมาแล้วแล้วให้ดูน้ำก่อนอ่ะเขาเห็นไหมน้ำใสมาก
0: และย้ำว่าวันนี้ได้ไปทั้งหมด7ตัวสีดำกับสีครีมนี่คือสีที่อย่างที่บอกว่าซื้อ2ตัวคือได้ไป990แล้ววันนี้ได้ไปใส่สบายแบบนี้สีสวยแบบนี
1: ้คุณได้ไป7ตัว7สีแบบนี้990ได้7ตัวจ่ายในราคา2ตัวเฉลี่ยแล้วตกตัวละ141บาท43สตางค์
0: ดังนั้นที่โทรมาค่ะส่งฟรีเก็บเงินปลายทางค่ะ
2: ให้ทุกวันของคุณใส่ง่ายและสบายกว่าเดิมกับซาบีน่าท็อปอัลเทอร์แวร์ดีไซน์เรียบหรูใส่ได้ทุกโอกาสมาพร้อม7โทนสีสุภาพที่แมทช์ได้ทุกสไตล์เนื้อผ้านุ่มลื่นเบาสบายแห้งไวไม่ยับง่ายใส่ทั้งวันก็ยังดูดีใครชอบเสื้อที่ใส่ง่ายฟรีไซส์รอบอก 31-47 นิ้วใส่ได้จริงทุกคนเลือกสีที่ใช่แล้วเติมความมั่นใจในทุกวันซาบีน่าใส่ง่ายสวยทุกมุมมอง
0: ตอนนี้สายแน่นมากทุกคนเย็นๆถือสายไว้ก่อนยังไงทุกคนต้องได้รับถุงออเดอร
1: ์ได
0: ้แต่อย่างนึงที่นกชอบคือนกใส่ซาบีน่านะแล้วเป็นพี่พันนิ่มใส่สบายอย่างที่บอกวันไหนรู้สึกว่าอยากจะไปออกการงานออกไปทำงานหรือว่าไปประชุมนะข้างนอกเพียงแค่ใส่เบรสเซอร์เก๋ๆสักตัวแล้วยังไงไหมคะก็ยังนุ่มเย็นสบายแล้วก็ยังไม่ร้อนอีกด้วยแม่นกชอบมากเลย
1: ใช่แล้วคุณผู้ชมแล้วตอน

0: อันนี้คนซื้อเยอะมากโดยเฉพาะลูกค้าเก่านะคะเพราะว่าเขารู้ไงว่าเขาซื้อไปแล้วเขาได้เนื้อผ้าพรีเมียมแบบนี้คือเอาไปใส่แล้วก็คือสวยแล้วก็สบายแล้วหนูอยากจะโชว์สีน้ำตาลมากๆอันนี้คือสีน้ำตาลและนี่คือสีโกโก้เขาเป็นสีสุภาพที่สวยแล้วขับผิวดูผู้ดีมากๆเลย
1: เอาพูดตรงๆนะใครชอบถ่ายรูปบอกเลยว่าถ่ายมารูปไหนก็ยังสวยยังเป๊ะและตรงนี้ด้วยความที่ตรงนี้เป็นสีกรมท่าแล้วก็สีเทาเป็นความที่บอกว่ามีความรักชุ่มมีความรู้สึกว่าใส่แล้วดูผ่องไปไหนแล้วคืออยากจะเปลี่ยนเป็นกระโปรงเป็นกางเกงทำงานสวยทุกสีแล้วใส่แล้วขับผิว
0: ไม่ต้องเลือกสีเพราะว่าคุณได้ครบ7สีไปเลยค่ะ
1: ย้ำว่า7สี7สไตล์แบบนี้ใส่ได้7วันออกงานได้อย่างสบายไปทำงานไปไหนก็โอเค
0: 2,590 เฉลี่ยมาแล้วนะคะต่างตัวละเกือบ500เหลือแค่ตัวละ141บาท43สตางค์สั่งตอนนี้ส่งตอนนี้แล้วของถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินปลายทางแต่ว่าวันนี้นุ้ยกับแม่นกลาลงแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: นกบอลแบกนะคะเป็นสูตรออริจินอลสูตรขายดีของเราเลยวันนี้รังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติจากบอลแบกมาแบบนี้พูดเลยว่าคัดสรรคุณภาพและโปรโมชั่นพิเศษมาให้ซึ่งวันนี้เราอยู่กับคุณโอ๊ตตัวแทนจากทางแบรนด์สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
2: จะได้มาครับดังนั้นถ้ามาทั้งทีต้องเป็นเซตใหญ่เซตคุ้มเซตพิเศษจริงๆสำหรับท่านผู้ชมแล้วก็ลูกค้าโอช้อปปิ้งครับ
3: นี่และสำหรับวันนี้ค่ะโปรโมชั่นพิเศษที่เอามาฝากแฟนๆรังนกนะคะ1แพ็คมี6ขวดวันนี้ซื้อ4แพ็ครับเพิ่มฟรี3แพ็คทั้งหมดนี้คือ7แพ็ครวมทั้งหมดคือ42ขวดในราคาพิเศษ 1,590 บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านค่ะยังไงนะคะรีบโทรมาแล้วคว้าโปรโมชั่นนี้ให้ทันเพราะว่ามีแค่90เซตเท่านั้นค่ะ
0: ถ้าพูดถึงรังนกนะคะคุณผู้ชมขาก็จะนึกถึงบอลแบกแล้วถ้าพูดถึงบอลแบกนะคะก็จะเป็นรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติแบบนี
3: ้บริษัทไก่ดำหากิจจำกัดผู้ผลิตบอลแบกนี่แหละคัดสรรใส่ใจในการคัดเลือกรังนกจากถ้ำธรรมชาตินะคะในฤดูกาลหนึ่งเนี่ยปีหนึ่งเก็บได้3ครั้งเขาจะเลือกฤดูกาลที่เหมาะสมนี่แหละนำมานะคะทำรังนกให้คุณได้ดื่มกัน
0: ใช่แล้วเรียกได้ว่าคัดสรรมาให้อย่างดีนึกถึงบอลแบกนะคะคุณผู้ชมขาราคาดีขนาดนี้พูดเลยว่าให้ปริมาณรังนกแบบเต็มคอขวดเหมือนเดิมคุณภาพเน้นๆเหมือนเดิมที่เห็นคุณๆเนี่ยนะอันนี้คือเนื้อรังนกทั้งนั้นเลยคือให้เยอะมากเลยค่ะคุณโอ๊ต
2: ใช่ครับเพราะว่าของเราเนี่ยสูตรของบอลแบกยังไงต้องเป็นรังนกจากถ้ำธรรมชาติ 1.4% และโรงงานเราก็มีมาตรฐานการผลิตครับตั้งแต่การเก็บมาครับการทำความสะอาดด้วยคนอย่างนี้ครับหรือว่าบรรจุด้วยเครื่องจักรอย่างเงี้ยครับมีใบรับรองครบอย.ฮาลาล HACCP ครับหรือ ISO 22,000แบบนี้ครับดังนั้นเนี่ยเราเป็นโรงงานผลิตอาหารอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีมาตรฐานการันตีพวกนี้อยู่แล้ว
3: ความใส่ใจเขามีซีลแรกอันนี้นะเป็นพลาสติกเอาออกก่อนจ้ะนี่เสียงป๊อกแห่งความสดใหม่ทุกครั้งที่นกมีความสุขทุกครั้งเลยนะเวลาที่ได้เปิดบอลแบกให้ทุกคนได้เห็นกัน12ปีที่ผ่านมาที่เราอยู่กับโอช้อปปิ้งที่ได้ตักเนื้อรังนกให้ทุกคนได้เห็นนี่คือความใส่ใจจริงๆนะคุณโอ
2: ใช่ครับแล้วเป็นที่เห็นเนี่ยครับเป็นเนื้อรังนกถ้ำทั้งหมดเลยนะที่ว่าทุกท่านได้ทานเข้าไปเพราะว่าเราตั้งใจครับเราเลือกสรรครับแล้วเราก็ทำออกมาให้รสชาติดีที่สุดถูกปากคนมากที่สุดและน้ำตาลกรวดหวานไม่มากแล้วก็ทานง่ายทานได้ทุกเพศทุกวัยใช่ครับ
0: โปรโมชั่นเนี้ยมีมาน้อยจริงๆ
3: จ้ะ
0: เห็นมาก
3: ยังไงจะมา
0: อร่อยลองชิมให้คุณผู้ชมดูนี่เป็นตัวแทนเลยนะคุณผู้ชม
2: เพราะว่าเราฆ่าเชื้อด้วยความร้อนครับเหมือนกับบรรจุสุญญากาศว่างั้นเถอะเราเลยป๊อกๆแบบนี้แหละทำให้เก็บได้นาน2ปีโดยที่ไม่ต้องแช่ตู้เย็น
3: ที่เขาเรียกว่าระบบการสเตอริไลซ์ใช่ไหมคะ
2: ต้องครับต้องบางท่านอาจจะคิดไงว่าซื้อไปอุ้ย40กว่าขวดไว้ที่ไหนต้องแช่ตู้เย็นหมดเลยไหมไม่ต้องแช่ไว้ข้างนอกได้ครับแล้วค่อยแบ่งแช่ตู้เย็นแบบนี้ไม่เสีย
0: ทานไป2รอบนะคะยังเหลือครึ่งขวดอยู่เลยอ่ะ
2: ใช่
0: คือถ้าเป็นบอลแบกนะทานเฉยๆไม่ใช่กินเลยนะต้องเคี้ยวมันมีความกรุบกรุบกรุบแล้วแบบชุ่มฉ่ำมากเลยอ่ะ
3: จริงแล้วอยากให้ดูนะคุณผู้ชมค่ะนี่คือเกรดเนื้อรังนกคุณภาพที่บอลแบกหรือว่าบริษัทไก่ดำหากิจจำกัดใส่ใจมาทุกขวดที่คุณโอ๊ตบอกว่าทางบริษัทเนี้ยคัดเลือกจริง
0: ๆวันนี้มาในราคาพิเศษขวดละ38บาทดูอยู่วันนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะ7แพ็คนะ42ขวดราคาจ่ายที่หน้าบ้าน 1,590 บาทเท่านั้น
3: ราคาดีขนาดนี้แต่ย้ำว่าสินค้ามีจำนวนจำกัด90เซตเท่านั้นรีบโทรมาค่ะแล้วคว้าโปรโมชั่นนี้ให้ทันเดี๋ยวโอช้อปปิ้งไปส่งให้ที่หน้าบ้านไม่มีค่าจะส่งค่ะ
4: ไม่หวานมากเนื้อเยอะค่ะที่นี่เนื้อเยอะมากหวานแบบกลางๆไม่ได้หวานแบบแหลมมากอะไร
5: เข้มข้นค่ะแล้วก็ราคาไม่แพงค่ะ
6: รสชาติกำลังพอดีไม่บาดคอ
7: เนื้อนุ่มนะคะแล้วก็หวานกำลังดีค่ะกินได้ง่ายดีค่ะเนื้อเยอะค่ะเนื้อเยอะจริงๆค
8: ่
7: ะ
8: เนื้อเยอะมากครับกลมกล่อม
9: อร่อยค่ะชอบค่ะ
7: หวานกำลังดีค่ะก็ถ้าแช่เย็นด้วยรสชาติกลมกล่อม
10: ไม่หวานมากเนื้อเยอะอร่อย
0: โอ้ตัวนี้ใส่แน่นมากเลยแม่
3: ดีใจที่คนแบบว่ารอโปรโมชั่นนี้แต่อย่างนึงอยากให้รู้ทุกครั้งลูกนกบอกเสมอจากพ่อจ๋าแม่จ๋าว่ารังนกแท้อุ่นยังไงก็ไม่ละลาย
0: อ
3: ีกหนึ่งเมนูที่หลายคนบอกว่าเอาไปทั้งหมดเนี้ย42ขวด
0: ทำอะไร
3: เอาไปทานอะไรดีช่วงนี้อากาศเริ่มฝนตกบ่อย
0: ไม่ว่าเราจะทานอะไร
3: หนาว
0: เนี่ยขนมขนม
3: รังนกแล้วก็ใส่ท็อปไปเลยยายจ๋าบางทีตาบอกว่าตาแบบกินข้าวไม่ค่อยอร่อยไม่ค่อยเจริญอาหาร
0: เสริมด้วย
3: สูตรลูกนกเติมด้วยจ้ะลงไปในบัวลอยน้ำขิงกลายเป็น รอยน้ำขิงจ้าแล้วก
0: ็ร้อนๆแบบนี้อร่อยชุ่มคอเติมสิ่งดีดี
3: สด
0: ไหมคะ
3: ชื่นมากแล้วรู้สึกเลยนะว่าแบบมันลื่นค
0: อเนี่ยถ้าเป็นบอลแบกต้องได้เคี้ยวกรุบกรุบและก็คือถ้าเป็นสายวัยรุ่นวัยรุ่นวัยใจอย่างเราเราทานเย็นคุณผู้ชมค่ะเราไปสั่งบางทีเราก็อยากกินเย็นแหละเราก็เป็นแบบน้ำขิงทรงเครื่องแบบนี
3: ้
0: เราก
3: ็
0: เติมคุณประโยชน์ได้เหมือนกันฟีลว่าถ้าเป็นมะเหมี่ยวนะ
3: ก็
0: แทนที่จะกินชานมไข่มุกเน
3: า
0: ะกินเป็นอย่างนี้ได้เคี้ยวกรุบกรุบ
3: อยากและอยากให้ฉันเห็นเธอกินชานมไข่มุกนะ
0: นานๆทีไงแม่ขออนุญาตนะขออนุญาตนะทางนี้นะ
3: แล้วอะไร
0: อุ้ยน่ากินมาก
3: มันเพิ่มคุณประโยชน์เพราะว่านอกรู้เลยว่าหลายคนเนี่ยตาจ๋ายาจ๋าบางทีอ่ะเราจะรู้สึกว่าเรากินอะไรจะจืดจืดไงไม่เคยเจริญอาหารหลายๆครั้งรู้สึกว่าตื่นมาตอนเช้าจะทานอะไร
0: ทานสิ่งดีๆแบบนี้คุณผู้ชมค่ะทานได้ทุกคนนะคะทานได้แบบทุกเพศทุกวัยเลยพี่น้องชาวมุสลิมก็สามารถทานได้เพราะว่ามีฮาลาลด้วย
2: การทานรังนกเนี่ยเมื่อก่อนอาจจะเป็นผู้ป่วยผู้สูงอายุค่อยทานใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเราต้องเปลี่ยนความคิดรังนกเนี่ยเราทานได้ทุกเพศทุกวัยเลยครับเด็กก็ทานได้ผู้ใหญ่ก็ทานได้ดังนั้นเนี่ยเราไม่ต้องรอป่วยเราทานได้เลยรังนก
3: เดี๋ยวนี้เนี่ยนะเราจะหาของขวัญของฝากบางทีเศรษฐกิจแบบนี้คุณโอ๋เราคิดแล้วคิดอีกแต่พอเรามาเจอบอลแบกแบบเนี้ย
0: มันดีต่อใจมากเลยนะ
3: สี่แพ็คสี่แพ็คเนี้ยเต็มตะกร้าแล้วอ่ะที่เราได้ไปทั้งหมดคือ7แพ็คใช่มั้ยยังเหลืออีก3แพ็คเก็บไว้ทานเองก็ได้หรือว่าเอาไปทำบุญก็ได้นะ
0: เนี่ยไปจัดเซตนะคะถวายสังฆทาน
3: คิดดูนะแบ่งเป็นขวดอ่ะใส่บาตรถวายพระทุกวันได้อานิสงส์นะจริง
0: ๆใช่แล้วและวันนี้มาในราคาขวดละ38บาทเท่านั้นราคาดีมากๆแล้วเป็นรังนกแท้นะคะจากถ้ำธรรมชาติบอลแบกของแท้แน่นอนวันนี้นะคะทั้งหมด7แพ็ค42ขวดไม่ต้องจ่ายถึง 3,000 จ่ายแค่ 1,590 บาทส่งฟรีค่ะ
3: แต่ว่าจำกัดแค่90เซตเท่านั้นรีบโทรมาแล้วคว้าโปรโมชั่นนี้ให้ทันนะคะขอไปถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินค่ะ wow. บันแบกเครื่องดื่มรังนกสูตรออริจินอล
0: สูตรนี้มาทุกครั้งขายดีทุกครั้งและก็ปริมาณเนื้อรังนกเนี่ยให้เยอะๆช่ำๆแบบนี้เลย
3: ใครที่รักในการใส่ใจตัวเองสามารถรับประทานได้เป็นของว่างก็ดีเรารู้อยู่แล้วว่าคุณประโยชน์ของรังนกนั้นมีอะไร
0: ถ้าคุณผู้ชมนึกถึงรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาตินะคะก็ต้องนึกถึงบอลแบกเท่านั้นเลย
2: ใช่ครับเพราะว่ารังนกของเราทุกสูตรทุกไซส์ต้องบอกแบบนี้ว่ามาจากรังนกถ้ำจากประเทศไทยทั้งหมด
3: จ
2: ะบอกนี้ซึ่งโดยปกติแล้วครับต่างชาติเขารู้อยู่แล้วรังนกถ้ำจากประเทศไทยติดอันดับต้นๆของโลกอยู่แล้ว
0: ใช่
2: ดังนั้นเนี่ยครับโอกาสน้อยมากที่ว่าคนไทยเองจะได้ทานแต่ว่าครั้งนี้บอลแบกใส่มาทุกขวดทุกไซส์เป็นรังนกจากถ้ำธรรมชาติทั้งหมดเลยครับ
3: ถ้าจะซื้อเครื่องดื่มรังนกบอลแบกต้องซื้อกับโอช้อปปิ้งเท่านั้นเพราะเราคัดสรรคุณภาพดีๆมาให้เราได้ทานกัน
0: ใช่แล้วแล้ววันนี้นะคะได้ทานของอร่อยด้วยนะคะได้ทานของดีด้วยมาตรฐานการผลิตมาตรฐานโรงงานมั่นใจได้ค่ะไม่ว่าจะเป็น GMP HACCP หรือแม้กระทั่งเครื่องหมายฮาลาลคุณผู้ชมฉะนั้น1ขวดที่ไปถึงคุณลูกค้าเนี่ยอุ่นใจมั่นใจได้แน่นอนค่ะ
3: กับเกรดรังนกคุณภาพที่อยู่ที่มือ

0: ู้ชมค่ะ7แพ็ค42ขวดไม่ต้องจ่ายหลายตังค์จ่ายแค่ 1,590 บาทค่ะ
1: จำกัดแค่90เซตเท่านั้นรีบโทรมาค่ะตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ข้างหน้านี้เดี๋ยวโอช้อปปิ้งไปส่งให้ถึงหน้าบ้านค่ะแต่ว่าวันนี้ค่ะเวลาหมดแล้วต้องขอบคุณคุณโอ๊ตมากๆนะคะที่เอาโปรโมชั่นดีๆมาฝากนะคะ
2: ครับผมยินดีมากๆ
1: และแกวันนี้รับเราคนลาไปก่อนนะคะ
0: สวัสดีค่ะ
3: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: ไหนป้าถามหน่อยโตขึ้นอยากเป็นอะไร
1: อยากเป็นหมอ
0: เป็นหมอทำไมอ่ะ
1: ได้รักษาพ่อกับแม่แล้วก็ได้รวยด้วย
0: เอาคิดพ่อสบายแล้วนี
1: ่จริง
0: จริงเปล่า
1: จริง
2: อะไรอยู่เฉยๆก่อนเมื่อกี้ว่าไงนะไปแล้วเก็บสิ่งนี้เป็นหลักฐานหือ

ิ้นหน่อยเหนื่อยแล้วเราอ่ะแก้มแดงหมดแล้วเล่นอีก

0: ู่รายการของเราแล้ววันนี้นะคะไม่ต้องบอกก็รู้แล้วนี่คือซาบีน่าและที่เรายืนอยู่ตรงนี้คือสีใหม่มาในลุคเอิร์ธตี้เอิร์ธโทนเอิร์ธใจสีที่มันสวยแบบนี้นะบวกกับความสบายแล้วก็เนื้อผ้าต้องบอกว่าเนื้อผ้ารอบนี้ทำออกมาได้ดีกว่าเดิมมาก
1: ใช่คือจับแล้วรู้เลยว่าแบบมันน่าใส
0: ่มันละมุนแดดก็ร้อนอากาศก็อบอ้าวอยากให้เปลี่ยนถ้าเปลี่ยนทั้งทีต้องเป็นเซตนี้สีใหม่เท่านั้นจ้า
1: เพราะว่าสีวันนี้สวยมากสีกรมสีฟ้าสีเขียวสีน้ำตาลเข้มน้ำตาลอ่อนและสีชมพูวันนี้ซื้อ3แถม3ไปตามนี้นะคะและยังไม่พอให้ไปแล้ว6สีแถมเพิ่มอีก6สี6ตัวเป็น12ตัวแล้ว12ตัวนี้จริงๆแล้วต้องราคา 1,199 นะคะแต่วันนี้ลดให้ทันที200แล้วจ่ายแค่999บาท
0: แต่ว่าต้องโทรตอนนี้เท่านั้นนะคะถ้าเห็นเบอร์ขึ้นอยู่แล้วรีบโทรได้เลยตัวนี้เป็นฟรีไซส์ใครใส่ก็ได้สะโพก33ถึง41นิ้วเบอร์โทร

0: ีตรงนี้ซะก่อนคุณผู้ชมคุณได้ไปอย่างนี้นะซื้อ3แถม3คุณได้ไป6ตัว6สีแบบนี้แล้วยังไม่พอซื้อตอนนี้แถมเพิ่มให้6ตัว6สีได้ไป12ตัวไปตากแล้วสวยมากไม่ต้องอายบ้านเพื่อน
1: โอ้ยไม่ต้องอายเรียกเพื่อนมาหารด้วยก็ได้ดูทรงเขาก่อนตัวนี้จะเป็นเอวสูงนะคะตรงนี้จะเป็นสะดือเนาะแล้วตัวขอบของเขาเนี่ยมันไม่มียางยืดที่เป็นต่อนๆมันจะทำให้ไม่รัดพุงตรงนี้เนื้อตรงนี้มันจะไม่เป็นต่อนเนาะแล้วขอบกางเกงชั้นในของเขาก็ไม่มี
0: เฮ้ยมันมีหน้ามันใส่สบายมาก
1: ยางยืดที่มันเป็นเจ็บๆรัดเอวรัดพุงให้มันเป็นแดงๆแล้วหลังจากนั้นอยากให้ดูตรงนี้ด้วยนะคะเทคโนโลยีการทอที่ขอบเอวตรงเนี้ยเป็นเอกลักษณ์ของซาบีน่าเท่านั้น
0: ใช่คือคุณรู้เลยว่าเราใส่ของมีแบรนด์นะจ๊ะ
1: เราให้เนื้อผ้านะคะ1 2 3ฝ่ามือแบบนี้เนื้อผ้าค่อนข้างเยอะเลยเพราะฉะนั้นใครที่มีสะโพกเนื้อล้นบนล้นล่างเอาอยู่อ่ะขอดูนิดนึงนะคะด้านข้างพี่พิมพ์แม่ๆเห็นมั้ยคะด้านข้างก็ให้เนื้อผ้า
0: ไม่มีตะเข็บเหมือนเดิม
1: ไม่มีตะเข็บตรงข้างเห็นมั้ยแล้วความยืดหยุ่นของเขาดูนะถ้าเกิดว่าใครมีเนื้อก้นด้านข้างนะกรอบโกยเนื้อก้นด้านข้างมาไว้ตัวนี้เป็น V tape นะคะขอบขาของเขาเนี่ยพอเวลาโกยมาปุ๊บอะเขาโคตรจะอยู่กับเนื้อเราเลยแม
0: ่
1: เรียบไปเลยถ้าเกิดว่าใครใส่กางเกงที่รัดรูปนิดนึงเวลามันไปโดนตรงบริเวณก้นเราใช่ไหมกางเกงเรียบไปเลย
0: ใช่
1: มันจะไม่มีตัวขอบกางเกงชั้นในขึ้นมาโชว์เนื้อกางเกงของเราที่ใส่อยู
0: ่
1: ไม่มีรอยขอบกางเกงในยังไม่เท่าไหร่ดูด้านหลังดีๆนะจ๊ะถ้าเราเก็บเนื้อก้นกับเนื้อสะโพกมาเรียบร้อยแล้ว
0: หมดเลย
1: เก็บเอาไว้นะคะเวลาทำกิจกรรมค่ะเวลาเดินเห็นไหมแม่มันก็จะไม่ขยับขยื่นไม่เข้าร่องเราให้ไปทั้งหมด616 12 12ตัวนี้คือ1โหลนะคะ
0: ใช
1: ่แม่เรียกเพื่อนมาใครอยากหันกางเกงในกับฉันบ้าง
0: เออ
1: ตัวละแค่83บาท
0: ตายแล้วนี่คือซาบีน่าของแท้จริงๆราคานะคุณผู้ชมเอาจริงๆต้องขาย 1,199 บาทแล้วเพราะว่าตอนนี้อะไรๆก็ขึ้นแต่วันนี้ลดไปเลย200แล้วจ่ายแค่999บาทเฉลี่ยแล้วตกตัวละ83บาท25สตางค์
1: จากตัวละ390
0: ใช่
1: พี่โทรตอนนี้เบอร์โทรขึ้นอยู่ด้านล่างใกล้จะหมดแล้วนะส่วนลด200บาท

0: สวยจริงๆคุณผู้ชมสีเอิร์ธโทนนะคะนุ้ยให้ดูกันอีกทีนึง6สีมีสีอะไรกันบ้างสีแรกคือสีกรมธาตุส
1: ี
0: 2คือสีฟ้าสี3สีเขียวสีเขียวสวยมาก
1: สวยมาก
0: และนี่คือสีน้ำตาลที่แบบเอาจริงๆของจริงสวยกว่าในจ
1: อ
0: สีน้ำตาลอ่อนคุณผู้ชมอันนี้ก็คือแบบออกนุ่นๆเลยสีนึงสีชมพู
1: ชมพูเลิฟมากต้องบอกว่าใส่รอบนี้สบายกว่ารอบทุกรอบที่ผ่านมาเพราะว่าตัวนี้เป็นฟรีไซส์ค่ะอย่างที่บอกไปค่ะตูนนุ้ยเนี่ยนะคะคนละไซส์กันนุ้ยจะเป็นไซส์ XS กับ S ตูนเป็น ML และน้องคนนี้เป็น XL
0: 2XL
1: แม่คนนี้สะโพก46นะจริงๆกางเกงชั้นในเราอ่ะเคลมเอาไว้ที่43แต่แม่ดูนี่ค่ะเราบอกว่าคนสะโพก43ใส่ได้แน่แม่แต่คนนี้46ก็ยังเอาอยู
0: ่
1: รวมไปถึงเนื้อที่บริเวณขอบขาด้วยค่ะมีแต่คนถามว่าขอบขามันตึงไหมคุณน้องใส่แล้วมันแบบอึดอัดอะไรไหม
0: ใส่แล้วมันเป็นยังไง
1: ไม่อึดอัดจะพี่ขอบขาเหลือๆแบบนี้นะคะเก็บเนื้อเราขึ้นไปได้อีกและที่สำคัญหน้าร้อนนี้อยากให้เปลี่ยนกางเกงชั้นในและต้องเปลี่ยนมาเป็นรุ่นนี้เท่านั้น
0: และนี่คือ6ตัว6สี12ชั้นนะคุณผู้ชมไปกันต่อเลยนี
1: ่โอ้โ
0: หระบายอากาศได้ขนาดนี้12ชั้นนะคะ
1: 12ชั้นก็เอาอยู
0: ่
1: อากาศร้อนแค่ไหนอากาศอบอ้าวแค่ไหนแปลว่ากางเกงชั้นในเราจะเย็นสบายเพราะฉะนั้นนะคะอากาศแบบนี้หน้าร้อนแบบนี้เลือกกางเกงชั้นในดีๆต้องเป็นผ้าจากซาบีนาและเป็นสีใหม่ในรอบนี้จากซาบีนาอีกเหมือนกันเป็นสีเอิร์ธโทนเอิร์ธใจสวยทุกสีแล้วได้ของเยอะของจุมากซื้อ3แถม9
0: รวมเป็น12 12ตัวนี้ได้ไป6สีสีละ2ตัวนะคะและเป็นสีใหม่เอิร์ธโทนสีของปีนี้ด้วยทั้งหมดจริงๆ 1,199 ครั้งนี้วันนี้เท่านั้นลดให้เลย200บาทเหลือ999บาทเท่านั้นค่ะ
1: รีบโทรตอนนี้ได้

0: เยอะมากบอกแล้วสีเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเป็นสีเอิร์ตี้นะคะบอกเลยว่าสีแต่ละสีเนี่ยมันเหมาะกับเรามากๆเลยในการที่จะใส่ในแต่ละวันแล้วก็เนื้อผ้าที่มันดีขึ้นมันนุ่มขึ้นไม่รู้จะพูดยังไงอยากให้แม่ได้ลองเองแล้วสีที่จัดมาให้สวยทุกสี
1: ไม่ซ้ำเดิมที่แม่มีแล้วไม่แปลกใจคนที่โทรมาเยอะๆเราก็ซื้อตุนๆไว้อ่ะ
0: ใช่
1: คือลูกค้าเก่าทั้งนั้นเลยเพราะว่าเขาเคยใส่แล้วเขารู้ไงว่ามันใส่สวยใส่สบายขนาดไหนแล้วที่สำคัญมันเป็นฟรีไซส
0: ์ราคาจริงๆต่อตัวเนี่ยนะคะจะอยู่ที่390 บาทค่ะพี่แม่ๆ390 บาทจริงๆเราได้ป้ายแท็กแบบนี้ไปทุกๆตัวด้วยวันนี้ถ้าซื้อทันจะเหลือตัวละ83 บาทเท่านั้น
1: เฮ้ย
0: น
1: ี่ค
0: ือรุ่น
1: เดียวนี่คือสีใหม่นะคุณผู้ชมเป็นสีใหม่ให้ราคา83.25 บาทและรุ่นนี้นะคะใส่สบายมากใส่สบายเหมือนเดิมเอาจริงๆใส่สบายกว่าเดิมด้วย
0: คนที่กังวลอยู่ว่าแม่จะใส่ได้หรือจะนุ้ยแม่จะพกแบบ44เบียด43อะไรอย่างเงี้ยได้ไหม
1: เชื่อไหมว่าคนที่โทรมาคือคนที่สะโพกแบบ40ทั้งนั้นเลยนะคะเพราะว่าใส่ได้จริงๆแล้วสะโพก40ที่เขาเคยใส่เขาโทรมาซื้อซ้ำกันและวันนี้รีบเลยซื้อ3 แถม 3 แถมเพิ่มอีก6ทั้งหมดนี้12ตัวราคาจริงต้อง 1,199
0: ใช
1: ่แต่วันนี้ไป999บาท
0: ถูกต้องเราให้ส่วนลดไง200บาทยังส่งฟรีทุกออเดอร์อยู่ตอนนี้เรายังไม่เก็บค่าจัดส่งแต่ถ้าไม่โทรตอนนี้วันนี้แล้วถ้ามีค่าจัดส่งบวกมามันจะแรงมากเลยนะแม่ร
1: ี
0: บโทรตอนนี้กับซาบีน่า999บาทส่งฟรี

0: นี้นะคะบอกเลยงานบ้านจะเป็นงานง่ายจะไม่ต้องทรมานอีกต่อไปเพราะว่าแต่ก่อนเราต้องทำความสะอาดไงคะแม่
1: อ่ะไม่ต้องแต่ก่อนอ่ะจนถึงวันนี้พ่อแม่ที่ดูเราอยู่ใครเป็นมั่งมาถึงปุ๊บถังน้ำพร้อมกับผ้าขี้ริ้วจากนั้นยังไงซักบิดโอ้ยมือยังไม่พอค้างเข่าถูทั้งวันแล้วตรงไหนก็ก้มอยู่ตรงนั้นโอ้โหบางทีทั้งวันเอ๊ะเราเหนื่อยอะไร
0: เนี่ยเหนื่อยอันนี้แหละเหนื่อยทำความสะอาดแต่วันนี้ไม่ต้องเหนื่อยแบบนั้นไม่ต้องก้มๆเงยๆค่ะยืนถือสวยๆแล้วก็ถูบ้านไปได้เลยแบบนี้มือก็ไม่ต้องแบบไปเลอะสิ่งสกปรกแค่กดปั่นถูด้วยเซตคอมโปรม็อบเซตนี้แล้วบอกเลยว่าวันนี้จัดโปรมาให้นะคุ้มมากจะแบ่ง3บ้านจะหารกันก็ได้จะแบ่งชั้นบนชั้นล่างแบ่งห้องครัวห้องน้ำห้องนอนบอกเลยว่าครบเซตมากๆวันนี้ไม่อยากให้พลาดดูอยู่ไปโทรค่ะ
2: มาเลย
0: วันนี้อยู่กับคอมโปรม็อบชุดถังปั่นสเตนเลส2ระบบเลยมีทั้งไม้ม็อบพร้อมผ้าไมโครไฟเบอร์ให้ครบเซตปกติเซตนึงเนี่ยนะคะอยู่ที่790บาทเลย
1: วันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรี1ถังและยังไม่พอค่ะแถมเพิ่มให้อีกกับผ้าไมโครไฟเบอร์3ผืนและพิเศษโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มเป็นลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีฟิลอีก3ม้วนราคาปกติลูกของแถมอยู่ที่ 3,070 บาท
0: แต่วันนี้ทั้งหมดที่เห็นเนี่ยค่ะจ่ายแค่990บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านดูอยู่แค่โทร02-817-9925ค่ะใครดูอยู่นะคะวันนี้บอกเลยห้ามพลาดเพราะว่าวันนี้จัดเซตแบบชุดถังปั่นที่แข็งแรงแข็งแรงตัวพลาสติกตรงนี้นะคะเป็น ABS หนาเหนียวทนและก็ความจุของเขาเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือ5ลิตรก็ระบบของเขานะคะเป็นแบบ2ระบบมีทั้งถังซักและก็ถังปั่นถังปั่นหมาดเป็นสแตนเลสด้วยปกติตัวเนี้ยนะคะเราจะเจอถ้าเป็นซื้อหลักร้อยเราจะเป็นพลาสติก
1: เป็นพลาสติกแป๊บเดียวมันจะกรอบแล้วมันก็จะแตกง่ายอันนั้นไม่ทน
0: ใช่แล้วตัวเนี้ยนะคะมีแบบว่าเนี่ยรูระบายน้ำตรงด้านข้างได้ด้วยนะฉะนั้นก็คือแบบสะดวกมากๆตรงฐานมีล้อให้ด้วย
1: อ้าว
0: อ่ะเวลาแม่จะเคลื่อนย้ายนะถูๆไปอย่างนี้ได้เลยใช่แล้วอ่ะไม่ได้ดีแค่ถางอ่ะฝากถางหน่อยตัวนี้ค่ะคุณผู้ชมขาของไม้ของเขาเนี่ยด้ามจับเป็นสแตนเลสแข็งแรง มีที่ห้อยให้พร้อมและตัวนี้อยากให้ไล่ลงมาดูเวลาปลดล็อกเนี่ยนะคะไม่ต้องบิดแล้วนะแต่ก่อนมันต้องบิดอย่างนี
1: ้
0: บางคนข้อมือไม่แข็งแรงไง อันนี้คือง่ายนะคะและไล่ลงมาดูที่ปลายค่ะตรงนี้นี่ให้ดูตัวไม้ม็อบของเราค่ะนะคะตัวผ้าก็จะเป็นไมโครไฟเบอร์แบบหนาๆนุ่มๆฟูๆและหัวไม้ม็อบตัวนี้หมุนได้360องศา
1: โอ้โห
0: ฉะนั้นเนี่ยมันจะซอกซอนเนาะไถไปเลยข้างเตียงใต้โต๊ะใต้ตู้อ่ะตอนเนี้ย
1: ยังไง
0: วิธีการใช้งานเนี่ยไม่ยาก
1: อยาก
0: ใช้ดูใส่น้ำยาลงไปนะคะอยากใส่น้ำยาทำความสะอาดอะไรตามใจชอบได้เลยและเนี่ยมือเรายังไม่เลอะเลยนะ
1: เราชอบตรงที่อะไรบ้างไม่ต้องคานเข่าเหมือนแต่ก่อนไม่ต้องมานั่งบิดผ้าคีริ้วเหมือนแต่ก่อนแล้วไม่ต้องมานั่งทรมานถูทั้งวันแบบนั้น
0: ใช่แล้วและพอปั่นมาตัวนี้มือเดียวเลย
1: เนี่ยเหนียว
0: เนี่ย
1: ความแห้งอาจจะทำให้น้ำไม่หยดเวลาเราถูมันจะเกลี้ยงไง
0: สมมุติลูกทำอาหารหกถือแกงมาแล้วแกงมันหกแล้วเราจะออกนอกบ้านอยู่แล้ว
1: เดี๋ยวก่อนมันจะได้ไหมเธอ
0: เราไม่เสียเวลามานั่งก้มๆเงยๆนะคะ
1: อาจจะ
0: เราก็แค่ถูไปแบบนี้ได้เลยได้ทุกคราบได้ทุกพื้นผิวขออนุญาตนะเนี่ย
1: 1 2 3 4 5
0: สะอาดเลย
1: และมันเกลี้ยงและอย่างนึงนะมันจะไม่เหนียวไม่เลอะเทอะพื้นดังนั้นมันไม่ต้องเสียเวลาในเวลาที่เรารีบเร่ง
0: ใช่แล้วเห็นไหมพื้นสะอาดแบบนี้นะ
1: จ้า
0: ไม่ทิ้งคราบน้ำเจิ่งนองเห็นไหมไม่มีอะไรติดมือมาเลย
1: อยู่ตรงน
0: ี้นี่คือสิ่งสกปรกกองอยู่ตรงนี้แต่เราไม่ต้องเอามือไปซักนะคะย้ายมาตรงถังค่ะนี่เลย
1: เราชอบตรงที่อยากจะซักเมื่อไหร่อ่ะแม่ก็ซักได้มันสะดวกมันง่าย
0: มันไม่ต้องซักผ้าเนาะ
1: มันไม่ต้องคานไม่ต้องก้มไง
0: เนี่ยแล้วกลิ่นหอมมากนะน้ำยาเนี่ยปึ๊บ
1: นี
0: ่ปึ๊บเรียบร้อยแค่นี้เราก็ไปห้องถัดไปได้เลยคือความที่ผ้าไมโครไฟเบอร์จะจับฝุ่นได้ดีไม่ว่าจะเป็นห้องครัวคราบไหนๆพื้นไหนๆก็เอาอยู่แม่มือไม่ต้องเลอะเลย
1: ลองดูเพราะหลายๆคนบอกว่าพื้นห้องครัวเป็นที่ที่เราต้องถูตลอดเพราะทำกับข้าวทำอาหารทำของว่างให้ลูกกิน
0: มาดูฟืบนี่ดูดน้ำเข้าไปเลยนะ
1: แล้วอย่างนึงอะไรรู้ป่ะแม่ชอบความที่แบบเขาดูดน้ำเข้าไปในม็อบอะหมายความว่าคราบเคลือบเนี่ยเขาจะดูดเข้าไปดังนั้นน่ะรอบนี้ที่เราให้ไปนอกจากชุดถังปั่นเนี่ย
0: มาดมา
1: ใช่
0: สิ่งสกปรกอยู่ตรงนี้
1: เดี๋ยวขอรูปนะ
0: น่ะ
1: เฮ้ยแม่ได
0: ้พื้นคือไม่ลื่นค่ะ
1: ใช่โอเคมาก
0: ตอนนี้ใครอยากได้แล้ววันนี้ไม่ได้ได้เซตเดียวนะคะจ่ายหลักร้อยแต่ได้ไป3เซตดูอยู่อย่าช้าค่ะให้โปรส่งฟรีด้วยโทรได้โทรก่อนเลยนะคะเพราะว่าวันนี้สายแน่นมากใ โทรช้าไม่ทันแน่นอนวันนี้จะได้ไปครบเซตเลย1ชุดจะประกอบไปด้วยชุดถังปั่นเนี่ยที่เป็นถังปั่นสเตเลส1นะคะไม้ม็อบอีก1แล้วก็ผ้าไมโครไฟเบอร์อีก1ด้วย
1: และยังไม่พอวันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรี1ถังและแถมเพิ่มไปอีกกับผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3พื้นถ้าโทรมาตอนนี้แถมพิเศษให้อีกเป็นลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีฟิลอีก3ม้วนจากราคาปกติรวมของแถมอยู่ที่ 3,070 บาทพิเศษวันนี้จ่ายเพียงแค่990บาทค่ะ
0: และราคานี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านจำกัดแค่99เซตดูอยู่โทรได้เลยที่เบอร์028179925ค่ะคือวันนี้ถูกแบบคุณนายเลยนะ
1: มากๆ
0: เวลาใช้งานจริงไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องก้มบางทีอ่ะบางคนนะเป็นคนท้องบางคนเป็นผู้สูงวัยเนาะบางคนแบบต้องก้มก้มเงยๆบางทีมันแบบไม่เวิร์กไม่เวิร์ก
1: อ
0: ันเนี้ยยืนแบบสวยๆเลยนะคะแล้วก็เวลาทำความสะอาดนะเนี่ยหรือจะย้ายห้องเนี้ยค่ะลากไปแบบนี
1: ้ไม่ต้องยกไม่ต้องยกให้เมื่อย
0: แบบนี้เปลี่ยนจุดทำความสะอาดได้
1: จ้า
0: ต่อมาแม
1: ่จ้า
0: ห้องเนี้ย
1: เฮ้ยมันเลอะ
0: จ
1: ีซันวางแหวนอยากรู้ว่าไม้ม็อบมันเช็ดเกลี้ยงหรือเปล่า
0: เกลี้ยงแน่นอนค่ะแล้วมือไม่ต้องเลอะด้วยมือไม่ต้องสัมผัสกับสิ่งสกปรกนะคะบางคนไปทำเล็บมาแบบหลักพันนะ
1: และอะไรป้าแม่พ่อหลายคนอ่ะมักจะรู้สึกผิดว่าเฮ้ยวันนี้ทำของหกเลอะพื้นอีกแล้วลูกหลานไม่ว่าแม่เพราะต่อไปนี้เดี๋ยวเขาจะซื้อไม้ม็อบเนี่ยชุดเนี้ยให้และเช็ดทำความสะอาดต่อไปนี้เราทำหกบ้างเหลือบ้างเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่ามันจะง่ายในการทำความสะอาด
0: ใช่ค่ะแค่ถูไปเลยแบบนี
1: ้
0: ได้ทุกพื้นได้ทุกคราบค่
1: ะ
0: แล้วสิ่งสกปรกนะคะอยู่ตรงนี
1: ้เราชอบตรงที
0: ่
1: เขาดูดคราบเนี่ยกลับมาที่ตรงแผ่นแบบมาผ้าไมโครไฟเบอร์แบบนี้ทำให้เราไม่ต้องมานั่งถูซ้ำอีกและพื้นมันก็จะเกลี้ยงสะอาดแบบนี้แฮปปี้
0: เนี่ยแล้วเวลาจะทำความสะอาดเนาะนะคะเราก็แค่
1: มา
0: ที
1: ่
0: สังซักของเขา
1: อ
0: ย่างที่บอกเขาเป็น2ระบบค่ะซักด้วยนะคะปั่นแห้งด้วยถังปั่นแห้งเป็นสแตนเลสถังแข็งแรงมากนะแม่นะ
1: แข็งแรงเพราะว่าอะไรมันสำคัญอยู่ตรงที่อยู่กับเราต้องใช้ได้ทนมีซื้อให้คุณภรรยาสักเซตหนึ่งเนี่ยจะแฮปปี้ไออารมณ์แบบหงุดหงิดโดนบ่นต่อไปนี้อะไรเลอะเทอะก็ไม่ต้องก้มนั่งทำแล
0: ้
1: ว
0: ใช่แล้วค่ะอ่ะปึ้งถูไปเลยได้ทุกคราบถ
1: ู
0: ไปเลยได้ทุกห้องแล้วก็เก็บได้แบบนี้คือผ้าไมโครไฟเบอร์ของเรานะคะดูดซับน้ำได้ดีมากแบบนี้เห็นไหม
1: ใช่
0: ดูดหายเลยค่ะ
1: อันนี้คือมันเป็นหลักการของเขาซึ่งทำให้เก็บคราบได้เกลี้ยงหมายความว่าถ้าปกติเราเอาผ้าคิริบะถูเองมันต้องถูซ้ำสองรอบสามรอบ
0: ใช่
1: แต่อันนี้เช็ครอบเดียวมันเกลี้ยงและมันก็จะมาเก็บไว้อยู่ที่ตรงผ้าไมโครไฟเบอร์แบบนี้อย่างที่บอกและพื้นผิวของเราไม่เหนียวแล้วแล้วก็ไม่ลื่นด้วยนะจ๊ะ
0: ง่ายสะดวกทำความสะอาดได้ทุกห้องทุกพื้นผิวในบ้านแค่กดปั่นถูสะอาดเลยค่ะแล้ววันนี้เขาไป3เซต3ถัง
1: แต่ว่ายังไงเนี่ยนะเราย้ำว่าวันนี้เซตเนี่ยให้ไปคุ้มๆแบบนี้ต้องโทรกันมาให้ทันของแถมเพียบรีบโทรมาตอนนี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านเลยจ้ะ
0: วันนี้อยู่กับคอมโปรม็อบชุดถังปั่นสแตนเลส2ระบบเลย
1: วันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรี1ถังและยังไม่พอค่ะแถมเพิ่มให้อีกกับผ้าไมโครไฟเบอร์3ผืนและพิเศษโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มเป็นลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีฟิลอีก3ม้วนราคาปกติรวมของแถมอยู่ที่3,070 บาท
0: แต่วันนี้จ่ายแค่990บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านดูอยู่แค่โทร02-817-9925ค่ะวันนี้ดูอยู่ต้องรีบโทรนะคะเพราะว่าโปรโมชั่นดีมากคุ้มค่ามากคือจริงมันไปหารกันก็ได้เนาะหรือว่าแบ่งชั้นแบ่งห้องแบ่งบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็ได้
1: คือราคาเนี้ยไม่ถึงหลักพันเนี้ยจริงๆนะเราซื้อเซต1บ้านเพื่อนละอีกเซต1ก็ยังได้เพราะว่ามันคุ้มและใช้ได้ยาวๆเลย
0: ดูอยู่แค่กดเบอร์โทรที่หน้าจอโทรสั่งไว้อย่าวางสายเด็ดขาดเพราะว่ามีจำนวนจำกัดอ่ะเดี๋ยววันนี้เรา2คนต้องไปเคลียร์บ้านกันต่อลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะถูต่อจะเป็นคุณนาย
0: ทำความสะอาดบ้านง่ายๆเลยแค่กดปั่นถูกับคอมโปรม็อบที่ครบเซตแล้วของแถมเยอะมากๆเลย
1: วันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรีอีก1ถังและยังไม่พอแถมเพิ่มให้ไปอีกกับผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3พื้นและพิเศษถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มให้ไปกับลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีฟิลอีก3ม้วนจากราคาปกติรวมของแถมอยู่ที่ 3,070 บาทพิเศษคุณจ่ายเพียงแค่990บาทเท่านั้น
0: ดูอยู่นะคะรีบโทรเลยที่เบอร์028179925ค่ะ
2: โปรโมชันนี้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมโอ้โหเมื่อกี้เราเห็นกันไปแล้วนะสว่างจ้าแม้กระทั่งว่าสตูดิโอเรามืดไปหมดขนาดนี้ยังสังเกตว่าไฟสปอตไลท์เราสว่างกว่าเดิมนะเนี่ย
0: ถูกต้องฮะนี่เป็นรุ่นใหม่ฮะใครต้องการที่จะติดไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ฮะวันนี้จัดรุ่นใหม่มาให้ที่เห็นสว่างแบบเมื่อกี้เนี่ยคือรุ่นนี้สว่างถึง 4,000 วัตต์นะฮะ
1: ฉะ
0: น
1: ั้
0: นผมเชื่อว่าตอนนี้โซลาร์เซลล์ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเป็นเทรนด์ที่หลายๆบ้านเนี่ยเริ่มหันมาใช้เริ่มติดตั้งกันแล้วเพราะหนึ่งละมันสะดวกฮะมันไม่ต้องเดินสายฟงสายไฟไม่ต้องง้อช่องง้อช่างค
1: ุ
0: ณสามารถจะติดเองได้เลยรวมทั้งไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ห่างไกลไม่ว่าจะเป็นวันที่ฝนตกหนักๆไม่ว่าจะเป็นจุดที่น้ำชอบจะท่วมติดโซลาร์เซลล์เนี่ยแหละปัญหาน้อยสุด
1: ใช่ค
0: ุ
1: ณผู้ชมถ้าเกิดว่าใครที่เจอปัญหาแบบนี้อยู่แล้วก็ยังรู้สึกว่าเอ้ยไม่อยากติดไฟเลยกลัวเปลืองค่าไฟแค่ไฟในบ้านบินค่าไฟก็แพงอยู่แล้วถ้าเกิดว่าให้ติดไฟที่หัวเสาที่ประตูรั้วที่ทางเดินข้างบ้านไหนจะต้องจ้างช่างไหนจะต้องจ่ายค่าไฟเพิ่มสิ้นเดือนลองทำเหมือนบ้านอื่นๆที่เขาเปลี่ยนมาใช้เป็นสปอตไลท์โซลาร์เซลล์สิคะคุณผู้ชมลงทุนทีเดียวค่าไฟ0บาทแล้ววันนี้มากับรุ่นอัปเกรด 4,000 วัตต์สว่างกว่าเดิมหลายเท่าเลย
0: ถูกต้องฮะผมเองขายมาแล้วทุกรุ่นต
1: ั
0: ้งแต่500วัตต์ 1,000 วัตต์ 2,500 วัตต์วันนี้ 4,000 วัตต์แล้วคุณได้ไป2ชุด2ดวงนะของแถมนะฮะเป็นไฟสนามอีก2ชิ้นแล้วก็จะมีแว่นกันแดดนะฮะอันนี้พลักให้ด้วยอีก1ชิ้นทั้งหมดเนี่ยคุณจ่ายแค่ 1,390 บาทเท่านั้นเอง
1: ส่งฟรีทั่วประเทศและอย่าลืมนะคะซีเล็กเขารับประกัน1ปีเต็มถ้ามีปัญหาเปลี่ยนคืนได้ทันทีเลยนะคะถ้าอยากได้โปรโมชั่นนี้ห้ามพลาดโทรด่วนได้เลยค่ะ

0: ฮะไม่ต้องจ้างช่างก็ได้นะครับติดตั้งเองง่ายๆเลยในกล่องเนี่ย1ชุดเนี่ยจะมี3ชิ้น1ก็คือแผงโซลาร์เซลล์และก็มีสายไฟให้เรียบร้อยคุณก็ลากสายไฟเนี่ยมาเสียบเข้ากับตัวที่เป็นหลอดไฟหรือดวงไฟโซลาร์เซลล์เอาให้โดนแสงแดดนะฮะเพราะว่าเอาไว้รับแสงส่วนตัวหลอดไฟอยู่ตรงไหนก็ได้จะใต้อาคารก็ไม่มีปัญหาหรือหลายคนจะไปติดเอาท์ดอร์ใต้ต้นไม้บนกำแพง
1: ได้เลย
0: ได้เลยเพราะว่าตัวนี้เขากันน้ำกันแดดกันฝนอยู่แล้ว
1: ดีมากเขาผลิตมาเพื่อเอาท์ดอร์แบบนี้คุณอยากจะติดตรงไหนติดไปเลยคุณผู้ชม
0: ถูกต้องฮะแล้วก็แน่นอนให้ดูชัดๆอีกครั้งแผงโซลาร์เซลล์เน
1: า
0: ะติ ดให้โดนแดดนะเพราะน
1: ี่
0: คือแผงพลังงานของเราลากสายไฟที่เราแถมให้มาเสียบเข้ากับตัวหลอดไฟ 4,000 วัตต์ฮะดูเม็ดดวงไฟเยอะมาก
1: เยอะมากๆแน่นมาก
0: ๆและแน่นอนของแถมอีกอย่างนึงที่ได้ไปในชุดก็คือรีโมทใส่ผ่านให้เรียบร้อยกดปุ่มสีแดงนะครับจะเป็นปุ่มอัตโนมัติ
1: แต่พูดอย่างเดียวไม่ได้คุณผู้ชมคะเราต้องมีการทดสอบด้วยเดี๋ยวจะแกล้งทำเป็นฟ้ามืด

0: ขึ้นมานิดหนึ่งคุณผู้ชมว่าถ้าดูด้วยตาเปล่าเนี่ยคุณดูออกไหมว่าดวงไหนสว่างกว่ากันแย้มดูแล้วเห็นชัดเจนเลยค่ะว่า 4,000 วัตต์มันสว่างจ้ากว่ากันเยอะมาก
1: ถูกต้องอันนี้เป็นรุ่นเก่านะคุณผู้ชมฮะแต่ว่าถ้าพูดเฉยๆเดี๋ยวไม่เห็นภาพเรามีอุปกรณ์ฮะอันนี้เป็นอุปกรณ์วัดแสงของช่างภาพมืออาชีพ
0: ไหนลองสิคะ
1: ขออนุญาตตรวจสอบความสว่างของแสงในรุ่นเก่าหน่อยว่ามันจะขึ้นประมาณเท่าไหร่
0: ดูสิ
1: เห็นเลขไหมพี่แอม
0: พันก็ประมาณ 1,400 ค่ะ 1,000 กว่าๆนะคะมาดูตัว 4,000 วัตต์ที่คุณจะซื้อในวันนี้ดีกว่าคุณผู้ชมอุ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นโอ้โห
1: 5,000 กว่าจาก 1,500 มาเป็น 5,000
0: แต่อย่าลืมนะคะจ่ายราคาเดิมนะคะคุณผู้ชมแล้ววันนี้ของแถมเพียบนะได้ไปแบบ1ฟรี1เลยแบบนี้เป็นแยมซื้อด่วนเลยตอนนี้เพราะว่าหลายจุดที่บ้านเนี่ย มันคือยังมืดอยู่เราอยากได้ความสว่างที่สว่างจริงๆเพียงแค่ติดดวงเดียวแล้วถ้าสว่างแล้วไม่ต้องจ่ายค่าไฟได้ยังซื้อเลย
1: คือหลายคนก็ยังมองว่าแบบในนัยติดแล้วนะ
0: ค
1: ืออยากติดให้มันน้อยจุดแต่ว่าเอาให้มันสว่างจ้าฮะ 4,000 วัตต์นี่แหละตอบโจทย์เนี่ยอย่างคุณพี่คนนี้ติดดวงเดียวเนี่ยสว่างขนาดนี้เลยหรือเนี่ยถนนเข
0: ้
1: าบ้านหลายๆบ้านเป็นอย่างนี้จริง
0: ๆแต่เอาจริงๆนะมันพกไปไหนมาไหนก็ได้นะคุณผ
1: ู้
0: ชมเพราะมันไม่ต้องเดินสายไฟยึดอยู่กับที่ไงคุณก็เอาไปไร่ไปนาไปตรงไหนไปก็ได้
1: เนี่ยแล้วตรงข้างบ้านเนี่ยเป็นซอกอย่างเงี้ยบางทีเราก็ไม่ได้ติดไฟไว้ฉะนั้นก็เอาโซลาร์เซลล์แบบนี้ไปเสริมเลยจัดไป 4,000 วัตต์ได้ไป2ชุดนะฮะของแถมจะเป็นไฟสนามให้ไปด้วยอีก2ชิ้นแว่นกันแดดอเนกประสงค์ให้ไปด้วยรับประกันให้1ปีเต็มนะฮะมีปัญหาอะไรโทรกลับมาเดี๋ยวเปลี่ยนดวงใหม่ให้ทันที

0: นิดนึงแล้วค่ะคุณผู้ชมตอนนี้สายแน่นมากใครโทรติดแล้วอย่าวางสายเด็ดขาดวันนี้มั่นใจเลยว่าเราอยู่กับแบรนด์ซีเล็กนะคะคุณผู้ชมรับประกันตั้ง1ปีเต็มแล้ววันนี้จัดโปรคือดีมาก 4,000 วัตต์1แถม1อ่ะ
1: ถูกต้องเพราะว่าไปติด2จุดเลยฮะแต่หลายคนก็ยังกังวลอยู่ว่าเฮ้ยฉันอยากจะติดเนี่ยข้างนอกนะมันจะโดนแดดเยอะนะโดนฝนเยอะนะช่วงหน้าฝนนะจะเป็นอะไรมั้ยมาทดลองกันฮะคุณผู้ชม
0: นะให้ดูกันเลย
1: ผมเอาไปแช่ไว้ในตู้ปลาฮะมีน้ำอยู่ด้วยนะ
0: จมนะคะเรียกว่าจมน้ำเพราะฉะนั้นบ้านใครน้ำท่วมเหมือนบ้านแบบนี้น้ำท่วมบ่อยนะ
1: ถูกต้อง
0: ไม่ต้องกังวลเน
1: า
0: ะ
1: ใช่รวมทั้งอ่ะขออนุญาตรดน้ำหน่อย
0: เจอฝนตก
1: พายุมาแล้ว
0: พายุมาสาดใส่กระหน่ำแบบนี้เราเรียกว่าราดด้วยแช่ด้วยแบบนี้เลยค
1: ุ
0: ณผู้ชมมั่นใจหรือยังถ้าเกิดว่าซีเล็กทำและเขากล้ารับประกันแล้วเขาบอกว่าติดยาวนาน12ชั่วโมงแบบนี้คือติดทั้งคืน
1: ถูกต้องเอาไปติดตามไร่ตามนาตามท้องทุ่งได้เลยไม่ต้องห่วงฮะติดตรงไหนก็ได้กันน้ำกันแดดกันฝนได้ดีขนาดนี
0: ้และไม่ต้องห่วงอันนี้สายทดสอบอยู่แล้วคุณผู้ชมเมื่อกี้บอกว่าติดในสวนในไร่ในทุ่งบางทีไม่รู้อะไรนะพัดมากระเด็นมาใส่มะพร้าวตกมาใส่
1: มะพร้าวตก
0: วันนี้พกค้อนมาเลยคุณผู้ชมมาดูกันค่ะค้อนทุบแบบนี
1: ้จ้ะ
0: เฮ้ยเอาเรื่องไม่เป็นไรเลยอ่ะโอ้โหคุณผู้ชมนี่คือเรียกว่าคุณภาพเขากล้ารับประกันแบบนี้ก็คือติดตรงไหนก็มั่นใจติดไปเลยสว่างแน่นอน
1: ได้ไปปุ๊บนะรีบติดตั้งเลยยิ่งติดเร็วก็ยิ่งเริ่มประหยัดไฟติดวันนี้ก็เริ่มประหยัดไฟวันนี
0: ้
1: ไม่ต้องจ้างช่างนะฮะและสว่างแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นจุดไหนก็ตามที่ไฟฟ้าอาจจะเดินเข้าไปไม่ถึงและเราไม่อยากจะต้องต่อสายไฟยาวเข้าไปใช้เป็นโซลาร์เซลล์แบบนี้ฮะสว่างและรุ่นนี้คือสว่างมาก 4,000 วัตต์เนี่ยสว
0: ่
1: าง
0: จ้
1: าขนาดนี้เลยอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่โดยเฉพาะพ่อแม่เราที่ต่างจังหวัดเนี่ยการที่จะเรียกช่างเข้ามาที่บ้านเราที่ไร่เราหรือหลายจุดที่เราต้องการความสว่างบางทีก็หาช่างลำบากบางทีก็ต้องเดินสายไฟยาวๆแล้วก็ต้องไปเสียค่าไฟทำไมล่ะคุณเอาไปติดที่เถียงนาได้เลย
1: หรือ
0: ที่กระท่อมไปติดที่ที่อยู่อาศัยของคุณที่ที่จำเป็นต้องมีแสงสว่างแบบนี
1: ้
0: รับรองว่าไม่ต้องคอยมาเปิดปิดสวิตช์ให้วุ่นวาย
1: จัด 4,000 วัตต์ไปฮะ2ดวงมีไฟสนามให้ด้วยอีก2ดวงแล้วก็มีแว่นกันแดดแฟชั่นให้ด้วยอีก1ชิ้นจ้า
0: ใช่ทั้งหมดเนี่ยคุณผู้ชมไม่น่าเชื่อนะคะ 1,390 บาทคุณลองหารดูเท่ากับเหมือนคุณได้โซลาร์เซลล์4ดวงเลยนะวันนี
1: ้ถูกต้องและรับประกันให้1ปีมีปัญหาอะไรโทรกลับมาเดี๋ยวเปลี่ยนดวงใหม่ให้นะฮะมีไม่เยอะฮะมีแค่99เซ็นต
0: ์
1: สำหร
0: ับ
1: โปรนี้ฉะนั้นตอนนี้ไม่รู้เหลือเท่าไหร่แต่น่าจะเหลือน้อยเต็มทีอยากได้รีบโทรเลยจ้า

0: ่มันไม่ต้องเสียค่าไฟแบบนี้หนึ่งเลยนะคะถูกใจคุณพ่อบ้านแม่บ้านเพราะว่าเราต้องหาเงินมาจ่ายค่าไฟทุกสิ้นเดือนเนี่ยมันพอเถอะพอแล้วถ้าอยากจะได้ความสว่างสบายใจประหยัดเงินในกระเป๋าโซล่าเซลล์นี่คือคำตอบเลย
1: ถูกต้องพ่อบ้านก็จะชอบนะฮะพ่อบ้านมันสว่างไง

0: คุณปักเลยเป็นโซลาร์เซลล์เหมือนกัน
1: ได้กี่ดวงคะ
0: 2ชุด2ดวงเหมือนกัน
1: แล้วยังมีแถมแว่นกันแดดอีกอันนี้คือของแถมเยอะที่สุดเท่าที่เคยขายมาเลย
0: ถูกต้องและรับประกันให้ด้วย1ปีถ้าเกิดเสียหรือว่ามีปัญหาเด
1: ี๋
0: ยวเราเปลี่ยนดวงใหม่ให้เลยทั้งหมดนี้จ่ายแค่ 1,390 บาทเท่านั้น
1: ถ้าอยากได้โทรด่วนนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วเรา2คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: ึงจะสะใจทำอาหารก็สุกไวเนาะ
1: แล้วก็ต้องเป็นเตาแก๊สตัวนี้ด้วยนะครับแบรนด์ดังคาชิวาครับตัวร้อนตัวแรงนานๆทีจะมา
0: ใช่แล้วฉะนั้นวันนี้เห็นรายการอยู่นะคะก็รีบเป็นเจ้าของได้เลย อันนี้เป็นหัวฟู่แบบไฟวนนะคะหัวฟู่ไฟลุกไฟร้อนไฟแรงจะต้มมันก็สุกเร็วจะผัดจะทอดมันก็แบบโอ้โหแบบไฟแรงสะใจอันนี้ต้มอะไรไว้คะมันเดือด
1: กำลังเดือดพล่านเลยครับคุณผู้ชมครับประเภทผัดก็แบบผัดไฟฟู
0: ่
1: ผ่านแล้วนะครับส่วนประเภทเคี่ยวตุ๋นต้มก็ผ่านเช่นเดียวกันครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าอะไรไฟเราร้อนพอไฟเราร้อนเนี่ยครับคุณผู้ชมครับเราก็จะทำอาหารได้สุกได้เปื่อยได้ง่ายมันก็จะไม่เปลืองเวลาแล้วก็ไม่เปลืองเชื้อเพลิงในถังแก๊สเรา
0: แล้วเราก็ไม่ต้องอยู่หน้าเตาร้อนๆ นานค่ะนะคะวันนี้ครัวไทยต้องไฟลุกไฟร้อนไฟแรงค่ะวันนี้จัดโปรมาให้และเป็นหน้าเตาแบบว่ากระจกนิรภัยคือมันสวยมันทนมันดูแลง่ายมันจะดูใหม่อยู่เสมอเพราะว่าเราเช็ดทำความสะอาดได
1: ้คุณจะได้เตาแก๊ส1เครื่องนะครับสวยงามแบบนี้เลยแล้วก็ไปตั้งกับครัวแบบไหนก็ดูสวยนะครับแล้วก็แถมผ้านะครับไมโครไฟเบอร์ให้อีก1ผืนปกติราคา 3,089 บาทวันนี
0: ้เหลือแค่ 1,090 บาทฟังไม่ผิดค่ะ 1,090 บาทและส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านก่อนที่จะปรับราคาขึ้นรับประกันหัวสปาร์คด้วยนะคะ6เดือนฉะนั้นดูอยู่รีบไปโทรค่ะ

0: ที่โทรมาดูใกล้ๆวันนี้ถ้าแม่สั่งไปแม่จะได้อะไรนานๆมาทีนะคะเตาแก๊สหน้ากระจกแบบนี้ตัวนี้เป็นแบรนด์คาชิว่าแบรนด์ดังขึ้นห้างหัวสปาร์กเนี่ยแน่นๆแบบนี้นะคะรับประกันตัวหัวสปาร์กเนี่ย6เดือนเลยไล่ขึ้นมาข้างบนค่ะเป็นหน้าเตานิรภัยสวยสวยดูแลง่ายนะคะแล้วเป็นแบบหนาอันนี้ชอบมากไปฝังไว้ในครัวก็ได้นะแล้วหัวของเขาค่ะเป็นหัวไฟวนแบบนี้ไฟมันจะวนลุกแบบร้อนแรงเหมือนเกลียวขึ้นพายุ
1: ครัวเนี่ยจะเป็นครัวไทยครัวบ้านปูนบ้านไม้บ้านเดี่ยวเป
0: ็
1: นคอนโดเข้าได้หมดดูสวยนะครับนานๆทีจะมาทีนะจ๊ะบอกให้เตาแก๊สหน้ากระจกอ่ะคุณผู้ชมครับนะฮะแล้วเป็นไฟแบบเป็นไฟฟู่ไม่ใช่แบบเป็นไฟแบบแผ่ว
0: ๆ
1: รุ่นนี้เตาสวยไฟแรงต้องคาชิว่ารุ่นนี้ช้าเดี๋ยวหมดเดี๋ยวอดนะครับมา
0: โหดด้วยนะ
1: เจียวไข่กันไหมล่ะ
0: เออ
1: เตาแก๊สจะแรงจะดีไม่ดีมาดูตอนเจียวไข่พ่อจ๋าแม่จ๋าดูกันชัดๆจ้ะดู
0: หิวข้าว
1: ต้มตุ๋นเคี่ยวนึ่งร้อนเร็วร้อนไวทอดไม่อมน้ำมันกรอบนอกนุ่มในสีอาหารเหลืองทองสวยเตาแก๊สหน้ากระจกแบบนี้คุณผู้ชมหลายพันอยู่นะ
0: จริง
1: เนาะ
0: มีหลายพันหลายตังเลยแหละแต่วันนี้พันกับ90บาทอ่ะ
1: ถูกต้อง
0: แล้วยังส่งให้ฟรีอยู่ก่อนที่จะปรับราคาขึ้นโอ้โหยังได้เข้าสวยเลยอ่ะ
1: ก่อนจะได้เข้าสวยเธอมาดู
0: จิ้มคู่กันกับแกงส้ม
1: จะบอกให้นะครับ

0: วันนี้มีแกงส้มหลายคนบอกว่าโอ๊ยดูรายการเชฟเมกกี้แล้วหิวเดี๋ยวก่อนแม่นะไม่ใช่ไปปากซอยนะ
1: อย่าพึ่งสั่งเตาแก๊สจะมาทำกับข้าวให้ลูกให้หลานกินเวลามารวมญาติรวมอะไรอย่างเงี้ยเนาะจะได้มีเมนูพร้อมเสิร์ฟบางคนน่ะมีเตาหัวเดียวติดดับด้วยนะคะกว่าจะทำกับข้าวเสร็จโอ้อยู่ในครัวนานมาก
0: ซื้อเปลี่ยนใหม่วันนี
1: ้
0: ดีที่สุดบอกให้คร
1: ับ และสั่งกับเราวันนี้นะคะรับประกันหัวสปาร์ค6เดือนด้วยนะคะตัวเนี้ยส่งฟรีถึงหน้าบ้านชิ้นใหญ่ขนาดนี้นะและยังแถมฟรีเป็นผ้าไมโครไฟเบอร์แบบนุ่มๆเนียนๆค่ะทั้งหมดนี้ 1,000 กับ90บาทเท่านั้นราคานี้เบ็ดเสร็จแล้วคือรวมส่งแล้วด้วยนะ
0: ไปถึงหน้าบ้านจ่าย 1,090 บาทในเน็ตเบอร์อยู่หน้าจอแล้วรีบ

0: ำเมนูอะไรคะ
1: ต้มผู้กองหรือต้มผักกาดดองกระด
0: ู
1: กหม
0: ู
1: นั่นแหละนะครับคุณผู้ชมครับก็ตั้งเคี่ยวไปเลยนะครับนะเอาให้เดือดพล่านแป๊บเดียวก็สุกได้กินนะครับเดี๋ยวจะใส่ผักชีอันนี้ทำให้ดูนะ
0: อันเนี้ยไม่ได้ทำกินนะอันเนี้ยเทสให้ดูว่าหน้าเตากระจกนิรภัยอ่ะมันไม่เป็นรอย
1: ถูกต้อง
0: มันทนนะคะ
1: มันทนไม่ใช่แค่สวยอย่างเดียว
0: ไม่เป็นรอย
1: ไม่เป็นรอย
0: ทนเน
1: า
0: ะ
1: อันนี้คือเราทำให้ดูว่ามีดลงไปแบบเนี้ยนะครับเตาแก๊สของเราเนี่ย
0: แม่อย่าไปหั่นอย่างนี้นะมันไม่ถูกซื้อเขียง
1: เ
0: ลยแม่ซื้อเขียง
1: ซื้อเขียง
0: แต่เราเทสให้ดูเป็นรอยไหม
1: ดูส
0: ิ
1: เห็นป่ะ
0: ไม่มีรอยมีดเลยเมื่อกี้ลงมีดหนักเหมือนกันนะ
1: เออคุณผู้ชมครับรีบตัดสินใจเพราะว่าคนโทรเข้ามาเยอะก่อนที่จะหมดเดี๋ยวเรามาทบให้ดูเลยให้เห็นกันจะในรายการตรงนี้เลยเป็นการทดสอบนะครับคุณผู้ชมครับ
0: อีกอย่างตัว
1: หนาตัวแรงเลยอ่ะ
0: โอ้โหไม่ใจเย็นใจเย็นเตาอ่ะไม่เป็น
1: คุณผู้ชมดูนะฮะนี่ฮะเห็นไหมหนึ่งคือไม่มีรอยสองคือไม่แตก
0: ไม่แตกไม่ร้าวไม่รอยไม่อะไรทั้งนั้นนี่คือหน้าเตากระจกนิรภัยจริงๆวันนี้แม่ได้ไปเนี่ย บอกเลยว่าทนแน่นอนรุ่นนี้
1: ใช่ครับ
0: ทั้งหมดนี้ 1,000 กับ90บาทเท่านั้นราคานี้เบ็ดเสร็จแล้วคือรวมส่งแล้วด้วยนะ
1: เขามีรับประกันหัวจุดสปาร์คด้วยนะครับ6เดือนนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับเตาแก๊สรุ่นนี้สบายใจได้อย่างแน่นอนครับเบอร์อยู่หน้าจอแล้วรีบโทรครับ

0: ันนี้โอกาสดีที่เปิดมาเจอกันนะครับย้ำนะครับเตาแก๊สตัวนี้1,090บาทเปลี่ยนเพื่อการทำอาหารของคุณให้มันสบายใจเพราะว่ามันเป็นฟืนเป็นไฟอยู่ในบ้านเปลี่ยนเพื่อเมนูอาหารอร่อยของคุณให้ตัวคุณและคนที่คุณรักในครอบครัวนะครับ
1: ใช่แล้วและที่สำคัญค่ะตัวนี้นะคะรับประกันหัวสปาร์กนาน6เดือนด้วยได้เตาแก๊สหน้าเตากระจกนิรภัยที่เป็นหัวฟู่ไฟวนแบบนี้แบรนด์ดังคาชิวา1เตายังไม่พอค่ะผ้าไมโครไฟเบอร์แถมให้ด้วยตอนนี้ยังทันนะปกติเซตนี้นะคะ 3,089 บาทเลยแต่วันนี้เหลือแค่1,090บาทและส่งฟรี
0: เบอร์อยู่หน้าจอแล้วนะครับรอรับของอยู่ที่หน้าบ้าน

0: ของถึงหน้าบ้านเตาแก๊สถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายและจ่าย 1,090 บาทเน็ตๆนะครับใครที่ถือสายรออยู่ตอนนี้พนักงานของเรากำลังรีบเร่งรับสายให้รอสักครู่นะครับได้สิทธิ์ทุกคนครับ
1: อ่ะวันนี้หมดเวลาของเราแล้วคุณผู้ชมโทรได้อยู่นะคะสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
1: อุ้ยหิว
0: กินไหม
1: ห
0: ิวต้มอันนี้ดีมาก
2: โปรโมชันนี้ตั้งแต่วันที่1เมษายน2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
4: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการล่ามภาษามือเสียงบรรยายภาพและคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกรับชมได้จากเครื่องรับโทรทัศน์หรือกล่องรับสัญญาณดิจิทัลทีวี

0: นำชีวิต
1: ทานศีลภาวนาสิ่งสำคัญที่สุดของมนุษย์เราสำหรับผู้ที่นับถือศาสนาพุทธสำคัญที่สุดก็คือการให้ทานเพราะทานนั้นถือว่าเป็นพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ทานที่เราท่านทั้งหลายได้บริจาคกันไม่ว่าที่จะถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ก็แล้วแต่หรือจะทำกับองค์กรทั้งหลายถือว่าเป็นการที่สละเป็นการจาค่าออกจากจิตใจของเราทำให้เรานั้นลดความตนีลงฉะนั้นการให้ทานก็ดีถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญของความเป็นมนุษย์เพราะถือว่าเป็นพื้นฐานนะเป็นพื้นฐานของความเป็นมนุษย์เป็นพื้นฐานของคนทุกคนนะฉะนั้นการที่โลกของเรานั้นจะมีความสุขความร่มเย็นได้ก็เพราะว่ามีการแบ่งปันการแบ่งปันกันถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญนะอย่างเช่นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายในช่วงเช้านะโยมตื่นมาโยมก็ได้ทำทานก็คือการได้ถวายอาหารบิณฑบาตแก่พระเจ้าพระสงฆ์เพื่อดำรงอัตภาพเพื่อให้ท่านนั้นได้ไปประพฤติปฏิบัติธรรมนี่ถือว่าเป็นยอดของทานนะไม่ว่าโยมจะทำสร้างร่วมกันสร้างวิหารลานเจดีย์สร้างถาวรวัตถุก็แล้วแต่หรือสร้างโรงพยาบาลสร้างโรงเรียนอันนี้ก็ถือว่าเป็นการสร้างทานกุศลที่มีความยิ่งใหญ่นะนี่คือในส่วนของทานในส่วนของศีลนั้นเนี่ยสูงกว่าการให้ทานก็คือการรักษาศีลนะการรักษาศีลนะถือว่าศีลแปลว่าปกติฉะนั้นเราท่านทั้งหลายนะผู้เป็นอุบาสกบาสิกาเราก็ถือศีล5ศีล5เนี่ยเป็นศีลของความเป็นพื้นฐานของความเป็นมนุษย์นะศีล5เนี่ยมีอะไรบ้างก็มีข้อที่1ปาณาติปาตาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิคือการไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทั้งปวงไม่ทรมานนะไม่ทรมานเขาไม่ฆ่าเขานะอยู่กันอย่างมีความสุขนะ2ก็คืออทินนาทานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิก็คือการไม่ลักทรัพย์นะถ้าเราท่านทั้งหลายเนี่ยเป็นผู้ที่มีศีลนะไม่ประพฤติในการรักทรัพย์กันไม่ทุจริตไม่ขโมยกันนะสังคมนี้จะน่าอยู่ขึ้นนะข้อที่3ก็คือกาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิก็คือในเรื่องของการประพฤติผิดในกามนะเป็นการสำรวมในกามนะถ้าเรามีคู่ครองแล้วนะเราก็ต้องรักคู่ครองของเรานะอย่างมีเพียงแค่หนึ่งเดียวนะไม่ไปมีกิ๊กมีสิ่งที่เรียกว่ามันไม่เป็นสิ่งที่สมควรนะต่อการดำรงชีวิตของความเป็นมนุษย์

ปุถุชน4ก็คือมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิการไม่พูดปดการไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อเนี่ยสิ่งทั้งหลายเนี่ยพูดแต่ความจริงพูดแต่ความจริงเป็นสิ่งที่ถือว่าเป็นการดำรงของศีลข้อที่4และข้อสุดท้ายนี่สำคัญที่สุดก็คือสุราเมระยะมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิคือในเรื่องของการดื่มสุราเครื่องมึนเมาทั้งหลายเนี่ยปัจจุบันนี้เนี่ยการที่เราดื่มสุราและเราขาดสติเนี่ยมันก็จะทำให้สังคมนี้เนี่ยมีผลกระทบบางท่านบางคนนี่ดื่มสุราไปขับรถทำให้เกิดอุบัติเหตุเป็นภัยต่อคนอื่นด้วยเป็นภัยต่อตัวเองไม่พอยังเป็นภัยต่อคนอื่นด้วยฉะนั้นเนี่ยศีล5เนี่ยถ้าเราท่านทั้งหลายรักษาได้ถือว่าเป็นสิ่งที่ทำให้โลกของเรานั้นจะน่าอยู่

สูงกว่าศีลก็คือการเจริญจิตภาวนาอันนี้ข้อนี้สำคัญองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านตัดกิเลสได้เนี่ยไม่ใช่ตัดกิเลสได้จากสิ่งใดเลยก็คือการจากการที่พระองค์นั้นเนี่ยได้เจริญจิตภาวนาสู้กับกิเลสที่อยู่ในใจจนท่านดับซึ่งกิเลสตัณหาอุปาทานทั้งหลายความรักความโลภความโกรธความหลงไม่มีฉะนั้นเราท่านทั้งหลายการที่เราท่านทั้งหลายนะได้เจริญจิตภาวนานั้นเนี่ยจะก่อนนอนก็ดีนะวันละ5นาที10นาทีเนี่ยถือว่าเป็นการรีเซ็ตข้อมูลในสมองของเราเป็นการจัดเรียงข้อมูลในสมองของเราให้สมองของเรานั้นเนี่ยได้ที่เรียกว่าสิ่งที่ทำให้สมองของเรานั้นจัดเรียงข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพฉะนั้นการที่เราได้เจริญจิตภาวนาถือว่าเป็นสิ่งสำคัญองค์สมเด็จพระมหาสมุทรเจ้าบอกเป็นสิ่งสำคัญมากนะในการเจริญจิตภาวนาฉะนั้นการเจริญจิตภาวนานั้นเนี่ยเราท่านทั้งหลายมีการเจริญจิตภาวนาหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นสมถวิปัสสนาก็ดีหรือวิปัสสนาก็ดีฉะนั้นเราสามารถนะที่จะทำได้นะก่อนนอนนะวันละ5นาที10นาทีเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญนะถ้าเราทำได้เนี่ยจะทำให้เราเป็นผู้ที่ย้ำคิดย้ำทำนะไม่ใจร้อนนะไม่ใจร้อนนะมีสตินะมีสติฉะนั้นเราท่านทั้งหลายสิ่ง3สิ่งนี้เนี่ยทานศีลภาวนาเนี่ยเป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อความเป็นมนุษย์เป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตประจำวันการที่เราท่านทั้งหลายดำเนินชีวิตอยู่ในประจำวันนี้เราต้องเจอปัญหาอีกมากมายไม่ว่าจะด้วยตนเองก็ดีหรือด้วยคนอื่นก็ดีอะไรที่มากระทบจิตกระทบใจของเราสิ่งนั้นเนี่ยเป็นบททดสอบเราทั้งสิ้นนะบางท่านบางคนเนี่ยในสมัยนี้เนี่ยเราท่านทั้งหลายเนี่ยเป็นผู้ที่ใจร้อนกันมากไม่ว่าจะเป็นการขับขี่รถยนต์ก็ดีหรือจักรยานยนต์ก็ดีในท้องถนนเนี่ยผิดกันนิดผิดกันหน่อยก็ไม่ได้แล้วนะก็จะต้องลงมาอย่างตามข่าวที่มีออกทางโซเชียลหรือทางทีวีก็ดีเนี่ยฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเป็นผู้ที่รักษาศีลมันเจริญจิตภาวนาแล้วเนี่ยเราก็จะมีสตินะในการที่เราท่านทั้งหลายจะได้รู้คิดรู้ทำนะไม่ใช่ว่าใจร้อนนะแล้วปัญหามันก็จะเกิดขึ้นตามมาฉะนั้นคนสมัยคนปัจจุบันนี้เนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดนะสิ่งสำคัญที่สุดของคนปัจจุบันนี้ก็คือเป็นคนที่ใจร้อนนะใจร้อนมากๆเลย

ัจจุบันนี้เนี่ยเห็นตามข่าวทั้งหลายเนี่ยมีข่าวทุกวันไม่ว่าจะเป็นผลไม่ว่าจะมีในเรื่องของการชกต่อยกันก็ดีหรือสิ่งใดๆก็ดีที่เข้ามากระทบเพราะว่าเราไม่มีสตินะเราขาดสติฉะนั้นเราถ้าเราเป็นผู้ที่มีสติสติมาปัญญาเกิดสติเตลิดจะเกิดปัญหานี่ฉะนั้นสำคัญที่สุดนะในเรื่องของสตินี่ฉะนั้นก็ขอฝากญาติโยมสาธุชนไว้นะถ้าเราท่านทั้งหลายเป็นผู้ที่มั่นคงในพระพุทธศาสนามั่นคงต่อพระรัตนตรัยนะก็ขอฝากญาติโยมสาธุชนทุกท่านนะให้ญาติโยมสาธุชนเนี่ยให้หมั่นรักษาศีลเพราะศีล นั้นเนี่ยจะทำให้เรานั้นอยู่รอดนะเพราะว่าถ้าเราไม่มีศีลแล้วเนี่ยสังคมนี้เนี่ยสังคมโลกของเราเนี่ยจะไม่น่าอยู่เลยก็จะมีการแข่งแย่งผาดประหารชิงดีชิงเด่นกันแต่ถ้าเราเป็นผู้ที่มีศีลแล้วเนี่ยเราจะไม่มองคนอื่นเราจะมองที่ตัวของเราเองเป็นหลักเราจะมองที่ตัวของเราเราจะไม่ไปมองใครว่าคนอื่นทำอย่างไรแต่เราจะมองในตัวเองว่าตัวของเรานั้นเนี่ยจะเป็นเช่นไรนะเราจะความโลภของเราจะลดลงไหมความโกรธของเราจะลดลงไหมความโทสะโมหะโลภะเราจะลดลงไหมถ้าเราเป็นนักประพฤติปฏิบัติสิ่งสำคัญที่สุดก็คือต้องดูที่ตัวเราองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยให้ดูที่ตัวเราเป็นหลักนะดูที่ตัวเราเป็นหลักไม่ได้ให้ดูที่คนอื่นเลยนะให้ดูที่ตัวเราในการประพฤติปฏิบัติดูที่ใจของเราฉะนั้นการที่เรามาเจริญจิตตภาวนาเนี่ยเป็นการที่ดูตัวเองนะดูตัวเองดูลมหายใจเข้าออกตัวเองดูสิ่งที่มันเกิดขึ้นแก่ตัวเองดูสภาวะความเป็นสังขารของตัวเองนะไม่ว่าจะการปฏิบัติของเราเนี่ยที่ถ้ายิ่งเรานั้นได้ปฏิบัติมากนะมันก็จะเห็นนะเขาเรียกว่าเห็นไตรลักษณ์ก็คือความไม่เที่ยงนะอนิจจังคืออนิจจังทุกขังอนัตตาอนิจจังก็คือความไม่เที่ยงทุกขังคือความเป็นทุกข์อนัตตาก็คือความอยู่ไม่ได้สิ่งนี้แหละเป็นสิ่งที่สำคัญนะเป็นหัวใจของพุทธศาสนาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยคำสอนพระองค์เนี่ยมีทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์แบ่งเป็นพระวินัย 21,000 พระธรรมขันธ์พระสุตตปิฎก 21,000 พระธรรมขันธ์พระอภิธรรม 42,000 พระธรรมขันธ์เนี่ยแต่คำสอนพระองค์นั้นได้รวมไว้อยู่ใน3หัวข้อหลักซึ่งเป็นหัวใจพุทธศาสนาก็คือละความชั่วทุกกรณีนะ2ทำความดีทุกชนิด3ชำระจิตใจตัวเองให้ผ่องใสสิ่งสำคัญที่สุดคือการที่เราจะชำระจิตใจตัวเองให้ผ่องใสจะทำอย่างไรก็คือการที่เราได้

การที่เราไม่ทำบุญกุศลเนี่ยนะถ้าเรานับถือศาสนาพุทธแล้วบางคนไม่สบายใจนะยิ่งญาติโยมผู้สูงวัยเนี่ยที่วัดเนี่ยจะเยอะมากเลยอย่ารอนะบางคนบอกโอ้รอให้แก่ก่อนให้ผมงอกฟันหักก่อนแล้วค่อยเข้าวัดนะถามว่าเราเข้ามาในขนาดนั้นเราได้อะไรบ้างเราไม่ได้อะไรแล้วแต่ถ้าเรายังเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่นะสำคัญที่สุดเลยถ้าเราได้เข้าวัดเราได้มาขัดเกลากิเลสและจิตใจของเราให้มีความใสสะอาดบริสุทธิ์ได้ประพฤติปฏิบัติตามหลักคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์นะและจะทำให้เราท่านทั้งหลายเนี่ยหลุดพ้นจากวัฏฏะคือการไม่กลับมาเกิดฉะนั้นในพุทธศาสนาของเราเนี่ยสิ่งที่พระองค์ได้สอนธรรมะเนี่ยมีมากมายนะมีมากมายมหาศาลเลยเราหยิบยกธรรมะของพุทธองค์เนี่ยง่ายๆที่สุดก็คือการรักษาศีล5ที่อาตมาภาพได้บอกไปนะถ้าเรารักษาศีล5ศีลเนี่ยจะรักษาเรานั้นเราท่านทั้งหลายการที่เราท่านทั้งหลายเนี่ยได้เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่วิเศษที่สุดแล้วยิ่งได้มาพบพระพุทธศาสนา

นาเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่วิเศษที่สุดเพราะพุทธศาสนาของเรานั้นไม่ได้สอนให้เชื่อนะในเรื่องของความเชื่อพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เราเชื่ออย่างงมงายแต่พุทธเจ้าสอนให้เรานั้นได้ประพฤติปฏิบัติเมื่อเราประพฤติปฏิบัติแล้วเนี่ยก็จะทำให้เราได้รู้ธรรมของพระองค์เมื่อเราได้รู้ธรรมแล้วเราก็จะเกิดปัญญาปัญญาที่ไม่สามารถที่จะบอกใครได้นะเป็นเขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่ยอดที่สุดก็คือการที่เราได้เกิดความสงบนะความสงบในที่อยู่ในใจของเราแล้วก็จะทำให้บารมีธรรมของเรานั้นสูงขึ้นฉะนั้นเนี่ยในศีล5เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญยิ่งของความเป็นมนุษย์ปุถุชนนะถ้าเป็นพระสงฆ์ก็ต้องรักษาศีลที่เรียกว่า227ข้อเนี่ยที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติไว้ในพระวินัยนะพระเจ้าพระสงฆ์ทั้งหลายนะก็ได้ประพฤติปฏิบัติตามหลักของพระพุทธศาสนานะศาสนาพุทธของเราในประเทศไทยเนี่ยซึ่งเป็นสายของเถรวาทเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่เรียกว่าการยึดถือตามหลักคำสอนพุทธองค์ทุกพุทธพจน์นะทุกพุทธพจน์ไม่ได้ดัดแปลงสิ่งใดเลยฉะนั้นเนี่ยเราถือว่าเราได้เกิดมาอยู่ในแผ่นดินที่เรียกว่าพระพุทธศาสนาแล้วมีพระบรมโพธิสมภารของบุรพกษัตริย์ตยาธิราชทั้งหลายที่ได้ปกปักรักษาประเทศของเราให้มาเป็นประเทศที่มีความสงบร่มเย็นมีพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่เราท่านทั้งหลายเนี่ยนับถือนะโดยส่วนมากนะแล้วศาสนาพุทธของเรานั้นเป็นศาสนาที่ไม่เคยที่จะเบียดเบียนนะแต่เป็นศาสนาที่มีให้อภัยซึ่งกันและกันฉะนั้นการให้อภัยซึ่งกันและกันเนี่ยถือว่ามีความสำคัญนะการให้อภัยกันถือว่ามีความสำคัญไม่ว่าจะอะไรจะเกิดขึ้นก็แล้วแต่เราให้อภัยซึ่งกันและกันนะจนปัจจุบันนี้เนี่ยไม่ว่าสังคมประเทศของเรานั้นจะเป็นอย่างไรนะถ้าเรามีสิ่งสำคัญที่สุดคือการให้อภัยซึ่งกันและกันเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะเพราะว่าการให้อภัยซึ่งกันและกันเนี่ยเป็นสิ่งที่เรียกว่าดีที่สุดแล้วนะไม่ว่าใครจะทำอะไรเราใครจะนินทาว่าร้ายเราถ้าเราไม่ถือโทษโกรธเราให้อภัยซึ่งกันและกันสังคมนี้ก็จะน่าอยู่

มภาพก็ขอฝากญาติโยมสาธุชนทุกท่านนะว่าการที่เราได้เกิดมาอยู่ในแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองนะก็คือเป็นแผ่นดินที่เรียกว่าเป็นแผ่นดินที่นับถือพระพุทธศาสนาเราเนี่ยถือว่าเป็นผู้ที่มีบุญที่สุดแล้วได้เกิดเป็นมนุษย์ด้วยแล้วได้พบพระพุทธศาสนาเนี่ยถือว่าเป็นยอดที่สุดแล้วของชีวิตนะฉะนั้นก็อย่าให้ชีวิตของเรานั้นสูญเปล่านะจงใช้ชีวิตของเราด้วยความไม่ประมาทนะองค์เทพธรรมานุเจ้าตรัสไว้เนี่ยในมหาปณิธานสูตรนะในเรื่องของความประมาทนะพระเจ้าฝากมรดกแห่งธรรมไว้เลยก็คือความประมาทนะเป็นหนทางแห่งความตายฉะนั้นเราท่านทั้งหลายนะจงยังชีวิตของเราด้วยความไม่ประมาทนะหมั่นให้ทานหมั่นรักษาศีลมันเจริญจิตตภาวนาแล้วบารมีธรรมของเราจะเกิดขึ้นแก่ตัวของเราแก่ครอบครัวของเราฉะนั้นในท้ายที่สุดนี้อาตมาภาพก็ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกนี้จงมาอำนวยอวยชัยให้ญาติโยมสาธุชนจงมีจตุรพิทธพรทั้ง4ประการคือมีอายุวันะสุขะพละปฏิภาณธนสารธรรมสารสมบัติคิดประสงค์จำนงหมายสิ่งใดอันเป็นไปได้ชอบประกอบได้ทำก็ขอให้สิ่งที่มโนจิตคิดไว้สำเร็จทุกประการเทอญ

0: การเจริญจิตภาวนานั้นไม่ว่าจะก่อนนอนก็ดีวันละ5นาที10นาทีนั้นถือว่าเป็นการรีเซ็ตสมองของเรานั้นหมายถึงการที่เราจัดเรียงข้อมูลในสมองของเราให้มีประสิทธิภาพ
1: ธรรมนำชีวิต

0: เด็กส์คลับการ์ตูนร่วมขนส่งความสนุกความมันมาให้น้องๆทุกเช้าสุดสัปดาห์วันเสาร์เมื่อโลกกำลังถูกกลืนกินด้วยฝันร้ายมีเพียงเขาเท่านั้นที่จะปกป้องแอมออนอิทเทนชินมาสไรเดอร์เซตวันอาทิตย์ตามติดชีวิตมนุษย์ยักษ์สีน้ำเงินผู้โดดเดี่ยวหลังจากดาวเคราะห์บ้านเกิดที่ถูกทำลายโลกใบนี้จะเป็นบ้านใหม่ให้เขาได้หรือไม่ในอุลตร้าแมนเทโอแล้วเจอกัน 6:00 น.เช้าเสาร์อาทิตย์ทางช่อง GMM 25
1: ลูกทุ่งหวานๆวันนี้อย่าพลาดชมมรดกเพลงดังคีตักกวีลูกทุ่งไพบูลย์บุตรขันธ์

0: บ่าย 2:45 ที่นี่ GMM 25
1: จำออกไหมปะเทมมาร์ครายชื่อทุกชื่อที่กูพูดไปอ่ะเคยเป็นคนคุยกับดีหมดเลย
2: ก็ไอ้หมอนั่นมันบ้าก็เวลามีใครมาจีบแม่งนะแม่งจะทำตัวใส่กูคนนั้นทันที
3: ถ้าชอบเราจริงอ่ะก็มาเดทกันให้ครบ21วัน
4: ถ้าครบ21วันเนี่ย
3: ได้เข้าห้องเลยปะ
5: คนบ้าอะไรก็ไม่รู้เหมือนขาดความอุ่น
6: แม่งเรียกว่าเดทตรงไหนวะวันๆแม่งจ้องแต่รูป
7: การปรับตัวน่ะมันไม่ใช่เรื่องบ้าเลยเว้ย
4: ตกลงเราเป็นอะไรกัน
5: จะบอกว่าการรอเล่นกับความรู้สึกคนอื่นเป็นเรื่องธรรมดาม
7: ึงต้องการที่จะเปิดใจให้ใครสักคนเข้ามาในชีวิตมึงจริงๆอ่ะมึงจะปล่อยให้อะไรอะไรมันเป็นไปตามความเคยชินของมึงไม่ได้นะเว้ย
8: ติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าคืนนี้ตอนแรกเวลา 20:30 ดูทีวีช่อง GMM 25
9: เมื่อโลกล่มสลายอะไรคือสิ่งที่อันตรายที่สุดและมาร่วมเปิดโปงแผนสมคบคิดระดับโลกด้วยกัน
10: คืนนี้เวลา 23:30 ทางช่อง GMM 25ครับ
11: อย่างน้องก็เป็นได้แค่เด็กเลี้ยง
12: แต่เด็กเลี้ยงอย่างหนูก็ไม่เคยทำให้พี่จันต้องเสียใจ
11: กับเด็กที่ชื่อคีพวกอยู่แค่นอนด้วยกันหรือว่าคิดจะจริงจังกันด้วย
13: ให้ยอมรับก็ได้ไอ้ยังรักอยู่อยู่เจ
14: พี่ไปสืบประวัติน้องมาแล้วนะ
15: แต่นามสกุลตระกูลใหญ่เลยนี่ทำไมถึงยอมมาเป็นเด็กเลี้ยงจันล่ะ
16: ถ้าหนูบอกพี่จะออกจากเชฟพี่จันไหม
8: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow ทุกวันพุธเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
17: กิจกรรมประจำเทอมนี้ของเราก็คือการที่เราต้องไปเข้าค่ายธรรมชาติที่ระยอง
18: ที่นั่นมันมีตำนานต้นไม้พิสูจน์รักด้วยนะเว้ย
19: พวกมึงกูว่าวันเนี้ยขอบฟ้าแม่งทำตัวแปลกๆว่ะ
3: กูคิดว่ากูชอบมึงจริงกูขอจีบมึงได้ปะ
18: ลินไม่ได้อยู่นี่เหรอขอฟ้า
3: ลินมีอะไรนะเว้ย
8: ติดตามชมจุจีบสายมูอันละอีเบทุกวันพฤหัสบดีเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
17: ปรับทับความแซ่บแบบใหม่แบบสับกับนุ้ยสุจิราตัวแม่ของแท้พร้อมแชร์ทุกข่าว
12: เราเห็นใจแบบชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงอ่ะว่าเราจะเอายังไงกันดีกับชีวิตของเขาเลย
17: เจนนี่คำพรสาวเกรงสายลุยพร้อมคุยทุกเรื่อง
12: ว่าข่าวฉีดหน้าบวมหน้าแล้วมีเยอะมากคุณผู้ชมดิฉันไม่ได้เป็นหมอแต่เป็นห่วงทุกคนนะคะ
17: ชมพู่ทันสิตาเฮฮาข่าวเมาพร้อมเล่าทุกมุม
12: งานนี้ไม่สนุกเพราะรางวัลใหญ่ไม่ได้ตกอยู่กับประชาชนนะสิทีนี้หลายคนก็บอกว่าล็อกหรือเปล่า
17: และพิธีกรข่าวเจ้าเดิมเพิ่มเติมคือ
6: แจ็คสีสุภางค่ะ
17: ข่าวแหกโค้ง 6:45 ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ทางช่อง GMM 25
7: ธรรมนำชีวิต
5: อาตมาภาพพระครูปราชญ์สิทธิศักดิ์ทิตสโคเจ้าวาดวัตกรรมเขตประเวศกรุงเทพมหานครได้มีโอกาสที่จะมาสนทนาธรรมให้ความรู้แก่ท่านทั้งหลายโดยผ่านรายการสื่อซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์และเป็นการที่เรานั้นจะสามารถทำหรือเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้รวดเร็วและเข้าถึงยิ่งขึ้นในโลกปัจจุบันก่อนอื่นสิ่งที่เราควรจะพึงระลึกนึกถึงในการเข้าฟังหรือระลึกถึงในธรรมะก็คือการเคารพและสรรเสริญองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทั้งหลายเบื้องหลังของอาตมาจะมีองค์พระประธานซึ่งถือว่าองค์พระประธานในแต่ละวัดนั้นมีความสำคัญเป็นตัวแทนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระประธานหรือหลวงพ่อในทุกๆวัดที่ทุกๆท่านได้ไปกราบไหว้ได้มีความเคารพศรัทธาเลื่อมใสได้ไปวิงวอนขอพรท่านทั้งหลายนั้นท่านทั้งหลายเคยมองและระลึกนึกหรือไม่ว่ามีความสำคัญเพียงไรเมื่อเราได้เข้าไปกราบไหว้องค์พระปฏิมานั้นสิ่งแรกเลยหากท่านทั้งหลายได้มองเห็น ก็จะได้เห็นถึงพุทธลักษณะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพระปฏิมานั้นๆด้วยความที่พระปฏิมามีพระพักและพระโอษฐ์อันยิ้มแย้มมีพระพักอันอ่อนโยนท่านเคยสงสัยหรือไม่ว่าเพราะอะไรพระพุทธรูปหรือพระปฏิมานี้จึงมีความอ่อนโยนดูงดงามยิ่งไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อพระพุทธชินราชหลวงพ่อพระพุทธโสธรหรือหลวงพ่อใดๆก็ตามที่เราจะมีชื่อที่เรียกตามหรือมีการขนานนามแด่องค์ท่านล้วนแล้วแต่มีพุทธลักษณะอันงดงามทั้งสิ้นเหตุปัจจัยในการสร้างก็คงจะเป็นเพราะว่าความมีเมตตาแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พวกเรานั้นเมื่อเข้าใกล้หรือได้กราบไหว้จะสามารถซึมซับได้โดยอัศจรรย์พระพักของพระพุทธองค์นั้นเปรียบดังใบหน้าที่งดงามของความเป็นเพศหญิงหรือบางท่านก็เรียกว่าพระหน้านางนางนี้ก็หมายถึงความเป็นผู้หญิงหรือความเป็นเพศแม่พระพุทธองค์จึงมีพระพักเปี่ยมไปด้วยความเมตตาของความเป็นแม่มีพระโอษฐ์ยิ้มแย้มมองดูพวกเราด้วยความเอ็นดูและมีเมตตาตลอดจนมีสายพระเนตรหรือพระพักของพระปฏิมานั้นมองดูเราอย่างไม่ละวางถือได้ว่าดุจดังบิดามารดาที่มีความห่วงหาอาทรอยู่เสมอนี่ก็คือสิ่งที่ทำให้เราชาวพุทธศาสนิกชนนั้นเมื่อได้เดินทางไปกราบไหว้ขอพรองค์พระปฏิมาหรือกราบไหว้ขอพรอย่างพระพุทธรูปอันศักดิ์สิทธิ์ในทุกที่ทุกวัดก็ดีจะมีความรึกถึงได้ว่านี่คือความปิติและเป็นความสงบร่มเย็นสุขใจอย่างยิ่งจึงถือได้ว่าเป็นความมหัศจรรย์ยิ่งท่านทั้งหลายท่านจะมองดูเถอะว่าเมื่อเรานี้ได้เข้าไปขอพรมากแล้วบางคนนั้นเข้าไปโดยความระลึกถึงแต่ประโยชน์แต่ตนเองเรียกได้ว่าขอพรขอแต่ให้ตัวข้าพเจ้าแต่ไม่เคยเอาอะไรไปให้หรือมอบถวายแก่ความวิเศษขององค์พระปฏิมาการจุดธูปจุดแล้วก็ขอบางครั้งลืมไปด้วยซ้ำไปว่ายังไม่ได้มองหน้าองค์พระท่านเลยฉะนั้นการที่เรานั้นได้ปฏิบัติ

เช่นนี้จึงทำให้จิตเราขาดที่มั่นการที่จิตของเรานั้นไม่มีที่ยึดถือไม่มีที่ยึดเหนี่ยวไว้ใจก็แกว่งสมาธิก็ไม่มั่นจึงเป็นที่มาของการอธิษฐานแล้วไม่เกิดประโยชน์บางคนกล่าวว่าอธิษฐานไม่เกิดผลผลที่เกิดนั้นจะเกิดขึ้นได้อย่างไรในเมื่อจิตของตนเองนั้นยังแกว่งไป

ฉะนั้นเมื่อทุกครั้งที่เราได้เดินทางไปสักการะกราบไหว้องค์พระปฏิมาที่ศักดิ์สิทธิ์สำคัญในทุกๆที่ขอให้ตั้งจิตของเราให้ดีให้แน่วแน่มีสมาธิให้มองดูพระพักหรือพุทธลักษณะแห่งองค์พระปฏิมานั้นๆเสียก่อนที่อยู่เบื้องหน้าแล้วตั้งจิตตนเองให้มั่นหลับตาลงให้ปรากฏนิมิตขึ้นให้เห็นถึงพุทธลักษณะอันเปี่ยมไปด้วยพระเมตตาเพื่อจะให้จิตของเรานั้นมีความเชื่อมโยงดังไปยังที่องค์พระปฏิมาอันศักดิ์สิทธิ์เพื่อจะได้ให้เราเทวดาทั้งหลายได้อำนวยอวยพรได้อันหนึ่งจิตนั้นมีความสำคัญยิ่งในทางพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะศาสนาขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระพุทธองค์ทรงยกไว้ว่าศาสนาของพระองค์นี้คือศาสนาแห่งปัญญาปัญญาในทางความหมายของพุทธศาสนาส่วนในทางโลกเรียกว่าจิตจิตก็คือปัญญานั่นเองจิตคือปัญญาอย่างไรยกตัวอย่างเช่นท่านไปทำบุญท่านไปถวายทานท่านเข้าวัดไปถือศีลท่านไปฟังธรรมหูที่ท่านฟังธรรมนั้นได้บุญหรือไม่มือที่ท่านได้หยิบของถวายพระได้บุญหรือเปล่าหรือปากที่ท่านได้พูดกล่าวคำถวายนั้นเป็นประโยชน์ในการทำและเกิดบุญกุศลหรือไม่หากเป็นแต่ว่าจิตของท่านต่างหากที่ได้บุญจิตหรือความคิดโดยในสมองของท่านด้วยปัญญาของท่านที่พิจารณาแล้วว่าการอนุเคราะห์สงเคราะห์เมตตาต่อผู้อื่นหรือมีความปรารถนาดีต่อผู้อื่นซึ่งมีพระสงฆ์เป็นต้นในวัดนั้นจักเป็นประโยชน์ต่อการที่ทางเราได้มอบทานหรือเราได้ฟังคำสอนเรียกว่าฟังธรรมะหรือแม้แต่การที่เรานั้นได้ยกมือประเคนของมือและสมองจะสัมพันธ์กันมือไม่เกิดบุญแต่จิตใจของเราได้เกิดบุญจิตในทางพุทธศาสนาจึงเปรียบได้ดังกับปัญญาดังนั้นจิตทั้งหลายนี้จะเกิดขึ้นได้อย่างไรจิตจะต้องอาศัยความคิดดีระลึกชอบคิดดีดีอย่างไรมีคำกล่าวว่าการที่เรานั้นได้ดำรงชีพอยู่หรือมีชีวิตอยู่นี้หากเป็นไปเพื่อตนเองก็จักเป็นดูว่าเป็นคนไร้ค่าแต่ถ้าเราดำรงชีวิตอยู่ด้วยความเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนหรือเพื่อคนอื่นนั้นก็จะมีคุณค่าสมควรแก่การมีชีวิตฉะนั้นการมีชีวิตจึงจำเป็นต้องดำเนินเพื่อสาธารณชนเป็นต้น

จิตที่ดีเกิดขึ้นได้อย่างไรจิตที่ดีเกิดขึ้นจากการฝึกฝนการฝึกฝนจิตที่ดีนั้นก็จะทำให้เกิดปัญญาก่อนที่จะเกิดการปัญญาก็คือการเรียนรู้ทั้งหลายในสมัยพระพุทธองค์ทรงตระหนักรู้ได้อย่างไรในเรื่องของอดีตชาติพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ในเรื่องของการทำสมาธิเมื่อเรานั้นได้เจริญในสมาธิก็จะทำให้จิตของเรานั้นได้ค้นพบหรือระลึกถึงอดีตชาติได้เมื่อพวกเราได้ฟังหรือได้ยินคำพูดถึงระลึกถึงบอกเล่าในเรื่องของพุทธประวัติต่างๆก็ดีหรือในเรื่องต่างๆที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงไว้ตามหลักธรรม

ืออัตถกาถาที่บูรพาจารย์ได้จารึกในคัมภีร์พระไตรปิฎกไว้ก็ดีท่านทั้งหลายการฟังอะไรได้ยินอะไรก็ตามจำเป็นต้องแยกไว้สองในว่า 1. เกิดขึ้นจริงได้ 2. อาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้จึงไม่ให้หมายเชื่อทั้ง 100% หรือทั้งหมดใจว่าจะต้องเกิดหรือไม่เกิดเท่านั้นยกตัวอย่างเช่นพระพุทธองค์ได้ตรัสถึงในอดีตชาติของพระองค์ว่าการที่สามารถเจริญสมาธิแล้วจะระลึกได้ในญาณจิตที่เป็นสมาธิมีความตั้งจิตอยู่แน่วแน่ก็จะเกิดกระบวนการรู้ในอะไรรู้ในตัวเองรู้อย่างถ่องแท้รู้อย่างทั่วถึงและรู้จริงความรู้มากมายที่เกิดขึ้นในสมาธินั้นทำให้เกิดความปิติผ่องใสเรียกได้ว่าเจริญในสติสัมปชัญญะอันบริบูรณ์สติสัมปชัญญะนี้เองทำให้เกิดความระลึกรู้ในเบื้องต้นยกตัวอย่างเช่นเราเจริญด้วยสติสัมปชัญญะสมาธิเกิดสติสัมปชัญญะทำให้เกิดความซาบซ่านขึ้นทั้งตัวเชื่อว่าหลายๆท่านคงจะเคยรู้สึกได้การเจริญด้วยความซาบซ่านไปทั้งตัวก็คือเกิดจากจิตหรือสมองของเรานี้มีกระบวนการสั่งให้ร่างกายนั้นเกิดการเผาผลาญอาหารอย่างบริบูรณ์เกิดความหล่อลื่นหรือไหลเวียนของโลหิตได้อย่างสมบูรณ์นั่นก็คือการที่เกิดปิติขึ้นพระพุทธองค์จึงทรงได้ตรัสว่านี่คือสมาธิเกิดขึ้นด้วยสติและสัมปชัญญะอันบริบูรณ์เมื่อเกิดความบริบูรณ์ขึ้นแล้วกระบวนการไหลเวียนของร่างกายเป็นปกติแล้วก็เกิดความซาบซ่านดังนั้นท่านทั้งหลายก็จะเห็นได้ว่าความปิติใจเช่นบางคนบอกไปทำบุญให้ทานหรือไปวัดรักษาศีลเกิดความสุขใจมีปกติทำอยู่อย่างนี้แล้วเกิดความอิ่มเอิบปิติเบิกบานใจรู้สึกซาบซ่านหัวใจพองโตนี่ก็คือที่มาของการว่าเราเกิดสมาธิและเกิดกุศลในจิตจึงเกิดสติและสัมปชัญญะบริบูรณ์อันหนึ่งเมื่อเจริญขึ้นยิ่งขึ้นมากขึ้นในสมาธิจิตที่ขยับขึ้นในระดับต่อไปก็จะทำให้เกิดความนิ่งและไม่ไหวติงท่านทั้งหลายอาตมาภาพไม่มีสิ่งใดที่จะมอบและเพื่อเป็นปฏิการะตอบแทนแก่ความมีคุณหรือมีความอนุเคราะห์ของท่านผู้จัดการเจ้าของบริษัทหรือเจ้าของสื่อทั้งหลายที่มีความเห็นดีดีศรัทธาในพระพุทธศาสนาทุกท่านด้วยการขออ้างอิงคุณของพระรัตนตรัยซึ่งมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตลอดจนเป็นสิ่งอุดมมงคลของวัตกรรมที่อาตมาภาพนี้ได้พักอาศัยบุญกุศลที่อดีตบุรพาจารย์ตลอดจนผู้มีคุณคุณาประการทั้งหลายที่จะทำความดีความชอบให้เกิดขึ้นในพระพุทธศาสนาและบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติมาตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบันขอให้บุญกุศลนั้นๆจงมารวมกันเป็นตบะเดชะเป็นภระวะปัจจัยทรงผลอำนวยพรให้ท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ถึงพร้อมในจตุรพิทธพรชัยคือเป็นผู้มีอายุที่ยืนนานวันนะเป็นผู้มีผิวพรรณงดงามที่ผ่องใสสุขมีความสุขกายสุขใจปราศจากทุกโศกโรคภัยและอุปัตวะอันตรายทั้งปวงขออานิสงส์ผลบุญแห่งพระพุทธองค์และสิ่งที่ท่านได้ทำแล้วในอดีตจนถึงปัจจุบันนี้จงเป็นตบะเดชะบารมีขอให้ท่านทั้งหลายจงมั่งมีด้วยลาภยศสุขสรรเสริญเจริญด้วยทรัพย์สมบัติมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติคิดหวังสิ่งใดเป็นไปโดยชอบประกอบไปด้วยธรรมขอให้สิ่งที่ท่านทั้งหลายปรารถนานั้นจงสำเร็จในเร็วพันและขอให้ทุกท่านมีความเจริญงอกงามไพบูลย์ในพระพุทธศาสนาจวบจนได้เข้าสู่มรรคผลนิพพานตามคำสอนแห่งองค์พระศาสดาด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญขอเจริญพร

0: การดำรงชีพอยู่นี้หากเป็นไปเพื่อตนเองก็เป็นคนไร้ค่าแต่ถ้าเราดำรงชีวิตอยู่เพื่อสาธารณชนหรือเพื่อคนอื่นนั้นก็จะมีคุณค่าสมควรแก่การมีชีวิต
1: ธรรมนำชีวิต
2: ชื่อบลูพักจีรามนชัยตระกูล
3: มาใหม่ก็ศึกษาบ้างดิว่าที่นี่เขาอยู่กันแบบไหน
2: เป็นมาเฟียถึงจะมีที่นั่งเรียนได้อะ
4: เตือนแล้วไงว่าอย่าเข้าไปยุ่งกับโตเกียว
3: ก็มานามสกุลคงบุรี
2: เข้ามาคุยด้วยตอนนี้จะเอาอะไรอะ
3: คือเราว่าเราชอบบลูอะ
5: ใครที่มันคบค้ากับพวกมนชัยตระกูลห้ามมาเหยียบบ้านคงบุรีเด็ดขาดลูกไม่ได้คบกับลูกสาวบ้านนั้นใช่ไหมลูก
3: เราอ่ะจะไม่เลิกกันเพราะผู้ใหญ่คนอื่นแต่ถ้าเราจะเลิกกันอ่ะมันต้องเป็นเพราะว่าเราไม่รักกันแล้ว
6: เราจะดีเราสองคนจะไปดีไหม
7: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตเริ่มวันเสาร์ที่5กันยายนนี้พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเรียลโทรออก
8: กินเที่ยวอาราเบอร์นะครับผมบอกเลยถ้ามาที่ร้านแห่งนี้ต้องสั่งเมนูแกงแดงลำไยหมูย่างมากินให้ได้ไม่งั้นเฮียซงตีตาย
9: ตัวหมูย่างเคี้ยวเข้าไปเนี่ยมันเข้ากับตัวแกงแดงดีมากแล้วพอเรารู้สึกเผ็ดมากๆอ่ะเราหันไปกัดลำไยนิดนึง
8: พุ่งออกมาเลย
10: โอ้
8: โห
11: แล้วนี่ครับต้นไม้ด้านหลังผมนี้นะครับเป็นต้นไม้ที่อยู่ที่นี่มา400กว่าปีครับ
12: เจอกันทุกวันอาทิตย์แล้วพบกันนะครับ
13: เปิดประสบการณ์ออกนอกกรอบตามเสียงหัวใจเรียกร้องของนายคนนี้ณัฐรัตน์ โมลิตเลอกอง
14: สวัสดีครับไปไหนครับให้ผมไปส่งไหมครับไม่คิดตังค์ครับ
13: ขับแท็กซี่เนี่ยนะ
14: ขออนุญาตดูนะครับทางไลน์เขาบอกให้ผม
3: เอาไม่ยอม
14: คงใกล้แล้วล่ะครับ
3: โอ้ย
13: ทำเป็นเล่นความสนุกแบบนี้ติดตามได้ในดาราล็อกเล่นอาทิตย์นี้บ่ายโมงตรงเจอกันทางช่อง GMM 25ครับ
15: ดาราล็อกเล่น
13: อะไรครับเนี่ย
16: สายตรงลูกทุ่งอาทิตย์นี้พบกับแพรวาพัชรีแหม่มพิมานรำไก่มนตรา
17: เม้งสิทธิรัก
18: ให้เธอจีบจีดิบจีดิบจีบหน่อย
16: เที่ยวไปอร่อยไปพาไปสนุกกับคอนเสิร์ตลำยองหนองหินห่าว
19: เอาผัวไปเถินเอาผัวไปเถินเอาผัวไปเถินสิเอาผัวไปเถินเตรียมพักผม
16: 14นาฬิกาที่นี่ GMM 25
14: มึงชอบกูไหมซันถ้ามึงชอบกูอ่ะกูพร้อมที่จะชนกับทุกอย่าง
20: กูรู้สึกดีนะที่มึงชอบกูแต่แบบนี้มันเรียกว่ากูชอบมึงไหมกูก็ไม่แน่ใจอ่ะ
14: มึงปล่อยให้กูจีบมึงแบบนี้ได้ไหมจนกว่ามึงจะแน่ใจอ่ะ
20: มึงเชื่อใจกูนะกูจะซัพพอร์ตมึงเอง
21: ติดตามชม Matchpoint รักนี้ต้องเสิร์ฟพรุ่งนี้เวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
22: งานวิ่งมาราธอนประจำปีกำลังจะเริ่ม
23: แล้ว
24: อีสามมึงเล่นลูกรักพระเจ้าเลยหรอ
25: คุณก็ใช้ชีวิตของคุณไปแจมก็จะกลับไปใช้ชีวิตของแจมเหมือนกัน
26: ผมอยากให้คุณมาศึกษางานระบบที่นี่ทั้งหมดทุกอย่างภายในระยะเวลา3เดือน
27: ที่3ของเธอทุกวันอาทิตย์เวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
28: บีถูกหวยชุดรางวัลที่1ได้เงินรางวัลไปตั้ง60ล้านบาท
29: แล้วก็คงไปจ้างเดสตินีอีกทีน
30: ึงเป็นเคสที่สำเร็จแล้วแท้ๆแล้วเนี่ยไม่ครบ45วันเราก็ต้องคืนเงินเขา
29: ไม่ต้องคืนเงินหรอกครับทางเราจะทำให้เลิกกันอีกรอบให้ได
31: ้ยังไงนะพี่บอส
29: นั่นรู้พนักงานเบรกอัพเซอร์วิสทีม B ฉันดึงตัวมาช่วยเคสนี้เป็นกรณีพิเศษ
21: ติดตามชม Break Up Service บริษัทลดรักเลิกทุกวันจันทร์เวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
3: ให้กฎหมายคนที่ไม่เคยเป็นเหยื่อไม่มีคนเข้าใจหรอก
32: สิ่งที่กูห่วงที่สุดไม่ใช่คดีด้วยซ้ำ
33: แล้วคืออะไร
32: ห่วงมึงอะ
34: ตอนนี้ทุกคนกำลังเฝ้ารอตอนจบในเนครอสอยู่บางทีตอนจบเนี่ยมันอาจจะอยู่ที่จุดเริ่มต้นของเรื่องนี้ก็ได้ใช่ไหมครับไดเซนเซ
21: ติดตามชมมิสเตอร์คิวมังงะสั่งตายทุกวันอังคารเวลา 20:30 น

0: ดูทีวีช่อง GMM 25
1: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการมหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ททอล์คที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปทาง GMM 25
2: ทำนำชีวิต
3: ซึ่งวันนี้ก็นับว่าเป็นโอกาสอันดีก็อนุโมทนาสาธุการกับทางเจ้าหน้าที่ก็ดีผู้บริหารก็ตามที่ได้เปิดโอกาสให้ทางคณะสงฆ์ได้นำหลักธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนามาตีแผ่ประกาศให้ท่านสาธุชนทั้งหลายได้รับทราบได้รับฟังกันท่านสาธุชนทั้งหลายหลักธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาที่องค์ศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนนั้นก็เป็นไปเพื่อบรรเทาทุกข์ขีสุขเกษมสารสุดท้ายก็ชี้ทางพระนิพพานให้เราท่านทั้งหลายชี้ทางบรรเทาทุกข์เราเกิดมาแล้วมันเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าไว้อย่างนั้นชาติปิทุกขาเกิดขึ้นมาแล้วมันเป็นทุกข์ทุกอะไรสารพัดสารเพทุกข์ที่มันมีอยู่ประจำสังขารก็มีมันเป็นทุกข์จรก็มีแต่ส่วนมากหลักๆก็เป็นทุกข์จรทุกข์เพราะว่าอยากจะได้อยากจะมีอยากจะเป็นมันจึงทำให้มนุษย์เรานั้นเกิดความทุกข์ฉะนั้นถ้าเราไม่รู้วิธีการแก้ไม่รู้ทางออกทุกนั้นก็จะครอบงำยิ่งขึ้นไปยิ่งในสังคมปัจจุบันทุกวันนี้ประเทศชาติบ้านเมืองของเราพัฒนาขึ้นไปโดยเฉพาะวัตถุสิ่งของเทคโนโลยีมันพัฒนาขึ้นอยู่ตลอดเวลาไปมามันทำให้สังคมประเทศชาติบ้านเมืองของเรานั้นเปลี่ยนรูปแบบพอสิ่งต่างๆมันพัฒนาขึ้นมาพฤติกรรมของมนุษย์ก็เปลี่ยนไปตามเหตุตามปัจจัยตามสิ่งแวดล้อมที่มันพัฒนาขึ้นมาอันนี้มันก็ทำให้เกิดปัญหามากมายกายกองตามมาตั้งแต่ที่อยู่อาศัยการสัญจรไปมาการอยู่การกินอะไรสารพัดสารเพที่มันจะเกิดปัญหาตามมามากมายหลายสิ่งหลายประการโดยเฉพาะในมวลหมู่มนุษย์เราประเทศชาติบ้านเมืองของเราประชากรถือว่าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นจำนวนมากขึ้นพอประชาชนอยู่เป็นจำนวนมากเพิ่มปริมาณมากขึ้นแล้วมันก็เกิดการเบียดบังรังแกกันเขาว่ามันแย่งที่กันอยู่แย่งคู่กันสวาดแย่งอำนาจกันคล้องนะเขาว่าอย่างนั้นคนโบราณเขาว่าอย่างนั้นเรามาทบทวนตรวจสอบดูอู้มันก็เป็นอย่างนั้นแย่งที่กันอยู่แย่งที่แย่งทางกันวุ่นวายกันที่ของคนนั้นที่ของคนนี้อันนี้ก็ของกูอันนี้ก็ของกูไปมามันก็เกิดปัญหาอันนี้คือแย่งที่กันอยู่แย่งคู่กันสลัดแย่งคู่กันสวาทก็อะไรต่อมีอะไรที่มันมาลุงตุงนางเกิดขึ้นในสังคมประเทศชาติบ้านเมืองที่เราได้ดูตามข่าวตามคราวทางทีวีก็ดีทางหนังสือพิมพ์อะไรก็ตามสื่อต่างๆก็ตามล้วนแต่เกิดปัญหาสิ่งเหล่านี้สุดท้ายเขาไปแย่งอำนาจกันครองอันนั้นก็ไม่อยากจะวิพากษ์วิจารณ์อำนาจบางทีอำนาจตั้งแต่อยู่ในชุมชนในสังคมขยายจนไปเป็นวงกว้างระดับประเทศแต่หลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาองค์ศาสดาสัมมาสัม

จะมากจะน้อยนั้นไม่สำคัญจำนวนหมู่มากจำนวนมากแต่ถ้าเรามีพลังแห่งความสามัคคีเราก็อยู่กันสันติสุขอยู่ในครอบในครัวของเราสองคนสามีภรรยาถ้าไม่ปองดองสามัคคีมีความเห็นไม่ตรงกันมันก็หาความสุขไม่ได้คนหนึ่งเห็นว่าดำคนหนึ่งก็เห็นว่าขาวคนหนึ่งเห็นว่ายาวคนหนึ่งเห็นว่าสั้นมันก็ไปกันไม่ได้คนหนึ่งว่ามันเป็นนกคนหนึ่งว่ามันเป็นไม้มันก็ไปกันไม่ได้อันนั้นคือลักษณะของความสามัคคีมีความเห็นที่ผิดแผกแตกต่างกันออกไปมันก็ทำให้เกิดปัญหานี่สองคน

ในปัจจุบันทุกวันนี้สังคมโลกแข่งขันกันมากประเทศต่างๆเราก็มีการพัฒนาแข่งขันกันถ้าบ้านของเราเมืองของเราปองดองสามัคคีกันได้ดีๆแล้วการขับเคลื่อนการพัฒนามันก็ง่ายขึ้นจึงอยากจะให้เราท่านทั้งหลายได้ตระหนักให้ดีได้นำหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาสิ่งที่ดีๆที่มีในพระพุทธศาสนาซึ่งถือว่าเป็นมรดกอันล้ำค่าที่บรรพบุรุษคัดสรรมาให้เราท่านทั้งหลายแล้วเรามาคัดสรรเอาสิ่งที่ดีๆที่มันเป็นมรดกแล้วนำมาประพฤตินำมาปฏิบัติแล้วความสุขความเจริญมันก็จะได้เกิดขึ้นกับพวกเราท่านทั้งหลายในหลักธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาที่องค์ศาสดาสัมมาสอนเอาไว้นั้นเรื่องของสามของเรื่องของความสามัคคีนี่ถือว่าเป็นตัวที่จะนำพาให้พัฒนาให้สังคมเราเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าอีกส่วนหนึ่งที่เราจะต้องมีก็คือขันติธรรมญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายในปัจจุบันทุกวันนี้ขันติความอดทนอดกลั้นของหมู่มนุษย์เรามีน้อยน้อยเนาะขันติธรรมในจิตในใจของมนุษย์เราค่อนข้างจะมีน้อยน้อยสังเกตดูเวลามีปัญหาเล็กๆน้อยน้อยนิดนิดหน่อยหน่อยมันก็กลายเป็นเรื่องลุกลามบานปลายกลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาก็ดีอย่างที่เราเห็นอยู่เป็นข่าวเป็นคราวอยู่ประจำนั่นแหละท่านสาธุชนทั้งหลายโดยเฉพาะเกิดขึ้นในการที่เราสัญจรไปมาคือว่าใช้รถใช้ถนนร่วมกันโดยเฉพาะในสังคมเมืองประเทศชาติบ้านเมืองเขาเกลาจรมันติดกัดแออัดเจียดถ้าหน้าเทศกาลก็ไม่ต้องสังคมเมืองอยู่ที่ไหนๆอยู่ที่ใดๆมันก็แออัดเจียดไปหมดเพราะว่าประเทศชาติบ้านเมืองของเรามันเจริญทางด้านวัตถุไปที่ไหนๆไปที่ใดๆก็รถรายวดยานพาหนะมันก็เต็มไปหมดการใช้รถใช้ถนนใช้รวมกันมากๆมันก็มีการกระทบกระทั่งกันมีปัญหานิดนิดหน่อยหน่อยเราไม่มีขันติธรรมไม่มีความอดทนไม่มีความอดกลั้นเราตัดสินกันด้วยกำลังลงมาชกมาต่อยกันบ้างบางทีมีอาวุธยุทโธปกรณ์ก็มาห้ำมาหันกันตายกันไปเสียเลือดเสือเนื้อกันไปไม่น้อยเลยทีเดียวจากปัญหาเล็กๆน้อยน้อยนั้นก็บ่งบอกว่าเราขาดธรรมะเราขาดขันติธรรมขันติบาลมังตะโปติติขาองค์ศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์สอนไว้เช่นนั้นจึงอยากจะฝากไว้กับท่านสาธุชนทั้งหลายอย่ารอท่านทั้งหลายหนึ่งเรามีขันติธรรมแล้วก็มีความปองดองสามัคคีกันสังคมประเทศชาติบ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุขอยู่รอดปลอดภัยแล้วก็เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าพัฒนาตามนานาอริยประเทศเขาท่านไม่อายบ้านไม่อายเมืองคนอื่นเขาเรามาเราก็สามารถที่จะโชว์สิ่งที่ดีๆในบ้านในเมืองของเราโดยเฉพาะโชว์คนโชว์ว่าเราอยู่กันอย่างสันติสุขโชว์ว่าเรามีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่คนไทยเรานับถือมากที่สุดและเราได้คุณค่าได้ราคาได้ประโยชน์จากพระศาสนากันนี่เราสามารถที่จะนำไปโชว์ไว้จึงฝากไว้กับญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เป็นคติธรรมที่นำมาฝากก็หวังว่าคงจะเกิดสาระเป็นประโยชน์กับญาติโยมท่านสาธุ

ายที่สุดอนุโมทนาสาธุการโดยเฉพาะรายการทีวีที่เปิดโอกาสให้ทางคณะสงฆ์ได้นำหลักธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนามาขี้แกงแถลงไขให้ญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายได้รับฟังกันอนุโมทนาสาธุการอ้างอิงกับคุณพระศรีรัตนตรัยจงดลบันดาลให้ท่านสาธุชนทุกท่านทุกคนจงประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนขอเจริญพร

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาถือเป็นมรดกล้ำค่าที่บรรพบุรุษคัดสรรมาให้เรานำมาประพฤติปฏิบัติแล้วความเจริญจะเกิดขึ้นกับเรา

0: กางเกงชั้นในแห่งปีและหนึ่งในดวงใจของตูนและหนุยก็ยังคงเป็นแบรนด์นี้ซาบีนาบอกเลยมันเลิศมากแล้วสีสวยทุกตัว
1: ซิมเลตแพนตี้พาเลตเป็นกางเกงชั้นในที่แบบใส่สวยใส่สบายแล้วขายดีมาตลอด
0: ถูกต้อง
1: ให้ดูนิดนึงอันนี้คือซาบีนารุ่นเก่าของหนุยเองนะคะให้ดูไซส์ของเขานิดนึงอันนี้เราต้องเลือกไซส์เนาะเพราะแต่ก่อนมันจะมีไซส์อยู่คุณผู้ชมแล้วดูนะแล้วมันไซส์เล็กๆแบบนี้ที่เราชอบใส่กันอ่ะมันไม่ยืดแล้วมันเจ็บเอวมาก
0: อ้าวทำไมล่ะมิน่าล่ะต้องเลือกไซส์ SML XL แต่ทางนี้เป็นฟรีไซส์นะคะนี่คือ SML XL 2XL
1: ไปไกลมาก
0: ไปตูนมีแรงแค่นี้ให้ดูค่ะ
1: แต่จริงๆไปได้อีก
0: มันไปได้อีกมันไปได้เรื่อยๆ
1: เลยอันนี้ไปได้แค่นี้แล้วนี่สุดแรงแล้ว
0: กระชับได้เป็นอย่างดีแล้วก็ได้ความยืดหยุ่นและที่สำคัญเนื้อผ้าเขาบางเบาสบายมากขอบขาไม่ใช่เอวนะคะแล้วกลับมาก็กระชับเหมือนเดิม
1: มีหน้าเราใส่สบายทั้งเอวทั้งขาเลยทีนี้ดูตะเข็บด้านข้างในรุ่นเก่านะคะเขาจะมีตะเข็บพอเขามีตะเข็บใส่ไปใส่มาเอาแหวกออกแล้วค่ะ
0: มันแตก
1: เหรอคะมันแตก
0: น้ำหนักตัวขึ้นก็แตกใช่ไหมคะ
1: ถูก
0: แต่อันเนี้ยแม่จะกินหมูกระทะมาจะกินบุฟเฟ่จะกินอะไรมาขอบข้างเขาก็ไม่มีตะเข็บค่ะแล้วเขาทอทั้งตัวด้วยระบบเป็นโมขึ้นตัวทั้งตัวนะคะแล้วได้ความยืดหยุ่นได้ผ้าเยอะแบบนี้เก็บเนื้อสะโพกเป็นอย่างดีเลยในส่วนของผ้าซับเป้าของซาบีนาตูนก็ประทับใจตลอดเวลา
1: ให้ดูรุ่นเก่าก่อนรุ่นเก่าเขาจะมีตะเข็บตรงนี้เห็นไหมคะตะเข็บตรงนี้มันก็จะใส่แล้วไม่สบายอีกนั่นแหละแล้วเขาจะมีผ้า2ชั้นตรงนี้ก็ทำให้ระบายอากาศไม่ค่อยดี
0: ส่วนของซาบีนาไม่มีผ้าซ้อนชั้นใดๆทั้งนั้นอันนี้เป็นแผ่นเดียวกันทั้งข้างในและข้างนอกนะคะเขาเป็นเทคโนโลยีการถักทอแบบพิเศษขึ้นมาเพื่อให้ผ้าซับเป้าเนี่ยมีความแข็งแรงได้ผ้านุ่มแล้วก็หนาที่สำคัญมันก็คือยืดหยุ่นแม่เห็นป่ะ
1: โอ้คุณจะได้สีฟ้าสีเขียวสีชมพูแบบนมๆแบบนี้
0: สวยเนาะ
1: สวยแล้วก็สีโกโก้มอคค่าลาเต้เป็นสีน้ำตาลที่ถูกต้องซื้อ6ตัว6สีแถมให้อีก6ตัว6สี
0: ซาบีนาตัวหนึ่งราคา390บาทต่อตัวแล้วแม่คูณไปเลย12ตัว 4,680 บาท
1: ใช่
0: วันนี้จ่ายเท่าไหร
1: ่เอาไป999บาทแต่ว่าราคานี้ให้แค่90เซ็นต์ในรายการเท่านั้นนะคะอยากได้แล้วรีบโทรตอนนี้ส่งให้ฟรีค่ะ

0: สีสันตรงนี้ไหมคะ
1: ค
0: ุณไม่ต้องเลือกสีเพราะได้ไปครบนี้เลยคุณได้ไป6ตัว6สีตามนี้ยังไม่พอให้อีก6ตัว6สีตามนี้แล้วคุณคิดดูนะเวลาที่คุณใช้แล้วคุณเอาไปตากอยู่หน้าบ้านหรือหลังบ้านมันสวยแบบนี้เลยแล้วดูสิราคาเขาเหลือแค่ตัวละ83.25 บาท
1: เอวเขาค่อนข้างสูงใครลูก1ลูก2ลูก3มีพุงตรงนี้มีพุงหมาน้อยตัวนี้ค่อนข้างกระชับค่ะและที่สำคัญตรงเอวเขาเนี่ยนะคะไม่มียางยืดซ่อนอยู่ด้านใน
0: โอ้ยน่าใส่สบายมาก
1: เป็นผ้าเรียบๆเลยค่ะแล้วก็มันจะไม่คันพุงไม่เป็นรอยตรงพุงด้วยเนาะและที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือตรงนี้เห็นไหมถักทอซาบีน่ามีแต่แบรนด์นี้ทำได้เท่านั้น
0: เออเขาถักทออย่างเดียวนะคุณผู้ชมเขาไม่ได้แปะสติ๊กสติ๊กเกอร์แล้วมันจะไม่ลอกหายไปไหนนะครับแบรนด์จะยังอยู่
1: ที่บอกไปว่าด้านข้างก็ไม่มีตะเข็บเย็บมาที่ด้านข้างแล้วก็ให้เนื้อผ้ามาค่อนข้างเยอะ
0: โอ้โห
1: แม่
0: ผ้าดูนุ่มเนียน
1: หยุ่นนุ่มแล้วเห็นป่ะ

0: ือว่าระบายอากาศดีมากๆและด้านหลังก็ไม่ทำให้ผิดหวังเหมือนกันจ้ะแม่ด้วยความที่เขาให้ผ้ามาเยอะแล้วเวลาที่เราสวมใส่ไปใช่ไหมคะกางเกงชั้นในอ่ะมันจะเก็บกระชับก้นแล้วก็สะโพกได้เป็นอย่างดีเพราะว่าเนื้อผ้าที่เขาให้มานี่แหละแม่อุ้มก้นเอาไว้แบบนี้นะใครมีนงมีเนื้อด้านข้างแม่เกี่ยวขึ้นมาให้หมดเลยนะเวลาเราไปทำกิจกรรมอะค่ะเวลาเราเดินเวลาเราวิ่งเรานั่งเรานอนเห็นไหมเวลาเราขยับอะมันจะไม่เป็นแบบเข้าวินอะ
1: แล้ววันนี้คุณได้ไปนะสีสันสวยมากคุณผู้ชมสีโกโก้มอคค่าแล้วก็ลาเต้อันนี้ก็จะเป็นโทนสีน้ำตาลที่แบบถูกต้องแล้วสวยมาก
0: เล
1: ยกล้าพูดแบบนี้ว่าถ้าคุณเจอของจริงจะสวยกว่าที่เห็นในทีวีแล้วสีสันที่ให้ไปนะคะสีชมพูสีฟ้าและสีเขียวจะเป็นสีละมุนละมุน
0: 4,000 กว่าบาทอ่ะนุ้ย
1: ไม่ต้อง
0: เก็บ6
1: เก็บเงินไปกินหมูกระทะคุณผู้ชมเพราะเราใส่กางเกงชั้นในมันสบายใช่มั้ยเราเท่าไหร่ก็ได้เอาไปจ่ายแค่999บาทและที่สำคัญส่งให้ก็ฟรีเฉลี่ยแล้วจากตัวละ390แต่แค่ตัวละ83บาท25สตางค์จำกัดให้แค่90เซ็นในรายการเท่านั้น
0: วันนี้ยังส่งฟรีอยู่แล้วก็เก็บเงินปลายทางได้อยู่สั่งวันนี้ส่งวันนี้ได้เลยคุณผู้ชมไปโทรก่อนเลยนะคะรีบโทรตามเบอร์ที่เห็นอยู่ได้เลย
1: ตอนนี้สวีน่ามีรุ่นใหม่เป็นซิมเลสใส่สบายเวลาใส่กางเกงรัดรูปไม่เห็นรอยเลยต้องขอบเอวเนี่ยถักทอเนี้ยคือใส่สบายกระชับกว่าเดิมอีกอุ้ยสีใหม่สีน้ำตาลเนี่ยคือเป็นเทรนด์ช่วงนี้เลย
2: สีสวยค่ะผ้านุ่มมากนะคะขอบขาค่ะเขาวาวมากพอดีเลยใส่แล้วก็ไม่เบียดวางขายเมื่อไหร่คะชอบ
3: ซื้อที่โอช้อปปิ้งเนี่ยก็ได้ของแท้ราคาดีมากอันนี้คือชอบมากเพราะว่าสีน่ารักมากกางเกงชั้นในที่สวยเก็บทรงดีใส่สบายต้องซาบีน่าเท่านั้นนะคะ
4: คือถ้าพูดถึงเรื่องชั้นในมันก็ต้องมั่นใจจากข้างในมาข้างนอกเนาะตัวที่หนิงเลือกใส่ก็จะเป็นของซาบีน่า
5: หุ่นคนละไซส์ก็ใส่ได้ตัวเนี้ยเป็นฟรีไซส์เหมือนเดิมยืดได้เยอะมากแต่ที่สำคัญคือเขามีแรงต้านนะ
4: เออมาสู้มือนะเนี่ยกลับมายังเป็นทรงเดิมอยู่เลยอ่ะเอ้ยสวย
5: เลิศมากคุณนา
4: จริงๆซาบีน่า
5: ผ่านกันไหมผ่านแน่นอน
4: เ
5: ต็มเลยตัวนี้
4: แล้วก็หาแต่นี่ก็หาอีกเพราะว่าคุ้มมาก
5: ได้เลย
0: ว้าจำนวนลดลงเรื่อยๆแล้วนะคะเดี๋ยวจะโทรไม่ทันรีบโทรได้เลยฟังไปด้วยโทรไปด้วยนะคะพี่ๆแม่ๆเพราะว่าได้ไปถึง12ตัวแบบน
1: ี
0: ้แล้วก็ไซส์ยังเหมือนเดิ
1: ม
0: หนุ่ยไซส์อะไร
1: ไซส์ A ไซส์ XS
0: โอ้ยตัวเล็กใส่ได้นะ
1: ใส่ได้ไหมใส่ได้สบายเลย
0: ตูน ML ตูนก็ใส่อยู่ใส่ได้แล้วน้องคนนี้ค่ะ XL 2XL แล้วดูความ2 XL เขานะคะสะโพกเขายังยืดออกมา
1: สะโพกคนนี้46นิ้วนะ
0: 46นะค
1: ุ
0: ณผู้ชมเพราะฉะนั้นมันยืดออกมาได้ไกลมากยังเหลือขอบขาก็ยังสามารถยืดออกมาได้แบบนี้เพราะฉะนั้นนะคะนี่คือความสบายในสไตล์ซาบีน่าเขาทำให้เราอยู่แล้ว
1: ดูสีทีนึงนะจะได้เห็นว่ามี6ตัวในมือนะคะส
0: ี
1: น้ำตาลเข้มสีน้ำตาลอ่อนลงมาสีเนื้อถัดมาสีฟ้าสีเขียวและสีชมพู6ตัว6สีนี้แน่นอนว่าหลายๆคนก็กังวลเรื่องความระบายอากาศใช่ไหม
0: แน่นอน
1: พร้อมกันไปเลยนะ6ตัว12ชั้น
0: ได้เหร
1: อ3ได้สิ
0: สบายมากจ้ะเพราะเราคือซาบีน่าแล้วผ้าของเขาเนี่ยระบายอากาศได้เป็นอย่างดีเหมาะกับหน้าร้อนเหมาะกับหน้าฝนเหมาะกับหน้าหนาวอยู่แล้วเหมาะกับทุกสถานการณ์ถูกใจพี่ๆแม่ๆแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องโทรให้ทันแหละ
1: มีพี่มีน้องมีลูก
0: แบ่งกันเลย
1: แบ่งกันใส่ได้เลยคือซื้อไปเนี่ยคุณได้12ตัวแบ่งกันไปเลยค่ะคนละ2ตัว3ตัว4ตัวแบ่งได้เลยแล้วราคาดีมาก999บาท
0: 33ถึง41นิ้วในเรื่องของสะโพกเป็นฟรีไซส์ไม่ต้องเลือกไซส์แต่ว่าต้องเลือกโทรตอนนี้ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางหน้าบ้านได้เลยจ้ะแม่โทรก่อน

0: าเยอะมากนะคุณผู้ชมต้องรีบนิดนึงแล้วเพราะเหลือน้อยเต็มทีแล้วให้ดูสีน้ำตาลนี้สีโกโก้สวยมากความยืดของเขาดูกันอีกทีนึงไปได้อีกกล้องตามไม่ทันเลยนะคุณผู้ชม
1: FLXL
0: ไปได้หมดเลยแล้วไปขนาดนี้นั่นหมายความว่าที่สายเข้าเยอะๆเพราะเขาไม่ต้องลังเลไม่ต้องคิดเรื่องไซส์สาวอวบรีบซื้อแล้วรีบตุนเพราะว่าแป๊บๆเดี๋ยวก็หมดแล้วค่ะ
1: แบ่งกันคนละ6ตัวไหมนุ้ยเอาป้า
0: เฮ้ยเอาเพราะว่าได้4ครบไง6ตัว6สีราคานี้นุ้ยไม่แน่ใจนะว่ามันจะอยู่ได้อีกกี่เดือนกี่วัน
1: 999บาทยังสามารถส่งฟรีให้ได้อยู
0: ่
1: ไม่ต้องจ่ายตอนนี้ในเรื่องของค่าส่งค่ะแต่อนาคตไม่รู้เพราะฉะนั้นไม่

0: องเลือกไซส์นะคะรับไปทั้งหมด12ตัวแบบนี้แหละถ้าสั่งวันนี้ของส่งวันไหนคะพี่
1: ของก็ส่งให้วันนี้เลยจ่ายเงินหน้าบ้านแล้วก็ส่งให้ฟรีฉะนั้นตอนนี้ใครยังไม่โทรให้รีบโทรเรื่องไซส์ไม่ต้องกังวลนะคะตอนนี้กังวลเรื่องโทรไม่ทันก่อน
0: มันจะ
1: จ่ายไว้999บาทส่งให้ฟรีเฉลี่ยแล้วจากตัวละ390เหลือแค่ตัวละ83บาท25สตางค์ราคาดีขนาดนี้ต้องซื้อแล้วล่ะแต่วันนี้หมดเวลาของนุ้ยกับตูนแล้วต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: 2,000 ปีนะคะคุณตั๊กมยุราและมาพร้อมแบรนด์ยูราค่ะ
1: เย้ซึ่งปกติยูราเรามากับครีมกันแดด
2: ครีมกันแดดเป็นหรือไวท์เทนนิ่งครีมแต่วันนี้ตัวนี้ภูมิใจนำเสนอเลยยูราแอนตี้เมลาสมาเพอร์เฟกต์ไบรท์เทนนิ่งครีมเป็นครีมบำรุงผิวที่ช่วยในเรื่องฝ้ากระที่เกิดจากแสงแดดให้แลดูจางลงตัวนี้ล่าสุดเราไปตั๊กเลย
0: มาใหม่ล่าสุดเลยไม่ต้องไปตามหาที่อื่นเลยเพราะว่าเรามีขายทางช่องทีวีแค่ช่องเราเท่านั้
2: น
0: คนที่มีความกังวลในเรื่องของการไปตากแดดมากแล้วหน้ามันคล้ำมันดำมันมีฝ้ากระจุดดำๆพี่ตั๊กใช้ตัวนี้เลยใช่ไหม
2: โอ้โหตัวนี้เลยพี่ตั๊กภูมิใจนำเสนอ
0: พี่ตั๊กเนี่ยจัดโปรเปิดตัวมาให
2: ้
0: ต้องจองก่อนเลยนะคะของพี่ตั๊กยังไงก็ดีวันนี้จ่ายในราคา 1,090 บาท
2: เท่านั้นเนอะ
0: ได้อะไรบ้างอ่ะ
2: ซื้อนี่เลยครีมบำรุงผิวสำหรับเรื่องฝ้าเนี่ยนะ
0: คะ
2: 4แถม1แล้วยังได้นี่เลยครีมประดาวไปอีก3ซองเลย
1: ทั้งหมด8ชิ้น 1,090 บาทนี่คือราคาเปิดตัวเท่านั้นนะคุณผู้ชมถ้าจะเปิดตัวตอนนี้มันอาจจะไม่ใช่ราคานี้แล้วจะ
2: ถูกข
0: ึ้
2: น
0: รีโทรมาตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอเร็วๆก่อนคุณผู้ชมที่บอกว่าตากแดดแล้วฉันตากแดดฉันทำงานกลางแดดสู้คนนี้ได้หรือเปล่าคนนี้
1: ไหนจะถ่ายละครไหนจะโอ้โห
2: พี่เนี่ยนะจะชอบและชอบเรื่องสวยงามมากแต่อย่ามาห้ามพี่เรื่องตีกอล์ฟ
0: นี่ไงตากแดดทำเลย
2: เพราะว่าตอนนี้พี่ถ่ายละครด้วยแล้วถ่ายกลางแจ้งนะบางทีต้องมีคนถือล่มถือร่มมันร้อนมากเลยนะคะไปถ่ายละครแล้วเล่นกอล์ฟอะไรก็ทำได้ทั้งหมดเลยขออย่างเดียวตีกอล์ฟ
0: ขอโทษค่ะพี่ตั๊กตีกอล์ฟแต่หน้าหนูไม่ตีกอล์ฟ
1: ช่วยดูอายุด้วยบวกกันไปเยอะมาก
2: โถโถโถไม่แต่ว
0: ่
2: าพี่จะพูดฟังนะคนไทยเนี่ยเป็นฝ้าเยอะมากตัวนี้พี่เลยต้องนำเสนอ
0: เพ
2: ราะว่าพี่ก็เริ่มขึ้นแม้แต่ก่อนจะขึ้นมันขึ้นช้าใน20กว่าป
1: ี
2: เล่นกอล์ฟ20กว่าปีพี่ก็บอกเอ๊ะทำอะไรเฮ้ยต้องทำครีมทาฝ้าวันก่อนเวลาพี่ไปตีน
0: ะ
2: มันร้อนมาเพราะพี่จะตีประมาณบ่ายโมงกลับมาพี่ล้างหน้ามันก็บองฝ้ามันจะเริ่มมาแล้วพี่ก็เอาครีมทาฝ้ายูราแอนตี้เมลาสมาตัวนี้โปะเข้าไปยกเว้นบริเวณรอบดวงตาโปะเหมือนเรามาร์คพอมันเริ่มซึมพี่ก็นอนไปได้อย่างนั้น
1: ปกติที่นุ้ยเคยใช้ครีมแบบนี้นะพี่ตาเราจะทาแค่ตอนกลางคืนกลางวันเขาห้ามใช้เพราะว่ามันแสงตรงแสงแดดมันจะทำให้ฝ้าขึ้นหนักกว่าเดิม
2: ตัวนี้พัฒนามาสำหรับใช้ทั้งกลางวันกลางคืน
1: เ
2: ป็นครีมบำรุงผิว
1: ทาไปดูเช้าเย็นเช้าเย็นคุณผู้ชม
2: ทาไปดูเนื้อ
0: หนูขออนุญาตดูนะคะคุณผู้ชมดูเนื้อ
2: นี
0: ่
2: ชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำ
0: ครีมประเภทนี้ถ้าแบบออกจากกระปุกมาพี่ตาคือจะมีความแห้งแล้วยิ่งทาผิวยิ่งแห้งมันผัดผิวไงแต่ว่าของพี่ตาก็เปลี่ยนความรู้สึกของการทาครีมไปเลยนะ
1: เหมือนทาครีมบำรุง
0: แบบเหมือนทาครีมบำรุงแล้วผิวชุ่มชื้นด้วย
1: รู้สึกแสบปะ
0: ไม่แสบแล้วในเรื่องของผลลัพธ์ที่พี่ตาบอกว่ามันมีการทดสอบพ
2: ี่
0: ตาทดสอบจริงจังเลยใช่ไหม
2: ทดสอบจริงจังโดยเรามีบริษัทที่เขาทำการทดสอบสถาบันชั้นนำนะคะเขาใช้อาสาสมัครพวกนี้เขาจะเป็นบริษัทที่เขาทำเรื่องโดยเฉพาะเราใช้คนอย่างที่บอก30ถึง65อายุเพราะว่าคนเหล่านี้เนี่ยจะเริ่มเป็นฝ้าแล้วอาจจะทำงานกลางแจ้งหรืออาจจะทำกับข้องกับข้าวเกิดความร้อนนะคะเราก็นำพาเข้ามาม
0: ีลูกนะเขาเป็นฝ้าแล้ว
2: 95% ก็พึงพอใจภายใน14วัน14วันลองเอาไปใช้นะแล้วลองเทสกับหน้าตัวเองว่า14วันเรามีความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นขนาดไหน
1: แล้วสินค้าตัวนี้พี่ตั๊กไม่ใช่พรีเซนเตอร์นะคะเป็นเจ้าของ
2: ทำเองทาเองผมเอง
0: นี่แหละ
1: ลองเองมาหมดเลย
0: คุณถึงบอกไงว่าคุณผู้ชมดูก่อนว่าใครเป็นคนทำแล้วในเรื่องของครีมที่ทาฝ้าจากแสงแดดเนี่ยนะคะอยากให้ใส่ใจนิดนึงมากกว่าปกติ
2: ครีมบำรุงผิวที่ช่วยเรื่องฝ้ากระจากแสงแดดเอาน
0: ี่แหละนี่แหละนี่โชว์ก่อนเลยค่ะเพราะว่าพอออนแอร์

0: มันหมดไวมาก
1: มันหมดไวใช่ไหมพ่อคะนี่เลย190บาทราคาที่พิเศษจริงๆมีเฉพาะที่นี่ที่เดียวเท่านั้นคุณได้ยูล่าแอนตี้เมลัสมาไปทั้งหมด4แล้วบวกให้อีก1เป็น5แล้วครีมประดาวที่เป็นไวท์เทนนิ่งครีมให้อีก3ซอง
2: นี่
1: ประกาศ100เซต
2: ให้แค่100เซตด้วยราคานี้
1: 100เซต
2: โอนเงินแล้วบอกแค่หลอดละ100กว่าบาทเท่านั้นไม่ถึง100กว่าบาทนี่คือของคิดนาที่เป็นคู่ร่วมพัฒนาสูตรขึ้นมาใช้เองทำเองคุณผู้ชมใช่ทีนี้นุ้ยขอโทษนะคือนุ้ยจะเป็นคนกังวลเรื่องตรงหนกแก้มเป็นคนหนกแก้ม
0: เพราะอะไร
2: รับแดดก่อน
1: รับแดดรับแดด
2: แล้วพี่ตาบอกว่าทาทั่วหน้าได้ทากลางวันได
1: ้ทาไปเลยได้ไหม
2: ขอทาตรงนี้เลยได้ไหมเพราะว่าตรงนี้กังวลคุณผู้ชม
1: แต่นี่แต่จำอย่าไปจำศัพท์นะอย่าไปจำแบบทากันแดดนะทาตอนหน้าสะอาดนะ
0: ทา
1: ตอนล้างหน้า
0: ทาเสร็จแล้วทากันแดดของพี่ตั๊กต่อนิดน
1: ึ
0: ง
1: ทาเสร็จแล้วทากันแดดของพี่ตั๊ก
0: ไม่รู้สึกเป็นไง
2: ชุ่มชื้น
1: ยกเว้นบริเวณล่างดวงตา
2: ไม่รู้สึกแสบแต่ที่สำคัญนุ้ยแต่งหน้ามาแล้วนะคุณผู้ชมความชุ่มชื้นของอัน
1: นี้แซมเปิ้ลนะทาแซมเปิ้ลให้ดู
2: ทาแซมเปิ้ลให้ดู
0: และอย่างที่บอกไปว่าเนื้อสัมผัสก็ดีฟิลลิ่งในการทาก็รู้สึกดีไปหมดของที่อยู่ข้างในต้องดีด้วยพี่ต
1: าอ่ะมาดูสารสกัด
0: สารสกัดหนูอยากถ
1: ามพี่เล่าให้ฟังสารสกัดจากเมลัสซิโลอันนี้เป็นสารสกัดสำคัญจากพืชเป็นสารสกัดจากธรรมชาติจริงๆนอกจากนั้นยังมีสาหร่ายสีลุ้งนะคะอัลฟาอัลบูตินไนซินามายวิตามิน B3 ทรานเอสมิกแอซิดเหล่านี้ช่วยในเรื่องความกระจ่างใสทั้งนั้นนะคะนอกจากนั้นยังสารสกัดจากใบบวบและว่านหางจระเข
2: ้
1: ช
2: ่
1: วยในเรื่องความชุ่มชื้น
0: ใช่
1: ชุ่มชื้นน้ำจะได้ไม่แห้งไง
0: ใช้อย่างต่อเนื่องและเป็นประจำคุณเพียงแค่ขยันทาค่ะ
1: คุ
0: ณบอกเลยว่ามีรีวิวให้เราดูเยอะแยะ
1: ถ้าคุณไม่เป็นฝ้าคุณก็ใช้ได้ใช้บำรุงให้เป็น brightening cream ไม่เป็นฝ้าใช้ได้นะใช้ไปเลย
0: แต่ว่าความหมองคล้ำมาคุณเจอแน่นอนทุกวันอยู่แล้วบางคนตื่นมาล้างหน้าแล้วหุยวันนี้ผิวพรรณมันไม่สดใสเลยทำยังไงดีลองทาลองทาเพราะว่าตูนอ่ะลองแล้วตูนบอกว่าเฮ้ยแต่ว่าฝ้าตูนอ่ะมีเพราะว่าตูนคลอดลูกไงเป็นฝ้าฮอร์โมนมันเปลี่ยนหนูอ่ะตัวหนูเองมีหนูมีลูกแล้วพอทาไปปุ๊บลองครั้งแรกตูนก็ตกใจเลยว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนฟีลลิ่งนะเพราะว่าความรู้สึกว่าครีมทาฝ้าจากแสงแดดอ่ะเวลาทาแล้วผิวมันจะแห้งแต่ตัวเนี้ยผิวมันชุ่มชื้นค่ะพี่
1: เพราะอะไรรู้มั้ยเพราะว่าตูนเนี่ยเป็นคนหน้าแห้งมาก
0: จริงจริงผิวหนูลอกเป็นขุยเลยแต่หนูทาได้แล้วก็เป็นเจ้าแม่ผิวแพ้ง่าย
2: แสบไหมอ
0: ่
2: ะ
0: ไม่รู้สึกแสบรู้สึกว่ามันชุ่มชื้น
1: อ
0: ่ะแล้วก็จะรู้สึกว่าหุยหน้ามันกระจ่างใสเนา
1: ะ
0: มันแลดูว่าวันนี้หน้ามันสดใสกว่าปกติก็คือทาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ
2: 14วันลองสังเกตตัวเองนะคะว่าตัวเองรู้สึกยังไง 95% ของที่ผู้ทดลองใช้มาเนี่ยเขาพึงพอใจสุดๆและที่สำคัญคุณเห็นตรงนี้ไหมสูตรพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนัง
1: ตรงนี้แหละตรงนี้แหละการันตีตรงนี้แหละเพราะงั้นพี่ต๊อกบอกเลยว่าปีกว่าไม่ใช่แล้วทำอาทิตย์นี้พรุ่งนี้ขายไม่ใช่
0: ไม่ใช่
1: ปีกว่าพี่ต๊อกทดสอบเยอะมาก
0: ต้องรีบซื้อรีบโทรเราให้เนี่ยนะคะไปทั้งหมดที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้เลยคุณผู้ชมค่ะ
1: 8 ชิ้น
0: นี้1,090บาทน้องไม่หาซื้อข้างนอกได้ไหมพี่ต๊อก
1: ไม่ได้ค่ะ
0: ต้องซื้อ
1: เฉพาะที่นี่เท่านั้นเราไม่มีวางขายบอกเลยว่าไม่มีวางขาย
0: แล้วเราส่งฟรีนะ
1: ส่งฟรีทั่วประเทศ
0: ไม่มีค่าจัดส่งด้วย
1: ตรงน
0: ี้จ่ายเท่าไหร่นะคะ
2: 1,090
1: เท่านั้นนะคะ
2: 190แล้วก็ราคาเปิดตัวได้ครีม4สตาร์คอลลาเจนให้ด้วยอีก3ซอง
1: พูดถึงตัวนี้ครีมประดาวซึ่งพี่ตั๊กขายมาหลายปี
0: นี่คือขนาดขายจริง
1: จริงแล้วมีขายอยู
2: ่
1: บางคนอาจจะถามว่าเอ๊ะแล้วมันทายังไงทาทีละตัวก็ได
0: ้
1: หรือจะทา2ตัวก็ได้ถ้าทา2ตัวก็ทำทาแอนตี้เมลัสมาลงไปให้ซึมแล้วก็ทา
0: ครีมประดาว
1: แล้วก็ทากันแดด
0: ตามจบเลย
1: จบเลยได้2ตัวก็ได
0: ้แล้วคุณผู้ชมเห็นซองแบบนี้เนี่ยนะคะไม่ใช่ว่าเขาใช้ได้แป๊บเดียวขออนุญาตบีบเนื้อครีมออกมาแม
1: ่โอ้ยเอาไม่เหลือเน
2: า
1: ะ
2: เฮ้ยยังไม่หมดเราให้ไป3ซองนะ
0: ยังไม่หมดนี่คุณ
1: เอามาแบ่งให้พี่หน่อย
2: นี่ยังมีไม่หมดนะมีในซองอยู่นะ
0: นี่คุณ
1: เยอะนะนี่ยังไม่หมดนะ
0: ใช้เนี่ยก็คือเป็นอาทิตย์ทาหน้าแล้วก็ทาคอพี่ตะโบให้โบกคอเยอะๆเพราะว่าผู้หญิงเราเนี่ยมันมีจุดเหี่ยวคออ
2: ย่าไปให้เหี่ยว
1: คอนี่ต้องทาเยอะๆ
0: ทาโบกประดาวไปเยอะๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเซตนี้ให้รีบโทรเพราะว่าของมีจำนวนจำกัดเพียงแค่100เซตเท่านั้น 1,090 บาท
2: เหลือไม่ถึง100เซตแล้วคุณผู้ชมคุณได้ไปซื้อ4ฟรี1นะคะสำหรับครีมบำรุงเรื่องฝ้าขาวเป็นดำจากแสงแดดแล้วก็ให้ครีมประดาวไปด้วยอีก3ซอง
0: ใช
2: ่ 1,090 ส่งฟรีสินค้าไปถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินปลายทางตอนนี้รีบโทรมาตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอแล้วรีบสั่งจองสิทธิ์ไว้ด่วนตอนนี้เลย
1: ต้องโทรให้ทันบอกเลยแล้วพี่ตั๊กเอาหน้าตัวเองการันตีนะคะยูราแอนตี้เมลัสมาไบรท์นิ่งครีมเนี่ยตัวนี้เนี่ยนะสำหรับ

0: ผู้หญิงที่มีปัญหาในเรื่องฟ้ากระจากแดดจริง
1: ๆวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะพี่ตั๊กกับพวกเราลาไปก่อนเลยสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: พันเก้าสิบบาทราคานี่พิเศษจริงๆมีเฉพาะที่นี่ที่เดียวเท่านั้นคุณได้ยูล่าแอนตี้เมลาสมาไปทั้งหมด4แล้วบวกให้อีก1เป็น5แล้วครีมประดาวที่เป็นไวท์เทนนิ่งครีมให้อีก3ซอง
1: ตกแค่หลอดละ100กว่าบาทเท่านั้นแล้วเราส่งฟรีนะคะ
0: ส่งฟรีทั่วประเทศ
1: ไม่มีค่าจัดส่งด้วย
3: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
4: ยายสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตยายคืออะไรอ่ะ
5: นึกไม่ออก
6: ค่อยคิด
5: ก็น่าจะตอนที่เรียนมั้ง
4: โอ้และตาล่ะ
6: สิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตก็คือได้พบยาย

0: ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจิพัททะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาทแรงเกินคาดจากสถิติ1คนสั่งซื้อซ้ำสูงสุดมากกว่า124ครั้งใน1ปี
1: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
2: มีไฟเบอร์สูงแล้วก็มีใยอาหารสูงค่ะ
3: มันได้ผักทั้ง5สี
0: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจิพัท
4: สวัสดีครับอยู่กับต๊อกอยู่กับมะเหมียวนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้บอกเลยนะครับมันการันตีด้วยยอดขายจริงๆนะการันตี200ล้านเลยไปแล้ว
5: ใช่
4: นี่แหละคือเหตุผลที่ GMMO Shopping เราทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ออกมาเพราะอะไรเราอยากให้คนไทยเนี่ยกินผักกินผลไม้ให้มากขึ้นถ้ากินระหว่างวันไม่พอกินทั้งวันแล้วมันไม่ถึงเสริมด้วยฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสครับ
5: ใช่แล้วแล้ววันนี้บอกเลยนะคะมากระโปรพิเศษเนาะพี่น้อง
4: โปรแบบว่าหั่นราคา
5: มันคือเป็นสิ่งที่เราไม่เคยเห็นนะราคาเนี้ยเพราะปกติเราจะต้องจ่ายแบบ4หลักวันนี้3หลักก็พอ
4: 3หลักพอแน่นอนนะครับฉะนั้นเกิดใครที่ดูอยู่รู้สึกว่าเฮ้ยยังไม่ทานยังลังเลอยู่นะจะเสริมยังไงดีนะวันนี้เปิดใจให้ฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสของเราเลยนะแต่คนที่บอกว่าการกินผักผลไม้ฉันก็กินอยู่นี่นาฉันเน้นไปที่สีเขียวอย่าลืมนะมันมีตั้ง5สีนะ
5: จริงๆต้องทานให้หลากหลายนะคะเพราะแต่ละสีเขาก็มีประโยชน์ที่ต่างกันเนาะแล้วก็ควรจะล้างให้สะอาดเนี่ยปริมาณวันนึงก็ควรจะประมาณเท่านี้นี่1วันต่อคนนะทานให้หลากหลายด้วยแต่ว่าถ้าใครรู้สึกว่าอุ๊ยมันไม่ไหวจริงๆอ่ะมันไม่ถึงจริงอ่ะก็เลือกแบบมะเหมี่ยวได้นะคะอย่างมะเหมี่ยวเองอ่ะก็จะเลือกเสริมด้วยน้ำผงผักแบบนี้อันนี้ก็คือแบบใน1ซองเนี่ยมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้นะคะ5สีรวม33ชนิดหอมเมล่อนมากขอจิบเลยนะ
4: เดี๋ยวก่อนนะหอมนะไม่ใช่ว่ารู้สึกเหม็นเขียวใดๆใช่ไหม
5: หอมเมลอนไม่มีกลิ่นหอมไม่มีกลิ่นกระเทียมไม่มีกลิ่นเหม็นเขียวไม่มีกลิ่นสาหร่ายไม่มีกลิ่นหญ้า
4: อ
5: ันนี้ดื่มง่ายมากๆและที่สำคัญไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันไม่มีคอเลสเตอรอลใครที่มีความกังวลเรื่องหวานสามารถดื่มได้เนาะนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ที่รู้สึกว่าเอ้ยเนี่ยไม่สะดวกกินไม่สะดวกเคี้ยวนู่นนี่นั่นอ่ะเสริมได้ค่ะ
4: เสริมได้เพราะว่าจริงเราก็อยากให้ปริมาณไฟเบอร์นะกินผักผลไม้ไฟเบอร์ถึงนะฮะซึ่งในหนึ่งซองเนี่ยมีผงผักและผลไม้รวมสารสกัดต่างๆ33ชนิด
5: เยอะมาก
4: ไม่ต้องพูดอะไรมากรสชาติทุกคนชอบไม่เติมน้ำตาล
5: โปรโมชั่นวันนี้ให้ราคาว้าวมาก

0: วันนี้คือซื้อ3กล่องแถมอีก3กล่อง60ซองอันนี้ทานได้ประมาณถ้าวันละซองก็2เดือน
1: 2เดือนเลยปกติเนี่ยตัวนี้จะขายอยู่999วันนี้ลดพิเศษให้อีก200นะครับผมจ่ายแค่799จริงๆแคปหน้าจอเอาไว้เลยนะ
0: ฮะราคาดีมากเลยอ่ะ
1: ราคา799บาทนี่คือเน็ตๆแล้วได้ไป6กล่องแบบนี้ทานวันละแก้วได้2เดือนเต็
0: ม
1: โทรมาก่อนคุณผู้ชมครับ02-817-9925ย้ำ02-817-9925เอาโปรนี้ไปเลย799บาทส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งแม้แต่บาทเดียวครับ
0: อุ่นใจสบายใจนะคะแล้วก็พอได้ไปแล้วเนี่ยก็คือแม่บอกเลยวันไหนที่รู้สึกว่าทานไม่พอทานได้น้อยอุ้ยวันนี้แม่กินผักชีผักชีนี่ข้าวมันไก่ปิวไปแล้ว
1: ปิวไปแล้ว
0: ก็เสริมแบบพี่แอนแบบนี้
1: คือเราชอบพี่แอนสิเรียมากตอนเวลาคุยกับพี่แอนนะพี่แอนจะบอกว่าจ๊อบพี่ชอบกินผักพี่ชอบกินผลไม้แต่พี่ก็ไม่สามารถจะกินเป็นกะละมังได้ทุกวันจริงๆ
0: เอาจริง
1: ๆเวลาออกไปทำกิจกรรมข้างนอกต่างๆเงี้ยบางทีถ้าเกิดว่าพกไปแล้วมันแบบเขาเรียกไงกินไม่ถึงพกฟาร์มเดลี่ไปตัวเนี้ยฉีดชงดื่มได้เลย
0: แล้วมันหอมสดชื่นนะคะจิบได้ทั้งวันเลยนะคะเนี่ยอย่างพี่แอนอ่ะติดบ้านไว้พกไปออกกำลังกายด้วยนะคะหรือแม้กระทั่งพกไปกองถ่ายแล้วพอเขาทานแล้วรู้สึกชอบอ่ะเขาก็ให้คุณแม่ดื่มด้วย
1: ถูกต้องเราคิดว่าจริงๆแล้วเราถ้าเราอยากจะใส่ใจตัวเองเนาะการที่เราทานอาหารได้ครบ5หมู่ต่างๆแล้วก็มีอะไรมาเสริมเนี่ยแล้วถ้ามันเห็นผลกับตัวเองอ่ะมันก็เป็นเหตุผลที่ไอ้อย่างพี่แอนก็บอกต่อส่งต่อนะครับเป็นเหตุผลว่าหลายๆคนก็ทานเองแล้วก็ส่งต่ออย่างจ๊อบเองก็เอาไปให้ยายส้มทานเหมือนกันนะเพราะว่าผู้ใหญ่เนี่ยอย่างยายส้มที่บ้านเนี่ยนะฮะคือตอนนี้ก็พึ่งฟันปลอมเยอะแล้วเหมือนกัน
0: แต่ก็ยังต้องทานอยู่นะคะไม่ใช่ว่าไม่ทานเลยดื่มอย่างเดียวเลยเอาเท่าที่ไหวค่ะนะคะเอาเท่าที่ไหวเอาเท่าที่สะดวกวันไหนรู้สึกว่ามันไม่ถึงและมันไม่ครบละก็เสริมแบบนี้เพราะ1ซองเราน่ะรวบรวมสารสกัดจากผักและผลไม้มาให้นะคะ5สี33
1: ชนิดแบบ5สีเลยเหรอ
0: ใช่พี่แต่ละสีอ่ะเค้ามีประโยชน์ต่างกันอยากให้ทานให้ครบอย่างอย่างสีเขียวเรามีผักเคลเรามีพวกบรอกโคลีเรามีพวกออริกาโน่นู่นนี่นั่นนะคะเอามาให้แบบเยอะมากอันนี้แค่เบื้องต้นนะสีขาวน้ำตาลเนี่ยพวกหัวหอมพวกกระเทียมอันเนี้ยมันจะมีกลิ่นฉุนเนาะจะมีรสชาติที่มันเผ็ดร้อนบางคนก็ไม่ได้ชอบอย่างสีแดงเนี่ยมีพวกแบบอาเซโรราเชอร์รี่คามูเบอร์รี่ต่าง
1: ๆ
0: ผลไม้สีแดงก็เลิศนะสีม่วงอันนี้ก็แบบว่ามีบลูเบอร์รี่แบล็คเคอร์เรนต์แบล็คเบอร์รี่นู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็มีอาซาอิเบอร์รี่อันนี้อุ๊ยจากต่างประเทศเลยสีส้มก็แครอทขมิ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะรวบรวมไว้ให้33ชนิดในนี้ส่วนผสมเยอะมาก
1: ๆซึ่งแน่นอนถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะครับผมซื้อไปแล้วนะฮะแนะนำนะครับพลิกดูหลังกล่องกล่องทุกกล่องจะใหญ่ขนาดนี
0: ้ไม่
1: กล่องแบบปกติแต่ว่าดูข้างหลังกล่องได้เลยนะว่าไอ้ที่เป็นแบบผงผักผลไม้สารสกัดต่างๆมีอะไรบ้างเห็นไหมเต็มไปหมดเลยนะคุณผู้ชมนะฉะนั้นเนี่ยอ่านดูได้เลยแล้วก็เฮ้ยที่เวลากินเราจะได้แฮปปี้รวมถึงนี่ข้างๆนะมีทั้งข้อมูลโภชนาการนะฮะบอกเลยว่ามีอะไรบ้างนะรวมถึงวิตามินก็ได้เหมือนกันนะกากใยไฟเบอร์อะไรอย่างง
0: ี
1: ้และมีเครื่องหมายฮาลาลด้วย
0: อ
1: ันนี้เป็นของ GMMO Shopping เองนะครับฉะนั้นเนี่ยตั้งใจมั่นใจทำให้นะครับผมรับรองว่าทุกกล่องมีเครื่องหมายแบบนี้ครบเลย
0: และโปรโมชั่นวันนี้คือลด200บาทเฉพาะคนที่โทรตอนนี้ค่ะปกตินะคะ3แถม3 6กล่องแบบนี้นะคะจะจ่ายราคา999บาทวันนี้เหลือแค่799บาทและส่งฟรีค่ะ
1: อุ๊ยส่งฟรีถึงหน้าบ้านนะครับโทรก่อนนะ02-817-9925 02-817-9925ทุกสายที่โทรมาตอนนี้ได้โปรโมชั่นส่งฟรีถึงหน้าบ้านเหมือนกันหมด
0: ใช
1: ่คือไม่ต้องโอนตังนะฮะของไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังนะครับผมเราอยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยลองเปิดใจนะแล้วก็ลองนึกดูว่าใครควรทานบ้างนะ
0: อย่าง
1: จ๊อบเนี่ยสำคัญที่สุดเลยผู้ใหญ่ที่บ้านก็ยังต้องกินให้ครบ5หมู่อยู่นะ
0: ร่างกายก็ยังคงเป็นร่างกายนะถูกมั้ยส่วนพี่จ๊อบพอนึกถึงผู้ใหญ่ใช่มั้ยส่วนมันไม่อยากนึกถึงเด็กที่บ้านแต่ใดๆแล้วเราต้องทานกันทุกเพศทุกวัยนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่วัยเรียนสูงวัยนะคะทุกคนต้องทานผักค่ะนะคะแล้ววันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าพอเอาไปให้ทุกคนลองแล้วเป็นยังไงบ้างค่ะ
2: สั่งเป็นประจำทานทุกวัน
3: 3ปีกว่าแล้วค่ะตั้งแต่บริษัทเริ่มทำขายเลยค่ะ
4: ถ้าเริ่มแรกเลยประมาณ 3-4 ปีแล้วลองเพราะว่าเป็นสินค้าบริษัทแต่พอหลังๆคือแม่ให้ซื้อทุกเดือน
5: เกือบ2ปีได้ครับแล้วก็สั่งมา70กว่าครั้งได้แล้วครับ
3: ได้ทั้งผักผลไม้วิตามินเราไม่ต้องมาทำอะไรให้มันยุ่งยากชงๆก็ทานได้เลยแล้วมันอร่อยดีด้วยมันชื่นใจค่ะ
4: ยิ่งไม่เติมน้ำตาลทรายอ่ะมันยิ่งทำให้เราแบบมั่นใจผู้สูงอายุทานได้เพราะมันหอมมากหอมเมลอนและทานง่ายไฟเบอร์สูง
6: ดื่มง่ายมากและตอนนี้พ่อฟันไม่ค่อยดีสะดวกเลยอยากให้เพิ่มมะละ
3: ในความรู้สึกของพี่ก็คิดมันก็เพอร์เฟกต์อยู่แล้วนะคะอยากให้จัดโปรดีๆทุกเดือนนะคะ
5: อยากให้ทุกคนได้ลองจริงๆครับ
1: กราบขอบพระคุณจากใจเลยกราบแทบอกได้จะกราบเลยนะฮะ
0: ค
1: ือทุกเสียงทุกการซื้อซ้ำ มันเป็นความภาคภูมิใจของเราจริงๆนะเพราะเราตั้งใจจริงๆว่าเราอยากให้คนไทยกินผักผลไม้มากขึ้นวันนี้มีการตอบรับ200ล้านหรือเอาจริงๆ12ล้านแก้วทั่วประเทศนะฮะวันนี้มั่นใจจริงๆว่าเฮ้ยคนไทยตระหนักแล้วว่าการกินผักผลไม้ให้ถึงเนี่ยมันมีประโยชน์จริงๆนะ
0: วันนี้โปรค่ะ3แถม3ได้6กล่องชงได้60แก้วนะคะอันนี้ถ้าทานวันละซองก็คือ2เดือนไปเลยจาก999บาทวันนี้วันเดียวลด200โปรดีมาก799บาทใครอยากลองโปรนี้ได้เลยนะคะ
1: เท่ากับว่าจ่ายเดือนละ300กว่าบาทเองนะ
0: จริง
1: เพื่อเติมปริมาณไฟเบอร์แล้วที่เวลาทานนะไม่ต้องยุ่งยากฮะบางคนบอกอุ๊ยต้องเอาช้อนเอาแก้วอะไรมาบ้างนี่ถ้าเป็นจ๊อบนะ
0: เนี่ยใช้ขวดนี้เลยเช้าๆรีบๆ
1: ใช่แล้วแนะนำนะคุณพ่อคุณแม่นะถ้าเราขวดใหญ่กลัวกินน้ำน้อยใช่ไหมใช้ขวดใหญ่ครับแล้วก็ชงแบบนี้เลยเขย่าแบบนี้เลยแล้วจิบไประหว่างวันตัวนี้มันจะเป็นไฟเบอร์ที่ต่อให้ทิ้งไว้ทั้งวันเนี่ยมันก็จะเป็นน้ำใสๆไม่ใช่ออกมาเป็นวุ้นฉะนั้นเนี่ยอยากกินเมื่อไหร่อยากจิบเมื่อไหร่ก็เอามาจิบ
0: จิบได้เลยแล้วในระหว่างนี้โทรไปด้วยนะคะเดี๋ยวไม่ทันเพราะว่าตอนนี้สายแน่นมาก
1: มันชื่นใจ
0: ลองชงน้ำผงผักแซมเข้าไปค่ะหอมเมลอนจิบง่ายวันนี้3แถม3เอาไปเลย6กล่อง60ซองชงได้60แก้วไฟเบอร์สูงเหลือ799บาท
1: ราคานี้ส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะฮะย้ำเบอร์สักนิดนึง02-817-9925028179925นะครับพอไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์ในราคา799บาทเท่านั้นนะครับแต่วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะฮะ
0: ใช่แล้วเราสองคนต้องลาไปก่อนต่อสายไว้นะคะเดี๋ยวคิวยาว
1: ลาไปแล้วสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
7: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: ชมครับวันนี้อยู่กับเตาแก๊สตัวใหม่นะครับคุณผู้ชมครับนี่คือเตาแก๊สคอมโปนะครับซึ่งเป็นเตาแก๊สหัวคู่และเป็นหัวคู่แบบหัวเทอร์โบไฟร้อนไฟแรงนะครับเตานี้เราผัดครับผัดกันไฟลุกแบบนี้เน
1: าะ
0: อร่อยนะครับส่วนอีกหนึ่งเตาเราตั้งคู่ทำพร้อมกันได้เลยเธอ
1: ใช่แล้วเนี่ยนะคะจะต้มจะย่างจะผัดจะทอดนะคะทำกับข้าวคาวหวานพร้อมกันได้
0: ถูกต้อง
1: แต่ใดๆแล้ววันนี้ได้เตาใหญ่ๆแบบนี้อันนี้หน้าเตาใหญ่มากนะ
0: หน้าเตาใหญ่
1: วางภาชนะชิ้นใหญ่ๆได้เลยเนาะอันนี้เป็นหัวคู่เทอร์โบค่ะนะคะเป็นเตาแก๊สแบบสแตนเลสแข็งแรงดูแลง่ายไม่เป็นสนิมตัวนี้ครัวไทยมันต้องอย่างนี้เนาะพี่เน
0: า
1: ะ
0: ถูกต้องครับคุณผู้ชมครับคือเตาแก๊สตัวเก่าของเราไฟอาจจะไม่แรงแล้วนะครับวันนี้เปลี่ยนซะ
1: 1เตา2หัวใช่ไหมวันนี้เอาไปเลย2เตา4หัวทำกับข้าว4อย่างพร้อมกันจะผัดจะทอดจะต้มจะนึ่งแป๊บเดียวพร้อมเสิร์ฟค่ะย้ำนะคะได้แบบฝาแฝดเลยนะคะของแถมเฉพาะร้อยสายแรกเอาอีก1เตาใหญ่ๆแบบนี้ที่เหมือนกันไปเลยพร้อมกับการรับประกันอย่างละ1ปีทั้งหมดนี้ไปจ่ายที่หน้าบ้าน 1,390 บาทเฉลี่ยแล้วเหลือเตาละ695บาท
0: โอ้ปกติแล้วซื้อเตาตัวเดียวเดินเข้าห้างตัวก็พันกว่าบาทแล้ว
1: ใช่แล้วได้ตัวเล็กด้วยนะ
0: อ่ะวันนี้ถ้าอยากได้ต้องรีบนะครับเตาแก๊สของเราทั้ง2เครื่องมีรับประกันให้1ปีด้วยใส่กล่องไปให้อย่างดีมีใบรับประกันอยู่ด้านในคู่มือการใช้และที่สำคัญส่งให้ฟรีแบบเก็บเงินปลายทางถ้าอยากได้รีบโทรมาเลยครับ

0: นี้เป่าหัวคู่แบบ1แถม1ตอนนี้ยังทันนะคะแต่ใครโทรช้าไม่ทันแน่นอนเอาแบบเหมือนกันแบบนี้เลยมีการรับประกันให้ด้วยแล้วคุณพี่จะทำเมนูอะไรคะวันนี้
1: วันนี้ทำรัดหน้ากินกันครับน้องมะเหมี่ยวคุณผู้ชมครับเป็นรัดหน้าเส้นใหญ่แบบว่าเอาไปทอดกับกรอบแบบนี
0: ้อู้น่าอินมากนี่แหละ
1: เห็นบ้าเธอ
0: ไฟมันต้องแรงเนาะ
1: ถูกต้อง
0: ไม่งั้นลงไปก็แบบเงียบหาย
1: ตั้งน้ำมันให้ร้อนเลยนะครับตั้งน้ำมันให้ร้อนจัดแล้วก็หลีไฟลงนิดนึงนะฮะก็จะได้เส้นหมี่กรอบแบบนี้เลยหมี่ของเรา
0: เส้นใหญ่
1: ของเราก็เอาไปใส่แป้งใส่ไข่นิดนึงนะครับเป็นแป้งทอดกรอบสำเร็จรูปครับนี่ดูดิน่ากินทำขายได้ครับ
0: พอทอดเสร็จปุ๊บนะคะอันนี้ก็จะเป็นน้ำราดหน้าทะเล
1: เออ
0: แล้วก็เคี่ยวไปเห็นป่ะวันนี้โทรให้ทันเหลือเตาละ695 บาทน่ากินมากเลย
1: น่ากินนะเธอนะครับน่ากินแบบนี้นะครับมันอยู่ที่หนึ่งเราเลือกวัตถุดิบอยู่ที่ฝีมือของเราและที่สำคัญอยู่ที่ไฟจากเตาแก๊สของเรา
0: วันนี้1แถม1ค่ะ1แถม1คือได้เตาแบบนี้เตาคู่แบบนี้อันนี้อันใหญ่1อันและได้แบบฝาแฝดอีก1อันนะคะเตาเป็นแบบหัวเหมือนกันเป๊ะๆเลยพร้อมกับการรับประกันอีก1ปีด้วยนะคะย้ำทั้งหมดเนี้ยส่งฟรีของชิ้นใหญ่ขนาดนี้ส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านถึงหน้าบ้านค่อยไปจ่ายตาม 1,390 บาทไม่มีเก็บอะไรเพิ่มแล้วเท่านี้เน็ตๆเลยเหลือชิ้นละ695 บาทตอนนี้ดูอยู่รีบไปโทรค่ะ
1: โทรครับ

0: คุณภาพของเตาคือดีมากหน้าเตาเป็นสแตนเลสดูแลง่ายเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายแล้วตัวนี้ค่ะนะคะเป็นหัวคู่แบบเทอร์โบไฟร้อนไฟแรงเนี่ยเห็นไหมอันนี้คือหัวเตาใหม่มันต้องเป็นแบบนี้นะคะฉะนั้นเนี่ยช่วยแบบเขาเรียกว่าอะไรทำให้เตาไฟมันแรงขึ้นเพิ่มแรงดันแก๊สให้มันแบบอาหารมันสุกไวขึ้นและก็สามารถเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายและความแข็งแรงของหน้าเตาคือเป็นสแตนเลสเหมือนกันแต่สแตนเลสแบบหนาเนี่ยไม่บุบไม่ยุบนะคะทนทานพร้อมกับการรับประกันอีก1ปีโทรให้ทันค่ะวันนี้เอาโปรไปเลย2อัน
1: ซื้อ1แถม1
0: ใช่
1: พันกว่าบาท
0: จริง
1: ส่งให้ฟรีเก็บเงินไปทางคุณผู้ชมครับรีบโทรครับเหลือตัวละ600กว่าบาท
0: ใช่แล้วแบรนด์เนี้ยโอ้โหคุ้มค่าแบรนด์นี้แบรนด์ดี
1: ถูกต้องครับคุณผู้ชมครับนะเตาแก๊สที่ไฟร้อนไฟแรงเวลาทอดอะไรอ่ะมันก็จะน่ากินแบบนี้ครับ
0: เออเนี่ย4หัวเตานะเอาไปต่อยอดได้เลยทำเป็นแบบขายหน้าโรงเรียนนู่นนี่นั่นไปรับออเดอร์ในหมู่บ้าน
1: ใช่ไหมคือคนไทยอ่ะส่วนใหญ่จะหนักเรื่องอาหารผัดกับทอดนะครับแต่ถ้าเกิดเตาแก๊สเราไม่ดีนะครับผัดออกมาก็ไม่อร่อยทอดออกมาก็อมน้ำมันเพราะฉะนั้นครับบางทีเราเอ๊ะทำไมช่วงนี้เราทำอาหารไม่อร่อยทำไมอาหารเราทอดออกมาปลามันอมน้ำมันจังเลยให้ดูที่ไฟจากเตาแก๊สรุ่นนี้ครับบอกเลยครับเป็นหัวเทอร์โบนะครับเป็นหัวแบบฟูนะครับทั้ง2หัวใน1เครื่องแบบนี้เลยครับ
0: ฉะนั้นวันนี้ได้ไฟที่แบบแรงสม่ําเสมอค่ะนะคะตัวนี้นะคะคุณภาพดีแล้วก็อีกอันนึงก็แบบเคี่ยวน้ําจิ้มไปด้วยทําอาหารได้พร้อมกัน
1: อุ๊ยแบบนี้เลยหน้าโรงเรียนแบบนี้เลย
0: อุ๊ยอุ๊ย
1: แบบนี้เลยนะจ๊ะร้อนนะเธอร้อนนะไม้มันร้อนนะ
0: คุณแม่
1: คุณแม
0: ่ไปทำแบบนี้เนี่ย
1: คุณผู้ชมครับนี่เห็นป่ะอันนี้ยกให้เห็นเลยว่าเราทอดไฟแรงๆจากเตาแก๊สตัวนี้แล้วไม่อมน้ำมันนะครับ
0: ฉะนั้นวันนี้จะทำกินเองก็ได้จะไปต่อยอดเนาะทำขายก็ได้ค่ะวันนี้ตกเตาละ695บาท
1: วันนี้เตาแก๊สนะครับกลับมาเป็นแบบว่าซื้อ1แถม1ปกติจะไม่ค่อยมีนะครับปกตินะครับแบงค์เทา1ใบอ่ะ 1,000 อ่ะซื้อเตาแก๊สได้เครื่องเดียวแต่ตอนนี้เปิดมาเจอกันนะครับ1,390 บาทได้เตาแก๊ส2เครื่องแบบนี้เลยนะจ๊ะ
0: ใช่แล้วพร้อมกับการรับประกันอย่างละ1ปีทั้งของหลักของแถมส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านค่ะวันนี้ขอแค่โทรเบอร์ขึ้นให้ที่หน้าจอแล้วหรือจะสแกน QR Code ก็ได้เอาโปรนี้ไปเลยค่ะ
1: ผู้ชมต้องรีบนะครับเพราะว่าถ้าหมดแล้วหมดเลยนะครับ

0: ันมาเยอะๆนะคะตอนนี้อาจจะต้องรอสายหน่อยแต่ว่าได้ของแน่นอนถ้าโทรติดค่ะเพราะว่าวันนี้ได้แบบ1แถม1ย้ำนะแบบ1แถม1ได้2เตาแบบนี้เตาใหญ่แถมเตาใหญ่นะคะเฉพาะร้อยสายแรกเท่านั้นซึ่งตอนนี้ยังทันค่ะ4หัวเตาทำกับข้าว4อย่างพร้อมกันเลยพร้อมกับการรับประกันอย่างละ1ปีด้วยได้แบรนด์แท้แน่นอนวันนี้กดได้โทรเลยคุณผู้ชมค่ะแล้วทำอะไรก็ทันหน้า
1: ท่านยังมูฟออนจากลูกชิ้นไส้กรอกทอดไม่ได้เดี๋ยวทอดให้ทีมงานกินคุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่าเตาแก๊สที่บ้านเก่าแล้วมันไม่ปกติแล้วอยากให้เปลี่ยนเนาะอย่าไปเสี่ยงใช้เลยวันนี้นะครับจ่ายเงินพันกว่าบาทได้เตาแก๊สใหม่ๆให้คุณพ่อคุณแม่ให้ตัวของคุณเนี่ยได้ทำกับข้าวให้สบายใจอยู่ที่บ้านนะวันนี้ได้1แถม1ลองถามข้างบ้านดูว่าอยากได้ไหมหารกันเธอทักไปในไลน์กลุ่มเพื่อนก็ได้นะครับบอกเออเอาไหมเนี่ย1,390บาทหารกัน600กว่าบาทเอง
0: แต่ใดๆแล้วต้องซื้อไปก่อนนะแม่เพราะว่าเดี๋ยวไม่ทันค่ะโทรก่อนต่อสายก่อนเดี๋ยวจะหมดแล้วนะคะเพราะว่า1แถม1แบบนี้มีเฉพาะในรายการมีเฉพาะตอนที่เห็นเรา2คนอยู่นี้เท่านั้นแรงไฟแรงแก๊สสม่ำเสมอแน่นอนเพราะหัวเตาเนี่ยเป็นหัวเตาใหม่แบบเทอร์โบค่ะ
1: ถูกต้องครับคุณผู้ชมครับย้ำนะฮะถ้ายังเห็นรายการนี้อยู่แปลว่าของยังมีแต่ถ้าเกิดไม่เห็นแล้วคือหมดอยากได้อย่าตัดสินใจ

0: นานรีบซื้อซื้อ1แถม1จ่ายหน้าบ้าน 1,390 บาทเก็บเงินปลายทางโทรมาเลยครับเบอร์อยู่ที่หน้าจอครับ
1: เหลือชิ้นละ695บาทค่ะอ้าววันนี้คุณผู้ชมโทรมานะคะวันนี้หมดเวลาของเรา2คนแล้วลาไปก่อนต่อสายไว้นะคะสวัสดีค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เด็กส์คลับการ์ตูน
2: ถ้าฉันหายไปซะก็จะช่วยโลกไว้ได
3: ้เนโม
2: ลาก่อนนะ
4: ทำไมล่ะ
5: เอาจริงดิ
3: เด็กคนนั้นเลือกเส้นทางที่ลบออบลิเวียนให้หายไปพร้อมกับตัวของตัวเองแล้ว
4: เนมุนั่นเหรอ

0: ลูกกลับสู่ความเป็นจริงเหรอ
1: ค่ะเพียงแต่โฆษณาของเนโมจังกลับหายไปหมด
0: เอ๊ะ
2: ที่เหลือเดี๋ยวค่อยคุยกัน
3: มาคู่กับอุระกะล่ะ
1: รู้สึกจะยังไม่กลับมาจากโลกในฝันนะคะ
3: ฝันร้ายยังไม่จบลงยังงั้นเลย
0: เกิดอะไรขึ้นงั้นเหรอนิมูจังไม่อยู่แล้วทำไมถึงไม่กลับมาล่ะบาคุ
4: นายคิดจะทำอะไรไปพาเนมุกลับมาหล่อนหายไปแล้วมันสายไปแล้ว
5: ยังไม่หายไป
4: นี่คือหลักฐานอย่างชัดเจน
6: พอนายแม่หายไปปุ๊บทุกอย่างก็กลับคืนมาปั๊บแค่คนคนเดียวเสียสละโลกก็กลับมาเหมือนเดิมเพราะเนมุจังเลยนะเนี่ย
4: รับความจริงซะ
5: จบลงเอยแบบนี้ฉันไม่ยอมรับหรอก

0: ใช้การลืมตัวของตัวเองลบตัวตนฉันแบบนี้เลยนะเข้าใจคิดนักนะเนมู
1: พูดถึงเรื่องอะไรเหรอ

0: เนมุคือใครเหร
1: อลืมมันไปเถอะเพราะมนุษย์ชื่อแบบนั้นรวมทั้งฉันไม่มีตัวตนอีกต่อไปแล้ว

0: ำอะไร
1: ส่งพลังเซตเอ็กซ์ดรีมนั่นมาให้กับฉันสัก
0: หลีกไปในมูดอยู่ที่อีกฟากประตูนั่น
1: เด็กคนนั้นหายไปจากโลกนี้แล้วนั่นพลังภาพดวงตาฉันก็สร้างเนโมขึ้นใหม่นะ
0: สร้างใหม่เหรอ
1: เดี๋ยวฉันจะเลี้ยงใหม่ตั้งแต่ติดทารก
0: เป็นไปไม่ได
1: ้จะช่วยเด็กคนนั้นมีแค่วิธีนี้วิธีเดียว
0: จะยอมรับว่าเนโมเป็นแค่ภาพลวงตาเหรอ
1: ฮะ
0: เนโมมีชีวิตอยู่บนโลกความจริงคุณเองก็น่าจะเห็นกับตาแล้วไม่ใช่หรือไง

0: Make our dreams come true ให้นายมุได้สมหวังมีชีวิตบนโลกความจริงนั่นคือภารกิจของผม
1: ต่อให้โลกจะต้องบิดเบี้ยวก็ตามนะ
0: ผมสัญญาผมจะพาเนมุกลับมาหาคุณให้ได้

0: โกหกใช่ไหมฮะเนมุเนมุ
1: มูทำอะไรอยู่เข้ามา
2: เรื่องที่คุณโอดากะกลับมาแผนกคดีลึกลับทางผู้ใหญ่อนุมัติแล้วค่ะ
1: งั้นเหรอกลับมาแล้วเหรอโอดากะก็อยากจะซึ้งต่อนะสถานการณ์เป็นยังไงบ้าง
3: เนมูหายไปฝันร้ายจบลงแล้ว
2: เ
3: ฮ้ผู้คนกลับมาครบหมดหรือเปล่าต้องรีบตรวจสอบทันที
2: ค่ะ
1: งั้นเหรอ
2: จะทำอะไรเหรอคะ
1: ลอบเข้าไปในความฝันไง
2: ฮะ
1: เขียนสิ่งที่อยากฝันแล้วสอดไว้ใต้หมอน
3: เนมูหายไปด้วยความตั้งใจของตัวเองแม้แต่เซสก็เปลี่ยนผลลัพธ์นี้ไม่ได
1: ้ถ้าอย่างนั้นแผนกเราจะเหนือกว่าเซสให้ดู
3: นี่มันบ้าชัดๆมองชีวิตนับจากนี้หน่อยข้าปกป้องสิ่งนั้นคืองานของตำรวจ
1: จะบ้าหรืออะไรก็ช่างฉันจะช่วยให้หมดนั่นคือฝันที่เราสามคนทำให้เป็นจริงได้นะ
3: ตาสว่างสักที
2: จริงด้วยนะคะ
1: นาซุกะ
2: แต่ว่าฉันไม่อยากจะเสียพวกพ้องไปอีกแล้วปกป้องหนึ่งชีวิตที่สำคัญไว้ก็ไม่ได้ฉันไม่อยากเป็นตำรวจแบบนั้น
3: เอาที่สบายใจเลย

0: ที่นี่มันคือที่ไหนเนี่ย
1: ไม่ใช่ฝันที่อยากเห็นหรอกเหรอ
0: เดี๋ยวดิเอาจริงดิจบกัน
2: คุณสองคนก็มาในฝันได้ยังไง
1: มินามิจัง
0: คิดว่าพวกเราเจอแบ็คเคสมามากขนาดไหนกันล่ะไปกันเลย
1: ฝันที่มันยากขนาดนี้เลยเหรอเนี่ย
2: โอ้ไปกันได้แล้วค่ะ

0: ถึงปล่อยให้เซตไปแบบนั้นล่ะเพราะรู้สึกขึ้นมาแล้วสินะว่าฝันที่ได้อยู่กับเนมุบนโลกความจริงอาจกลายเป็นจริงขึ้นมาได้ก็ได
1: ้ความฝัน
0: การได้คอยเฝ้ามองเธอที่ตกเป็นทาสของภาพลวงตาที่จริงมันก็สนุกดีอยู่หรอกแต่เราจบกันแค่นี้แต่วางใจเธอเดี๋ยวฉันจะสร้างเด็กคนนั้นขึ้นมาใหม่ในแบบของฉันแล้วสนุกกับมันเองคิดจะทำอะไร
1: ฉันขอบคุณเธอที่ทำให้ฉันได้สมหวังในฝันที่เป็นแม่คนแต่ว่าแม่ของเด็กคนนั้นคือฉันคนเดียวเท่านั้น

0: ภาพลวงตาทำอะไรฉันไม่ได้อีกแล้วหายไปจากหน้าของฉันได้แล้ว
1: ยอมทิ้งแม้กระทั่งการเห็นความฝันเหรอ
0: ฉันเป็นผู้หญิงที่ไม่รู้จักนอนเป็นผู้หญิงที่ไม่ฝันเห็นสิ่งใดต้องการอยู่แล้ว
1: นั่งผู้หญิงสารเลวเอ้ย
2: มาสไรเดอร์เซ็ต
3: นิทรรศการฉลองครบรอบ30ปีทีวีซีรีส์ยอดนักสืบจิ๋วโคนันชมเบื้องหลังการผลิตสเปเชียลวิดีโอสุดพิเศษและอีกมากมาย22กรกฎาคมถึง8พฤศจิกายน2569ที่ Attention Hall ชั้น6ไอคอนสยาม
4: ได้เวลาออกเดินทางสู่วันพีซป๊อปอัพคาเฟ่แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคม2569ที่ Attraction Hall ชั้น6ไอคอนสยามงานนี้เข้าชมฟรี

อบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ shop.dexclub.com และร้านยูเมยะทุกสาขาDextreme แบรนด์สำหรับคนรักการ์ตูนพร้อมพาคุณผจญภัยไปกับกลุ่มโจรสลัดวันพีซสไตล์ที่คุณตามหาคาแรคเตอร์ที่คุณชื่นชอบลิขสิทธิ์แท้จากญี่ปุ่นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ shop.dexclub.com

0: และร้านยูเมยะทุกสาขาน
1: ิทรรศการฉลองครบรอบ30ปีทีวีซีรีส์ยอดนักสืบจิ๋วโคนันชมเบื้องหลังการผลิตสเปเชียลวิดีโอสุดพิเศษและอีกมากมาย22กรกฎาคมถึง8พฤศจิกายน2569ที่ Attention Hall ชั้น6ไอคอนสยาม
0: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ shop.dexclub.comและร้านยูเมยะทุกสาขา
2: ได้เวลาออกเดินทางสู่วันพีซป๊อปอัพคาเฟ่แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคม2569ที่ Attraction Hall ชั้น6ไอคอนสยามงานนี้เข้าชมฟรี
1: นิทรรศการฉลองครบรอบ30ปีทีวีซีรีส์ยอดนักสืบจิ๋วโคนันชมเบื้องหลังการผลิตสเปเชียลวิดีโอสุดพิเศษและอีกมากมาย22กรกฎาคมถึง8พฤศจิกายน2569ที่ Attraction Hall ชั้น6ไอคอนสยาม
0: Dextreme แบรนด์สำหรับคนรักการ์ตูนพร้อมพาคุณประจนภัยไปกับกลุ่มโจรสลัดวันพีซสไตล์ที่คุณตามหาคาแรคเตอร์ที่คุณชื่นชอบลิขสิทธิ์แท้จากญี่ปุ่นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ shop.dexclub.com และร้านยูเมยะทุกสาขาก
3: ิจกรรมประจำเทอมนี้ของเราก็คือการที่เราต้องไปเข้าค่ายธรรมชาติที่ระยอง
4: ที่นั่นมันมีตำนานต้นไม้พิสูจน์รักด้วยนะเว้ย
5: พวกมึงกูว่าวันเนี้ยขอพานั่งทำตัวแปลกๆว่ะ
6: กูคิดว่ากูชอบมึงจริงๆกูขอจีบมึงได้ปะ
4: ลินไม่ได้อยู่นี่เหรอขอฟ้า
6: ลินเงียบไปเลยนะเว้ย
7: ติดตามชมจุดจีบสายมูพันละยี่เดทุกวันพฤหัสบดีเวลา2ทุ่มครึ่งทางช่อง GMM 25
8: กินเที่ยวอาราเบอร์นะครับผมบอกเลยถ้ามาที่ร้านแห่งนี้ต้องสั่งเมนูแกงแดงลำไยหมูย่างมากินให้ได้ไม่งั้นเฮียซงตีตาย
9: ตัวหมูย่างเคี้ยวเข้าไปเนี่ยมันเข้ากับตัวแกงแดงดีมากแล้วพอเรารู้สึกเผ็ดมากๆอ่ะเราหันไปกัดลำไยนิดนึง
8: พุ่งออกมาเลย
10: โอ้
8: โหแล้วนี่ครับต้นไม้ด้านหลังผมนี้นะครับเป็นต้นไม้ที่อยู่ที่นี่มา400กว่าปีครับ
11: เจอกันทุกวันอาทิตย์แล้วพบกันนะครับ
12: Mask Rider 6 อย่าหายไปอย่าหายไป
13: เนโมกลับมาหาผมทีต้องทำยังไง
14: ชอบแบกทุกอย่างคนเดียวอยู่เรื่อยอีตาพี่บ้าบาคุไม่ใช่ตัวคนเดียวเธอเองก็เหมือนกันนะเนมูจัง
12: ฉันไม่ยอมลืมหรอกคนที่ถูกรักมากที่สุดของโลกคนที่เปลี่ยนไปด้วยความถูกต้องอย่างเธอ
14: พวกเราคือพวกพ้องที่เคยต่อสู้มาด้วยกันใช่ไหมล่ะเนมูจังเพราะมีเธออยู่ฉันกับบาคุถึงได้เป็นครอบครัวกันอีก
12: ไม่ยอมให้เธอหรือพวกเราหรอกนะ
14: คุณเป็นคนทำให้ฉันนึกสิ่งสำคัญออกแท้ๆแล้วตัวเองจะมาลืมเองแบบนี้ได้ยังไงจริงด้วย

0: ายถึงทำแบบนี้ถ้าฉันยังอยู่ในโลกนี้ก
1: ็ตราบที่โลกยังไม่ลืมคุณคุณก็ยังเป็นคุณอยู่เสมอ

0: คนออกไปจากที่นี
1: ่เนี่ยพี่จังทำเพื่อเพียงคนแค่คนเดียวถึงกับต้องสังเวยโลกทั้งใบรู้สึกยังไงบ้างล่ะจ๊ะ
0: พูดบ้าอะไรเนี่ยฉันจะปกป้องเนมุและปกป้องโลกด้วย
1: จะทำได้แน่เหรอ

0: นี่เกิดอะไรขึ้น
1: ตราบใดที่เธอยังมีชีวิตอยู่โลกนี้ก็ยังคงงดงามเสมอ
0: แต่ว่า
1: ฉันจะคอยเฝ้าปกป้องเธอเสมอ
0: คุณแม่คะ
2: อะไร

0: ดันเลือกทางที่ไม่เข้าท่าไปซะได้นะบาคุจังอยู่อย่างน่าสมเพชก่อนแล้วกัน
1: จะพูดนั้นทำสำเร็จได้จริงๆเหรอถ้าหากนั่นคือความเป็นจริงแล้วก็ความฝันมีอิสระและเปี่ยมไปด้วยความหวังเป็นพลังให้พวกเรามีชีวิตอยู่

0: ลับมาแล้วเหรอ
1: ขอบคุณนะเพราะทุกคนถึงช่วยในมูจังได
0: ้จะกลับมาคราวหน้าเมื่อไหร่เหรอ
1: คงไม่มีคราวหน้าแล้วมินามิขอบคุณสำหรับทุกอย่าง
0: รีบไปไวๆอีแต่พี่บ้า
1: เออ
0: ไม่เอาไม่เอานะไม่เอาไม่เอาแบบนี้ไม่อยากเจอกันแบบนี้ไม่เอา
2: เออดูสิโลกหายไปอย่างที่ฉันบอกเลยเห็นไหม
1: ก็บอกแล้วไงว่าไม่ให้ทำMake our dreams come true. เริ่มปฏิบัติภารกิจ
2: ขอสักทีท่านนะ
1: I'm on it. Round up.
3: Good morning, Lighter!

0: ได้คอยคิดถึงเป็นห่วงเนมูมากเท่าไหร่ความกังวลในจิตใต้สำนึกของหล่อนก็จะยิ่งขยายตัวหล่อนฉันก็จะมีพลัง
1: ความฝันจะก้าวข้ามฝันไ
0: หมรียองหายไป
2: เพราะฝันของฉันกลายเป็นจริงแล้วความทรงจำที่ถูกสลักลงบนตัวฉันต่อให้เป็นเรื่องเจ็บปวดหรือเรื่องทุกข์ทรมานฉันจะไม่มีวันลืมมันอีกเด็ดขาด
0: น่ารำคา
3: ญกำลังสนุกกับฝันร้ายขั้นสุดอยู่เลยนี่นาให้ฉันเล่นด้วยคนดี
1: นี่ไม่ใช่เรื่องเล่นสนุกแต่เป็นหน้าที่ที่ต้องหยุดไนท์แมร์

0: I'm on it. Mask Vader Sense ตอนสุดท้ายถึงเวลาตื่นจากฝันร้ายแล้ว
1: ฝันที่ไม่สมหวังมีมากกว่าอย่างที่ไม่ติดทุกเอาไว้ซะด้วย
0: ความนึกคิดที่ถูกจารึกลงบนพวกเราเรียกอะไรจะปล่อยให้แกมาลบมันทิ้งกันเล่าเอาละมาทำฝันให้เป็นจริง

0: กับซาบิน่าเสื้อใส่สบายที่ขายดีมากๆแล้วขายหมดตลอดเลยนะคะปกติแล้วเราจะจัดมาพร้อมกับสีสันสดใสแต่ว่าครั้งนี้มีคนเรียกร้องมาขอสีสุภาพจัดมาให้แล้ว
1: ซาบิน่าไม่รอช้าแล้ววันนี้บอกเลยว่าไปขอมาให้ทอมาให้เลยแล้วก็ทำสีให้เป็นสีสุภาพเอาใจเพื่อนๆเอาใจแฟนๆเอาใจสาววงซาบิน่าทุกคน
0: เนื้อผ้าเหมือนเดิมนุ่มลื่นใส่สบายตอนนี้สายเริ่มเข้าแล้วด้วยนะเนี่ย
1: แล้วบอกเลยว่าวันนี้ถ้าคุณไปซื้อข้างนอกซื้อ2ตัวมาจาก990แต่ว่าวันนี้เราไม่ได้ให้แค่2ตัวเราให้ไปทั้งหมด7ตัว
0: หุย
1: ราคา990บาทดีลมั้ย
0: เออดีลเลยตอนนี้เลยซื้อ2แถม5แล้วได้ไป7ตัวนี้7สีเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสีขาวครีมสีดำและอีก5ตัวที่แถมไปให้ก็จะเป็นสีสุภาพเฉลี่ยมาแล้วแค่ตัวละ141บาท43สตางค์
1: คุ้มได้ซาบิน่าของแท้ที่โทรมาตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ข้างหน้านี้ค
2: ่
1: ะ
2: ให้ทุกวันของคุณใส่ง่ายและสบายกว่าเดิมกับซาบิน่าท็อปอัลเทอร์แวร์ดีไซน์เรียบหรูใส่ได้ทุกโอกาสมาพร้อม7โทนสีสุภาพที่แมทช์ได้ทุกสไตล์เนื้อผ้านุ่มลื่นเบาสบายแห้งไวไม่ยับง่ายใส่ทั้งวันก็ยังดูดีใครชอบเสื้อที่ใส่ง่ายฟรีไซส์รอบอก 31-47 นิ้วใส่ได้จริงทุกคนเลือกสีที่ใช่แล้วเติมความมั่นใจในทุกวันซาบิน่าใส่ง่ายสวยทุกมุมมอง
1: นี่ชอบมากเลยใส่ยังก็ยังสวยใส่ยังก็ยังมีความสุขตอนนี้สายแน่นมากถือไว้ก่อนอย่าเพิ่งวางสายย้ำว่าวันนี้ซื้อ2ตัวคือได้สีครีมตัวนี้แล้วก็สีดำรวมถึงได้ของแถมอีก5ตัวตรงนี้ไปเลยและย้ำว่านี่คือรุ่นซีรีส์ซาบิน่าที่เป็นผ้านิ่มใส่สบายรอบนี้คือเตรียมมาให้เป็นสีพิเศษสำหรับชุดสุภาพสีสุภาพที่เราจะได้ใส่กันยาวๆอย่างนึงที่มีชอบนะนุ้ยคือความที่แบบไม่ว่าคนไหนสาวไซส์ไหนจะอ้วนจะผอมหรือว่าตัวเล็กตัวบางใส่ได้เหมือนกันหมดนี่คือฟรีไซส์คือระบบตั้งแต่31ถึง47นิ้ว
0: อ
1: ย่างนึงคือตรงช่วงคอตรงเนี้ยมีเป็นคนมีไหปลาตรงเนี้ยก็ไม่ต้องห่วงว่าปิดได้หรือว่าใครจะมีช่วงเนื้อตรงนี้นิดนึงก็ปิดรับพรางทำให้รู้สึกว่าเป็นคอกว้างที่กันแบบว่าไม่กว้างมากเวลาก้มก็ไม่ต้องห่วงว่ามันจะโป๊ใช่รวมถึงช่วงท้องแขนตรงเนี้ยค่ะเขาจะคุมตรงหัวไหล่เราพอดีดังนั้นใครที่มีท้องแขนแกว่งแล้วไม่ต้องกังวลนะจ๊ะปิดได้สบาย
0: แล้วก็ไม่ฟิตด้วย
1: ใช่รวมถึงอยากรู้ว่ามันจะใส่สบายขนาดไหนนี
0: ่
1: อยากให้ดูผ้าผิวใส่สบายผ้าขึ้นเงาย
0: ังมียับใส่กางเกงไม่ยับเลยหรอ
1: ไม่ยับแล้วดูเด็บมันไม่ต้องรีดแค่ซักสะบัดปากก็แห้งไวแล้วและอย่างหนึ่งที่นกชอบตรงที่รอบอกได้ถึง47นิ้วแฮปปี้นะแล้วจริงๆนะอยากให้ดูตรงนี้ความใส่ใจในการตัดเย็บการตัดเย็บของเขาเห็นไหมเขาเป็นลักษณะของการโพงผ้าทำให้มีความแข็งแรงยืดหยุ่นได้ดีจ้ะ
0: เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าได้ของเขาเป็นเนื้อได้เดียวกันกับที่ถักทอกับชุดชั้นในหลายๆคนถามว่าตรงไหนที่บอกว่าเป็นซาบิน่าไม่เห็นเลยเพราะว่าตรงนี้ก็ไม่มีป้ายใช่ไหมคะเขาตั้งใจแต่ป้ายของเขาที่เป็นซาบิน่าของแท้อยู่ด้านนี้นะคะเปิดขึ้นมาคุณจะเห็นป้ายซาบิน่าของแท้แบบนี้ทุกตัวคุณจะทำงานอะไรก็ตามถ้าอยากจะได้ชุดสุภาพใส่แบบนี้ของหนูดูผู้ดีมากๆเลยแม่
1: เนี่ยกำลังคิดถึงอะไรสาวออฟฟิศสาวทำงานไม่ว่าจะทำงานแบบอบต. อบจ.ที่ไหนก็ตามความสุภาพหรือว่าคุณครูข้าราชการแบบนี้ความสุภาพจะคุมโทนให้เราด้วยซาบิน่ารวมถึงการตัดเย็บดีไซน์ของเขาที่เขาจัดมาให้พอดี
0: ใช่แล้วใส่ลำลองก็ได้หรือใส่ทางการแบบนี้ก็ได้ที่สำคัญใส่สวยแล้วยังใส่สบายด้วยตอนนี้สายเข้าเยอะนะใครยังไม่โทรให้รีบโทรเพราะสีสันสุภาพตอนนี้มีคนอยากได้เยอะมากๆคุณผู้ชมแล้วก็เหลือน้อยลงไปเรื่อยๆแล้ว2สีแรกที่คุณได้ไปคือสีขาวครีมกับสีดำ2ตัวเนี่ย990แล้วมีของแถมอีก5ตัว
1: สีไม่จำกัดใส่ได้7วันสบายเลยและย้ำเลยว่าวันนี้โปรโมชั่นพิเศษจริง
0: ๆใช่แล้วทั้งหมดมี990คุณได้ซาบิน่าของแท้เฉลี่ยแล้ว7ตัวเหลือแค่141บาท43สตางค์อยากได้แล้วรีบโทรตอนนี้เพราะว่าเป็นเฉพาะของคนที่โทรทานเท่านั้นค่ะ

0: จะได้ไปและอย่างที่บอกว่าตัวละ495บาทซ
1: ึ่
0: ง2ตัวคือ990นี่คือซาบีน่าของแท้ที่จะไปถึงบ้านจริงๆ
1: ใช่แต่ว่าเราแถมฟรีให้อีก5ตัวคุณจ่ายในราคา2แต่ว่าคุณได้ไป7นะคะและที่สำคัญเป็นฟรีไซส์คุณดูนะแม่นกสาวไซส์ S หรือสาวไซส์ M และน้องคนนี้สาวไซส์ 2XL 3คนนี้หุ่นไม่เหมือนกันแต่เราใส่เสื้อรุ่นเดียวกันแล้วก็ไซส์เดียวกันอยู
0: ่ใส่สวยใส่สบายเหมือนกันเพราะเป็นซาบีน่าที่จัดมาให้และย้ำว่าเป็นดีไซน์ที่สวยจริงๆ
1: ถูกแม่นกใส่สีขาวครีมนี่ใส่สีดำอยู่แล้วเราให้ไปอีก5สีใช่ไหมคุณผู้ชมเริ่มกันที่สีเทาอ่อนก่อนเทาอ่อนสวยมากนะด
0: ู
1: คุณหนูแล้วเป็นผ้าที่แบบเงางามสวยมากอันนี้คือสีเทาเข้ม
0: โอ้โห
1: เทาเข้ม

0: ไม่ค่อยมีใครทำเขาทำมาให้แล้วแล้วทำมาสวยด้วย
1: เออชอบ
0: อีกสีหนึ่งสีกรมท่าขาวมากใส่แล้วคือขับผิวสุดๆ
1: แล้วเงามาก
0: ใช่
1: ใส่ถ่ายรูปคือเก๋มาก
0: สีนี้ต้องมีคุณผู้ชมนี่เห็นน้องหุ่นใส่สวยมากแล้วคุณดูนะมันสวยจริงๆเพราะว่าผ้าเขาเงามากแล้วขึ้นกล้องสุดๆและอีกสีหนึ่งสีโกโก้ก็เป็นสีสุภาพที่สวยมากคุณผู้ชมคะทั้งหมดนี้นี่คือ5ตัวแต่ว่าเราให้ไป7พอเราให้ไป7ขอหยิบขึ้นมาอีก2สีคือสีขาวครีมและสีดำนะคะ
1: อ
0: ันนี้คือ7ตัว7ตัวคือ14ชั้น14ชั้นแล้วเดี๋ยวระบายอากาศพร้อมๆกันไปเลย
1: เพราะว่าอย่างที่บอกว่าจะสวยได้ยังไงต้องใส่สบายและระบายอากาศได้ดีซาบีน่าจัดให้เราเห็น7ตัวแบบนี้14ชั้นเอาอยู
0: ่ใช่แล้วที่สำคัญเวลาซักล่ะคะคุณผู้ชม
1: อยากเห็น
0: ขออนุญาตหยิบสีน้ำตาล
1: หลายๆคนห่วงว่าสีจะตกหรือเปล่าน้อยจับไปเลยสีครีมแบบนี้กับสีเข้มลงไปด้วยการย้ำดังที่บอกว่าซาบีน่าเลือกผ้ามาให้ดีคัตติ้งก็เนี๊ยบและทำให้เราไม่ต้องห่วงเพราะว่าสีเขาไม่ตก
0: ใช่แล้วนุ้ยจะบิดพร้อมกัน2ตัว2สีแบบนี้เลยนะเพราะว่าถ้าสีตกเขาจะต้องไปรวมกันแล้ว
1: น้ำมันต้องออกมาแล้ว
0: เออน้ำมันต้องออกมาแล้วแล้วให้ดูน้ำก่อนอ่ะเขาเห็นไหมน้ำใสมาก
1: และอย่างว่าวันนี้ได้ไปทั้งหมด7ตัวสีดำกับสีครีมนี่คือสีที่อย่างที่บอกว่าซื้อ2ตัวคือได้ไป990แล้ววันนี้ได้ไปใส่สบายแบบนี้สีสวยแบบนี
0: ้คุณได้ไป7ตัว7สีแบบนี้990ได้7ตัวจ่ายในราคา2ตัวเฉลี่ยแล้วตกตัวละ141บาท43สตางค์
1: ดังนั้นที่โทรมาค่ะส่งฟรีเก็บเงินปลายทางค่ะ
2: ให้ทุกวันของคุณใส่ง่ายและสบายกว่าเดิมกับซาบีน่าท็อปอัลเทอร์แวร์ดีไซน์เรียบหรูใส่ได้ทุกโอกาสมาพร้อมเจ็ดโทนสีสุภาพที่แมทช์ได้ทุกสไตล์เนื้อผ้านุ่มลื่นเบาสบายแห้งไวไม่ยับง่ายใส่ทั้งวันก็ยังดูดีใครชอบเสื้อที่ใส่ง่ายฟรีไซส์รอบอก 31-47 นิ้วใส่ได้จริงทุกคนเลือกสีที่ใช่แล้วเติมความมั่นใจในทุกวันซาบีน่าใส่ง่ายสวยทุกมุมมอง
1: ตอนนี้สายแน่นมากทุกคนเย็นๆถือสายไว้ก่อนยังไงทุกคนต้องได้รับถูกออเดอร
0: ์ได
1: ้แต่อย่างนึงที่นกชอบคือนกใส่ซาบีน่านะแล้วเป็นพิพัฒน์นิ่มใส่สบายอย่างที่บอกวันไหนรู้สึกว่าอยากจะไปออกการงานออกไปทำงานหรือว่าไปประชุมนะข้างนอกเพียงแค่ใส่เบรสเซอร์เก๋ๆสักตัวแล้วยังไงไหมคะก็ยังนุ่มเย็นสบายแล้วก็ยังไม่ร้อนอีกด้วยแม่นกชอบมากเลย
0: ใช่แล้วคุณผู้ชมแล้วตอนนี้คนซื้อเยอะมากโดยเฉพาะลูกค้าเก่านะคะเพราะว่าเขารู้ไงว่าเขาซื้อไปแล้วเขาได้เนื้อผ้าพรีเมียมแบบนี้คือเอาไปใส่แล้วก็คือสวยแล้วก็สบายแล้วหนูอยากจะโชว์สีน้ำตาลมากๆอันนี้คือสีน้ำตาลและนี่คือสีโกโก้เขาเป็นสีสุภาพที่สวยแล้วขับผิวดูผู้ดีมากๆเลย
1: เอาพูดตรงๆนะใครชอบถ่ายรูปบอกเลยว่าถ่ายมารูปไหนก็ยังสวยยังเป๊ะและตรงนี้ด้วยความที่ตรงนี้เป็นสีกรมท่าแล้วก็สีเทาเป
0: ็
1: นความที่บอกว่ามีความลักชัวมีความรู้สึกว่าใส่แล้วดูผ่องไปไหนแล้วคืออยากจะเปลี่ยนเป็นกระโปรงเป็นกางเกงทำงานสวยทุกสีแล้วใส่แล้วขับผิว
0: ไม่ต้องเลือกสีเพราะว่าคุณได้ครบ7สีไปเลยค่ะ
1: ย้ำว่า7สี7สไตล์แบบนี้ใส่ได้7วันออกงานได้อย่างสบายไปทำงานไปไหนก็โอเค
0: 2แถม5 990เฉลี่ยมาแล้วนะคะต่างตัวละเกือบ500เหลือแค่ตัวละ141บาท43สตางค์สั่งตอนนี้ส่งตอนนี้แล้วของถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินปลายทางแต่ว่าวันนี้นุ้ยกับแม่นกเวลาลงแล้วล่ะคุณผู้ชมไปก่อนไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
3: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยคือหลายๆที่ก็ยังมีฝุ่นกันเยอะอยู่นะคะบางที่ฝนตกแล้วบางที่ก็แดดออกแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยไม่งงเลยก็คือบ้านค่ะเลอะฝุ่นบ้างเลอะฝนบ้างแดดออกบ้างกลายเป็นโคลนหนาตรงบางที่ก็กระดำกระด่างน่าเกลียดน่าเกลียด
4: งั้นได้เวลาทำความสะอาดแล้วฮะวันนี้อยู่กับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบไร้สายฮะแต่นี่เป็นรุ่นใหม่อัปเกรดมาให้นะฮะหนึ่งหัวฉีดได้7แบบเลยฉะนั้นเนี่ยรับรองเลยว่าการทำความสะอาดแบบไหนทุกซอกทุกมุมรับรองเลยว่าคุณทำได้อย่างง่ายเลยที่สำคัญคือมันเป็นแบบไร้สายเนาะไร้สายก็คือว่ามันไม่ต้องง้อก๊อกไม่ต้องง้อปลั๊กแล้วนะฮะคุณมีน้ำตรงไหนคุณเอาสายยางจุ่มลงไปได้เลย
5: อุ๊ยแล้วหัวเขาเนี่ยดูสิ
4: ใช่นี่ไงหนึ่งหัวเนี่ยมันบิดแล้วก็จะเปลี่ยนรูปแบบของการทำความสะอาดได้

0: ได้เลยฉะนั้นไม่ต้องไปคอยหาแล้วว่าหัวนั้นอยู่ไหนหัวนี้อยู่ไหนบิ้วมาให้เลย
1: สะดวกตรงนี้ไม่ต้องต่อหัวใหม่แต่หัวก็คือแค่หมุนบิดไป
0: แล้วไม่ต้องเสียบปลั๊กเลยนะมันเป็นแบบแบตเตอรี่ฮะเป็นไร้สายฉีดยาวไปได้เลยฮะไม่ว่าจะอยู่จุดไหนและรุ่นนี้เป็นรุ่นอัปเกรดไม่ใช่แค่เรื่องหัวอย่างเดียวอัปเกรดเรื่องของความแรงมาให้ด้วยฉะนั้นแรงขนาดนี
1: ้โอ้โหลูกโป่งแตกเลยโอแรงมากคุณผู้ชม
0: และพอแรงแบบนี้ปุ๊บแล้วมันก็เลยฉีดได้ไกล10เมตรเลยจ้า
1: จริงอ่ะ
0: ดูดิพุ่งไปไกลขนาดนี้เลย
1: โอ้โหคุณผู้ชมทั้งพุ่งแรงทั้งพุ่งไกลแล้วก็ทำงานได้7แบบโดยไม่ต้องเปลี่ยนหัวแค่เอามือหมุนเอา
0: ใช่อันนี้ตรงปลายที่เป็นสีส้มนะฮะคุณสามารถที่จะบิดเพื่อที่จะเปลี่ยนของสายน้ำมันได้
1: นี่ไง
0: จะฉีดพุ่งฉีดกระจายฉีดแบบไหนคุณแค่บิดบิดบิดบิดแล้วเลือกเอาได้เลย
1: คือเราไม่ได้แค่แบบว่าล้างรถอย่างเดียวไม่ได้ล้างพื้นบ้านอย่างเดียวงานทำความสะอาดหรืองานสวนงานรดน้ำต้นไม้ก็มีเพราะฉะนั้นเราต้องการรูปแบบของน้ำหลายๆแบบโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้วุ่นวายแบบนี้มีรับประกันไหมเนี่ย
0: มีรับประกันให้ด้วยนะฮะอีก2ปีเต็มนะครับฉะนั้นใครอยากได้แล้วจัดได้เลยนี่คือเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบไร้สายซีเล็กนะฮะแต่ว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่อัปเกรดแรงขึ้นและก็มีหัวที่บิ้วมาให้ถึง7แบบอ
1: ุ
0: ปกรณ์ครบถ้วนแบบนี้เลยมีการรับประกันตัวมอเตอร์ให้ด้วยอีก2ปี
1: ของแถม
0: เป็นแชมพูล้างรถถุงมือล้างรถแล้วก็แว่นกันแดดจ้า
1: โอ้ยดีมากเลยเวลาไปทำงานนอกบ้านจะได้ใส่แว่นไปด้วยกันแดดกันลมแบบนี้ทั้งหมดนี้คุณผู้ชมราคาเดิมนะคะคือ999 บาทและส่งฟรีทั่วประเทศด้วย

0: มาดูหน้าตาของเขาก่อนนะคุณผู้ชมฮะรุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่คงความที่กระทัดรัดใช้งานง่ายไว้แต่ว่าแบตเตอรี่เนี่ยอัปเกรดมาให้ใหญ่ขึ้นแรงขึ้นนะมีประสิทธิภาพสูงขึ้นรวมทั้งส่วนหัวฮะที่คุณเห็นเป็นหัวสีส้มๆเนี้ยนี่ให้ดูนิดนึงว่ามันบิ้วให้เราเปลี่ยนหัวได้เปลี่ยนสายน้ำได้แบบนี้เลยง่ายขึ้นเลย
1: แค่หมุนใช่ไหม
0: ถูกต้องวิธีการนะคุณก็หมุนเลือกเอาเลยตามรูปนะฮะ อันนี้เป็นแบบตรงอันนี้เป็นแบบพุ่งอันนี้เป็นแบบกระจายอันนี้เป็นแบบละอองคุณเลือกเอาเลยว่าคุณอยากได้แบบไหน
1: หัวที่7คืออะไร
0: นั่นก็คือกระบอกฉีดโฟมฮะ
1: โอ้ล้างได้สิ
0: แน่นอนล้างได้แน่แต่ให้ดูอันนี้ก่อนตรงนี้นะฮะเขาก็จะเป็นสายยางเนาะด้านนึงคุณก็เสียบเข้ากับตัวปืนนะครับอีกด้านนึงปลายสายยางใส่ลงไปเขาจะมีหัวกรองให้ด้วยนะเผื่อคุณใช้น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติจะได้กรองไม่ให้ฝุ่นเอ่ยใบไม้เอ่ยเข้าไปติดในเครื่องแบบนี
1: ้โอ้ยสะดวกเพราะฉะนั้นเราก็หิ้วไปแล้วก็สมมติไปล้างรถอย่างเงี้ยคันที่3คันที่4ก็หิ้วไปเลย
0: ถูกแล้วเนี่ยอัปเกรดมาให้มันแรงขนาดนี้เลยโอ้ด้านนู้นเปียกเลย
1: ไกลด้วยอ่ะ
0: ไกลได้สูงสุดถึง10เมตรเลยนะฮะ
1: สมมติว่าล้างหลังคาสบายเลยเน
0: า
1: ะ
0: สบายเอามาล้างพื้นก่อนเป็นคราบโคลนที่เลอะอิดตัวหนอนฉะนั้นเราก็ปรับเป็นแบบแรงสุดแบบหัวจี้
1: คุณผู้ชมไม่ต้องใช้ไม้กวาดไม่ต้องใช้แปรงขัดพื้นก็คือว่าจี้ไปเนี่ยฝุ่นโคลนกระจายเลยได้อิดแบบใหม่กลับมาเลยนะฮะ
0: ง่ายด้วยเร็วด้วยแล้วก็ไม่เหนื่อยด้วยมาคราบที่2ฮะปรับสักนิดนึงเป็นกระเบื้องแฟบนิดนึงฉีดเลยก็ต้องการความกระจายของสายน้ำที่จะจัดการกับคราบที่อยู่บนกระเบื้องแบบนี
1: ้แบบนี้เหมือนเวลาที่ฝนตกแล้วมันกระเด็นขึ้นมาเลยกำแพงบ้านอ่ะโอ้ต้องไปหาปรงหาแปลงหรือว่าลากสายยางกันให้วุ่นวายอันนี้ไม่ต้องเลยนะคะ
0: ถูกต้อง
1: หิ้วน้ำถังไปแป๊บเดียวเลยอ่ะสะอาดเหมือนใหม
0: ่อีกจุดมุ้งลวดฮะ
1: ได้ด้วย
0: เนี่ยก็ต้องเป็นหัวแบบกระจายหน่อย
1: เฮ้ยเนี่ยคุณผู้ชมพอเขามีหัว7แบบมาให้คุณก็ปรับเลยค่ะอยากได้น้ำเป็นฝอยเป็นฟุ้ง
0: ใช่
1: เนาะไม่ต้องออกแรงเอาแปรงมาขัดเลย
0: อีกอย่างนึงฮะหลายคนบอกว่าก็ใช้ในเรื่องของการรดน้ำต้นไม้ด้วยฉะนั้นใช้เป็นหัวสเปรย
1: ์
0: มันก็จะทำให้ต้นไม้ของคุณดอกไม้ของคุณเนี่ยไม่หัก
1: เพราะว่าดอกไม้มันจะได้ไม่เสีย
0: อันนี
1: ้ก็ได้ทั้งงานสวนงานบ้าน
0: เนาะอันนี้สายยางมันทำไม่ได้เนาะเราเครื่องฉีดน้ำแดงนั้นสูงไปนะฮะ
1: จริงอ
0: ่
1: ะ
0: อเนกประสงค์แบบนี้รับรองเลยฟินแน่นอน Select เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบไร้สายฮะรุ่นนี้รุ่นใหม่อัปเกรดมาให้แรงกว่าเดิมฉีดไกลกว่าเดิมที่สำคัญหัวฉีดเป็นแบบ7 in 1ด้วยนะได้ไปครบหมดนี้เลยนะครับแล้วก็มีของแถมให้เป็นแชมพูล้างรถถุงมือทำความสะอาดรถแล้วก็แว่นกันแดดทั้งหมดนี้จ่ายแค่999บาทเท่านั้นรับประกันให้ด้วย2ปีแล้วก็ส่งฟรีทั่วประเทศอยากได้แล้วโทรได้เลยฮะเบอร์โทร02-817-9925ครับแม่ความที่เขาเป็นไร้สายนะฮะฉะนั้นเวลาเราจะทำความสะอาดไม่ว่าจะเป็นบริเวณไหนรอบๆบ้านไปแค่นี้เลยคุณมีปืนฉีดน้ำคุณเอาน้ำหิ้วไปแกลลอนหนึ่งแค่นี้พร้อมทำความสะอาด
1: สะดวกสุดๆแล้วอ่ะ
0: ถูกต้องอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นผมอยู่ระเบียงบ้านชั้น2เขาไม่ได้ต่อก๊อกไว้ให้คุณก็ฉีด

0: เอาไปแค่นี้แล้วคุณก็ฉีดรดน้ำแบบนี้ได้เลย
1: ค่ะได้น้ำฝอยน้ำที่ทำให้เหมาะกับต้นไม้ไม่ทำให้ใบเสียไม่ทำให้ดอกเสียหายแบบนี
0: ้
1: คือมันมีหัวมาให้7แบบเนี่ยเพราะว่าคุณผู้ชมจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนให้วุ่นวายแค่บิดเอาสะดวกมาก
0: แล้วอีกหัวนึงมันเป็นหัวสำหรับการเอาไปล้างใต้ท้องรถ
1: ยังไง
0: นี่ไงเมื่อกี้ฉันออกไปทำให้ดูมาแล้ว
1: ไปลองล้างมาโอ้แบบนี้คุยคุณผู้ชมคือปกติมันก็จะต้องพุ่งตรงใช่ไหมคะ
0: ใช
1: ่อันนี้มันพุ่งแต่ว่ามันงัดขึ้น
0: ใช่บางทีมันลึกไงเราไม่สามารถที่จะคุณก็ยื่นเอาตัวปืนเนี่ยเข้าไปใต้ท้องรถ
1: เขาคิดมาให้อ่ะ
0: ใช่อีกอย่างนึงก็คือกระบอกฉีดโฟมฮะเวลาเปลี่ยนต้องทำยังไงตรงนี้หัวนี้คุณสามารถที่จะดันเข้าไปบิดแล้วก็ดึงออกมาแบบนี้ได
1: ้อ๋อถอดออกมาเลย
0: แล้วก็มีตัวกระบอกฉีดโฟมเนาะคุณครูล้างรถก็แถมให้คุณก็ใส่เข้าไปแบบนี้ฮะแล้วก็บ
1: ิ
0: ดแค่นี้เลย
1: ง่ายมากพ่อแม็ก
0: นี่ก็จะเป็นโฟมอย่างนี้นะ
1: พี่คือขอไปล้างบ้านด้วยได้ไหมบางทีหลังครัวก็มีแบบคราบเหนียวๆอ่ะ
0: ถูกต้อง
1: โอ้ไม่ได้ล้างรถได้อย่างเดียวนะเนี่ย
0: อ้าวถ้ามันเหนียวนะ
1: ค
0: ุณก็ใช้แชมพูสำหรับการทำความสะอาดนี่แหละฉีดไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยฉีดน้ำล้างซ้ำไปอีกทีนึงก็ได
1: ้โอ้มืออ่ะไม่ต้องเลอะอะไรเลยทุกอย่างไม่ผ่านการใช้มือเลยนะคุณผู้ชม
0: และย้ำว่าทุกอย่างที่ทำให้ดูนะฮ
1: ะ
0: รวมทั้งแชมพูล้างรถนะฮะในเซ็ตแล้วก็แถมให้ด้วยฉะนั้นถ้าอยากได้ทั้งหมดนี้นะต้องรีบโทรตอนนี้ได้เลยที่สำคัญส่งฟรีแล้วก็รับประกันตัวมอเตอร์ให้ด้วยอีก2 ปีจ้า
1: โทรมาค่ะ

0: มฮะแรงขึ้นแบบนี้แถมยังอเนกประสงค์อีกต่างหากฉะนั้นรับรองเลยว่าคุณแม่บ้านชอบแน่ไม่ว่าจะฉีดพื้นคราบหนักคราบเบายังไงหรือว่าจะล้างมุ้งลวดล้างกรงหมากรงแมวหรือว่าจะรดน้ำต้นไม้เรียกว่าอันเดียวเอาอยู่แน่นอน
1: ใช่แล้วก็สะดวกตรงที่ไม่ต้องต่อปลั๊กเสียบให้มันวุ่นวายหรืองานสวนก็ได้คุณผู้ชมไม่ใช้ไฟฟ้าไม่เปลืองไฟ
0: ถูกต้องอ่ะจัดไปได้เลยฮะอุปกรณ์ทุกอย่างที่เราโชว์ในรายการนะฮะแถมให้หมดเลยเนี่ยจะเป็นครบเซตแบบนี้เลยเนาะสายยงสายยางมีให้เรียบร้อยนะกระบอกฉีดโฟมมีให้แบบนี้ของแถมฮะมีแชมพูสำหรับล้างรถรวมทั้งมีถุงมือล้างรถด้วย
1: มาพร้อมเลย
0: ฉีดโฟมเสร็จแล้วก็ถุงมือลูบๆซะหน่อย
1: ดู
0: รวมทั้งถ้าเกิดคุณทำงานกลางแดดเป็นเวลานานๆเดี๋ยวเราแถมแว่นกันแดดให้ด้วย
1: เป็นเซตที่รับรองว่าถูกใจทั้งพ่อบ้านทั้งแม่บ้านแล้วก็งานอีกทั้ง2ปีเต็ม
0: และทั้งหมดนี้จ่ายแค่999บาทเท่านั้นนะฮะใครอยากได้แล้วตอนนี้ต้องรีบโทรตอนนี้นะฮะที่สำคัญส่งฟรีถึงหน้าบ้านทั่วประเทศไทยอยากได้แล้วโทรมาได้เลยครับเบอร์โทรอยู่ข้างล่างแล้วจ้า
1: วันนี้หมดเวลาแล้วเราสองคนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
2: โปรโมชันนี้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
1: ไดอะพิเดิมตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่เป็นขุยใช้ไดอะพิเดิมแอร์ไมเดีย AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์
2: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวแหกโค้งนะครับวันศุกร์นะดูข่าวแหกโค้งไปด้วยกินข้าวกับครอบครัวไปด้วยนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้คุณผู้ชมครับจะมีการเผชิญหน้ากันใช้คำนี
3: ้
2: ระหว่างคนที่เรียกว่าตัวเองฉายาในโซเชียลแล้วกันธานอสธานอสก็คือที่ปรึกษาด้านกฎหมายของครอบครัวของป้าดาเรื่องของวัดป่าอดุญญารามอีกคนนึงก็คือทนายกองทัพธรรมหรือเรามีฉายาว่าทนายกระดูกเหล็ก
3: ค่ะ
2: เราจะมาคุยกันว่าเอ๊ะตกลงแล้วเนี่ยตามข้อกฎหมายของทั้งสองฝั่งว่ากันยังไงเรื่องของสิทธิ์ในการครอบครองที่ดินคุณผู้ชมวันนี้จริงๆเนี่ยเขามีนัดไปออกโหนกระแสใช่ไหมครับ
4: ครับ
2: พอนัดไปออกโหนกระแสเขาว่าคิดว่าเอ๊ะทนายคนนี้ไม่ใช่ทนายที่ปรึกษาก
4: ับ
2: ป้าดาเนี่ยจะไปนั่งอยู่ในรายการของพี่หนุ่มปรากฏว่าเอาป้าดาหาย
5: ป้าดาไม่ได้นั่งด้วย
2: ป้าดาไม่ได้นั่งป้าดาไม่ได้นั่งเอามาแหละแต่ไม่ยอมขึ้น
4: เอ
2: ๊ะทำไมอ่ะเพราะอะไรจริงๆแล้วเนี่ยคือหลายคนก็วิจารณ์เหมือนกันนะว่าเอ๊ะป้าดาเนี่ยมีคดีอยู
3: ่
2: แล้วทำไม

0: เดี๋ยวจะมีคดีออกหมายจับหรือเปล่าอะไรยังไงเล่าให้ฟังแบบนี้คือเรื่องของป้าดาเนี่ยถ้าจำกันได้พุ่มกับที่ขอนแก่นบอกว่าออกหมายเรียกป้าดาเป็นตัวแทนทายาทที่ดินวัดป่าอดุญญารามใช่ไหม
1: ครับ
0: ให้ไปพบกับพนักงานสอบสวนรอบแรกก็คือเมื่อวานนี
1: ้
0: ป้าไม่ไปถูกไหมครับเพราะว่าป้ามีแถลงข่าวเมื่อวานป้าไม่ไปวันนี้ไม่เป็นไรเราออกหมายเรียกรอบที่สองละกันระยะเวลาก็คือ15วันแล้วถ้าหากรอบที่2ครั้งนี้ป้ายังไม่มาอีกติดต่อแล้วไม่มีเหตุผลในการเลื่อนอีกตามกฎหมายก็คือต่อไปออกหมายจับแล้วนะครับในข้อหาบุกรุกนะคุณผู้ชมนอกจากป้าดาเนี่ยที่โดนแล้วนะก็จะมีชายชะกันอีก9คนถ้าเห็นตามคลิปก่อนหน้านี
1: ้
0: ที่เอาพวกปูนอะไรไปปิดกั้น
1: แทงปูนเนี่ยคุณผู้ชม
0: มี9คนที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยนะครับมีทหารนอกราชการ1คนตำรวจนะขอให้ทุกคนมาพบนะสอบสวนต่
1: อ
0: ถูกไหมครับคุณผู้ชมอันนี้คดีของป้าดานะแล้วหลายๆคนก็บอกว่าป้าดาทำไมไม่ขึ้นโหนนะวันนี
1: ้ทั้งที่ก็ไปถึงสถานีแล้วนะ
0: ถูกไหมเพราะว่าป้าเนี่ยไปเปิดอะไรไปเปิดตัวที่ปรึกษาคนใหม่เรียบร้อยแล้วป้ามีคิวไปโหนกระแสป้าก็ไม่ขึ้นให้นายวรเดชช่างบุเนี่ยเป็นที่ปรึกษาเนี่ยขึ้นแทน
2: คือแกมองแล้วว่าเดี๋ยวเวลาจะไม่พอ
0: ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าพูดเก่งด้วยกันทั้งคู่ถูกไหมล่ะคุณผู้ชมครับป้าบอกว่าเรื่องหมายเรียกว่ากันที่หลังความจริงมีแค่1เดียวเท่านั้นนี่เราคุกป้าคุณจะรู้แล้วนะความจริงมีแค่1เดียวเท่านั้นความจริงที่ป้าอยากจะให้ตรวจสอบก็คืออะไรรู้ไหมเอ๊ะมันมีไส้ในมันมีความซับซ้อนหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อวานถ้าฟังแถลงข่าวเนี่ยก็มีการตั้งข้อสังเกตเหมือนกันมีเจ้าอาวาสก่อนที่จะมีวัดใช้คำนี้แล้วกันมันมีได้ยังไงอ่ะ
1: มันจะไปตั้งก่อนได้ยังไงล่ะวัดยังไม่มีเลย
0: เนี่ย
2: เขาก็มีชุดความเชื่อของฝั่ง
1: มีแอบสอดไส้อะไรหรือเปล่าม
0: ันมีแอบสอดไส้หรือเปล่าป้าบอกเนี่ยความจริงมีหนึ่งเดียวเดี๋ยวป้าต้องการหลักฐานที่มันถูกต้องว่าทำไมอ่ะมีเจ้าอาวาสก่อนมีวัดได้ยังไงเอาฟังป้าหน่อยครับ
3: ก็บอกเราให้ตรวจสอบถ้าถูกต้องนะคุณเอาไปเลยทายาทไม่ติดใจแต่ถ้าไม่ถูกล่ะทำไมคุณกลัวอะไรนักหนาทำไมปกปิดดำมืดกันไปหมดก็บอกว่าเราไม่ได้สนใจอะไรเราอยากรู้ว่ามันใช่ไม่ใช่เจ้าอาวาสตั้งปี35แต่วัดได้ปี41แล้วก็เจ้าอาวาสไปตั้งก่อนวัดได้ไงกติกามติของสงฆ์เขาก็มีชัดเจนอยู่ว่ามันเป็นเจ้าอาวาสไม่ได้ถ้ายังไม่มีวัดเท่ากับว่าโมฆะไม่ใครไปตั้ง
1: อันนี้ในมุมของป้าดา
0: ครับ
1: ใช่ไหมป้าดาก็หูให้สัมภาษณ์
0: ด
1: ูเดือดเหมือนเดิมดูเดือดเหมือนเดิมแต่ไปดูในมุมของที่ปรึกษาของตะเฮียงของทายาทตะเฮียงหน่อยดีกว่าน
0: ี่เมื่อวานนี้เราเห็นแค่แหวนใช่ไหมคุณผู้ชม
1: ซอยเลย
0: แหวนจนโซเชียลเขาบอกเป็นธานอส
1: ธาน
0: อสก็คือพวก
1: แหวนเต็มไปหมดเลยไง
2: ในเรื่องเนี่ยเขาจะใส่แหวนหลายสีครบอัญมณีดีดนิ้วปุ๊บทุกอย่างจะเปลี่ยนไป
0: ถูกต้องคนก็บอกแซวว่ามีเป็นแบบธานอสนะแต่วันนี้นอกจากธานอสแล้วก็ให้พระมาหลายองค์มาก
2: เยอะมาก
1: เต็มไปหมดเลย
0: เต็มคอเลยอะ
1: หมดเลยนะฮะคือตอนที่ไปที่รายการโหนกระแสพี่หนุ่มถามก่อนเลยเป็นใครคุณเป็นใครกันแน
0: ่
1: คือยังไงกันแน่ให้เจ้าตัวตอบกันมาก่อน
0: อธิบายหน่อย
1: ก่อนจะมีการไล่เลียงกันไปเยอะแยะมากมายแต่พอหลังจากที่มีการโต้หัวทีกับทนายกระดูกเหล็กในรายการหูค่อนข้างดุเดือดมาก
0: ใช่
1: เชื่อว่าหลายคนติดตามกันอยู่นะฮะแต่พอหลังจากที่ในรายการมีการโต้กันไปโต้กันมาดุเดือดพอหลังออกมาเสร็จปุ๊บแถลงเลยก็มีการให้สัมภาษณ์กับนักข่าว
0: บ
1: อกจริงๆแล้วเนี่ยคือต้องการตั้งคำถามนะถึงเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวกับผังวัดเพราะว่ามันต้องมีการยื่นไปเพื่อเป็นการขอการจัดตั้งวัดด้วยมันมีหรือเปล่าและที่สำคัญมีภาพถ่ายไหม
0: ภาพถ่าย
1: ผังอย่างเดียวไม่พอต้องมีภาพถ่ายด้วยไม่ว่าจะเป็นกุฏิศาลาโบสถ์ต่างๆอะไรแบบนี้ส่วนประเด็นที่บอกว่ามีการเถียงกันเนี่ยเขาบอกว่าอยากให้ไปดูทั้งหลักฐานต่างๆแผนผังที่ตั้งของวัดก็ไม่ยอมไปดูสถานที่จริงก็ไม่ได้เป็นวัดเลยเพราะว่ามันรกร้างมันจะเป็นวัดได้อย่างไรนี่คือในสิ่งที่ลุงแหวนเรียกว่าลุงแหวนแล้วกันนะฮะเขาก็เหมือนว่ามีการแบบว่าตั้งเอาไว้ตั้งข้อสังเกตเอาไว้แบบนี้ในขณะที่ทายาทก็บอกว่าเนี่ยเขาท้าให้ไปดูเลยถ้าเกิดทุกอย่างมันถูกต้องก็โอนให้แต่ทำไมไม่ยอมฟังกันเลยล่ะ
0: ในมุมของเขา
1: เขาว่าเป็นแบบนั้นหาลักษณะประมาณว่าเนี่ยอาศัยความเป็นทนายจะฟ้องหมิ่นประมาทเขาอย่างเดียวเลยแต่ถ้าคุณลงพื้นที่จริงไปมีการตรวจสอบทุกอย่างเนี่ยเอาจริงๆถ้ามันครบตามนั้นหลักฐานทุกอย่างมันมีหมดเลย ฝั่งของทายาทก็ยอมก็ลักษณะคล้ายๆกับที่ป้าดาให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยเหมือนกันแต่ว่าอย่างไรก็ตามฝั่งของทายาทยินดีทำตามเจตนารมณ์ของตาเฮียงยินดีที่จะโอนให้เลยแต่มีข้อแม้คือจะโอนให้ตอนที่มีการสร้างวัดจริงตอนปี41
0: เดี๋ยวคือที่ดินทั้งหมดนะถ้าคุณผู้ชมทุกคนจินตนาการมัน25-26 ไร่
1: ตอนปี41
0: อ่ะ41ไปปี41เดี๋ยวคุณผู้ชมสร้างวัดเนี่ยมันสร้างแค่บางส่วน
2: ใช่แ
1: ค่บาง
0: ถ้าพ
1: ู
0: ดแบบนี้หมายความว่าก็เอาแค่บางส่วนส่วนที่เหลือคือเขาเอาเหรอ
1: ใช่เขาบอกว่าเขาจะเอาคืนจะโอนให้เฉพาะตามที่มีการสร้างจริงตอนปี41เท่านั้นอ่ะลองฟังเสียงลุงแหวนหน่อยแล้วกันฮะ
4: ติดใจว่ามันเป็นวัดจริงไหมเออถามว่ามันเป็นวัดเพราะเอกสารถูกก็มึงยัดไส้มันมีอะไรบ้างปะปี41อ่ะเอาหลักฐานมาดูหลักฐานอยู่กระทรวงศึกษาไปเอาหลักฐานมาพอหลักฐานมาแล้วเอาไปดูกันมันมีโอเคทายาทโอนให้แต่ถ้ามันไม่มีคือมันไม่ใช่วัดนี่ไปเอาใบตาตั้งมาเป็นเจ้าวาดมันก็คือเจ้าวาดปลอมเพราะไม่มีวัดแล้วเจ้าวาดองค์นี้ต่อมาได้เป็นพระครูมันจะเป็นได้ไงก็เจ้าวาดมันไม่ชอบด้วยกฎหมายประเทศไทยมันอยู่ไม่ได้แล้ว
2: โอ้โหมันมากนะอยากเห็นตอนเวลาแกปรึกษากันเบื้องหลังเนาะท่านนายกับป้าดาเนี่ย
1: จะคุยกันยังไง
2: นั่นแหละสิเพราะเหมือน
0: เป็น
2: ทางเดียวกัน
0: เลย
2: ใช่เอามาดูอีกฝั่งกันบ้างนะคะทนายอนันชัยนะคะประธานมูลนิธิกองทัพธรรมก็บอกโอ้โหวันนี้เสียดายทำไมป้าดาไม่มาล่ะเออแล้วจริงๆแล้วนะที่ปรึกษาทายาทเจ้าของที่ดินเนี่ยเขาเคยทำงานเกี่ยวกับสำนักพุทธมาก่อนด้วยนะ
0: ใช่ใช่
2: เออจริงๆน่าจะมีความรู้
1: น่าจะเข้าใจโปรเซสอยู่แล้ว
2: เออเขาบอกน่าจะมีความรู้เรื่องกฎหมายมากกว่าตัวเขาเองซะอีกแต่ทำไมมาอ้างเรื่องการเนี่ยแต่งตั้งเจ้าอาวาสมีเจ้าอาวาสก่อนวัดล่ะก็อธิบายก็ไม่ฟังมาพูดเรื่องผังวัดอ่ะเอารูปถ่ายให้ดูเขาก็ไม่ฟังทนายบอกงงไปหมดเลยจริงๆวันนี้ทนายบอกว่าอยากให้ป้าดามานั่งคุยด้วยจังเลยไม่รู้หายไปไหนจริงๆก็มาด้วยนะแต่ไม่ขึ้นมา
0: ไม่ได้ขึ้นรายการ
2: โอ้แล้วก็ไม่รู้ให้ใครมาคุยแทนหลังจากนี้นะจะมีการฟ้องกลับคนที่ดูหมิ่นด้วยนะคะบอกเลยว่าเขาคนนั้นจะสมความปรารถนาค่ะ
5: ถ้าป้าดาอยู่นะสนุกกว่านี้สนุกกว่านี้นี่แกไม่กล้ามาไงแกไม่อยากปะทะกับทนายอนันชัยไงมันเสียเวลาแล้วผมก็เลยบอกเลยตัดบทไปว่าไงต่อให้คุณร้องแลกแหกกระเชอน้ำตาเป็นสายเลือดคุณก็ไม่ได้วัดอดุลเนี่ยจบแล้วครับแต่ว่าเรื่องของป้าดากับทายาทป้าดาแล้วก็เรื่องของคนที่ดูหมิ่นคณะสงฆ์ดูหมิ่นเจ้าพนักงานเนี่ยยังไม่จบแล้วก็เริ่มต้นต่อไปนี้มีแต่คดีย
2: ังไม่จบเชื่อไหมคุณผู้ชมยังไม่จบง่ายๆแน่ๆเรื่องนี้หมายเรียกรอบที่2เดี๋ยวมาดูป้าดาจะมาหรือเปล่า รวมถึงทางฝั่งทนายเนี่ยจะฟ้องกลับป้าดาอย่างไรบ้างต้องติดตามต่อเรื่องนี้สนุกมาก
0: ๆรอดูแล้วกันน่าอีกยาวนะ
2: ใช่ค่ะ
0: เรื่องนึงก็ยาวมาถึง4ปีแล้วคดีของคุณแตงโมคุณผู้ชมถ้าจำกันได้เมื่อวานใน DSI เอาเอกสารหลักฐานเป็นหมื่นหน้าเลยฮะเอาให้ปปช.แล้วมันก็มีกระแสข่าวลือบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยDSI ไม่ได้รับเรื่องนี
2: ้
0: วันนี้อาจารย์ปันเทพนะก็เลยแถลงเลยมันมีที่มาที่ไปอะไรยังไงหรือเปล่านะครับคือถ้าจำกันได้ย้อนกลับไปเมื่อวานนี้ก่อน DSI เนี่ยคุณผู้ชมครับมีการส่งเอกสารคดีแตงโม54แฟ้ม 13,000 หน้านะให้กับปปช.ตรวจสอบบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการบิดเบือนกระบวนการยุติธรรมหรือเปล่านะครับและมันก็มีกระแสข่าวลืออ้างว่านายเกรียงศักดิ์พนักงานสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยแจ้งว่า DSI ปัดตกยุติการสอบสวนคดีแตงโมไปแล้วล่าสุดเองเนี่ยวันนี้อาจารย์ปานเทพนะครับประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินก็แถลงข่าวเลยบอกว่ายืนยันพนักงานสอบสวน DSI ไม่ได้พูดข้อความดังกล่าวแล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าข่าวบิดเบือนดังกล่าวมันอาจจะถูกปล่อยออกมาในช่วงที่มันจะมีการประชุมกตร.พิจารณาโผในการแต่งตั้งโยกย้ายนายพลตำรวจหรือเปล่าครับ
6: ทำไมต้องปล่อยข่าวว่า DSI ไม่เห็นว่าไม่มีมูลไม่มีความจริงแจ้งเพื่อทราบต่อปปช.ซึ่งความจริงไม่เป็นอย่างนั้นเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะวันนี้แหละครับวันนี้ช่วงบ่ายกตร.เขาจะประชุมโยกย้ายตำแหน่งนายพลทั้งหมดถึงต้องปล่อยข่าวว่าตัวเองบริสุทธิ์และไม่มีมูลใช่หรือเปล่า
2: ึ่งเรื่องนี้นะคะนายปานเทพย้ำชัดเลยว่าวันนี้คดีแตงโมยังไม่จบนะคะเพราะว่า DSI เนี่ยได้ส่งต่อพยานหลักฐานให้กับปปช.ตรวจสอบผู้เกี่ยวข้องที่มีส่วนบิดเบือนคดีเท่านั้นแค่นี้เท่านั้นและนี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญของคดีที่แค่เพิ่งจะเริ่มต้น
0: แค่เริ่มต้นเท่านั้นคุณผู้ชมครับ
1: เดี๋ยวติดตามกันอีกเหมือนเดิมนะฮะส่วนเรื่องของสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาคุณผู้ชมครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ท่านนายกก็ลงพื้นที่ไปเลยไปให้กำลังใจกำลังพลนะฮะแล้วก็มีช่วงนึงที่พูดถึงประเด็นที่กัมพูชาเตรียมความพร้อมนายกบอกโอ้ยจริงๆแล้วเราเองก็พร้อมเหมือนกันแต่

0: ของอาวุธยุทโธปกรณ์ขออุบเอาไว้ก่อนดีกว่า ไม่อยากพูดเยอะแต่ย้ำว่าเรารักษาอธิปไตยของเราแน่นอนในขณะเดียวกันเรื่องของนักวิชาการต่างๆที่ออกมาพูดถึงประเด็นภัยกัมพูชาว่าอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวกลับมาตามกันช่วงหน้าครับ
1: งานวิ่งมาราธอนประจำปีกำลังจะเริ่มแล้ว
2: อีสามนะอีสามมึงเล่นลูกรักพระเจ้าเลยเหรอ
3: คุณก็ใช้ชีวิตของคุณไปแจมก็จะกลับไปใช้ชีวิตของแจมเหมือนกัน
4: ผมอยากให้คุณมาศึกษางานระบบที่นี่ทั้งหมดทุกอย่างภายในระยะเวลา3เดือน
5: ที่3ของเธอทุกวันอาทิตย์เวลา 4:30 ทางช่อง GMM 25
6: จำบอกไหมปะเทมมาร์คลายชื่อทุกชื่อที่กูพูดไปอ่ะเคยเป็นคนคุยกับดีหมดเลย
7: ก็ไอ้หมอนั่นมันบ้าก็เวลามีใครมาจีบแม่งนะต้องจะทำตัวเด็กกูคนนั้นทันที
8: ถ้าชอบเราจริงอ่ะก็มาเดทกันให้ครบ21 วัน
9: ถ้าครบ21 วันเนี่ยได้เข้าห้องเลยปะ
10: คนบ้าอะไรก็ไม่รู้เหมือนขาดความอุ่น
11: แม่งเรียกว่าเดทตรงไหนวะวันวันแม่งจ้องแต่รูป
12: การปรับตัวน่ะมันไม่ใช่เรื่องบ้าเลยเว้ย
9: ตกลงเราเป็นอะไรกัน
10: จะบอกว่าการรอเล่นกับความรู้สึกคนอื่นเป็นเรื่องธรรมดาม
12: ึงต้องการที่จะเปิดใจให้ใครสักคนเข้ามาในชีวิตมึงจริงๆอ่ะมึงจะปล่อยให้อะไรมันเป็นไปตามความเคยชินของมึงไม่ได้นะเว้ย
13: ติดตามชม Humaniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าคืนนี้ตอนแรกเวลา 20:30 ดูทีวีช่อง GMM 25
14: ทุ่งหวานๆวันนี้อย่าพลาดชมมรดกเพลงดังคีตักกวีลูกทุ่งไพบูลย์บุตรขันธ์

0: บ่าย 2:45 ที่นี่ GMM 25
1: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
2: ้น้ำผลไม้ดีด้อมวนชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็วิดดีด
1: ้อใหม่อีซูซู V-Cross 2.2 DDI MacForce 1เดียวเท่านั้น
2: จี้กงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจี้กงแดน
3: อ้าวคุณผู้ชมครับติดตามข่าวแหกโค้งนะดูสถานการณ์เราก่อไม่ปล่อยเรื่องไทยกัมพูชาปรากฏว่ามันมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นนะครับคือกัมพูชาเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวจะออกหมายจับนะจะแจ้งความดำเนินคดีกับนายอนุทินชาญวีรกูลหลังจากก่อนหน้านี้เนี่ยนายอนุทินเนี่ยไปที่ช่องอันม้าอุบลมันคือดินแดนของกัมพูชานะ
1: นี่เพราะว่าอย่างนั้น
3: ไทยสะบัดเต็มที่ไปหมดเลยคุณผู้ชมเราทีเนี้ยก็เลยเอ๊ะทำไมกัมพูชาตัดสินใจทำแบบนี้มันมีเล่ห์มันมีแผนอะไรหรือเปล่านะครับเอาไล่เรียงไปขอคุยกันทีละคนก่อนเอาประเด็นคนต้นเรื่องก่อนนายอนุทินชาญวีรกูลคุณผู้ชมครับนายกเนี่ยไปหลายที่มากนะไปเป็นขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพลอันนี้คือกองทัพเรือก่อนคุณผู้ชมครับกองทัพเรือเนี่ยนายกไปดูอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆไปที่อำเภอสัตหีบชลบุรีนะครับให้กำลังใจแล้วขอดูแสนยานุภาพหน่อยนี่ส่องเข้าไปดูเป็นยังไงบ้างแสนยานุภาพของกองทัพเรือเป็นยังไงนักข่าวก็เลยถามว่าเอาจริงๆนะฝั่งกัมพูชาก็มีเขี้ยวเล็บมากมายฝั่งเราล่ะนายกอุบเอาไว้ก่อนเราไม่ต้องไปบอกทุกอย่างหรอกให้มาถึงแล้วอุ้ยให้ทางนู้นบอกอุ้ยมีอย่างนี้ด้วยหรือ
1: ให้อุ้ยทีเดียวเลย
3: ให้อุ้ยทีเดียวเลยนะครับนอกจากนี้คุณผู้ชมครับก่อนหน้านี้นายกไปให้กำลังใจกำลังพลที่ช่องอานม้าจังหวัดอุบลราชธานีนะครับคุณผู้ชมจำได้ไหมช่องอานม้าเราเพิ่งมีทหารของเราหน่วยเก็บกู้ EOD เนี่ยไปสูญเสียขาที่15ใช่ไหมครับและก็ย้ำเลยบอกว่าตราบใดที่ทำหน้าที่อยู่จะใช้ความสามารถทุกอย่างที่มีอยู่เพื่อปกป้องอธิปไตยทีนี้คุณผู้ชมครับไอ้ภาพเหล่านี้ที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยกัมพูชาเขาก็เห็นเหมือนกันนะครับพอเขาเห็นแบบนี้เขานั่งไม่ติดเอ้าทำไมนายกไปช่องอานม้าซึ่งมันมีธงชาติของเราปักอยู่อ่ะ
1: แล้วทำไมเราจะไปไม่ได้ล่ะ
3: ถูกไหมเขาบอกว่านายกอนุทินลุกล้ำช่องอานม้าซึ่งมันคือดินแดนของกัมพูชาเขาถือว่าแผนที่มาตรา1ต่อ200,000นั้นมันคือของเขาแล้วกล่าวหาว่าการเยือนของผู้นำไทยไม่สามารถไปเปลี่ยนแปลงเขตแดนได้ขู่ว่าเดี๋ยวจะออกหมายจับนายอนุทินด้วยนะข้อหาก็คือนี่คุณผู้ชมดูเขาครับ
1: ดูภาพพนมเปญโพสต์แต่ธง